0: แต่จะหยิบจะจับจะทำนู่นทำนี่ขอให้ตั้งสติสติจึงมีความสำคัญในการที่จะครองตนนะครับให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้วัยอายุเรามากขึ้นแล้วนะหยิบจะทำอะไรเนี่ยต้องลืมของเก่าที่เคยเป็นหนุ่มทำได้คล่องแคล่วอึบอับตลอดเวลาได้เลยยกของนู่นของนี่ได้ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่อยๆชะลอลงนะถนอมตัวเองระวังการบาดเจ็บที่สุดเพราะบาดเจ็บเป็นตัวเปลี่ยนยุคของชีวิตเราได้มากเลยนะครับเปลี่ยนจากการที่เคยแข็งแรงกระฉับกระเฉงเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ช้าลงงอกๆเงื่อนๆลงเพราะมันเจ็บทีไรกว่าจะหายเดือน2เดือน3เดือนใช้เวลานานมากไอ้เดือน2เดือน3เดือนที่มันเจ็บเนี่ยครับมันทำให้เราลดแอคทิวิตี้ลงแอคทิวิตี้คือการขยับเคลื่อนที่เราเคยทำได้เมื่อตอนอายุน้อยกว่านี้สักวันหนึ่งหรือ2วันเมื่อที่แล้วก่อนบาดเจ็บมันเป็นอย่างนี้ครับพอมันชะลอลงปุ๊บเนี่ยครับการเคลื่อนไหวของเราก็จะช้าลงถ้าฟื้นตัวกลับไปยังไงก็ไม่ถึง 100% แบบเดิมคืนกลับไม่ได้ 100% แบบเดิมมันจะเสียไปบ้างลดไปบ้างสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนที่ทำอะไรเชื่องช้างกงกเงื่อนจนได้ก็คุณจะมีจิตใจที่สู้ยังไงก็ตามแต่เลยครับยิ่งสู้มากก็ยิ่งเผลอตัวขาดสติเผลอทำและก็แรงเกินไปจนกระทั่งบาดเจ็บวงจรนี่ครับเป็นวงจรที่มันแอบอยู่ตอนที่เราไม่รู้สึกตัวในรู้ตัวนะครับงั้นคุณผู้สูงวัยที่กำลังเข้าสู่วัยนี้50ขึ้นไป55 60 65ขึ้นไปโรนาจำมาพูดผมไว้นะครับถ้าคุณขาดสติเมื่อไหร่คุณจะบาดเจ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บเข่าเจ็บต้นขาต้นอะไรนี่ครับเจ็บยอกดังเจ็บหลังถ้าการเจ็บเหล่านี้ครับเป็นตัวนำรถสตาร์ทให้เราเนี่ยต้องช้าลงเราต้องทำงานลดลงโดยที่ไม่เจตนายังไม่อยากจะช้าเท่าไหร่เราอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมแต่ทำไม่ได้เพราะมันเจ็บอย่าให้เกิดเจ็บบ่อยครับประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับฝืนทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเกินความสามารถเกินกำลังไปเนี่ยอย่าฝืนทำค่อยๆพิจารณาให้ดีว่าจะเอาแค่ไหนจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บก็จะดีที่สุดเพราะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คล่องแคล่วกลายเป็นคนที่ยืดเยื้อทำอะไรเชื่องเชื่องช้าช้าอันนี้คือตัวสำคัญนะครับเตือนกันไว้เลยคุณสังเกตดูให้ดีๆคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยที่คุณห้ามมันไม่ได้เพราะคุณเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยปัญหามันคือการเจ็บนักกีฬาก็เหมือนกันเพราะมันกลัวการบาดเจ็บมากไงพวกนักฟุตบอลที่เราแข่งขันบอลโลกจะผ่านไปเมื่อสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับสังเกตไหมว่าเขาจะหมดความสามารถเลยถูกสู้ตัวมากี่ล้านก็กี่พันล้านก็ตามแต่ถ้าบาดเจ็บเมื่อไหร่หมดท่าเลยโค้ชก็ไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไปก็จะเป็นหมดคุณค่าตัวเองนะดังการบาดเจ็บมีความสำคัญทั้งกับกล้ามเนื้อของเราเองทั้งกับวัยหนุ่มวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุก็ตามแต่ในวัยสูงอายุเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะถาวรกลับคืนกับสภาพเดิมไม่ถึง 100% สักทีเจ็บทีไรเสียหายทุกครั้งกลับคืนก็ไม่ได้เต็มที่นี่คือตัวทำให้คุณกลายเป็นคนที่งอกเงยงอกแงกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมท่านฟังจำไว้เลยนะครับอันนี้ครับเป็นตัวสำคัญต้องจำไว้เลยนะคะ
1: ค่ะพูดถึงบาดเจ็บกับการออกกำลังกายเนาะอาจารย์สำหรับผู้สูงวัยตัวอย่างก็คือเห็นได้ชัดๆคือพอเราให้ออกกำลังกายแต่บางคนแบบออกหนักมากบาดเจ็บมากทีนี้ก็เลยไม่กล้าไปออกละเพราะกลัวจะบาดเจ็บเหมือนเดิม
0: นี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเป็นประตูปิดประตูเปิดในการที่เราจะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงไม่ดีกว่าตั้งสติให้ดีๆครับเลือกทำเฉพาะแค่มันพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อวานนี้อาสาฬหบูชานะพระพุทธองค์สอนให้คนเราเนี่ยทำอะไรก็ดีเรื่อยถ่ายสายกลางๆดีกว่านะมัชฌิมาปฏิปทานะครับ
1: คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณนิตยาค่ะอาจารย์ก็บอกขอวิธีเกร็งหน้าท้องตอนออกกำลังกายแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้อธิบายลำบาก
1: จะสร้างซิกแพคเหรอพี
0: ่สุภาพสตรีจะเห็นซิกแพคเป็นมัดๆยากครับเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันไม่กระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อมันขึ้นเป็นมัดมันต่างผู้ชายนะพวกดาราเปรตละครในทีวีอ่ะผู้ชายเนี่ย ทางหลังผู้กำกับก็ต้องให้ถอดเสื้อมีจังหวะที่เป็นฉากที่ถอดเสื้อเพื่อโชว์ซิกแพคเสมอแหละนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะกล้ามเนื้อ1นิ้วพื้นฐานมันไม่ได้ใหญ่โตมากข้อ2คือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันไม่สร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณสุภาพสตรีนะแต่ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งความก้าวร้าวมันสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ผู้ชายได้เลยต่างกันไปนะครับก็ผมเรียนสอนยังไงนะท่าเนี่ยนะจริงๆแล้วที่ใช้จริงๆคือใช้ท่าซิทอัพนะครับนอนราบบนที่นอนเนี่ยไอตอนลุกขึ้นตอนตื่นจะลุกขึ้นนะครับถ้าท่านขึ้นแบบมีท่าทางสักหน่อยนะยันตัวเองขึ้นให้เป็นจังหวะก็จะช่วยการเป็นคล้องต่อประสงค์ควรทีเดียวนะครับ
1: นะคะส่วนคุณอรวรรณบอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะอาจารย
0: ์
1: กินไก่กินไข่ทุกวันได้ไหมไก่ที่กินเป็นไก่ต้มแล้วก็ไก่พวกผัดต่างๆไข่ที่กินเป็นไข่ต้มไม่กินไข่ทอดไม่กินไข่ดาวไม่กินไข่เจียว
0: เรื่องอาหารการกินที่กินเฉพาะเจาะจงเนี่ยครับแต่ละท่านจะมีความถูกช่องถูกใจกันต่างกันนะแต่ว่าในคนสูงวัยเนี่ยเราเชียร์ว่ายังไม่ให้ลดโปรตีนลงสรุปก็คืออย่าไปคนสูงวัยแล้วอย่าไปกินอาหารที่มันไม่มีโปรตีนมากเพราะถ้าโปรตีนไม่มีกล้ามเนื้อคุณก็จะไม่มีอะไรไปซ่อมแซมมันเพราะวัตถุดิบในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อนี่คือโปรตีนครับนั่นต้องเรียกโปรตีนโดยยิ่งถ้ามีโอกาสนะลูกๆช่วยซื้อกับข้าวที่ดีๆให้เลือกโปรตีนที่มีคุณภาพสูงย่อยง่ายและไปซ่อมแซมพวกกล้ามเนื้อดีมักจะเป็นโปรตีนจากพวกเนื้อปลาเนื้อไก่นะไก่ที่เนื้ออกนะครับไม่มีไขมันมากเนี่ยจะช่วยได้เยอะโดยที่ไม่มีข้อเสียส่วนเนื้อที่ประจักษ์พวกหมูพวกวัวเนี่ยเราเรียกมันเป็นกลุ่มพวกเรียกว่า red meat นะครับเนื้อแดงๆเพราะว่าหมูวัวพวกนี้ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนปัจจุบันนี้เราก็บอกว่ากินเนื้อแดงให้น้อยลงนะเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเพราะมันจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินอาหารเราหลายอย่างทั้งเราโรคลำไส้ใหญ่เพราะพอมีกล้องส่องลำไส้ใหญ่ก็สกปรกเนี่ยหมอก็จะรู้ได้มากขึ้นว่าโอ้คนที่กินเนื้อแดงแดง red meat เนื้อจากสัตว์เลี้ยงด้วยนมคือตั้งแต่หมูวัวควายขึ้นไปเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับลำไส้เราได้เยอะถ้าอายุมากขึ้นเลือกกินเนื้อที่มันเป็นโปรตีนจากปลาจากไก่เพราะปลากับไก่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงด้วยนมนะครับแต่ในอีกเจเนอเรชันหนึ่งสปีชีส์หนึ่งเลยจะไม่มีผลเสียกับระบบทางเดินอาหารเราก็อายุมากขึ้นชะลอการกินเนื้อจากกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยนม red meat เนื้อแดงลงให้บ้างครับมันจะช่วยให้คุณย่อยง่ายง่ายขึ้นนี่คืออาหารการกินถ้าพูดถึงโปรตีนโดยสรุปคืออายุมากเลี่ยงไปกินพวกปลาโปรตีนจากปลาโปรตีนจากไก่มากขึ้นนะครับการหุงต้มก็เหมือนกันครับเลือกไปหุงต้มที่มันใช้ข้าวร้อนที่มันยาวนานหน่อยต้มหนึ่งหนึ่งตุ๋นพวกนี้ครับจะช่วยทำให้โปรตีนเหล่านี้จากปลาจากไก่เนี่ยย่อยง่ายขึ้นคนสูงวัยนำไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนี่คือแนวโน้มทั้งหมดโดยสรุปของภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์คะในกรณีผู้สูงวัยที่บางทีโปรตีนไม่มีแล้วเนี่ยเราสามารถให้เป็นอาหารทางการแพทย์เช่นพวกเวย์โปรตีนหรืออาหารทางการแพทย์ที่มีโปรตีนสูงๆเสริมด้วยได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็สิ่งที่คนคิดเหมือนกันนะทุกคนนะเอาก็กินยากอ่ะหายากด้วยเนื้อไก่เนื้อปลาก็ราคาแพงอยู่นะซื้อมันเป็นเม็ดๆมันเลยดีไหมหรือว่าเป็นผงที่เขาสังเคราะห์มาเลยเช่นที่ต้องสาวพูดถึงนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: แต่ร่างกายคนสูงวัยเนี่ยครับมันไม่ใช่การแค่โปรตีนอย่างเดียวไงท่านผู้ฟังมันขาดไปทุกอย่างเลยอ่ะวิตามินเกลือแร่จากมันลดไปหมดเลยอ่ะทีนี้กินไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่เขาสร้างมาขายแล้วเนี่ยมันมีอย่างเดียวเองมันเฉพาะต่อโจงนั้นอย่างเดียวเลยแต่วิตามินเกลือแร่ต่างไม่มีอ่ะจะทำไงถึงจะขาดแคลนไปใหญ่เลยนะเพราะยิ่งขาดวิตามินจากเกลือแร่ไปกินไอ้พวกนั้นนะมันได้อย่างเดียวได้เฉพาะเจาะจงอันนั้นที่พูดถึงจะกลับไปกินพวก ก็จากธรรมชาติไม่ใช่นะมันเป็นอย่างกับได้ทุกอย่างครบในคราวเดียวกันเนื้อปลาอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับมันได้ทุกอย่างโปรตีนวิตามินเกลือแร่ต่างได้ครบทุกอย่างเลยอะซื้อมากินทีเดียวได้ครบทุกอย่างแต่คนสูงวัยมันก็ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้ากินของที่สังเคราะห์มาขายมันได้แค่สารเดียวนะครับและอื่นไม่มีทุกอย่างเลยร่างกายคนสูงวัยมันก็อยู่ไม่ได้ต่อไปเหมือนกันเพราะมันไม่ครบตามความต้องการของร่างกายนะครับผมเสียกินของธรรมชาติอันนี้พูดตรงๆนะครับถ้าไปพูดถึงเรื่องโปรตีนเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับคุณจะได้ครบทุกอย่างโดยที่คนสร้างสรรค์ไปสังเคราะห์มาขายทำไม่ได้กันแล้วกันนะไอ้ชื่อๆอะไรที่เอาไปพูดถึงโปรตีนพวกนี้นะครับมาอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ฟังไม่มีส่วนประกอบอื่นประกอบกันในธรรมชาติร่างกายคนแก่จริงขาดได้โปรตีนมาก็จริงแต่ขาดอันอื่นนะมันเรื่องหนักหนาสาหัสกว่าเยอะเลยนะวันนี้คนแก่ขาดวิตามินขาดเกลือแร่เนี่ยต้องนึกถึงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสืบเรื่องจากเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะแล้วมีคุณผู้ฟังถามกันมาว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตอาจารย์มันเกิดจากการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจหรือครับ
0: ครับใช่ครับหัวใจโตมีสองรูปแบบกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือเกิดในคนหนุ่มคนสาวฝึกเอ็กซ์ไซส์มากพอนานพอหัวใจก็พัฒนาตัวเองปรับตัวเองมีผนังหัวใจนะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อมีช่องใน4ช่องนะ4ห้องผนังกล้ามเนื้อมันหนาตัวเองขึ้นหนาเพราะว่ามันแข็งแรงมันดีแต่ในคนสูงวัยที่เรียกว่าหัวใจโตเนี่ยมันโตคนละแบบกันนะท่านผู้ฟังโตจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นโรคไตเป็นโรคปอดเรื้อรังหัวใจปั๊มเลือดไปแล้วไม่สมบูรณ์แบบหลอดเลือดตีบตันมีคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือดหัวใจจึงปั๊มยากเพราะเลือดมันไม่ไหลเวียนดีมันไม่ได้ไหลปื๊ดเป็นปกติเส้นเลือดก็ตีบก็ตันปอดที่ก็ไม่แข็งแรงมันคนละเรื่องกับพวกนักออกกำลังกายพวกวัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นหัวใจโตแบบที่ผนังมันใหญ่มันหนาแต่คนแก่ผนังก็ไม่หนาไม่ใหญ่อะแต่ว่าพอปั๊มหนักเกินไปหัวใจก็เลยต้องขยายใหญ่ขึ้นทั้งลูกเลยอีกคนหัวใจโตคนละแบบกันแต่ภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้แยกอันนี้ให้นะครับท่านฟังยังไม่เข้าใจว่าหัวใจตัวหนุ่มสาวที่ออกกำลังกายเต็มที่นักเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งนักวิ่งมาราธอนต่างเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่มันออกมาในเชิงดีครับช่วยร่างกายคุณแข็งแรงหัวใจเต้นน้อยค้างลงไปเพราะหัวใจมันโตแต่พอพูดถึงคนสูงวัยที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเบาหวานความดันต่างหลายๆหลายๆโรคนี่ครับพอหมอบอกหัวใจโตนะครับพี่อันนี้บอกในเชิงที่ไม่ดีมากกว่านะครับหัวใจคุณไม่แข็งแรงหัวใจโตก็ทำงานเยอะเกินไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่ต้องพูดถึงเหตุผลมันสำคัญนะครับหัวใจโตมีสองความหมายนะท่านฟังเวลาเข้าใจตรงนี้ตามนี้ด้วยนะครับ
1: นะคะไปที่คุณผู้ฟังทาง YouTube คุณ Blue Toffee นะคะบอกว่าแม่ยายอายุ72ครับอาจารย์แม่ยายนะครับอายุ72สูง160หนัก75ท่านเป็นความดันเบาหวานและมีอาการเวียนหัวจะเป็นลมเป็นบางครั้งพบคุณหมอก็ทานยาอยู่แต่ถ้าจะซื้อเครื่องวัดน้ำตาลแบบเจาะปลายนิ้วมาใช้มันจะใช้เวลาไหนเจาะฉี่แค่ไหนจ้ะ
0: ก็เครื่องจับน้ำตาลเนี่ยครับเรามักจะตรวจเพื่อเป็นการคัดกรองว่าน้ำตาลในกระแสเลือดส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากจะดูเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงเวลาเดิมก็เช่นช่วงสายๆต้องเช้าสายๆนะครับต้องการรู้วันนี้คุณแม่คุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นยังไงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราต้องการจะรู้อย่างยิ่งนะครับก็เจาะดูคือมันใช้ในการคัดกรองเฉยๆที่ชาวบ้านทำเองได้ค่าก็ไม่ได้ตรงเป๊ะแบบในแล็บในโรงพยาบาลแล็บใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยบอกเราว่าการที่มึนหัวเวียนหัวคุณแม่คุณนั้นเกิดจากน้ำตาลตกต่ำลงรูปเปล่าเพราะแกมีโรคเบาหวานด้วยไงถ้าพอรักษาโรคเบาหวานเนี่ยยารักษาเบาหวานยาจะไปลดน้ำตาลลงไม่ให้มันสูงเกินไปโรคเบาหวานน้ำตาลมันคั่งค้างในกระแสเลือดมากยาก็จะลดกดลงไปไม่ให้มันสูงแต่บางทีมันลดมากเกินไปหรือคนไข้เขาเกิดไม่สบายต่างๆในร่างกายเนี่ย ทั้งตาและไหลเลือดก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงเร็วก็จะมีการมึนหน้ามึนบ้างเวียนหัวศีรษะบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเจาะได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาทำที่บ้านเองได้แต่ว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดจากเหตุน้ำตาลต่ำหรือว่าเหตุเพราะอื่นนะครับ
1: นะคะจริงๆแล้วที่ร้านขายยาน่าจะมีนะมีขายคุณผู้ฟังเขาจะบอกวิธีเจาะด้วยนะคุณผู้ฟังลองดูเนาะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ขาบอกว่าขอคำอธิบายค่า AGE เพื่อติดตามความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวานได้ไหมครับอาจารย์พอดีมีนาฬิการุ่นใหม่ก็บอกวัดค่านี้ได้ครับอาจารย์ครับ
0: ไอ้เครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้ครับมันช่วยทำให้เราได้ค่าประมาณนั่นเองนะครับคือการที่จะดูค่าที่มันบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ขนาดนี้รักษาโรคเป็นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับอย่าใช้พวกนี้เลยถ้ามีก็ไม่ใช่ดูเป็นช่วงๆที่มีปัญหาไม่ฉะนั้นแล้วคุณก็จะเป็นโรคประสาทนะครับเพราะว่ามันก็บอกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะถ้าค่ามันก็ไม่ได้ค่าที่ชัดเจนแม่นยำดีที่สุดก็คือที่คุณหมอก็นัดไปตรวจแต่ละครั้งนะครับที่เขาเจาะเลือดดูเขาเจาะเลือดครบเลยทั้งน้ำตาลที่อดอาหารค่าฟาสติ้งบัตนะครับฟาสติ้งแปลว่าอดอาหารกับค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยครับมันบอกต้นเหตุหลังเหตุแล้วก็การเกิดโรคขนาดนี้ให้เราได้เต็มที่มากกว่านะไม่จำเป็นต้องตรวจพวกนั้นเองหรอกครับเพราะว่าทำให้เราสับสนนะแต่ว่าอาจารย์พูดไหมครับคือตรวจที่คุณหมอก็ตรวจถ้านัดตรวจเนี่ยพอเพียงแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงอยู่นะครับแต่ละวันนั้นน้ำตาลเลือดเราไม่คงที่หรอกแต่ว่ามันจะน่าจะเป็นในกลุ่มของมันเองโดยประมาณหมอก็รับไปตรวจแต่ละครั้งก็ต้องการรู้ว่ายาที่ใช้เนี่ยมันพอดีกับที่ร่างกายคุณต้องการหรือยังในช่วงค่าเฉลี่ยแบบนี้ครับเพราะชีวิตเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะนาทีนี้ชั่วโมงนี้อยู่เสมองั้นชีวิตคุณจะลำบากเพราะว่ากระสับสนมากนะครับว่าอะไรกันแน่เครื่องมือต่างๆที่เอามาขายเนี่ยเขาก็ทำเพื่อการค้าส่วนหนึ่งช่วยคัดกรองโรคอีกส่วนหนึ่งนะมันไม่ได้ดีทุกอย่างหรอกครับท่านผู้ฟังเรื่องการนอนกันนะเรื่องการนอนที่พูดเสมอว่าหลับก็ดูในนาฬิกายันเลยเนี่ยกลายเป็นการคนนอนไม่หลับทั้งชีวิตไปเลยก็ได้เพราะประสาทกินนะครับดูในนาฬิกาวัดว่านอนตื่นหลับตื่นหลับลึกต่างมากเกินไปเชื่อมมากเกินไปทำให้เราเนี่ยเป็นโรคประสาทโรคประสาทนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตนะท่านฟังหรือว่ากังวลนะ
1: กับกลายเป็นว่ากังวลกับตัวเลขของนาฬิกาอีก
0: ใช่ครับมากเกินไปอ่ะมันมากเกินกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ผลทำให้เราเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจคือกังวลกลัวไปหมดทุกอย่างก็เลยทำให้ชีวิตไม่เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับ
1: ก็คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอาจารย์อายุ69สูง170หนัก70ที่เคยถามอาจารย์ L5 ยุ
0: ค
1: ค่ะบอกท่านที่บอกไม่ยึดน็อตเชียงเจาะไปนำหินปูนและเศษเอ็นที่ขวางออกก็พอใช้เวลา30นาทีอาจารย์อาการปวดชาน่าจะหายถ้าไม่หายจึงมายึดน็อตซึ่งก็ไม่ยากเช่นกันคือไม่มีอาการอะไรมันเลยมา5เดือนละเดินเร็วโหนบาบิดพื้นบริหารกล้ามเนื้อหลังได้ปกติวันละครึ่งชั่วโมงแต่เผื่อวันไหนชาหรือปวดก็จะไม่ทำไม่อยากยึดน็อตกลัวอาการปวดจากข้อข้างเคียงที่ทำงานมากเกินไปอาจารย
0: ์แต่วงจรการที่จะไม่คงที่ของข้อต่อแต่ละระดับนี่ครับมันเป็นวงจรที่เกิดขึ้นแล้วในร่างกายคุณนะครับหมายความว่าการกดทับเส้นประสาทจากหินปูนที่มาจับเป็นที่หนึ่งข้อสองคือที่มันกดทับซ้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ากระดูกสันหลังคุณไม่สเตเบิลไม่คงที่ไม่เหมือนตอนที่อายุน้อยๆกว่านี้ที่มันคงที่ป้องใครอยู่ในแนวเดียวกันตลอดปัจจุบันไม่คงที่การรักษาด้วยการไปเคลียร์หินปูนที่จับทับเส้นประสาทกับการยึดด้วยสกรูน็อตสกรูนะมีเป้าหมายคนละอย่างกันเลย การไปเคลียร์เส้นประสาทนั้นเพื่อป้องกันการกดทับณขณะนี้การใส่สกรูประยุทธ์ต้องการจะกันไม่ให้เกิดอนาคตมันเกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆมันจึงเกิดเป้าหมายคนละแบบกันแต่ครับในคราวผ่าตัดเดียวกันได้นะครับต่อเนื่องกันอยู่แล้วนี่ก็เป็นสำคัญถ้าคุณทำแค่เอาหินปูนออกอย่างเดียวและจากนั้นต่อไปสักหลังๆมันก็พบว่ามันก็ยังไม่สเตเบิลอยู่ดีก็ผ่าตัดครั้งที่สองเลยครับเข้าไปใหม่เพื่อไปใส่สกรูอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาเอานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นแบบก็คือMRIครั้งแรกของคนไข้คนนี้มันออกลักษณะโชว์ยังไงบ้างโชว์สเตเบิลิตี้คือความมั่นคงกระดูกสันหลังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเราพอดูรู้ครับจาก MRI จะบอกได้นะว่ามันต้นฐานจริงเนี่ยมันเกิดเพราะสองเหตุในข่าวด้วยกันทั้งกดทับทั้งไม่สเตเบิลหรือกดทับเพียงอย่างเดียวแต่สเตเบิลดีอยู่แล้วถ้าสเตเบิลดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมายึดสกรูนะครับแต่ถ้าไม่สเตเบิลร่วมด้วยการทำให้มันครบกระบวนการทั้งแก้การกดทับเส้นประสาทบวกกับการแก้การสเตเบิลของกระดูกหลังเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
1: ดูการออกกำลังกายของพี่เขานะอาจารย์เช่นโหนบาร์เงี้ยวิดคืออย่างเงี้ยเดินเร็วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีผลกับ L5 ที่เขากำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์มีผลครับผลแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่สเตเบิลเนี่ยการทำอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดการเกิดซ้ำขึ้นในแง่ของสเตเบิลิตี้
1: เพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่มันผัดโขนก็พยายามลดก่อนถูกต้องไหม
0: คือวัยขนาดหนึ่งแล้วมันก็ถึงคราวที่ต้องลดลงทั้งสิ้นนะครับจะไปฝืนทำฮึดๆก็จะเกิดบาดเจ็บที่เรียกกล่าวนำไปเมื่อตอนเบรกที่หนึ่งแล้วนักเต่าจำได้ไหม
1: คร
0: ับบาดเจ็บเป็นตัวทำให้เกิดกล้ามเนื้อเป็นมีการเสียหายนะครับแล้วก็จะเจ็บแล้วก็ไม่กล้าทำเลยกลายเป็นกล้าวงจรชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางลบตลอด
1: คือไม่ได้ว่าอะไรนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูตัวเองดูสังขารตัวเองด้วยว่าพร้อมหรือเปล่านะแล้วตัวเองก็ยังบาดเจ็บแบบนั้นอีกด้วยเพื่อไม่ให้กลับมาบาดเจ็บอีกนะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังบอกว่าการเสริมแคลเซียมเนี่ยก็จะกินพวกปลาเล็กปลาน้อยให้คุณแม่กินวันละนิดวันละหน่อยกับข้าวต้มค่ะ
0: ครับดีครับพวกปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็เหมือนกันครับก็มาเข้าอีหลอบที่ผมพูดเมื่อคู่เกี่ยวกับเรื่องโปรตีนในคนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับกินโปรตีนที่เต่าถามผมว่าเอาไปซื้อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มากินเนี่ยมันก็ได้อย่างเดียวแหละครับแต่ถ้ากินจากปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยมันได้ทุกอย่างครบเลยนะแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมตามมาเสริมด้วยเพราะกระดูกจริงอ่ะกระดูกปลาเล็กเนี่ยมันก็มีพวกนี้ดีอยู่ผมถึงบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดที่คุณหมอสั่งให้ได้แคลเซียมอย่างเดียวเลยเม็ดจะมีแคลเซียมอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้ใส่ไว้ให้กับคุณจะกินปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยคุณแม่ได้ประโยชน์มากกว่าแน่นอนเพราะมันมีแร่ธาตุตัวอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแคลเซียมคือแคลเซียมเราต้องการได้ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมอีก2ตัวมาช่วยเสริมการทำงานไม่ใช่ใช้แคลเซียมเดียวๆอันนี้ความรู้ทางการเป็นหมอกระดูกทางเชิงลึกนะครับในการกินปลาเล็กปลาน้อยจึงได้ประโยชน์ดีกว่าไปกินแคปซูลที่เป็นแคลเซียมเม็ดล้วนๆอย่างเดียวที่หมอจัดให้แต่ที่หมอต้องจัดอย่างนี้เพราะว่ามันขาดแคลเซียมจริงๆอะหวังคุณจะไปกินอาหารอื่นๆร่วมด้วยถึงได้สารอื่นๆตามมาจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเนี่ยกินอาหารแบบแปลกก็เก่าเยอะเลยอะไม่ใช่อาหารที่มีของค่อนข้างจะครบแบบที่เราเติบโตมานะท่านฟังน้องตาเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยค่ะ
0: เป็นอาหารที่มันปรุงก็แปลกๆก็อาหารต่างๆก็แปลกๆไปมันจึงได้ไม่ครบจากอาหารหลังพึ่งได้ไม่สมบูรณ์แบบช่วยกลับไปกินของที่มันสมบูรณ์แบบที่ปุยัตยาเรากินมานะครับเขาไม่ได้ทำวิจัยมาสมัยก่อนนึกว่าไม่มีความเจริญทางด้านพวกนี้แต่เขาศึกษาจากการที่กินแล้วมันดีว่ะมันทำงานได้มันเติบโตได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสิ่งที่สูตรมาทางหลังว่าลูกหลานไปเรียนหมอเนี่ยก็พบว่าที่ปุยัตยากินมาตั้งเก่าเนี่ยอาหารนี้มันดีจังเลยอ่ะมันมีอะไรทุกอย่างครบดีกว่าไปกินอาหารสมัยใหม่ซึ่งทำมาเพื่อค้าขายเพื่อการตลาดแล้วก็มันขาดนู่นขาดนี่นะครับกินปลาเล็กปลาน้อยเนี่ย เสริมแคลเซียมได้ดีมากนะครับท่านฟัง
1: นะคะแต่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะไปซื้อเป็นกิโลกินแบบเป็นกิโลไม่ใช่นะผมฟังไม่ค่อยกินจริงๆแล้วมันกินมาต้อง

0: นมานานแล้วแหละถึงจะมีผลกับเรื่องของกระดูกหรือว่าแคลเซียมอยู่ร่างกายนะ
1: แต่ถ้าเพราะว่ากินสักหยิบมือนะสัปดาห์มี7วันเนี่ยกินสัก 3-4 หยิบมือก็พอเพียงเลย
0: นะคะเวลาหมดอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ
1: พรุ่งนี้ติ่งเนื้อเรียกว่ากระเนื้อท่านฟังมีกระเนื้อหรือเปล่าจ๊ะ
0: นะ
1: ต่างกันดูนะครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาพร้อมกันสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะ
1: ครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:35 น. 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะครับแรม1 ค่ำ เดือน 8นะครับปีมะเมียวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เข้าพรรษาก็มีสาเหตุเรื่องของฝนนี่แหละครับ
0: ครับ
1: ชาวนงชาวนาก็เริ่มนะลงนาดำนากันแล้ว
0: ใช่
1: เลยเลือกเพลงสายฝนเพลงพระราชนิพนธ์เก่าแก
0: ่ครับ
1: เข้าสู่รายการ
0: ก็เข้าพรรษานะครับเป็นคำแปลตรงๆก็คือเรื่องของการพักฝนนะครับหมายถึงว่าพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยโดยเหตุในอดีตในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบอกว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีการจาริกไปตามที่ต่างๆในการเผยแพร่ธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ปรากฏว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไปเหยียบย่ำพืชผักของบรรดาชาวบ้านเกษตรกรอะไรต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเรื่องมาถึงพุทธเจ้าเนี่ยก็มี ดำรินะครับออกมาว่าจะให้วางกรอบระเบียบว่าจะมีการจำพรรษานะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยอยู่ที่ใดที่1เนี่ยตลอด3เดือนในฤดูฝนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีอันนี้วันเริ่มต้นแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเราก็จะเรียกว่าปูริมพรรษานะครับถ้าปีใดมี8 2หนอย่างปีนี้เนี่ยก็จะเลื่อนมาเป็นแรม1ค่ำเดือน8หลังนะครับแล้วก็ออกพรรษาในวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 11นะครับเราก็เรียกว่าปัจฉิมพรรษานะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง3เดือน
1: 3เดือน
0: ใช
1: ่คือถ้าจำวัดอยู่วัดเนี่ย
0: ก็ต้อง3เดือนเลย
1: วัดสายไหมเนี่ยก็ห้ามย้ายวัด
0: ใช่ใช
1: ่แต่เดินบาทออกมาได
0: ้ใช่ปกติฮะแต่ว่า
1: ต้องไปจำวัดวัดเดิ
0: มนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเข้าพรรษา
1: หลายคนยังสับสนอยู่ที่ว่าถ้าโอ้โหเข้าพรรษาแล้วจะไม่ออกมาเดินรับบิณฑบาต
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เหมือนเดิมนะครับ
0: เดิม
1: เพียงแต่ว่าต้องจำวัดวัดเดิม3เดือน
0: หรือว่ามีกิจธุระจำเป็นที่ต้องเดินทางเร่งด่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วันคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนั้นของวันเข้าพรรษานะ
1: ครับเพราะว่านะเรื่องของชาวบงชาวบ้านกำลังทำนาอยู่ไม่อยากให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำให้เสียหายน
0: ี่
1: เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความเข้าใจของศาสนาพุทธอย่างยิ่ง
0: ใช่ครับ
1: ก็หยุดกันยาวๆแต่วันนี้ภาคเอกชนเปิดธนาคารเปิด
0: ครับ
1: เมื่อเช้าขับรถมาก็รถยังไม่เยอะครับมากกว่าเดิมสัก 5% กระมัง
0: ก็สบายใจได้ใช่
1: มั้ยวันนี้ใช้เวลา20นาทีคุณเต้ แสดงว่าก็เข้าแผนเหมือนกันแบ่งปันกันลาบางคนราวันจันทร์แล้วบางคนก็มาราวันศุกร์นะสลับกันนะครับเอาใครจะติดต่อแบงค์เบิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าไปว่าที่ว่าการอำเภอวันนี้ยังไม่มานะ
0: ยังไม่มาฮะ
1: เจ้าที่จะมาอีกทีก็วันพรุ่งนี้นะครับ

0: วันพรุ่งนี้เอาละครับเรื่องร้อนๆนะฮะก็เป็นเรื่องที่ฟีฟ่าเขามีความคิดดำริจะทำธุรกิจคิดแบบง่ายตั้งบริษัทลูกออกมาเลยครับกรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการกระจายหุ้นขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป 20% นะในการที่จะหาเงินประมาณสัก 20,000 ล้านเหรียญ นะแล้วก็บริษัทเนี้ยบริษัทลูกตรงเนี้ยนะฮะที่เรียกว่า FIFA Forwards Enterprise เนี่ยตัวย่อคือ FFE เนี่ยจะมาบริหารกิจการของการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งชายทั้งหญิงและสโมสรโลกครับครับพอคิดนี้ออกมาโอ้โหก็มี2 องค์กรนะฮะ2ทวีปออกมาชัดเจนเลยไม่เห็นด้วยนะฮะและอาจจะแบนตรงนี้นะครับถ้า2หน่วยงานนี้นะฮะจะแบนและทาง FIFA ประธาน FIFA ยืนยันจะดำเนินการตามแผนนี้นะมันจะทำให้ฟุตบอลโลกนี่จะไม่เป็นฟุตบอลโลกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนี่คือทีมที่มีเขาเรียกว่านักเตะดังๆพวกเรารู้จักกันเยอะมากแล้วถ้ารวมสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนไอ้นี่ไม่มีอเมริกาใต้นะ
1: ครับ
0: นี่คือพวกอเมริกาใช่ไหมแล้วก็พวกแคริบเบียนเนี่ยพวกเนี้ยทางนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะมีแนวคิดแสดงคัดค้านออกมาด้วยนะครับก็ยังตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะแต่แค่เป็นแนวคิดออกมาของประธานฟีฟ่าคนนี้ว่าจะตั้งองค์กรเป็นบริษัทลูกของฟีฟ่าในบริหารจัดการการแข่งขันแล้วจะกระจายหุ้นไป 20% ท่านนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนใหม่อ่ะคนนี้เป็นคอกีฬาโดยแท้เลยนะ
1: ครับ
0: แอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยแล้วชอบดื่มเบียร์ด้วยวันนั้นไปดูรักบี้ที่เอเวอร์ตันเอ๊ะทำไมเราดื่มเบียร์ได้เอ๊ะทำไมฟุตบอลอังกฤษมันดื่มไม่ได้ตอนระหว่างแข่งก็เลยจะมีการแนวคิดตรงนี้นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหต้องรีบออกตอนพักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บจะไม่ดื่มเบียร์นะแต่จะมีการให้ขายเบียร์ด้วยนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรท่านนายกเบิร์นแฮมก็ให้ความเห็นบอกว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของนักลงทุนและฟุตบอลโลกไม่ใช่สินค้าที่ใครจะขายได้แต่ฟุตบอลเป็นของแฟนบอลทั่วโลกมาตลอดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นเรื่องครับเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวรอดูว่าแนวคิดนี้จะเป็นเช่นไร
1: คือแนวคิดนี้โดนตีออกมาแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านั้นจะประชุมด่วนนะครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านั้นเนี่ยมีภาคีสมาชิกทั้งสิ้นนะครับ55ชาติฟีฟ่าเนี่ยมีสมาชิกทั้งโลกนะครับ211นะครับ211สหพันธ์นะครับแต่ว่ายูฟ่าเนี่ยUEFA เนี่ยมี55
0: ซึ่งถ้านะครับอเมริกาเหนือแคริบเบียนรวมกับยุโรปแล้วถ้าจะโหวตเรื่องนี้นะเผลอๆจะแพ้ฝั่งเสียงของจานนี่อินฟานติโน่พวกแอฟริกาเอเชียไอ้พวกนี้มันค่อนข้างจะมีประเทศเยอะไงนะ1ชาติ1เสียง
1: สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นประเด็นในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าไอ้คนที่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นคนที่เสนอโยนแนวคิดนี้คือน้องชายของลูกเขยโดนัลด์ทรัมป
0: ์นั่นไง
1: อันนี้คือข้อที่ติงที่ชัดเจนนะครับ พอเสนอมาประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องชายของลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเข้ามาบริหารในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเจียนี่อินฟานติโน่เนี่ยจะต้องมีตำแหน่งอยู่ในองค์กรนี้หรือไม
0: ่
1: แต่องค์กรนี้เนี่ยก็จะระดมทุนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสสิ่งที่นำมาเป็นการหาเสียงก็คือจะเปิดโอกาสให้ประเทศด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเรื่องฟุตบอลที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกสักทีเนี่ยขอทุนได
0: ้เป็นการหาเสียงไงถ้ามีกองทุนนี้นะพวกยูมาขอได้เลยเดี๋ยวไอพร้อมจะให้นะฮะ
1: เรื่องนี้เนี่ยที่แดงขึ้นมาเพราะว่ายูฟ่าเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
0: ครับ
1: ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ว่ามันมีแหล่งข่าวระดับสูงผู้บริหารระดับสูงของ FIFA ที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม FIFA ในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็สาวเสียงอย่างที่พี่แป๊บอกนั่นแหละถ้าสมมติมีการวัดกันจริงๆเนี่ยก็ต้อง FIFA ชนะ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเคยมีในอดีตเนี่ย2ปีครั้งสำหรับฟุตบอลโลกที่ตอนนั้นเนี่ยคนที่โยนหินเป็นแกนนำออกมาโยนหินก็คือคณะทำงานของ FIFA ก็คือAsem Wenger ที่เสนอว่าฟุตบอลโลกควรมี2ปีครั้งน่ะแล้วก็โดนยุโรปบอกว่าแน่จริงก็ประกาศออกมาสิจะได้มีการวอล์กเอาท์กัน
0: ใช่
1: แล้วท้ายที่สุดเนี่ยฟีฟ่าก็พับโครงการนี้ไปเพราะว่าถ้าเป็น2ปี

0: อีกครั้งเนี่ยมันจะไปทับกับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพยุโรปโดยตรงนะ
1: ใช่แล้วก็กระทบกับฟุตบอลลีกของแต่ละชาติซึ่งทำเงินมหาศาลด้วยต่างคนก็ต้องนะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกันไว้อะ
0: อ
1: ย่างยูฟ่านะครับเองก็บอกนะครับว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่สิ่งที่ฟีฟ่าจะนำมาขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการที่ไม่โปร่งใสว่าใครจะได้ประโยชน์ทางการเงินพร้อมบอกว่าที่เป็นการก้าวข้ามเส้นที่องค์กรกำกับดูแลฟุตบอลไม่ควรทำนะก็เจรจาเรื่องสงครามสหรัฐกับอิหร่านไงลูกเขยเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีหนึ่งคนนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นน้องชายของน้องเขยคนนั้นเหรอเป็นลูกเขยคนนั้นเหรอ
0: น้องชาย
1: ของลูกเขยส่วนลูกเขยก็มือขวาของทำอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับแสดงว่าทำที่เกี่ยวดองหนงยุ่งกับทางนะประธานฟีฟ่ามาก่
0: อ
1: นขอเรื่องของโอ้โหพักโทษใบแดงก็ยังได
0: ้ครับ
1: ขออะไรก็ได้อย่างนี้แสดงว่าเขามีการคุยกันเรื่องลึกๆกันมาเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้กันมาบ้างพอสมควรนะ
0: จุดขายสำคัญนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาก็คือเงินทุนสนับสนุนจำนวน40ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ30ล้านปอนด์เน
1: ี่
0: ยที่จะมอบให้กับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่านะทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าคือ211
1: มันคล้ายๆกับบางประเทศนะฮะสารคันที่โปรยเงินซื้อเสียงอะฮะเออใช่ไหม
0: เพื่อนำไปพัฒนากีฬาฟุตบอลนะครับทันทีที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเห็นชอบและเข้าตกลงอันนี้ผ่าน
1: รับไป40ล้านเหรียญ40ล้านเหรียญเรา30คูณครับท่านผู้ฟัง120ล้าน
0: เขาบอกว่า
1: เฮ้ยเดี๋ยว40ล้านนี่ 1,200 บาท
0: 40ล้าน US ดอลลาร์นะ
1: ครับใช่สูตร1,200 ล้านบาท 1,200 ล้านนะ
0: โดยผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าบอกว่าภายในวันที่19กันยายนนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลต่างๆเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือว่ายอมรับกับแผนนี้หรือไม
1: ่
0: แล้วก็ต้องการเข้าถึงเงินทุนก้อนแรกนะครับก้อนแรกเนี่ยเขาก็แพลนนิ่งไว้20ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช่ก็ตรงนี้แหละ20ล้านเนี่ยก็คือ 20% เปิดขายหุ้นให้กับนะฮะประชาชนคนทั่วไปที่ไม่มีอำนาจควบคุมนะ
0: ม
1: ไม่มีมาจะมาโหวตจะมาอะไรไม่มีเลยนะถ้ากรุงเทพซื้อไปเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยได้แค่รอรับปันผลเท่านั้นนะก็คือขายหุ้นคนทั่วไป 20% เพื่อจะระดมทุน 4,200 ล้านดอลลาร์มาก่อนนะแต่โครงการนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่า 20,000 ล้านสหรัฐนะ 20,000 ล้านเหรียญ นะเอาละครับจะเกิดได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็มีนะฮะตัวขวางอยู่2องค์กรก็คือสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนหรือคอนคาเคฟแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป
0: แต่ผมเชื่อว่าคอนคาเคฟไม่กว้างนะผมว่าเพราะสหรัฐอยู่ในคอนคาเคฟนะ
1: ครับ
0: เพราะสหรัฐพูดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คอนคาเคฟก็จะไปทางนั้นนะ
1: คอนคาเคฟก็มีหลายชาติอยู่นะมีหลายชาติอยู่นะแต่เขาโหวตกันในที่ประชุมอ่ะ
0: อ
1: เมริกาก็แพ้นะนะฮะแต่อเมริกาอาจจะใช้วิธีการล็อบบี้ส่วนเรื่องของนะฮะ64ทีมถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมเห็นนี่แหละฮะเริ่มจะเห็นนะฮะลางนะฮะเขาลางออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่านะฮะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเขามีการจับสลากแบ่งสายการแข่งฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนะฮะเขาเรียกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ24กันยาถึง3ตุลาเขาออกแบบมาเห็นชัดเลยนะว่าเขาจะเอาพวกเอเชียใต้อะ
0: ครับ
1: พวกปากีพวกอินเดียพวกเนี้ยเขาอยากให้อินเดียไปใช่ไห
0: ม
1: เพราะมันชาตินี่1,400ล้านนะครับ
0: อินเดียกับจีนน่ะต้องไปให้ได้
1: จีนนะฮะก็มารวมอยู่ทางอาเซียนแล้วก็แบ่งเป็น2ดิวิชั่นเพื่อเกิดความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็สู้กันได้นะครับ2ดิวิชั่นนี้ดิวิชั่น1เนี่ยครับจะเตะกันที่ประเทศอินโดนีเซียดิวิชั่น2จะแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษกรุงเทพสลากที่ออกมาดิวิชั่น1นะกลุ่ม A มีอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อินเดียมาอยู่ดิวิชั่น1นะเพราะดูจากอันดับฟีฟ่ากลุ่ม B ก็มีเวียดนามปากีสถานชาตินี้ก็ไม่ค่อยเก่งฟุตบอลนะแต่ก็พอได้ไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ฮะนี่คือนะ8ชาติที่จะมาแข่งในดิวิชั่น1พบกันหมดในกลุ่มส่วนดิวิชั่น2กลุ่ม A ก็มีฮ่องกงเมียนมาบรูไนและกลุ่มฮ่องกงเมียนมาแล้วก็บรูไนกลุ่ม B มีกัมพูชาสปป.ลาวติมอร์เลสเตนะดิวิชั่น2จะมี6ทีมด้วยกันนะครับโดย ฟีฟ่าจะแจ้งรูปแบบและโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้งหลังจากนี้แต่ให้ทราบนะครับจะแข่ง24กันยาถึง3ตุลาดิวิชั่น1จะแข่งกันที่อินโดนีเซียนะฮะไม่เย่าเยือนนะดิวิชั่น2แข่งที่ฮ่องกงนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมมองเลยนะแผนเนี่ยนะคู่ที่เข้าชิงอ่ะคู่ที่เข้าชิงนะคุณเต้จะได้ไปบอลโลก64ชาติถ้ามีนะเขาคิดไว้เนี่ยแล้วพวกจีนก็จะไปรวมกับพวกทางนู้นไงพวกเอเชียตะวันออกอะ
0: ่
1: ะอีกกลุ่มหนึ่งตะวันออกกลางแยกออกไปอย่างเงี้ยนะผมมองไว้อย่างนี้นะถ้า64ชาตินะแต่ถ้าทางมันจะล่มกรณีที่จะมีไอ้นี่บริษัทลูกตัวเนี้ยเพราะตอนยุโรปแยกออกไปไม่แข่งฟุตบอลโลกนี้จบเลยนะครับฟุตบอลโลกคือฟุตบอลโลไม่มีใครดูนะฮะเออประมาณนี้อ้าวละ
0: ก็นี่เป็นนี่พัฒนาการที่ไม่ค่อยเป็นบวกนะฮะกับฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลที่เมื่อก่อนเคยสนุกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเริ่มน่าเบื่อนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไร้สาระขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: พอมาเป็นเรื่องของทุนเข้ามาลักษณะนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นทำลายวงการฟุตบอลไปนะฮะอ่ะ
1: ก็ต้องควรจะมีเวลาในการครองตำแหน่งนะนะหรือไม่ก็กติกาเรื่องของอายุก็มีผลสำคัญเพราะถ้าอยู่ยาวไปอย่างนี้ฮะมันก็เห็นผลประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆมีคนชี้แนะมีทนายท่านแนะมาเรื่อยๆวิธีการหาเงินนะเข้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะดึงเสียงคุมเสียงยังไงก็เหมือนกับวิชาของนักการเมืองทั่วไปนะจีนจานนี่อินฟานติโน18มีนาครับจะมีการเลือกตั้งนะครับตอนนี้แกก็เปิดโครงการขายฝันไปเรื่อยๆเพื่อคะแนนเสียงส่วนบ้านเราองค์กรที่เกี่ยวกับกีฬานะฮะแล้วต่อไปอนาคตปีหน้าก็จะเป็นกระทรวงกีฬาแล้วนะครับก็มีผู้สนใจอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้และได้อยู่ในกระทรวงใหม่ด้วยกรุงเทพ
0: ครับ
1: เพิ่มอีกหนึ่งคนในวันสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นคนที่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี่แหละครับ
0: คนนี้เป็นอดีตนักจักรยานทีมชาติไทยนะฮะ
1: ใช่เป็นนักจักรยาน
0: พี่ติง
1: แล้วก็คะแนนเสียงโอ้ได้คะแนนจากคนกรุงเทพไม่ธรรมดานะ
0: เป็นอันดับ2นะฮะรองจากผู้ว่าชาตินะครับ
1: แต่ว่าห่างกันเยอะนะแต่ก็ถือว่าเป็นอันดับ2นะความนิยมคือจากประชาชนนะแต่นี่เข้ามาจากกรรมการสรรหาที่จะเลือกใคร
0: ก
1: ็แค่1คนนะครับสรุปแล้วเป็น10คนด้วยกันขั้นตอนต่อไปครับประธานนะฮะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการเที่ยวและกีฬาเนี่ยยังเป็นนางสาวอยู่นะครับนางสาวนัทรียาทวีวงศ์ก็ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัติของทั้ง10ท่าน
0: ครับ
1: คุณสมบัติของทั้ง10ท่านผ่านไหมนะฮะนะถ้าผ่านก็จะมีการทดสอบนะฮะวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรแล้วก็ทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็คือสัมภาษณ์นั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้ผมเห็นแล้วหลายคนไม่น่าจะมีคุณสมบัติครบนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นถ้ามาจากภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งองค์กรนั้นจะต้องมีทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าปีละพันล้านแล้วก็ต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัคร
0: ครับ
1: ส่วนกรณีที่บริหารภาครัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมคือถ้ารับราชการอยู่ต้องเป็นรองอธิบดีกรมไหนนั่นนะคือคุณสมบัตินะแล้วก็ต้องดำรงตำแหน่งนะไม่น้อยกว่า1ปีก่อนถึงวันยื่นใบสมัครกรณีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแบบพวกเราจะต้องเป็นตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นของเราก็คือท่านรองผ
0: อ.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ
1: ่แล้วก็เป็นไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันยื่นใบสมัครผมดูหลายคนแล้วน
0: ะ
1: ไม่น่าจะมีคุณสมบัติถึงยังตัดโน่นตัดนี่มาแล้วครับก็สบายครับเพราะว่าคน5อายุ58ได้อยู่ดีครับผมเพราะตัดไปเยอะเลยตัดไปเยอะเลยคนอายุ58
0: ฮะ
1: ไม่รู้นายแพทย์มีชัยอินวูดหรือคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าท่านเป็นรองแล้วก็ไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้ชัดเจนมากแต่คนใดคนหนึ่งนะถ้าไม่ได้นี่นะต้องออกเลยนะจะกลับรับราชการใหม่นี่เขานับอายุใหม่นะครับนี่ถือว่าเท่ากันนะเอาละกีฬาอื่นๆก็ไม่มีอะไรเนาะมีเรื่องของแบดมินตันรายการเล็กๆแข่งกันระดับนะฮะซูเปอร์300อะไรประมาณนี้ รายงานหน่อยไหมครับคุณเทพ
0: เราดีเช็คให้นะครับเรื่องผลการแข่งขันแบดมินตันนะฮะ
1: ก็แบดมินตันรายการโยเน็กไทเปโอเพ่นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ที่ไต้หวันรอบ32คนหรือรอบแรกสุภนิดาเกตทองไปด้วยนะช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยดีนะเป็นมือวางอันดับ4ของรายการนี้เลยนะแต่เป็นมือ26ของโลกเอาชนะชิริยานชีวาริเชตตี้นะจากอินเดียไป21 11 21 12เข้ารอบไปเจอหวนยูจางจากแคนาดาแคนาดานี่มีจีนเยอะนะแล้วก็หญิงคู่นะคู่ใหม่ของเรานะฮะคือมุกกับซาบิออนนิชาจงสถาพรพันกับซาบีน่าโซพิตาเวสเลอร์ชนะคู่ของญี่ปุ่นนะฮะคิยามะกับโยเมเนโต้21 14 21 18เป็นการเล็กๆนะมือดังๆมือใหญ่ๆไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับเอาละครับนะฮะไปดูเรื่องของนะครับหน้ากีฬากันนิดหนึ่งวันนี้หน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์เดลินิวยูฟ่าจวกฟีฟ่าขายวิญญาณฟุตบอลฟุตบอลไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะซื้อขายสสเดโมแครตยื่นสอบสัมพันธ์ทรัมป์กับประธานฟีฟ่าด้วยนี่ไงสสของเดโมแครตนะของคนอเมริกันเนี่ยนะเขาจะยื่นด้วยนะครับว่าคู่นี้ทำไมมันแม่จี๋ฉากันเหลือเกินช้างศึกดวลดาวทองลูกหนังฟีฟ่าอาเซียนนะครับนะฮะซึ่งรายการนี้ฟีฟ่าเขามีเงินรางวัลให้ค่อนข้างจะสูงนะระดับที่เราแข่งกันปกตินี่นะที่เราจะแข่งเราแข่งกันอยู่ตอนนี้เงินรางวัลสู้ไม่ได้นะคุณเทพ
0: ครับ
1: เงินก็เยอะกว่านะและสามารถดึงพวกอินดวงอินเดียปากีมาเตะทางนี้ด้วยนะครับไม่ให้เหงาไม่ให้เหงาเรียกว่าซื้อเสียงครบเลยทุกภูมิภาคเลยแล้วโอกาสได้ไปบอลโลกสูงมากฟุตบอลรายการนี้ในอนาคตผมคาดเดาไว้อย่างนี้ดร.มาริกาท้าชิงผู้ว่าการกกท.ครั้งนี้มี10คนชิงเก้าอี้ใหญ่ส่วนภาพก็เป็นภาพของนะฮะโค้ชออสกิติพงษ์รัชดาเกียงไกรแล้วก็นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยออกเดินทางไปเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้ครับเกมแรกที่จะเล่นเล่นกับอินโดนีเซียนะครับ31คือวันพรุ่งนี้4โมงเย็นชิงแชมป์อาเซียนมีแค่4ชาตินะครับสาวๆอาเซียนนี่เก่งบอลเล่แค่4ชาติเมื่อก่อนนี่แข่งกันอยู่แค่ไทยเวียดนามอะไรประมาณนี้อินโดก็ไม่อยากจะเล่นนะครับ ก็ฟิลิปปินส์เขาก็อยากเล่นก็ได้4ชาตินะฮะพบกันหมดคะแนนใครดีสุดก็ได้แชมป์ไปส่วนอื่นๆนะครับก็มีนะครับสกู๊ปรอบแรกต้องแชมป์กลุ่มโอเคฟุตบอลชิงแชมป์ชาติอาเซียนซึ่งวันที่1นี้เราเตะมาเลเซียมาเลเซียเป็นเกม2มาเลเซียตอนนี้แข่งมา2นัด6แต้มเต็มนะ
0: ครับ
1: เราต้องชนะมาเลยนะถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับถ้านะคิดบัญญัติตะยางเราชนะลาว5มาเลเซียชนะลาว4เราชนะมาเลย1-0ครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็มีภาพนะของนักเตะทีมชาติไทยกำลังซ้อมวันที่1ฝนฟ้าไม่ตกด้วยนะครับนะวันนี้จะตกเป็นวันสุดท้ายแล้วกรมประตูเขาชี้มาก็ซื้อตั๋วไปชมไปเชียร์กันได้นะครับณเวลานี้นะครับนะไม่ได้ดูฟรีผ่านจอทีวีนะครับต้องเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไทยเวียดนามอยู่ร่วมสายฟิลิปปินส์ปากีบอลอาเซียนฟีฟ่าจัดกันยาศึกฮุนไดคัพรอรับมาเลเซียนะครับต้านหุ้นฟีฟ่าบอลโลกไม่ใช่สินค้าถ้าดึงดันขายยูฟ่าคว่ำบาตรในทุกรายการนี่อะถ้าขาดนะทีมจากยุโรปก็เหมือนขาดใจเลยฟุตบอลโลกเนาะ แล้วก็เป้าตบสาวไทยคว้าแชมป์ซีวีครับนุกนิกกับตันมุ่งมั่นประเดิมอินโด31กรกฎาค
0: ม
1: เกมที่สนุกก็คือเกมกับเวียดนามซึ่งแข่งเป็นนัดสุดท้ายก
0: ็
1: เหมือนนัดชิงอะเนาะแล้วก็ชิงบิ๊กหัวหมาก10คนกกท.ปิดรับสมัครแล้วต่อไปตรวจคุณสมบัตินะครับประมาณนี้ภาพก็เป็นภาพการฝึกซ้อมนะฮะเขาเห็นปกเกล้าอนันต์นะครับมิดฟิลด์แล้วก็พร้อมเพื่อนๆกำลังฝึกซ้อมพบกับมาเลเซียเขาก็ไม่ใช่ชุดใหญ่เราก็นะชุดก็เกือบใหญ่น่าจะเป็นต่อกับเสียงเชียร์แต่เสียงเชียร์จะมากน้อยแค่ไหนเออผมก็ยังหวังเวิร์ดอยู่นะคนใต้บอกเป็นห่วง เป็นห่วง หน้าหนึ่งกันสักหน่อยไหมครับนะฮะถ้าเรื่องที่เขาโพสต์เข้าหากันนะฮะลูกสาวผมก็ติดตามด้วยเรื่องของน้องฮารุนโซโร่ไงไม่ใช่คนต่างชาตินะฮะก็เป็นคนกาฬสินธุ์นะ
0: ครับ
1: แต่เป็นยูทูบเบอร์เรื่องการท่องเที่ยวนะจบรัฐศาสตร์จุฬานะโดยทุนนะ
0: ฮะใช่ครับ
1: เป็นเด็กยากจนแต่ตั้งใจเรียนหนังสือมากเพื่อจะนะฮะ ตามความมุ่งหมายที่เขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศเขาเก็บเงินได้400,000ก้อนแรกก็ไปเลยนะครับนะก็ปรากฏว่าหายไปที่จอร์เจียเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพเลยนะครับอยู่ใน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเผยทรัพย์สินของฮาลุนโซโลยังอยู่ครบเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปขณะที่บ้านของฮาลุนที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ย่าของฮาลุนกล่าวว่าตอนนี้ยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่และอยากให้ทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยหากหลานได้ยินข่าวนี้ก็ให้รีบกลับมาเพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวหลานเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อโดยเด็ดขาดเพราะว่าหลานชายเป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใสอัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนอื่นไม่มีศัตรูหรือขัดแย้งกับใครทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่าหาเงินมาสร้างบ้านหากเสียชีวิตจริงไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนสำหรับฮาลุนเจ้าของเพจฮาลุนโซโล่มีผู้ติดตามทาง Facebook มากถึง 2,600,000 คนและผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนโดยเจ้าตัวทำคลิปท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆรอบโลกมานำเสนอด้วยตัวคนเดียวถือเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบแบกเป้ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของไทยจันทบุรีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมรีสอร์ทและบ้านเรือนประชาชนกลางดึกสูงร่วม2เมตรกระทบ3ตำบลเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังมีฝนพายุตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงจนน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรีสอร์ทในตำบลสมันตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระดับน้ำทะยานสูงกว่า2เมตรจนเสียหายหนักโดยรีสอร์ทแห่งแรกที่ตำบลสมันนักท่องเที่ยว28คนติดค้างด้านในมวลน้ำทะลักเข้าท่วมห้องพักชั้นล่างทั้งหมดทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นกว่า10ตู้และชุดร้านกาแฟเสียหายทั้งหมดรถยนต์นักท่องเที่ยวเสียหาย3คันและรถยนต์ของรีสอร์ทเสียหาย5คันรวมมูลค่าเสียหายประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทส่วนรีสอร์ทในตำบลปัทวีมีนักท่องเที่ยวติดค้าง20คนทั้งหมดอพยพหนีขึ้นไปอยู่ชั้น2ปลอดภัยดีทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังส่วนชาวบ้านพื้นที่หลายครอบครัวเดือดร้อนหนักบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลปัทวีเริ่มคลี่คลายแต่พื้นที่ตำบลสมันโดยเฉพาะหมู่5ซอย1ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงกังวลเนื่องจากมีฝนตกโปรยปรายตลอดทั้งวันชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่กล้ากลับเข้าไปนอนที่บ้านตนเองพากันขนย้ายสิ่งของออกมาตั้งเพิงพักชั่วคราวริมถนนประกอบอาหารและใช้ชีวิตท่ามกลางความระแวง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันเข้ามาร่วมทีมสโมสรเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์จอมเก๋าของเบรนท์ฟอร์ดมาเสริมแดนกลางแบบไร้ค่าตัวแล้วโดยเฮนเดอร์สันจะเซ็นสัญญากับเชลซีเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028หลังได้รับอนุญาตจากเบรนท์ฟอร์ดให้ย้ายสังกัดได้แบบไม่มีค่าตัวทางนี้เฮนโดวัย36ปีย้ายจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วโดยลงเล่นให้ทัพพึ่งน้อยไป34นัดรวมทุกรายการในซีซั่น2025ถึง2026ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ SC บาสเตียทีมในลีก3ของฝรั่งเศสเปิดตัวเอราวัณกานิเย่ปีกทีมชาติไทยจากลองส์เข้ามาร่วมทีมโดยนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย20ปีส่วนสูง180ซมได้โอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลองส์ในศึกลีกเอิงนัดแรกเกมบุกแพ้ลอดิยอง1ประตูต่อ2ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง6นาทีสุดท้ายซึ่งเป็นเกมเดียวในแมตช์ทางการของเจ้าตัวกับลองชุดใหญ่ด้วยก่อนที่ล่าสุดจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ SC บาสเตียโดยเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2029สำหรับเอราวัณกานิเย่เริ่มต้นจากการเป็นแข้งเยาวชนของโอลิมปิกลียงเมื่อปี2022ก่อนจะย้ายมาลองในปี2025และล่าสุดปี2026ย้ายสู่สโมสรบาสเตีย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: 8นาฬิกา8นาที12วินาทีสวัสดีครับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับสำหรับ Morning Talk ของเราช่วงนี้ขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูฟอร์ติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอร์ติกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FBT

0: นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬามีหลักสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศกลุ่มอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับกูรูเนี่ยนำโดยดร.อัจฉริสารวานิชนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินดร.ปิสิทธิ์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์นะครับแล้วก็มีคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนรวมทั้งคุณวิสิทธิ์ริมลือชาพร้อมด้วยนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะครับเริ่มอบรมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0943966649 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0944803076นะครับ
1: เอาละครับมาดูเรื่องของหน้าหนึ่งไทยรัฐไม่เอาเดลนิวก่อนนะเรื่องของเงินเงินทอง
0: ครับ
1: ปรับเงินอบต.เทศบาลใหม่รัฐยกเครื่องแก้รายได้แซงปลัดกระทรวงตอนนี้ระดับสูงของผู้บริหารท้องถิ่นน
0: ะ
1: เต็มขั้นนะ 84,50 บาทส่วนปลัดกระทรวงนี่ 76,800 คุณเทพ
0: ใช่ฮะ
1: ปลัดกระทรวงกับปลัดเทศบาลแบบมหานครหันใหญ่อย่างเงี้ยนะเงินเดือนปลัดเขาใหญ่กว่านะของงานใหญ่นะแต่ว่าแหละครับนะไอ้ตรงนี้นะของท้องถิ่นผมไม่แน่ใจว่า
0: ครับ
1: ใครเป็นคนอนุมัติปรับผมไม่แน่ใจระบบมันจริงๆนะ
0: ก็กระทรวงมหาดไทยไหม
1: มันไม่รู้สิพวกเขาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นข้าราชการประจำนะ
0: ใช่คร
1: ับ มันไม่ต้องเลือกตั้งอะไรเข้ามาเนี่ยนะพวกบรมปลัดเขาเนี่ยก็เดินมาแสดงว่าก็ต้องมีการปรับเงินเดือนกันทุกปีทุกปีเหมือนกันแต่ว่าสูงสุดกระบอกเงินเดือนเขาอะระดับปลัดเทศบาลมหานครอย่างเงี้ยนะแบบหาดใหญ่เนี่ย84,50โอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โห
0: ก็ตอนนี้เนี่ยมันถึงมีปัญหาเรื่องของข้าราชการเยอะเกินไปไง
1: มันเยอะมาก
0: มันควรจะน้อยกว่านี
1: ้น้อยกว่านี
0: ้อันนี้แล้วถ้าควรจะน้อยกว่านี้สิ่งที่ตามมาคือว่าพอควรจะน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องมีพนักงานรัฐอ่ะไม่ควรมีอีกเพราะบางคนเขาบิดไงข้าราชการไม่มี
1: จ้างลูกจ้าง
0: จ้างลูกจ้างแล้วเป็นพนักงานของรัฐ
1: ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างหลายปีอะไรประมาณนี้แล้วตัวเองก็นั่งเฉยๆอยู่กับโต๊ะไม่ทำอะไรเลยนะแล้วมีบางหน่วยงานเงินเดือนแพงด้วยนะ
0: ครับ
1: ยังกสทช.ซึ่งดูแลพวกเราวิทยุโทรทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวนี้นะบอร์ดไม่ต้องประชุมอะไรนะเพราะประชุมกันไม่ได
0: ้
1: ขัดแย้งกันเองแต่ว่าเงินเดือนเขาหลักแสนนะมีโบนัสเป็นล้านนะคุณ
0: ใช่ครับ
1: ไปดูต่างประเทศอีกนะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่รับทรัพย์เหมือนทุกเดือนครับนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันยังไงกันเขาดูหน่วยงานหลักๆเลยนะเขามือถือเห็นไหม
0: ครับ
1: นี่ประมูลกันทีเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านนะดาวเทียมอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้ววิทยุนะฮะของสมทเราก็ใช่นะ
0: ครับ
1: นะวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้ครับแต่ตอนนี้การประชุมเกิดขึ้นไม่ได้ครับบอร์ดนะฮะเพราะขัดแย้งกันผมก็รู้มันเป็นยังไงอ่ะตอนแรกก็เหมือนกับโอเคนะเลือกคุณหมอมาเป็นประธานบอร์ด
0: ฮะ
1: แล้วตอนหลังก็ไม่เอาคุณหมอ จะต่อคุณหมอแล้วก็ได้เลือกมาเองมันผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนเขาอยากได้เงินตรงนี้เหรอครับนี่พวกเรานี่นะฮะประมูลกันไปเสียเงินไปเยอะมากวิทยุโทรทัศน์นะมันจะครบปี2572ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วต่อจากนี้จะเอาไงต่อยังไม่มีนโยบายบอกพวกเราเลยนะพวกคุณไม่ทำงานเนี่ยนะครับแต่รับเงินเดือนนะฮะอายกันบ้างไหมอ่ะโอ้ยหัวงอกหัวดำกันนั่งเลยครับนี่แย่งกันนะที่แย่งก็ผลประโยชน์นะไม่ใช่ผลประโยชน์ชาวบ้านนะของกลุ่มคนนะโอ้ยอายอ่ะแหมพาดหัวของเดนิลทำให้เราไปเรื่องอื่นได้ขอโทษ สองพระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษาโปรดเกล้ารัฐบาลจัดงานสันนิบาตเมื่อคืนก็นั่งดูการถ่ายทอดอยู่สมเด็จพระเทพเสด็จไปด้วยนะ นะก็มีภาพนะของหน้าหนึ่งเดนิวพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็นะญี่ปุ่นคุยซากหาเหยื่อแผ่นดินไหวสังเวยไม่ต่ำกว่า13นะณเวลานี้นะครับเท่าที่เจอนะครับตึกทลายถนนร้าวหลายที่เลยนี่เกิดทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ 7.1 แมกนิจูดบนเกาะคิวชูนะจังหวัดคุมาโมโตะนะอยู่ทางตอนใต้นะครับแล้วก็เจอร่างฮารุนโซโร่ปฏิหาริย์ไม่มีจริงแชร์ว่าในโซเชียลคนแห่ให้กำลังใจย่าชื่อไทยนามสกุลไทยของเขานี่คือบวรทัตเป่งสุขนะครับอายุ27ปีก็สร้างชื่อด้วยการเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวโดยจะไปเที่ยวในประเทศที่คนไม่ค่อยไปอ่ะ
0: ครับ
1: นะก็ทำติดต่อกันมาหลายปีตั้งแต่เรียนจบนะครับก็สามารถนะหาคนติดตามได้ถึงเกือบ3ล้านคนสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้เยอะเลยครับก็ต้องรอนะการพิสูจน์ทราบนะการเสียชีวิตว่าจากสาเหตุอะไรจากเจ้าที่ตำรวจจอร์เจียกันก่อนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสด็จพระราชพิธีเฉลิม74พรรษาสมเด็จพระเทพผู้แทนพระองค์สโมสรสันนิบาตรัฐบาลจัดถวายก็เป็นข่าวหัวด้านบนนะครับนะฮะหัวหลักก็คือภูมิใจไทยเอาคืนย้อนเกร็ดร้องกกต.ไต่สวนส้มหัวสวมีใครจัดเลี้ยง300ผู้สมัครนะฮะก็เอากันบ้างเอาคืนประมาณนี้นะแต่นะกกต.ก็ตอนนี้แกใช้ความสามารถไม่รู้สุดชีวิตยังนะสอบสวนมา2ปีแล้วครับยังไม่สรุปสักทีเราก็อยากดูอยู่นี่แหละโกงสอบปอฟัน13ผู้ต้องหาเรื่องโกงสอบนะฮะข้าราชการท้องถิ่นนะปอก็คือกองปราบปรามฟัน13ผู้ต้องหาณเวลานี้นะแล้วจะเพิ่มคดีกับนะผู้ต้องหาเดิมคือคุณวินจาพิชิตและสัตพรน้องสาวของวิน3คนหลักนี้ด้วยนะไปเพิ่มข้อหาอีกบึ้มขาขาดอีกรายบึ้มบึ้มขาขาดอีกรายที่14ระเบิด PMN เก่าของเขมรขณะเคลียร์บ้านหนองจานนะโดนไปอีกขาแล้วครับมีภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วช่วยเหลือจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นทหารชุดเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเดินเหยียบทุ่นระเบิดเก่าของกัมพูชาได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาดครับแล้วก็สาวขับเบนซ์โดดสะพานหายไปในทะเลสงสัยคนปทุมหาญาติไขปมเขาดูจากบัตรเบิดแล้วเป็นคนปทุมนะแต่ไปก่อเหตุเกิดเหตุตรงเนี้ยที่จังหวัดภูเก็ตกับก็เกิดเรื่องอะไรกันแล้วก็พี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาพบยอฝังดินค้นหาเบาะแสวันถูกโจรอุ้มนี่เป็นเรื่องค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับถ้าในสายตาของชาวต่างชาตินะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะกระทบการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพี่น้องสองคนเนี้ยอายุเขายังไม่มากนะเลยวัยรุ่นไปสักหน่อยเดียวครับก็เจอจักรยานแล้วด้วยนะรถจักรยานยนต์นี่ถูกไปฝังอยู่นะครับเนี่ยมีภาพโดยบอกว่าฝังอำพรางเจ้าหน้าที่ตรวจรถจยยอของนางสาวไดอานามาซีโมวาอายุ22ปีชาวรัสเซียและนายโรมันมาซิโมวาอายุ17ปีน้องชายที่หายตัวลึกลับในเมืองไทยที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดคนร้ายนำรถไปฝังอำพรางในป่าช้าเก่าตำบลห้วยใหญ่นะครับตอนนี้ทั้งสองคนยังหาไม่เจอครับตำรวจแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ประชาชนนะที่จิตอาสา200กว่าคนนะไปค้นหาในจุดใกล้ๆกับที่จุดเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ยังไม่พบร่างน้องสองคนนะขอให้รอดปลอดภัยนะครับถ้าสาเหตุนี้เกิดจากคนไทยก่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยนะแล้วตอนนี้มีการสืบสวนน่าจะเป็นคนที่เพิ่งพ้นจากคุกมา2เดือน
0: ครับ
1: เป็นคนก่อเหตุนะครับศพฮารุนโซโร่ยูทูบเบอร์ดังตายที่จอร์เจียไร้ปฏิหาริย์นะตำรวจจอร์เจียพบร่างน้องฮารุนโซโร่แล้วก็เป็นข่าวดังข่าวใหญ่ที่คนไทยตามหากันอยู่เดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับก็ขอบรรยายภาพด้านบนของไทยรัฐนิดนึงก็มีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังนะครับในการนี้สมเด็จพระนางกิฏฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เฝ้ารับเสด็จนะก็พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยก็อยู่ใน

0: วัดพระแก้วตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: พระบรมราชวังนี่ก็ในช่วงเย็นของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อีกภาพนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือนะสมเด็จพระเทพเสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับอ่ะเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีวันเข้าพรรษาฝนก็ตกจักๆ
4: ตกมั้ง
0: ตกฮะที่บ้านเมื่อวานก็ตกเมื่อเช้าก็ตก
4: ตกเมื่อคืนก็ตก
0: วันนี้ยังไม่เห็นแต่มานี่มืดมาเลยออกจากบ้านมาก็เป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเดือนนี้เดือน8ฝนต้องตกเนาะนะพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ให้พระเดินนะฮะก็เรียกว่าต้องจำวัด3เดือนเรื่องของวันเข้าพรรษามีอะไรประทับใจบ้างไหมครับในชีวิต
4: วันเข้าพรรษาก็จะคือจริงๆความคุ้นชินของคนไทยในศาสนาพุทธเนี่ยจะไปมีความมีกิจกรรมเรามากในวันอาสาฬหบูชา
0: เวียนเทียนยอย
4: เวียนเทียนไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าพรรษาก็ในฟีลลิ่งของคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก็คือเป็นวันที่เป็นที่รู้ว่าพระก็ไปจำวัดที่อื่นไม่ได
0: ้ครับ
4: พระต้องอยู่วัดอ่ะ
0: ครับในสายตาผมแล้วก็เห็นมาเกือบทุกปีนะเพราะเรื่องแห่เทียนพรรษาเนี่ยผมว่ากลายเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคุณชัยแล้วเทียนพรรษาของไทยที่ทำกันแต่ละแห่งแต่ละที่โดยเฉพาะทางอีสานนะคุณเทพคุณชัยมันสวยงามมากขึ้นอ่ะมันวิจิตรการตาในการแกะนะเทียนพรรษาตรงนี้ฮะแล้วปีนี้มีเทียนท่านนายกด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องเอาไปจุดแล้วเผาด้วยไหมคุณเทพปกติเทียนพรรษาใหญ่ๆเนี่ย
3: ก็ต้องจุดฮะ
0: มีท่านนายกแท่งหนึ่งนะฮะ
4: จริงแล้วเนี่ยถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะเราก็ไม่แน่ใจว่าพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันไปถวายเทียนเข้าพรรษากันมากน้อยเท่าไหร่หรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะแต่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงๆเนี่ย
0: ยังไงครับ
4: ไม่ขาดเลยสำหรับผมนี่ไม่ขาดเลย
0: อยู่ในโบสถ์แท่งใหญ่ๆนะจะเห็นกันหมด
4: เพราะว่าเป็นเครื่องที่ช่วยการดำรงอยู่ในพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ได้นะทั้งเทียนทั้งอัฐบริขารทั้งหลายทั้งแหล่หลอดฟงหลอดไฟเดี๋ยวนี้มีหลอดไฟด้วยนะ
0: ไม่ต้องใช้เทียนแล้วมีไฟฟ้าแล้วผมก็เคยไปบริจาคหลอดไฟคุณเส
4: พคือจะในส่วนตัวแทบจะไม่ขาดเลย
0: ไปถวายพระ
4: ถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ยกเว้นอยู่ต่างประเทศเท่านั้นเอง
0: หรือตอนนี้คือการแห่เทียนพรรษากลายเป็นวัฒนธรรมที่เราทำกันแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยได้เยอะเนาะโอ้โหเห็นภาพเมื่อวานดูจากทีวีที่เขาถ่ายออกมาแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยแกะได้สวยมากมันฝีเป็นฝีมือที่ว่าผมว่าชาติอื่นทำยากนะไม่ใช่แกะง่ายๆเลยคุณชัยนะก่อนเอาหลอดเทียนก่อนเนาะเอาขี้บุ้งขี้พึ่งมาแล้วก็มาแกะโอ้โหจิตสมาลามีน้องลิซ่าเลยนะจำตา
4: หลอดเท
0: ีย
4: นนี่ก็จริงๆนะจำเนียมโบราณนี่ก็พระมหากษัตริย์อะ
0: รู้ครับ
4: เออจะทรงเป็นประธานได้หล่อไปแต่ว่าในชุมชนในจังหวัดในอะไรต่างๆที่ห่างไกลออกไปนี่ก็ผู้นำในจังหวัดนั้น
0: ๆ
4: ก็ต้องรอประกอบกรรมพิธีหล่อเทียนเป็นเรื่องเป็นราวส่วนการแห่การสมโภชหรือการทำอะไรให้มันวิริศมาหลานี่มันเป็นตอนหลังเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ไงที่คุณยุทธพงศ์ได้ดูเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียแล้วคุณถึงเห็นว่ามันสวยมีวิริศมาหลาดีขึ้นยังไงเพราะว่านั่นคือมันเริ่มเป็นคอนเทนต์แล้วแต่มันจริงๆมันมหัศจรรย์พันลึกมานานแล้วทำอะไรกันบ้างฟงบ้างไฟก็จะเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยแหละ
0: ครับก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้ว่าในอำเภอถ้ามีวัดดัง นะฮะมีเทียนพรรษาสวยๆก็ต้องมีพิธีแห่กันทั้งเมืองดึงนักท่องเที่ยวนะครับแต่แปลกเนาะตอนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยรู้สึกจะเงียบๆไปเลยฝรั่งบางค่านะครับมาดูเทียนบ้านเราได้นะ มันเป็นเรื่องที่นายกบ้านเราไม่ค่อยพูดเรื่องการท่องเที่ยวแปลกดีตอนนี้คงยุ่งเรื่องการเมืองนะกรุงเทพคุณเฉยเนาะเป็นไงหุ้นฟีฟ่าครับความคิดใหม่มาอีกแล้วนะครับจะเปิดบริษัทลูกครับนะท่านประธานฟีฟ่าขายหุ้นเลย 20%
4: ก็กระสุนตกไปสิ
0: หัวโหนบอกไม่รู้
4: กระสุนตกที่บ้านท่านประธานฟีฟ่าแล้ว
0: ครับคิดว่าผ่านไหมแนวคิดนี้ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาระดมทุนเนี่ยครับบริหารจัดการกันการฟุตบอลโลกทั้งหญิงทั้งชายเลย
4: คือมันชักจะเป็นธุรกิจหนักกว่าแต่อิตาเซฟแบตเตอร์อีกนะ
1: ใช่ครับ
4: มันหนักเข้าไปทุกทีแล้วอิตาเซฟแบตเตอร์นี่มันก็พังเพราะอันนี้นะโอเคแล้วมันพังเรื่องสินบนด้วยแต่อันนี้มันว่าสินยิ่งสินบนแฝงอ่
0: ะ
4: สินบนไกลๆแล้วมันก็จะหนักข้อเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องไปแล้วการตอบแทนไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งมาเกิดมาจากธุรกิจอย่างเนี้ยคือมันชักจะเป็นธุรกิจเกินไปในมุมมองในสายตาของผมนะ
0: ก็รับว่าไงครับ
4: ก็หมายถึงว่ามันก็จะเฝือไงจัดนู่นจัดนี่จะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนี่มันก็จะเฝือแล้วก็มันก็จะไปบดบังกิจกรรมของบอลลีกภายในประเทศของแต่ละประเทศด้วยเรื่องนี้ยุโรปคงไม่ยอมแน่ยุโรปเขา
0: ไม่เห็นด้วยกับการที่จะตั้งบริษัทลูกและบริหารนะฮะกิจการฟุตบอลโลกของฟีฟ่าไง
4: ใช่โอ้พอบริหารนี่มันก็ต้องมีอะไรแปลกๆขึ้นมาที่มันไปกระทบกระเทือนกับไอ้เวลากับบรรยากาศของกิจกรรมของบอลลีกภายในประเทศด้วยอย่างช่วยไม่ได้
0: ก็ต้องมีการจ้าง CEO ใช่ไหมคุณเทพใช่ไหมพอตั้งบริษัทปุ๊บ
4: ต้องมองเห็นล่วงหน้าแล้วไงเพราะนั้นที่จะกระทบกระเทือนที่สุดอ่ะมันก็คือสมาชิกในยุโรปนี่แหละนะที่เรียกว่าเดือดเนื้อร้อนใจมากที่สุดเพราะมันก็จะเบียดบังทั้งเวลาเบียดบังทั้งมูลค่าทางการตลาดแล้วก็มันทำให้ความขลังของฟุตบอลจากการเล่นซึ่งมีเวลาพักผ่อนเพียงพอมีเวลาทำให้คนกระหายทั้งนักเตะทั้งคนดูกระหายเนี่ยมันจะลดลงไปกลายเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ไปไงคือฟุตบอลนี่ถ้าฟุตบอลนี่ถ้ามันคิดว่าโอเคมันเป็นอาชีพแน่แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลนี่ทุกคนลงสนามนี่มันมีจิตวิญญาณของมันอยู่นะวิ่งสู้ฟัดเต็มที่ถึงแม้ว่าจะถือว่าเป็นอาชีพก็ตามแต่ว่าพอลงไปจริงๆแล้วมันมีทั้งความสวยงามมีทั้งความทุ่มเทความอะไรต่างๆอันนี้มันจะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ามันถูกใช้งานเยอะขึ้น
0: นะครับองค์กรนี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องรอดูนะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เมื่อไหร่ก็มีการโหวตกันนะคุณเทพนะแต่ไม่รู้จะเน่าก่อนหรือเปล่าหรือจะไม่เน่าม
4: ีการมองไปว่าไอ้ที่อินฟานติโน่เขาก็วางแผนรองรับที่เขาจะถอยออกไปด้วยไงคือสมมุติว่าอยู่อีกสักสมัยหนึ่งนะ
0: ครับ
4: 2021ถอยนี่
0: อายุไขเริ่มเยอะ
4: นี่มันต้องเป็นตำแหน่งตอบแทนเขาอ่ะเขาก็จะเขากลุ่มฟีฟ่าแบบที่เป็น private อ่ะ
0: ครับ
4: เนี่ยซึ่งมันก็ต้องถูกมองแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังทำให้เสน่ห์ของฟุตบอลมันลดลงไปด้วย
0: ช่างคิดเหลือเกินนะจานนี่อินฟานติโน่เรื่อง
4: เ
0: งินทองเนี่ยนะ
4: หาทางให้ตัวเอง
0: อาจจะเป็นช่องทางให้ตัวเองตำแหน่งนี
4: ้แล้วทีนี้มันก็มีคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็มาเกี่ยวด้วยไงเขาก็มองกันว่าไอ้กระบวนการตรงนี้นี่ถ้าเจพีมอร์แกนมาดูแลนี่นี่มันก็อดคิดไม่ได้ว่า

0: จะต้องมีเรื่องจะไม่ต้องมีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างนี้เป็นต้น
1: แต่
0: The Times ที่ยังถึงได้บอกว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยนะ
1: อุ้ยคือเรื่องของเรื่องยูฟ่าเขาจะแบนเลยถ้ามีองค์กรนี้เกิดขึ้นมาเขาจะไม่ร่วมสังคายนาทีนี้
0: บอกว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยนะคือไอตอนนี้นี่มันช่วงนึงที่เราคุยกันคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังจำได้ไหมตอนที่จะมีซูเปอร์ลีกอ่ะ
2: ฮะ
0: ไอที่คนที่คิดก็มาจากสเปนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไอนี่ก็บอกมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าซูเปอร์ลีกมันจะทำลายลีกทำลายลีกที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเอ้ยก็ทำไมคนเรานี่มาถึงจุดนึงที่คุณมีอำนาจสูงสุดมากๆแล้วคุณก็ยังอยากควบคุมไม่ได้แล้วก็วางแผนสืบต่อหลังจากคุณไม่มีอำนาจแล้วอีก
2: ใช่ฮะ
0: มันเป็นอย่างนี้มนุษย์เนี่ยมันพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกโอ้ถึงได้มี
1: ต้องรู้จักพอ
0: สาระบูชาไงคือไม่รู้จักพ
1: อ
2: คือฟุตบอล
0: ไม่รู้จักพอนี่มันก็ลำบากครับ
1: คือถ้ายูฟ่านะแม้ว่าจะมีแค่50กว่าชาติเขาแข่งขันรวมตัวกันทุกชาติแล้วไม่เอาด้วยแล้วก็จะคว่ำเนี่ยฮะไม่ร่วมแข่งขันในบอลโลกก็บอลโลกก็จบแหละผมว่ามันยากครับถ้ายูฟ่าเขาไม่เอาด้วยนะยุโรปไม่มาจะดูใครล่ะคุณธีรชัยบอลโลกอ่ะ
0: เออ
1: แค่นี้เอง
0: ต
1: อบสิครับ
0: เขาบอกว่าจะมีสัญญาณการคว่ำบาตรนี่ก็บอกว่าจะเอาทำกันปีหน้านี้แล้ว
1: ก็ถ้ายังดึงดันกับโครงการที่จะตั้งบริษัทลูกเนี่ยครับเขาจะคว่ำบาตร
0: ความซวยก็จะไปตกอยู่กับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ
1: ฟุตบอลชายด้วยครับผม
0: ไอ้อามันดาวปีหน้าก่อนไงฟุตบอลหญิงมันมาก่อน
1: แล้วก็ปีนี้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเขาก็มองเห็นเหมือนกันแหละ
0: เอากันให้เสร็จเด็ดเสร็จเด็ดขาดผมชอบ
1: เอาโอเคนะ
0: ผมตีมือเป่าปากเลยกระทืบเท้าเลยสู้กันเลยครับสู้กันเลยคร
1: ับ พอมันจะล้มความเลือกตกยังออกเขาก็เลิกครับแหมเหมือนหนังจีนเออพวกนี้ผลประโยชน์รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายไงที่บ้านเรานะครับแหมส่งกระแสไปยังนะผู้สมัครผู้ว่ากทมคนล่าสุดนี่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าคะแนนที่2นะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสนใจอยากเป็นผู้ว่ากกท.ด้วยอดีตเป็นนักกีฬาจักรยานต้นหาเสียงผมเป็นภาพออกมาเสนอนะ
0: ก็เป็นความลึกซึ้งของยุทธศาสตร์ของพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ลึกซึ้ง
0: การไปดึงเราคุณมาริกามาเนี่ยเมื่อคุณมาริกามาเป็น
1: ไปเกี่ยวดองกับภูมิใจไทยแล้วฮะ
0: เมื่อมาเป็นผู้ว่ากกท.แล้วกับภูมิใจไทยก็เป็นคนสรรหามาเนี่ยเธอก็จะได้รับตำแหน่งโฆษกทางภาคสังคมโฆษกรัฐบาลไกลๆในภาคสังคมให้กับท่องเที่ยวกีฬาได้อีก
1: เดี๋ยวชี้ให้นิดนึงนะครับผมสองคนยังงงว่าไปเกี่ยวกับภูมิใจไทยช่วงไหนยังไงครับ
0: ก็ภูมิใจไทยเขามองเห็นศักยภาพของคุณมาริกาไง
1: โอ้ตอนลงผู้ว่า
0: ไม่ได้เป็นแค่ผู้ว่าการกีฬาอย่างเดียวเราจะเป็นกระบอกเสียงที่จะต่อสู้หรือทำอะไรๆต่างๆตามความถนัดของเธอให้กับทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะเจ้าของนโยบายและเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็เป็นความชาญฉลาดลึกซึ้งมากเลย
2: หมายถึงว่าตอนนี้
1: เป็นตัวเต็งขึ้นมาเลยเหรอฮะ
0: 18นะขอโทษทีนะฮะตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นแล้วครับ
1: ตอนนี้เลข58ไม่ใช่เลขนัยยะสำคัญแล้ว
0: ที่คุณพูดเยอะๆทุกวันตอนนี้
1: มันไปไกลกว่านั้นแล้วเวลานี้นะ
2: คือถ้าฟังพี่แป๊ะวิเคราะห์เราฟังเนี่ยนั่นหมายถึงว่าที่ผู้ว่ากกท.คนต่อไปเป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิง
2: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ
1: เป็นผู้หญิงนะโอ้โหเอาก็อยู่ๆก็มาในวันสุดท้ายไงซึ่งคนมาสุดท้ายส่วนใหญ่นะไม่ธรรมดาธรรมดาก็คงมีนัยยะสำคัญนะฮะแต่ผมจำท่านรัฐมนตรีกีฬาท่านพูดได้ประโยคน
2: ะ
1: ผมต้องการคนที่อยู่ในวงการกีฬาเท่านั้นที่จะมาเป็นผู้ว่าการกีฬาคุณสมบัติในใจแกครับ
0: คุณมาริกาเป็นอดีตนักป
1: ั่น
0: ทำไมถึงจะไม่อยู่ล่ะ
1: คนนี้ก็มีสิทธิ์อยู่เออ
0: ก็อยู่สิครับแล้วมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเวลาตอนนี้ใครไปเบียดเสียดสีรัฐบาลแล้วเธอเต็มที่แล้วเพราะว่าเธอเป็นคนในรัฐบาล
1: สายบู
0: รัฐบาลเลือกมาเป็นผู้ว่าการกกท.

0: เอาจับตาดูนะครับต่อไปกรรมการสรรหาจะทำงานนะนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่า1ตุลาต้องนะฮะประจำการทำหน้าที่แล้วดร.กมลศักดิ์ก็จะกลับ
1: มันอีกเยอะฮะไอ้มันไม่ทำคือยังไงเนี่ยไม่ทัน1ตุลาแน่นอนฮะ
0: ก็รักษาการต่อได
1: ้ประกาศจะอุทธรณ์ฎีการ้องเรียนนู่นนี่กันอีกอย่างน้อยต้องเป็นปีครับมันต้องมีคนรักษาการฮะ
0: ก็ต้องมีบอร์ดตั้งให้รอง
1: แต่นู้นแหละฮะ
2: มีคนแสดงว่ามีการร้องเรียนจะมีร้องเรียนเลยฮะ
1: มันต้องมีแน่นอน
0: เล
1: ยเพราะว่าด้วยคุณสมบัติที่คุณยุทธพงษ์ตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยมันคลุมเครือแล้วเกิน
0: หลายคนมันไม่เข้าอ่ะฮะ
1: มันไม่เข้าแล้วเขาก็บอกเข้ามันก็ร้องเรียนไปร้องเรียนมาอยู่เนี่ยประมาณ2ปี
0: อ๋อเรื่องคุณสมบัตินี่นะพอแค่ประกาศคนมีคุณสมบัติในการที่มาแสดงวิทยทัศน์และสอบสัมภาษณ์นี่น
2: ะ
0: ก็ร้องแล้วเหรอฮะ
1: ถ้า
0: หลุดไปอ่ะ
1: ชื่อนะที่เข้าสมัครเพื่อจะร้องเรียนให้มันยืดไปถึง2ปีอ่ะ
0: อืม
1: โอ้ยคุณต้องดูเยอะฮะคุณยุทธพงศ์คุณต้องดูเยอะ
0: ครับครับ
1: ต้องดูเยอะกว่าที่คุณพูดอยู่ทุกวัน
0: เนี่ยผมก็เป็นการคาดเดาถ้าสเปคมาอย่างนี้ก็ต้องคนอายุนี่แหละครับ
1: คนที่คุณบอกว่าไม่คนที่บอกว่าคุณสมบัติไม่เข้านี่แหละครับจะเป
0: ็
1: นคน
0: ร้องครับอ๋อจะมายืดเยื้อ
1: ถูกส่งมาเพื่อการนี
0: ้
1: ฮะ
0: โอ้แสดงว่าก็ไม่รู้หมอมีชัยกับนะฮะลองโปรดปานคนใดคนหนึ่งจะต้องรักษาการไปเรื่อย
1: ๆแล้ว
0: จะ
1: รักษาการถึงเกษีย
0: ณอะไรนะฮะ
1: ไม่ได้ร้องพร้อมๆกันด้วย
0: ร้องหลายคนด้วย
1: ร้องทีละคนฮะ
0: โอ้
1: คน
0: ห
1: นึ่งก็ใช้ประมาณปีนึง
0: งั้นแสดงว่าการคาดเดาของผมก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณแทน
1: ก็ไม่ก็ถือว่าถูกอ่ะ
0: ก็คือคนอายุ58นะเป็นผู้ว่ากกท.ไปเรื่อย
1: ๆอาจจะมีการที่จะมีใครที่จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนกับตรงนี้เพื่อจะเป็นคนของรัฐบาลตรงๆแล้วออกมาตอบโต้ได้ด้วย
0: คาดว่าจะมีการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติไม่ผ่านแล้วก็มีบอร์ดตั้งให้คนใดคนหนึ่งรักษาการสำหรับรองผู้ว่าประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอให้เขาประกาศก่อนเราก็ดูกัน
1: ตอนนี้มันเดือนกรกฎา
0: คมกรกฎาคมสิงหาคมกันยา
1: แล้วจะหมดแล้ว
0: อีก2วัน
1: มีวันสุดวันเกือบจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพื่อเหลือสิงหาคมกันยา2เดือน
0: ครับ
1: คุณลองคิดดูว่าอะไรในโลกนี้เนี่ยคุณเห็นมันเสร็จเร็วไหมไม่มีเลยผมสรรหาทุกเรื่องทุกอย่างอะไรต่างๆอู้ยืดยืดยาวไปมากมายเลย
2: ตอนนี้นะตอนนี้มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ตอนนี้เขามีการพิจารณางบประมาณกันอยู่เนี่ยกรรมธิการพิจารณางบประมาณมันมีประเด็นบางส่วนที่ออกมานะเขาบอกว่าองค์กรในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะเกินไป
0: ใช
2: ่มีคนเสนอให้ยุบเนี่ยมันมีโอกาสไหมครับพี่แป๊ะที่กกท.เนี่ยอาจจะไปถึงไม่ต้องมีอีกต่อไปฮะมันมีโอกาสไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
1: ที่ผมไม่ใช่หน่วยงานที่แสวงหากำไรในไอ้อินดิเคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเสี่ยงต่อการถูกยุบน้อยมันจะต้องยุบกับตัวชี้วัดของขององค์กรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำกำไรก่อนไอ้ตัวนี้เป็น priority ต่อไปและยากเพราะว่ามันเป็นนามธรรมคือมันเป็นเรื่องของกีฬามันเป็นเรื่องของสังคม
0: แล้วมันจะเป็นกระทรวงด้วย
1: มันยากนะอย่างที่จะจูกยุบแล้วองค์กรที่ทำกำไรแล้วก็ไม่กำไรแล้วก็ขาดทุนไม่กำไรแล้วยังขาดทุนแล้วก็ต้องของเงินหนุนอยู่อันเนี้ยมีเข้าขาย
0: บริษัทที่มันวงเล็บด้วยองค์กรมหาชนเกือบ10ที่นะ
2: ใช่
0: แล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอ้โห
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอย่างธนาคารที่ดินเนี่ยอันหนึ่งที่ผมจำได้แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารราชการตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยส.อะไรเงี้ย
0: ต้องอยู
2: ่
0: แต่นี่มัน
2: การเสนอนะ
0: ไม่ได้เป็นเรื่องปฏิรูปอะไรเลยนะ
2: เ
0: ป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมาก
2: ใช่
0: มันต้องทำแบบทั้งโครงสร้างเลยจริงๆนะเรื่องราชการเนี่ยอ่ะมาถามคุณเทียชัยหน่อยท่านผู้ฟังนี้ฟังสปอตไกด์เมื่อวานเลยถามคุณอาธีรชัยบอกว่าลูกชายของดูตุ๊กทำไมไม่เก่งเหมือนพ่อแต่อาหมอเมาบอกว่าอย่าไปเทียบเลยครับผม70ปีแล้วยังไม่มีศูนย์หน้าคนไหนในไทยเก่งกว่าดูตุ๊กบอกว่าเล่นระดับพรีเมียร์ลีกได้สบายไปดูเทปที่ไทยชนะญี่ปุ่น 5-2 แบบนี้คุณอาเทียชัยครับพูดเกินจริงหรือโอยครับ

0: คือยังเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับกันอยู่นะมันไม่ใช่คุณหมอเมาซึ่งเกิดในยุคนั้นคนที่เกิดยุคหลังๆและดิ้งด้วยของไอ้เรื่องของความเจริญทางเทคโนโลยีการดูย้อนหลังอะไรได้นี่คุณก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่าความเปลี่ยนพิเศษของปิยพงษ์เนี่ยยังไม่ถูกใครมาทดแทนเต็มๆได้เลยส่วนไอ้ที่บอกว่าลูกเต้านั่นน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าบางทีส่วนที่เป็น DNA ทางกีฬาว่าอาจจะไม่อาจจะด้อยกว่า
1: อันนี
0: ้มันมีทั้งด้อยกว่าแล้วมีทั้งเด่นกว่าที่เราก็เจอกันอยู่ใช่ไหม
1: พี่แป๊ะผมถามเป็นสนุกนะไอ้ที่พี่แป๊ะเล่าให้เราฟังเมื่อ2วันที่แล้วเรื่องของไอ้ตรวจ DNA อ่ะไอ้อันนี้ตรวจได้มั้ยอันนี้ตรวจได้ไหมถ้าสมมติว่าพ่อเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับอย่างเงี้ยแล้วลูกไปตรวจอย่างเงี้ยอันนี้ได้ไหมตรวจได้ไหม
0: ตรวจได้ก็อย่างที่คุณพระดอนกับคุณเชอรีนไงก็จะตรวจได้ฮะแต่ว่ามันให้คำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่เก่งเหมือนแต่ว่าอธิบายได
2: ้คงไม่ได้มีอะไรแตกต่าง
0: อะไรมันขาดไปไม่เหมือนพ
2: ่อเพียงแค่รู้ว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง
1: แข็งแรงเท่าไหร่
2: เท่านั้นเองเท่านั้นเอง
0: ตัวเด่นของพ่ออันนี้มันเด่นมากแต่ว่าของลูกมันไม่มีถ้าสมมติมันไม่มีอยู่ในแตงโมหรือในเจ้าเต้ยอะไรแบบนี
2: ้ส่วนจะเก่งไม่เก่ง
0: ของตุ๊กนะ
2: มันขึ้นกับการฝึกซ้อมและการ
0: แล้ว
2: การ
0: เทรนตอนนี้เชอร์ลินอาจจะมีเด่นกว่าด้วยซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับคุณพ่อของอัจฉริยะก็ไม่มีเด่นแต่ว่าเด่นทางไหนคุณพ่ออัจฉริยะคือเป็นคนที่มีจิตใจล่าเริงไงคือมันออกไปนี่จะเห็นเลยว่าอัธยาจะเป็นคนยิ้มตลอดนะคนล่าเริงคนไหลนี่มันจะมีส่วนที่สัมพันธ์กันอยู่ครับ
2: มา30กรกฎาคมวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้วันทำงานจะบอกว่าวันแรกก็ไม่ได้วันสุดท้ายเรื่องเล่าจากธีรชัยวันเข้าพรรษาครับ
0: โอ้เมื่อวานนี้เล่าเรื่องไปเกี่ยวกับเรื่องแต่ที่คุยกันไปเนี่ยโอ้ก็มีท่านผู้ฟังและเข้ามาสนทนากันเยอะแยะมีท่านหนึ่งคนวีรวัฒน์นี่เห็นบอกเป็นศิลปินหลาบรุ่น70นี่ก็บอกโอ้ยทุกเป็นเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกสนานแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากก็ต้องขอขอบคุณคือแฟนรายการของเราในส่วนใหญ่ก็จะฟังแล้วก็จะคิดตามไปด้วยนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าในการสนทนาโดยเฉพาะทางวิทยุเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนก่อนนะพูดง่ายๆแต่ว่าการมีส่วนร่วมหลังจากนั้นด้วยการส่งข้อความแล้วก็มี Facebook มีอะไรที่ผมลงไปเนี่ยมันทำให้การสนทนาต่อยอดมันยืดยาวผมเลยเข้าใจว่าไอประโยชน์ของการพูดจากันทางวิทยุโดยการมีเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ส่วนก็ยังทำให้ท่านผู้ฟังนี่สามารถติดตามแล้วก็ลงรายละเอียดกันได้ก็ต้องขอบคุณโงยเมื่อวานนี้เยอะมากครับเป็นข้อความเป็นร้อยฮะเป็นร้อยครับขอบคุณมากครับก็วันนี้วันเข้าพรรษาก็ผมไม่จำไม่ได้นะปีที่แล้วผมคุยเรื่องอะไรมั่งนะวันเข้าพรรษานะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าพอปีนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองมันแก่ลงไปทุกอย่าไปบอกว่าทุกปีเลยทุกเดือนเลยมันทุกวินาทีอ่ะคือคนเราแก่เวลาแก่เนี่ยมันเร็วนะแต่ตอนโตอ่ะช้าเราจะแก่เร็วแก่ง่ายตายแก่ง่ายตายยากกันที่ก็โตแก่เร็วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้เป็นนักแทบจะนับเป็นวินาทีครับผมก็เลยเริ่มสำรวจตัวเองแล้วก็พยายามค้นหาให้ได้ว่าไอ้ความแก่คือมันต้องยอมรับมันต้องแก่ทุกคนแล้วบอกว่าอย่าไปสำรวจข้อเสียเลยมีข้อดีอะไรกันบ้างวะ
2: ค
0: นแก่มีข้อดีเพื่อจะปลอบใจตัวเองนะ
2: ดีเยอะ
0: ในที่สุดก็พบว่ามันดีอย่างนี้ครับ หนึ่งนะใจเย็นมากขึ้นนะ
1: อันนี้ใช่เลย
0: รู้สึกว่าการอยู่นิ่งๆไม่วู่วามหรือมีปฏิกิริยาไปตามอารมณ์แก้ไขปัญหาเยียวยาเรื่องอะไรที่ควรโทษะเราเนี่ยเราใจเย็นมากขึ้นนะทำได้ดีมากครับก็อาจจะเรียกว่าใช้กำลังก็แพ้เขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ แต่ใจเย็นมากขึ้นครับนี่ข้อดีเรื่องแรกฮะเรื่องที่สองนะข้อที่สองตั้งรับกับการแก้ปัญหาด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะ คือสงบสติอารมณ์มันพุ่งพ่านได้ดีขึ้นมากเดี๋ยวก่อนช้าก่อนมันถูกใช้เยอะขึ้นเยอะเลยครับคิดดูกันอะไรแบบนี้สามไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระฮะไม่เสียเวลาไปกับการโต้เถียงใดๆที่ไม่ช่วยให้มีความสุขหรือมีความฉลาดรู้เพิ่มเติมขึ้นเลยไม่มีไม่เกิดปัญญาเลยคือบางทีเนี่ยเวลาเนี้ยนะพอเข้าไปในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคุยกันเนี่ยพอไร้สาระปุ๊บหยุดเลยนะเผลอๆจะเดินออกด้วยเพราะว่าบนไม่อยากไปเสียเวลาไปเถียงบางทีสมัยก่อนเถียงกันหูดับตับไหม้ฮะเดี๋ยวนี้ไม่ละครับความแก่ข้อดีของมันห้าได้สี่ไม่รู้สึกที่จะต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วครับอย่างคุณยุทธพงศ์นี่อยากตอนนู้นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยนะ
2: ยังไงครับ
0: ว่าเหมาะสมที่จะเป็นประธานสหภาพไหมเหมาะสมจะเป็นผอ.คลื่นไหมอะไรนะก็เกษียณมาแล้วมันไม่ต้องนะไม่ต้องพิสูจน์เพราะทุกคนรู้เป็นก็เป็นมาแล้ว แล้วก็ทำได้ดีด้วย แล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องเพื่อนฝูงตอนเป็นประธานมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วไม่อยากทำอะไรก็ทำจากไปเล่นกอล์ฟก็ไปไม่ต้องขออนุญาตเมียแล้ว
2: ก็ต้องบอกนิดนึงครับผม
0: ก็ทำเพราะชอบไม่ใช่ทำเพราะอยากให้ใครยอมรับแล้วไงก็ปล่อยวางมากขึ้นอันนี้ผมได้กับตัวเองเลยปล่อยวางมาก
2: ที่อยากจะทำ
0: รู้สึกได้ว่าปล่อยวางจนรู้สึกอย่างนี้เลยคุณสุเทพเหมือนมีวิชาตัวเบาเพราะคุณเป็นเจ้าของยุทธจักรเหมือนทั้งกำลังภายในนะ
2: เหมือนเล็กซิวลายร่องรอย
1: เหมือนเล็กซิวหง
0: เลยเบาหงเลยฮะข้อที่ห้าคบคนน้อยลงอันนี้ชัดยิ่งชัดก็ไปอีกเพราะว่าจริงคือมันในมุมผมเองที่ได้กับตัวเองคือมันถ้าไม่จะคบกับคนที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆเท่านั้นที่มีอยู่นะมีอยู่แล้วแต่ไม่แสวงหาแล้วไง
2: สังคมเราเล็กลง
0: คือคบคนน้อยลงนะครับผมใช้คำนี้ก็แล้วกันถ้าใครคิดอย่างเดียวกันนี่ก็แปลว่าแก่แหละ หกคิดมากกว่าเมื่อตอนเป็นหนุ่มฮะ คือคบคนน้อยลงก็จริงนะแต่คิดมากกว่าตอนเป็นหนุ่มถ้าจะลงมือทำอะไรนะ ใครมาชวนให้ทำอะไรนี่หนุ่มๆอาจจะเอาสิวะลงทุนนิดๆหน่อยๆลงไปแต่เดี๋ยวนี้ต้องคิดมากกว่าครับเพราะรายได้มันน้อยใครจะให้ไปทำดุ้นทำนี่หรือจะไปทำอะไรไปทำการใหญ่อะไรนู่นไม่เอาแล้ว
2: พลาดขึ้นมาลำบาก
0: ลำบากแล้วลำบากตัวเองนี่แหละครับเจ็ดฮะเรื่องอีโก้นี่ก็ลดละเลิกฮะคือจริงๆแล้วเราพอมาแก่ตัวเรารู้ว่าอีโก้มันเป็นศัตรูสำคัญของมนุษย์เลยนะคือถ้าลดละเลิกได้มันใจมันจะโล่งนะตัวเราเองก็จะรู้สึกปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นก็อีโก้ก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะตอนแก่เนี่ยเราเหมือนกับว่าอีโก้เราก็ลดลงไปด้วยฮะมันก็เป็นข้อดีมากครับแต่อายุมากขึ้นนี่มันทำให้เรารู้ว่าไม่ควรคาดหวังนะคือไม่คาดหวังอะไรแล้วอ่ะนะคาดหวังว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกก็ไม่ได้คาดหวังแล้วแบบที่คุณยุทธพงศ์บอก
2: โอ้เสียดายคาดแล้วไม่ถึงเนี่ย
0: แต่ว่าในความไม่คาดหวังเนี่ยนะคุณยุทธเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไม่สิ้นหวังด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมเรียนไว้อย่างนี้ด้วยความเคารพนะครับคือไม่คาดหวังเนี่ยดีแล้วเพราะว่าเราก็อายุนะเราก็ไม่แต่ก็ต้องไม่สิ้นหวังนะคือถ้าสิ้นหวังเมื่อไหร่ก็มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะครับ
2: ครับ
0: 9ไม่วิ่งหนีปัญหาคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เรารู้จังหวะที่จะแก้ปัญหาคือเว รู้จักที่จะรอบคอบขึ้นเจออะไรเข้ามามันก็ไม่ร้อนรนไม่เหมือนก่อนนี้เข้ามานิดเดียวก็ร้อนรุ่มร้อนรุ่มไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็บางทีไอ้สมองที่จะคิดแก้ไขปัญหามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอเราแก่ตัวลงนี่ไม่หนีปัญหามันไม่ต้องถึงกับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละแต่ว่าไม่ได้วิ่งหนีปัญหาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็รอบครอบไม่ร้อนรนสุดท้ายนะสุดท้ายไม่แสวงหาหัวโขนนะเพราะรู้เท่าทันว่ามันคือสิ่งดวงตาหลอกเด็กได้แต่หลอกคนแก่ไม่ง่ายฮะนะไอ้หัวโขนนี่มันจริงมันก็ล่ออยู่เหมือนกันนะตอนที่เรายังทำงานอยู่นะจะต้องไปเป็นนู่นไปเป็นนี่อะไรต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วมันสิ่งดวงตาครับนะครับก็ประโยคสุดท้ายนี่ชัดเจนนะหลอกเด็กได้นะแต่หลอกคนแก่ไม่ง่ายนะครับ
2: นะคร
0: ับ อันนี้ก็คืออันความแก่มันจริงข้อจริงมีข้อดีด้วยประการราชนีนะครับสุขสันต์วันเข้าพรรษานะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซีลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา52นาที13วินาทีนะครับแจ้งผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับในกระชับมิตรของสโมสรต่างๆนะครับในอังกฤษ3คู่นะครับวัตฟอร์ดนั้นแพ้ต่อฟิออเรนติน่าไป0ประตูต่อ1บริสตอลซิตี้นะครับเอาชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1และเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองก็คือลิเวอร์พูลนะครับชนะเรคแฮมนะครับทีมของแรเรโนไป1ประตูต่อ0นะครับนั่นก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆกอล์ฟนะฮะที่สอบถามมาใน YouTube เรื่องของจิโน่ตีในเวลาออกรอบนะครับวันแรกในเวลา 19:15 น.นะฮะ
2: เวลาบ้านเรา
1: เวลาบ้านเราฮะ
2: ถ้านับไปถอยหลังไป5ชั่วโมงก็คือออกรอบบ่าย
1: ใช่
2: ลมค่อนข้างจะแรงนะครับ
1: ก็มีมิยูยามาชิตะอันนี้แชมป์เก่าแล้วก็มีอัธยาธิติกุลนะครับมือ2ของโลกแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือลอเรนคอฟลินนะครับของสหรัฐกวนนี้ติดตามกัน
2: ออกที่นู่นประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมง
1: ใช่ครับ
2: นะบ้านเราก็ทุ่มหนึ่งด
1: ู
2: กันสบายๆหน่อย
1: ท
2: ุ่
1: ม15
2: ที่อังกฤษนะ
1: นี่ยังมีกวนอื่นๆไงเพราะมีนักกอล์ฟสาวไทยรู้สึก7ท่านนะ
2: 7คน7คนนะ10ล้านเหรียญนะไม่น้อยแล้วก็เป็นเมเจอร์ที่5นะสนามสุดท้ายของเมเจอร์ฤดูกาลนี้แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นการได้เมเจอร์ครั้งแรกไหมของไทยตอนนั้นอัธยาไม่ใช่อัธยาเอเรียจุฑานุการน่ะ
2: ครับ
1: ข้างนู้นน่ะ
2: ก็เหลือน้องอัธยาเรานี่แหละครับที่เป็นมือหนึ่งก็แล้วมือสองยังอยู
1: ่
2: แต่ยังไม่ได้เมเจอร์สักรายการหนึ่ง
1: ครับ
2: ก็เขาเปรียบว่าเหมือนนางงามไร้มงกุฎไงเอาล่ะไปดูนะครับข่าวเล็กๆกันนิดนึงเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงก็ยืนยันแล้วใช่ไหมว่าเชลซีเขาจะเอา2เก่ามาร่วมทีมได้
1: ใช่อันนี้ชัดเจนเลยก็คือเจเดนเฮนเดอร์สันก
2: ับ
1: เดนนี่เวเบกเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เวเบกมี35ปีน
1: ะ
2: ตอนนี้

0: หลืออย่างเดียว
1: ฮะ
0: ตรวจร่างกาย
1: ครับ
0: นะตกลงค่าเหนื่อยกันจบแล้วกับเวลแบกนะมาทีเดียวไอ้กองหน้าหนุ่มๆนี่ต้องรีบหนีเพ่นกันเลยครับ นายสโมสรเดี๋ยวจะไม่มีที่ยองไม่มีที่ลงกัน
1: ตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวคราวก็คือนักเตะที่ชื่อว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแบดลี่บาโคร่านะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังบิดกันอยู่หลายสโมสรนะฮะถ้าเป็นไปยังข่าวจริงเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในสโมสรนั้นที่ต้องการนักเตะคนนี้มาร่วมทีมนะครับแล้วก็สโมสรอื่นๆในยุโรปก็ต้องการเหมือนกันเสนอไป145ล้าน
0: ยูโร
1: เลยนะฮะ
0: ยูโร
1: ย
0: ูโรครับ150ล้านยูโร
1: ถ้า100150ล้านยูโรเนี่ย
0: คือ
1: จะขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกใบนี้เลยนะ
0: นี่คือราคาตั้งของปารีสแซงต์แชร์แมงตั้ง
1: ใช่
0: แต่คนที่จะซื้อเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า
1: ไม่รู
0: ้มันคงยากอ่ะเพราะว่าระดับเบรดลีย์บาโกล่ากองหน้าฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงของทีมชาติด้วยนะ
1: คือลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ทุกนัดแล้วยิงไป3ประตูที่ใส่ทรงผมประหลาดๆและเบอร์12นะฮะแล้วก็อยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเจ้าตัวไม่มีความสุข
0: ไม่เคยได้ลง
1: เพราะไม่เคยได้ลงเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยกองหน้าเนี่ยมันเต็มไม่หมดอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เบนดี้บอกเขาแบนดี้บอกเขาล่าถึงแม้ว่าจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสแต่ไม่ค่อยได้ลงไงอ
0: ายุยังน้อย23ปีปารีสเลยตั้งไว้สูง
1: ๆ
0: เพื่อให้นะฮะขยแงขยาดไม่กล้ามาติดต่อนะครับ150ล้านยูโรนะราคาที่ตั้งไว้ใครจะซื้อเนี่ย
1: แต่ถ้ามอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไปถึง 137.3 ล้านยูโรนะ
0: ครับ
1: แบนดี้บอกเขาล่าผมว่าก็น่าจะมีคนซื้อนะเพราะว่าโมแกนโรเจอร์เล่นไม่ดีเรื่องเลยนะแทบจะไม่ได้ลงสนามเลย
0: ไอ้นั่นอังกฤษไงไอ
1: ้
0: นั่นอังกฤษแท
1: ้
0: อันนี้ฝรั่งเศสรอดูว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายไหม
1: เอามาแทนเขาบอกว่าเอามาแทนโมเมสซาร่านะ
0: โอ้แต่เรื่องเอาตัวเก่าสองตัวนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารสโมสรเลยนะที่สั่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาแต่ดีเด็กมาล้มเหลวมาตลอดเอาเก่าๆมาด้วยมาประคองเด็กๆเอาจะมีลองโซ่ก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะฮะ
1: แต่อีกหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยังเป็นทีมเดิมนะครับก็คืออาร์เซนอลนะ
0: หร
1: อรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเต็ง6นะ
0: เต็ง6เต็ง6เต็ง7ด้วยแหละเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรมากมายเลย
1: ครับ
0: นะก็รับเงินไม่พอต้องไปสร้างสนามไปดูข้อความกันครับข้อความแรกอู้มาแล้วพี่ไงแซม3เดือนแว้น2กล้องมองนางคล้ายดั่งชีวาพลางเดวดิ้นเพื่อนข้าอย่าถากถางเพราะเหตุเข้าวัดผลัดพลิกลิ้นท่องแล้วเบญจศีลพี่แกแซมเข้าวัดแล้วถือศีลแล้วเบญจศีลแล้วศีล5
1: ผมไม่ค่อยอยากเชื่อนะ
0: 3เดือนเว้น2กล้องมองนางเห็นไหมตอนนี้นะฮะ
1: คืออาจจะไม่ได้2กล้องไปมองเลยไงไปมองในวัดเลยไง
0: ครับแล้วก็พิลาดนไงครับ DNA เดียวกับประภาสชำรัศมีทรงบอลเดียวกันเลยแต่อภิชาติบุตรกว่าพ่อเพราะว่าเป็นถึงกัปตันทีมชาติเนี่ย
1: พิลาดนไงพิลาดนชำรัศมีลูกของพี่ประภาสชำรัศมี
0: อายุ30
1: ปีแล้วนะกันด้วย
0: มาก็เป็นคนติดช่องหลังภาคคนหนึ่งนะตำแหน่งกองกลางอาจจะไม่เด่นมากไม่ก็ยิงประตูนะครับสวัสดีครับป๋าพอสุเทพปรมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างคำว่าครอบคนน้อยลงกับคนครบน้อยลงไอ้ต่างกันนะสลับคำคำเดียวนะครบคนน้อยลงกับคนมาครบน้อยลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆก่อนที่จะแก่นะครับ
1: น
0: ี่จากคุณป้อมคุณนี่เรื่องเยอะจริงๆก็ไอพีน้องรุ่นป่านนี้น้องคงได้เจอพ่อบนสวรรค์แล้วจากคุณนัทเรือใบครับก็ถือว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นแบบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะในการที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีความมุมานะพยายามอย่างมากเรียนไปทำงานไปตลอดเวลา
1: ใช่ครับเป็นสิงห์ดำนะฮะ
0: แล้วจบรัฐศาสตร์จุฬาด้วยทุนนะฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะเก็บเงินได้400,000ทำงานไปด้วยตอนนั้นก็ยังไม่ทำงานหลักเลยนะ
1: ครับ
0: อยากไปเที่ยวต่างประเทศใจมันรักตั้งแต่เด็กก็เลยตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีสุดแล
1: ้
0: วก็สนใจเรื่องภาษาภาษาอังกฤษต้องมีต้องได้นะครับแต่น้องเขาก็ทำสำเร็จแต่สิ่งที่น้องต้องเสียชีวิตไปด้วยเหตุอันใดเราต้องรอกันนิดหน
1: ึ่
0: งอย่าวิจารณ์อะไรกันนะ
1: เพราะว่ามีกฎหมายของทางจอร์เจียนะครับที่จะระบุว่าตายผิดธรรมชาติพูดง่ายหรือว่าเสียชีวิตผิดธรรมชาติเพราะว่าเสียชีวิตในโรงแรมไงจะต้องมาพิสูจน์ว่าเสียชีวิตอย่างไรนะครับอันนี้เขายังไม่ได้บอกมาแล้วก็ทางสารทูตเราที่ดูแลที่จอร์เจียนะครับก็จะต้องแจ้งให้ทางญาติได้รับทราบนะครับเพราะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินรีเซ็ตมหาดไทยล้างบางบิ๊กคลองหลอดสิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเดินหน้ารีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่เดือนสิงหาคมนี้โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์กระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการให้ใช้สถานะนายกรัฐมนตรีควบคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดวรสิทธิ์ย้อนถามง่ายขนาดนั้นเลยหรือหลังฝ่ายค้านไอลอว์โชว์หลักฐานจากพยานชี้โกเกียรติเอี่ยวหัวสวแลกตำแหน่งรัฐมนตรีให้ลูกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีพยานในคดีหัวสวที่มีการกล่าวพาดพิงนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือโกเกียรติผู้เป็นบิดาว่านายสมเกียรติเคยพูดถึงสูตรเลือกสวและหากเลือกตามสูตรนี้สำเร็จลูกของตนจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลนายวรสิทธิ์ถามกลับว่าง่ายขนาดนั้นเลยหรือพร้อมเผยว่าหลังจากนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงคือคุณพ่อจะไปแจ้งความเพราะหากมีการพูดแบบนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเองและคุณพ่อส่วนจะมีการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์เผยว่าตนไม่ทราบเหตุผลแต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความพยายามในการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือจะเป็นเรื่องอื่นตนไม่ทราบสำหรับการที่ฝ่ายค้านระบุว่าหลักฐานที่เปิดมามีเพียง 5%ที่เหลืออีก 95% มีจริงหรือไม่หรือแค่พูดขึ้นมาลอยๆนายวรสิทธิ์กล่าวว่าต้องไปถามฝั่งนั้นและในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้วทุกอย่างมาสำเร็จแล้วถ้าหากมีหลักฐานจริงก็ต้องเอามาให้ตนหรือให้สื่อเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วยุติค้นหาชั่วคราว2พี่น้องรัสเซียหายตัวหลังฝนถล่มตำรวจถอนกำลังความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของวัยรุ่นหญิงอายุ22ปีและชายอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่26กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบเบาะแสที่สามารถระบุชะตากรรมของทั้ง2ได้ภายหลังเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ผู้สูญหายถูกถอดแยกชิ้นส่วนนำไปฝังอำพรางไว้ในพื้นที่ป่าหมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันกับกองพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดล่าสุดพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเคยได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างและลานเลี้ยงวัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยพบเพียงที่นอนเก่าวัสลีน1กระปุกรองเท้าเสื้อผ้าเก่าหลายชุดในพื้นที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งของดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างไรก็ตามระหว่างปฏิบัติภารกิจได้เกิดฝนตกหนักและทัศนวิสัยเริ่มมืดทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวพร้อมสั่งถอนกำลังขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาเนียร์ไนเออร์เปิดเผยว่าอาจจะแขวนถุงมือหลังจบฤดูกาล2026

0: 2027มานูเอล นอยเออร์ผู้รักษาประตูบาเยิร์นมิวนิกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเปิดเผยว่าอาจจะเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลที่ใกล้จะเปิดฉากนี้โดยนอยเออร์เริ่มต้นเส้นทางอาชีพมาตั้งแต่ปี2004จนถึงตอนนี้ผ่านมานาน26ปีแล้วโดยนายทวารชาวเยอรมันเพิ่งขยายสัญญาอีก1ปีกับบาเยิร์นเพื่อค้าแข่งต่ออีก1ฤดูกาลโดยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเสือใต้เมื่อปี2011นอยเออร์ก็ลงเล่นให้ทีมไปแล้วถึงเกือบ600นัดรวมทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญในการพาต้นสังกัดคว้าแชมป์มากมายโดยเฉพาะในฤดูกาล 2012-2013 ที่สามารถพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์รวมถึงในซีซั่น 2019-2020 ด้วยตอนที่ช่วงของ Premier League Update ครับช่วง Premier League Update สโมสรเรอัลมาดริดเปิดฉากทาบทามแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโรดรีเอร์นันเดสมิดฟิลด์กัปตันทีมชาติสเปนไปค้าแข้งยังถิ่นซานเตียโกเบนาบิลแล้วโดยเรอัลมาดริดแสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดว่าอยากได้โรดรีซึ่งเพิ่งผ่านทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026พร้อมคว้ารางวัลลูกฟุตบอลทองคำหรือนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์มาครองด้วยนั้นไปร่วมทัพและดาวเตะวัย30ปีก็มีทีท่าว่าอยากจะย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดเช่นกันขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเรอัลมาดริดได้ทาบทามแมนซิตี้เกี่ยวกับโรดรีเป็นครั้งแรกแล้วโดยเบื้องต้นเป็นเพียงการเจรจาด้วยวาจาระหว่างทั้งสองสโมสรและยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Golf Trick
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับ9:13 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคลังดิษฐ์นะฮะแล้วก็มาทางสายเช่นเคยครับพี่ชายคนนี้ของผมครับโปรคิวพงศกรชัยกุลสวัสดีครับพี่คิวครับ
1: สวัสดีครับก็เป็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: แหมเสียงสดใส
1: พยายามให้มันสดใสนะครับเป็นหวัดเหมือนกันครับ
0: เป็นหวัดแล้วเหรอหายไวๆครับพี่วันนี้ช่วงวันหยุดด้วยเนี่ย
1: เช่นกันครับ
0: ก็ SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องเดียวสำหรับการแข่งขันที่เป็นหลักก็คือเมเจอร์รายการสุดท้ายของฝ่ายหญิง AIG Women's Open เนาะก็หวังว่าน้องจีนจะคว้าได้หรือสาวไทยคนอื่นๆคว้าได้ก็ดีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าแชมป์เก่าเขาจะป้องกันแชมป์ได้ไหมก็คือมิยูยามาชิตะเพราะคนนี้ก็โหดอยู่นะฮะนักกอล์ฟที่เป็นมือหนึ่งของญี่ปุ่นณช่วงเวลานี้นะครับก็ตามระเบียบถ่ายทอดผ่านทูวิชั่นช่องสปอร์2นะครับ670ยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผม
1: มีการแข่งขันอีกไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นของฝรั่งก็จะมีอันนี้ครับใหญ่สุดนอกนั้นก็จะเป็นรายการเล็กๆรายการปกติอย่าง PGA Tour ก็จะเป็นรายการปกติของผู้ชายที่ไม่ได้อะไรมากมายครับผมของไทยมีไหมเดี๋ยวของผมขอดูของฝรั่งให
1: ้ของไทยยังไม่มีครับ
0: เพราะว่าเอเชียนทัวร์นี่รอนู่นเลยครับรอ September รอกันยานู่นเลยครับอย่างไกลเลยครับก็จะมีของแค่ ESPN ที่บอกว่าจะมีการแข่งขัน Rocket Classic ในวันนี้ของฝั่งผู้ชายเงินรางวัล10ล้านเหรียญนะฮะเล่นกันที่ Detroit ไม่ได้มีอะไรฟู่ฟ้านะครับ DP World Tour ก็รอเดินหน้า Live Golf ก็เพิ่งจบไป DP World Tour นี่ Danish Golf นี่รอนู่นเลยครับออกัสสิงหาคมนู่นเดินหน้าครับแล้วก็ลิฟกอล์ฟก็รอเดือนหน้าเหมือนกันครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่2รายการนี้เป็นหลักน้องงานคือหลบให้หมดครับนะครับ
1: จริงๆในไทยมีอีก1รายการครับเป็น สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ครับ
0: ครับ
1: แข่งกันที่แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่คลับครับคอร์ส AC จังหวัดชลบุรีครับ
0: ที่เราเพิ่งไปกันมารอบนู้นเนาะ
1: ใช่โหโปรเตดีๆมากกันรอบที่แล้ว
0: ผมไม่ได้ตี
1: ไปทำงานถ่ายคลิป
0: ผมถ่ายคลิปอย่างเดียวพวกพี่ๆได้ตีผมยังอิจฉาอยู่เลย
1: ตอนนี้ครับเริ่มออกสตาร์ทกันแล้วครับส่วนมากตอนนี้ผู้นำครับอยู่วันที่3อันเดอร์พาครับมีธัญกรฟองผาครับวรัญญูภูมิศักดิ์แสนสินครับวิชัยพัฒน์สินถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันครับอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ส่วนมากเล่นกันประมาณ 7-8 หลุมแล้วครับ
0: ไปเกินครึ่งทางเกือบครึ่งทางแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
0: ครับผมมี SMS ส่งมานะครับส่งมาเร็วมากเลยบอกว่าช่วยขึ้น YouTube ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมบอกเจ้าหน้าที่ให้นะครับกำลังขึ้นให
1: ้อ๋อโอเคขอบพระคุณที่แจ้งครับ
0: รอแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมี SMS ส่งมาเต็มเลยพี่คิวค่อยๆทยอยมาค่อยๆทยอยมาแต่ไม่ได้เยอะนะค่อยๆทยอยกันมาแต่เห็นที่พี่คิวเคยแจ้งว่าจะมีสนามไดฟ์เปิดใหม่แถวบางนาเนี่ยข่าวเป็นไงบ้าง
1: ข่าวตอนนี้ก็ 80%
0: นะครับ 80% คือยังไม่ได้สร้างหรือว่าเสร็จไปแล้ว80
1: เสร็จไปแล้ว80สิครับโปรเตแหมสนามไดฟ์นี้ก็ทุ่มทุนสร้างเหมือนกันครับต้องบอกว่าเจ้าของค่อนข้างละเอียดครับชื่อสนามกอล์ฟก็คือถ้าชื่อสนามไดฟ์คือกอล์ฟควอเตอร์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับอยู่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการครับถ้าดูจากแมปเนี่ยจะอยู่แถวๆสนามกอล์ฟซิวเวอร์เล็กวูดแถวๆนั้น
0: อยู่ลึกๆไปทางนู้นหน่อย
1: ใช่ครับไม่ได้ติดถนนนะครับแต่เข้าซอยไปนิดเดียวขออภัยครับ
0: ค ครับสนามโมเดิร์นเนาะเป็นสายโมเดิร์นไม่ได้เป็นสายแบบคลาสสิกใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นสายออกแบบโมเดิร์นนะครับต้องบอกว่าเจ้าของค่อนข้างอินกับกีฬาซ้อมมากๆแล้วก็ด้วยเลเยอร์สนามครับโปรเตสเป็นส่วนของแฟร์เวนจริงแล้วครับสามารถเข้าไปกดดูในโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น Facebook รวมไปถึง Instagram ได
0: ้ครับ
1: ซอฟต์ควอเตอร
0: ์ครับ
1: สนามที่ดูโปรเตสสนามใดเราที่ตีลูกไปอ่ะเขายังต้องให้ทางคุณโอบอ่ะครับคุณโอบที่ออกแบบเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟบางไทรครับ
0: ครับ
1: และเป็นคนออกแบบสนามกอล์ฟในไทยหลายๆสนามต้องมาออกแบบเลย์เอาท์ในสนามใดเลยครับ
0: ครับ
1: ไอ้คือเหมือนสมจริงว่าเหมือนตีเข้าเป้าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตอนนี้ในเพจเนี่ยในเพจเขาเริ่มลงรูปค่อนข้างเยอะครับเขามีในส่วนของบังเกอร์ให้ซ้อมด้วยครับบังเกอร์นี้ก็คือตีออกไปในสนามได้เลย
0: คร
1: ับ นะครับหลุมก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้เหมือนพันหญ้าเนี่ยเขาก็เลือกมาด้วยนะครับไม่ใช่พันหญ้าที่เกิดขึ้นเองได้แบบตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกมาปลูกใหม่
0: เปลี่ยนมีการเปลี่ยนพื้นหญ้าเปลี่ยนอะไรให้มันโอเคกับตรงที่รองรับลูกเนาะ
1: ใช่ครับผมก็เลยแซวว่าอีกหน่อยเนี่ยสามารถลงมาเล่นพา2ในสนามใดได้เลยไหมเพราะเขามีแนวโน้มว่าจะทำเป็นหลุมด้วยตรงนี้ตรงคงครับ
0: ก็
1: ค่อนข้างบ้าต้องบอกค่อนข้างแบบบ้าเรื่องของพันหญ้าเลยครับเจ้าของสนามนี
0: ้ลงก็คือว่าลงกับตัวหญ้าเต็มที่ลงกับอะไรเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็คงจะมีพื้นที่สำหรับซ้อมชิปซ้อมพัดอะไรที่ใช้หญ้าชนิดเดียวกันด้วยเนาะ
1: มีครับมีกีซ้อมชิปซ้อมพัดด้วยครับแต่ว่าซ้อมชิปซ้อมพัดไม่ได้เป็นหญ้าจริงครับจะเป็นส่วนของหญ้าเทียมแต่ให้คือเลือกเกรดที่ดีที่สุดเรียกว่า
0: ใกล้เคียง
1: เหมาะสมและเหมือนจริงที่สุดดีกว่าครับ
0: โอเค
1: คือเขาบอกว่าตีตกบนหญ้าจริง

0: รีนจริงยังไงอันนี้ก็ต้องแบบนั้นเลยตีตกหยุดได้ชิปมีสปรินเหมือนกันเขาจะช่วงนี้ก็บินต่างประเทศบ่อยครับก็ขอหาช่วงนี้การเทสลูกไดอยู่ครับว่าลูกไหนที่จะเหมือนจริงมากที่สุดตรงนี้เทสลูกไดอยู
1: ่
0: แล้วก็คือเหมือนโปรเจกต์สนามแห่งนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอาจจะมีมินิพัทกอล์ฟหรืออาจจะเป็นพา2อะไรแบบนี้คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกำลังสร้างใช่ไหมครับตัวโค้งสนามไดตัวอาคารเนี่ยขึ้นแล้วก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะเหลือแค่แบบตกแต่งแล้วส่วนรั้วก็ขึ้นแล้วหญ้าก็ปูแล้วอีกไม่นานครับตรงนี้ก็ใครเอางี้ว่ะใครสนใจเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปทักไปทายกันดูนะครับลองไปขับชมกันก่อนไม่รู้เต็มยังนะครับแต่ผมว่าน่าจะเต็มแล้วแหละ
1: โซนบางนาก็จะมีฟาซิลิตี้เกี่ยวกับกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก1จุดเนาะ จากเดิมที่มีเยอะอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ที่ใหม่ๆอะไรกันมากขึ้นนะ
0: แล้วก็ปีหน้าอาจจะมีแถวพุทธมณฑล
1: ฝั่งคอนถม
0: อะไรแถวสาย2สาย3แถวนั้นครับ
1: อ๋อโอเคร
0: อให้ขึ้นเสาเอก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
1: ต้องขึ้นเสาเอก่อนด้วย
0: แต่ผมได้ข่าวว่าผมเห็นแบบมาแวบๆแล้วจะมีอีกที่นึงก็เป็นสนามอีกสนามใดนอกจากห้องซิมูเลเตอร์ที่เปิดการเรียนการสอนและให้บุคคลทั่วไปใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสนามใดก็เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับ
1: ครับโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูไล่ตอบคำถามใน SMS ก่อนไหม
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวคำถาม คำถามแรกนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปรทั้งสองขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสอบถามวิธีการเล่นกอล์ฟในสภาพฝนตกครับส่งมาแค่เนี้ย
0: ในสภาพฝนตกใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: หนึ่งเลยครับอาจจะต้องขอ การใช้กฎกับผู้ร่วมกวนเช่นสามารถมูฟบอลได้กันเองไม่ต้องวัดขับเล้งว่าต้องห่างเท่าไหร่ย้ายสุดตกแฟร์เวย์แฉะหยิบลูกเลยครับขอแค่ไม่ใกล้ธงเข้าไปอ่ะถอยหาจุดชวนแห้งแล้วก็ดอกลูกตีได้เลย
1: อ
0: ันนี้สามารถทำได้แล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมกวนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของวิธีการตีครับถ้าเกิดตีฟูลสวิงผมแนะนำว่าอาจจะเรียกว่าไงอาจจะหลังลูกได้เพราะว่าพื้นนิ่มใช่ไหมครับค่อนข้างแฉะด้วยของน้ำฝนที่ชำระล้างลงมาปกติอาจต้องเพิ่มเหล็กหนึ่งเบอร์ครับแล้วก็ตีฮาร์ปสวิงให้ตีออกแนวผ่านถ้าเกิดกลัวรู้สึกว่ากลัวมันจะหลังกลัวเราจะตีหลังลูกก็ขยับบอลมาขวานิดนึงเพิ่มเหล็กหนึ่งเบอร
1: ์
0: ตีฮาร์ปสวิงแบบผ่านเพราะถ้าเกิดลงลึกเกินไปมันจะมีแรงต้านเนาะจากหญ้ากับน้ำใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่งั้นมันก็จะจมลงไปครับเพราะว่ามันเขาเรียกมันไม่ได้ฟิกมันไม่ได้แพ็คตัวกันแน่นพอให้ไม้กอล์ฟมันกระเด้งล่ะมันจะกลายเป็นนุ่มยุ่ยจนไม้กอล์ฟมันลงไปฝังแทน
0: ถูกครับ
1: นะฮะยังไงก
0: ็แล้วอุปกรณ์อ่ะสเตต้องมีอะไรบ้างไหมครับ
1: อุปกรณ์นะครับช่วงนี้เหรอช่วงนี้แนะนำถ้าไม่คิดอะไรมากเอาไฮบริดเคาะๆไปไฮบริดแฟร์เวย์วูดเคาะๆไปครับจะได้ฝึกเล่นแบบลิงคอร์สก็ได้ไม่ต้องแบบว่าเล่นลูกลอยอะไรมากมายเอาให้พุ่งไปครับใช่
0: เพราะแล้วก็ถ้าช่วงนี้เชิญเลยครับ
1: เพราะว่าถ้าตีถึงกรีนอ่ะลูกลอยสูงตกกับมันอยู่แน่กรีนมันนุ่มรับอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงกรีนแล้วมันไปฝังตามแฟร์เวย์ฝังตามขอบฟรินช์อันนี้ก็จะลำบากหน่อย
0: แล้วส่วนของถุงมือเนาะคนมีมากกว่าหนึ่งข้าง
1: ถุงมือแนะนำผ้าเลยครับช่วงหน้าฝนไม่แนะนำหนังแนะนำผ้าหนังเทียมยังไม่แนะนำเท่าไหร่เลยแนะนำเป็นผ้าดีกว่าเพราะหนึ่งคือมันสบายกว่าตรงที่ว่ามันแฉะแล้วมันแห้งเร็วสองคือมันไม่อับใส่แล้วไม่อึดอัดแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังหรือหนังเทียมตอนนี้ดูแลรักษาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไอ้นั่นนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งนะครับ
0: ช่วงฝนตกเวลาผมไปออกรอบนะบังเอิญไม่ได้ชอบหรอกครับถ้าบังเอิญตีกอล์ฟแล้วฝนตกชอบสนามกอล์ฟที่มีเลนคัฟเวอร์

0: มให้แล้วก็มีผ้าขนหนูให้ครับในรถกอล์ฟอ่ะโอ้ชอบมากเลยจำเป็นต้องใช้สุด
1: ๆก็ใช่อย่าลืมเรื่องเรียนอย่าลืมเรื่องเรียนเกียร์ทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะครับสำหรับไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกนะสำหรับเวลาหน้าฝนผ่านไปนะฮะ
0: อืมใช่ประมาณนี้เลยครับ
1: คำถามต่อมานะครับเล่นกอล์ฟในหน้าฝนสามารถเล่นไปได้เลยหรือควรจะหยุดรอที่ซุ้มครับอันนี้ก็ต้องดูสภาพอากาศนะครับถ้าสภาพอากาศมันไม่ได้มีประจุไอออนในอากาศเยอะก็เล่นได้ถ้าฝนมันไม่ได้แรงมากจนแบบว่ามันหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบว่าฝนปล่อยๆแต่ข้างบนคลึ้มๆคลึ้มๆคลึ้มๆคลึ้มๆคลึ้มๆคลึ้มๆอย่างเงี้ยก็อย่าครับ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดฟ้าดูแล้วไม่มีอาการแบบคลึ้มๆเหมือนที่โมเตบอกไม่แรงอะไรเงี้ย ถ้าแคดดี้สู้คุณสู้เพื่อนร่วมกวนสู้ก็ไปครับมันจะมีบางเทปที่ฝนตกแต่ฟ้าเปิด
1: ใช่ใช่ใช่
0: เมฆขมุกขมัวมืดมาเลยเงี้ยแต่สนามเนี่ยยังไม่มีการส่งสัญญาณบอกว่าส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้หยุดก็คืออาจจะเป็นออนหรือบูลอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เพื่อให้หยุดแสดงว่ามีประจุไฟฟ้าค่อนข้างเยอะโอกาสเสี่ยงฟ้าผ่าค่อนข้างสูงถ้ามีแบบนั้นปุ๊บเขาจะส่งเสียงสัญญาณให้หยุดแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถหยุดเองได้นะครับใครจะตีให้กวนหลังผ่านไปก่อนเลยเอาเซฟดีกว่าครับเดี๋ยวนี้เราเห็นเนาะบางทีฟ้าใสๆฝนตกยังมีข่าวเลยฟ้าก็ยังผ่าได้เหมือนกัน
1: คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากถ้าเกิดเพื่อนร่วมกวนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตประกันกอล์ฟจะคุ้มครองไหมครับ
0: คุ้มครองนะครับผมว่าคุ้มครองนะ
1: อันนี้ต้องไปดูในเล่มประกันเขาว่าเขาระบุว่ายังไง
0: อันนี้ใช่อันนี้ต้องไปดูเงื่อนไข
1: ต้องไปดู
0: ที่สัญญา
1: ต้องไปดูเงื่อนไขที่สัญญาว่ายังไงแต่ถ้าเป็นประกันชีวิตปกติที่คุ้มครองเพื่อเสียชีวิตเท่าไหร่อันนั้นน่าจะจ่ายแล้วก็ของประกันสังคมน่าจะจ่ายทำศพกับเสียชีวิตปกติครับถ้าเกิดเขาอยู่มีประกันสังคมนะแล้วก็แล้วแต่เบนเนฟิตของบริษัทที่เขาทำงานไว้หรือถ้าไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นชื่อเรื่องนะเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยก็ลูกหลานก็รับมรดกต่อครับนะฮะประมาณนั้นแต่ถามว่าประกันกอล์ฟจะคุ้มครองไหมอันนี้ต้องไปดูในเล่มประกันว่าเป็นยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปขนาดนี้แล้วของเราอ่ะเวลาผมกับคุณมาจัดนี่ถามลึกขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ดีนะผมว่าสนุกดีมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เคยคุยกันด้วย
1: ใช่
0: ดูฟังฝังดี
1: ถามเรื่องประกันกอล์ฟกันแล้วเนี่ยอ่ะพี่ป้อม
0: แต่ว่ามีไว้ดีกว่าประกันกอล์ฟเนี่ย
1: ก็มีไว้ก็ดีครับสมัยก่อนผมยังมีนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะสมัยก่อนเคยทำกับค่ายหนึ่งเขาคุ้มครองถึงอุปกรณ์ด้วยนะถ้าอุปกรณ์พังหรืออะไรเงี้ยถ่ายระเบิดได้
0: แต่เบิดดีนะ
1: เบิดได้ไม่เยอะนะ
0: ตีในกอล์ฟแบบตีบางเงินโดนสปอร์ตไลท์โดนไฟของสนามเนี่ยประกันกอล์ฟเขาจ่ายให้นะ
1: อันนี้สมควรทำสำหรับพวกสายกลางคืนนะสมควรทำ
0: บางเรื่องไปโดนเลยเงี้ยใช่
1: เพราะบางคืนสติมีแต่ว่าสตังค์ไม่ค่อยเหลือกลางคืนผมสังเกตเพื่อนๆผมหลายคนไปก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้าง พี่ป้อมส่งมาสวัสดีครับโปเตโปคิว FM 99ปีนี้ใครจะยอมเป็นหัวหน้าทีมให้สีน้ำเงินครับ
0: ผมว่าน่าจะเซอร์ไพรส์อะครับเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบคร
1: ับ ผมไม่ทราบครับแต่มี
0: แนวเซอร์ไพรส์ทุกปีครับ
1: มีแนวโน้มจะเป็นพี่เทพไหม
0: ไม่น่าเพราะพี่เทพไม่ตีกอล์ฟ
1: เอาผอปัจจุบันมาสู้กับผออะไรทำนาน
0: ไม่แน่ต้องดูครับแต่ผมว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นต้องเป็นคนที่ทุกคนรู้จักทั้งในท่านผู้ฟัง99รวมไปถึงในแวดวงกีฬากอล์ฟ
1: ครับ
0: โปรเตสถามปรับแปะด้วยไหม
1: ถามแล้วเขาบอกว่ากำลังดราฟต์ตัวกันอยู
0: ่ถ้ากำลังดราฟต์ใช่ไหมยังไม่ได
1: ้กำลังดราฟต์ตัวกันอยู่กำลังดราฟต์ว่าแบบจะยังไงเพราะว่า
0: อาจจะเป็นพี่ปองกระพลอีกก็ได้นะครับ
1: เพราะว่าทีมสีแดงไงยังไงป๋าเขาอยู่อยู่แล้วแต่ทีมสีน้ำเงินน่ะไม่ครบเทอม
0: แต่ก็แชมป์มานะ
1: เราแชมป์สองเขาก็แชมป์สอง
0: โอ้โหปีนี้สำคัญมากๆเลยครับ
1: ชนกันแต่ไม่มีใครอยู่ครบเทอมอ่ะมีป๋าอยู่ครบเทอมสีแดงอยู่มา4ปี
0: เดี๋ยวมีแน่นอนครับรอสักครู่ครับพี่ป้อม
1: พี่ป้อมรอแป๊บนะครับขอเทคนิคการตีบนหญ้าฟูลอยๆลูกลอยครับตียังไงไม่ให้รอดลูกครับ
0: หนึ่งการตีลูกลอยใช่ครับทำได้หลายวิธีเช่นหนึ่งจดไม้ก็อย่ากดไม้ลงไปลึกจนถึงโคนหญ้าอันนี้คือหนึ่งสองเปลี่ยนตำแหน่งบอลครับลักษณะเนี่ยพอลูกมันลอยบนหญ้าครับลักษณะเดียวคล้ายๆกับปักลูกบนทีครับในพาสาม ลูกลอยๆครับจากตำแหน่งเดิมของลูกกอล์ฟเนี่ยของคุณเนี่ยให้รู้สึกขยับไปซ้ายนิดนึงเพื่อเปลี่ยนมุมเข้าปะทะจากมุมกดไม้เนี่ยเดินทางเป็นมุมกดลงอยู่แล้วถ้าลอดลูกอะแสดงว่าเป็นมุมกดมากอาจจะเป็นได้ทั้งตีค่อมเยอะก็เลยเป็นมุมกดฮิตดาวหรือตีอินไซด์เอาท์ก็ลอดลูกได้เช่นกันฉะนั้นเปลี่ยนตำแหน่งบอลจากเดิมนะครับจากเดิมไม่ว่าคุณจะใช้ไม้อะไรก็แล้วแต่ไปซ้ายนิดนึงครับแล้วจดอย่ากดไม้ลงผ่านไปได้แน่นอน
1: ครับเหมือนกันครับเน้นลูกวางไว้ซ้ายครับแล้วจดลอยนิดนึงก็ดีเพราะว่าถ้าจดแบบที่แบบพี่คิวบอกว่าจดจบลงไปจมลงไปในหญ้าเมื่อไหร่แล้วลูกขยับก็โดนปรับแต้มนะบอกกันก่อน
0: ลูกไหลลงไปจมหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอีกแต้มก็เสียนะครับยังไงจดลอยๆไว้แล้วผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดมันฟูมากจริงๆใช้พวกไฮบริดหรือแฟร์เวย์เคาะก็ได้ครับลดอาการต้านทานของหญ้าลงไปเยอะเหมือนกันleading edge มันไม่คมมันไม่ได้สอดลงไปข้างล่างมันเหมือนกับมันกดให้หญ้ามันแบออกไม่ได้ฟันลงไปที่โคนหญ้านะครับยังไงก็ลองดูแต่ถ้าบอกว่าเป็นระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยก็แบเวทเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสรอดมันก็จะสูงขึ้นต้องแม่นนิดนึง
0: ถ้าเกิดเป็นลูกช็อตเกมอะครับข้างกี20หลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่บนหญ้าฟูไงแล้วตีมันจะรอดลูกอะครับผมแนะนำนะเปลี่ยนตำแหน่งบอลก็ช่วยแล้วในระดับนึงเปลี่ยนวิถีการเดินทางของไม้ครับให้มันแบนให้มันแฟตอินไซด์ขึ้นกว่าเดิมครับตอนลงนะ มันก็คือการเปลี่ยนมุมเข้าปะทะถ้าเราตีคล่อมลงมาตีเฉือนเนี่ยมุมเข้าปะทะของไม้จะเป็นมุมกดลงพื้นแต่ถ้าเราตีกวาดเนี่ยฟิลเหมือนไดเวอร์แต่กวาดจากด้านหลังมันก็จะออกแนวกดน้อยลงหรือมันจะเสยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยตีเวทที่หน้าไม้จะเปิดเนี่ยออกไปได้ครับมันจะช้อนลูกพอดีเลย อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับสำหรับช็อตเกม
1: ครับประมาณนั้นเลยอ่ะคำถามต่อไปแล้วเดี๋ยวไปพักกันนะเขาถามว่าตีกอล์ฟในช่วงหน้าฝนรองเท้ากอล์ฟแบบสไปเกลสเอาไม่อยู่ต้องซื้อรองเท้าใหม่แบบที่เป็นสไปค์ไหมหรือไปซื้อของเมืองนอกที่เป็นแผ่นยางรัดรองเท้าแล้วมีสไปค์มาใส่ดี
0: อ๋อแผ่นยางคล้ายๆเหมือนซิลิโคนนะมันจะไว้ตรงพื้นเฉยๆเหมือนรถถังเอาไว้เองนะแล้วเพิ่มหนามโซ่พันเข้าไปประมาณนั้น
1: ใช่เหมือนใส่โซ่พันรองเท้าอย่างนั้น
0: ผมว่าแล้วแต่บุคคลนะจะสไปค์หรือสไปค์อ่ะอยู่ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับสวิงนะและการออกแรงแต่ละคน
1: ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยครับ
0: อย่างผมอะสไปค์เลยผมก็เอาตีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาเป็นสไปค์อะไรเงี้ยบางคนก็มองว่าสไปค์ก็ไม่อยู่เพราะว่าพอสไปค์แล้วสไปค์เลทมันจะมีจุดเกาะยึดเยอะกว่าแต่ถ้ามองดีๆสไปค์ก็ตัวปุ่มสไปค์อ่ะมันคมกว่ามันติดลงมาได้ลึกกว่าแล้วแต่มุมมองแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสไปค์เลทมันไม่อยู่ก็เราเปลี่ยนเป็นสไปค์ได้เลยครับ
1: โดยส่วน
0: ไม่ต้องถึงขั้นซื้อยางลองหรอกครับ
1: โดยส่วนตัวของผมสไปค์เลทรุ่นใหม่ๆก็อยู่นะ
0: ใช่
1: รุ่นใหม่ๆก็อยู่นะขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่สไปค์เลสแบบไหนมันจะมีตัวรองเท้าที่เป็นสไปค์เลสแบบสปอร์ตกับสไปค์เลสแบบที่เป็นแคชชัวถ้าสปอร์ตมันก็จะมีการดีไซน์ตัวริฟหรือตัวเกาะข้างล่างที่มากกว่าตัวแคชชัว
0: ถูก
1: ยังไงก็เลือกดูตรงนั้นก่อนถ้าสมมติเป็นตัวแคชชัวจะไปซื้อไอ้แผ่นตีนตะขาบก่อนที่ย่าเนาะแผ่นตีนตะขาบมาแปะอย่างนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าก็ดูราคาดีๆแล้วกันเพราะผมเห็นราคามันก็ยังแพงพอๆกับรองเท้าธรรมดาคู่หนึ่งเลยนะที่จะมาแปะน่าจะนั้นก็ลองดูครับลองดูอาจจะซื้อสไปค์เลส ถูกๆที่เป็นทรงสปอร์ตสักคู่หนึ่งมาใส่หน้าฝนก็โอเคครับถ้าเกิดไม่ชอบตัวที่เป็นสไปค์นะ
0: ใช่ใช่หรือ รองเท้าที่คุณใส่ไม่ว่าจะเป็นสไปหรือสไปเลสนะครับมันอาจจะสึกแล้วหรือเปล่าลองตรวจดูครับอาจจะถึงรอบที่ต้องซื้อใหม่แล้วพอดีก็ได
1: ้แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าเอาตะปูต่อจากข้างในรองเท้าออกมางั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับ
0: คงไม่มีใครทำแบบโปเต
1: ้สมัยก่อนเคยเห็นยืนไม่อยู่นะอย่าตอกตะปูจากข้างในออกมาเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเต้วิทยาคังดินนะครับแล้วก็พี่คิวพงศกรชัยกุลโปรคิวพงศกรชัยกุลมาทางในสายนะครับผม
0: ครับผม
1: ตอบคำถามต่อครับพี่คิว
0: ครับ
1: ไฮบริดกับเหล็กยาวหน้าฝนถ้าเราเป็นคนตีไฮบริดไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้ไฮบริดไหมครับ
0: ถ้าตีแฟร์เวย์ไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน
1: ไม่เหล็กยาวแต่หน้าฝนอ่ะ
0: เอาดีครับก็จะง่ายกว่าอย่างที่โปรเตแนะนำไปในช่วงแรกอ่ะใช่ไหมครับว่า
1: แต่
0: ด้วยไฮบริดแล้วโซถ่ายค่อนข้างกว้างใหญ่กว่า
1: เขาเขียนมาบอกว่าไฮบริดกับเหล็กยาวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นไฮบริดจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมในหน้าฝนเพราะเขาตีไฮบริดไม่ได้แต่เขาตีเหล็กยาวได
0: ้โอ้ถามว่าจำเป็นไหมเหรอครับ
1: มุมผมว่าไม่จำเป็น
0: ก็ผมว่าไม่จำเป็นอ่ะถ้ามันต้องเสียเวลาซ้อมแล้วทำสกอร์ลดลงเหล็กก็ตีกันได้ครับเหล็กก็ตีกันได้แต่ต้องฝึกเหล็กเยอะหน่อยให้แม่นบอลขึ้นแต่ระหว่างนี้ก็ซ้อมไฮบริดไปด้วยก็ดีนะครับ
1: ก็ถ้าไปซกนั้นก็ไปเลือกเหล็กยาวที่หนาหน่อยครับเอางี้ดีกว่าเออ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: เลือกเหล็กยาวที่หนาหน่อยครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นไฮบริด 100% ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นเหล็กยาวที่หนาหน่อยกว่าเดิมถ้าสมมุติว่าพี่เดิมใช้เหล็กยาวมันบางนะแต่ถ้าบอกเหล็กยาวมันหนาอยู่ระดับนึงแล้วก็เล่นไปเถอะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นไฮบริดหรอก
0: ถูกเห็นด้วยครับ
1: แค่เล่นผ่านหน่อยอย่าไปแบบว่าพยายามกดเกิดอะไรมันเยอะนะครับในช่วงหน้าฝนนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ต่อมาครับพี่ป้อมครับถ้าฝนจะตกต่อให้ฟ้าเปิดแต่ถ้ามีเสียงหึ่มๆมาผมก็ไม่กล้าเล่นนะครับไม่ได้กลัวเบียดครับไม่ได้กลัวเปียกนะครับแต่ว่าผมสาบานไว้เยอะประกันไม่จ่ายแน่นอนแห่ๆแต่พี่ป้อม
0: ผมเชื่อเลยพี่ป้อมต้องพาเพื่อนๆที่เข้าซุ้มหลบด้วยนะครับน่าจะยกกลัวหรือเปล่าครับขออภัยครับพี่แซวเล่น
1: มาขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: ทาง YouTube นะครับพี่ละป้าบอกครับสวัสดีครับโปรทั้งสองสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ละป้าเห็นทรงผมของโปรเตยแล้วผมมีความสุขฮะทำไมอ่ะผมมีความสุขยังไง
0: ผมดูชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาไงครับ
1: นี่จะไปตัดอยู่เนี่ย แต่ว่ามันฝนช่วงนี้ฝนตกอยู่ช่วงนี้ฝนมันตกอยู่ก็เลยเอาไว้กันฝนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปตัดแล้วเนี่ย
0: ไปตัดสักหน่อยตัดสัก

0: ไม่
1: คำถามต่อมาทาง SMS นะครับ
0: ครับ
1: เล่นเหล็ก ยาวเท่ากันมา2ปีกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนไปเป็นเหล็กแบบปกติที่ยาวไม่เท่ากันขอคำแนะนำด้วยครับ
0: ปกติ
1: มันมีปัญหาอะไรครับที่ยาวเท่ากันมา2ปีแล้วเล่นไม่โอเคเนี่ยถึงอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเหล็กที่มันยาวไหมเหล็กปกติอันนี้ก่อนเพราะว่า
0: ผมว่าสมมติผมเป็นคุณพี่ท่านนี
1: ้
0: แม่ผมมีปัญหา2เรื่องครับ1เบื่อครับ2เหล็กตีแล้วระยะมันค่อนข้างทับกันครับ
1: ถ้าเหล็กตี
0: ระยะมันใกล้กันเกินไปไม่ค่อยต่างครับ
1: ถ้าเหล็กวันเล้งตีระยะทับกันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวเหล็กแล้วล่ะเพราะว่าตัวเหล็กองศามันห่างกันแทบจะเบอร์ละ5เลยนะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างละแล้วก็ถามว่ามันเบื่อไหมก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะจดในตำแหน่งเดิมเกือบตลอดเพราะขนาดพิชชิ่งหรือตัวล็อบเวจบางทีเขายังให้จดตำแหน่งเดิมเลยตำแหน่งเหล็ก8เหล็ก7เลยเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเพราะแต่พอเปลี่ยนมาต้องทำความเข้าใจอย่างนึงว่าเหล็กที่เป็นวันเล้งส่วนใหญ่เขาจะทำสวิงเวทใกล้ๆกันทุกอัน
0: ครับ
1: เช่นเหล็กยาวจนถึงเหล็กกลางอาจจะ D3 เหล็กตั้งแต่พิชชิ่งลงมาอาจจะ4อย่างเงี้ยครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวของเหล็กที่มันยาวไม่เท่ากันเหล็กปกติแล้วเนี่ยฟีลลิ่งมันจะต่างกันเลยนะบอกก่อนเพราะการสั้นการยาวมันจะมีเรื่องของไอ้ตัวการดีดของหัวการดีดของชนิดก้านที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นวันเล้งส่วนใหญ่ก้านที่เขาทำมาเขาจะทำให้ก้านมีจุดดีดที่เป็นจุดเดียวเสมอแต่อันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นอีกตัวหนึ่งปุ๊บแต่ละอันมันจะมีจุดดีดที่มุฟขึ้นมุฟลงนิดนึงถ้าคุณเป็นคนที่สามารถเซนส์ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งลูกจะเปลี่ยนเด็กยาวก็จะมาทางซ้ายหน่อยเหล็กสั้นก็จะไปทางขวาหน่อยลองดูลองค่อยๆปรับดูแต่ข้อดีของมันคือคุณจะสามารถซอยอุปกรณ์ได้เยอะขึ้น1 2คือคุณจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของวันเพลนสวิงมากเพราะว่าถ้าเป็นก้านเหล็กที่มันยาวเท่ากันเนี่ยมันจะบังคับให้ตีแบบทรงเดียวกับไอ้ทรงเดียวกับไบรซันเดชัมโบวันเพลนสวิงเป็นหลักนะครับแต่คราวนี้คือมันก็จะเล่นได้เยอะขึ้นโอกาสก็จะเล่นได้เยอะขึ้นปรับตัดนู่นตัดนี่อะไรได้เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ลองเปลี่ยนดูนะสำหรับผมไม่ได้เชียร์ให้เปลี่ยนเร็วๆนี้หรืออะไรก็ตามเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมารอเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากลองจริงๆลองไปเล่นมือ2ดูก่อนครับนะครับชุด1ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพี่คิวมีคำแนะนำไหม
0: ก็นี่เลยครับคำแนะนำเดียวกับโปรเตนเลยครับ
1: ฮะ
0: เห็นด้วยครับ
1: นะครับยังไงก็ลองดูนะลองดูนะครับพี่ละป้าบอกว่าโปรคิวโปรเตครับทำไมไม้ที่ยาวกว่าตียากกว่าไม้สั้นครับขอทิกสำหรับมือใหม่เพราะมือหลายท่านได้ยินคำนี้บ่อย
0: หนึ่งนะครับความยากมันมียากทั้งสองแบบหนึ่งไม้ยิ่งยาวก็ยิ่งตียากถูกต้องไหมครับการโค่นชนหรือบังคับเนี่ยให้เป็นดั่งใจเราเนี่ยก็จะยากขึ้น2ด้วยองศาของไม้ครับยิ่งชันแกยิ่งเปิดสมมติเหล็ก5ใช่ไหมครับตอนปะทะเปิดขวาเปิดไปทางขวา2องศากับพิชชิ่งเปิดไปทางขวา2องศาลูกของไม้ที่ชันเนี่ยอย่างเหล็ก5จะเลี้ยวเยอะกว่าน ะครับส่วนของพิชชิ่งเนี่ยที่เปิด2เนี่ยก็จะกลายเป็นโด่งขึ้นฟ้าแทนเพราะฉะนั้นความยากครับมันก็เลยกลายเป็น2เงื่อนไขทั้งไม้ยาวด้วยทั้งองศาชันด้วยขึ้นอยู่กับการซ้อมครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานสวิงจะถูกต้องหรือไม่อาจจะไม่ต้องถูกเป๊ะมากอะไรเงี้ยแต่ตอนลงขอให้ลงเข้าบอลแล้วทำซ้ำๆได้อะไรแบบนี้ต้องซ้อมเยอะนิดนึง
1: ครับสำหรับผมจะบอกว่า1คือสิ่งที่ทำให้มันตียากเพราะว่าไม้ที่ยาวครับบาลานซ์ไม้มันจะไปลงหัวเยอะแล้วการคอนโทรลของหัวกับมือมันจะไม่ได้เป็นทางเดียวกันเพราะเหล็กก้านสั้นมันตัว bending point มันทำงานน้อยเช่นเราตีเวท60อย่างเงี้ยครับก็ตีไดรเวอร์เนาะมือกับหัวไม้อะระยะห่างมันน้อยการคอนโทรลมันจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: แต่ยิ่งมือมันยาวยิ่งไม่ใช่มือยาวยิ่งก้านไม้มันยาวไปเท่าไหร่น้ำหนักมันลงหัวมากเท่าไหร่เวลาที่คอนโทรลมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงดีเลย์ที่เยอะขึ้นมันก็เลยทำให้แบบตีแล้วไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็บางทีบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องวงสวิงกอล์ฟจะมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปด้านข้างเพื่อถ่ายน้ำหนักการหมุนการอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีทำให้ไม่สามารถนำไม้กลับเข้ามาตำแหน่งที่ควรจะอิมแพคลูกได้มันก็เลยดูยากหน่อยแล้วก็ระยะห่างการยืนอีกพอระยะห่างการยืนปุ๊บสายตามุมสายตาในการที่เคยก้มจ้องมันได้บางทีก็ก้มจ้องไม่ไหวอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็วิธีฝึกซ้อมให้ง่ายครับ ไม้ไหนที่คุณตีไม่ได้อย่างว่าแต่เหล็กยาวเลยเหล็กกลางอะไรแบบนี้ก็เหมือนกันซ้อมตั้งบนทีก่อนครับไปสนามไรเอาลูกตีบนทีก่อนหาฟีลลิ่งเข้าปะทะนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเข้าปะทะโดนดีอ่ะสิ่งที่เราทำเรารู้สึกมั่นใจเราเชื่อมั่นกับมันแต่ถ้าเกิดเราตีวางกับพื้นแล้วตีไม่ได้ทีคุณอาจจะมีวิธีว่าเดี๋ยวใช้วิธีในการตีสองลูกปักๆไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วบางทีเนี่ยวิธีอาจจะถูกแต่ต้องใช้จำนวนบอลหน่อยนะครับจำนวนบอลที่โดนดีเพราะฉะนั้นซ้อมบนทีจะช่วยให้เราตีเป็นได้ไวขึ้น
1: ครับถ้างั้นมือใหม่ถ้าหัดทุกไม้มีความยาวเท่ากันจะดีกว่าไหมถ้าเป็นในช่วง5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาผลวิเคราะห์ออกมาว่าดีกว่าครับแต่พอเมื่อเล่นเป็นแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องระยะเล็กน้อยมีปัญหาเรื่องระยะเล็กน้อยเพราะว่าเขาก็ต้องการเขาเรียกอะไรนะพี่ซิงบอกว่ามันความยาวของไม้มันเหมือนเกียร์รถอะครับความยาวไม้เปลี่ยนระยะมันก็เปลี่ยนด้วยตัวของอุปกรณ์มันอยู่แล้ว แต่คราวนี้พอมาเป็นก้านเท่ากันคุณเหมือนคุณขับรถปกติที่เมื่อความเร็วรอบถึงคุณเปลี่ยนเกียร์ขับเร็วรอบหนึ่งมันเปลี่ยนเกียร์แต่คราวนี้พอคุณเป็นขับรถไฟฟ้ามันวิ่งเกียร์เดียวตลอดแต่มันเพิ่มความเร็วของมอเตอร์มากขึ้นหมายความว่าถ้าเราจะตีให้มันไกลขึ้นเราก็ต้องเพิ่มความไอ้นั่นของสวิงเราไปด้วยมันก็จะส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวนักกีฬามากกว่าครับแล้วอย่าลืมว่าตัววันเล้งทำออกมาเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการอิมแพคแต่สิ่งที่คุณแลกมากับการที่ลดความผิดพลาดในการอิมแพคคือโอกาสที่จะสร้างความเร็วด้วยตัวของไม้เองคุณจะต้องมาสร้างความเร็วจากตัวสวิงของคุณเองนั่นนะครับคือข้อที่เป็นข้อเสียของไม้วันเล้งครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่มีสปีดน้อยมันในไม้ยาวก็อาจจะตีระยะไม่ต่างกันถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้อเสีย
1: ใช่อาจจะตีระยะไม่ต่างกันหรืออาจจะตีได้ไม่ได้แบบว่าในความสูงบอลที่ควรจะสูงอ่ะนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็
0: นี่คือข้อควรระวัง
1: ใช่แล้วก็เวลาคุณมาตีกลับมาตีไม้ปกติคุณต้องใช้เวลาปรับประมาณนิดนึงนะฮะแล้วเหล็กที่ยาวทุกกันเท่าเหล็กที่ทุกอันยาวเท่ากันเนี่ยจะต้องวางตำแหน่งบอลเหมือนกันหมดไหมใช่ครับตามตำราเขาบอกว่าจะให้วางตำแหน่งเดียวกันเท่ากันหมดแต่ว่าจริงๆก็จากที่เคยเห็นคนใช้มาเขาก็จะวางทุกอันจนถึงเหล็ก9อยู่ในตำแหน่งของเหล็ก7แล้วพอเป็นพิชชิ่งหรือเป็นเวดจ์เขาก็จะวางมาตรงกลางหรือขวาหน่อย
0: ครับ
1: แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับนะฮะพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าถ้าแบบนี้เราจับโชคเหล็กยาวให้สั้นลงมันจะตีขึ้นง่ายขึ้นไหมครับบอกง่ายขึ้นครับ
0: ใช่ง่ายขึ้นครับ
1: ง่ายขึ้นครับสังเกตคนที่จับโชคไม้อย่างลิเดียโคหรือแอนโทนีคิมก็จะตีแม่นบอลมากขึ้นแต่ว่าแค่เขาต้องทำยาวเพราะว่าต้องการสวิงเวทประมาณนี้ต้องการบาลานซ์ไม้ประมาณนี้ด้วยความที่มันเพิ่มที่หัวไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องทำความยาวให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ำหนักไปลงหัวด้วยธรรมชาติของไม้ครับนั้นส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: คำถาม SMS ต่อมาถ้าพี่คิวเลือกไปออกรอบได้ในหน้าฝนพี่คิวจะเลือกใช้ไม้ที่ทำจากคาร์บอนหรือใช้ไม้ที่ทำจากโลหะครับ
0: คาร์บอนนะครับ
1: เขาถามนี้เขาถามว่าถ้าไปออกรอบหน้าฝนโปคิวจะเลือกใช้ไม้ที่ทำจากคาร์บอนหรือทำจากโลหะครับ
0: โอ้อันนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนในเรื่องนี้เลยครับเรียนตามตรงครับ เพิ่มไม้จากคาร์บอนนี่คือลักษณะไหนโมเดลครับ
1: คือ
0: ทำไม่ออกเลย
1: ไม้ที่เป็นคาร์บอนตอนนี้ที่มาก็จะเป็นพวกแบบที่เราเห็นกันนะที่เป็นหัวคาร์บอนอ่ะแบบที่คุณใช้อยู่ของคาร์บอนหน้าคาร์บอนไกลอันนึงที่เป็น
0: หน้าคาร์บอนผมนึกไปถึงหัวใบเหล็กเลย
1: ไม่ผมว่าเอาแค่ไดเวอร์ก่อนแล้วกันไดเวอร์
0: คาร์บอนเพราะว่าผมใช้คาร์บอนอยู่แล้วด้วยครับ
1: เห็นไหมผมว่าคำถามเขาประมาณว่าแบบว่าถ้าไปออกรอบในช่วงเวลาฝนตกอ่ะเล่นไม้คาร์บอนกับโลหะโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าไหนมากกว่ากัน
0: ใช่ถ้าอย่างงั้นก็ต้องเป็นโลหะ
1: โดนฟ้าผ่าได้ง่ายกว่าครับแต่คาร์บอนปัจจุบันก็ยังโดนฟ้าผ่าอยู่นะเพราะว่าไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นโลหะมันก็มีนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ใช่แบบ
0: ก็มีอยู่แล้ว
1: มันไม่ใช่แบบเพียวคาร์บอนเหมือนสมัยก่อนมีเพียวคาร์บอนอยู่ตัวนึงมั้งคาราเวซีโฟอ่ะน่าจะเป็นคาร์บอนทั้งหัวเลยมั้งนะผมจำไม่ผิดแต่ตอนนั้นมันผิดกฎไงเพราะมันตีไกลเกินเขาก็เลยยกเลิกการผลิตไปมันชื่อรุ่นว่า C4
0: โ
1: บราณแล้วโบราณแล้ว
0: มาก
1: ใช่มันจะเป็นหัวดำๆเลยมันเป็นต้นตระกูลของตระกูลหัวไดเวอร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นคาร์บอนมันจะมีโซข้างล่างที่เป็นโลหะแต่ข้างบนตั้งแต่หน้าไม้จนถึงคราวทั้งหมดมันจะเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ไม่มีแค่โซข้างล่างเห็นไหมมันก็ยังมีส่วนที่เป็นโซข้างล่างเพื่อทำให้มันอยู่ตัวครับยังไงโอกาสที่โดนฟ้าผ่ามีอยู่แล้วครับสำหรับการเล่นกอล์ฟนะฮะมันไม่ได้ผ่าจากโลหะอย่างเดียวนะมันผ่าจากการที่คุณยกไม้ด้วยเพราะคุณยกไม้มันก็เหมือนกับสายล่อฟ้าที่มันสูงขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: ยังไงโอกาสเรียกฟ้าเรียกฝนมีแน่นอนครับคำถามต่อมาน่าจะคำถามสุดท้ายแล้วล่ะไม่ยังไม่มีรีเฟซแล้วยังไม่เข้ามา
0: ครับ
1: วิธีการตีกอล์ฟในหน้าฝนให้ปลอดภัยที่สุดคือการตีกอล์ฟในซิมูเลเตอร์ใช่ไหมครับอี
0: ถามว่าใช่ไหมก็ถูกนะครับก็ปลอดภัยครับ
1: ก็ใช่อ่ะก็ไม่เถียงปลอดภัยเราแต่ว่าก็ถ้าฟ้าแรงๆก็ระวังคอมที่บ้านไว้ด้วยนะครับ
0: ก็ใช้เวลาน้อยกว่าไอ้18หลุมแต่ว่าฟิลความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกัน
1: เหมือนเล่นเกมมากกว่า
0: ใช่แต่ว่าแต่ข้อดีผมมองว่าอย่างนี้นะหลังจากตัวช่วงนี้ผมตีในห้องซิมออกรอบห้องซิมบ่อยจะได้สุดการสมมติเราตีตามแนวผมใช่ไหมเครื่องก็จะตั้งขนาดกับแนวผมแล้วก็จ
1: อ
0: ถ้าเราตีตรงจริงครับเราต่อให้เราเล็งไปทางไหนอะบอลมันก็ต้องตรงเหมือนกันเช่นเดียวกันครับเราอาจต้องรีเลทภาพว่าสมมติเราไปออกรอบนะครับเรายืนตรงเนี้ยคิดว่าเรายืนอยู่ตรงผมจากที่ยืนบนหญ้านะครับมีจินตนาการว่ายืนอยู่บนผมแล้วตีออกไปสนใจแค่วิธียืนกับเล็งเนี่ยให้เหมือนอยู่ในตอนอยู่ห้องซิ
1: ม
0: แต่บอลมันก็จะตรงได้เหมือนกันเหมือนที่แอนโทนีคิมเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาซ้อมแต่เป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยสังเกตไดวอนไหมครับยาวเป็นแถบเลยตีบอลสไตล์ให้ตรงเพราะตีตรงเมื่อไหร่ปุ๊บคุณเล็งทางไหนแล้วถ้าเล็งตรงเนี่ยมันก็ตรงได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ระวังฟ้าลงและลงคอมไว้ด้วยนะ
0: ม
1: ีสายจาวหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเล่นพวกนี้ในช่วงหน้าฝนแล้วพายุมาไงครับก็ระวังเรื่องลงกราวลงอินเทอร์เน็ตไว้หน่อยนะครับ
0: แต่เขามีนี่ไอตัว UPS อะไรที่อย่างอ่ะ
1: UPS US ใช่ตัวกันไฟไอตัวกันไฟกระชาก
0: กันกระชากใช่
1: แต่ถ้าคนที่ไม่มีก็ระวังไว้หน่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะน่าจะไม่มีคำถามอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวรีเฟรชอีกรอบนึงรบกวนโปรคิวเลือกพี่โอมาติวใหม่เลยนะครับตีกอล์ฟยังไงผมไล่ทันอยู่แล้วจากพี่ป้อมอีก
0: พี่ป้อมกับพี่โอเขาไม่ค่อยซ้อมอ่ะ
1: ส่วนตัว
0: ไม่ค่อยซ้อมเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วกันครับ
1: ส่วนตัว
0: แล้วพี่โอบอกว่าพี่ป้อมอ่ะชวนแต่ออกรอบอย่างเดียวเลย
1: อันนี้ส่วนตัวนะเนี่ย
0: เราเล่นนะพี่โอไม่ได้บอกนะครับ
1: อันนี้ส่วนตัวนะเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเนี่ย
0: ส่วนตัว
1: ไหนดูซิต่อจากพี่ป้อมมาอีกหนึ่งคำถามน่าจะทันเวลาอยู่นะเขาถามว่าการขับรถในสนามกอล์ฟควรขับลักษณะอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายในการตีในกอล์ฟครับ
0: 1ขับตามถนนฝั่งของเราแล้วก่อน2พยายามอย่าแซงหน้า คนที่กำลังจะตีหรือเพิ่งรีบไปอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงเราต้องดูฝั่งด้านข้างด้วยสมมติว่าสมมติว่ารถที่เราวิ่งไปเนี่ยหลุมของเราอะมันอยู่ตรงกลางระหว่างอีกหลุมนึงอาจจะต้องคอยดูด้านขวาด้วยอีกฝั่งนึงด้วยดูสองทาง
1: ครับ
0: นี่คือความอันตราย
1: คำแนะนำจากผมนะครับอย่าดื่มและอย่าดื่มเยอะและอย่าชวนแคดดี้ดื่มครับเพราะไม่คนใดคนหนึ่งในนายกอล์ฟก็ต้องเป็นคุณหรือแคดดี้ที่ขับรถถ้าคุณเมาทั้งคู่สิ่งที่พี่คิวพูดมาเมื่อกี้มันจะไม่อยู่ในหัวคุณแล้วคุณจะขับไปเรื่อยเปื่อยทันทีถูกไหมพี่คิว
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นดื่มหรืออะไรพอสนุกไม่ผิดแต่ถ้าคุณดื่มจนคุณไม่รู้ว่าคุณเล่นอยู่กวนไหนแล้วคุณขับไปเรื่อยไม่เห็นลูกของตัวเองแล้วจนที่มีข่าวว่าขับลงบ่อน้ำนะพี่เนาะก็ยังไงก็อันตรายครับการขับรถกอล์ฟในสนามกอล์ฟนอกจากขับบนคาร์ทพาร์ทแล้วเขาก็จะมีแปะในตัวรถกอล์ฟว่าวันนี้สามารถลงในสนามได้หรือไม่แล้วก็ถ้าฝนตกลงสนามไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็อย่างที่พี่คิวบอกว่าเราเวลาเราขับรถกอล์ฟอ่ะเราจะอยู่ในลานยิงของลูกกอล์ฟเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ข้างหลังคนตีเราจะปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อเขาตีไปแล้วค่อยขับออกไป
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เวลาขับก็ดูทางเหมือนเดิมครับมันไม่ได้มีกฎอะไรที่มันเป็นกฎตายตัวหรือเป็นอะไรที่มันน่ากลัวเนาะสำหรับการขับรถกอล์ฟ
0: ถูกแค่ต้องคอยระวังลูกกอล์ฟที่เกิดขึ้นนี่แหละครับความเสี่ยง
1: นั่นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เวลาขับดูข้างหน้าด้วยไม่ใช่ดูอย่างอื่นอยู่แล้วข้างหน้ารถกอล์ฟคันหน้าเบรกแล้วตัวเองไปชนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเขามีนะผมขับรถกอล์ฟแล้วผมจอดกำลังจะลงไปเล่นลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยเขามาจากข้างหลังเขาไม่ดูเขาชนผมก็มีอันนี้ก็ระวังด้วยครับเป็นเรื่องขับรถปกติเลย
0: ครับ
1: นะฮะคำถามจากพี่ป้อมอีกแล้วพี่ว่าส่งผู้รองครับโปรคิวโปรเตพอจะทราบไหมครับว่านอกจากสนามที่มีการจัดแข่งขันประจำมีสนามไหนบ้างที่มีเครื่องวัดประจุไฟฟ้าและระบบเตือนที่ได้มาตรฐานของคุณครับ
0: เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมีแล้วอย่างเลกาซี่ก็มีใหม่ละเหมือนซื้อใหม่ละ
1: ตาม
0: วินมิวทุกที่นะผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกที่สนามใหม่ครับพี่ป้อมครับแต่ถ้าถามระบุเลยอันนี้แอบยาก
1: ตามกฎระเบียบของสมาคมสนามกอล์ฟมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่เคยอ่านอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะที่เคยอ่านตอนวิชาออกแบบสนามเขาบอกว่าต้องมีอย่างน้อย1เครื่องเอาไว้วัดประจุไฟฟ้าในอากาศแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้1เครื่องที่เขาพูดนั่นคือมันอัปเดตหรือไม่อัปเดตยังไงนะแต่โดยปกติสนามกอล์ฟจะต้องอยู่ในระเบียบอยู่แล้วว่าต้องมี1เครื่อง
0: เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่โปรเตครับสามารถในระยะไกลอ่ะแล้วจะกี่กิโลเนี้ยมันจะแจ้งเตือนในแอปก่อนเลยแล้วให้เราเตรียมตัวที่สนามเลยไม่ต้องเห็นว่ามันคึมมาก่อนเลยแต่ถ้าเจอสนามไหนยังไม่มีอยากเปลี่ยนท่าทางผมได้นะครับผมรู้จักกับคนไทยที่เป็นเจ้าของอยู่ครับจะให้คุยกันได้
1: ครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันต้องรอคึมก่อนเนาะแล้วมันถึงจะเครื่องมันถึงจะจับติด
0: ใช่อันนี้รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลย
1: แล้วระบบแจ้งเตือนก็จะมีเป็นที่พี่คิวบอกเป็นเสียงออดเป็นหมอเป็นอะไรเนาะ
0: ใช่
1: แต่
0: แอปพลิเคชันเลยตอนนี
1: ้แต่ยุคผมทันที่เป็นยุคเอาปืนยิงนกยิงขึ้นฟ้าทำได้แล้วนะที่มันเหมือนปืนลูกซองอะไรยิงตุ้มแล้วก็บอกว่าฝนตกก็พายุมาอะไรไม่ได้
0: ใช่
1: จะใช้อยู่2เหตุการณ์คือช็อตกัน
0: ใช่ช็อตกันใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็อันนี้นะครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับบอกพี่นัทสอนบอกสวัสดีครับพี่คิวองค์กรที่ควบคุมสนามกอล์ฟในประเทศไทยควรออกกฎให้สนามกอล์ฟมีเครื่องบวชประจุไฟฟ้าทุกสนามครับนำไปใช้ได้จริงปฏิบัติอย่างจริงโดยเฉพาะกวนที่ไม่ยอมเลิกในกรณีที่ฝนตกสำหรับพี่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ
0: ต้องบอกว่าส่วนมากมีครับอยู่ที่ว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนก็มีกว่าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องกฎหมายด้วยมั้งครับหนึ่งสักอย่าง
1: ครับโอเคครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณพี่คิวมากนะครับขอบคุณทุกคำถามและทุก SMS เลยนะฮะวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา10

0: กล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดคาเลตนอดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน2ประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวในส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวการเลื่อนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้เดือนกันยายน2569ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนจะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้รัฐมนตรีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่เป็นผลการดำเนินการพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่บุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินกล่าวต่อไปว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางอาญาแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าตรงไปตามคันลองใครชอบทำรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลเร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเสียศักดิ์ย้ำให้รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของหลุนโซโล่อย่างเป็นทางการจากจอร์เจียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะน้องเดินทางไปหลายประเทศขณะนี้กระทรวงต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่จอร์เจียอยู่โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีและประสานทางการจอร์เจียเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นต้องรอผลจากทางการจอร์เจียสรุปอย่างเป็นทางการและรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของเราส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าเมื่อการสอบสวนเรียบร้อยจะมีการดำเนินการนำร่างกลับมาแต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางญาติด้วยหลายอย่างต้องรับฟังความคิดเห็นทางญาติเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการตามหานายบวรทัตล่าช้าไปหรือไม่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าทันทีที่ทราบว่ามีการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อเราได้รีบประสานไปยังจอร์เจียสำหรับการที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะตัดประเด็นนี้ออกไปหรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่ายังไม่อยากสรุปอะไรรอฟังผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะดีกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟีฟ่าสั่งสอบทีมชาติอาร์เจนตินากรณีชูป้ายเจ้าของเกาะฟอกแลนด์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าสั่งให้ดำเนินการสอบสวนสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาและนักเตะของทีมชาติอาร์เจนตินาจากกรณีก่อเหตุตะลุมบอลหลังศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศและการเดินถือป้ายแสดงความเป็นเจ้าของหมู่เกาะฟอกแลนด์หลังจบเกมรอบรองชนะเลิศกับอังกฤษแล้วโดยคณะกรรมการด้านวินัยของฟีฟ่าเดินหน้าสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยกับ3นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาได้แก่เลียนโดรปาเรเดสในข้อหาทำร้ายร่างกายนาอวนโมลิน่าในข้อหาเดียวกันและโค้ชอย่างโรเบโตอายาล่าในข้อหาเดียวกันหลังปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายนักเตะสเปนหลังจบเกมฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศขณะที่สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็โดนสอบในข้อหาใช้การแข่งขันกีฬาเพื่อการแสดงออกในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่

0: จอห์นนี่โลเซโซและนิโคลัสโอตาเมนดีถือป้ายผ้าที่มีข้อความว่าหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่สโมสรเกษตรศาสตร์ FC เปิดตัวรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกปีกมากประสบการณ์ดีกรีอดีตทีมชาติไทยเข้ามาร่วมทีมสู้ศึกไทยลีก2ซีซั่น2026ถึง2027อย่างเป็นทางการโดยเจ้าพรินซ์วัย34ปีหมดสัญญากับทรูแบงคอกยูไนเต็ดหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวผ่านเวทีไทยลีกมาแล้วถึง234นัดทำได้22ประตูกับ26แอสซิสต์ตลอดการค้าแข้งก่อนที่ล่าสุดจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพนาคามรกตในฤดูกาล2026ถึง2027
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งกิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับทุกช่องทางนะฮะสำหรับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็ยังเป็นวันหยุดต่อเนื่องทางราชการนะฮะหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจก็ปิดนะครับในส่วนของเอกชนก็ยังคงทำงานกันอยู่นะฮะก็ใครที่ทำงานก็สู้ๆกันต่อไปนะครับอ่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ทำงานไหมฮะ
5: ง่วง
4: ครับ
5: ฮะก็ประเทศไทยยังทำงานอยู่
4: อ๋อมหาลัยไม่เด็กไม่มีใครไปเรียนเลยเหรอฮะหรือเรียนออนไลน์กันฮะ
5: จุดไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดมันช่วง
4: อย่าง
5: น
4: ี้ก็
5: หยุดยาวอย่างนี้ต่อให้สอนก็อาจจะมีเด็กกลับมาสักห้าคนเด็กโดยเฉพาะเกษตรอยู่ต่างจังหวัดเยอะครับต้องกลับบ้านกลับช่องนะฮะ
4: อ๋อฮะก็เมื่อวานนี้อัปเดตเด็กมหาลัยเอ้ยไม่ใช่เด็กมัธยมปลายเขาก็ไม่ปิดนะแต่เขาเรียนออนไลน์กันครับ
5: เดี๋ยวผมขอ15วิ
4: ไป
5: ครูฟังก่อน
4: ได้ฮะไปอัปเดตทั่วไทยกันหน่อยนะครับวันนี้นี่ช่วงเช้าในกำลังแห่ขับเทียนพรรษาเลยนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับใครอยู่แถวนั้นก็ฝากไปเที่ยวด้วยแล้วก็ที่อื่นของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับปราสาทโบราณวัดวาอารามเนี่ยก็มีไลน์อัพด้วยนะฮะก็ถ้าใครเดินทางไปที่ไหนนะครับในช่วงกลางวันก็เที่ยวตามปกติช่วงโพเพเย็นๆเนี่ยเขาก็มีประดับประดาไฟนะก็ถ้าไปแถวๆที่บุรีรัมย์นะครับที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะปราสาทเมืองต่ำก็มีไลท์อัพนะครับก็เดินทางแวะไปเยี่ยมกันได้นะครับไปเที่ยวกันนะฮะอ่ะในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมอันนี้อัปเดตกันบ้างนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง25กรกฎาคม2569นะครับรวมทั้งหมดนี่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 17,942,931 คนนะครับลดลงจากปีแล้ว 3.13% นะฮะโดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกเป็น อันดับ1เป็นจีนเหมือนเดิมนะครับ2ล้าน9นะฮะอันดับ2เป็นมาเลเซียตามมาห่างๆประมาณสัก 500,000 นิดๆนะ 600,000 หน่อยๆมาเลเซีย2ล้าน 314,000 นะครับอินเดียนะฮะอยู่ที่1ล้าน 300,000 ที่4เป็นรัสเซีย1ล้าน 80,000 แล้วก็อันดับ5เป็นเกาหลีใต้ 650,000 ครับโดยที่มีปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะไกลนะท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเนื่องจากปิดพักเรียนฤดูร้อนในจีนเกาหลีแล้วก็มีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินนะครับในเส้นทางเชียงไฮ้นะครับแหมนะฮะบินตรงมาที่ภูเก็ตด้วยนะครับในกลุ่มของตลาดระยะไกลนะครับทางฝั่งของยุโรปก็เติบโตต่อเนื่องนะฮะก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินเส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิครับในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยหดตัวลงนะฮะเนื่องจากหลังก็เริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากวันหยุดนะครับก็มีวันหยุดเป็นวันแห่งการขอบคุณท้องทะเลนะครับในช่วงสัปดาห
5: ์วันอะไรนะ
4: วันขอบคุณท้องทะเลฮะยูมิโนฮิเน
5: อร์โอ้ประเทศไทยน่าจะมีวันหยุดนี้บ้างนะ
4: ฮะ
5: แต่มันไม่มีวันขอบคุณท้องทะเลชื่อแปลกจังด
4: ี
5: จังชอบ
4: ครับควรจะต้องมีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
5: เราแน่นอนเลยมันสมควรจะรีบใส่เข้าไปเลยแต่วันศุกร์นี้ยิ่งดีใหญ่เลยจะได้ครบครบ
4: อุ้ยเป็นวันหยุดต่อเนื่องแล้วปีหน้าแหละครับก็ขยับตามวันไหนรอก็ใส่เป็นวันหยุดเป็นขอบวันขอบคุณท้องทะเลอย่างนี้ได้ไหมฮะ
5: ใช่ขอบคุณไปเรื่อยๆ
4: โดยที่หยุดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทะเลกัน
5: ถูกหยุดให้คนทำงานในทะเลได้นอนกลิ้งอยู่กับบ้าน
4: อ๋อคล้ายๆกับวันลอยกระทงนะอันนี้วันขอบคุณพระแม่คงคาอารมณ์เดียวกันได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
5: สุดอารมณ์ไหนเขาก็ไม่หยุดให้ลืมๆไปเถอะ
4: ครับอ่ะไปเรื่องฮารุนโซโลกันหน่อยครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะฮะ
5: ก็คงก็จะแสดงความเสียใจแน่นอนนะครับแม่น้องก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็พยายามทำตามฝันนะฮะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็บางทีโลกเรามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะฮะก็หวังว่า
4: จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
5: มันก็คงเกิดนะฮะเป็นแต่ว่าก็คือน้องอาจจะโชคร้ายนะครับสำหรับคนอื่นการเดินทางมันก็ต้องบางครั้งมันก็อาจจะต้อง
4: ม
5: ีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่น้องอาจจะโชคร้ายก็ได้แต่หวังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะแล้วก็อย่างน้อยสุดน้องเขาได้ทำตามความฝันที่น้องเขาฝันไว้ตลอด
4: ครับเที่ยวจอร์เจียเนี่ยผมว่าก็คงยังปลอดภัยแหละแต่เดี๋ยวรอเขาชี้แจงมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะฮะก็ในเรื่องของท่องเที่ยวความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะครับประเทศไทยก็เจอสถานการณ์เดียวกันไหมฮะกับพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปที่ชลบุรีบางละมุง
5: ก็มันก็มีทัศน์เรียกว่าทุกประเทศนะครับ
4: ง่
5: ายๆทุกประเทศมันก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเรารอเอาข่าวแล้วให้จริงจังให้ชัดเจนก่อนแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงไม่อยากพูดล่วงหน้าครับมารอให้ทางสถานทูตเขาแจ้งและทางตำรวจจอร์เจียเขาสืบสวนให้ชัดเจนก่อน
4: ครับมีอัปเดตเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับในกลุ่มของที่ตั้งเป็นเป้าของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคือปรับลดลงในเรื่องของจำนวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวลงจาก35ลงมาอยู่ที่ 32.3 ล้านคนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็ปรับลดลงมาปรับมาอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทไม่ได้ปรับลดไม่ได้ปรับเพิ่มนะครับอยู่ที่เดิมมาเดี๋ยวนี้มาตลอดอยู่แล้ว
5: อันนี้ก็เราของเราไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าของเราปรับให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้ว
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่ตั้งแต่สถานการณ์ก็คงอย่างเนี้ยผมก็พูดมาตั้งหลายผลแล้ว33
4: ฮะ
5: ก็คง33แต่เมื่อวานนี้อ่านข่าวของเกาหลี
4: โอ้ฮะ
5: เกาหลีเองก็กำลังกลุ้มใจว่าทำไมจำนวนยอดนักท่องเที่ยวไทยตกลง
4: อ้าวก็
5: ขณะที่คนเกาหลีเนี่ยยังมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อกี้คุณเหม่งอธิบายเนี่ยอันดับ5ใช่ไหม
4: ครับ
5: แต่คนไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยยอดตกชัดเจนเลยครับตกอย่างต่อเนื่องด้วย
4: ก็เป็นเรื่องที่ทางตม.เกาหลีเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการเข้าประเทศเขาฮะ
5: นั่นครับคุณเหม่งก็พูดเหมือนกับคอมเมนต์พันกว่าคอมเมนต์เมื่อวานนี
4: ้
5: อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันจะเห็นได้ว่า ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรคที่เส

0: เป็นสิทธิเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องระวังระมัดระวังอย่างของเราก็เคยมีข่าวดราม่านี้อะไรต่างๆนะเมื่อปีที่แล้วที่นักท่องเที่ยวจีนก็ตกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกอะไรพวกนี้ประเด็นอ่อนไหวพวกนี้เนี่ยถ้าเก
1: ิ
0: ดเราพยายามควบคุมกันซึ่งทุกคนก็มีส่วนช่วยได้ครับถ้าว่าอย่าให้มันเกิดส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเนี่ยชาติต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเราพยายามดราม่ามากนะผมถึงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวกับดราม่าพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วผมก็ไม่มีปัญญาแก้แต่มันไปสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านเขาคนที่เขาทำมาหากินกับการท่องเที่ยวเยอะแยะ
1: ฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ย
0: ไม่
1: เกี่ยวกับเกาหลีนะครับ
0: มันก็เกิดกับเราได้ไง
1: โอ้
0: ก็คือพยายามทำอะไรที่มันเหมาะสม
1: อย่า
0: ไปไม่เกิดกับเราอะไรคราวก่อนดราม่าคนจีนหายไปตัวหูจำได้ไหมเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาเบาๆกันไว้ใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วก็รับตังค์ในเป้าหมาย
1: ก็ให้เรื่องของการปราบปรามเอ๊ะที่ผมพูดถึงกรณีไหน
0: มันเป็นเรื่องดราม่าเรื่องในเรื่องจานเนี่ยก็ให้มันเป็นเรื่องการปราบปรามไปเราไม่ต้องไปเรื่องพวกนี้อย่าใส่อารมณ์ให
1: ้ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันดีกว่าอาจารย์ฮะ
0: ฝนฟ้าอากาศตอนนี้กรมอุตุมันเข้าชุกยุคแปรปรวนอย่าง 100%
1: ฝนมาเหมาะมากเลยตกตอนเช้ากลางวันแดดเปรี้ยงแล้วก็ตอนเย็นก็ตกฮะโห
0: คือกรุงเทพมันฝนมันมาตกเป็นหย่อมหย่อมหย่อมไงฮะตกมันเป็นจังหวะเหมือนกันเลยฮะผมคุยกับคนที่ขอนแก่นที่แถวภาคอีสานก็บอกฝนมันแปลกคือจะดูปริมาณน้ำฝนโดยรวมอย่างเงี้ยทั้งวัน50-60มิลอย่างเงี้ยนึกว่ามันตกสู้เยอะแยะไม่มันตกทีละหย่
1: อม
0: เขาบอกว่าในอีสานบางที่เนี่ยตกเช้าหน่อยนึงแล้วก็ตกเที่ยงหน่อยนึงแล้วก็ไปตกเย็นอีกหน่อยนึงเอามารวมกันมันได้60แต่ไอ้ตอนที่มันตกหย่อมนึงเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าน้ำไม่ลงดินอะ
1: ฝนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมที่สัมผัสมานะฮะที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยก็จะเห็นที่ระนองแถวโซนนั้นน่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่ตกเป็นเวลา4โมงปุ๊บตกปั๊บฮะ
0: พอไอ้นั่นมันตกเยอะไง
1: พอ5โมงปุ๊บก็เลิกแต่ตกอย่างเงี้ยทุกวันเลย
0: มันไอ้นั่นตกเยอะไอ้นี่มันตกแฉะคือตกฟุบเดียวแล้วก็หายแล้วก็ตกกระจายฝนมันแบบผ่านมาฟุบปั๊บฟุบปั๊บตกมาทีละแหม่สองแหม่อะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอดีน้ำในดินพวกเกษตรเนี่ยเขาฝนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันยังไม่ซึมลงดินด้วยซ้ำก็หยุดแล้วแล้วก็เพราะเดี๋ยวแดดก็จัดดินก็แห้งแต่แล้วก็ตกมาแหม่อีกแหม่นึงเข้าใจนะฮะมาเป็นแหม่แหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยลักษณะของฝนเนี่ยมันค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็ช่วงจากนี้ต่อไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นในนอกจากไอ้ตกแม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ไม่ตกมันก็ไม่ตกที่ตกก็ตกหนักเลยม
1: ี
0: สองอย่างเลือกคือน้ำท่วมกับฝนกับฝนไม่มี
1: แต่น้ำทำการเกษตรจะมีไหมฮะ
0: คือมันคุมยากเนี่ยเพราะอย่างนี้เพราะว่าบางจุดบางจุดมันตกมาท่วมเยอะเกินไปบางจุดไม่ตกน้อยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าเข้าสู่การแปรปรวนจนก่อนที่จะพอเข้าใกล้ปลายปีเนี่ยมันก็คราวนี้จะแล้งหมดละคราวนี้ฝนจะหาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุมน้ำยากมากนะฮะในการเก็บต้นทุนน้ำทำค่อนข้างยาก
1: ได้ข่าวมาว่าทางฝั่งของจันทบุรีนี่ก็มีน้ำป่ามาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละบางจุดจะอย่างจันตราดเนี่ยตกแบ
1: บ
0: ทุยกระจายแต่เข้าไปปลาจีนเข้าไปอีสาน
1: ยังห่างอยู
0: ่ห่างกันหน่อยเดียวมันแทบจะไม่มีฝนมันจะเป็นอย่างเงี้ยจากเกาะสมุยเมื่อวานเนี่ยเกาะสมุยนี่ฝนไม่ตกมานานมากนะฮะตกไม่ติดต่อกันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนี่เกือบ20วันนะเสร็จแล้วเมื่อพอตกมาเป็นพายุแล้วเมื่อวานผมนั่งดูคลิปอยู่ที่หน้าทอนตลาดหน้าทอนเนี่ยตลาดธงฟ้าเลยด้วย
1: คร
0: ับ โอ้ยพี่น้องสงสารมากเลยเพราะว่าฝนแรงมากเต็มต้นกระจายล้มเงินนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนง่ายซึ่งมันทุกคนก็จะไปคิดถึงเรื่องเกษตรกรอย่างเดียวจริงๆเนี่ยนอกจากพี่น้องการเกษตรกรแล้วที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของพวกเนี่ยตลาดนัดตลาดเสื้อผ้าเนี่ยพอฝนมาตุ้มเดียวเนี่ยคือเก็บของไม่ทันเนี่ยผมเคยพูดในรายการนี้ไปสัก2ปีก่อนมั้งก
1: ็
0: คือต้องระวังไว้ต้องข้าวของเสียหายหมดเลยมันเปียกน้ำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเปียกน้ำมันจะเอาไปทำอะไรได
1: ้ครับ

0: อะไรประมาณอย่างเงี้ยขายก็ขายไม่ได้เพราะมันเปียกน้ำมันชื้นมันโอ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าตลาดนัดขายเสื้อขายสินค้าต่างๆไอ้พวกเต็นท์ทั้งหลายเนี่ยพอฝนมาเนี่ยมันกันไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวถ้าเกิดเห็นท่าทางไม่ดีให้รีบใส่ลังพลาสติกไว้อย่างน้อยมันก็ยังช่วยได้นะฮะ
1: ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกลมแรงเหมือนไต้ฝุ่นที่เข้าที่จีนเนี่ยฮะ
0: ก็จริงๆไต้ฝุ่นคือจริงๆเนี่ยบางทีตอนนี้เนี่ยอย่าไปคิดถึงไต้ฝุ่นอย่างเดียว
1: ฮะ
0: มันมีฝนแบบไม่ใช่ไต้ฝุ่นแต่ลมแรงมากฝนตกแรงมากมาวูบเดียว
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะที่เกาะสมุยนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อ2วันก่อนที่นาโกย่าเนี่ยแรงกว่าไต้ฝุ่นอีกลมมันมาจากไหนก็ไม่รู้วูบเดียวนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับผมก็ดูคลิปเหมือนกันโอ้โหห้างนี่ผมเคยไปเดินบ่อยๆเนี่ยผมชอบไปนาโกย่าฝนทะลวงลงมาในห้างลมแรงมากคือตอนนี้เนี่ยนอกจากไต้ฝุ่นแล้วมันจะมีไอ้พวกฝนแบบวูบๆลมวูบๆคล้ายๆกับพายุแบบฉับพลันน่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแป๊บเดียวไปแต่ตอนมาขามาเนี่ยแรงมากนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเอลนีโญเนี่ยทะเลมันค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ลักษณะพวกนี้อย่าประมาทว่าต้องเป็นไต้ฝุ่นลมถึงแรงบางทีเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมาในช่วงนี
1: ้อืมแต่ในทางกับการกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเที่ยวป่าหน้าฝนล่องกงล่องเก่งก็ได้นี้อานิสงส์จากที่ฝนตกด้วยนะฮะ
0: ใช่ฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยท
1: ่
0: องเที่ยวทางน้ำก็ต้องติดตามกรมอุตุถ้าเกิดคลื่นทะเลน้ำมันมันใหญ่ก็อย่าออกไปต่อให้เป็นเกาะใกล้ฝั่งก็ไม่ควรออกหรือต่อให้เป็นอ่าวไทยบางจุดเนี่ยลมมันมาเร็วเพราะฉะนั้นคลื่นถ้าเกิดเรือเล็กคลื่นมาฉับพลันก็อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามสภาพภูมิอากาศจริงเราก็มีแอปเกือบทุกคนแล้วนะฮะแล้วแอปเนี่ยผมว่าค่อนข้างแม่นโดยซ้ำก่อนไป2วันเนี่ยผมจะดูสภาพภูมิอากาศว่าไปวันนี้ดีไหมผมออกฟิวเนี่ยแล้วก็บางทีผมต้องไปทะเลออกฟิวเนี่ยหรือบางทีก็พานิสิตไปเนี่ยมันถ้าเกิดมีอะไรอันตรายขึ้นมามันไม่ใช่ตัวผมแล้วม
1: ัน
0: ตัวลูกหลานเขาอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาจนถึงปัจจุบันเกือบ30กว่าปีเนี่ยพาออกฟิวไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 ครั้งไม่เคยมีใครเป็นอันตรายเลยไม่เคยมีเรือล่มไม่เคยมีอะไรทั้งสิ้นเด็กผมมากสุดก็คือโดนหอยนางรมบาด
1: ฮะ
0: ท่านที่ตะโกนว่าบอกมาแล้วว่าอย่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องของความระมัดระวังอย่างสูงเนี่ยอาจารย์ทอนนี่พีคมากเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมมองซ้ายมองขวาไม่ค่าผมไม่สนใจอะไรค่าเรือจ่ายแล้วผมก็ไม่ไป
1: ความปลอดภัยต้องมาก่อนสำคัญที่สุดในทุกวงการ
0: สำคัญที่สุดครับเพราะว่าโดยเฉพาะลูกหลานชาวบ้านเขาม ันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาลูกหลานชาวคนอื่นไปเสี่ยงแล้วก็บอกว่าโทษทีคาดไม่ถึงไม่คิดอุบัติเหตุไอ้พวกอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าผมป้องกันได
1: ้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของปัจจัยบวกเรื่องของการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางเนี่ยไม่ใช่เชียงรายนะเป็นเซินเจิ้นภูเก็ตครับอ่ะต้องขออภัยด้วยฮะก็มีส่งเข้ามาด้วยน้ำมันจะขึ้นเมื่อไหร่ครับหยุดหลังจากหยุดยาวแล้วน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่านี่เขากักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้ลื่นเลือนกันก่อน
0: คิดว่าใช่ไหมคุณ
1: เดี๋ยวผมรีบเติมเลย
0: คุณผู้ฟังคนนี้มาแนวถูกผมคิดว่าใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็แปะอยู่แล้วคือ
1: มาแน
0: ่จริงๆเนี่ยก็คือตอนนี้ใช้กองทุนน้ำมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักแล้วก็น้ำมันวันนี้ก็อยู่ที่90เหรียญ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าหลังหยุดยาวอาจจะมีขยับแต่เขาคงค่อยๆขยับเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: ไม่กระชากหลายบาทเดี๋ยวคนจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นใช้กองทุนรับแล้วก็อาจจะต้องขยับคือว่าง่ายๆน้ำมันไม่ลงกว่านี
1: ้
0: ส่วนขึ้นเนี่ย
1: ช่วงนี้
0: คงอาจจะค่อยๆขยับไปตามในที่สถานการณ์สงครามยังอยู่ประมาณนี้นะฮะน้ำมันก็อยู่ที่90
1: ครับขึ้นได้ก็ขึ้นไปเราก็เติมทีละขยับก็พอแล้ว
0: อย่างน้อยเราก็ไปเที่ยวกันมาละ
1: ครับผมทำไมหอยนางรมต้องกินสดครับเข้าใจถามนะ
0: ทำไมหอยนางรมต้องกินสด
1: กินสดก็ได้
0: น
1: ึ่
0: งนมกินสดก็ได้กินนึ่งสดก็ได้กินสดนี่เขาเป็นที่นิยมกันมาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต
1: ่
0: างประเทศก็กินออสเตรเลียก็กินเดอะเมดิเตอร์เรเนียนกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเขากินมันคล้ายๆกับว่ามันกินเนี่ยมันกระดุ๊บดีว่างๆเนี่ยน่าจะเสิร์ชว่าใครเป็นคนเริ่มกินหอยสดมีเฮ้ยหอยนางรมสดเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นประเพณีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวิถีที่มีกันทั้งทั่วโลกเลยนะแต่มีแต่เมืองไทยเนี่ยที่กินกับยอดกระถิ่น
1: และมันซีฟู้ด
0: ใช่แล้วก็จะถ้าเกิดเปลี่ยนคำถามว่ากินสดที่ไหนอร่อยที่สุดครับ
1: ก็น่าจะประเทศไทยนี่แหละ
0: นะผมจะยืนยันว่าประเทศไทยเพราะผมกินหอยนางรมสดมาหลายที่ทั่วโลกแล้ว
1: หอยใหญ่แค่ไหนก็สู้ที่ประเทศไทยไม่ได
0: ้มันต้องกินกับเนื้อเนี่ยยอดกระถิ่นแล้วก็หอมเจียว
1: โอ้ยแต่ก็แปลกนะเรื่องกินหอยนางรมสดเนี่ยคือมันเขาก็ไม่ได้กินกันเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้กินกันทุกคนแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดริมทะเลถือว่าเป็นคนทะเลก็ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ที่ประแสก็อยู่ที่ประแสตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยกินหอยนางรมสดเลยแต่กินสดอย่างเดียว
0: คุณก็ดีแล้วคุณแม่ก็ระมัดระวังตัวก็กินสดไปอาจจะท้องเสียง่ายแต่สุดกินสดก็มีเยอะแยะนะฮะ
1: ครับจองที่พักแต่ได้ที่พักไม่ตรงปกตามรูปตามสเปคต้องทำอย่างไรครับโหยแจ้งความสิ
0: ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไม่ตรงปกขนาดไหนแต่ถ้าเกิดไม่ตรงปกมากแล้วก็ห้องอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดผมจองผ่านแอปอย่างเงี้ยถ
1: ้
0: าเกิดห้องเขาระบุว่า22แล้วเข้าไปได้15อย่างเงี้ยอย่างนี้ผมแจ้งแน่นอน คือไม่ตกปกตรงไม่ตรงปกอย่างแรงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าไม่ตรงปกนี่ขนาดไหน
1: โอ้บางทีเนี่ยมันก็นิดๆหน่อยๆนะบางทีห้องพักนักท่องเที่ยวเยอะเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงเทศกาลเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยบางทีก็อาจจะมีบ้างมันอยู่ที่ว่าทางที่พักผู้ประกอบการเขาจะชดเชยให้คืนให้เรายังไงนะอาจจะแถมให้อีกวันนึง
0: คือจริงๆผมไม่ยอม
1: โอ้ฮะ
0: ถ้าเป็นผมไม่ยอมฮะเพราะว่าผมใช้วิธีผมจองแล้วเพราะว่าผมพยายามจะป้องกันความเสี่ยงโดยการจองล่วงหน้าแล้วเป็นห้องพักที่บอกมาว่าขนาดแค่นี้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องไปเป๊ะๆงั้นจะให้ผมจองทำไมถ้าเกิดบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วห้องไม่เต็มอ้าวก็ตอนจองห้องมันว่ามันก็ต้องว่างต่อไปนี่เมื่อผมจองแล้วเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อแม้ว่านักท่องเที่ยวเยอะหรืออะไรนี้ชดเชยผมไม่สนผมสนว่าผมจองแล้ว
1: คุณณัฐสรครับทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณณัฐสร
1: ครับ
0: แปลว่าคุณณัฐสรเนี่ยมาสวัสดีอย่างเดียวที่แรกที่อึ้งไปเพราะว่านึกว่าจะมีคำถามต่อแต่ลืมไปว่าคุณณัฐสรมาสวัสดีกันก็สวัสดีกันทุกเช้าเลยครับเราเจอกัน
1: ครับเมื่อวานมีเวียนเทียนตะคันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับเวียนกันไปแล้วเรียบร้อยปีหน้าอยากจะชวนไปเวียนเทียนที่สุโขทัยบ้างครับครับ
0: อันนี้ก็คุณผู้ฟังคนไหนสนใจน่าสนใจมากนะฮะก็ลองดูรอปีหน้าใกล้ๆปีหน้าเวียนเทียนปีหน้าเราจะมาเตือนกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดรายการเรายังอยู่ถึงตอนนั้น
1: อยู่สิครับแหมคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับผมว่าตกเหมือนตกหนักเหมือนปกติทุกปีก็มันหน้าฝนนะ
0: มันแล้วแต่ที่ไงผมถึงบอกแล้วตัวคือเราจะเอาตัวเราเองไปตัดสินที่อื่นเนี่ยบางที่มันก็ตกเหมือนเดิมบางที่มันก็ตกแฉะบางที่มันก็ไม่ตกบางที่มันก็มาเป็นพายุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าฝนฟ้าแปรปรวนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะฮะกรมอุตุเขาออกมาเตือนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ข้อความจากกรมอุตุนะครับ
1: ย้ำกันดีๆครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับดูเวลาและเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบ

0: 3ตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมนึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเหม่งพิพัฒน์ฮะก็กลับมาคุยกันต่อไปที่ SMS กันก่อนเลยครับแผ่นญี่ปุ่นแผ่นดินไหวไทยไหวไหมครับจาน
3: ไทยไม่ไหวครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าเจอมันเป็นคนละเรื่องกันว่าจริงๆญี่ปุ่นแผ่นดินไหวในที่นี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงโทรศัพท์กันว่าตอนนี้คนไทยไปญี่ปุ่นเยอะนี่เดี๋ยวมันเป็นหยุดยาว
2: ครับ
3: คือจริงๆเนี่ยคนอยู่โอซาก้านาโกย่าโตเกียวหรือเหนือขึ้นไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยแผ่นดินไหวของคนนี้ของคุมาโมโตะเนี่ยเกิดขึ้นในเกาะคิวชูเกาะคิวชูเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นนะฮะเกาะมิตะแล้วที่คิวชูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่รู้สึกกันจริงๆก็คือที่เมืองคุมาโมโตะขณะที่ถ้าเกิดคนไทยไปที่เกาะคิวชูจริงๆเนี่ยใกล้สุดก็คือฟุกุโอกะถ้าเกิดอยู่ที่ฟุกุโอกะที่แทบจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้สึกเลยอาจจะรู้สึกบ้างแต่มันยังไม่ได้เกิดรุนแรงหรืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นหนนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ปัญหาหลักๆก็คือจังหวัดคุมาโมโตะเท่านั้น
2: ฮะอยากไปเที่ยววัดหรือปราสาทโบราณที่มีรากไม้พันองค์พระกับกำแพงครับมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมฮะมีวัดบางกุ้งที่อัมพวาครับที่หนึ่งและมีวัดลาดบุรณะนะที่อันนี้ก็โอ้โหโด่งดังในโลกโซเชียลนะท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันดีนะครับก็มีเสียนพระโผล่มาจากรากไม้เลยนะฮะ
3: อยุธยา
2: ใช่ครับ
3: นะครับก็เป็นจุดเรียกว่าจุดเช็คอินแต่โบราณเลยที่วัดราชบุรีนะ
2: ครับมีที่วัดเลขธรรมกิจที่ด้วยที่นครนายกนะแต่นั้นเขาเป็นพันช่องประตูนะฮะก็เดินเข้าไปก็อารมณ์ประมาณมีรากไม้แล้วก็พันกับกำแพงอยู่นะครับถ้ามีเวลาก็ลองแวะไปชมดูนะครับถ้าผ่านไปเท่านั้นนะอาจารย์เคยไปป่าอเมซอนไหมครับโอ้โหข้ามไปเลยเปลี่ยนคนละฟิลเลยนะเนี่ย
3: แล้วไม่เป็นไรรายการเรามันวาลิตี้ถามอะไรทอนตอบได้แม้กระทั่งตอนนี้กำลังให้อาหารหมาอยู่ก็สามารถจัดรายการได
2: ้ครับ
3: บอกแล้วคนเราทำสองอย่างพร้อมกันได
2: ้โอ้มา
3: ติดรักวิ่งหมาน่ารักนี่ผมตบหัวหมาอยู่ปุ๊บปุ๊บอเมซอนเคยไปครับ
2: ครับ
3: ป่าอเมซอนเคยปกติป่าอเมซอนนี่มันใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายประเทศพวกเราเนี่ยจะเข้าใจว่าไปอเมซอนต้องไปบราซิลบราซิลเนี่ยมีป่าอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดแต่ประเทศอื่นก็มีป่าอเมซอนเรียกว่าขอบชายป่าก็เป็นป่าเป็นเอกวาดอร์ก็มีเปรูก็มีนะฮะก็คือมีหลายประเทศที่มีอเมซอนอยู่ด้วยแล้วก็ปกติเนี่ยลักษณะทัวร์ก็คล้ายๆกันน่ะถ้าเกิดเดย์ทริปก็นั่งเรือเข้าไปหน่อยนึงไปตกปลาปีรันย่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเด็กพาน้องสล็อตมาให้ดูสล็อต
2: กัน
3: ไงนะเด็กพวกพื้นเมืองก็จะว่ายน้ำชี้หลังๆคงไม่อุ้มมาให้ดูแล้วคงพาไปชี้ให้ดูอ่ะเพราะว่าสล็อตอยู่ตรงไหนเมื่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่เดินไปไหนไกลหรอกประมาณนั้นแล้วก็ไปดูนกแก้วมาคอที่เป็นนกแก้วที่สวยมากและตัวใหญ่มากแต่ของผมเนี่ยผมไปนอนในป่าด้วยนะฮะผมก็เดินไปดูลิงลิงโฮเวอร์ลิงที่มันส่งเสียงดังมากนะฮะแล้วก็ลิงกระรอกลิงพวกลิงพวกนั้นก็เรียกว่าลิงโลกใหม่เพราะฉะนั้นจะมีหางจะยาวนะฮะแล้วก็ไปดูอะไรต่างๆพวกนี้ก็แปลกดีผมไปเฝ้าโป่งดูนกแก้วโอ้ยมากันเพียบเลยนกแก้วลงโป่งนี่เป็นพันเลยนะ
2: ฮะ
3: ดังนั้นเราเขาต้องไปเฝ้าดูลิงแต่ใครป่ามีซันนี่ชื้นแน่นอนร้อนชื้น
2: ถ้าจะไปเลือกที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเที่ยวที่ทางโซนบราซิลประเทศบราซิลน่าจะดีที่สุดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดกินพื้นที่หลายอาณาเขตมันก็ไปเที่ยวได้หลายประเทศจากหลายประเทศ
3: ส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปได้มันก็เข้าไปได้หน่อยเดียวฮะก็เข้าไปยกเว้นอีกอันนึงก็ต้องไปนั่งเรือแบบนอนบนเรือเคยดูอนาคอนด้าไหม
2: แบบเดียวกันเลยหรือเปล่าเรือ
3: คล้ายๆอย่างเงี้ยนะเรือท้องแบน ประมาณนั้นก็นอนต้องนอน 3-4 วัน
2: อารมณ์ประมาณนอนมันแพยนอย่างนี้ได้ไหม
3: ก็เป็นเรือประมาณนาคอนด้าไม่เคยดูนาคอนด้าเหรอ
2: ครับครับ
3: สองแมนสองชั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีบ้างฮะก็มีแล้วก็จะเกิดเข้าไปลึกๆเนี่ยก็อาจจะได้เห็นโลมาน้ำจืด
2: ครับ
3: โลมาเมซอนก็สวยดีแล้วก็อาจจะได้เข้าไปดูนาคยักษ
2: ์
3: มันจะเป็นไอ้กลมเขาเรียกตาวัวเออโบเล็กก็คือคล้ายๆกับจำไอ้นั่นได้ไหมไอ้กลมๆอ่ะ Eye of Bangkok ที่ฮือฮากันเมื่อเดือนที่แล้วอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อฮะที่ไอ้ยาลอยเป็นกลมๆแผ่ยา
3: แม่น้ำอเมซอนเนี่ยเป็นแม่น้ำใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้กลมๆเนี่ยวาวเข้าไปเนี่ยเยอะเลยแล้วพอเข้าไปก็จะไปนั่งแพนั่งเรือหางยาวไปแล้วก็ไปแพแบบถอไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสัตว์แปลกๆโผล่มาอย่างผมไปเจอก็เจอนาคยักษ
2: ์
3: เป็นนาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวใหญ่มาก
2: ฮะ
3: อะไรประมาณนาคนี่ก็คือนาคเหมือนนาคน้ำจืดนะฮะนาคบ้านเราอ่ะแต่ตัวใหญ่มาก
2: ถ้าให้เลือกพาหมาไปเที่ยวอาจารย์จะพาไปที่ไหนครับโอ้ยเยอะแยะเลย
3: อันนี้เนี่ยผมมีอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ตอบเขาเลยเขามีกิจกรรมใหม
2: ่ฮะ
3: เนี่ยพาหมาเดินป่าผมจะบอกคุณหมิ่งไปแล้วเมื่อ 2-3 ตอนก่อน 2-3 วันก่อน
2: ครับ
3: ที่ป่าชุมชนมวกเหล็กเขาจะให้พาหมาไปเดินในป่ามีเทรลสั้นมีเทรลยาวด้วยนอนค้างคืนนะฮะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เขาพยายามจะเริ่มเปิดในชุมชนเพราะมันเป็นป่าชุมชนมันมีอุทยานนะฮะอุทยานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าอยู่แล้วป่าชุมชนถ้าเกิดเอาแบบว่ามีต้องล่ามเชือกตลอดเวลาคือต้องมีสายจูงตลอดเวลาเนี่ยก็บางที่ก็เข้าได
2: ้
3: เมืองนอกเองก็เข้าได้นะฮะไม่ต้องดราม่าฟอร์เรสต์ปาร์คก็สามารถพาหมาเข้าไปได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่อุทยานรักษาเหมือนกันเลยส่วนของผมเหรอไปไหนไปว่ายน้ำ
2: โอ้ไปโรงเรียนก็แบบฮะโรงเรียนสำหรับสุนัข
3: ไม่โรงเรียนเป็นสระว่ายน้ำให้มือว่ายมาผมชอบว่ายแล้วถ้าเกิดจะไปใกล้จริงๆก็ไประยองเพราะมันรีสอร์ทน้องผม
2: นอนฟรี
3: แล้วก็รับหมาแล้วก็แต่ปัญหาของผมก็คือหมามันตัวใหญ
2: ่
3: ถ้าเกิดมันเป็นพวกปอมมั่วอะไรพวกนี้เนี่ยหลายรีสอร์ทในเมืองไทยตอนนี้เขาก็รับหมาแต่ไอ้ทาคู่เนี่ยมันลาบร
2: อ
3: หนักเลยเกือบ40โล
2: ครับ
3: ถ้าเกิดไปโรงแรมทั่วไปแล้วต้องจองห้องให้หมาหนึ่งห้อง
2: มันก็จะคนจะวุ่นคือหมาเนี่ยนอนเนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของไปสถานที่คนเยอะๆในเรื่องของการควบคุมไอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเจอล็อตไวเลอร์เนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยฮะดูองอาจ
3: เนี่ยไม่เลยฮะคุณนั่นแหละนั่งคือต้องมีปัญหาในการควบคุมแน่นอนเพราะมันจะวิ่งกันไปเล่นเหนือคนอื่นไม่ได้วิ่งไปกัดนะฮะ
2: ครับครับ
3: วิ่งไปทักทายเลียแปะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่อยากให้โดนเลียก็ได
2: ้
3: ผมก็ต้องใช้พลังงานสูงจริงๆพาหมาไปเที่ยวของผมเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีกว่าไปยิมอีก
2: เป็นหน้าที่หรือเปล่า
3: ไม่ได้เป็นหน้าที่หมายความว่าเป็นการออกกำลังกาย
2: โอ้
3: ใช้พลังงานสูงมากในการต่อสู้กับหมาไม่ให้วิ่งเข้าไปเลียแผลบๆกับคนอื่น
2: ก็ใครพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวที่ไหนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนแนะนำมาก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับบนชายหาดสาธารณะโอ้เป็นที่สาธารณะแล้วกางเต็นท์ได้ไหมครับไม่ได้นะถาดหน้าเมืองพัทยานี่ก็ไม่ได้นะ
3: ซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เป็นแหล่งกลางเต็นท์ยังก็ไม่ได้ครับ
2: ครับ
3: ก็คือแต่มันแล้วแต่พื้นที
2: ่
3: นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบนหาดจริงๆเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าต่อให้

0: เป็นอุทยานเขาก็มีการเต็นท์บนหาดเขาจะกางเต็นท์บนฝั่ง
1: ใช่
0: เพราะว่าบนหาดเนี่ยเลือกจะไปกลางทำไม
1: ตอบสม
0: อขึ้นมาน้ำขึ้นก็ลอยไปกับเต็น
1: ตอบสมอบกก็ไม่ได้หรือวางเฉยเฉยเดี๋ยวนี้เขาเป็นเต็นท์โดมกางเสร็จปุ๊บก็โยนปุ๊บลงไปมันก็ลอยหมดอะโดนลมตี
0: ลมตีแล้วก็น้ำแล้วน้ำมันมีขึ้นมีลงฮะเราอาจจะเห็นหาดกว้างพอตีสามน้ำมันจะถล่มเต็นท์เลยคลื่นซัดเต็นท์เลยหรูก็ได้เพราะน้ำขึ้นน้ำลงเพราะงั้นปกติเราไม่กางเต็นท์บนชายหาดแบบเพียวๆอาจจะไปกางเต็นท์บนชายฝั่งติดกับหาดอย่างนั้นได
1: ้ครับตอนก็นอนในเต็นท์ตอนกลางวันก็เตาอบดีๆนี่เองนะฮะบนชายหาดเนี่ยไปกันที่ SMS ครับเสียนพระวัดมหาธาตุหรือเปล่าครับใช่ครับ
0: ใช่ผมก็มางงว่าทำไมเป็นวัดแล้วตกลงวัดไหนกันแน
1: ่ก็วัดมหาธาตุนะถูกแล้วฮะ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ที่อยุธยาครับ
0: แล้วคือคุณเหม่งพูดวัดราชบุรณะ
1: อยู่ติดๆอ๋อผมพูดผิดดิอยู่ติดๆกันประธานโทษแหมอาจารย์จับผิดด้วยต้องขอโทษด้วยฮะ
0: ไม่ได้จับผิดนี่ผมบอกแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เขา SMS มาเนี่ยเขาเข
1: ีย
0: นเนี่ยมาเพราะว่าคุณเหม่งพูดผิดผมก็เลยมึนตามไปด้วย
1: ครับครับ
0: พูดถูก
1: ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะวันนี้มีคนฟังเราด้วยอี
0: เมื่อกี้จริงเลยนะรายการนี
1: ้อุ้ยสองทีแล้วครับอย่าให้จริงก็เจ๊งเลยฮะ
0: ไม่เดี๋ยวจะสิ่งร้ายกันเราจะอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้
1: ฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ลากไม้พันเสียนพระที่กัมพูชาก็มีครับแต่กำลังเพิ่งทำอีกประมาณ10ปีน่าจะได้ดู55เฮ้ยของเขาอยู่ในฉากอะไรนะหนังที่คุณแองเจล่าโจลี่เขาเล่นอ่ะอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นก็ใหญ่นะที่นครวัด
0: นครวัดนั่นไม่ได้เสียนพระฮะผมมีพวกทั้งประตูเลยครับตัวสัตตาพรมครับ
1: ครับ
0: ผมไปมาก็เคยไปหลายคนนะอันนั้นเขาเป็นต้นกำปงต
1: ้
0: นมันใหญ่นะฮะก็แล้วแต่แล้วกันแต่ของกัมพูชาเสียนพระแต่พวกนครวัดไม่มีเสียนพระอีกแล้วนะฮะด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเขาเป็นทางฮินดู
1: ครับเป็นเสียนเสียนพระศิวะอ่ะน้องเปรมส่งเข้ามาฮะน้องเป็นเด็กฝึกงานเก่า99ครับโอ้คนไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับพี่เหม่งเพิ่งกลับมาจากยุทธยาไปวัดมหาธาตุมาครับไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยคนเยอะดีแต่ต่างชาติเยอะเมื่อเช้าวันจันทร์ดีฝนไม่ตกครับอ๋อดีใจด้วยฮะ
0: ไม่ยากอะต่อคิวแค่ต่อคิวก็ได้ถ่ายแล้วครับว่าอยู่ข้างหน้าเลยครับ
1: ครับแต่คิวยาวหน่อยนะคือจะถ่ายให้ไม่ติดคนเนี่ยยากมากนะใช้คำว่าอย่างนี้ละกันนะฮะเพราะว่าถึงจะถ่ายไปเนี่ยฉากหลังก็ยังมีคนเดินเป็นแถวเลยโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยฮะ
0: ใช่ไงดิทิมโจ้เดียวหายหมด
1: เที่ยวไทยแบบเปียกๆก็น่าเที่ยวนะครับน้ำตกก็คนเยอะมากเลยครับฮะ
0: น้ำตกเรานี่หน้าน้ำฮะแต่ต้องระวังอันตรายนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่าลงก็อย่าลงเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วมาก
1: ฮะอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับเดินจะไปเที่ยวที่ไหนต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหกก็ล้มหัวฟาดพื้นโดนหินก็เสียชีวิตได้ครับก็ถูก
0: ใช่ฮะโดยเฉพาะคนแก
1: ่ครับ
0: คนแก่นี่ไม่ควรจะล้มเพราะล้มแล้วมันจะเป็นปัญหายาวมากเพราะว่าเดินกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่เหมือนกับสมัยวัยรุ่นคุณยันได้เกิดพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอะไรเนี่ยต้องใจเย็นมากเลยแล้วก็อยู่ข้างท่านตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกระไดมีขอบฟุตบาทมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ต้องพยายามอยู่ข้างๆหรือจับมือไว้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าจะได้ช่วยพยุงท่าน
1: โอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคือก้อนหินที่อยู่ปิดริมน้ำตกแล้วมีตะไคร่น้ำบางทีเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆเราก็ไม่รู้เหยียบปึ๊ดลื่นปั๊บหัวกระแทกก็จบเลยเหมือนกันนะฮะ
0: อันนี้ตัวเราต้องระวังเอาเองแต่อันนี้ผมพูดถึงคนแก่ไม่ต้องไปถึงริมน้ำตกเราแค่เดินเมื่อวานพาคุณแม่ไปใช้ไทยช่วยไทยให้หมดเนี่ยพาไปตรงฟุตบาทเอกมัยก
1: ็
0: โอ้โหระทึกขวัญ
1: มีบอกด้วยนะอาจารย์ถ่ายคลิปยาวๆด้วยสิครับ
0: เมื่อวานเขาถ่ายอยู่เนี่ยผมก็ลงเมื่อวานก็ลง8 นาที8 นาทีน่าจะยาวสุดแล้วครับยาวกว่านี้ก็กลายเป็นรายการ อาจารย์ทอนสอนคุณผู้ชมแล้ว อันนี้เราพูดถึง Facebook ผมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คือผมพูดถึงในเฟซที่ผมตอนนี้ผมอัพรีวเป็นแทบจะเกือบทุกวันเลยนะฮะพูดถึงเรื่องข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานก็พูดกันเรื่องญี่ปุ่นแผ่นดินไหวนะฮะก็มีคุณผู้ชมคุณเพื่อนทอนเข้าไปดูกันเยอะ
1: ครับไปเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะฮะพูดถึงในเรื่องของ AI tourism
0: AI tourism
1: ตอนนี้ผมได้มีผมเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วเพิ่งรู้ว่าเขาใช้ AI กันเป็นเหมือนผู้ช่วยสามารถที่จะไม่ต้องจ้างคนก็ได้ลดต้นทุนสั่งได้หมดเลยฮะว่าจะให้มันทำอะไรจัดการหาทำอะไรติดต่องานให้จองที่พักให้ทำได้หมดเลยครับอาจารย์ฮะดูนี้เปลี่ยนมือถือตั้งนานแล้วมันชดลดในเรื่องของต้นทุนได้เยอะเลยนะครับ
0: ก็ลดได้ครับสำหรับการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะท่องเที่ยวใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้จัดรายการใช่ไหมเอาแค่ท่องเที่ยวเฉย
1: ๆใช
0: ่ต้นทุนเนี่ยวะ
1: ก็เวลาเราจองที่พักนะฮะ
0: AI มันจองถูกกว่า
1: ไม่ก็มันไฟเอาอ่ะหา the best way ได้ฮะอาจารย์ฮะ
0: ผมไม่เคยเชื่อเลย the best way คือตัวผม
1: อ๋อ
0: AI จะรู้จิตใจผมได้ไงแต่ก็ถ้าเกิดใส่ความต้องการไปเรื่อยๆมันก็คงจะซอสได้แต่เวลาผมจองที่พักถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นความสมุกสุดๆของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเริ่มในแต่ก่อนเดินทางเพราะฉะนั้นการคัดเลือกที่พักของผมเนี่ยเป็นความสนุกในการท่องเที่ยวเรื่องอะไรผมจะให้ AI มันมาทำแทน
1: จิ้มเองเป็นความสุนทรีย์ส่วนตัว
0: ใช้พลังงานสูงมากฮะเมื่อวันทำเป็นสองสามวันน่ะคือเรื่องไม่เรื่องที่พักไงฮะ
1: ที่จะเดินทางไปเที่ยวครับ
0: ก็ใช่ครับเรื่องเนี่ยผมต้องดูให้หมดว่าอันนี้ได้ไหมบอลเซนตรงนี้มีโอเพนแอร์ไหมมุมเป็นยังไงห้องมองไปทางไหนผมถูกกด Google Map ตามด้วยนะฮะไอ้พวกที่บอกหลอกปลูกต้นไม้สี่ต้นแล้วบอกอยู่กลางป่าไม่ได้กินผมหรอกแล้วก็ต้องนั่งเช็คว่าแต่ตรงนี้ไปตรงนั้นไประยะทางเท่าไหนผมใช้พลังงานสูงมากในการเลือกที่พักซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเบื่อหน่ายเลยจริงๆนะมันกลายเป็นความสนุกเพราะฉะนั้นการที่จะเอา AI มาแย่งชิงความสนุกในการเลือกที่พักของผมไปเนี่ยไม่ยอมเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นตัวผมคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะไม่มีเวลาให้ AI คิดแทนมันก็ช่วยประหยัดเวลาได้แล้วแต่คนแต่มันไม่ใช่ช่วยประหยัดตังค์ได้มันคนละเรื่องกัน
1: ฮะคุณเม่งกับอาจารย์เวลาไปเที่ยวเชียงใหม่ชอบทานอะไรครับ
0: ข้าวมันไก
1: ่ผมว่าเป็นช่วงๆนะสำหรับผมเนี่ยช่วงนี้อยากกินแคปหมูมากเลย
0: ข้าวมันไก
1: ่ แคปหมูครับ
0: ไปเอ็มโพเรียมก็ชอบกินข้าวมันไก่ไปเชียงใหม่หรือไปหัดใหญ่ก็ชอบกินข้าวมันไก
1: ่
0: คือเรามีหน้าที่ตรวจสอบข้าวมันไก่ทั่วประเทศว่าที่ไหนแตกต่างกันรสชาติดีกว่ากันแต่ถ้าเกิดเชียงใหม่เอาให้ถึงจริงๆก็ต้องกินข้าวซอย
1: อ๋อผมกินเย็นตาโฟนะครับเป็นอารมณ์เป็นคือมันเป็นช่วงๆนะบางอารมณ์ก็อยากกินข้าวซอยบางอารมณ์ก็อยากกินเย็นตาโฟหลังมช.ฝั่งคณะทันตแพทย์คณะแพทยศาสตร์นะฮะ
0: อันนั้นเป็นร้านอร่อยแต่ที่ผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังถามมานี่คืออาหารเหนือคือเย็นตาโฟหรือข้าวมันไก่เนี่ยยุ่งมีกินแต่รสชาติแตกต่างกันมากกันแล้วใครชอบอะไรแต่ถ้าเกิดอาหารเหนือผมเป็นผมไม่เป็นเชียงใหม่ไงผมก็ต้องกินข้าวซอยแล้วก็กินน้ำพริกอ่อง
1: ครับ
0: นิดหน่อยเพราะผมไม่ชอบกินน้ำพริกอยู่แล้ว
1: อาจารย์คิดยังไงกับกรณีชาอิสราเอลพูดกับมท.2แบบเขาเพิ่งบอกว่าไม่อยากคุยประเด็นล่อแหลมครับขอยัดข้ามไปแล้วกัน
0: ไปครับผมไม่คือก็เดี๋ยวตามใจแต่ผมไม่คุยผมไม่คุยในสิ่งที่ทำให้เกิดเดี๋ยวชาวอิสราเอลซึ่งจริงๆนักท่องเที่ยวอิสราเอลดีๆก็มีเยอะแล้วก็มาเมืองไทยเยอะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีอิสราเอลมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรมากมันเหมือนกับว่าไปว่าคนหนึ่งคนแล้วมันกระจายไปเกิดปัญหาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนที่คือผมไม่ได้เดือดร้อนผมไม่ทำกิจการท่องเที่ยวแต่คนท่องเที่ยวก็มีเพราะงั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพียงแต่ว่าก็ยังเน้นย้ำคำเดิมว่าถ้ามันผิดกฎหมายก็จับมันสิน ั่นแหละถ้าเกิดจะเปิดซื้อที่ขายที่ผิดเป็นนอมินีหรืออะไรถ้ามันผิดกฎหมายก็จัดการให้เสียบขาดให้มันเสียบขาดนั่นคือสิ่งที่อยากเห็น
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องชัดเจนนะเขามาแบบถูกกฎหมายก็ต้องอนุญาตให้เขาแต่ถ้าเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ต้องเด็ดขาดด้วยก็ต้องปราบปราม
0: ก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกประเทศอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มันไม่มันจะเป็นชาวอิสราเอลชาวจีนชาวอะไรก็ตามสำหรับผมเหมือนกันหมดคือทุกประเทศมีคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็คนดีเราก็ยินดีให้เขาต้อนรับถ้าเกิดคนไม่ดีเราก็ต้องจัดการก็แค่นั้น
1: อยากไปเที่ยวตอนกลางคืนเดินกลางวันแล้วร้อนครับมีที่ไหนแนะนำบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยก็เดินที่เนี่ยเกาะรัตนโกสินทร์นะเส้นถนนราชดำเนินช่วงนี้เขาประดับประดาไฟไปสิครับอากาศดีด้วยช่วงนี้เย็นๆฝนพรำๆนะกลางล่มหน่อยนะฮะถ้าตกหนักก็หลบเข้าที่ล่มได้หมด
0: ใช่เดินไปก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเพราะมันเดินตอนกลางคืนมันก็ถ้าเกิดฝนมันก็อากาศดีออกผมว่าเมื่อวานผมก็เดินนะถนนเอกมัยเดินยาวเลยด้วยเดินแก้สิง
1: ครับทำไมต้องมีคาร์บอนเครดิตด้วยครับคาร์บอนเครดิตคืออะไรครับโอ้โห
0: แนะนำไปเสิร์ชแล้วอ่านเอานะฮะเอาว่าง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยโลกร้อนเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกทุกประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะจำกัดจำนวนปริมาณคาร์บอนครับที่เราปล่อยขึ้นไปเพราะมันกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วมันยิ่งทำให้โลกร้อนใหญ่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่สร้างกระทำกันขึ้นมาเนี่ยมันใช้พลังงานมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชาขวดชาเขียวขวดนึงเนี่ยก็อาจจะมีก๊าซเรือนกระจกแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือกระบวนการผลิตชาปลูกชาต่างๆเพราะฉะนั้นเขาว่าเอาไว้ต้นทุนแฝงของไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเข้าไปอยู่ในขวดชาเขียวแล้วก็คิดเป็นคาร์บอนเครดิตซึ่งถ้าเกิดบริษัทไหนผลิตเยอะประเทศไหนผลิตเยอะก็ต้องรับผิดชอบกับปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากสินค้าเหล่านั้นเข้าใจนะฮะซึ่งรับผิดชอบในที่นี้ก็อาจจะต้องเป็นการซื้อคาร์บอนเครดิตคืนด้วยการไปปลูกป่าจากบริษัทต่างๆที่เขารับจ้างทำในพวกอย่างนี
1: ้คุณธีรวัฒน์ถามว่าข้าวซอยที่คุณอดีตนายกเคยไปกินที่เชียงใหม่อร่อยไหมครับ
0: นายอดีตนายกเชียงใหม่มีคนเดียวอ่ะ
1: ก็คนเชียงใหม่นี่แหละคุณผู้ชายอ
0: ่
1: ะ
0: เขามี
1: บอกว่าอร่อยหลายร้านอ่ะฮะ
0: ก็ไม่รู้อ่ะคืออดีตนายกจะไปกินหรือไม่ไปกินถ้ามันอร่อยมันก็คือข้าวซอยสำหรับผม
1: ครับซีรีส์ประเทศไหนน่าดูที่สุดครับซีรีส์มาเวลมั้งสำหรับผมนะ
0: ซีรีส์เหรอตอนนี้ผมดูจีนกับญี่ปุ่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นต
1: ่
0: างประเทศหมดเงินไปแล้วแต่คือจีนมันยาวมาดูจีนยาวๆก็หมดแรงก็ต้องเปลี่ยนมาดูเกาหลีบ้างเกาหลีดูไปเนี่ยมันก็ฟอร์แมตคล้ายๆกันก็ต้องเปลี่ยนไปดูญี่ปุ่นก็ฟอร์แมตสโลไลฟ์เกาหลีก็เป็นซีรีส์ปัจจุบันถ้าจีนก็เป็นซีรีส์ย้อนยุค
1: ครับหมีที่ได้ข่าวว่าอาจารย์จะไปดูหมีที่อาจารย์จะไปดูคือหมีขาวหรือเปล่าครับ
0: ไม่ฮะเป็นหมีสีน้ำตาลผมจะเก็บให้ครบตอนนี้ผมดูหมีสีน้ำตาลมาหลายประเทศแล้ว
1: ใช่หมีที่กลายพันธุ์ไหมฮะ
0: ไม่กลายฮะหมีกุ้ยซี่ธรรมดาเนี่ยแหละ
1: โอ้แต่หนาวมากๆก็เลยเปลี่ยนขนเป็นสีขาว
0: อันนั้นเป็นวิวัฒนาการเนี่ยจะมีโคดิอักมันมีชื่อคริสลี่โคดิอักเรืออะไรต่างเนี่ยมีหลายชื่อเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพอไปถึงพอมันในอดีตนะฮะนานมากแล้วมันอยู่เขตหนาวอยู่ติดกับพวกโคโลกบางกลุ่มเนี่ยมันก็สีขาวขึ้นมันก็เลยกลายเป็นหมีขาวแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี่ไม่ใช่เกิดได้ภายในปีเดียวหรือรุ่นเดียวเจเนเรชันเดียวม
1: ัน
0: เกิดมาเป็นหมื่นๆหลายหมื่นปีเป็นแสนปีกว่ามันจะแยกพันธุ์นะฮะแต่ทำไมคำถามเดี๋ยวนี้มันลึกซึ้งเกินเหตุ ส่วนหมีที่ผมจะไปดูนี่คือผมจะไปดูเดี๋ยวรัสเซียฮะผมไปเห็นหมีรัสเซียผมต้องการหมีรัสเซีย
1: โซโล่ทาวเวลปลอดภัยไหมครับปลอดภัยสิโถ
0: ก็ถ้าเกิดเราโซโล่ทาวเวลต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากแล้วก็พยายามมีคีปคอนแทคเยอะกับครอบครัวหรือกับใครก็ได้ที่ให้รู้ว่าเราอยู่ไหนไปไหนนะถ้าเกิดจะเอาให้ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวเองสูงถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไปดูหนังเกรดบีทั้งหลายซึ่งมีอยู่เยอะมากพวกโซโล่ทาวเวลแล้วก็จะเจอฆาตกร อันนี้ไม่ระบุประเทศนะฮะหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าคงไม่ค่อยเจอขนาดนั้นหรอก
1: โอกาสที่จะเกิดอย่างนี้เนี่ยมันมีน้อยแต่ถามว่าเกิดได้ไหมมันก็เกิดได
0: ้ก็ถ้าเราไม่ได้วางตัวเองครับ
1: ครับ
0: ประสบการณ์จะเป็นคนสอนฮะแต่จริงๆโซโล่ทัพเวลเนี่ยบางทีเนี่ยโหดกว่าไปกับแฟนอีกไปกับแฟนโหดกว่าอีกเพราะว่าโซโล่ทัพเวลเนี่ยผมก็เคยสมัยเด็ก
1: ๆครับ
0: ผมดูแลตัวเองเนี่ยผมดูออก
1: นะใช่ดูแลตัวเองที่ไม่มีปัญหาเลยสบายมากครับ
0: คือผมเนี่ยเที่ยวเมืองนอกเป็นเด็กแต่ดาวเนี่ยเขาเพิ่งมาเที่ยวพร้อมผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเขาบางทีก็นู่นนี่นั่นข้ามถนนโดยเฉพาะข้ามถนนในยุโรปนี่เกือบตายไปหลายหนแล้วมองไปคนละทิศคนละทางรถมันวิ่งสวนทางครับ
1: ครับสมัยหนุ่มๆนี่โซโล่ทาเวลนี่ผมแบกเป้เที่ยวคนเดียวเนี่ยบ่อยโบกรถด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยไปไหม
0: คือมันไม่เกี่ยวกับอัตราลดไม่เกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนไปเรา
1: พักพวกที่ติดตามไปด้วยเนี่ยคือดูไวแล้วก็ไม่ไปดีกว่าอยู่บ้าน
0: ไม่คือมันไม่เกี่ยวกับไวหรือโซโล่ทัพเวลบางทีไม่เกี่ยวกับไวนะฮะแก่ๆก็โซโล่ได้เพราะโซโล่ทัพเวลกับเอ็กซ์ตรีมมันคนละเรื่องกันนะฮะเราเอามาจับมารวมกันเท่านั้นโซโล่ไม่จำเป็นต้องไปตะลุยแบบมหัศจรรย
1: ์
0: มากมายนะฮะโซโล่ชิวๆก็ได้
1: เป็นแต่ว่า
0: ในที่นี้เราก็ต้องมันเกี่ยวมันวัยแก่ก็โซโล่ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าปัญหาคือข้อผูกพันฮะ อย่างแรกโซโล่มากแล้วจะได้โซโล่ตลอดชีวิตก็คือไม่มีงานทำ
1: คณะผู้ติดตามเนี่ย
0: แล้วก็ยังมีความภาวะพวงกับเมียและลูก
1: ฮะ
0: อะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอโซโล่ส่วนใหญ่ก็จะทำได้จนช่วงวัยหนุ่มๆเท่านั้นหนุ่มสาว
1: นี่ผมจัดรายการเสร็จเนี่ยคนที่เขาจัดต่อเนี่ยก็ถามโอ้ขยันจังมาจัดรายการก็ช่วงนี้แหละเหมาะมากขับรถมาก็สบายสบายพาไปที่ไหนคนก็เยอะแยะนะต้องพะวงไปหมด
0: อาทิตย์หน้าก็คงจะกลับมาติดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็สบายเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีหลายคนลางาน
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งเมื่อวานดูข่าวมีคนจับหงส์สีดำได้ที่สุรินทร์เขาบอกว่ามีราคาแพงจริงไหมครับอาจารย์อาจารย์สายทะเลเปล่า
0: หงส์เหรอ
1: หงส
0: ์หงส์ดำมันก็น่าจะ
1: เลี้ยง
0: หลุดตัวไปจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีการเลี้ยงหงส์ดำกันเยอะแยะ
1: หงส์ที่หน้าตาคล้ายเป็ด
0: หง
1: ส์ขอยาวไป
0: หงส์ไม่ใช่เป็ดใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเลย
1: ครับ
0: ลืมไปซะเพราะฉะนั้นหงส์ก็มีโผล่มาตามที่ต่างๆเป็นระยะเพราะส่วนใหญ่ก็หลุดมาจากพวกปาร์คพวกอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เอาไปคืนกันตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่สวยงามของเราไปแล้ว
1: ครับไม่รู้ราคาแพงไหมก็ไม่รู้นะรัสเซียมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
0: รัสเซียตอนนี้มันบอยคอตมันเที่ยวยากผมเคยเที่ยวมา3รอบแล้ว
1: อ้าวแล้วที่อาจารย์ไปนี
0: ่เอาเรื่องนี้ผมไม่เคยไปเพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที
1: ่
0: จีนอเมริกาแคนาดาลืมไปเลยรัสเซียนี่ที่เราได้ยินกันเนี่ยมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งอันนี้เป็นรูทีนของนักเที่ยวเริ่มต้นของคนไทยแล้วยังไงเราก็ไปมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็นั่งรถไฟตอนนี้มีรถไฟความเร็วสูงมันก็วิ่งได้ทั้งสองเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นรูทีนส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยก็มีทะเลสาบไบคาวที่เขานิยมกันในช่วงที่หนาวจัดๆแล้วก็ไปทำกระโดดรถเต้นบนแผ่นน้ำแข็งส่วนของผมเนี่ยผมจะไปฝั่งที่มันยังไม่ค่อยนิยมหรือเป็นที่รู้จักแต่ยังไม่ค่อยนิยม
1: ฮะอ่ะก็สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนก้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณทุกความที่ส่งเข้ามาด้วยมีชมด้วยอาจารย์หน้าตาล้อหล่อเหมือนหนุ่มกันชัย
0: ผมใช้แชมพูเดียวกับพี่หนุ่มอยู่ตอนนี
1: ้อ่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับWallet E-Towel ดำเนินรา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ณตึกสันติไมตรีหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกอนุทินโชซินหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและชื่นมื่นโดยระหว่างทางที่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยังสองนอหนึ่งพอนอนาทีกับนอหนูเมื่อถามนายอนุทินว่าการเดินควงนายพิพัฒน์ในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านทำงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยเรื่องการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีนายธรรมนัสไปโมนาโกเป็นปฏิญญาแดงหรือเขียวหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปประเทศโมนาโกในช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติฝรั่งเศสเปลี่ยนโลโก้ใหม่หลังจบศึกฟุตบอลโลกสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสประกาศเปิดตัวโลโก้ใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นช่วงเวลาให้หลังจากการแต่งตั้งซินาดีนซิดานเป็นกุนซือทีมชาติคนใหม่โดยโลโก้ของทีมชาติฝรั่งเศสจึงเอากลิ่นอายย้อนยุคจากโลโก้ดั้งเดิมของทีมที่เคยใช้ในช่วงทศวรรษที่1920มาผสมผสานกับการออกแบบในยุคสมัยใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันโดยมีการปรับคำว่าฟรานซ์บนตัวโลโก้ให้เรียงกันเป็นแนวโค้งอย่างชัดเจนจากเดิมที่เรียงยาวเป็นเส้นตรงจุดประสงค์เพื่อให้สามารถสื่อสารถึงการเป็นตัวแทนของทีมชาติฝรั่งเศสในระดับสากลได้ง่ายขึ้นต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: เอลีจูเนียร์ครูปีหัวหอกดาวรุ่งของบอนมัดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกโชคร้ายเมื่อได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนถึงต้องเข้ารับการผ่าตัดและจะต้องพักนานถึง4เดือนโดยครูปีได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปทัวร์พรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียกับบอนมัธและถูกส่งตัวกลับมายังอังกฤษแล้วหลังได้รับบาดเจ็บโดยถือเป็นข่าวร้ายของบอนมัธอย่างแท้จริงเพราะนี่คือดาวยิงสูงสุดจากศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล

0: ที่แล้วของพวกเขาโดยทำไปถึง13ประตูจากการลงเล่นลีกสูงสุดในอังกฤษเป็นซีซั่นแรกซึ่งจากฟอร์มอันร้อนแรงดังกล่าวทำให้เขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมี2ยักษ์ใหญ่อย่างอาร์เซนอลและบาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจแต่จากการได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้ดาวยิงวัย20ปีน่าจะหมดสิทธิ์ย้ายทีมอย่างแน่นอนแล้วช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Liveดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับแหมเวลาดีนะครับผมวันนี้วันศุกร์เฮ้ยไว้พฤหัสบดีนะที่30กรกฎาคม2569นะครับวันนี้หนังเรื่อง Spider-Man เข้านะคุณนิกนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้น
1: ครับผมก
0: ็โอ้เสียงแห้งๆนึกว่าพิต้าบอสเก้าปาพิต้าเลยเรานะพิต้า
1: ก็มา3วันแล้วอ่ะพี่เจ๋งเออนะครับ
0: ก็พี่3วันก็เห็นไม่เป็นอะไรเลย
1: อะไรนะฮะ
0: 3วันพี่ไม่เป็นอะไรเลย
1: เอาก็ธรรมดาก็คือพี่ภูมิต้านทานจะดีกว่าผมผมเจออากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ไง
0: ต
1: กอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ซีซันเชน
1: นะครับซีซันเชนครับเพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเลยมีป่วยบ้าง
0: กับน้องนิกคิดว่าผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จะได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรก2
1: ครับผม
0: นะคุณไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยหรือว่าเบรก2คุณอยากจะคุยเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันเอเชียนเกม
1: ถูกต้องนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดคุยกับอดีตนักเตะแล้วก็เป็นโค้ชด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ชุดอันดับที่4เมื่อครั้ง
0: บูซาน
1: ได้น่าจะใช่
0: น่าจะบูซาน
1: เออใช่มั
0: ้ยนี่รู้สุรเสียง
1: ผมไปถามผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีใต้มาแล
0: ้
1: ว
0: ว่า
1: พูซาน
0: ต้องพูเลยนะ
1: พูซาน
0: ไม่ปอปลา
1: ไม่ปอปลาไม่บอยไม้ตามหลักภาษาเขาเลย
0: อ๋อภาษาเขานะ
1: พูซาน
0: พูซาน
1: พูซานเกมแต่ว่ามันก็บิดมาเรื่อยๆไงบูบ้างปูบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
0: บิดเป็นปูเป็นม้าเป็นปูเป็นอะไรไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ น้ำเต้าไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามการค้นหาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ไงก็เอาท้ายชัวร์ที่สุดก็คืออ่านตามภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: เออนะครับก็เลยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผม
0: อ๋อเหรอเออ
1: ครับผม
0: นะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกันนะครับ
1: กับ
0: รายการในที่นายไลท์นะครับก็ติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้เรา2คนอยู่ด้วยกันมา3วันติดเนาะ
1: ครับผม
0: อยู่ยาวมาครับหลายๆคนก็โอ้โหเดินทางไปเที่ยวไงอ่
1: าใช่ฮะ
0: ตรงนี้ก็เลยเหลือเรา2คน
1: นี่ไม่น่าจะใช่หลายคนนะครับน่าจะทุกคนนะ
0: ทุกคนเลยนะ
1: เพราะผมมา3วันเนี่ยมันไม่อยู่กับสักคนเลยนะฮะแต่วันเที่ยวทุกคนนะฮะ
0: ก็อาจจะขออนุญาตลาบ้างเพราะช่วงนี้ก็โหหยุดยาวไง
1: ฮะ
0: นะครับก็เอ้าพรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะอาจจะมานี่มั้ยอาจจะมาทำงานมั้ยแล้วก็อาจจะลาด้วยเนาะ
1: ครับอืมก
0: ็เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ผมว่าหลายคนเลยล่ะพวกที่เป็นรุ่นใหญ่ๆอ่ะยาว9วัน
0: เหรอ
1: เออ
0: ก
1: ็อาคารพุทธพฤหัสมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วเราก็เติมเสาไม่ใช่เติมจันทร์กับศุกร์ไปด้วย
0: ก็อยากมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันเนา
1: ะรุ่นใหญ่ๆอ่ะไม่มีเหลือแล้วนะครับไปเที่ยวต่างประเทศสบายเลยพี่เจ๋ง9วัน
0: โอ้9วันแต่ไม่มีตังค์อะไรไปเที่ยวต่างประเทศนะเที่ยวเมืองไทยดีกว่ามั้ย
1: ถ้าสงสารมีตังค์นี่ผมนี่ยาตกเลยนะฮะ
0: โอ้พอกันแล้วช่วงนี้มีแต่มีสิน
1: นะครับผม
0: จะพี่ไปแบ่งปันมั้ยนิก
1: ไม่ไหวครับไม่ไหวครับ
0: เมื่อกี้เปิดเพลงอะไรไปน้องรามเปิดเพลงอะไรไปเพลง Asian Game ปี2018คุณหายผมน่ะชื่อเพลงอะไรนะ
1: เพลง Asian Game ปี2018เหรอ
0: นะอันนี้น่าจะเป็นของเวอร์ชันทางการเขาหรือเปล่า2018ก็ต้องอินโดนีเซียนะ
1: ที่ปาจาการ์ตาปาเลมบังไง
0: ใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าภาพจะเป็นเวียดนาม
1: อ๋อเหรอ
0: ว่าเวียดนามเขามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนิดหน่อยไม่ดีมากก็น่าจะเยอะแหละฮะ
1: ครับผม
0: มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ
1: คุณทรงศักดิ์มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไหมคร
0: ับก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเยอะเลยช่วงนี
1: ้
0: ก็หลังจากนั้นนะครับอินโดนีเซียก็ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการในปีนั้นซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แต่งให้กับนักกีฬาไทยใช่ไหม
1: มันมีเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้เพลงไหนอ่ะ
0: เพลงไหน
1: เพลง
0: ไอราม
1: เมราเอียบินตังวะ
0: ไม่ใช่อันนี้เพลงไทยเพลงของทัพไทยสิ
1: อ๋อเหรอ
0: น่าจะเป็นเพลงที่คนไทยแต่งให้กับทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกม
1: แล้วใครร้องอะฮะ
0: ปี2018ใครนะบัวอ๋อใคร
1: ให้มันส่งไลน์มาดิ
0: ส่งไลน์มาดีกว่าลา
1: เ
0: มื่อส่งไลน์มาพี่ดีกว่าเขียนเนี่ยเหมือนในคอนเสิร์ตละที่เขาพิมพ์ในมือถือแล้วก็พิมพ์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ช่วยนั่นแหละยุคเจนซีเจนวายต้องทำอย่างนั้น
1: คือคุณนะอยู่ดีไม่ว่าดีไปทำให้เราสองคนลำบาก
0: ลำบากนะ
1: บ่อยผ่านไปก็จบไปแล้ว
0: โอ
1: ้แต่ไม่จบไง
0: ไม่จบ
1: คุณก็จะต้องไป
0: อยากฟัง
1: คุยให้รู้ว่ามันเพลงของใครแล้วใครร้องไง
0: โดยที่รู้ไง
1: เราก็ไม่ได้หามาก่อนไงเนี่ยเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตหลายคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: ก็เวลาคุยกับ Gen Y Gen Z ต้องคุยแบบนึงนะ
1: ครับผม
0: ใช่มั้ยล่ะแต่ก่อนเราเล่น Facebook ใช่มั้ยล่ะของเขาเนี่ยติดต่อต้องคุยทาง IG นะบอกนะ
1: เออทีนี้ก็คนเล่น IG กันเยอะกว่า Facebook เยอะนะ
0: ถ้า Gen Z จะเป็น IG Story IG เขาจะเล่น IG มากกว่าแต่เราก็ต้องไฮไฟล์มั้ย
1: เพิร์ช98ครับ
0: อ๋อเพิร์ช98เวลาอย่าเวลาทักกันก็ต้องคุยกัน Direct Message ใช่มั้ย
1: ใช่ฮะ
0: DM ที่แปลว่า Defensive Midfield หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่เล็กแม็กเซ่ครับ

0: โห DM ต้อง DMC ด้วยฮะเจ๋งครับผมแหมนะฮะคุณนี่อยู่มาทุกยุคเหมือนกันนะฮะ
1: ก็มาแต่ฮิฟินะฮะ
0: คัมฟร็อกมีมั้ยฮะคัมฟร็อก
1: คัมฟร็อกไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเอแรกแรกที่ขึ้นมาวัยรุ่นอะไอ้เพิร์ชใช่มั้ย
0: เพิร์ช98
1: เพิร์ช98
0: นะคร
1: ับแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นฮิฟิใช่ม
0: ั้ย MSN
1: ไอ้ฮิฟิยังไม่ใช่ MSN ก่อน
0: อือ
1: แล้วมาฮิฟิ
0: ฮีฟีคือไฮไฟ
1: ฟ์ไฮไฟ
0: ฟ์แล้วต้องฮีฟีทำไมฮะ
1: แล้วก็มา Facebook
0: คือไฮไฟฟ์ตอนที่เขาเปิดเว็บใหม่ๆเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะมันเหมือนว่าแบบทุกคนเนี่ยมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดในแอคเคาท์อ่ะมันจะเป็นแต่เรื่องราวของเราว่าตอนเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่จะลงสเตตัสอะไรเราจะทำอะไรรูปเรามันจะเป็นรูปเราทั้งหมดนะมันอารมณ์ถ้าเป็นในอดีตเมื่อก่อนมันก็เหมือนบล็อกอ่ะ BLOG อ่ะนะครับเออนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็พออยู่ไปสักพักเนี่ยมันก็ค่อยหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มเข้ามามีส่วนมากขึ้นก็จะเริ่มด้วย BlackBerry ก่อน
1: ครับ
0: พอ BlackBerry เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขยับมาเป็น LINE ละเป็น LINE จากทาง iPhone แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่มี BB เนี่ยหรือว่าแบบไม่ได้ชอบใช้ BB เนี่ยก็จะไปซื้อขึ้นเป็น iOS แล้วก็โหลด WhatsApp มาคุยกันเวลาจะจีบสาวผมจำได้แม่นเลยเพราะว่ามันเป็นยุคที่ผมอยู่ในยุคนี้พอดีตอนที่ผมเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: ครับผมก็ติดตามกันเมื่อวานนี้ก็ข่าวใหญ่ในวงการกีฬานะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมไหมนะครับเพราะมันมีผลต่อเนื่องไง
0: ยังไงฮะ
1: ก็สมัครผู้ว่ากทไงเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะ
0: ครับผม
1: นะครับมีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะ
0: ครับ
1: นิกนะนะครับมีดร.มาริกา
0: เอาด้วยเหรอ
1: มีตระกูลนะครับมหาสุขที่อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาหลากหลายนะครับก็มาสมัครด้วยนะประสบการณ์โหเป็นพิธีกรเนาะเป็นผู้สื่อข่าวแล
0: ้
1: วก็อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมปี94ที่ญี่ปุ่นด้วยฮิโรชิมาไง
0: ครับผม
1: เพิ่งรู้เนี่ยว่าคุณบริกาเขาเป็นอดีตนักกีฬาปั่นจักรยาน
0: เพิ่งรู้เหมือนกันฮะ
1: อ๋อเหร
0: อแต่เป็นเพิ่งรู้ว่ารักครับคนละเรื่องนะ
1: นะที่ก็มีหลายคนเนาะ
0: ครับผม
1: ลองตัวในปรปาสบานมิตรนะครับบอกว่ากอทอฝ่ายกีฬาชีพและกีฬา
0: บ
1: วยก
0: ็
1: ท่านก็มาด้วยนะแพทย์มีชอินวูดนี่เข้ามาแล้วก็ลุ้นกันคุณเจมส์ปิยทัศน์ไง
0: เดี๋ยวนี้ก็ผู้บริหารของแกนูล่านะครับแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันหนึ่งในนั้นหมดยัง
1: หมดแล้ว
0: ยังไม่หมดคุณพูดไป 3-4 ชื่อเองหมดอะไร
1: ล่ะมีใครบ้าง
0: คุณปรปาเนี่ยอ่านไปยังเมื่อกี้
1: ครับ
0: โปรดปรานอ่านไปแล้วนะครับคุณธนกรดวงมณีเป็น CEO จากเอเจนซี่กรุ๊ป
1: ครับ
0: นะครับมีคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬา Mix Martial Arts แห่งประเทศไทยนะฮะดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก
1: ครับ
0: นะฮะ นายธันประวัติเตชะภูวดลวิกิตวิทิตนะฮะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าตกใครไปก็ต้องขออภัย
1: ใช่ฮะ
0: อืมนะฮะ แล้วว่าดร.ก้องศักดิ์หมดวาระแล้ว
1: ใช่เพราะว่าดร.ก้องเนี่ย2สมัย8ปี
0: เต็มแล้ว
1: โอ้เร็วมาก
0: อืม
1: เร็วมากก
0: ็ต่อสมัย3ไม่ได้ใช่มั้ยครับต้องโยนเก้าอี้ละ
1: ก็ท่านก็น่ารักเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วแล้วก็ใจดีกับสื่อมวลชนนะครับผมเวลาขอสัมภาษณ์เนี่ยโหใช้สัมภาษณ์ตลอด
0: กินเลี้ยงทุกปีเลยนะดร.ก้องเนี่ยนะเรียกไปกินเลี้ยงทุกปีนะ
1: ใช่ก็ช่วยเหลือสื่อมวลชนนะครับอ่ะหมดวาระไปดร.ก้องศักดิ์นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอื่นๆเนี่ยเช่นเกมก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องจักรยานเสมึกร
0: ู
1: ้จักไหมพลเอกเดชชัยเหงมาศรีไง
0: ครับ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานประเทศไทยเห็นท่านก็เดินทางไปเยี่ยมทัพนักกีฬาไทยนะครับที
0: ่
1: เตรียมตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในการวันก่อนเน
0: า
1: ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาว่าเป็นยังไงปัญหามีอะไรไหมนักกีฬาใครมีเจ็บป่วยได้ไข้หรือเปล่านะครับก็ชมเห็นว่านักกีฬาอยู่ในระเบียบวินัยเนาะเรื่องที่พักอาหารบี้และอุปกรณ์ต่างๆก็พยายามอยากเอาใจใส่ดูแล ทั่วถึงนะครับผม
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ส่วนจะประสบขอเสนอหรือไม่เนี่ยก็
0: เรียกน้ำเลี้ยง
1: อยู่ที่จังหวะและก็ตัวนักกีฬาเองด้วยนะครับแต่ก็ว่านะครับจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับผม
0: ครับผมก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คาดหวังมั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับเห็นวอลเลย์บอลของเราได้เนื้อรายการเห็นว่าเออเราเดินทางไปถึงเวียดนามแล้วใช่ไหม
0: ครับก็เพิ่งทำคอนเทนต์ไปเมื่อเช้าคอนเทนต์ตัวปั่นแกล้งใช่ไหม
1: เห็นว่าอะไรเป็นทำไมถึงไปซ้อมอยู่ที่สูงมันยังไงครับที่ไกล
0: คือ
1: เป็นยังไงนนไม่ใช่นน
0: คือเมื่อวานเนี่ยสาวไทยเนี่ยเดินทางจากดอนเมืองนะฮะไปที่ฮานอยนะครับที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็ถึงประมาณสักช่วงบ่ายแก่บ่ายช่วงบ่ายๆยังไม่แก่นะครับแล้วก็เข้าที่พักอะไรเสร็จเนี่ยก็ไปซ้อมคือไอ้กีฬาที่มันเป็นกีฬาระดับภูมิภาคแบบนี้เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยเขาต้องจัดที่พักเอาไว้ดูแลในพวกในส่วนของทีมเยือนแล้วก็

0: อำนวยความสะดวกต่างๆทั้งในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับบอกว่าคือทีมสาวไทยเนี่ยเจอทางเวียดนามเนี่ยคือจะเรียกว่านอกเกมไหมก็มันก็ไม่ได
1: ้
0: มันก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่ว่าเขาใช้ช่องโหว่เล็กน้อยในการพยายามที่จะตัดความพร้อมหรือว่าตัดความสะดวกสบายของเราให้ได้มากที่สุดเช่นนะครับจัดโรงแรมให้เราไกลกับสนามซ้อมต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเศษแล้วของตัวเองอยู่ใกล้เดินทางแค่สัก 15-20 นาที
1: มันต้องโรงแรมไปที่สนามซ้อม
0: แต่อันเนี้ยมันถามว่ามันแกล้งไหมมันก็คงแกล้งแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกติกาที่เราจะไปร้องเรียนอะไรได้คือคุณต้องเข้าใจว่าไอ้กีฬาประเภทนี้มันจะมีกฎว่าที่พักห้ามอยู่ห่างจากที่ซ้อมสมมตินะเกิน30กิโลสมมตินะเขาก็จัดให้ทั้ง29มันก็ไม่ได้เกินถูกไห
1: ม
0: มันก็ไม่ได้ผิดกติกาเพียงแค่ว่าเรามองตาเรารู้กันอ๋อคุณตั้งใจใช่ไหมฮะทำให้เราแบบลำบากในแง่ของการเดินทางนะฮะต่อมานะฮะคือเวียดนามพี่เจ๋งน่าจะเคยไปเข้าใจว่ารถมันติดมอเตอร์ไซค์มันเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: ยิ่งฮานอยเนี่ยมันเป็นเมืองที่มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดต้นของโลกเลยแล้วยิ่งเดินทางในช่วงเย็นเนี่ยคนเลิกงานเด็กๆเรียนเลิกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนออกมาจากบ้านไปรับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันทำให้ยิ่งหนักถูกไหมฮะอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อที่สองคือสนามซ้อมไม่เปิดแอร์ให้เราซ้อมและชาติอื่น
1: ๆ
0: แต่ของตัวเองเปิดได
1: ้
0: ถามว่าอันนี้ผิดกติกาไหมก็ไม่ผิดอยู่ดีเพราะว่าไอ้เรื่องของการเปิดแอร์ให้กับทุกทีมในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับอะไรขนาดนั้นเพราะไม่เช่นนั้นเราต้องร้องเรียนได้แล้ว
1: อัน
0: นี้เราก็ร้องเรียนอะไรไม่ได้นะครับแต่ถามว่าไอ้การฝึกซ้อมเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดแอร
1: ์
0: ก็อยู่ที่ความร้อนและอุณหภูมิของสถานที่ฝึกซ้อมในเวลานั้นๆเพราะว่าทีมสาวไทยเองเนี่ยที่ซ้อมที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดบางวันบางวันก็ไม่เปิดทีมในวอลเลย์บอลไทยลีกทุกทีมก็ไม่ได้ซ้อมห้องแอร์ก็ซ้อมแบบร้อนเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยด้วยมันเป็นที่ความเป็นเวียดนามแล้วเราเป็นไปเยือนแล้วเนี่ยพอเขาเปิดแอร์ได้แต่เราไม่เปิดเนี่ยมันก็เลยมองว่าอันนี้ก็ตั้งใจแล้วถูกไหมฮะต่อมาก็คือลูกบอลที่เอามาให้เราใช้ซ้อม
1: ครับ
0: เก่าอมน้ำหนัก
1: โอ้ยหรอมีด้วย
0: ใช่ก็น้องๆถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็โพสส่งให้ดูเลยว่ามันเก่าขนาดไหนอ
1: ่
0: ะแต่นี่คือแบบก็ถามว่าผิดไหมมันก็คงร้องเรียนได้แหละแต่ว่าม
1: ัน
0: จะไปถึงขั้นลงโทษ
1: ถือว่าไม่น่ารักนะ
0: มันอยู่ที่การเรียกมาพูดคุยว่าเฮ้ยคุณมีจุดประสงค์อะไรในการจัดความอำนวยความสะดวกให้คู่แข่งคุณแบบนี้อะไรเงี้ยค
1: ือ
0: เขาก็ทำทุกทางเพื่อให้เขาได้เปรียบที่สุดถูกไหมบอลเขาใช้ลูกใหม่แต่เราใช้ลูกเก่าซ้อมมันจะมีปัญหาตรงไหนตรงที่พอวันไปแข่งจริงเนี่ยเราเล่นบอลที่มันเป็นบอล 100% บอลใหม่แต่วันซ้อมเนี่ยเราเล่นบอลแบบนี้เนี่ยเอ้ามันก็คงจะมีบางช่วงเวลาแหละที่ทำให้เราเองเนี่ยติดขัดๆเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมบอลที่จะใช้แข่งจริง
1: ๆ
0: เราซ้อมบอลเก่าบอลหนักบอลอมน้ำ
1: ครับ
0: ถูกไหมเออนะครับต่อมานะครับก็เวียดนามเองเนี่ยก็พักในสนามใกล้แข่งขันเวลาซ้อมแล้วก็สนามฝึกซ้อมรวมถึงสนามแข่งสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารการกินเขาครบถ้วนต่างจากเรานะครับทีนี้ถามว่าไอการเดินทางเนี่ยถ้าต้องใช้เวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมีปัญหายังไงหนึ่งก็คือเราก็พักผ่อนไม่เพียงพอเราก็ต้องรีบตื่นออกเร็วกว่าเวลาที่ควรจะออกเพราะว่าต้องกลัวรถติดอีกถูกไหมฮะกว่าที่จะไปถึงสนามซ้อมก็เสียหายไปหนึ่งละสองซ้อมแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยแทนที่ถ้ามันใกล้เนี่ยอ่ะสัก5โล10โลเนี่ยเราจะได้ใช้เวลาเดินทางแค่10ถึง15นาทีแต่กลายเป็นพอมาสัก30หรือมันห่างหรือมันไกลกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางเหมือนเดิมชั่วโมงกว่าก็พักผ่อนช้าเข้าไปอีกกว่าจะได้กินข้าวกว่าได้อาบน้ำนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เขาคือใช้คำว่าแกล้งได้เลยแหละแต่ว่ามันแค่มันอยู่ในกติกาแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: มันก็เลยพูดค่อนข้างยากว่ามันจะมองถึงประเด็นนี้ต่อไปยังไงพี่เจ๋งเข้าใจที่สื่อสารไหม
1: เข้าใจก็
0: เมื่อก่อนฟิลิปปินส์ไง2019ไงซีเกมก็เต็มเหนี่ยวเหมือนกัน
1: โอ้ใช้ได้เลย
0: ที่จัดรถบัสให้ไทยฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะครับ
1: ใช้ได้เลย
0: นะฮะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราอาจจะเจอเขาในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมถ้าไม่มีใครไปตกเหวเนี่ยมันก็จะเป็นคู่ชิงที่มันเป็นคู่ชิงแบบว่าไม่ใช่เป็นคู่ชิงที่เขากำหนดแมตช์ชิงอ่ะมันจะเป็นการเจอกันทั้งหมดแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามทำให้เราเนี่ยออแอร์มากที่สุดซึมมากที่สุดตัดกำลังให้เราให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งเขาได้เปรียบเราทั้งสภาพร่างกายทั้งการเดินทางทั้งความสดของร่างกายทุกอย่างสามซ้อมที่ได้มาตรฐานกว่าท
1: ุ
0: กอย่างก่อนที่จะเล่นกับเราในวันสุดท้ายของการแข่งขันที่สนามนี
1: ้
0: ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาเล่นกันที่สมโภชเชียงใหม่700ปีทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยว่าเราจะจัดหนักเขายังไงเป็นการเอาคืนไหมซึ่งผมแนะนำว่าไม่มีความจำเป็นเลยต้องทำเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราทำให้เขาเห็นดีกว่าว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เราก็จะดูแลเขาอย่างดีที่สุดให้ผสมกับเป็นเกมกีฬาที่มันสร้างมิตรภาพในย่านอาเซียน
1: ครับ
0: สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความเข้าขาไม่ใช่สร้าง สร้างไมตรีดีๆต่อเกมกีฬา

0: เราไม่เอาผลการแข่งขันไว้เป็นที่ตั้งแบบเขาเราเอาในเรื่องของมิตรภาพไว้เป็นที่ตั้งและดูแลกันให้ดีที่สุดทำให้เขาเห็นเผื่อเขาจะคิดอะไรได้ไม่รู้หน้านี้ในมุมของผมนะไม่รู้พี่เจ๋งจะคิดยังไง
1: ครับ
0: ต้องจัดหนักแกงเขาขึ้นไหม
1: ไม่ต้องหรอกเขาทำอะไรก็ทำไปก็เหมือนในซีบีครับฝ่ายชายไงรอบรองชนะเลิศไงที
0: ่
1: เราเจอฝั่งโน้นนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะกัมพูชา
0: ครับผม
1: เขาจับมือได้ไปทำอะไรทำท่าแล้วแต่เขาเลยกันให้ชาวโลกและให้ประชาคมโลกวิเคราะห์พินิจพิเคราะห์เอาเองเลยกันว่าใครเป็นยังไงเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปนะครับ
0: มีคนบอกว่าให้ไปจัดที่นอนให้บนดอยตุงมีคนบอกว่าให้ไปจัดที่นอนในเวียดนามบนดอยตุง
1: นั่นแหละสินะ
0: นะครับอันก็เป็นเรื่องของดราม่าของวอลเลย์บอลก็ประมาณ
1: นี้นิดหน่อย
0: แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแข่งแล้วคู่แรก 4:00 น
1: ครับ
0: กับอินโดนะฮะแล้วก็วันที่2เนี่ยก็คือวันเสาร์4โมงเหมือนกันกับทางปรินซ
1: ์ครับ
0: แล้วก็วันสุดท้ายกับเวียดนามนี่ดึกหน่อยทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง
0: ทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มครึ่งนะ
0: อืม
1: อ๋อก็ถามมาว่าตู้เย็นตู้แช่ไปไหนครับพี่นิกครับ
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วนะ
0: คือตู้เย็นเคสนี้เนี่ยทุกวันนี้เขายังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับก็ยังคือ
1: บริสุทธิ์อยู่นะ
0: สถานะของตู้เย็นในปัจจุบันก็คือยังบริสุทธิ์และยังลอยไปลอยมาอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมเข้ารับการตรวจ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปบังคับให้เขาตรวจได้นอกจากตัวเขาเองไม่ว่าจะเอากฎอะไรมาเขาก็จะตรวจไม่ได้แต่ว่าไอ้การที่เขาไม่ยอมเข้ารับการตรวจเทสเนี่ยมันก็ทำให้เขาค้างคาใจแล้วกลับมาเล่นวอลเลย์บอลที่รายการที่ FIVB หรือ AVC รองรับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราพูดกันในทางกฎหมายหรือว่าในเอกสารเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู
1: ่
0: และเขาก็ยังเป็นผู้หญิงตามที่เขาบอกอยู
1: ่แล้วกระบวนการเขามีตรวจสอบอะไรมีอะไรไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่า
0: ก็อยู่ที่เขาเพราะว่าทางสมาพันธ์คงยื่นคำร้องไปแล้วแหละเหมือนกับที่ตู้แช่เคยโดนแต่ตู้แช่นี่เขาโดนจับตรวจณที่แห่งนั้นเลยในขณะที่กำลังแข่งอยู่21ชิงแชมป์โลก
1: ที่อินโดนีเซียป่ะ
0: ใช่คือเป็นการตรวจแบบล็อกคอตรวจอะเข้าใจไหมฮะนะครับแต่ว่าผลการตรวจของตู้แช่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาแต่ทุกคนเรารู้กันเองว่าอะไรเป็นอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าถ้ามันโปร่งใสมันก็ต้องกลับมาเล่นแล้วสินี่เขาก็หายไปปีกว่าแล้วถ
1: ู
0: กไหมฮะตู้เย็นก็เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้นี่คือการเล่นในแมตช์โอเพ่นต่าง
1: ๆ
0: ที่ไม่ได้มีการรองรับจากสมาพันธ์และฝ่ายการแข่งขันรวมถึงเป็นโค้ชได้
1: ครับ
0: แล้วเขาจะเป็นผู้หญิงใช้นางสาวก็ใช้ต่อไปไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าคุณจะไม่มีทางกลับมาเล่นได้จนกว่าเรื่องนี้มันจะเคลียร
1: ์เห็นไปทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหม
0: ก็เป็นโค้ช
1: แช่ตู้เย็น
0: บ้างเป็นโค้ชบ้างเป็นอะไรบ้างมาช่วยซ้อมบ้างหรืออะไรบ้างก็ผมก็ไม่ได้ตามครับไม่ได้เจ๋งตามไหมล่ะ
1: ไม่ได้ตามแต่ว่าเห็นว่าน้องไปทำอาชีพอย่างอื่นนะเห็นรายการข่าว
0: ขายปลาหมึกอย่างเงี้ย
1: นะไม่แน่ใจเขาเหมือนกันก็อาจจะทำได้วงการกีฬาไหมหรือว่าไปทำเป็นด้านอื่นออนไลน์แล้วว่านไปครับผมขายของอะไรก็ว่านไปเนา
0: ะ
1: ครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยเอาทุกทางเลยนะครับเขาบอกมาฮะ
0: อืมใช่
1: ก็ได้สินะ
0: ก็คือผมเข้าใจเขานะเขามองที่การคว้าแชมป์เป็นเรื่องเหนือสิ่งอื่นใดไงถ้าเขามองคิดสักนิดนึงแล้วมองลงมาว่าเฮ้ยอันนี้เขาจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาทีมในย่านอาเซียนเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนี้นะครับคือมันเป็นช่องโหว่ของกฎการแข่งขันแหละที่เขาทำได้ซึ่งปีหน้าเนี่ยฝ่ายการแข่งขันก็ต้องเขียนกฎให้มันรัดกุมกว่านี
1: ้
0: คือมาแก้ตอนนี้มันก็คงไม่ทันหรอกคือตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราจะแกล้งเขาคือหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเราไม่ทำ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุณคิดว่าเราทำไหมจัดให้เขานอนในเต็นท์ในดอยสุเทพอย่างเงี้ย
1: โอ้ยไปทำไมอากาศหนาวหรือไงฮะ
0: ก็จัดให้เขาซ้อมในโรงแรมให้ซ้อมในโรงเรียนวัดดิงขบอย่างเงี้ยเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยเราทำไหมล่ะ
1: ไม่เอาอย่าทำเลยเราต้อนรับเขาดีกว่าเป็นไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายดีกว่าน
0: ะครับ
1: ก็ถึงครับผม
0: ก็ต้องทนอยู่ไปอีก 3-4 วันมันจบแต่ว่าพอข่าวมันดังออกมาก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเปลี่ยนให้เราไหมวันนี้พี่เด็กก็ติดตามชมแล้วกันนะฮะ
1: เวียดนามไหนๆก็พูดถึงนะครับอีกกีฬาหนึ่งที่เป็นกีฬาขวัญใจของเขาเนาะนะครับกีฬามหาชนก็คือฟุตบอลนะครับ
0: ฟุตบอลชาย
1: บอลชายเขาเดี๋ยววางแผนจะเอา U21ไปนะหรือเอเชียนเกมครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมคัดเลือกไง
0: ครับผม
1: ล่าสุดเปลี่ยนแผนนะเอานักกีฬาชุด U23ที่ได้เหรียญทอง4เกมและอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียนะครับมาเก็บตัวนะครับ
0: ตัวเกินใช่ไหมตัวเกินใช่ไหมตัวเกิน
1: ไม่แน่ใจว่าตัวเกินเอาไปหรือเปล่าแต่มีสิทธิ์เพราะว่าเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นไง
0: เ
1: ขาเน้นทุกชุดอยู่แล้ว
0: ทุกรายการ
1: ของเราเนี่ยโค้ชวางทำใจแล้วบอกว่า U23ของเราเนี่ยก็อาจจะใช้ชุด U23เลยไม่ใช้อายุเกิน
0: ไม่ใช้ตัวเกินนะ
1: เพราะว่าชุดนั้นไทยลีกเริ่มแล้ว
0: ก็ไม่อยากไปทำให้หลายๆสโมสรเขาตะขิดตะขวงใจว่างั้นไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าส่งสารไปขอตัวเฉย
1: ๆใช่ๆ
0: แต่มันก็ต้องมีบางทีมที่มันมีคอนเนคชั่นที่พอจะสอนกันได้มันจะหายไปนานไหมอย่างน้อยก็2อาทิตย์ใช่ไหม
1: เห็นว่าสองแมตช์แรกไม่ได้เล่นเลย
0: อ๋อเหรอ
1: สองแมตช์แรกเพราะว่าสองแมตช์แรกบอลไทยมันเตะไปแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะมาได้ก็สองแมตช์ไปแล้วไงรอบแรก
0: ยิงไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แชมป์อีกชิงช้าอีกใช่ไหม
1: โอ้ใช่ลำบากนะก็เลยจะเอาชุดเดิมด้วยนะชุดU23นี่แหละน้องๆเลยครับมาเก็บตัวกันนะครับ
0: ครับผม
1: อ้าวสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกนะครับ

0: พร้อมทีมงานสวัสดีเข้ามานะครับเพราะข่าวไอ้พระกินเนนฮะครับผมอันนั้นมุกตลกฮะครับผม
1: ไม่ทราบว่าออกจากคุกเรียงแต่กลุ่มเพื่อนเจ๋งนะฮะ
0: พระปอกแปดเนปอกเก้าพระกินเนนนะ
1: อ๋อกินปอกเด้ง
0: อันนั้นมุกฮะ
1: เออนะครับฝากคำถามครับผมอายุ56หนัก80เป็นผู้ชาย
0: ครับ
1: เคยเอาพังผืดที่รัดเส้นประสาทข้อมือออกเมื่อ6เดือนที่แล้ว
0: สุขภาพนะฮะ
1: แต่อาการนิ้วชายังคงอยู่อยากถามว่าผิดปกติไหมครับอาการชาลดลงแต่โอ้ยนี่ถามเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
0: อันนี้น่าจะเป็นรายการแกล้งกันเนี่ยน่าจะหลุดมาร
1: ายการ
0: ช่วงเช้า
1: ไ
0: ปรายการช่วงเช้านะ
1: ของคุณอัจฉริยะเชิดชูเขานะ
0: ใช่แล้วก็
1: Healthy Time
0: ก่อน 9:00 น.เช้าด้วยนะครับ9:00 น.เสาร์อาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: นายแพทย์เข้ามาช่วยตอบคำถามให้นะ
0: ใช่
1: นะให้พี่เต่งไปช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับอาการป่วยของ
0: ค
1: ุณ
0: ไหวมั้ยครับผมสวัสดีคุณป้าเข้ามานะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณชวนันท์นะครับ
1: ครับ
0: โปรดิวเซอร์เอ็มหรือเปล่าครับที่ใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดนะครับใช่วันหยุดแกใช้เวลาคุ้มค่ามากครับ
1: โอ้โหโปรดิวเซอร์เอ็มนะฮะคุณนนท์รัศมีนะฮะเนี่ยผมจัดการคอกหัวทีละคนเลยนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่นิกพี่เจ๋งนะครับประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: เวียดนามเอาทุกทางก็อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละเขามองที่ชัยชนะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสของเขาตรงที่เราใช้ชุดผสมไงพี่เจ๋ง
0: ใช่
1: เราใช้กลุ่มกำลังที่เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นใน VNL ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเป็นตัวสำรองค่อนข้างเยอะเขาก็มองว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนในสนามแรกเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านของเขาเองด้วยนะ
0: ฮ
1: ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตามนิรุธนะพี่เจ๋งนะเดี๋ยวให้มาเล่า
0: ได้เลย
1: เขาเรียกว่าประสบการณ์ตอนไปเล่นเอเชียนเกมหน่อย
0: แล้วก็วิเคราะห์หน่อยไหมบอล
1: วิเคราะห์
0: บอลชายด้วย
1: ไม่รู้ไปกี่สมัยแล้วก็เดี๋ยวอยากจะถามเรื่องของเยอรมันที่ตกรอบในบอลโลกเร็วด้วยเพราะเขาเป็น
0: เยอรมันใช่ไหม
1: ดอยช์พันแท้คร
0: ับ
1: พักนะช่วงนี
0: ้เดี๋ยวเราพักสักครู่กับโชน่านะครับมาคุยกับโค้ชตั้มเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: นิรุธสุรเสียงนะครับ
1: เดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่
0: กับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับมาคุยวิเคราะห์หน่อยเรื่องของฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะคร
1: ับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 201673699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: นะครับกลับมาในเบรกซ้อนนะครับของ99 Live นะครับ
2: ครับผม
1: เป็นเอเชียนเกมนะครับช่วงแรกเราก็คุยข่าวความพร้อมต่างเน
2: า
1: ะวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ไปเตรียมลงแข่งขันในศึก CV ครับ
2: ครับ
1: สนามแรกที่เวียดนามนะครับเจออุปสรรคเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ทีมชาติฟุตบอลด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับเวียดนามเขาจะส่งชุดยู23ไปนะปิดจากยูนิเต็ดนะครับ
2: ครับ
1: ชุดนี้เดี๋ยวเราคุยกับโค้ชตั้มหน่อย
2: ไม่รู้มาอย่างน่าจะยังไม่มา
1: เสียงนะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแล้วเอามาแล้วเดี๋ยว
1: เดี๋ยวทีมงาน
2: เพราะยังไม่มาแต่ว่าเขาอ่านไลน์ผมละ
1: อ่านไลน์เดี๋ยวโทรมาได้ไหม
2: ก็ก่อนที่เขาจะเข้าสายเนี่ยเราหาข้อมูลก่อนไหมว่าเขาได้ที่4ชุด98หรือชุด02
1: น่าจะ2มา2
2: เออ
1: น่าจะ2มา
2: 2นะครับอืมนะฮะเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโค้ชตั้มนี่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีแหละนะครับอืมนะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผันตัวไปทำอะไรบ้างหลังจากที่คุมในทีมในลีก3อยู่บางช่วงแล้วก็ต้องลบทีมล่าสุดน่าจะลบบุรีแล้วก็ออกไปนะฮะ
1: ครับ
2: ครับผมวันนี้มาฟังประสบการณ์
1: คุยกันมาแล้วใช่ไหม
2: มามายังสวัสดีครับพี่ตั้มดีรู้สูตรเสียงครับ
1: ขอตามครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ได้คุยกันอีกแล้ว
2: น้องนิกแล้วก็พี่เจ๋งนะฮะคนเดิมครับ
3: อ๋อน้องสุดหล่อ2คนคนเดิมครับ
1: คนเดิม
2: หล่อคนเดียวครับอีกคนเจ้าชู้ครับพี่ตั้มครับ เออนะฮะเอารบกวนเวลาหน่อยนะพี่ตั้มนะมาล้ำลึกฟาร์มหลังเอเชียนเกมกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์รายการตอนนี้เปลี่ยนจากบอลโลกเป็นเอเชียนเกมแล้วนะฮะ
3: ครับผม
2: พี่ตั้มนี่เอาถาม

0: ถามก่อนเราโทรไปเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรบ้างครับวันนี
1: ้อ๋อวันเช้านี้ตื่นแต่เช้ามาทำบุญครับวันธรรมดาครับครอบครัว
0: ครับไปครอบครัวเลยนะ
1: ครับน้องนิกโทรมานี่ตกใจเลยครับ
0: ยังไงฮะ
1: ว่ามีงานมาแน่เลย
0: เออถ้าผมโทรมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้ว
2: เข้าสาย
1: งานเข้างาน
0: เออแต่เต็มใจที่จะมาใช่ไหมฮะ
1: แต่ยินดีครับ
0: เออนะครับ
1: เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลบ้านเรา
2: โอ้ดีมากขอบคุณมากครับผม
0: เรื่องแรกก่อนที่จะไปคุยเช่นเกมผมถามลักษณะพี่ตั้มก่อนเคยมาออกรายการตอนบอลโลกอัปเดตจำได้ใช่ไหมฮะที่ประกาศตัวเองว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเลือดดอยช์เยอรมันเนี่ยโอ้ทำไมปีนี้เยอรมันไปไวจังครับพี่ตั้มในฟุตบอลโลกครับเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ก็อย่างที่พี่บอกถ้าย้อนไปถึงวันนั้นจำได้ไหมน้องนิกที่บอกว่าเยอรมันชุดนี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรถ้าเกิดผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ก็ถือว่าเก่งแล้วซึ่งเขาก็ผ่านได้จริงๆแต่ว่ารอบน่าจะไม่รอดก็ตรงตามที่บอกแหละ
0: อ๋อแต่ว่าลายมันออกตั้งแต่นัดสุดท้ายของรอบแรกที่แพ้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นใหม่ผสมเก่านะครับมันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ทั้งหมดแล้วผู้เล่นใหม่ก็ยังประสบการณ์น้อยในวิธีรับโลกอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เออนะครับช็อกไหมฮะหรือว่าเฉยๆเพราะว่าเราประเมินไว้แบบนี้อยู่แล้ว
1: พี่ทำปกติเลยพี่ทำใจอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะไปไกล
0: นะครับ
1: ส่วนแต่ก็ยังก็เชียร์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสเปนแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีไหมพี่ตั้มปีนี
1: ้สมศักดิ์ศรีครับเพราะสเปนเขาเป็นชุดแชมป์ยูโรครั้งที่แล้วมาย
0: ิ่งเข้มขึ้นอีกใช่ไหม
1: เขาเล่นบอลสไตล์คนที่จะเป็นแชมป์บอลถ้วยอ่ะ
0: ครับ
1: คือเล่นมาเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆไม่เตียงป้างไปเรื่อย
0: ๆโอ้คือเล่นเป็นเนี่ยพูดคุยโค้ชคุยกันคือเล่นเป็นใช่ไหม
1: เล่นเป็น
0: เล่นสไตล์จะเป็นแชมป์บอลถ้วยเลยเหรอ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่บอลลีกอาจจะไม่ได้นะเล่นสายได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้อะบอลลีกมันต้องเอาเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อคือบอลถ้วยมันยืดเยื้อได้เนาะนะฮะคืออย่างน้อยคุณครองบอลไว้คุณก็ไม่มีทางโดนยิงอะถูกไหมล่ะถ้าบอลอยู่กับเราอะ
1: นี่คือสไตล์สเปนเขาเลย
0: ครับผมแล้วพี่ตั้มปัจจุบันงานในวงการระดับอาชีพยังตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรอยากจะมาบอกกล่าวบ้างไหมครับหลังจากที่เราคุยกันไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว
1: ตอนนี้พี่ก็ยังดูแลแคมเปญของพี่อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่ก็คือว่าแคมเปญนิรุตซ็อกเกอร์นะครับอคาเดมี่ครับแล้วก็ทำป้อนเด็กทำบอลฟุตบอลโรงเรียนให้กับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีของพี่เป็นโรงเรียนเก่าพี่เอง
0: ครับแล้ว
1: ช่วยดูแลเด็กอยู่ช่วงนี
0: ้งานในระดับอาชีพนี่ยังหาอยู่ไหมคร
1: ับ ก็ยังหาอยู่ครับยังหาอยู
0: ่ไม่ปิดโอกาสนะ
1: ทุกข้อเสนอครับผ
0: มนะครับพี่เจ๋งเชิญบ้าง
2: เยอรมันย้อนกลับไปบอลโลกนิดนึงในการก่อนจะไปเอเชียนเกมคุณตั้มฮะเป็นไงฮะโอ้เยอรมันจากที่บอกไปว่าก็ผ่านรอบแรกไปได้แล้วก็ตกรอบสู่ทีมสุดท้ายเอ้ยตกรอบชั้นสุดท้ายเนาะรอบ2แพ้จุดโทษนี่คือแพ้จุดโทษในบอลโลกนี่ถ้านับในครั้งแรกเลยนะ
1: ก็คือเขาไม่เคยแพ้เลยนะบอลโลก
2: เขาเยอรมันจุดโทษไม่เคยแพ
0: ้
1: ในบอลโลกนะในฟุตบอลโลกนะไม่เคยแพ้นะ
2: ถ้ายูโรในปี76อ่ะเนาะที่แพ้เชโกสโลวาเกีย
0: ครับ
1: ใช่คร
0: ับ โหยิงเป้าแม่นเหรอเยอรมัน
1: ถือว่าเซอร์ไพรส์ตอนที่ยิงโทษแพ้
0: แพ้ปล
1: าก
0: ว่า
1: แต่ว่าเรื่องตกรอบไม่ได้เซอร์ไพรส์เลย
0: คือ
1: ก็ตามมาตรฐานเขาณตอนนี้ณสภาพตอนนี
0: ้คือมองผลงานรอบแรกไม่มีทางถึงจริงพี่ตั้มมองกันเลยตอนแรก
1: ก็มองตั้งแต่ที่พี่วิเคราะห์ตัวผู้เล่นแล้วเซ็นเตอร์แบ็กสลับเวอร์คัสไม่
2: ม
1: ี
0: กลาง
1: ก็ได้แค่คนเดียว
0: ม
1: ิดตรงนี
0: ้หน้ายิงหนักใช่ไหม
1: หน้ายิงหนักเลยเนี่ยปัญหาก็มีเวียดก็คือพวกนั้นน่ะที่เล่นกับเวียดเขาไม่ทันเวียดอะเป็นนะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็คือหน้าระดับโบครับไม่มีเยอรมันคาดแคร์จริงๆช่วงนี
0: ้
2: ก็มันส่งสัญญาณตั้งแต่ตอนเลือกคนยิงจุดโทษคนต้ามานอที่คิมมิดไงกับตันทีไปถามว่าเฮ้ยเองใครจะยิงจุดโทษปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยหันเบือนหน้าหนีต้องเอายูเนตันทาที่เป็นกองหลังมายิงจุดโทษไอ้โกเลสกาที่เป็นกองกลางดันไม่ยิงอ่ะเออ
0: ยังไงฮะ
1: เหตุการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยที่ระดับโลกมันต้องไม่มีนะครับว่าเกี่ยงกันยิงใช่ฮะจะแปลกอยู่เพราะเยอรมันยิงจุดโทษเป็นทีมยิงจุดโทษดีสุดในโลกแล้ว
0: โอ้ชัวร์มากปกติใช่ปะที่ผ่านมา
1: ใช่ครับเพราะชัวร์เหนียวยิงก็ดี
0: นะตรงข้ามกับอังกฤษใช่ไหม
1: ตรงข้ามอังกฤษแต่จุดโทษนี้แพ้ชนะเท่ากัน
0: ขออีกทีหนึ่งที่ทำอังกฤษก็พร้อมทุกครั้งที่จะเป็นแชมป์แต่ทำไมไม่ได้ดีครับรอบนี้ก็ใกล้มากๆแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดี
1: อังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าโค้ชเขาพลาดไหมที่ลงมาตั้งรับมันเป็นด่าส่งคมอะครับถ้าเปิดเกมลุกเหมือนเดิมแล้วแพ้ก็โดนด่าอยู่ดีถ้าเปิดไปเล่นเกมรับลงมาตั้งรับแล้วแพ้ก็โดนด่าอยู่ดีฉะนั้นมันเป็นจังหวะฟุตบอลจริงๆแต่ว่าพี่มองในเรื่องของด้านเทคนิคส่วนตัวในการยืนตำแหน่งของกองหลังที่เปลี่ยนไปเป็นหลัง5ตัวแล้วกันเพราะว่าคนที่ลงมาคอนซ่าใช่ไหมที่ลงมาตัวหล
0: ัง คอนซ่า
1: คอนซ่าลงมาเนี่ยก็เป็นช่องโหว่เลยตรงนั้นโดนตัวนี้ทั้งที่ตัวเองสูงแล้วโดนลูกมงเนี่ยมันก็แม่จะเกิดขึ้นได
0: ้โอ้โหโดนอาจารย์หน้าเปิดมงไป2ที

0: โอเคแล้วที่สำคัญคือแท็กติกของทูเคิลเนี่ยก็คือก่อนจะเสียประตูหนึ่งเนี่ยเขาลงมาตั้งรับอันนี้ถูกแล้วตั้งรับนี่ถูกแล้วแต่เขารับลึกไปนิดนึงไปรับในที่แปลหลาหมดพี่ก็งงอยู่เหมือนกันว่าหน้ากรอบมันอาเจนบอลอเมริกาใต้ยิงไกลดีทุกที
1: ม
0: เราลองเทดู
1: ครับครับ
0: เพราะอเมริกาใต้เขาชอบยิงไกลไม่เหมือนจะมาต่างกันที่คาร์ดิโลกเนี่ยแล้วพอถอยตามแล้วอเมริกาใต้เจมก็ยิงไกลเข้าไปเลยลูกง่ายๆเลยลูกนั้นนี่ก็ล็อกอันนี้จุดข้อผิดพลาดเลยใช
1: ่โอ้นี่แสดงว่าแมตช์สำคัญในบอลโลกนี้แทบจะไม่พลาดเลยนะครับพี่ตั้ม
2: ใ
0: ช่ใช่ใช่
2: แล้วก็
0: แมตช์นี้ดูทุกแมตช์ครับ
2: โอ้โหเอายุคใหม่นะฮะเยอรมันยุคยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับยุคใหม่เลยยุคแค่ครอบขมับทำทีมมองว่าไงมองว่าไง
1: เอาไง
0: มองว่าไงแน่นอนหนึ่งเนี่ยดูดันขึ้นแน
1: ่
0: นะครับผู้เล่นก็จะคึกคักหน่อย
1: บรรยากาศเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหม
0: บรรยากาศเปลี่ยนแน่นอนใช่ใช่
1: เพราะทุกคนศรัทธาดิขอบาทถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยถ้าเกิดนักเตะศรัทธาสื่อในเยอรมันศรัทธาโค้ชก็มันก็จะไปได้เร็วหน่อย
2: ก็ว่าร
1: อดูนะ
2: ครอปเนี่ยเขาประกาศนะว่า
0: ต้องรอดูว่าเขาไปสูตรในเส้นทางทีมชาติ
2: แต่เขาประกาศนะว่าโค้ชตาพังว่าไปกล่าวระหากว่าใครที่สมมติเยอรมันผลงานไม่ดีนี่ฮะแล้วก็มีคนไปคุกคามครอบครัวเขาจะลาออกเลยแสดงว่าแฟนบอลเยอรมันเขาตั้งความหวังไว้เยอะแล้วก็มีเรื่องของการวิจารณ์ค่อนข้างหนักหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับจุดซุ่งเงินระยะหลังเนี่ยแฟนบอลวิจิตวิจารณ์ค่อนข้างจะหนักสื่อด้วยอะไรด้วยในเวนไอในเยอรมันนะครับครับผมก็พอพูดแบบนี้ว่าเพื่อปกป้องตัวเองก่อนแน่นอนออกตัวไว้ก่อนถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเวลาขอลาออกจริงก็จะไม่มีใครกล้าว่าเขา
2: ครับครับผม
0: เขาก็ต้องป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองก่อนอันนี้ถูกแล้ว
1: ครับโอเคนะ
2: โอ้โห
1: เลือดดอยเชียง
2: เลือดดอย
1: ครับผม
0: โหเลือดกีดเลือดมานี่เลือดดอยเลยครับ
1: สีขาวเลยนะ
2: เฮ้ยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเวียดนามด้วยเมื่อกี้กำลังจะคุยเรื่องของบอลทีมชาติ
1: เวียดนามเขาก็ได้นะเขาไปอยู่กันเป็น10ปีนะ
2: ใช่ใช่
1: นะฮะ
2: เวียดนามเขาเปลี่ยนตอนแรกเขาจะเอายู21ไปคราวนี้เขาเอายู23มาแล้วเขาเปลี่ยนชุดเลยเขาเวียดนามแต่ละชุดที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะฮะเขาวางแผนก็เขามองเป้าไปยังไงบ้างอะ
0: ก็คือ1เขาเป็นการเตรียมทีมที่ดีและต่อเนื่อง
2: ม
0: ีระยะการเตรียมทีมที่ยาวกว่าของเราเปรียบที่ของเราแล้วกันเอาแค่เราก่อนแล้วก็2คือทุกสโมสรในเวียดนามเนี่ยเขาพร้อมหยุดลีกเพื่อที่จะให้นักบอลทีมชาติไปเก็บตัวได้อย่างเต็มที
2: ่
0: อันนี้เป็นแนวทางเขานะครับแนวทางของเขาเขาสั่งให้ลีกเขาหยุดได้ซึ่งแตกต่างกับยุโรปหยุดไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เหมือนเราเนี่ยเราไม่หยุดให้ก็เป็นแนวทางของแต่ละประเทศแต่ยังไงพี่ก็มองทีมในย่านอาเซียนอะในย่านอาเซียนนะไม่เกี่ยวกับเอเชียนะยังไงก็ต้องเก็บตัวครับ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ใช่มืออาชีพ 100% เหมือนระดับยกระดับไปญี่ปุ่นเกาหลีขนาดนี
1: ้
0: พี่ยังมองเรื่องมืออาชีพพี่ยังมองเรื่องความเป็นมืออาชีพ
1: ครับผม
0: ครับอย่างเวียดนามเขาก็ไม่เชื่อนะแต่เดิมเพราะพี่อยู่มา
1: เอาจริงเหรอฮะ
0: ก็เคยใช่สมัยก่อนเขาบอกว่าโอ้ยไม่เก็บไปได้พวกนี้มันกินเที่ยวกันประมาณนี้คือเวียดนามเขาจะเป็นหัวแบบโบราณอยู่ใช้คำพูดนี
1: ้
0: ในการไซโคเขาเลยต้องเก็บตัวยังไงก็ต้องเก็บตัวให้มันกินนอนด้วยกันอยู่ในแคมป์เข้าแคมป์เป็นเวลาน
1: อ
0: นเป็นเวลา
1: เดี๋ยวมันจะเริ่มเนี่ย27กันยาก็คือมันอีก2เดือนเกือบ2เดือนเหมือนกันนะพี่ตั้มแต่ตอนนี้ต้องเก็บเอ้ยไม่ใช่ขอให้ดูผิดปีเดี๋ยวมันจะเริ่มในวันที่
2: 14-15
1: กันยาถึง3ตุลาคมก็คืออีกเดือนครึ่งจะเริ่มในตอนนี้นะทีมที่มีความพร้อมจะเป็นแชมป์ต้องเก็บอย่างพี่ตั้มเดือนครึ่งเนี่ย
0: ต้องเก็บว่าอย่าพูดว่าต้องเก็บอย่างเวียดนามเขาเก็บไปแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: เก็บไปแล้วเหรอ
0: เวียดนามเก็บไปแล้วจะพูดว่าต้องเก็บอย่าง
1: แล้วพวกทีมเต็งเก็บอย่าง
0: ญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชุดเยาวชนมาเล่นเขาเก็บอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นขนาดญี่ปุ่นตอนนั้นเขาใช้ชุดเด็กก็จริงแต่เขาเก็บตัวนะ
1: อย่า
0: เราจะมองข้ามเกาหลีอย่างเงี้ยยิ่งใช้ชุดเด็กมาเด็กมันยังไม่ได้เล่นอาชีพบางคนก็สามารถเก็บตัวได้เร็วขึ้น
1: ทีนี้ย้อนเรื่องของคุณหน่อยแล้วกันพี่ตั้มนะฮะ
0: ค
1: ุณไปคว้าอันดับที่4เอเชียนเกมเมื่อปีไหนอะไรยังไงครับรายงานตัวนิดนึงฮะในฟุตบอลชาย
0: มันสองครับที่ปูซานเกาหลีใต
1: ้
0: แต่ตอนนั้นพี่อายุ21-22
1: ยังไม่เกินนะยังไม่
0: เก
1: ิน ผมอายุ9ขวบครับพี่ตั้มครับ
0: ก็อายุเกินเราได้โคต้า3คน
1: ตอนนั้นใครไป
0: มีพี่พิกซิโก้มีพี่โอ่งดุสิตแล้วก็มีพี่บอยกีสักหวังป่า
1: โอ้
0: เป็นพี่ตู่กับอาจารย์อาหารช่วยกันทำนะชัดด้วยนี
1: ่โอ้ครับผม
0: รวมพลเลยกองกับลุงหอยเป็นผู้จัดการทีมนะยุคนั้นแหละคร
1: ับผมถาม
2: พีตวิทย์ทำทีมใช่ไหม
1: พีตวิทย์ใช่ไหม
0: ใช่พีตวิทย์ทำทีม
2: ต่อจากพีตวิทย์ได้
0: 2ครั้งเลยนะ
1: 98ก็พีตวิทย์เหรอ
0: ครับ98ก็พีตวิทย์ใช่
2: พีตวิทย์ไง
1: อ๋อครับผมผมถามพี่ตั้ม เล่าให้คุณผู้ชมฟังบรรยากาศของการไปแข่งมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของเอเชียกับไปแข่งฟุตบอลที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยความพึกเขิมความรู้สึกของการไปเล่นเนี่ยต่างกันยังไงเล่าบรรยากาศให้ฟังพี่ตั้ม
0: โอ้บรรยากาศก็ถ้าเป็นมหกรรมกีฬาเนี่ยมันยิ่งใหญ
1: ่อืม
0: ยุคนั้นน่ะยุคพี่ไม่รู้ว่ายุคนี้เขานอนรวมเปล่านะยุคพี่ต้องไปนอนรวมกันในกีฬาประเภทอื่นน่ะ
1: อ๋อรู้จักเพียบเลยทีนี
0: ้เป็นตึกคอนโดอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งมันบรรยากาศที่มันคึกคักมันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะคนเยอะแยะไปหมด
1: ได้เพื่อนเพิ่มเยอะไหม
0: ก็ต้องไปกินโรงเดียวกันผสมกินด้วยกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็จะได้เพื่อนในกีฬาอื่นๆเยอะแยะเลยดิพี่ตั้ม
0: ใช่ใช่ก็จะได้เพื่อนเหมือนเราไปเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติอย่างวันนี้ก็จะไปเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ย
1: เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาเหรอฮะ
0: หมู่บ้านนักกีฬาใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายุคนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาแยกไปนอนโรงแรมหรือเปล่านะพี่ไม่รู้นะ
1: แล้วถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เป็นฟุตบอลอย่างเดียว
0: ก็อยู่เงียบ
1: เช่นชิงแชมป์เอเชียเช่นครับอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: อยู่ว่าโรงแรมหนึ่งสี่ทีมอะไรเงี้ย
1: อ๋อแต่มหกรรมนี่จะคึกคักมากถูกไหมโดยเฉพาะรอบแรก
0: มากใช่ครับใช่ครับ
1: มีเพื่อนต่างประเทศด้วยไหมฮะ
0: อะไรนะ
1: มีเพื่อนต่างประเทศด้วยไหมฮะ
0: มีแต่จำไม่ได้แล้วหลายกีฬาอยู
1: ่โอเค
0: เซลกันไปเซลกันมานี่นะ
1: ครับตอนนั้นที่เกาหลีใต้นะรอบแรกนี่เก็บหมดเลยเหรอพี่ตั้ม UAE เยเมนเวียดนามซัดกระจุยเหรอ9-1เสียหนึ่ง
0: ใช่ก็เขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดเลยเล่นเสร็จจบรอบแรก
1: โอ้โ
0: หสื่อเขามองว่าเราน่าจะตกรอบแรก
1: อ๋อจริงเหรอฮะก่อนแข่งนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อือ
0: แล้วก็เล่นไปยิงอ้าวกลายเป็นทีมเก่งที่ตก
1: โอ้มีสองตั้มเหรอในทีมชาติไทยชุดนั้น
0: ชุดนั้นมีตั้มณรงค์ชัยวชิรบานด้วย
1: กับนิรุธนะเออแล้วตอนนั้นพอได้9คะแนนเข้ารอบเป็นฐานะอันดับหนึ่งนี่กระแสแฟนๆในประเทศไทยนี่คือคักไหมฮะเชียร์กันหนักไหม
0: คือคักครับพอตอนก่อนไปแฟนบอลบ้านเราก็บอกว่าไม่รอด
2: เหรอฮะ
1: เหรอฮะ
0: อันนี้พูดตรงๆนะ
1: ดู
0: มันก็แค่เป็นแค่ออกหน้าหนังสือพิมพ์สยามกีฬาเดนิวพวกนี้มันยังไม่มีสื่อออนไลน์
1: คือใน UAE เยเมนเวียดนามตอนนั้นประเมินเองใครหนักสุดครับพี่ตั้มที่คู่แข่งที่เรามาเจอ
0: UAE
1: เราชนะเท่าไหร่เนี่ย3-1
0: ใช่พิกล็อกอะไรพิกเลยแมตช์สุดท้ายเลย UAE ร่วงเลยร้องไห้เลย
1: คือแย่งการเข้ารอบกันโดยตรงเลยแต่เรามีอยู่6คะแนนเขาเราเสมอได้ใช่ไหม
0: เราเสมอได้แต่เขาต้องชนะเรา
1: เขาต้องชนะอย่างเดียวโอ้แล้วเราครึ่งชั่วโมงเราก็นำแล้วถูกไหม
0: ใช่กลายเป็นเยเมนเข้ากับเวียดนามเยเมนเข้าตามเรามั้งน่าจะมีจะจำไม่ผิด
1: ยูเอีก็จบที่2นะครับแต่ว่า
0: ใช่ครับยูเอี
1: จบที่2ไม่รู้ว่ามันไปแบ่งกันเข้าต่อยังไงยูเอีก็ตกไปเลยครับพี่ตั้มครับไม่เข้าม
0: ันเป็นอันนี้มันเป็นที่2ดีสุด
1: ไม่ถึงครับ
0: ที่1เข้าเดียวเราต้องชนะ3แมตช์ที่1เข้าการันตี 100%
1: ไม่ถึงแล้วรอบน็อครอบ8เนี่ยไปหวดกับเกาหลีเหนือชนะอีกเหรอฮะ
0: ชนะ 1-0
1: มานิดเหรอฮะ
0: มานิดยิ
2: งลิวันกัก
1: เหร
0: อวิ่งขากระพริบไปกระพริบมา
1: ช่วงนั้นเกาหลีเหนือดีไหมฮะพี่ตั้มครับช่วง2-2
0: เรากับเกาหลีเหนือสู้ทีเลยตอนนั้นถ้ายุคพี่นะแต่ส่วนใหญ่พี่จะชนะเกาหลีเหน
1: ือ
0: ถ้ายุคที่พี่เล่น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วโหยังไงฮะตอนนั้นพอเข้ารอบ4นี้ความหวัง
0: ก็เกาหลีเหนือเนี่ยเขากล้าว่ากดเราแน่นอนอ่ะเล่นไปเล่นมาเอาสู้เราไม่ได้
1: จริงฮะเราคุมเกมไว้หมดเลยนะฮะ
0: เราคุมเกมหมดแล้วเราเล่นระบบ 3-5-2 นะตอนนั้น
1: ม
0: ีนะพี่ยิมเป็นลิเบโร่นะพี่ยิมเป็นแบ็คอ๋อ
1: เหรออ ๋
2: อเหรอ
0: ใช่ยิมเป็นลิเบโร่เล่นกับพีรทัศน์พลดีจักรพันธ์ปันปี
1: โอ้โคดโบกับโคทัศ
0: น์เจตดาจิตสวัสดิ์เนี่ยสลับกันนะพี่เป็นตัวหลักตรงเซนเตอร
2: ์โอ้โหเดี๋ยวพี่ตั้มแสดงว่าตอนนั้นก็เปลี่ยนจากชุดปี98เอเชียนเกมมาเป็นสมสรแสดงว่ากองหลังก็เปลี่ยนเพราะตอนนั้นปี98จะอีกชุดนึงใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้ว98เป็นชุดใหญ่ครับ
2: ชุดใหญ่เลย
0: มารุ่นพี่เป็นขอกำหนดอายุ
1: อ๋อตอน98ยังชุดเต็มอยู่เหรอครับ
0: รุ่นพี่เป็นปีแรกปี2002เป็นรุ่นที่กำหนดอายุเหลือ23
1: โอ้โหเก้าแปดนี่คือโอเพ่นเหรอพี่ตั้ม
0: 98โอเพ่นเลยคร
1: ับ มันก็เหมือนชิงแชมป์เอเชียเลยอย่างเงี้ย
0: เกาหลีใต้ชุดใหญ่แล้วนะ
1: เออเหมือนเอเชียนคัพเลยดิใช่ไหม
0: ใช่
1: เ
0: อเชียนคัพย่อยๆเลยไอ้ที่เกมเมื่อก่อน
1: ก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นเยาวชนอยู่23ไป
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อโอเคก็เลยเป็นโอกาสที
0: ่รอบรองเราก็ไปเจอญี่ปุ่น
1: โดนแล้วครับ
0: โดน 3-0 นะ
1: ทำไมเอาไม่อยู่ครับวันนั้น
0: โดนไม่ว่าพี่เอ็นขาดด้วยแม่นั้น
1: จริงเหรอฮะ
0: เจ็บเข่าด้วยแล้วกลับมาต้องผ่าตัด
1: หามหามเหรอฮะ
0: หามออกเลยเล่นเลยตอนโดนน้ำยัง1-0เลยได้ครึ่งหลังหน่อยนึงก็จังหวะพลิกพอดี
1: โอ้พี่เก่งแต่ว่าไม่ได้หรอก2002ญี่ปุ่นเขาไปบอลโลกแล้วอะเนาะ
2: ไปบอลโลกใช่
0: พวกที่มาเล่นมันไปบอลโลกกันหมดเลย
1: อ๋อมันถอยจากบอลโลกมาเล่นกันใช่ไหม
0: อินาโมโต้
1: มาหมดเลยหร
0: อมาหมดเลยมาเลยชุดใหญ่ดีๆนี
2: ่ไม่ออมมือเลยไม่งั้นอะ
0: ยาลีจุนซูพวกนี
1: ้คือตัวเกินเขาเอาแต่ของดีๆมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะเขาเป็นเจ้าภาพไง
1: แล้ว
0: เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ
1: แล้วยังไงฮะรอบชิงที่3คู่ปรับเดิมจากเมื่อ4ปีแล้วรอบนี้โดนเอาคืนแล้วฮะ
0: โด นคือ3 เม็ดบางเยิ้ม
1: ยังไง

0: เหมือนเริ่มค่อยๆห่อเหี่ยวไปหรือล้าหรือยังไงครับพี่ตั้มหรือผู้เล่นเริ่มกรอบเริ่มอะไรยังไง
1: พี่ก็เป็นตลาดพี่ก็ไม่ได้ลงแล้วเพราะพี่
0: เจ็บไปแล้ว
1: ขาดแล้วก็เป็นหลังชุดใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็โอเคแหละก็พยายามเต็มที่ทุกคนแต่ว่าแน่นอนมันก็ด้วยศักยภาพมันสู้ไม่ได้ณตอนนั้นสภาพร่างกายด้วย
0: แต่เอาจริงๆนะพี่ตั้มรอยต่อ98ถึง2002เนี่ยเราก็ติดแค่ไม่กี่ทีมเองนะถูกไหมก็จะชัดเจนก็คือ
1: พอเราเข้าลึกๆแล้วก็จะไปติดเนี่ย
0: ญี่ปุ่นกาตาตอนนั้นเป็นไงครับยุคพี่ตั้มเราดีไหม
1: กาตาสู้พี่ไม่ได
0: ้เอาที่ไหน
1: ถ้าอาหรับก็จะติดแค่อยู่2ประเทศอาหรับเลยนะ
0: อิหร่าน
1: กับอิหร่าน
0: อ๋อ UAE ก็ยังใกล้เคียง
1: เรากินเลย
0: โหเก่งจริงๆเลยอ่ะ
1: เก่งไหม
0: นะครับเอา
1: โอเคอันนั้นเป็นยุคพี่นะอันนั้นเป็นยุค
0: ผมถามพี่ตั้มแล้วกันไอ้การเตรียมความพร้อมในหรือว่าแบบการจัดการของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนเกมอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราต้องไปแข่งเนี่ย2สัปดาห์เนี่ยยิ่งถ้าไปรอบลึกอยู่จนวันสุดท้ายเนี่ยแมตช์แข่งเยอะมากมันต้องควรบริหารจัดการทีมยังไงครับเมื่อเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แล้วอ่ะ
1: เรื่องเนี้ยตอนนี้พี่วังกับพี่โชเค้าเป็นโค้ชกันอยู่ใช่มั้ยฮะทีนี้ก็พี่ว่าโค้ชเราเก่งอยู่แล้วพี่วังเค้าก็มีประสบการณ์ในการร่วมมหากัมพูชาแล้ว
0: คร
1: ับการเตรียมทีมก็คือง่ายๆก็ต้องมีการโรเตชั่นนักเตะที่ดีให้เหมาะสม
0: คือ22คนทุกคนต้องใช้ได้หมด
1: มากเลยก็ไม่ได้ใช่ใช่
0: ทุกคนต้องเล่นได้ไม่มีเอาไปประกอบไม่มี
1: ฮะไม่มีตัวประกอบแล้วถ้าตัวประกอบก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: เพราะว่าเห็นส่วนใหญ่บางทีเล่นวันหนึ่งพัก2วันต้องมาเล่นบางทีเปลี่ยนไปทั้งชุดก็มีทุกคนต้องพร้อมแทนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราเล่นวันหนึ่งพัก2วันแน่นอน
0: นี่คือการจัดการมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็เรื่องความฟิตที่ต้องเตรียมไปโอเคอันนี้เรื่องนี้มันเรื่องหลักในปัจจัยหลักของฟุตบอลสมัยใหม่แล้วครับก็อันนี้แน่นอนก็ต้องแล้วต้องความร่วมมือของนักเตะของเราต้องมีสมาธิต้องโฟกัส
0: ระเบียบวินัย
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่ามันไม่ใช่เตะแมตช์เดียวแล้วกลับบ้านมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใช้ระยะเวลายาวแล้วไปนาน
0: ครับ
1: เรื่องโฮมซิกอย่างนี้ก็
0: เล่นโทรศัพท์เยอะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่โทรศัพท์เยอะคิดถึงบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ยุคพี่ตั้มคิดถึงแฟนไหมฮะ
1: ไม่คิดถึงเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์
0: นี่ทำไมเราไม่มีนะ
1: ใช่ก็ต้องไปซื้อการ์ดการ์ดแล้วเติมโทรเยอะโทรมาก
0: เราไม่มีแล้วรวมคนไปปล่อยที่นู่นที่นี่รวมคนกันเขาต่างกันยังไงครับสมัยก่อนหรือว่าแค่แต่กลุ่ม
1: มันก็คล้ายๆระบบ GPS สมัยนี้แหละสมัยก่อนเรายังขับรถถูกเลยไม่มี GPS อ่ะ
0: สมัยนี้ไม่มี GPS ตายกันหมดครับไม่มีแผนที่
1: อ่ะใช่สมัยก่อนก็คือนัดกันจะเจอตรงนี้นะโมงนัดเวลาแค่นั้นเอง
0: เวลาแยกกันไปทำนั่นทำนี่ใช่ไหม
1: ก็คือจุดที่แยกก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละ
0: ครับ
1: ต้องกลับมาเจอกันนะ
0: โอเคโอเค
1: ใช่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ก็สมมติโค้ชนัดกินข้าวตอนเช้าเนี่ย6โมงเช้าทุกคนก็ตีห้าครึ่งก็ตื่นแล้วก็ลงมาที่โรงอาหารถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าในสมัยนี้ก็รายตามสมัยนี้ก็รายด่าใช่ไหม
1: จริงๆแล้วจริงๆสมัยนี้ที่ต้องรายตามระบบไลน์ก็ทำให้คนขี้เกียจอ่ะ
0: ใช่ฮะทำให้คนความรับผิดชอบน้อยลงอ่ะมีนาฬิกาปลุกมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ตามนะ
1: ไม่ยอมตื่น
0: ครับ
1: ต้องรายตามก็คงอยู
0: ่เอ้ามาแบ่งกลุ่มออกมาแล้วแชร์แปนคีกิสฮ่องกงเอาที่หนึ่งที่สองเข้าพี่ตั้มมองไงฮะ
1: เราเข้าที่สอง
0: เฮ้ยคุณไม่มองว่าเราจะมีลุ้นแชมป์กลุ่มเลยเหรอฮะญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: เราต้องประเมินตัวเราเองอย่างถูกต้องก่อน
0: ครับแต่คีกิสกับฮ่องกงไม่ต้องมีปัญหา
1: เราไม่ได้ดูถูกเรานะแต่ว่าที่ต้องเราต้องประเมินศักยภาพเราณตอนนี้ก่อนคิดว่ายังไงเราก็เป็นรองญี่ปุ่น
0: แต่ตกรอบแรกไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าแบ่งกลุ่มมาอย่างเงี้ย
1: ในกลุ่มนี้พี่ว่าโอกาสเข้ารอบแน่นอนเลย
0: คือเราไม่ควรตกรอบแรกเลยใช่ไหมถ้าในกลุ่มอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่ควรนะแต่พี่ต้องดูว่าตัวผู้เล่นที่เรียกมามันจะขนาดไหน
0: ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นพี่ตั้มมองยังไงกับตัว
1: พี่เป็นห่วงตัวผู้เล่นมากกว่าเป็นห่วง
0: ตัวเกินที่ทศวังบอกจะไม่ใช้เลยในสองตัวเนี่ยพี่ตั้มคิดเห็นตรงนี้ไงฮะ
1: ไม่ใช้ได้ครับแต่ตัวที่สามต้องพอมา
0: อืม
1: เพราะว่าตอนนี้บ้านเรา23กว่าเกินก็ไม่ต่างกันหรอกครับมันก็พัฒนากันแล้วเด็ก
0: คือ23ก็เหมือนชุดใหญ่แล้วแหละถูกไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าที่พี่กำลังเป็นห่วงคือ23จริงๆที่พี่วังเขาจะเรียกเนี่ยก็ต้องให้เขามาเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเขาเรียกต้องการตัวนี
0: ้ส่งตัวอื่นมา
1: ส่งตัวอื่นมาเนี่ยส่งตัวแทนมามันก็ความคาดหวังก็จะจากที่พี่บอกว่าเข้าดับสองแล้วก็เดี๋ยวก็หวังลงแรงๆเหมือนเดิมอ่ะ
0: ครับรอบนี้มี15ทีมพี่ตั้มมองใครเป็นทีมที่มีโอกาสเข้าชิงกันนะครับชาติยักษ์ใหญ่ในเอเชีย
1: ถ้าเอาย่านในเอเชียเราก่อนก็ญี่ปุ่นหนึ่งแล้วเกาหลีใต้
0: ให้เกาหลีใต้เหนือกว่าจีนใช่ไหม
1: ให้เกาหลีใต้เหนือกว่าจีนเหนือกว่า
0: แล้วฝั่งตะวันออกกลาง
1: จีนยังไงก็ได้ประมาณนี้แหละครับจีนไม่ดีกว่านี
0: ้แล้วฝั่งตะวันออกกลางครับ
1: ตะวันออกกลางซาอุกาตา อิหร่าน
0: โอกาตายุคนี้โน้ก็เป็นยุคดีละ
1: ใช่ใช่
0: ไปบอลโลก2รอบแล้วนะ
1: ถูกต้องแล้วก็เรามีออสเตรเลียด้วยไหม
0: ออสเตรเลียไม่มีครับถอนหรือเปล่าพี่เจ๋งหรือไงฮะ
2: ออสเตรเลียไม่ได้มาเอเชียนเกม
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีออสเตรเลียเขาจะมาบอลเด็ก
0: มาเอเชียนคัพมาเอเชียนคัพมาเอเชียนคัพ
1: เฉพาะเอเชียนเกมเขาไปเล่นเขาไม่ร่วม
0: บอกเสียเวลาครับ
1: ใช่ใช่ไปโอลิมปิกดีกว่า
0: คือเอเชียนเกมมันเริ่มในไปทินบอลลีกมันเปิดเกือบหมดแล้วอ่ะนะพี่ตั้มเนาะถูกไหมอ่ะ
1: เนี่ยแล้วพี่บอกเราจะได้ตัวป่ะล่ะ
0: โหคือคนเป็นโค้ชนี่ปวดหัวไหมพี่ตั้มกับการจัดสรรเนี่ยถามถึงเรื่องตัวเนี่ย
1: พี่เห็นใจนะพี่ไปนั่งคุยกับพี่วังพี่โชคเจอกัน
0: อ
1: ่ะตอนนั้นพี่กรุงพี่โก้ก็อยู่ด้วยนั่งคุยกันเนี่ยจะเห็นใจนะเห็นใจคนทำทีมนะที่โปรแกรมบ้านเรามันเริ่มแล้วคนก็ไปโฟกัสที่ชาลีอย่างเดียวเลย
0: ซึ่ง
1: ลืมระบบเยาวชนทีมชาติไปเนี่ยถ้าไม่ให้ตัวมาเล่นมันก
0: ็
1: เมื่อไหร่เราจะแข่งแกร่ง
0: ซึ่งกืนไม่เข้าใครก็ไม่ออกเนาะทีมไทยลีกก็บอกเอาชั้นก็ต้องใช้ถูกไหม
1: พี่ก็เข้าใจปัญหานะเข้าใจปัญหาทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่นายกสมาคมเราต้องหาทางออกให้ได
0: ้ต้องหายังไงครับในมุมพี่ตั้มอ่ะ
1: หายังไง
0: หรือว่าต้องให้เป็นนายกก่อนถึงตอบได้
1: ไม่ได้ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก
0: เออ
1: พี่ว่าเขาพี่ว่ามาดามแป้งแก้ได้เลยครับเก่งเยอะ
0: เออนะครับผมอ่ะก็
1: ต้องใช้ลูกอ่อนหน่อยใช้ลูกอ่อนหน่อย
0: แล้วเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าทีมอื่นไหมพี่ตั้ม
1: จริงๆเนี่ยที่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพไ
0: หมครับแล้วบอลโลกเป็นไงญี่ปุ่นไปไม่ถึงโรดายแล้ว
1: ก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนึงแต่ยังไงตอนนี้ญี่ปุ่นเขาได้ไปทุกครั้งอยู่แล้วแต่พอไปแล้วตกรอบเร็วกว่าทีมอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นการบ้านที่ต้องทำกันต่อ
0: คือเป็นการเป็นรอบแรกไม่มีปัญหานะต้องเหลือรอบม็อก
1: เขาไม่ได้ล้มเหลวนะพี่ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะ
0: แต่เขาไปไม่ถึงเฉย
1: เขาไปไม่ถึงเขายังไปไม่ถึงนะตอนนี
0: ้ครับ
2: ครับ
0: สุดท้ายพี่วังส่งกำลังใจเอ้ยไม่ใช่พี่ตั้มครับส่งกำลังใจให้โค้ชวังและน้องๆชุดลุยเอเชียนเกมของฟุตบอลชายปีนี้หน่อยครับในฐานะรุ่นพี่คนนึงครับ
1: ก็ในนะที่ผมเป็นทีมชาติแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยเล่นในเชียงเกมด้วยกันนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับโค้ชพี่วังนะฮะพี่โชคพี่เคปัญษาพวกนี
2: ้
1: ก็ให้กำลังใจให้สู้ในแล้วก็มั่นใจในแนวทางของพี่ต่อไปที่คุยกันนะครับแล้วก็พี่คิดว่าพี่วังเองตัวพี่วังเองเขาก็มีแผนในใจของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโค้ชค่อนข้างจะแก้เกมดีนะครับก็อยากส่งกำลังใจพวกพี่สู้ๆมาเถอะแล้วก็ขอให้พี่ทำได้ให้ทีมชาติไทยของเรารวมถึงน้องๆทุกคนนะครับให้ตั้งใจเล่นเพื่อชาตินะคร
2: ับ
1: เพื่อทีมชาติของเรานะครับตัดในเรื่องส่วนตัวเรื่องสโมสรไปก่อนนะตอนนี้ต้องโฟกัสที่ทีมชาติก่อนนะครับอยากให้น้องๆทำให้เต็มที่ถ้าน้องๆทำทีมชาติเต็มที่กลับมาน้องก็จะมีมูลค่ามากขึ้นแน่นอน
0: นะครับเอาตรงหน้าก่อนนะ
1: ใช่ครับขอประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงทัวร์เมนต์ใกล้เปิดหรือว่าเปิดไปอาจจะรบกวนเข้ามาทีนะพี่ตั้มนะ
1: ยินดีครับน้องยินดี
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: แล้วเรา3คนก็ลาไปพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Nintendo Live กับ Action Game นะครับวันนี้นิกผมเจ๋งแล้วก็กดตามที่มาทางสายนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: Nintendo Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

แพทย์ศักดิ์รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตฮาลุนโซโลอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียก่อนนำร่างกลับไทยยืนยันยังไม่ตัดทุกประเด็นการเสียชีวิตอนุทินโชว์ซีนหวานขวงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวยันครม.เดินหน้าทำงานกันราบรื่นชี้ปรับพับมท.เดือนสิงหาคมไม่ใช่รีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมน้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนร้านค้าถนนหนทางได้รับความเสียหายเส้นทางถนน10กิโลเมตรไปบ้านแม่สวยอูถูกตัดขาดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้คืนหลังตกเป็นเป้าหมายความพยายามโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: ิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้าราชการทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันที่สุดมีได้ครับลงไปที่ใต้ที่ยะลาครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนพร้อมทั้งประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ค่ะและ วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายจังหวัดมีการแห่เทียนและหนึ่งในจังหวัดที่ห้ามพลาดคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะก็นับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาวันนี้ถือเป็นวันที่2ของขบวนเมื่อวานนี้และวันนี้มีการจัดไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวนล้วนงดงามมีเอกลักษณ์ค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ125ปีณบริเวณทุ่งศรีเมืองขบวนวันนี้เริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานและขบวนถ้วยรางวัลพระราชทานในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีจากนั้นเป็นการแสดงชุดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยลีลาการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามรวมถึงขบวนการมีการทำต้นเทียนนะคะขบวนต้นเทียนและที่ชนะเลิศการประกวดปีที่แล้วมีการแกะสลักขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการแห่เทียนพรรษาที่มีการประกวดกันในปีนี้นะคะประกวด3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทโบราณมีการมัดรวมติดลายโดยแต่ละประเภทมีการแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาประกวด46ต้นแต่ละขบวนมีการแสดงร้องและรำด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสานนำหน้าต้นเทียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวและสูงหลายเมตรมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ลวดลายวิจิตรการตาถูกบรรจงแกะสลักหรือติดพิมพ์อย่างอ่อนช้อยลึกซึ้งเนื้อสีเทียนนะคะสีเหลืองทองอารามสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าดูมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาล้อมรอบด้วยหุ่นเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งภาพเทพธิดาฟ้อนรำสัตว์หิมพานต์เทพบุตรฉากทศชาติชาดกที่ดูราวกับมีชีวิตความงดงามยิ่งใหญ่นี้แสดงได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือและคนในชุมชนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่สำคัญงานแห่เทียนอุบลปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับพยกเป็น1ใน3 Signature Thailand Event เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์นั่นก็คือเรื่องของ

0: โยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทัพของกระทรวงไม่ใช่การรีเซ็ตนะครับแต่ว่าทุกอย่างต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยนายกบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่ให้มันเป็นผลการดำเนินการนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างเช่นกรณีการโกงสอบราชการดังนั้นครับจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบคู่ขนานกับหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปตามครรลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนจะมีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะสมกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาอาจจะเหมาะสมอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการครับส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายอนุทินในฐานะมธ.1บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากกระทรวงมหาดไทยถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือการปรับย้ายระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงแดงสิงดำรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยการปรับย้ายครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น18รายด้วยกันครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังจะมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และประเด็นที่วันนี้มีภาพออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนายกรัฐมนตรีและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณนาทีรัชกิจประการเป็นการฉายให้เห็นว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้อยู่ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: ติดตามกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดหลายประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการโพสต์ประเด็นเรื่องของ2นอ1พอวันนี้ค่ะนายกก็ควงพอมาเลยนะคะแล้วก็อีก1นอพอคือพิพัฒน์แล้วก็นาทีรัชกิจประการนะคะสามีภรรยามาคู่กันแล้วก็มีนาย1นอก็คือนอหนูอนุทินค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: นายเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นมื่นดีค่ะโดยระหว่างที่เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2นอ1พอนอนาทีกับนอหนูมาถามนายอนุทินนะคะว่าการเดินทางการเดินควงนายพิพัฒน์วันนี้ถือเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะค่ะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าครม.ทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละคนก็ทำงานอย่างดีอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะพูดคุยเรื่องตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีนายอนุทินบอกนะคะว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีตรงไหนที่มีคำพิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือหวังดีกับประเทศรัฐบาลก็ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ยังนำมาปฏิบัติด้วยพร้อมที่จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราแก้ไขได้รับฟังมาจากทุกมุมมองคำเสนอแนะขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปอย่างสร้างสรรค์ไปในเชิงสร้างสรรค์บ้านเมืองเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆแล้วมาตัดสินว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่และวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติค่ะนอกจากนี้นายอนุทินยังไฟเขียวสุภชัยย้อนเกล็ดสว.ส้มร้องกกต.หากเข้าข่ายผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะว่าให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นชอบกับแนวทางนี้หรือไม่นะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยถามย้ำไปกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเห็นว่ามีช่องทางระหว่างการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยที่จะต้องทำทุกอย่างให้กระจ่างและถูกต้องเพราะหากมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมาพรรคที่ท่านรับผิดชอบรวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นมีการประสานกับประชาชนนะคะส่วนจุดตัดเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่สุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีก9คนที่ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็อาจไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปคดีดังนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะว่าพอพูดออกไปก็จะเสียรูปคดีและไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปที่ประเทศโมนาโกโดยช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินนะครับนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตสรีมูฮัมหมัดดาเล็กนอร์ดินรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนกรณีที่มีการเลื่อนพูดคุยเจรจาสันติสุขกับกลุ่ม BRN เดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจ

0: นะคะเรื่องการหายตัวไปของหลุนโซโล่ที่จอร์เจียล่าสุดนะคะก็พบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนะคะพบร่างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีจอร์เจียค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวโดยตัวนายศิริศักดิ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตหรือหลุนโซโล่กลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยก็ต้องรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นและกรณีที่หลายคนยังคาใจสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายก็ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่ายืนยันจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพิ่มเติมบอกว่ากรณีนายบวรทัตเปงสุขหรือหลุนโซโล่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวสำหรับหลุนนะคะเป็นเจ้าของเพจหลุนโซโล่มีผู้ติดตามใน Facebook มากถึง 2,600,000 คนผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนเจ้าตัวค่ะจะทำคลิปแนวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยตัวเองนะคะถือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบเป้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยทั้งนี้ค่ะชื่อหลุนมีที่มาที่ไปนะคะหลายคนเรียกไม่ถูกนะคะเรียกหลุนบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างแต่คนส่วนใหญ่เรียกหลุนเจ้าตัวบอกว่าเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า2,350,000คนโดดเด่นซึ่งตัวเขาเนี่ยโดดเด่นด้านการทำคอนเทนต์ลุยท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือว่าปลายทางที่เข้าถึงยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานและบุรุนดีการจากไปของหลุนทำให้แฟนคลับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายลุยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปไม่มีวันกลับขณะที่นางฟ้านะคะขณะที่เพจ X หรือว่า Twitter ค่ะติดแฮชแท็กหลุนโซโล่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความคืบหน้า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปล่าสุดพบซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถูกแยกส่วนแล้วก็ถูกฝังดินแต่ว่ายังไร้ร่องรอย2พี่น้องชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย2รายอยู่ครับความคืบหน้ากรณีไดอาน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายคือโรแมนซ์นาซิโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดประมาณ4:00ของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์เสริมสำหรับขุดดินอยู่ภายในป่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อทำการขุดตรวจสอบก็ได้พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้โดยจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียครับส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบล่าสุดนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างแล้วก็ลาน

0: เลี้ยงบัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยโดยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงที่นอนเก่าแล้วก็วัสลิน1กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทัศนวิสัยมืดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวถอนกำลังออกมารวมถึงชาวบ้านที่ร่วมค้นหาก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติมจากภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายป๋องแล้วก็นายธงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นทางชากแง้ววัดยานสังวรารามเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้ามาทางชากแง้วโดยเชื่อว่าทั้งสองคนเพิ่งออกมาจากบ้านพี่สาวของนายธงก่อนในนี้ทั้งคู่ครับเข้าไปในบ้านของพี่สาวนายธงเหมือนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมุ่งหน้ากลับไปพื้นที่หมู่8ตำบลห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยเยื้องๆกับจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังดินเอาไว้ห่างไปราวๆ500เมตรครับก็ได้ไปพบกับนางรัฐอายุ74ปีป้าแท้ๆของนายธนาหรือว่าป๋องอายุ43ปีผู้ต้องสงสัยในคดีโดยคุณป้าเปิดเผยว่านายป๋องเพิ่งพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง2เดือนและเคยมาหาตน 3-4 ครั้งล่าสุดเข้ามาก็คือเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มซึ่งตนเองได้บอกให้นายป๋องช่วยซ่อมไฟให้แต่ว่ายังทำไม่ทันเสร็จครับนายป๋องไปรับโทรศัพท์ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะลูกป่วยจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปคาดว่านายป๋องน่าจะไปจันทบุรีตนยอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาในป๋องไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อไว้ตนอยากฝากถึงหลานว่าหากเป็นคนก่อเหตุจริงให้ออกมามอบตัวเพราะตนเองยังมีโอกาสไปเยี่ยมอยู่ครับ
1: น้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีร้านค้าบ้านเรือนเสียหายถนนหนทางด้วยเมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของจังหวัดชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักบริเวณสะพานคอนกรีตสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าไปยังบ้านแม่สวยอูหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งมวลน้ำมหาศาลได้เปลี่ยนทิศนะคะมาไหลบ่าท่วมถนนหนทางในหมู่บ้านสภาพเส้นทางบริเวณถนนร้านค้าขายของที่ระลึกในหมู่บ้านถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับการกัดเซาะทำลายเสียหายน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมถนนหลายสิบหลังคาเรือนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาป่องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็รถบรรทุกน้ำนำกำลังเข้าช่วยเหลือราษฎรห้วยเสือเท่าเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดถนนร้านค้าภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังพบเส้นทางถนนจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหลังฝนตกหนักค่ะดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นจนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์พอสัญจรผ่านได้แต่ก็ลำบากเหลือเกินค่ะบางจุดมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางต้องช่วยกันยกออกค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับพอนอกเหนือจากฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีค่าฝนน้อยกว่าปกติอยู่จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งปีนี้สอดจะลากยาวแล้วก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีประมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี69ต่ำกว่าค่าปกติ 11% พร้อมคาดการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงในช่วงปลายปีส่งผลให้ปริมาณฝนที่เหลือในช่วงของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติขณะที่สทนชครับยืนยันประเทศไทยยังมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง21กรกฎาคมประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 11% และก็คาดว่าเอลนีโญมีโอกาส 97% ที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70และมีโอกาส 81% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศครับมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำ ขณะที่ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต่ำ

0: ค่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแม้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจะลดลงจากฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ตั้งแต่ฤดูฝนปี68ทำให้ประเทศไทยยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยู่ครับ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศคืบหน้าที่ญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาท่ามกลางคำเตือนโรคลมแดดจากสภาพอากาศร้อนจัดนายมิโนรุคิอาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วนะคะโดยนับรวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับภัยพิบัติหรือไม่รวมทั้งสิ้นเสียชีวิต5คนจากเหตุระเบิดรุนแรงณห้างสรรพสินค้าอีออนและอีก5คนเสียชีวิตที่โรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ซึ่งได้รับความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักนายคิฮาระระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกองกำลังป้องกันตนเองยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการช่วยเหลือชีวิตและการกู้ภัยเป็นการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางการท้องถิ่นออกคำเตือนภัยเสี่ยงภาวะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเฉียด40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางญี่ปุ่นมีการเร่งติดตามเครื่องปรับอากาศราว300เครื่องตามศูนย์อพยพทั่วจังหวัดด้วยส่วนภาพนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟที่คดงอสะพานได้รับความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อ2วันก่อนก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั่วภูมิภาคค่ะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันหลังถนนแตกร้าวหลายสายค่ะ
0: สหรัฐตอบโต้อิหร่านและลอกใหม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกระลอกเมื่อกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนส์คอมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามลอบโจมตีกองกำลังอเมริกันทั้งการยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในจอแดนแล้วก็การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้เซนส์คอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมุ่งเล็งเป้าทางทหารของอิหร่านแต่ว่าไม่มีการแถลงรายละเอียดอื่นๆจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดเรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่

0: นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: Technofor Live รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกันเกาะกระแสกีฬาไทยนะคะต่อน้อยอัศราเชิดชูมาแล้วค่ะวันนี้วันพระราชบดีที่30 กรกฎาคม 2569วันเข้าพรรษานะคะยังเป็นวันหยุดอีก1วันนะคะพรุ่งนี้ทำงานกันค่ะหลายคนลาต่อเนื่องนะคะบวกกับเสาร์อาทิตย์ด้วยฝนฟ้าก็ตกนะคะพยากรณ์อากาศก็ออกมาบอกว่า29-31เนี่ยมีฝนตกลงมานะรักษาสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะมาเริ่มต้นเรื่องของกีฬาของเรากันก่อนคุณผู้ฟังไปกันที่น้องมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์และน้องซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์นะสองนักแบดหญิงคู่ของไทยก็ปราบสาวญี่ปุ่นติดตัวเข้าสู่รอบ2ในศึกแบดมินตันไทเปโอเพ่นนะคะน้องมุกอนิชาแล้วก็ซาบินะคะซาบรีนาคู่หญิงคู่มืออันดับ140ของโลกก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเฉียบขาดพิชิตคู่จากญี่ปุ่น2เกมรวดนะผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันรายการโจนิกไทเปโอเพ่นระดับ World Tour Super 300ที่ไต้หวันนะคะคุณผู้ฟังประเภทหญิงคู่รอบแรกน้องมุกค่ะแล้วก็น้องซาบินะคะก็เจอกับลุยคิยามะแล้วก็โซนะโยเนโมโตะนะคู่มือ137จากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเกมแรกคู่สาวไทยมีลูกตบที่หนักหน่วงเป็นฝ่ายชนะไปก่อน21-14เกม2เนี่ยนะคะฝ่ายญี่ปุ่นก็นำตลอดตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเกมก่อนที่ไทยนั้นจะแซงช่วงท้ายเกมแล้วก็เอาชนะไปนะคะ2-0เกม21-14และ21-18ใช้เวลา39นาทีน้องมุกแล้วก็ซาบินะคะผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่ไปพบกับคู่ญี่ปุ่นอีก1คู่อย่างนานาโกะฮาระแล้วก็ริโกะคิโยเซนะคู่มือ57ของโลกต่อไปในขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์สุภธิดาเกตทองมือวางอันดับ4ของรายการแล้วก็มืออันดับที่26ของโลกเอาชนะสรียันซีวริเศรษฐีมือ52ของโลกจากอินเดีย21-12เข้ารอบ2ไปเจอกับเหวินยู่จางจากแคนาดาค่ะไปดูที่การแข่งขันมาเช่นอาร์ตนะคะ MMA Asian Championship คุณผู้ฟังที่ประเทศมาเลเซียเปิดฉากแข่งขันวันแรกในรุ่นเยาวชน

แล้วก็ยุวชนนะสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยส่งคุณพลทีมชาติไทยร่วมราชัยด้วยกันนะวันแรกนักกีฬาไทยประเดิมไปแล้ว1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะคะโดยส่งนักกีฬาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองในวันที่30กรกฎาคมได้อีก4คนก็มีเด็กหญิงมีดีบุญประเวศนะในรุ่น U18 น้ำหนัก56จุด7กิโลนะคะมีนายธนกรเสมนรุ่น U18 แล้วก็นายวัชรัตช่างป้านในรุ่น U18 คุณผู้ฟังแล้วก็เด็กชายวรสุติระพรชัยเดี๋ยวก็ผลการแข่งขันยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบกันนะคะในขณะเดียวกันถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการแข่งขัน MMA นะคะเมื่อดร.สันติเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นะคะนายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์กีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งเอเชียคนที่1สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยนะคะในการเข้าร่วมกำหนดทิศทาง MMA ในระดับทวีปนะเพื่อผลักดันเข้าสู่โอลิมปิกในอนาคตต่อไปค่ะไปดูน้องจีโน่นะอัธยาทิติกุลนะคะโปรมือสาวของโลกก็พร้อมที่จะลุยศึกAIG Women Open นะคะหลังจุดพักการแข่งขันเติมพลังให้ตัวเองเพื่อที่จะลงล่าแชมป์เมเจอร์แรกให้กับตนเองที่อังกฤษนะคะเปิดฉากวันนี้แหละ30กรกฎาคมนะคะขณะที่ฮารันยูมือ3ของโลกก็ทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์ในฤดูกาลเดียวนะคะคุณฟัง Golf AG Women Open Major หญิงรายการสุดท้ายของปีจัดขึ้นเป็นครั้งที่50ชิงเงินรางวัลรวม10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ337ล้านบาทแล้วก็เป็นการกลับมาแข่งขันที่ Royal Retreat and Sen Anne นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นครั้งที่6ที่มีโปรสาวไทยลงชิงชัยถึง7คนด้วยกันน้องจีโน่อาทยาติธิกุลนะคะเอริยาจุธานุการปาจารีอนันต์นฤกาลประพังกรทวัฒนกิจนาชเนตตี้วรรณแสนอาภิชญายุบลแล้วก็อัญชิสาอุตมะนะคะโดยมียอดฝีมืออย่างเนลลี่คอนด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐแฮรันยูแล้วก็คิมฮโยจูมือ3และ4ของโลกจากเกาหลีใต้รวมถึงร็อตตี้วอตนะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นมืออันดับ5ของโลกด้วยจีโน่บอกว่าจีโน่เนี่ยเคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นดีที่สุดในรายการนี้2ครั้งนะคะคุณผู้ฟังในปี2018แล้วก็ปี2019แล้วกำลังไล่ล่าตาล่าแชมป์เมเจอร์แรกให้กับตัวเองบอกว่าได้พักแข่งขันมา2สัปดาห์เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและดีมากเลยนะคะเพราะไม่ได้กลับเมืองไทยเลยตั้งแต่มีนาคมก็เป็นการเติมพลังที่ดีได้ซ้อมในสิ่งที่กำลังหาในเกมว่าอันไหนจะดีขึ้นได้บ้างเสน่ห์ของรายการนี้เนี่ยอยู่ที่ความท้าทายของสนามแล้วก็ลมที่เราไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่ได้เจอทั้งปียากในการตีแล้วก็ท้าทายในการวางแผนต้องอดทนมากๆสำหรับสัปดาห์นี้ค่อนข้างมั่นใจในช็อตที่ตัวเองมีแต่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนก็ต้องไปดูที่หน้างานค่ะส่วนแชมป์เมเจอร์ที่กำลังตามหาก็ไม่ได้รู้สึกกดดันแต่อย่างใดว่าเราจำเป็นต้องชนะแมตช์ไหนแค่รอว่าเวลาไหนเรามีเกมที่พร้อมที่จะชนะได้เพราะรู้สึกว่าทุกเมเจอร์ไม่ได้ง่ายเลยนะคะซึ่งเราก็ต้องทำในส่วนของเราแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาให้เวลาบอกว่าสัปดาห์นี้เราพร้อมที่จะชนะแล้วนั่นคือยังต้องรอแต่รอแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของน้องจีโน่นะคะส่วนทางด้านของแฮรันยูโปรสาวมือ3ของโลกซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการครองแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันในเวลาเพียง2สัปดาห์ในรายการ KPMG Women PGA Championshipเมเจอร์ที่3ของปีแล้วก็ต่อด้วยเมเจอร์ที่4รายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพเจ้าตัวก็พูดถึงการลุ้นทำแฮตทริกเมเจอร์ในฤดูกาล2026ว่าก็ดีใจมากที่ได้กลับมาแข่งขันรายการ AAG Women Open ในปีนี้หลังจากที่คว้าแชมป์เมเจอร์มาได้2รายการความมั่นใจมันเพิ่มมากขึ้นแต่สัปดาห์นี้ก็เป็นการแข่งขันครั้งใหม่แล้วก็เป็นเกมที่แตกต่างออกไปฉันก็ยังคงต้องมุ่งมั่นและฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองสำหรับการเล่นสนามแบบลิงค์สนามนี้ลมแรงและไม่อยากเล่นช็อตในบังเกอร์ที่นี่เลยเพราะมันยากกว่าที่จะตีขึ้นกลิ่นได้แล้วก็หวังว่าสัปดาห์นี้จะตีขึ้นกลิ่นได้แล้วเปิดโอกาสทำสกอร์ได้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันรอบแรกวันนี้นะกลุ่มที่น่าจับตามองอย่างอาทิยาทิติกุลลงเล่นกลุ่มเดียวกับมิยูยามาชิตะ
มืออันดับ6ของโลกนะคะจากญี่ปุ่น

ดีกรีแชมป์เมื่อปีที่แล้วและลอเรนคอลินมือ17ของโลกจากสหรัฐอเมริกาออกสตาร์ทเวลา 13:15 นตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 19:15 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะส่วนเนลลี่คอนด้าค่ะมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันก็จะร่วมกวนกับแฮรันยูจากเกาหลีใต้และลิเดียโคแชมป์รายการนี้เมื่อปี2004จากนิวซีแลนด์ที่เอาเวลา 8:42 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะไปดูกัปตันนุกนะเมื่อวานเสนอข่าวแล้ววันนี้ขอเสนอข่าวอีกละกันนะกัปตันนุกก็ลั่นออกมาและพูดออกมาเลยว่าฉันต้องชนะทุกนัดบอกน้องๆเล่นให้สนุกไม่ต้องกดดันนะคะกัปตันนุกนิกณัฐนิชาใจแสนค่ะขอบคุณความไว้วางใจสำหรับการทำหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยก็หวังให้น้องๆดึงศักยภาพของตนเองออกมาเล่นให้สนุกไม่กดดันตัวเองตั้งเป้าพาทีมเก็บชัยชนะในทุกๆแมตช์ในศึก CV Cup 2026เล็กแรกกรุงฮานอยเวียดนามของเราเดินทางไปแล้วนะคะด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเมื่อวานที่ผ่านมาที่กรุงฮานอยเวียดนามนะเขาแข่งขัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมมี4ทีมนะคุณผู้ฟังร่วมแข่งขันเวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากสุดทีมชุดนี้นำโดยนุกนิกนะณัฐนิชาใจแสนนะคะแล้วก็น้องเพียวอัชราพรคงยุทธออมสินศิภาพรจันทวิสุทธิ์วิมลรัตนพันธ์น้องไก่นะคะน้องเฟิร์นวฤศราศรีทาเลิศดาวรุ่นทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเซล่าแอนโคมาหยกนันพัฒน์มูลจะคำและออมทรัพย์ประพัชญาผลคำนะคะกัปตันนุกนิกเขาพูดถึงการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกบอกว่าดีใจที่โค้ชนั้นได้เห็นศักยภาพของตนเองเรียกให้น้องๆนะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอยากให้ทุกคนเล่นให้สนุกนะไม่กดดันตนเองแล้วก็ขอกำลังใจให้เราเก็บชัยชนะให้ได้ทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจสำหรับการทำเป็นกัปตันทีมครั้งนี้นะคะก็โค้ชออสบอกว่าVC Cup นะคะคุณฟัง CV Cup ขออภัย CV Cup ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมซึ่งก็ถือว่าเป็นบททดสอบของทีมด้วยนะคะโปรแกรมวันศุกร์นะ 16:00 น.อินโดนีเซียพบไทยวัน31ถ่ายทอดสด1สิงหาเวลา 16:00 น.ไทยพบกับฟิลิปปินส์อันนี้วัน31ก็ถ่ายทอดเช่นเดียวกันนะคะ2สิงหาทุ่มหนึ่งไทยพบกับเวียดนามทุกแมตช์การแข่งขันที่มีไทยลงนะช่องวัน31นะคะจะถ่ายทอดสดค่ะไปที่ความเคลื่อนไหวของท่านสุวัสดิ์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียพิคเกิลบอลจูเนียร์โอเพ่น2026และเอเชียพิคเกิลบอลยูนิเวอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะคะซึ่งการจัดเนี่ยจัดขึ้นภายใต้การรับรองของสหพันธ์พิคเกิลบอลแห่งเอเชียและสหพันธ์พิคเกิลบอลโลกโดยมีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขันนะ28กรกฎาคมถึง3สิงหาคมที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาคึกคักนะบรรยากาศในงานก็มีนักกีฬาเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็เจ้าหน้าที่จาก15ประเทศทั่วโลก1,000คนนะฮะเดินทางไปร่วมการแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ยกระดับมาตรฐานกีฬาพิคเกิลบอลในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะท่านสมบัติบอกว่าพิคเกิลบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดชนิดหนึ่งของโลกในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาด้วยรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ผู้ที่มีพื้นฐานกีฬาแร็กเก็ตนะคะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้จำนวนสนามแล้วก็ผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกนะแล้วก็ท่านสวัสดิ์เองก็ได้เสนอแนะให้รัฐบาลทุกภาคส่วนผลักดันการจัดการจัดตั้งสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากีฬาชนิดนี้อย่างเป็นระบบด้วยนะคะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนผู้เล่นแต่ต้องการสร้างและกีฬาทีมชาติไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและสามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟแบดมินตันในท่านสวัสดิ์ท่านว่าอย่างนั้นนะคะการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่เวทีพัฒนานักกีฬาอย่างนะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและก็ธุรกิจ
การบริการต่างๆแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนและประเทศอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านนายนพจรยนต์รักนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการพิกเกิลบอลไทยโดยเฉพาะรายการจูเนียร์โอเพ่นที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมีนักกีฬาเยาวชนกว่า480คนนะคะ480กว่าคนสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าพันรายการจาก15ประเทศมีเวียดนามอินเดียไทเปมาเลเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไทยเกาหลีใต้สิงคโปร์นะคะสหราชอาณาจักรฮ่องกงมาเก๊าเซนทาเนียสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆนะคะมาดูความคืบหน้ากันอีกนิดนึงนะคะสำหรับการสมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยสรุปนะสรุป10อรหันต์นะว่าอย่างนั้นลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเปิดไทม์ไลน์พูดถึงตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะคะหลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย15ถึง29กรกฎาคมนะคะก็สมัครไปเรียบร้อยแล้ว15ถึง29นะคะเมื่อวานนี้16:30 นเป็นเวลาเดดไลน์นะคะคุณฟังเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะก็เป็นวันหยุดราชการตรงกับวันอาสาหบูชาแต่ว่าก็ยังมีคนมายื่นนะมายื่นใบสมัครมีรายงานว่ามีผู้สมัครยื่นเข้ามาอีกหนึ่งรายคือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะนักการเมืองแล้วก็อดีตผู้สื่อข่าวชาวไทยเพิ่งลงสมัครชิงผู้ว่ากทมเองล่าสุดเนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้สุดท้ายเนี่ยมี10อรหันต์นะจะชิงเก้าอี้ผู้ว่ากกทในรอบนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวไปสรุปรายชื่อกันหน่อย10คนประกอบไปด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยนาดร.สวิตเลิศธนากุลวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักนายทันประวัติเดชเตชะภูวดลวิทิตนะคะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาพ่อกายและก็ฟิตเนสแห่งประเทศไทยนายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกนดูล่าและกรรมการของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายคุณากรมั่นทีไรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย6พันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงนะคะรองผู้บังคับการสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ7นายแพทย์มีชัยอินวูดหรือพี่หมอนะคะรองหมอนั่นเองรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร8นะคะนางโปรดปานสมานมิตรนะหรือรองตั๋วรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคะแล้วก็นาย9นายธนกรดวงมณี CEO The Agency Group นะคะผู้ฟังและ10ค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเป็นนักการเมืองแล้วก็อดีตผู้สื่อข่าวชาวไทยซึ่งเพิ่งลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะคะทั้งนี้ลำดับต่อไปค่ะทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากทมคนใหม่กกท.คนใหม่ขออภัยที่มีปลัดนะฮะนางสาวณัฐทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานก็จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดตามขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษแล้วก็สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.ต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้นะคุณผู้ฟังคุณสมบัติเฉพาะที่กรรมการสรรหาผู้ว่ากกท.กำหนดไว้เช่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารด้านองค์กรและการส่งเสริมพัฒนากีฬาหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกีฬามีความรู้ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในกรณีที่เป็นหรือว่าเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการนั้นไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาทแล้วต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้บริหารภาครัฐเนี่ยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ

0: รองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าแล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นรัฐของรัฐอาณาต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นด้วยนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวไม่น้อยกว่า1ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครเป็นต้นนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าวันที่แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นวันไหนก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะทั้ง10ท่านเนี่ยผ่านคุณสมบัติกี่ท่านแล้วแสดงวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรเราเป็นคนกีฬานะเต่าเองก็เป็นคนกีฬาคนในแวดวงกีฬาเราก็อยากเห็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จะแสดงวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะผลประโยชน์กับนักกีฬาหรือวงการกีฬาของเราบ้านเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังปิดท้ายที่นะช้างศึกทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGTC3 ที่ปทุมธานีเมื่อวานก็พูดถึงไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแอนโทนีฮัตสันเขาก็ซ้อมเข้มข้นนะคะฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจมีการเข้าฟิตเนสแล้วก็ลงรายละเอียดเทคนิคที่ใช้ในเกมนี้คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026 1สิงหาคมนะไทยพบมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา20:00เวลา20:00ก็คือพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟัง FM99 ของเราจะมีบรรยายสดให้คุณผู้ฟังเกาะติดเรื่องของการแข่งขันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะไปให้กำลังใจนักเตะ กันเยอะๆด้วยนะคะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ นะคะบอกว่าโอ้อยากจะได้3แต้มนะคะอยากจะได้3แต้มขออ้อนแฟนกีฬาชาวไทยนะไม่ว่าจะเป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นพันษาเหมวิบูลย์เองอ้อนแฟนชาวไทยไปเชียร์กันเยอะๆนะคะมาเชียร์กันเยอะๆเพื่อกดดันคู่ต่อสู้ต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อเข้ารอบต่อไปนะคะไทยพบกับมาเลเซียค่ะที่ราชมังคลากีฬาสถาน20:00นะ20:00เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะกกสายกีฬาไทยค่ะต่อน้อยอัชราเชิดชูลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา13:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาอัยการญี่ปุ่น31กรกฎาคมนี้ชี้ชะตาหญิงไทยคดีรับหิ้วพัสดุซุกไอซ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.โดยสำนักปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างนำขยายผลเข้มข้นโดยได้ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจทราบทั้งหมดหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรุ่นสีรถรวมถึงเส้นทางการเดินรถของผู้นำส่งพัสดุมาให้หญิงไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลบหนีโฆษกปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้นำส่งพัสดุเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อเข้าพบหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้พฤติการดังกล่าวมีความน่าสงสัยและหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันปปส.และทางการญี่ปุ่นยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหญิงไทยในข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือไม่สำหรับการขยายผลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบซุกซ่อนยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียก

0: หมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานผลจากงานไทยเด็ก2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยพร้อมผลักดันให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากลความตั้งใจของรัฐบาลดังกล่าวยังต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่13-14กรกฎาคมทั้งสองประเทศได้หารือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอแรกในการซื้อตัวแบรดลีย์บาโกล่าแนวรุกปารีสแซงต์แชร์กแมงโดย BBC The Athletic และ The Times 3สื่อชั้นนำรายงานข่าวตรงกันว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอแรกในการเซ็นสัญญากับปีกทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมโดยหงแดงหวังที่จะบรรลุข้อตกลงด้วยราคาเบื้องต้นประมาณ100ล้านปอนด์หรือราว 4,500 ล้านบาทและอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆตามมาได้อย่างไรก็ตามแปร์แชร์ตั้งค่าตัวของบาโกล่าไว้ที่145ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,500 ล้านบาทเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวบูอัดดี้เข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอายุบูอัดดี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีจากลิลเข้ามาร่วมทีมได้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามรูปแบบของดีลนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในทีมโดยบูอัดดี้อาจย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าทันทีในตลาดรอบนี้หรือเลื่อนไปในปี2027ซึ่งปัจจัยสำคัญคือการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมรวมถึงอนาคตของโรดรีที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 31ฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: ดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Motor In Trend ครับสถานีวิทยุ Active Radio นะครับนำรายการ Motor In Trend กลับมาพบคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาไม่เว้นแม้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ใดๆก็ตามเรามาพบกับคุณผู้ฟังเสมอๆวันนี้ผมคทาทองไวยทนนท์กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยจัดรายการสดอยู่ในห้องส่งครับคุณผู้ฟังครับนี
2: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โจ้
2: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่โจ้ไม่คิดจะไปเที่ยวไหนใครเขาบ้างหรอฮะ
2: ไม่ก็คิดแต่ก็พี่แต่ไม่ได้ทำ
1: ก็ทำสิขับรถท่องเที่ยว
2: ก็มันน่าจะเคยขับแบบเยอะแล้วอ่ะพี่พอเยอะเยอะมากๆอ่ะแต่ว่ารถสมัยนี้มันไม่ได้ขับเหมือนสมัยก่อนนะจริงๆขับรถสมัยนี้มันผมมองว่าบางทีคนเยอะรถมันเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนคือมันอันตรายมันตามใจฉันซะมากเกินไปไงคนขับรถอ่ะมันก็ขับเหมือนที่ตัวเองอยากขับอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี
2: ้ยังไงก็ได้ย้อนสอนมากอะไรมากผมเอาจริงนะ
1: ครับ
2: ผมกลัวกับแบบกลัวเจออะไรที่แบบไม่ควรเจอบนถนนเช่นแบบแบบเทพีแห่งโชคไม่ได้นั่งอยู่บนรถด้วยแล้ววันนี้อย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยผมก็คือขับรถไปเที่ยวก็ดีแหละชอบอ่ะจริงๆขับรถไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เจี๊ยบพูดเรื่องการขับรถไปเที่ยวเงี้ยเอาแค่ในอาเซียนเนี่ยตอนนี้ทางดีหมดละอย่างพี่จะไปหลวงพระบางพี่ก็ออกที่น่านด่านห้วยโกน
1: ครับ
2: แต่ว่ารถเนี่ยถ้าเป็นรถเก๋งต้องเป็นสแตนดาร์ดที่บอกว่าสแตนดาร์ดแต่ถนนมันเรียบตลอดเลยนะครับตั้งแต่ด่านห้วยโกนออกจากไทยไปเนี่ยถนนเรียบหมดแหละพอไปถึงตรงด้านหลังมันจะถึงเมืองหลวงพระบางเลยแต่ว่าตรงนั้นไม่มีสะพานยังเป็นแพขนานยนต์อยู่สุดท้ายเนี่ยรถเตี้ยๆมันลงไม่ได้ลงแพแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ฝั่งนู้นมันก็พังขูดพังหมดถ้าพิกอัพหรือว่าเก่งสแตนดาร์ดไปได้เลยนะครับถึงเลยออกจากน่านก็แป๊บเดียวถึงแล้ว
1: พิกอัพหรือเก่งสแตนดาร์ดไปได้เลย
2: รถเก่งที่ขับรถสแตนดาร์ด
1: แต่ถ้ารถโหลดไปไม่ได
2: ้ถ้าเตี้ยๆเนี่ยก็คือไปถ้าอยากไปก็ไปได้แต่ก็เสี่ยงหน่อยสปอยเลอร์สเกิร์ตอาจจะขูด
1: รถไฟฟ้าไปได้ไหมสแตนดาร์ด
2: แล้วจะพี่จะเติมไฟที่ไหนที่นู่นผมไม่รู้มีไม่มีขาไปอะไปได้แล้วพี่จะเติมกลับมาไงคือระยะทางเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพอออกจากด่านห้วยโกนต้องวิ่งมาทางมันต้องอ้อม
1: ครับ
2: ต้องวิ่งเข้ามาด่านห้วยโกนถึงเมืองเงินหงสาอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อนมาชัยบุรีแล้วก็ถึงจะย้อนกลับไปที่หลวงพระบางแต่ตอนนี้มันมีถนนเส้นเนี้ยเดิมที่ผมเคยวิ่งตอนที่เป็นทางดินนะพี
1: ่ครับ
2: แต่ตอนนี้เป็นทางลาดยางแล้วมันออกจากน่านพอถึงเมืองเงินก็ประมาณ 80-90 โลพี่หวดได้แป๊บเดียวถึงเลยกินข้าวกลางวันที่หลวงพระบางได้เลย
1: ถนนดีหมดแล้ว
2: ถ้าเช้าพี่อยู่ที่ด่านนะ
1: ครับ
2: เช้าพี่มาจ๊อบทุกสิ่งอย่างที่หน้าด่านปึ๊บเดียวแป๊บเดียวพี่กินข้าวกลางวันที่หลวงพระบางได้เลยเพราะว่ามันจะไปโผล่ตรงอะไรนะ
1: หลัง
2: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของหลวงพระบางเลยครับหลังวังเลย
1: ครับ
2: ตรงนั้นเลยตรงตลาดที่เขาใส่บาตรกันตอนเช้าโผล่ตรงนั้นเลยใกล้มากใกล้มากถ้าออกถ้าไปหลวงพระบางต้องออกตรงนี้ใกล้สุด
1: ครับ
2: นะครับก็แนะนำนะฮะเผื่อใครอยากไปนะสงกรานต์หลวงพระบางก็ดีวางโปรเจกต์ไว้ยาวๆได
1: ้
2: ขับรถไม่ไกลขับรถไม่ทันเหนื่อยล้าอะไร
1: พี่โจช่วยจัดหน่อยดิ
2: โอ้ไม่ครับผม
1: พาลูกทีมไปเนี่ยพี่จอยเขาก็อยากไปเนี่ยคุณพี่ผมรอไหมครับไปบอกไปทันทีเลย
2: ครับทัวร์ไปทัวร์กับผมนี่ไม่ผม
1: ทัวร์แห่งความสุข
2: พี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: ฮะทำการบ้าน
2: โอ้โหเคลียร์ใหญ่เลยว่าจัดงานจัดกี่ครั้งแล้วเดือนนี้จดใหญ่เลยนะครับ
1: จดพี่แหละ
2: ก็ใครที่สนใจนะจริงๆนะลองไปเองก็ได้แต่ว่าในลาวเนี่ยพอไปกันสักคันสองคันเนี่ยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: พอไปหลายคันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ
1: ข้อกฎหมายบังคับ
2: ข้อกฎหมายบังคับเช่นคุณต้อง
1: ใช้ตำรวจ
2: คุณต้องไม่ใช่คุณต้องมี
1: ทัวร์ต้องมี
2: คุณต้องมีไกด์ทัวร์นั่งอยู่ในขบวนเราหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีตำรวจท่องเที่ยวนั่งด้วย
1: ครับ
2: นี่คือหลายคันหลายคัน
1: แต่ต้องเรียนผู้ฟังว่าตำรวจท่องเที่ยวที่มานั่งนี่คือเขานั่งเฉยๆนะ
2: นั่งเฉยๆนะโดนตำรวจจราจรจับบอกให้พี่ลงไปเคลียร์ดิ
1: ไม่เคลียร์
2: ไม่ได้อะทำไมอะเราเป็นในร้อยเลยนะไม่ได้กลัวในสิบตรงนั้นอีก
1: กลัวตำรวจบ้าน
2: กลัวอีกไม่ได
1: ้คือแล้วมันมานั่งทำไมผมก็ไม่เข้าใจ
2: เ
1: ลยนะ
2: คือเป็นกฎหมายที่ เหมือนจีนทำจีนก็ทำแบบนี้ไง
1: ครับ
2: ถ้ามีหลายคันถ้าเข้ามาเป็นทัวร์เนี่ย
1: ต้องมี
2: คือบังคับว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบศูนย์เหรียญไง
1: ครับ
2: แต่เขาทำกับเรานะตัวศูนย์เหรียญเนี่ย
1: แต่อ
2: ย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีไกด์นั่งหนึ่งคนโอเคไกด์ไม่เป็นไรหาสาวๆมานั่งได้ไอ้ตำรวจเนี่ยผู้ไม่รู้เรื่องไงให้ลงไปเคลียร์เลยไม่ได้ทุกอย่างเนี่ย
1: มันคือตำรวจไอ้ตำรวจจราจรตำรวจท่องเที่ยวลาวเนี่ยนะเวลามันมาเนี่ยมันไม่ทำอะไรหรอกนอกจากจีบไกด์ลาวนั่นแหละ
2: โดนตำรวจมันมีน้องที่ไปด้วยในขบวนไอ้คันที่โดนจับนี่แหละไอ้แบงค์บอกว่า
1: น้องธนบัตรเหรอ
2: บอกว่าผมมีตำรวจนั่งมาด้วยนะ
1: ครับ
2: ผมขอเลยได้ไหมเพราะขบวนก็ต้องจอดรอหมดใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วยศใหญ่กว่าคุณด้วยนี่เป็นไงผมก็ไอ้เขาบอกให้พี่ลงไปเคลียร์นี่ผมไม่ผมไม่ไป
1: ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมจำได
2: ้คือถ้าแอบไปสมมติพ
1: ี
2: ่ไปกันหลายคนพี่ไปกันหลายคันมันสนุกแต่ว่าไม่อยากไปไกด์ทัวร์เพราะว่าเราไปเองก็ได
1: ้ครับ
2: มันจะปล่อยให้พี่วิ่งไปเรื่อยก่อน
1: ครับ
2: วิ่งไปเพราะเขารู้ว่านี่คนไทยมา
1: เขารู้
2: คนไทยมาแก๊งนี้มาหลายคันเงี้ยวิ่งมาตามๆกันอยู่ห่างกันใช้วอคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมัน
1: แล้วเขารู้ตรงไหนหรือเปล่าโรงแรมนั่นแหละแจ้ง
2: ใช่เดี๋ยวพอไปกินข้าวกินอะไรเงี้ยรวบเพราะว่าทีเดียวเลยจับปุ๊บเสียค่าปรับหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเป็นผิดกฎหมายตรงนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ว่า
1: ที่นู้นมีตั๋วเด็กไหมค่าปรับเน
2: ี่
1: ย
2: มีสบายเคลียร์ได้เลยโอ้เคลียร์เรื่องเงินบาทนี่พรึบทุกอย่างก็จะ
1: ถ้าเงินบาทยังเคลียร์ยากก็แนะนำเป็นประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน
2: ใช่จอร์จวอชิงตันก็ทางโล่งหมดนะครับ
1: ครับแต่ช่วงนี้ต้องเป็นท่านประธานาธิบดีสีแล้วนะเงินท่านสีนี่ช่วงนี้แข็งปักเลยในลาว
2: ก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าไปคันสองคันเงี้ยได้ไม่เท่าไหร่ก็คือเข้าไปซื้อประกันมันจะมีซื้อประกันที่หน้าด่านของเรานะครับจะวิ่งได้จะซื้อ7วันหรือกี่วันก็ว่าไป
1: ครับ
2: ก็วิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยมีประกันก็จบไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าไม่ซื้ออีกแล้วไปเป็นหลายคันอีกไม่มีไกด์ไม่มีตำรวจอีกโอ้โหคันนี้โดนไถและโดนไถตังค์แน่ๆนะ
1: ครับ
2: ก
1: ็มีอุ้ยวันนี้มีท่านผู้ฟังอยู่กับเราหลายท่านทีเดียวใครอยู่ขอเสียงหน่อยครับ
2: พี่เอาไซเดอร์ครับบอกว่า
1: พี่เอาไซเดอร์มา
2: ราคาน้ำมันช่วงวันหยุดเป็นอย่างไรครับพี่เจี๊ยบกลายผู้กักตุนแล้วหรือยังจริงๆมันควรจะต้องลงนะมันก็นิ่งตอนนี้กลายเป็นน้ำมันต่างในน้ำมันดิบขึ้นราคา
1: ท่านเขาประกาศหาตัวท่านรัฐมนตรีขิงนั่นอยู่ท่านไหน
2: คือมันก็แปลกๆนะควรจะลงหรือไม่ลงถึงเวลาพอเขาขึ้นก็ขึ้นด้วยเงี้ยไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องของกองทุนน้ำมันอีกนะจริงๆกองทุนเป็นเงินของเราไหมพี่เป็นเงินของประชาชนที่เติมน้ำมันไหม
1: ครับของประชาชนสิครับ
2: แต่ว่ารัฐเป็นคนบริหารกองทุนถูกไหม
1: คณะกรรมการเขาใช้คำว่าคณะกรรมการกองทุนซึ่งมี
2: ไอ้คณะกรรมการนี่เป็นใครอ
1: ่
2: ะ
1: ก็มี
2: เป็นคนของรัฐจัดสรรมา
1: จากทั้งรัฐและทั้งส่วนของภาคเอกชนด้วยแต่ว่าของภาครัฐมากกว่า
2: หมายความว่าเงินกองทุนนะกองทุนน้ำมันเนี่ย
1: แต่เอกชนที่มาบริหารนี่คือตัวแทนลงกันนะ
2: อ้าว
1: ก็เป็นเอกชนว่าล่ะ
2: มันเป็นพายเรือในอ่างซะแล้วคือเก็บจากเราทุกบาททุกสตางค์ตึ๊ดไม่ว่าจะเก็บมุมไหนมุมที่อาจารย์วีระบอกไอ้กองทุนอะไรที่อีก 0.5 สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: คือเก็บจากเราเนี่ยเอาไปบริหารนู่นนี่นั่นแต่รัฐเป็นคนบริหารแล้วก็เงินอุดหนุนกองทุนเขาเป็นคนจัดการถูกป่ะ
1: ครับ
2: แต่ต้นทุนมาจากเราเขาไม่ได้เป็นคนออก
1: เขาไม่ได้เป็นคนออกครับไม่ได้
2: เก็บ
1: ไม่ได้เงินประมาณมา
2: เก็บ100บาทเก็บได้100บาทรับออก100บาทเข้ากองทุนด้วยกัน
1: ไม่
2: เป็นประชาชนล้วน
1: ๆประชาชนล้วนๆครับ
2: เพราะฉะนั้นนี่คือเงินชาวบ้านหมดเลย
1: เงินชาวบ้านครับ
2: เงินชาวบ้านทั้งหมดเลยแล้วคุณได้ช่วยเราไหมอะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นเงินในกองทุนเนี้ย
1: ไม
2: ่คุณก็ไม่ได้ช่วยดูแลอะไรเลย
1: เขาไม่ได้บอกว่าช่วยเขาบอกเขามีหน้าที่มาบริหาร
2: ไอ้เงินกองทุนเหล่านี้คือคุณก็ไม่ได้ช่วยเราคุณก็ไม่ได้เอาเงินของคุณมาแต่คุณเอาเงินของเราอะที่หักลงไปอะอยากจะขึ้นอยากจะลงอยากจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดว่านี่อุดหนุนเท่านี้แล้วนะ
1: เขาดูภาพรวมใช่ไหมว่าดูภาพรวม
2: เฮ้ยนี่ผมอุดหนุนดีเซลคุณลิตรละ8บาทแล้วนะเดี๋ยวก่อนเงินใครบางทีพูดฟังดูผมว่าดูมีบุญคุณกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใจเย็นอย่าบึ้งขึ้นใจเย็นวันนี้วันหยุดนะครับวันพระ
2: หลายท่านยังหยุดนะครับแล้วก็ห้างร้านเอกชนต่างๆก็ทำงานนะครับ
1: ครับ
2: นะครับบางท่านก็รวบเลย
1: ครับ
2: กลับวันจันทร์อีกทีนึงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ใครขับรถไฟฟ้าไปต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: ก็ระวังนะครับเรื่องของปั๊มชาร์จแต่ว่าไม่น่าจะมากมายนะเพราะว่ามันสลับกันหยุดสลับกันมานะ
1: ครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นการแจ้งข่าว ให้กับคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับวงการยานยนต์ด้วยคุณผู้ฟังแจ้งถามเข้ามาว่าคุณเปาะจากไปด้วยโรคอะไรครับยังเห็นแข็งแรงอยู่เลยอายุเท่าไหร่
2: ใครส่งมา
1: ท่านผู้ฟังทางส่งเข้ามาทาง4689899
2: พี่เปาะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองครับเหมือน
1: ตัวเองใช่
2: เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยเป็นมาหลายปีหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขา
1: พยายามนะแกก็พยายาม
2: ไม่พี่เขาไม่หยุดพี่เขาชอบแล้วก็รักมอเตอร์สปอร์ตมาก
1: ครับ
2: ที่ทำจัดการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเห็นรายการยิ่งใหญ่แบบเนี้ยเสมอตัวและขาดทุนนะยังไม่มีกำไรนะครับ
1: สตังของแกล้วน
2: ๆคือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้แกเริ่มจากปี60นะซุปเปอร์เทอร์โบเริ่มปี60ตอนนี้ปี69ก็คือทั้งหมด10ปี
1: ครับ
2: ตอนนี้เหลือสัญญาในการแข่งขันก็คือเหลือสนาม5และ6ก็คือครั้งหนึ่งที่บุรีรัมย์
1: ที่บุรีรัมย์ครับ
2: แล้วก็เอ็นดูรานซ์ปลายปีซึ่ง
1: เอ็นดูรานซ์เนี่ยจะเป็นเอ็นดูรานซ์แบบ25ชั่วโมง
2: ไม่ใช่ตอนนี้เหลือ12
1: 12อ่ะ
2: แต่คราวนี้เนี่ยคือว่าไอ้ค่าสนามเนี่ยมันจ่ายไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: คราวนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่พี่เขาป่วยอยู่
1: เข้าโรงพยาบาล
2: เขาก็เป็นการยกเลิกการแข่งขันไป
1: ครับ
2: แล้วว่าเดี๋ยวจะไปหาเวลาเสียบซึ่งตอนนี้สนามไม่มีเวลาให
1: ้
2: สนามมันเต็มทุกสัปดาห
1: ์อื้อ
2: ก็เลยน่าจะต้องไปรวมกันอยู่ตรงEndurance ก็ต้องไปจัดการตารางเวลากันใหม
1: ่ oh.
2: เอาไอเนี่ยตัวสปรินต์เลสไปลงแล้วก็ตัวมันมีซัพพอร์ตเลสที่เป็น Toyota กับ Subaru Racing มันอยู่ด้วย
1: ครับ
2: มันก็จะไปอยู่กระจุกตรงนั้นหมดเลยประมาณเดือนตุลาคมนี
1: ้รถมันจะวิ่ง
2: ไม่ใช่ปัญหาของเราพี
1: ่เข้าใจ
2: เขาก็ต้องเป็นคนจัดการปัญหาเพราะว่าไม่มีทัมมิ่งให้เหลืออีกแล้วไม่งั้นก็ต้องยกเลิกไป
1: ครับ
2: ซึ่งทางสปอนเซอร์ก็มาคุยนะครับมาคุยกับทางน้องปอย
1: ครับ
2: ว่าเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์
1: คุณปอยนี่คือลูกสาว
2: ผ
1: ู้รับช่วงต่อ
2: เดี๋ยวจะมาจัดการหนึ่งนู้นหนึ่งนี้เลยสปอนเซอร์จะวิ่งเข้ามาอีกจะวิ่งเข้ามาอีกยังแบบว่ายังประมาณว่ายังยืนยันว่าจะจัดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังจะทำต่อแต่ว่าอยากสปอนเซอร์อยากสนับสนุนต่อว่างั้นเถอะแต่เมื่อพี่ปอไม่อยู่แล้วก็ตามคำตอบคือไม่ค่ะ
1: คุณปอยเลิกละ
2: ไม่ค่ะเลิกแล้วค่ะ
1: จบปีนี้ก็คือไม่ทำต่อ
2: นี่ก็คือปีสุดท้ายของซูเปอร์เทอร์โบนะครับคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะครับไม่แน่ว่ามันจะเจรจากันยังไงแต่ใครจะทำต่อซึ่งคนที่จะต้องทำต่อคือพุทธิรัตน์พี่ปั้นพุทธิรัตน์รัตนกุล
1: เสรี
2: เรือง
1: น
2: ิ่มนะเพราะว่าเขาจัดเอ็นดูรานซ์แบบเอ็นดูรานซ์เหมือนกันแต่ว่าแกบวกทีละ3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วเก็บคะแนน
1: อันนั้นในนามของราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2: ใช่ก็คือ
1: หรือรยสท.
2: แต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่าถ้าเกิด25ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงไม่มีแล้วเงี้ย
1: ครับ
2: แกก็ต้องรวบได้ไงตอนนี้ก็คือจัดได
1: ้เอาไปจัดได้ยกเว้นทางฝั่งของซูเปอร์เทอร์โบของพี่ปอเนี่ยมีอาจจะมีพวกออร์แกไนเซอร์สักคนนึงคุยกับคุณป้อยว่าขอรับลิขสิทธิ์ไปจัดต่อมีสปอนเซอร์เองอะไรเองก็ว่ากัน
2: คือถ้าไม่ยุ่งกับเขาอะผมก็ได้เพราะว่าทางน้องเขาเนี่ยบอกให้พ่อหยุดมาตั้ง2ปีที่แล้วแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าเรื่องอย่างไม่สบายแล้วก็ควรจะหยุดควรจะรักษาตัวแล้วก็อะไรบ้างนี่ใช่ไหมครับพ่อแต่ก็ชอบแกก็ทำต่อจนนาทีสุดท้าย
1: จนถึงนาทีสุดท้ายจริงครับ
2: ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนๆนึงเลยนะครับที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็พัฒนาวงการมา
1: ครับ
2: คือมันมี3คนที่แข่งกันมาด้วยกันตั้งแต่สนามพีละ
1: ไม่ได้แข่งเลยทำมาด้วยกัน
2: ใช่3คนนี้แข่งมาด้วยกัน
1: แข่งรถมาด้วยกัน
2: ตั้งแต่สนามพีละเปิดใหม่ๆในปี1982 83อะไรสักอย่างนะ
1: ครับ
2: ก็มีพี่อัดใช่ไหม
1: คุณสุทธิพงศ์สมิทธชาติ
2: เขาใช้ Toyota
1: ครับ
2: พี่ปัน
1: ทีอาร์ดี
2: พี่ปันใช้นิสสัน
1: คุณ
2: พุทธิรัตน์และคุณเสรีเรืองฤทธิ์ใช้นิสสัน
1: ครับ
2: พี่ปอใช้ BMW
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีคนอื่นเงี้ยพนมหนูไพโรอะไรต่างๆเต็มไปหมด
1: ครับนี่คือเป็นนักแข่งรุ่นแรกๆรุ่นบุก
2: รุ่นเปิดสนามเลยตั้งแต่แบบปูนี่อยู่ในถุงเลย
1: พวกเนี้ยก่อนจะมีสนามนี่คือแข่งกันตามสนามบินลพบุรีสนามสระแก้วนี่คือ
2: พอที่แข่งกันมาด้วยกันเนี่ยก็วันแรกพี่ปั้นไปเป็นประธาน
1: ครับ
2: ประธานในพิธีนะงานศพนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวเย็นมโนดนะครับแล้วก็ขอให้พี่ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
1: ครับ
2: มอเตอร์สปอร์ตก็เป็นหน้าที่ของพี่ปั้นกับพี่อัด
1: ครับ
2: ซึ่งดูแลพี่อัดก็เพิ่งหายมานะเพิ่งหายป่วยมา
1: ก็แต่ละคนก็อายุมากๆทั้งนั้นนะครับอายุมากๆทั้งนั้นแล้วก็เจเนเรชันต่อไปที่จะมาทำหน้าที่เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมว่าสักวันก็ต้องมีการผลักดันกันขึ้นมาจริงๆโดยปกติหลังจากนี้ไปก็จะเป็นรุ่นของพี่เอชนสวัสดิ
2: ์เพียงแกก็ไปด่วนไปซะก่อนแล้วนะ
1: ก็จะเป็นรุ่นนั้นนะครับก็จะมีอีกหลายๆท่าน
2: มันจะไม่มีใครที่จะมารับช่วงต่อจริงๆแล้วนะเพราะว่าดูแล้วแบบสปอนเซอร์เยอะก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูง
1: ครับ
2: นะครับ คนที่จะทำได้นะก็คือสนามช้างนั่นแหละคนที่พร้อมที่จะทำได้งานใหญ่ๆแบบเนี้ยก็คือสนามช้างต้องร่วมไปทำเอง
1: ครับ
2: นะครับ
1: เพราะเขามีสนาม
2: ใช่เขาไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าสนามไง
1: ครับ
2: เออก็น่าจะน้อยลงน้อยลงไปเพราะว่าตัวทางซูเปอร์เทอร์โบทายาทเขาไม่เอา
1: ครับ
2: ไม่เอา
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เราคิดว่าสังกสีสามมงกุฎเนี่ยคิดว่าทำในสังกสีขายใช่ไหม
1: จริงๆแล้วไม่ใช่
2: จริงแล้วเนี่ยพวกสายกาดเลียวตามท้องถนนเห็นป่ะที่เป็นเหล็กกั้นแล้วมันเสาอ่ะกันรถหลุดออกไปนอกทางอ่ะของถนนหลวงเนี่ย
1: ครับ
2: ก็มาจากโรงงานนี้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่โรงงานนี้ทั้งหมดทั้งประเทศก็คือมีหลายโรงงานแต่ละส่วนหนึ่งมา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่แข่งอย่างบางแสนอย่างที่วิ่งที่สงขลาเงี้ยสตรีทเซอร์กิตเนี่ยก็มาจากโรงงานเขาหมดอ่ะ
1: ครับ
2: พวกเหล็กพวกอะไรเงี้ย
1: ทำไมก็ถึงรู้ว่าต้องใช้เหล็กหนาเท่าไรอะไรเงี้ยเพราะนี่แหละประสบการณ์การทำงานจริงจากในสนามมันเขารู
2: ้และรถแต่ละคันที่อยู่ที่พี่ป๋อก็เจ๋งๆทั้งนั้นนะครับนะก็น่าจะใครสนใจก็ไปดูได้นะรถยังอยู่ที่ร้านกาแฟ
1: ครับ
2: ตรงสถานีช้างสามเสียน
1: นะครับ
2: ครับ
1: เปิดให้ดูนะเขาก็จอด
2: รถจอดเลยจอดเลยดูตั้งแต่วิ่งตั้งแต่คันแรกที่สร้างขึ้นมาที่เป็นโปรโตไทป์ก็มีมีเยอะมากคันที่เป็นแบบเป็นตัว4ประตูนะ E36 4ประตู2ประตูอะไรเงี้ยมีหลายคันจอดดูแบบ
1: ลัมโบนะ
2: ไม่มี
1: ลัมโบไม่มีหรอ
2: ไม่มีครับมีแต่ BM จอดโชว์อยู
1: ่ครับ
2: นะครับก็ทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อยๆไปดูได
1: ้ครับ
2: อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟไอติมลูกสาวขายไอติมละ
1: ครับเป็นข่าวเศร้าของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะซึ่งแกสร้างโหประโยชน์ไว้ให้กับสิ่งจุดเด่นๆที่พี่ป๋อทำแล้วไม่เหมือนคนอื่นคือคนอื่นเนี่ยทำเหมือนกับเน้นสปอนเซอร์แต่พี่ป๋อนี่คือเน้นให้คนได้มาแข่งรถ
2: ที่พูดงั้นสปอนเซอร์มันก็ต้องใช้ทุกสนามแหละ
1: ก็กระจาย
2: แต่ว่าสมมติว่าเปรียบเทียบกันพี่อัดเนี่ยแกก็จัดแข่งให้โตโยต้าอย่างเดียว
1: ครับ
2: กติกาแกขึ้นมาแบบนี้ทำอย่างนี
1: ้
2: เป
1: ็
2: นว
1: ัน
2: เมกเลสก็จบไปไม่ต้องอะไรก็รถสแตนดาร์ด
1: ครับ
2: ปรับแต่งในระดับหนึ่งอันนี้พี่อัดแกจัดแบบนี
1: ้ครับ
2: ส่วนพี่ปั้นเนี่ยแกจะแบบว่ากติกาคือแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: FIA บอกว่
1: ามาตรฐาน FIA แบบนี
2: ้แบบนี้คือเท่านี
1: ้ก็ต้องแบบนี
2: ้เพราะนั้นเนี่ยรถพี่มีรถ1คันพี่เจมีรถแข่ง1คันพี่จะลงรายการพี่ปั้นเนี่ยพี่ลงอาจจะลง
1: ได้แค่รุ่นเดียว
2: รุ่นเดียวรุ่นเดียวหรือ
1: โอเพ่น
2: หรือบางคันพี่แบบไปแข่งที่อื่นมาลงพึ่งพี่ปั้นรถพี่ไม่ตรงเลย
1: ครับ
2: ผิดกติกาแต่พอของพี่ปอพี่ป๋อบอกอ่ะเจ๊มีรถอะไรอ่ะเจ๊อยากแข่งเหรออ่
1: า
2: เจ๊ไปรวมมาไป
1: หาเพื่อนมาสัก
2: ไปหาเพื่อนมาสีซ่าค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้รุ่นหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมาวิ่งรวมกับคนอื่นอ่ะ
1: เฉพาะกันในเขากลุ่มกันตัดสินกันในกลุ่มของพวกเรา
2: ก็คือพี่มีรถแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
2: พี่อยากวิ่งใช่ไหมพี่เจ๊ไปหามาม
1: ีหลานนี่เนี่ยที่ผมบอกคือเป็นการส่งเสริมให้คนที
2: ่มันยืดหยุ่นได้
1: มอเตอร์สปอร์ต
2: เนี่ยแล้วรถแข่งเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรืออะไรการจะมีรถสักคันหนึ่งตอนนี้ก็รถเก่าแกก็จะมีเปิดรุ่น20ปีพ
1: ัสใช่
2: เจแปน20 plus ก็คือรถเกิน20ปีมาวิ่งรวมรุ่นให
1: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยได้วิ่งได้อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
2: ก็ไปรวมมาก็คือมันง่ายแล้วมันสนุกมีรถคันหนึ่งสามารถวิ่งได้หลายรายการ
1: ครับ
2: ถ้าคุยกับพี่ปอเงี้ยถ้าไปมดรถที่วิ่งรายการพี่ปั้นมาหนึ่งได้แค่1รายการมาพี่ปอคุณอาจจะลงได้3รุ่นอย่างเง
1: ี้
2: ยความสนุกสนานมันก็ต่างกัน
1: ครับ
2: อันนี้คือแกก็สไตล์แบบยืดหยุ่นรถมันเลยเยอะ
1: ครับ
2: ส่วนพี่ปั้นแกก็ต่างคนต่างมีสไตล์นะครับ
1: ครับมีแนวทางตัวเองนะครับก็ต้องขอบคุณแต่ละท่านนะที่ได้ช่วยจะลงวงการมอเตอร์สปอร์ตมา
2: ถ้าไม่มีพวกนี้นี่ก็หมดเหมือนกันนะ
1: เราก็ต้อง
2: ได้ดูอะไรดีๆอ
1: าศัยไปวิ่งมาเลไปวิ่งต่างประเทศ
2: แล้วพวกนี้ไปวิ่งนี่มาหมดแล้วนะมาเก๊ากลางปี
1: ครับใช
2: ่คือในวันที่สนามพีระแบบรุ่งเรืองเนี่ยเราได้เห็นคุณเห็น DTM ที่เป็นของเบนซ์ไหม
1: ครับ
2: Mercedes Benz ที่เป็น 190E
1: ครับ
2: พี่ปั้นมา2สั่งมา2คัน
1: อ่า
2: พี่ปอสั่ง BM มา
1: ครับ
2: 2คันมาวิ่งถูกมั้ยมีชานกวานที่เป็นชาวฮ่องกงแล้วก็พี่แมนมานิด
1: ครับ
2: แมนมานิดนี่ขับ2ทีมเลยนะ
1: ครับ
2: ขับทั้งทีมพี่ปั้นและพี่ปอเลย
1: ครับ
2: พี่แมนเงี้ยก็คือนักแข่งพวกนี้ตำนานพอพวกนี้หมดก็ไม่น่าจะได้ดูอะไรแล้วล่ะ
1: เบาลงนะมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เบาลงเรื่อยๆนะครับ
2: ก็กลับมาม
1: ีข้อความเข้ามาครับจาก4689899ถามว่าสวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
2: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: Fortuner Fortune 1K ดีก็ Fortuner นั่นแหละ
2: ครับ
1: ปี2011เครื่อง 3.0 ไมล์ 17,000 107 ใช้อีก10ปีบวกได้ไหมครับรถผู้หญิงใช้มือ1ป้ายแดงขอบคุณครับ
2: นี่
1: เครื่อง 3.0 เครื่อง 1KD
2: เครื่อง 3,000 D4D ใช่ไหมครับ คือถ้ารถดูแลดีอ่ะพี่มันใช้ได้สองแสนสามแสนใช้ได้ดูแลมันอ่ะก่อนที่มันจะพังอ่ะดูแลถึงเวลาก็ดูแลผมว่ามันโอเค
1: ครับ
2: ฟอร์จูเนอร์ตัวนี้มันตัว11นี่ปีแรกป่ะ
1: ครับ
2: ปีแรกใช่ไหม
1: ใช่1 KD
2: ผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่แล้วราคาไม่แพงด้วยนะตอนนี
1: ้ครับ
2: นะ
1: ครับ
2: นะฮะก็น่าใช้คุ้มอ่ะพี่ใช้อีก10ปีเนี่ยก็ตอนนี้ปี11ปี26 15ปีอีก10ปีได้อยู่ Fortuner มีอะไรเพียบรถเพียบนะครับ
1: ครับเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้จุกจิกด้วยนะ1 KD เนี่ย
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: ไม่จ
2: ุ
1: กจ
2: ิ
1: กนะครับ
2: แพงก็แค่ภาษีนั่นแหละนะแพงก็ภาษีแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองก็
1: แต่ภาษีก็ลดลงไปตามขั้นบันไดอ่ะ
2: คือผมแนะนำนะพี่ถ้าซื้อคันนี้นะพี่ใส่กล่องเลย
1: ครับ
2: ใส่กล่องแล้วก็ปรับจูนได
1: ้ครับ
2: มันก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วย
1: ครับ
2: มันมีวิธีแก้ได้ช่วยให้มันประหยัดขึ้นแล้วก็ขับสนุกขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นได
1: ้
2: กล่องก็ไปคุยกับพี่ดุ๊กเลยนะครับ ECU Shop ได้เลย
1: ครับ
2: คุ้มถ้ามาแพงไม่แพงหรอกหมื่นกว่าบาทคุ้มวิ่งดียาวๆเลย
1: มันนะแค่อัตราน้ำมันที่มันจะประหยัดให้เนี่ยมันก็คุ้มแล้วหมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าใช้ไป10ปีนะเงินคุ้มแล้ว
2: 2ปีก็คุ้มแต่พอมันขับสนุกขึ้นเนี่ย
1: ครับ
2: พี่ก็จะเหยียบมากขึ้นไปๆมาๆมันสนุกขึ้นแต่ใช้น้ำมันเท่าเดิมก็ ดีอยู่นะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงฮะตอนนี้รถไฟฟ้า MG ครับ
1: อ้าวพี่เปลี่ยนเรื่องผมงงเลย
2: ผมเปลี่ยนไปแล้วก็ Fortuner จบแล้วไงผมเปลี่ยนมารถไฟฟ้าอันนี้ MG ประกาศลดราคานะครับMG4 ก็ลดราคานะครับ
1: พอเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็ลดราคาเลย
2: MG4 เนี่ยลดราคามาแสนกว่าบาทนะครับ
1: ครับ
2: พี่แสนกว่าบาทนะ
1: ฮะ
2: ผมพี่ฟังไม่ผิดนะครับพี่เสิร์ชดูได้เลยครับ MG4 ที่ตัวหล่อๆเลยนะฮะที่ตำรวจก็เอาไปขับไปใช้นะครับ
1: ครับ
2: ใครที่ซื้ออยู่นะ MG4D ในรุ่น Standard Lens นะครับ
1: ครับ
2: ราคาจาก 799,900 บาทลดเหลือ 519,900 บาทเป็นไงพี่แล้วก็ MG4D Plus ตัวลองเลนส์นะครับ
1: ครับ
2: 769,900 ลดเหลือ 629,900
1: เยอะมาก
2: ช่วงล่างดีแสนเก้านะครับลดไปแสนเก้านะ
1: ก็สองแสนอยู่แล้ว
2: แล้วก็ MG S5 EV
1: ตกใจนะว่าเออเบิร์น
2: ฟึ่งเปิด MG S5 EV นะครับตัวสแตนดาร์ด
1: S5 EV
2: D Plus สแตนดาร์ดนะครับ
1: ครับ
2: เคลื่อนล้อหลังตัวนี้นะครับ
1: ไม่ค่อยเห็นนะคันนี้บนถนนไม่ค่อยเห็น
2: เห็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็เลยลดราคาซะจากเจ็ดแสน
1: ครับ
2: เก้าเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อย
1: ครับ
2: ลดเหลือ 619,900 นี่ก็แสนกว่าบาทนะ
1: 706,000 หรือ600,000
2: 619
1: ลดไป 105,000
2: แล้วก็ตัว X นะครับ
1: ครับ
2: X Sloop นี่ตัวนี้มี Sloop นะครับขับเคลื่อนล้อหลัง 729,900 เหลือนะเหลือราคานี้นะจาก 849,900
1: ก็ลดไป 102,000
2: ลดเยอะมาก
1: ครับ
2: นะครับรถกระฉูดเลยนะฮะเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลพี่ลองคิดดูดิว่าตัว MG4 อ่ะหรือ519อ่ะใครที่ซื้อไปใช้ก่อนก็เท่ก่อนครับไม่เป็นไรเท่ก่อน
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือ 519,000 ผมว่า
1: น่าซื้อนะ
2: ใช่ตอนนี้ดู MG4 น่าขับ
1: น่า
2: แล้วราคาเนี้ยน่าขับนะครับ519
1: 502
2: อ่ะอีก100นึงก็เป็น 502,000 อ่ะ
1: เป็นรถเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับช่วงล่างดีมากระยะเนี่ย450กิโลเมตร NEDC
2: ก็
1: นะครับระยะ
2: 300กว่าโล
1: 370 380ได้
2: ได้แล้วช่วงล่างดี
1: ช่วงล่างดีมาก
2: ขับมันเลยอ่ะ
1: ครับ
2: ราคาอย่างนี้เผลอๆไปคุยเนี่ยหลังบ้านมีอีกนะอันนี้ไม่รู้นะที่พูดเอง
1: ท่านที่จะเอาไปทำแบบรถรับจ้างสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: เนี่ยพวก Grab Uber
2: อันนี้ 500,000 นี่ได้เลยนะ
1: 500,000 นี่ได้เลยคืนทุนเร็วเลย
2: นะ
1: นะครับแล้วระยะทางรถใหม่เนี่ยวิ่งไป 4-5 ปีสบายๆวิ่งได
2: ้เอางี
1: ้ MG
2: 500,000
1: ปีละแสน
2: 6 502,000 อ่ะคิดกลมๆ 502,000 เพราะอีก100นึงก็เป็น 502,000
1: ครับ
2: 519,900 502,000 นี่เราใช้5ปีคุ้มไหม
1: ที่ไม่คิดจะเทิร์นไม่คิดจะดาวรถแต่คิดว่าต้องยังไงก็ต้องอามี
2: ไม่ก็คือราคาเนี้ยใช้5ปีคุ้มไหมไงรถไฟฟ้า5ปีคุ้มไหม
1: ใช้แล้วเลิกเลยเหรอยังไงก็ไม่คุ้ม
2: คือไม่ขายใครแล้วเนี่ยจะใช้เนี่ยเอา5ปีไปคุ้มไหม
1: เอาคุ้ม
2: แต่ว่าเงื่อนไขคือถ้าขับน้อยๆไม่คุ้ม
1: เออใช่
2: ถ้าขับเยอะๆคุ้ม
1: ครับก็ต้องใช้คือซื้อมาใช้อ
2: ่
1: ะ
2: ไอ้อย่างเงี้ยมันมี
1: แต่อย่างผมเนี่ยไปทำงานกับวันนึงสัก 70-80 โลก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ
2: คุ้มแต่ก็ยังน้อย
1: ก็น้อยแต่ใช้น้อย
2: คราวนี้พี่ก็ต้องหาเรื่องออกจากบ้านอีก
1: เ
2: นี่ยมันลำบาก
1: ชอบขับรถไปลาวดีกว่า
2: ปัญหามันคือไม่มีที่เติมขากลับพอดีพ่อเอ้ย
1: เอาไปจอดไว้ฝั่งลาว
2: แล้วพอพ
1: ี่ไปเสียบชายแดน
2: เดี๋ยวก็ดับกันหมดพอพี่ไปเสียบปลั๊กเดี๋ยวก็รีสอร์ทไฟดับกันหมด
1: ดับทั้งรีสอร์ทเลยนะไม่ได้จะไปเสียบเขาไม่ได้นะครับ
2: ไอ้ก็ดีอยู่ผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับ
1: แ
2: ต่ไม่ทราบว่ารถเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเดือดมากราคานี้ลดไป109ลดไปเกือบ200,000นี่แบบพี่คนซื้อก่อนอ่ะสมมติถ้าผมเพิ่งซื้อมาสัก 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะ
1: ร้องฮะก็ร้องไห้
2: ผมจะโกรธมากไงนะ
1: เพราะตอนนั้นเซลล์ก็บอกว่าเร็วพี่รีบซื้อเร็วเออเบิร์ดจะเปิดแล้ว
2: เพราะผมอะยังผ่อนไม่ถึง200,000เลยนะ
1: ก็เซลล์บอกเร็วๆพี่เดี๋ยวเออเบิร์ดเปิดเนี่ยราคามันอาจจะ
2: วิธีแก
1: ้ไม่หมดแล้วนะ
2: วิธีแก้ถ้าหากว่าเจอแบบนี้วิธีแก้คือซื้อเพิ่มอีกคันแล้วมันก็จะเฉลี่ยกันก็จะถูก
1: เสร็จทีโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นดิพี่เอ้ยนะครับ
2: พี่จอยบางจาก
1: ครับ
2: ทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจียพี่โจระหว่าง
1: สวัสดีครับพี่จอย
2: ระหว่างไปเที่ยวลาวกลับไปเที่ยวน่านอันไหนน่าไปเที่ยวมากกันครับพี
1: ่เฮ้ยมันต้องผ่านพี
2: ่มันต้องผ่านพี่คือได้เที่ยวทั้งสองที
1: ่ครับ
2: น่านก็ได้ไปไม่ไม่ถึ
1: งถ้าเราเหนือนะถ้าเราใต้เนี่ยไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ใช่เขาผ่าว่าไปเนี่ยหลวงพระบางเนี่ยเที่ยวลาวมันต้องผ่านน่าน
1: หลวงพระบางถ้าหลวงพระบางต้องผ่านน่านครับ
2: ผ่านน่านใช่ไหมแวะบ่อเกลือกินกาแฟแก้วนึงแล้วก็ผ่านไปที่ด่านห้วยโกนใช่ไหม
1: ครับ
2: หรือว่าพักที่บ่อเกลือสักคืน
1: ก็แล้วแต่สะดวก
2: ยังไงก็ได้พี่ผมถามพี่
1: อ๋อผมเป
2: โอ้ยสำลัก
1: โอ้ย
2: สวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: ขอขอไป
2: พี่หนุ่มนิยมบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจอด่านเถื่อนครับ
1: ถ้าด่านที่ไม่เถื่อนนะครับถ้าด่านที่ไม่เถื่อนทุกครั้งที่ตั้งด่านจะต้องมีเอกสารแสดงให้ประชาชนเห็นชัดเจนเขาจะต้องทำเป็นแบบเหมือนอะไรวายนิ้วเลยนะ
2: มันต้องมีอย่างนี้ต้องมีป้ายใช่ป่ะ
1: เลย
2: ต้องมีป้าย
1: ชัดเจน
2: กั้นบนถนนเลยแล้วก็ตั้งด่าน
1: จะ
2: ม
1: ี
2: ที่นั่นก็มีใส่ป้ายชื่อ
1: ผู้รับผิดชอบ
2: คนที่คุมด่านนี้ค
1: ือ
2: ใครแล้วต้องอยู่ด้วยนะไม่ใช่แต่
1: ต้องอยู่ด้วยนั่นแหละถึงจะด่านไม่เถื่อนนะครับแล้วเขาต้องชัดเจนว่าคุณด่านอะไรด่านความปลอดภัย
2: ด่านความมั่นคงด
1: ่
2: านแอลกอฮอล
1: ์ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสมมติคุณบอกว่าตั้งด่านแอลกอฮอล์แล้วคุณพกปืนไปได้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับเขาจับหมด
2: ตอนนี้
1: แต่ว่าเขาจะชัดเจน
2: ตอนนี้คือคนที่พกปืนหรือว่ามีใบ
1: อนุญาตป.4ครับ
2: คือป.4ไม่ได้หมายความพกได้
1: ใช่
2: คราวนี้จะไปที่อะไรนะสนามยิงปืนอะไรเงี้ยอ
1: ัน
2: นี้ก็ลำบากแล้ว
1: ใช่
2: คือคนที่มีปุถุชนคนทั่วไปนะครับมีอาวุธไว้ป้องกันตัวนะ
1: ครับ
2: หรือว่าไปเป็นกีฬาไปสนามยิงปืนนี่ลำบากมาก
1: ลำบากมาก
2: ในขณะที่โจรไม่ต้องมีใบพกนะครับ
1: ครับ
2: มันสบายมากเลยนะครับอันนี้เข้าบ้านใครก็ได้นะอันนี้ประเทศนี้อยู่ลำบากนะครับ
1: แต่จริงๆถ้ามีใบอนุญาตนะครับแล้วใบรับรองนะครับจากชมรมนะครับก็นำไปสนามฝึกซ้อมได้แต่การฝึกซ้อมก็ต้องตามระเบียบครับ
2: มันก็ต้องมีระเบียบต้องแยก
1: ใช่ต้องแยกแบบแยกกระสุนนะครับแยกซ้อม
2: เล่นกีฬาอื่นเลยเล่นกีฬาอื่นเลยเป็นผมนะ
1: ครับ
2: ดูแล้วยากอ่ะ
1: บีบีกันใส่ท้ายรถได้ไหม
2: ใครถาม
1: ไม่ผมถามเองอ่ะ
2: โดนหมดอ่ะพี่ถ้าจะโดนอ่ะ
1: ใช่
2: ถ้าจะโดนนะโดนหมดอ่ะ
1: ถือเป็นสิ่งเทียมนะครับสิ่งเทียม
2: สิ่งเทียมอาวุธมั่งอะไรมั่งก็ไม่เข้าใจอย่างนั้น
1: ครับก็ต้องปวดหัวก็ต้องปวดหัวนะฮะ
2: ก็ไทลีนอนนะครับจัดได้นะฮะ
1: นะฮะราคาทั้งหมดอ๋อที่พี่อ่านไปแล้วใช่ไหมครับ
2: คุณพี่ผมหล่อไหมครับ
1: ครับ
2: ทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจไปเที่ยวเมืองลาวไปด้วยครับพี
1: ่น่าน
2: แต่ขอเที่ยวจังหวัดน่านสัก2-3 คืนนะครับพี่เจี๊ยบเป็นไกด์พาเที่ยวได้ไหมครับพี่นี่เขาระบุมาเลยนะฮะว่าใครต้องตอบอย่างเงียบนะฮะอย่าเดทแอร์นะครับจังหวัดน่านมีอะไรน่าเที่ยวบ้างพี
1: ่ธรรมชาติล้วน
2: ๆบ่อเกลือนี่เป็นเกลือแบบ
1: โบราณ
2: เป็นเกลือโบราณ
1: ครับ
2: มันจะไม่มีไอโอดีนถูกไหมเกลือเนี้ยมันไม่ใช่เกลือทะเลมันต้องมีไอโอดีนสะเพราะหลังๆเขาต้องผสมไอโอดีนในเกลือ
1: มีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่น่าจะมีนะ
1: อันนี้ไม่มั่นใจขออภัยจริง
2: เพราะว่าไอเกลือไอโอดีนมันต้องเกลือทะเลพี
1: ่ครับ
2: นะครับสมัยนี้ที่ไอ้สมัยก่อนที่เราเห็นคนเป็นคอหอยพอกอ่ะ ดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเกลือทั้งหมดก็จะมีไอโอดีนเขาก็ผสมใส่ไปแล้วนะฮะข่าว Toyota Corolla เจนต่อไปจะเป็นตัวพลิกเกมของไฮบริดจริงหรือไม่ครับที่จะประหยัดกว่าเทียบกับ EV จีนตอนนี้ไฮบริดเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับ EV นะครับใกล้เคียงกันสูสีมากๆเลยนะครับแต่ว่าความสะดวกสบายมีมากกว่า
1: ครับ
2: นะมีมากกว่านะก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามาใหม่เนี่ยตอนนี้มันมีแบตเตอรี่มีอะไรแจ๋วขึ้นนะของ Toyota นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้มันก็เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่านี่มัน Corolla ใช่มั้ย
1: ครับ
2: ก็คือตัว Altis ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้มันก็20กว่าโลได
1: ้อ๋อผมเห็นแล้วล่ะที่เป็นประเด็นจั่วหัวของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นคลิปอันนึงที่บอกว่าตัวพลิกเกมของค่ายญี่ปุ่นก็คือ Toyota Corolla Gen ใหม
2: ่
1: นะครับว่าจะเป็นตัวพลิกเกมทำให้รถจีนหงายท้องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่า
2: ไม่ผมก็ไม่ได้
1: จีนเองเขาจีนเองเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีไฮบริดเช่นเดียวกันแล้วก็ดีไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นด้วย
2: คือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยซื้อจีนใช้มาตลอดด้วย
1: ครับ
2: ตั้งแต่เจนและตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าไอตัว BYD เนี่ยแหละตอนนั้นเขาใช้ไม่ได้ใช้ชื่อ BYD นะบริษัทเขานะ
1: ครับ
2: เขาขายระบบไฮบริดให้กับ Toyota มาตั้งแต่ Toyota เจนแรกๆเลย
1: ใช่
2: Toyota เริ่มมีไฮบริดนี่คือซื้อระบบจากจีนมาใช้นะครับ
1: ครับ
2: นะเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะไม่ได้แบบเทคไซส์หรืออะไร
1: ครับ
2: คือพอใช้มาเนี่ยพอเราไปที่ผมไปที่จีนเนี่ยเขาก็คุยเรื่องนี้ขึ้นมาเขาขึ้นรูปเลยนะ
1: ครับ
2: คัมรี่นี่เขาขึ้นรูปเลยนะว่าบนชาร์ตว่านี่คือระบบเขา
1: ครับ
2: แล้วก็Prius นี่คือระบบที่เขาขายให้ใครอย่างนี้เลยนะแล้วเขาขายมานานมากแล้วเขาทำมาเป็น10ปีแล้วตอนนี้ก็คือไอ้ที่เป็น DMI เนี่ยนี่ระบบของเขาถ้าเกิดว่าสมมติว่า Toyota กลับมาใช้หรือว่าพัฒนาขึ้นมาเองหรือจะซื้อเนี่ยผมว่ามันก็สูสีกันกับของจีน
1: ครับ
2: อาจจะเป็นตัวพลิกเกมได้ก็ตรงที่ว่าเขาขายดีนะครับ Toyota ขายดีมากนะถ้าเกิดรวมตลาดโลกเขาขายดีที่1อยู่ดีนะ
1: ครับใช่
2: นะครับแต่ BYD ขึ้นมาจอดที่4ที่5นะครับ
1: ครับ
2: ทั้งรวมตลาดรวมทั้งโลกนะ
1: ครับ
2: เขาก็ไม่น้อยถึงแม้ว่าเป็นสตาร์ทอัพเกิดใหม่นะครับ
1: ครับ
2: ก็โหดอยู
1: ่สิ่งที่เป็นข้อมูลที่จะบอกว่ารถ Toyota เจนใหม่เนี่ยจะได้เปรียบรถจีนแน่ๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ Toyota นะครับรวมถึงค่ายญี่ปุ่นหลายๆค่ายเนี่ยยืนยันที่ใช้นิกเกิลเมทัลโคบอลต์มาตลอดนะครับ
2: เพราะว่ามันถูก
1: ใช่
2: เพราะมันถูก
1: เพราะเขามีแหล่งผลิตเขาเองนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟต
2: ครับ
1: ซึ่งในแง่ของคุณสมบัตินะครับการให้พลังงานไฟฟ้าการชาร์จและการคลายประจุเนี่ยลิเธียมไอออนมันดีกว่ามันเหมาะสมกว่า
2: ก็
1: กับการใช้รถประเภทไฮบริด
2: ก็แบตรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นนี่หมดแล้วไง
1: ลิเธียมหมดแล้ว
2: สมมติเราจะซื้อแบตมาเปลี่ยนเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างตระกูลโตโยต้าหรือว่าเล็กซัสเนี่ย
1: ครับ
2: พอแบตมาจากจีนเนี่ยแบตมันเป็นเลเวลที่เจ๋งกว่าแบตเดิมที่มีอยู่นะครับ
1: ใช่
2: ไม่ใช่แบบเดิมนะอันนี้ก็คือเป็นลิเธียมไอออนมาแล้วเงี้ยกลับก็ดีขึ้นเลยแบตดีขึ้นนะครับ
1: นะครับก็ผมว่ามันก็คงต้องดูกันยาวๆจีนก็คงไม่ยอมจีนเนี่ยไม่ได้เข้ามาแค่ขายวัน2วันแล้วกลับเขาตั้งใจจะปักฐานการตลาดทั้งอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแพ้หรอกครับตลาดรถยนต์เขาต้องไปต่อให้ได้แหละ
2: ตอนนี้มันเดือดร้อนไปหมดทั้งโลกนะตลาดรถยนต์โอ้ยพี่เจี๊ยบ
1: ครับพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ต่อครับ
3: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: We'll be right back.

0: ช่วงที่2ของ Modern Ten ครับกลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้รายการสดเราอยู่ในสถานีนะครับมีข้อความพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้ทั้ง4689899และทางYouTube นะครับไลฟ์สดมีข้อความเข้ามาเยอะทีเดียวผมขอไปดูทาง4689899นิดนึงครับพี่โจ
1: เจคู่ไฟน่าใช้ไหมครับเขาถามพี่มา
0: ผมก็ยังยืนยันว่าไม่น่าใช้ครับ
1: คือรถมันน่าใช้พี่รถมันน่าใช้แต่ว่าห้ามรออะไรพี่ห้ามเข้าสู่โหมดการรออะไรเท่านั้นเอง
0: คือการบริการหลังการขายมันไม่เวิร์คครับพูดกันตรง
1: ๆก็มีอะไรรอมีแต่ต้องรอนะครับ
0: ครับ
1: ไอเรื่องของยอดขายมันก็เยอะอยู่เพราะนั้นเออร์เลอร์มันก็มีเรื่องที่รถที่มันจะเออร์เลอร์มีอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับ
0: ครับ
1: มีบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับเผารถกันทิ้งนะยี่ห้อนี้นะก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ถ้าถามผมถ้าพี่ชอบพี่ก็ลุยได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณอดิศรบอกสวัสดีครับทั้งสองท่านขอแนวทางแต่งซิ่งอเวนซ่าปี07เครื่อง 1500cc ขอบคุณครับ
1: อเวนซ่าปี07
0: โตโยต้าอเวนซ่าครับปี07เครื่อง 1500 รถอินโด
1: อ
0: ันดับแรกเลยพี่ไอ้แล้วแต่ชอบนะแต่งซิ่งนะ
1: แต่งซิ่งพี่ก็ต้องโหลดก่อนเลย
0: ใช่ล้อเนี่ยต้องเอา
1: เ
0: ปลี่ยนเลย
1: แหนบเป็นแหนบ
0: ใช่ไหมแหนบครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเปลี่ยนเนี้ยข้างหลังเนี้ยเพราะมันกระด้างไปพี
1: ่คือเดิมเดิมมันก็กระด้างอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอพี่โหลดไปยิ่งหนักเลยพี่ต้องเปลี่ยนแหนบเลยนะถ้าเกิดว่าพี่อยากจะทำแบบนั้นอะนะ
0: ครับ
1: ไม่ง่ายแต่ก็ซิ่งได
0: ้แต่ก็สวยถ้าทำแล้วสวยนะผมเคยเห็นมีคนทำแล้วสวยนะ
1: แล้ววิ่งด้วยนะได้หมด
0: ไอ้เครื่องไอ้เรื่องเครื่องเนี่ยมันจูนได้นะครับจูนเครื่องนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือช่วงล่างนะครับเพราะรถพี่เป็นรถทรงแบบทรงกล่องสูงอะมันจะปะทะลมเต็มๆนะคร
1: ับ มันต้องโหลดมันต้องโหลด
0: มันต้องโหลดนะครับเพื่อจะปิดไม่ให้ลมเข้าไปวนใต้ท้องได้
1: หรือว่าแล้วก็แหนบแจ๋วๆหน่อยส่วนเครื่องก็เครื่อง 1,500 มัน
0: ทำได้
1: เครื่องทำได้ทำได้เครื่อง 1,500 เนี่ยสัก170ม้าก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ทำได้แบบอึดๆนะ
0: ครับ
1: นะครับลองไปนี่ก็ได้ทอนโตทอนโต
0: ให้พี่ทอน
1: มีไปคุยได้เรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้แรงๆแค่ไหน
0: ครับ
1: อึดๆเหนียวๆเพราะว่า25ชั่วโมงเอนดูรานเขาก็ทำนะเครื่องไม่พังเลยนะ
0: ทำเครื่องมือเครื่องไม่พังก็วิ่งจบอ่ะ
1: วิ่งจบ25ชั่วโมงได้นะครับ12ชั่วโมงแกก็เคยทำพังมาแล้วนะ
0: ครับ
1: คือ12ชั่วโมงก็พังมาแล้ว
0: เอาแบบแรงก็แรงแล้วพังก็ทำได้แต่เอาแบบไม่พัง
1: คือเอาเหนียวเหนียวก็ทำได
0: ้เออ
1: เอาไม่เหนียวก็ทำได้แต่ว่ามันก็คือมีการพัฒนาขึ้นไป
0: ขึ้นถึงบอกว่า
1: พอเราวิ่งแบบ12ชั่วโมงเนี่ยพอชั่วโมงที่8ที่9เริ่มมาแล้วอะไรว่ารถทักเริ่มมีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกทะลุก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเครื่อง 1,500 เครื่อง 1NZ เนี่ยเราใช้เครื่องเราไม่ได้ใช้ลูกซิ่ง
0: อะ
1: ไรพี่เราไม่ใช้ลูกสูบซิ่งแต่เราซื้อลูกของพี่รู้ไหมใช้ลูกสูบของอะไรที่ใส่ใน 1NZ ได้พอดีเป๊ะ
0: ของอะไรฮะ
1: ลูกสูบ Prius ลูกสูบ Toyota Prius ใส่ได้เลยแล้วก็หัวลูกสูบ Prius เนี่ยมันไม่เหมือนกับลูกสูบปกติมันเพิ่มกำลังอัดให้เราด้วย
0: หัวมันนูนป่ะหรือว่ามัน
1: เบาลงไป
0: เอาเว้าเหร
1: อมันก็เพิ่มกำลังอัดทำให้มันขับมันขึ้นถ้าเกิดว่าพี่อยากทำพี่อาจจะแบบอ่ะเครื่อง 1,500 ถ้าเกิดว่าเครื่องอวันซ่าตัวเนี้ยใส่ลูกพีอูดได้พี่เปลี่ยนลูกพีอูก็ไม่แพงลูกไม่แพงนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ถูกแพงมากแต่ว่าเอาเหนียวๆก็ต้องลูกก้านลูกสูบก้านสูบ
0: ลูกก้านข
1: ้ออ่ะก็ขับมันขึ้นคราวนี้ก็จูนไปเถอะ
0: ครับ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาแต่ว่ามันก็ต้องมีกล่องควบคุมก็ต้องมาดูลิ้นอีกว่าเป็นลิ้นไฟฟ้าหรือลิ้นอะไร
0: ครับ
1: อืม
0: คือต้อง
1: ถ้าพี่จะทำเอาสภาพซิ่งก็เอาแค่ข้างนอกแต่พี่เอาขับมันด้วย
0: เอออ
1: ันนี้เลยโกโซบิก
0: ครับคือแต่งรถถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับต้องคว้านเสื้อต้องนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้แค่กล่องเนี่ยกับจูนไฟเนี่ยก
1: ็ Mac ECU
0: มาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
1: Mac ECU มาใส่มาพ่วงมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทำได้
0: นะ
1: ลองดูฮะทอนโตอยู่ประชาชื่น
0: ครับ
1: อู่ตะทอน
0: พี่ทอนเรียกเขาตาทอนพี่ทอนก็น่าให้เกียรติช่างผมด้วยโอ้
1: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกสวัสดีครับพี่พี่ชูชาติบอกว่าพี่โจ้พี่เจี๊ยบ
0: ครับ
1: มันต้องพ.ศ.2537งานอุตรดิตถ
0: ์
1: มันจะน่าเที่ยวครับ
0: ผ้าห่มผืนละ200
1: นอนโรงแรมมา
0: ข่มขืนละ200ห่มได้ทั้งคืนเที่ยงคืนยันเที่ยงวันอยากให้ย้อนกลับไปใหม่เลยฮะมันเป็นความทรงจำที่ดีพี
1: ่เก็บไว้
0: นึกถึงทีไรก็ยิ้มทุกทีฮะ
1: นะครับแล้วตอนไปหน้านี่ยิ้มไหมตอนนี้เป็นความทรงจำเยอะก็ยิ้มไหมไม่ยิ้มเนี่ยทำหน้าไม่ยิ้มเนี่ย
0: ไปกับครอบครัวล่าสุดพาภรรยาไปเที่ยว
1: ถ้าจะซื้อโตโยต้าจาก ปสกนะครับเวลาเข้าศูนย์ต้องเผื่อเวลาเยอะเลยครับเขามีรถหลายเซกเมนต์ผู้ใช้บริการก็มากตามครับต่างกับค่ายที่ไม่มีเซกเมนต์มากเช่นรถกระบะเทียบกันชัดเจน
0: เราเคยคุยกันในรายการนะครับอย่างโตโยต้าเนี่ยเขามีรุ่นย่อยอย่างโตโยต้าไฮลัก
1: ทาวโว
0: ทาวโวเนี่ยเขามีรุ่นย่อยเท่าไหร่พี่เจ้าประมาณ
1: 34รุ่น
0: เลือกยังไงก่อน
1: มันแค่เลือกซื้อตอนแรกผมก็แบบเลือกไม่ถูกจริงนะ
0: 34รุ่น
1: อ
0: ะ
1: เยอะมาก
0: คือไม่รู้ว่าคุณจะบิดออกลูกไหนเซลล์ดักคุณได้หมดอะ
1: อยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย
0: มีหมดอะพี
1: ่ในขณะที่ BT 50ควรจะมีเท่ากับ Isuzu 28 29รุ่นอย่างนี้นะกับไม่มี
0: ครับ
1: ไม่มีปุ๊บราคาก็ถูกดันมาให้สูง
0: ครับ
1: ถูกป่ะออกจากโรงงานก็ถูกดันให้สูงก็ขายลำบากสู้ไม่ได้นะ
0: ธุรกิจตอนผมไปเรียนบริหารจัดการร้านค้านะครับเขาบอกว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยเหมือนกับธุรกิจขายรองเท้าอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความเสี่ยงสูงมากเหมือนพี่เปิดร้านรองเท้าอ่ะพี่อย่าลืมนะว่าลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเนี่ยต้องการความแตกต่างกันเนี่ยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าสีเนี่ยต้องมีกี่สีก่อน
1: ต้องดูซื้อรองเท้าอะไรนี่พูดถึงรองเท้าอะไรเท้าแตะ
0: รองเท้าผ้าใบอ่ะรองเท้าใบรองเท้าวิ่งเนี่ยอ่ะ
1: รองเท้าวิ่งมันเขาสมัยนี้มันก็จะระบุสีมาอยู่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บรุ่นนี้มีแค่สีนี้รุ่นนี้มีแค่สีนี้บุ๊ดพี่บอกอยากได้รุ่นนี้แต่ไม่มีสีที่พี่ต้องการพ
0: ี
1: ่อยากไปสีฟ้าแต่ว่าอยากได้อีกรุ่นนึงอันนี้พี่ต้องเลือกเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ที่เขาแข็งเขาพี่ก็เลือกเอา
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นพี่เป็นโชห่วยเงี้ยพี่อยากขายอ่ะ
0: ก็ต้องสู้กับเขาอ่ะ
1: พี่อยากขายแต่พี่ไม่มีใช่ป่ะ
0: แล้วคิดดูเดสต็อกมันจะขนาดไหนอ่ะ
1: ใช่สต็อกมันก็จะเยอะ
0: โอ้โหแล้วยังจะไซส์อีกอ่ะ
1: พวกโชว์รูมถึงสต็อกบวมเยอะแยะบางทียอดขายเยอะๆเนี่ยกองโชว์รูมหมดอ่ะ
0: ใช่ครับอืมนะครับ
1: พี่เอ๋ครับพี่เอ๋ซูมสวัสดีครับพี่เจียพี่โจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งวันละไม่เกิน100กิโลครับความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยี่ห้อไหนดีครับรบกวนด้วยครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่มันก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะที่มันดูแจ๋วๆที่วัยรุ่นเขาเล่นๆกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะผมเคยเปิดดูผมว่ามันก็ผมมันต้องเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค
0: ์
1: อ่ะ
0: โยด้าอันดับหนึ่งตอนยอดขาย
1: โยเดียโยดา
0: โยดาม
1: ันมีแบบไม่รุ่นไม่ล้มด้วยนะ
0: มีมันมี
1: มีรุ่นที่ไม่ล้มไม่ล้ม
0: อยู่ข้างในนะครับรุ่นที่แบบ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ล้มมันไม่ได้อะไรนะพี่นะ
0: ได้เนี่ยได้ไม่ล้มไงนะครับต้องแล้วแต่ชอบอ่ะพี่เพราะรถมอเตอร์ไฟฟ้านี่ดีไซน์มันข้อสำคัญดูอย่างนี้ครับพลังงานไฟฟ้าที่เขาให้มันแทบไม่แตกต่างกันนะครับแล้วดูเรื่องของดีไซน์แล้วกันกับเรื่อง
1: อโยดามันจีนหรือว่าอินเดียพี
0: ่ไทยหมดเลยพี่จีนโรงงานอยู่ไทยหมดเลยฮะครับอยู่เส้นเนี้ยอะไรนะเลยตัวงานโตต้าไปฮะแพร่กระสานั่นน่ะเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: พี่อำนาจบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองครับ Mazda RX9 ครับจะมาเมืองไทยไหมครับส่วนตัวชอบเครื่องลอตเตอรี่ติดตามตลอดครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ติดตามแต่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่ายากถึงยากมากๆที่จะเอาเข้ามานะครับส่วนใหญ่คนก็จะกลัวลอตเตอรี่ว่ามันเปาะดังนู้นอย่างนี้ตอนนี้มันมีอู่ที่ทำนะ
0: ครับ
1: มีนะเล็กอะไรสักอย่างทำ RX7 ทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่ไปหาพวก RX7 ขับดีกว่า RX8 ก็ได้พี่ตอนนี้ถูก
0: RX8 ถูกมาก
1: RX8 เนี่ย 4-5 แสนขับได้สบายสปอร์ตประตูแบบเปิดประตูข้าว
0: นั่นแหละจุดอ่อนของเขาเลย
1: พี่มันต้องรอ RX9 พี่ RX8 แล้วพี่ได้ขับแน่
0: ๆครับ
1: ชอบโรตารี่ก็จะเล็กจำชื่ออู่ไม่ได้ว่ะเล็กทำลูกเครื่องโรตารี่อยู
0: ่ครับ
1: เด็กช่างยนต์เซนจอนวันนี
0: ้สารเพิ่มสมรรถภาพเครื่องยนต์จ่ายไปทางได้หรือเปล่าครับ
1: นี่ใครถามเนี่ย
0: ทาง4689899ครับ
1: มีพี่คนหนึ่งเขาบอกงั้นนะเมื่อวานนะผมไปส่งหาให้เมื่อเช้า
0: ครับ
1: บอกว่ามีเก็บปลายทางไหมผมพิมพ์กลับไปเลยครับผมทำไม่เป็นครับพี่เก็บปลายทางทำไงก็ไม่รู้ เขาว่าโอนมาผมก็ไปส่งให
0: ้ครับ
1: ผมไปส่งให้ก็ขอบคุณพี
0: ่ขออภัยนะ
1: ที่ไล่กระบัง
0: ครับ
1: พี่ส่งมาในอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์บางมาคุยกันไปผมไม่รู้เหมือนกันผมทำไม่เป็นพี่ของตรงเลยทำไม่เป็นว่าเก็บปลายทางเนี่ย
0: คือมันต้องไปฝากไว้กับระบบการค้าไอ้พวกนั้น
1: แต่ว่ามันก็จะเสียค่านู่นค่านี่เยอะ
0: เขาจะหักเยอะมากพี่
1: ใ พี่ส่งมาหาผมในอ
0: ิน
1: บ็อกซ์แล้วเดี๋ยวคุยกันผมส่งให้
0: แล้วก็หรือแบบขอเป็น10เดือนได้ไหมเดือนละ80บาทอะไรงี้ได้ไหม
1: โอ้พี่จะไปฟรีถ้าเกิดขนาดนั้นต้องมาเก็บแบบนั้นอ่ะลำบากพี่เปล่าลำบากพี่ที่ต้องมาน้อยส่งทีละ10นี้มันโ
0: หโตโยต้าเซียนต้าเล่นได้ไหมครับมือ2เอาไว้ขนจักรยานไปออกกำลังกาย
1: ได้ดีครับ
0: ดีเลยครับ
1: ได้เลยครับ
0: ฝาท้ายเปิดใหญ่มาก
1: จักรยานประตูสไลด์ซ้ายขวา
0: ใช่
1: นะมือ2ก็ไม่แพง
0: ครับ
1: แล้วเกิดพี่มือ2ไม่แพงแต่ว่าแพงกว่าฟรีด
0: แพงกว่า
1: แพงกว่าฟรีด
0: แพงกว่า
1: ฟรีดถูกกว่าพี
0: ่เออแต่ว่าผมว่าเซียนต้าเวลาเปิดฝามาแล้วเนี่ยมันพื้นที่กว้างกว่าม
1: ันกว้างกว่าแต่รถมันเท่ากัน
0: อุ้ย
1: ผมว่าเซียนต้าเนี่ยมันดูแบบเหมือนคนพอขับรถตามหลังมันเหมือนคนมีเขามันมีหน้ามีตาแล้วมีเขาข้างๆมัน
0: เ
1: นี่ย
0: ข้างในเนี่ยครับของ Honda เนี่ยเขาจะทำให้มีสเต็ปนิดหน่อยพื้นมันจะเหมือนแบบไม่เรียบ 100% แต่เซียนต้าเนี่ยเวลาเอาเบาะหลังออกเนี่ยโอ้โหเรียบเลยคนเขาเอาไว้ขนของกันโดยคุณไปดูที่สนามอะไรนะ
1: สนามปั่นสนามปั่นที่สนามฟ้าเนี่ย
0: เซียนต้าเยอะเลยหลายคันเล
1: ย
0: นะครับ
1: อ้าวเซียนต้าก็ได
0: ้น่าใช้พี่ทนดีด้วยนะครับแข็งแรงทนดีด้วยแต่อย่าขับเร็วมากไม่ได้นะครับ
1: เขาขนจักรยานก็ไม่ได้ไปซิ่ง
0: ก็ไม่บางท่านแบบโอ้โหจะเอาไปซัดไงแล้วก็
1: ได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนพี่ที่สนใจนะผมก็ยินดีนะครับมีรอเลยนี่แบบอยากจะขายสักเดือนละ10,000 ขวดจริงจริงดีฮะดีตอนนี้ผมก็เอามาติดรถไว้นะครับ
0: ติ
1: ดรถไว้เผื่อแบบเจอใครเงี้ยแบบไหนมันลองดิ
0: เอาไปลองเลยเหรอ
1: ลองเลยลองใส่เลย
0: อ้าวมาดักพี่โจหน้าสมทเลยครับพี่โจจะ อุ้ยมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานมีสาวขับเก๋งฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์ดับอีกผมว่าเราน่าจะเริ่มแบบประเทศไหนนะที่จอดรถล้ำเส้นหรือทับทางม้าลายแล้วมีตำรวจถือกระบองมาฟาดหัว
1: อินเดียพี
0: ่ฟาดหัวฟาดก้น
1: นะอินเด
0: ีย ถ้าขยันทำทุกวันทุกแยกรับรองเจริญแน่นอนจากพี่เคนลง
1: มาถ้าเป็นบ้านเราทำแบบนั้นไม่ได้จริงนะ
0: ทำไม่ได้
1: แบบอินเดียไปขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ใส่หมวกตำรวจเอาไม้ฟาดเหมือนครูตีนักเรียนเนี้ยผมว่าตีจะตายบ้าง
0: คือประชากรเขาหลักพันล้านนะพี
1: ่เขาเยอะสุดในโลกครับอินเดียตอนน
0: ี
1: ้มากที่สุดในโลก
0: เขาหลักพันล้านนะครับ
1: ผมนึกถึงแบบ1,600 ล้าน1,800 ล้านคนเนี้ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี
0: ่ครับ
1: ผมนึกว่าแล้วเขาต้องทำโรตีกี่อันเมื่อวันนึงอะเขากิน3มื้ออ่ะมันต้องใช้โรตีกี่อันอ่ะ
0: เขากินข้าว
1: แล้วเขาต้องปลูกขนาดไหนอ่ะ
0: กับ
1: เขาพุ่งที่ก็ปลูกข้าวคือประเทศใหญ่ก็จริงแต่ว่าโอ้ประชากรมันเยอะมาก
0: เยอะมากครับประชากรเยอะมากอ่ะ
1: แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องนี้นะพี่เรื่องการขับรถหรือว่าจอดอะไรทางม้าลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะวินัยของคนเท่านั้นเองครับเราต้องรู้ว่านี่คือทางม้าลายแล้วเราก็ต้องหยุดถึงเรายังมองไม่เห็นใครนะเราต้องหยุดนะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีคนแดดมันร้อนก็แอบอยู่ถูกป่ะพอไฟเขียวปุ๊บมันยังไม่ขยับออกมาแต่รถไม่เห็นใครก็วิ่งไปก็บวกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องจอดนะครับ
0: ผมว่าในจริงๆส่วนหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นนะคือหลายคนเขาพยายามแก้อะอย่างตำรวจเห็นเลยว่างานจราจรเดี๋ยวนี้มีการตีเส้นชัดเจนมากขึ้นไอ้เส้นที่จางๆพยายามทำให้มันชัดไฟที่เสียก็ซ่อมแล้วแล้วหลายจุดกทม.พยายามทำแต่อันนึงที่ยังไม่พยายามทำเลยคืออะไรรู้ไหมขนส่งเนี่ยเวลาสอบใบขับขี่เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้คุณไม่ใช่แค่สอบใบขับขี่นะคุณต้องสร้างจิตสำนึกเข้าไปในการสอบใบขับขี่คุณต้องให้คนเข้าใจว่าเวลาคุณละเมิดกฎหมายจราจรเนี่ยผลที่ตามมามันเลวร้ายขนาดไหนผมว่าต้องเริ่มด้วยการสร้างจิตสำนึกต้องส่งเขาเรียกใส่ไปตั้งแต่ให้เขารู้ก่อนพอเขาไม่มีความรู้เขาคิดว่าเขาต้องการไปเอาใบขับขี่อะ
1: เรื่องของเรื่องคือใบขับขี่อะมันก็มีเอาจริงๆพูดตรงๆนะมันต้องยอมรับว่าไม่ไปสอบมันก็มีคนได
0: ้เยอะใช
1: ่แล้วมันก็ไม่ต้องคือบ้านเรามันก็
0: เลยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องของวินัยจราจรที่ต้อง
1: กฎหมายเนี่ยพอจะผิดก็บ้านมีสตังค์อ่ะเงี้ยมีประกันไงประกันก็ไปช่วยไง
0: ครับ
1: คือมันก็ดีแหละเอาจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นวินัยของคนอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกป่ะมันก็กลับมาที่เรื่องนี้แหละพี่ว่าวินัยว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเคารพกฎจราจรนะคุณอยู่ด้วยกันในสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: คุณไม่เคารพแล้วพอมีคนเดือดร้อนมาอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยพอมีไปขับรถฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เหมือนผมดูนะในคลิปเนี้ยที่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปป่ะ
0: อื
1: ้อไฟเขียวแล้ว
0: ไฟเขียวแล้วใช
1: ่ไฟเขียวของมอเตอร์ไซค์แล้ว 3-4 วินาทีแล้วแล้ววิ่งออกไปไอ้นี่ดันอยู่ซ้ายสุด
0: ครับ
1: คันอื่นเบรกอันนี้ก็ต้องไม่เห็นถูกมั้ยพี่พอปึ๊บคันอื่นเบรกตัวเองโผล่ไปปั๊วเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือถ้ามันเห็นไฟเหลืองเนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบพี่ชะลอ
0: เบรกเลยพี่เพื่อความปลอดภัยของเราเอง
1: ใช่บางทีแต่ต้องมองรถหลังเลยนะบางทีรถหลังคิดว่าพี่จะไปไง
0: โอ้โห
1: พี่เบรกปุ๊บก็ปั๊มเข้าให้
0: ใช่ส่วนใหญ่ผมใช้วิธีนี้นะครับเวลาจะขับผ่านแยกไฟแดงเนี่ยถึงแม้ว่าของผมยังเขียวอยู่ก็ตามเนี่ยผมจะดูรถหลังนะครับถ้ารถหลังห่างสักนิดนึงอ่ะผมจะแตะเบรกนิดนึงเบาๆก่อนให้เขารู้ว่าให้ผมอาจจะเบรกได้นะ
1: คือ
0: ให้เขารู้ว่าผมอาจจะเบรกเป็นการเตือนสติเขาไว้เลย
1: ถ้ามันเหลือหลายๆวินาทีอ่ะได
0: ้
1: ถ้ามันมองเพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีเคาท์ดาวน์ไงไฟนับถอยหลังให้เรา
0: ใช่
1: เราประเมินได้ว่า
0: ไม่ใช่เหลือ5ปุ๊บต้องเร่งใส่ไม่ใช่นะ
1: ทีถ้ามันไกลๆเนี่ยเรามองแล้วว่าอ่ะเหลือ5
0: ครับ
1: ไฟหรือไฟเขียวบอกว่าเหลืออีก5วินาที
0: ครับ
1: ไฟเหลืองอีก3วิ8วิอย่างเง
0: ี้
1: ยไฟเหลืองนี่คือคุณต้องหยุด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณจะไปบวกไฟเหลืองไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้คุณต้องเอาแค่เขียวว่าไม่ผ่านคุณต้องเบรก
0: ครับบางทีคุณเจอแยกใหญ่ๆอย่างแยกอโศกตัดถนนสุขุมวิทเนี่ยครับ5วิเนี่ยมันไม่พอนะพี
1: ่แยกปริพัฒน์ตรงทางรถไฟที่ข้ามาถนนทหารวิ่งเข้าสะพานแดงมันก็จะมีทางรถไฟ
0: ครับ
1: รถต้องหยุดก่อนข้ามทางรถไฟถ้ามาจากปริพัฒน์วิ่งมาแยกสะพานแดงนะ
0: ครับ
1: มีทางรถไฟ2เลน
0: ครับ
1: พอข้ามทางรถไฟ2เลนมีถนนอีก2เลนแล้วพอถนนอีก2เลนมีป้อมตำรวจที่เป็นเกาะกลางแล้วมีถนนอีก2เลน
0: ครับ
1: ถ้าคุณออกตรงนั้นผ่าแบบผ่าเหลืองออกมานะ
0: ไม่มีทางทัน
1: ไม่มีทางทันเพราะว่ารถอีกฝั่งนึงมันเขียวแล้ว
0: ครับ
1: รถคุณก็มาบวกรถไฟเขียว
0: ใช่
1: แล้วแยกนั้นน่ะชนเยอะมาก
0: อืม
1: ชนตรงพี่ที่อยู่ตรงป้อมของรถไฟอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมาเป็นพยานสน.เตาปูนแบบว่าเยอะมากเพราะรถมันชนตรงนั้นเยอะมาก
0: ครับ
1: พอเห็นพวกอ่านี่ผ่ามาเงี้ย
0: มีข้อความเข้ามาจะหมดเวลาละCX ไฟนะจากพี่ป้อมถามมา CX ไฟจะเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่ครับ
1: ตอนนี้จะเป็นไฟฟ้าก่อนพี
0: ่ครับเป็นอะไรนะ CEX
1: ไฟอะไรสักอันเน
0: ี่
1: ย
0: EX ไฟนะครับผมชอบ MG 4จัดเลยพี่บ่าวนะแชร์ฟังไม่ได้ต้องดูทาง YouTube อย่างเดียวเท่านั้น
1: ฟังกันไหนบ้างครับเลี้ยงเบรกได้ครับ Good Cat มันทำไม่ได้ครับยกคันเร่งแล้ววูบพี่ตั้งให้มันไอ้นี่น้อยๆรีเจนน้อยๆครับหมดเวลา
0: ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายความอีกเรื่องนึงเรื่องเลี้ยงเบรกนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกัน13 นาฬิกาวันนี้ละ2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองขณะที่เวลา 14:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค 4 ส่วนหน้าขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการและสาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ถือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานทหารและฝ่ายตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพทางนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโปร่งใสยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญย่าฮลุนโซโลล่ำให้ไม่เชื่อหลานชายฆ่าตัวตายทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลในพื้นที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้พูดคุยกับคุณย่าสมเป่งสุขเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสส่วนสาเหตุการเสียชีวิตข่าวที่ออกมาว่าฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าสมยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าฮลุนตั้งแต่เรียนจบมาเวลายากอยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็หามาให้กินแม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอล่าสุดก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปที่จอร์เจียก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไรก็เลยบอก

0: สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนภายในครอบครัวใครข้อสงสัยมาตรา115กฎหมายจอร์เจียกรณีการเสียชีวิตของฮัลลุนโซโล่โฆษกตำรวจย้ำเป็นเพียงกรอบการสืบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตภายหลังมีการติดตามรายงานกรณีการเสียชีวิตของฮัลลุนโซโล่ยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีประเทศจอร์เจียโดยทางจอร์เจียได้เปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นการทำให้บุคคลไปสู่การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจนทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความหมายและขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวทีมข่าวที่สอบถามไปยังพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออธิบายรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวระบุว่ามาตรา115เป็นฐานการสอบสวนไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นมาตราที่เปิดกว้างไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแวดล้อมได้และหาสาเหตุการเสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งก็คล้ายกับที่ไทยเวลาเจอศพคงจะไปตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้หากยังไม่มีพยานหลักฐานสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดสำนวนการชันสูตรพลิกศพก็คือการตายผิดธรรมชาติซึ่งจะใกล้เคียงกับของจอร์เจียในมาตรา115ในส่วนของไทยก็จะสนับสนุนข้อมูลตามที่ร้องขอเช่นเรื่องการเข้าออกเมืองหรือประวัติต่างๆของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องให้เวลาทางจอร์เจียทำงานก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในเมืองเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าต้องรอผลการสืบสวนของทางการจอร์เจียให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเนย์มาร์ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการเนย์มาร์กองหน้ามากประสบการณ์ของซานโตสประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งทัพเซเลซาต้องยุติเส้นทางเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายโนดาเต้วัย34ปีได้ยืนยันการตัดสินใจหลังช่วยต้นสังกัดเอาชนะยูนิเวอร์ซิดาเซ็นทรัล4-2ในศึกโคป้าซูดาอเมริกานารอบเพลย์ออฟนัดที่2พร้อมปิดฉากกระแสข่าวที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนเกี่ยวกับอนาคตในทีมชาติสำหรับเนย์มาร์ปิดฉากการรับใช้ชาติด้วยสถิติ80ประตูจาก130นัดกลายเป็นดาวซันโดสูงสุดตลอดการของทีมชาติบราซิลแซงหน้าสถิติเดิมของเปเล่ที่ทำไว้77ประตูต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: อิลคายกุนโดกันกองกลางวัย35ปีของกาลาตาซารายเปิดเผยผ่านสื่อเกี่ยวกับความฝันอย่างหนึ่งของตัวเองหากแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพไปโดยอยากร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในฐานะผู้ช่วยโค้ชทางนี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเป๊ปเป็นกุนซือส่วนกุนโดกันเป็นนักเตะช่วยกันพาทีมประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับลีกครับและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากนั้นกุนโดกันยังเปิดเผยได้ว่าเป๊ปเคยชวนให้เข้ามาเป็นทีมงานโค้ชหลังแขวนสตั๊ดและหวังให้เขามาเป็นผู้ช่วยของตัวเองในอนาคตแต่ทั้งนี้ต้องรอให้เป๊ปกลับมารับงานคุมทีมก่อน
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
8: ์จากสสส.
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโม

0: ถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Live นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นไทยแข็งแรงนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับอยู่กับผมสมเกียรติหูนานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวยมนต์ไม่ช้อยแรงลำครับก่อนที่ไปพูดคุยอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังไว้นะครับว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้โหต้องมาก่อนเลยแต่เมื่อสุขภาพมาความสะดวกนะฮะก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำครับคาชิว่านะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าเป็นแบบระบบดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีแต่แค่ที่ไม่ได้ดีแค่หุงข้าวอย่างเดียวนะครับเรามีไอเทมลับครับของสายเฮลตี้นะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะสำหรับที่จะหุงข้าวแบบเขาเรียกแบบแยกน้ำอะฮะตัวหม้อเนี่ยข้างในเราเคลือบนันสติกนะครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานเหล่านี้นะครับแล้วยังมีความอัจฉริยะนะครับให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนะฮะหรือว่านึ่งอาหารและที่แหมทำได้ก็คือทำเค้กได้ด้วยอันนี้พิเศษเลยทีเดียวก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะครับและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับเหล่านี้คือความอัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ 2,990 บาทเราไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะครับตอนนี้นะครับ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ครับรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ของแถมเนี่ยรวมแล้วมูลค่าเกือบ300บาทโอ้โหเซฟไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสวยมนต์ไม่ใช่น้องรำนะครับยังอยู่ที่สายสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวยมนต์นะครับความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานของเปิ่วซานมา50ปีครับ
0: ครับ
1: ส่วนความคุณธรรมสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็คือความกตัญญูรู้บุญคุณคนครับ
0: อันนี้แน่นอนเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะ
1: โอเคครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเมี่ยงคำ
0: เมี่ยงคำ
1: เมี่ยงคำคุณรู้จักเมี่ยงคำไหม
0: ผมชอบมากอาจารย
1: ์ฮะ
0: ชอบ
1: แน่สิคุณรู้มั้ยมีประโยชน์มากผมไปอ่านรายงานของฝรั่งเขาเอาเรื่องเมี่ยงคำเนี่ยไปศึกษานะครับเอาละที่ผมต้องพูดเพราะว่าเมื่อเด็กๆ เนี่ยหญิงย่าผมเนี่ยทำเมี่ยงคำขาย
0: คร
1: ับ ผมเนี่ยต้องช่วยคุณหญิงย่าเนี่ยทำเมี่ยงคำเลยนะครับตั้งแต่เอามะพร้าวมาคั่วใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทำน้ำเมี่ยงคำเนี่ยต้องทำเองนะครับแล้วก็ย่าทำเมี่ยงคำอร่อยมากเลยไม่ด้วยชมนะฮะเพราะว่าขนาดเราอยู่ในบ้านอ่ะที่ซอยสุริยวงศ์นะนะฮะมีพวกชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของเราเนี่ยมากินเมี่ยงคำคุณย่า
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุณย่าทำไม่ทันเลยผมก็โอ้ยอย่างก็ต้องช่วยคุณย่านะครับก็บอกคุณย่าให้ผมช่วยอยู่ตลอดเวลาส่วนพี่ชายผมเนี่ยแล้วมือเอาแต่ยิงนกตกปลาผมก็เลยได้ความรู้เรื่องไอ้อาหารไทยโบราณขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับโอ้พออ่านข้อรายงานวินุนของฝรั่งเนี่ยนะก็เลยคิดถึงย่านะครับเพราะว่าเราทำเมี่ยงคำขายนะครับตอนนั้นสมัยนั้นก็เรียกว่า2475มั้งไม่ได้คุณลูกราชการคุณปู่ออกจากราชการมา
0: ครับ
1: แล้วคุณย่าก็เลยต้องมาทำเมี่ยงคำขายตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยผมต้องขาย ปลาหมึกผมปิ้งปลาหมึกขายทำน้ำจิ้มโอ้ยคนชอบผมทำไอ้ปลาหมึกย่างเลยนะครับอย่างนี้ขายที่หน้าบ้านผมหน้าบ้านคุณปู่ครับก็เลยบอกว่าวันนี้จะให้ความรู้นะครับเรื่อง
0: เมี่ยงคำ
1: เมี่ยงคำครับคุณชอบคุณชอบกินเมี่ยงคำอะไรบ้างครับ
0: ชอบมากอาจารย์คือชอบมาตั้งแต่สมัยเด็ก
1: ๆ
0: พอเจอที่ไหนต้องซื้ออ่ะ
1: อ้าวคุณอยู่หนองบัวลำพูคุณมี
0: โอ้ยหนองบัวลำพูเนี่ยอยู่แค่หาขวบพกขวบไฟใหม่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพแล้วจานตอนสมัยเด็กก็ยังคือถ้าเป็นแบบ5-6 ขวบอ่ะคือเด็กมันก็กินเมี่ยงคำไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพวกอาหารสำหรับพวกเขาเรียกอะไรนะสมุนไพรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็คงไม่กินแต่พอตอนเริ่มเรียนม.1 ม.2 อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเห็นเมี่ยงคำในโรงอาหารแล้วก็โอ้โหคราวเนี้ยกินแบบชอบมากเป็นคนชอบกินใบชะพลูชอบใบทองหลาง
1: ทองหลางใบชะพลูใช่ครับ
0: ครับ
1: เนื้อที่ร้านไม่ชอยโดยหลวงผมเนี่ยใบทองใบชะพลูนี่เจอเลยขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเดินมายังคิดถึงว่าจะไงใจคุณยิวาเอาใบชะพลูเนี่ยแล้วมาทำเมี่ยงคำ
0: โอ้เลิศ
1: มันผมก็ชอบมากเลยนะอย่างน้ำที่ใส่เมี่ยงคำน้ำกะปิเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยต้องมือทำเองนะคุณสุเกียรติมาอยากให้คุณเกียรติเหนืออย่างในสวนเราเนี่ย
0: เมื่อไหร่จะทำขายล่ะ
1: มันต้องปรึกษาคุณยวาทีก่อนก็เรามีทั้งมะนาวต้นมะนาวเราก็มีนะครับกุ้งแห้งเนี่ยเราก็มี
0: ของตะไคร้ขิงข่าม
1: ีหมดเลย
0: มีครบเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวจะว่าคือเสียดายใบชะพลูในบ้านขึ้นเยอะมากเลยเสียดายทิ้งไว้เปล่า
0: แล้วใบชะพลูก็มีประโยชน์มากนะครับอาจารย
1: ์ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะอ่านนะเป็น
0: ประโยชน์ของใบชะพลู
1: ครับไม่ฮะเรื่องมันคำเลยไม่โอ้นี
0: ่
1: ใบชะพลูที่บ้านเราก็มีใบทองหลางแต่ว่าเพราะเรามีทองหลาง
0: น
1: ี่
0: ต้องทุเรียนไงสมัยก่อนปลูกทุเรียนนะ
1: ขึ้นทุเรียนแต่มันก็เราไม่ได้มีทุเรียนขายก็เลยใบทองหลางก็เลยไม่มีนะครับ ได้ที่ได้มากเลยคุณเบียร์ครับฝรั่งเขารวบรวมเป็นวันนั้นคือรายงานเกี่ยวกับเรื่องเมี่ยงคำเขาใช้คำว่าเมี่ยงคำเป็นอัจฉริยะแห่งการออกแบบรสชาติสะท้อนภูมิปัญญาชั้นสูงคนไทย
0: ครับ
1: ฝรั่งก็บอกเมี่ยงคำมีความพิเศษดังนี้นะครับ1นะอัจฉริยะแห่งการออกแบบรสชาติ
0: ครับ
1: เพราะอัจฉริยะแห่งการออกแบบรสชาติเนี่ยมี1รสชาติแบบเมี่ยงคำเนี่ยมันสมบูรณ
0: ์
1: ครับ2ทางวิทยาศาสตร์เมี่ยงคำเป็นการผสมผสานของรสต่างๆ5 รสไว้ด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วรวมมากินคำเดียวนี่นะครับผมก็นี่ฝรั่งเขาว่า3ต่อมาเมื่อเคี้ยวแล้วเริ่มจะได้รสเปรี้ยวจากเปลือกมะนาวหั่น
0: ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าเปลือกมะนาวหั่นเนี่ยมันมีกรดซิตริกและน้ำมันหอมของนาของผิวมะนาวประมาณอีกนะฝรั่งก็บอกว่าเมี่ยงคำมันเผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูและขิงซอยนะครับต่อมาอีกเขาบอกว่าเมี่ยงคำก็มีรสเค็มและมันจากกุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วและมะพร้าวคั่วต่อมาอีกเมี่ยงคำมีความหวานจากน้ำเมี่ยงที่เคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าวความจริงเขาไม่รู้ว่าเราใส่กะปิด้วยนะใส่ผมไม่ก้นกวนน้ำเมี่ยงคำให้คุณย่าครับต่อมาฝรั่งก็บอกว่าเมี่ยงคำมีรสขมฝาดจากใบชะพลูและใบทองหลางเมื่อเอามาผสมผสานกันมีความแตกต่างฝรั่งก็บอกก็เรียกว่าซึ่งเมี่ยงคำมีมิติสัมผัสกับ คือเขาให้รายละเอียดว่าเมี่ยงคำให้คู่สัมผัสคู่กันคือความกรอบของมะพร้าวคั่วและความหนึบความกรอบแข็งของถั่วลิสงความนุ่มนวลทำให้ใบชะพลูใบทองหลางช้ำรวมทั้งขิงและมะนาวการกินเมี่ยงคำคำหนึ่งมีการพัฒนารสชาตินะครับตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันศิลปะในการกินเมี่ยงคำเนี่ยฝรั่งเขาเขียนไว้โอยาวเหยียดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้จบนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ผู้ฟังสนใจเรื่องคำใหม่เรามาคุยกันภาษาสมัยเขาเรียกว่าเป็นเมี่ยงคำคืออาหารประเภทส่วนแยกส่วนประกอบมันแยกส่วนประกอบใช่ไหมแต่เอามากินรวมกันผู้ฝรั่งเขายกย่องว่าผู้คิดค้นคำเมี่ยงคำมันเท่ากับเป็นเชฟเลย
0: ค
1: ือชอบใส่รสไหนก็ใส่ลงไปในนั้นเป็นการสร้างประสบการณ์ในการกินของตัวเองเอาอีกทีนี้หน่อยนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนด้านหนึ่งทางเภสัชศาสตร์นะฮะมีทำเป็นการปรับสมดุลของธาตุแต่ตัวของมีคำนั้นเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่างๆได้มากเช่นขับลมท้องอืดย่อยอาหารเหมือนกับมีคำว่าเมี่ยงคำเนี่ยคำเดียวมันได้ทุกอย่างเลยคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: ครับเราจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องประสบการณ์ผมเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นคุณรู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับ
1: เขาก็บอกคนต้องยกย่องคนไทยที่คิดในเรื่องทำเมี่ยงคำ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการเข้าใจสรีระวิทยาของการรับรสเอาละครับนี่แหละครับคุณสมเกียรติผมอ่านรายงานเป็นหนึ่งของฝรั่งมังค่าเนี่ยก็เลยคิดถึงคุณย่าเพราะเราเนี่ยทำเมี่ยงคำขายอยู่ในบ้านผมเกียรติเอ้ยผมเนี่ยต้องทำทุกวันเลยนะให้คุณย่านะครับทั้งหั่นมะพร้าวทั้งคั่วทั้งทำน้ำส่วนไอ้พวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะคุณย่าก็จะเตรียมมาให้ผม
0: ครับผม
1: ครับแล้วคนมาเนี่ยคุณเกียรติสมัยนั้นนะผมอายุ
0: 15 16 10เองเหรอ
1: ไม่ใช่10กว่าผมไม่ถั่วไม่ถึง16เราขายขาดหนึ่งนะ5บาทเท่านั้น
0: ครับ
1: เมื่อแต่เดือนนี้คงไม่ได
0: ้5บาทกี่คำอาจารย
1: ์
0: เป็นถาดนะ
1: ถาดนึงอ่ะ
0: เป็นถาดนะสมัยก่อน
1: ผมไม่ได้นับครับเป็นถาดนึงอ่ะ
0: ก็ประมาณสัก 7-8 คำนะอาจารย์เนาะ
1: โอ้ยมัน10คำมั้ง
0: โอ้ถาดใหญ่ถาดใหญ
1: ่เออใช่ก็เรียกว่าทำไม่ทันเลยบ้านโรงเรียนเล็กผมบ้านซอยสุริยวงศ์นะครับมันมีคนมาเมื่อยแล้วทุกเด็ดวันไหนถ้าผมต้องมาลงมือทำเมี่ยงคำเนี่ยเยอะนอกจากวันที่ผมไม่ต้องไม่ทำก็คือไปเรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่โรงเรียนดำเนินสินชนบุรีแล้วก็โอ้ยบางทีเนี่ยพระเนี่ยนะที่วัดพิชญาตเนี่ยต้องให้เด็กมาตามเลยบอกว่าอยากได้กินเมี่ยงคำของย่าคุณย่าก็ต้องเอาเมี่ยงคำไปที่วัดพิชญาตนะครับก็วัดอนงเนี่ยท่านจะคุณนะแล้วคุณบรรนงก็ชอบฉันเมี่ยงคำ
0: ครับ
1: เราก็ไปทำถวายท่านครับ
0: เพราะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์สันติเสริมมนเนี่ยพูดถึงเรื่องเมี่ยงคำซึ่งฝรั่งเขายกย่องเลยว่าเป็นแบบถ้าจะพูดภาษาไทยเราก็คือสุดยอดอาหารแหละนะครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็คุณผู้ฟังเคยกินเมี่ยงคำที่ไหนหรือว่าทำไปซื้อที่ไหนยังไง SMS มาละสุมาบอกได้ที่4689899นะครับ4689899
1: ใช่คุณสมเกียรติผมอยากรู้ว่ามีเมี่ยงคำที่ไหน ขายตอนนี้หากินยากเลย
0: ใช่นะครับ เพราะนั้นคุณฟังเจอเมี่ยงคำแล้วชอบเจ้าไหนเนี่ย SMS มาบอกหน่อยนะครับ
1: ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเราก็ทางบ้านผมทางร้านไม่ช้อยด้วยหลุงเนี่ยทั้งที่เรามีทุกอย่างครบเลยเมื่อเช้าเดินมาโอ้ไอ้สะพูเต็มเป็นคอใหญ
0: ่
1: ๆนะครับก็ต้องตัวองค์แบบคุณยี่หว่าก็ว่าจะทำไหมเพราะว่าก็มีความรู
0: ้ครับ
1: อยู่ในรั้วในวังมาก็รู้ในการทำเงื่อนคำพูดแล้วก็อยากกินมาก
0: เนี่ยพอผมไปที่ออสเตรเลียอาจารย์ที่ร้านน้องสาวที่ร้านอัยยาลาบายซิคลีนที่อาจารย์วันนึงเขาทำไอ้ขาแกะทำอะไรให้อาจารย์ชิมแล้วก็ได้ตาเปิดไปแล้วเนี่ยเขาทำเมี่ยงคำขายอาจารย์เมี่ยงคำเขาแบบนี้ฮะเขาใช้ใบคือที่เมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันอยู่ทางควีนส์แลนด์ทางเหนือก็คือเขตร้อนชื้นก็คือมือชื่อเมืองแคนนะฮะเขตร้อนชื้นใบชมพูเต็มไปหมดเลยอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทศบาลเนี่ยที่ตัวเขาเรียกเทศบาลเมืองเนี่ยใบเขาเอาใบชมพูเนี่ยปลูกเป็นแบบพืชสวยงามอ่ะเป็นใบสวยงามเต็มไปหมดแล้วน้องสาวก็ขายเมี่ยงคำใช่ไหมฮะขายเมี่ยงคำเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ก็ไปเก็บใบชมพูเพราะว่าพอเทศกิจเขามาถามเฮ้ยมาทำร้ายมาทำลายพวกพืชผักอะไรอย่างมาทำลายพวกก็โดนจับโดนจับเสร็จน้องสาวก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนไทยเขาต้องกินใบชมพูเพื่อเสริมแคลเซียมหมอให้กินโอ้ยแค่นั้นแหละเทศกิจช่วยเก็บเลยเพราะมันขึ้นง่ายอาจารย
1: ์ขึ้นง่าย
0: แล้วก็เมืองแคนเป็นเขตร้อนชื้นด้วยไงทอปิกาน่าใบชมพูเต็มไปหมดแล้วก็เอามาขายที่ร้านนะนี่ความลับที่ร้านเนี่ยฝรั่งแล้วก็อย่างกุ้งแห้งเนี่ยเขาก็เพื่อมันจะได้ราคาเขาก็ใช้พวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรมีหมดใบมะกรูดไม่มีตะไคร้ขิงข่าตะไคร้แล้วก็ใช้กุ้งตัวเป็นกุ้งอาจารย์ไม่ใช่กุ้งแห้งมันจะได้ราคาไงเป็นกุ้งสดเลยอ่ะกุ้งสดแล้วไปลวกไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะได้ขายได้4 คำ 500 บาทอ่ะ
1: คือ500 บาท
0: คือมาดัดแปลงตัวกุ้งแห้งซึ่งฝรั่งอาจจะไม่ได้ทานแล้วก็เอากุ้งทั่วไปเนี่ยอาจารย์กุ้งที่มาทำอาหารนะ1 ตัวเอาไปลวกแล้วก็มาใส่ในมะพร้าวมีหมดน้ำเนื้อมราดมีหมด
1: ผมยังเคยกิน
0: นะอร่อยอาจารย
1: ์เน
0: าะใช้ได้เลย
1: กำลังอยากจะทำบ้าง
0: เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสิ
1: น้ำ
0: ก็น้ำใช้แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้กะปิไงใช้น้ำตาลเคี่ยวใช้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: น้องโอที่เคยเจออาจารย์ที่ร้านชิวๆอ่ะนั่นแหละเขาทำขายดีมากฝรั่งมีทั้งหมด30 โต๊ะ20 โต๊ะต้องสั่งเมี่ยงคำ
1: ก็นี่แหละมั้งพวกออสเตรเลียก็คงได้กินเมี่ยงคำผมยังสงสัยว่าทางอเมริกาเนี่ยร้านอาหารไทยมีเมี่ยงคำขายหรือเปล่าม
0: ีไหมฮะใครที
1: ่ใครรู้ก็บอกหน
0: ่อย SMS มาบอกหน่อยพี่กอบสัวไปอเมริกาบ่อยบอกมาหน่อย
1: ที่บอกผมเรียนสื่อที่เยอรมันนะโอ้อยู่2 ปีไม่เคยมีคนเยอรมันหรือร้านไทยในเยอรมันหรือเบอร์ลินเนี่ยมีเมี่ยงคำขายเลยคุณสมเกียรติ
0: ใบชมพูน่าจะหายากนะเจ้าน้อง
1: ไม่รู้
0: เพราะเมืองหนาวอ่ะ
1: ตอนนี้ผมก็สงสัยในการชาติของพวกฝรั่งที่เกี่ยวกับเมี่ยงคำเนี่ยเขาได้มาจากที่ไหนจากอเมริกาหรือจากออสเตรเลีย
0: บางทีก็อาจจะเป็น
1: เยอรมันนี่คงจะไม่มีแล้วครับ
0: เป็นในคืออย่างอเมริกาประเทศเขาใหญ่นะใช่ไหมเขาอาจจะมีเขตที่แบบเขตร้อนหน่อยที่มันสามารถปลูกได
1: ้เขามีอเมริกาเขามีครบเลยเม็กซิโกพริกเขาเผ็ดจะขาย
0: นั่นแหละสิแถวนั้นน่าจะมีเพราะฉะนั้นก็อาจจะคนไทยที่ไปอยู่เยอะๆก็อาจจะเพราะว่าเคยไปงานที่ LA ไปงานชุมชนคนไทยฮะมีขายอาจารย
1: ์มีเมี่ยงคำขาย
0: มีเมี่ยงคำขาย
1: นี่น่าละฝรั่งมันได้กินมันเอาไปวิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ที่ถ้าถามผมเรื่องเมี่ยงคำในกรุงเทพอาจารย์ผมอะต้องยอมรับโรงแรมอัศวินแกรนกับโรงแรมมิราเคิลแกรนเขามีเมี่ยงคำทุกมือเลยอาจารย์ ขาเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อห้องประชาละประชากรนะเปรมประชากรอ่ะ
1: ประชากร
0: ที่อาจารย์ไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะ
1: เ
0: ขามีเมี่ยงคำ
1: ผมไม่สังเกตเลย
0: มีเมี่ยงคำด้วยครับแล้วก็ที่ลาวของมิลาคือลาวที่สุวรรณภูมิกับที่ดอนเมืองของมิลาคือของเวอร์ซูนมีเมี่ยงคำ
1: มี
0: แล้วอร่อยด้วย
1: ไม่รู้ความอร่อยเมี่ยงคำ
0: อร่อยแล้วฝรั่งก็กิน
1: จริงใครท่านผู้ฟังครับมีที่ไหนขายเมี่ยงคำผมจะได้ไปซื้อกิน
0: แล้วโดยเฉพาะยิ่งต่างจังหวัดอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปอยู่แล้วล่ะวัดพระพุทธชินราชวัดใหญ่อ่ะที่พิษณุโลกอ่ะเมี่ยงคำมีประมาณ20เจ้าอ่ะ
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แต่ว่า
1: ไม่รู้เลย
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นใส่ถาดอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นแบบห่อเลยอ่ะใส่ตะไคร้ใส่อะไรจอมิมานงมะนาวใส่เสร็จใส่มะพร้าวแล้วก็ราดน้ำไปแล้วก็พับเป็นก้อนเลยอาจารย์แล้วก็เสียบไม้3ลูกมั่ง4ลูกมั่ง
1: โอ้ดีจัง
0: อันเนี้ยที่ถ้าไปที่วัดใหญ่วัดพุทธชินราชนะฮะเจออย่างน้อยอ่ะ10เจ้า
1: โอ้โห
0: ขายมาได้20
1: หน้าบ่วัดพุทธชินราชแต่มันมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
0: ใช
1: ่ผมคนทำคนแรกเลย
0: ห้อยขาแม่กฐินน่ะอาจารย์ทำแม่กฐินราชามา50ตังค์อ่ะ
1: อร่อยฮะอร่อยมากแต่เนี่ยที่สังเกตว่ามีเมี่ยงคำขาย
0: โอ้เยอะมากอาจารย์10-20เจ้าอะไรนะ
1: โอ้แล้วสังเกตเขาขายคำเท่าไหร่ขายเป็นไม
0: ้เขาขายเป็นไม้ไม้หนึ่งเนี่ย3ลูกหรือ4ลูก20บาท
1: โอ้20บาทเยอะ
0: กินได้เลย
1: 3ลูกอ่ะ20บาท
0: 3หรือ4ลูกเนี่ยเสียบไม้เนี่ยเหมือนละครศรีธรรมราชขายมังคุดคัดอ่ะไม้ละ30-40อันนี้ก็ไม้ละ20บาทมั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็รสชาติได้เลยอาจารย์มีหลายเจ้าเราซื้อเราก็กินสะดวกเพราะมันเสียบไม้แล้วก็กินได้เลยคือจะมานั่งหอมันก็ไม่สะดวกไม่มีที่นั่งที่พิษณุโลกอ่ะนี่พิษณุโลกแต่ว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะมีเนาะอร่อยอาจารย
1: ์
0: เราก็ซื้อเลย3ไม้2ไม้5ไม้ก็ซื้อไปนั่นแหละอืมอร่อยนะใครมีที่ไหนยังไงบอกด้วยนะฮะ
1: จะบอกสิเลยผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะไปซื้อวันนี้เย็นนี้ไปซื้อมากินเลย
0: ไหม
1: มันอยากกินไม่ได้กินมันนาน
0: เพราะว่าจริงๆในแต่สมัยก่อนอาจารย์นะจะไปบางลำพูสากลพระนครอะไรอ่ะ
1: สาก
0: ลนะเขาก็มีขายเนาะเป็นชุดแต่อร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้ไงอาจารย
1: ์สากลบางลำพูตรงไหนตอนนี้ถนนตอนนี้
0: ใช่คนนี้ในห้างเองก็มีในห้างก็มีแต่ว่าเราไม่รู้เจ้า
1: ในห้างอะไร
0: พวกห้างสรรพสินค้าทั่วไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้มีนะ
0: เดี๋ยวนี้มี
1: ไปซื้อกิน

0: มีผมว่าในอาจารย์อยู่ใกล้เซ็นทรัลดูเซ็นทรัลใหม่อ่ะ
1: เออจะมีเหรอ
0: มีผมว่ามี
1: โอ้แหมมันใหญ่โตมโหฬาร
0: มันต้องเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปท็อปอ่ะท็อปแล้วก็ไปโซนขายพวกเนี้ยอาหารไทยอาหารพวกขบเคี้ยวเนี่ยแหละ
1: โอ้เยี่ยมเยี่ยมสมเกียรติ
0: มีมีเลย
1: นี่จะไปเซ็นทรัล
0: แต่ว่ารสชาติอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราไม่การันตีนะจ๊ะเนาะ
1: ก็
0: ว่ากินแค่หายอยากก็ได้อยู่
1: อยากให้ถูกปากเราก็ต้องทำเอง
0: ทำเองโอ้โหอย่างที่บ้านอาจารย์ที่ร้านมีทั้งใบชะพลูมีทั้งขิงข่ามะนาวพริก
1: มีแล้วมีอยู่ในต้นเต็มเลยพริกขี้หนูเราพริกขี้หนูสวนเลย
0: ผมเด็ดเป็นเม็ดเลยเวลากินจะต่อคำหนึ่งผมใช้พริกขี้หนูเม็ดหนึ่งอ่ะ
1: ต้องเลือกพริกขี้หนูอย่างนี้นะ
0: อร่อยมาก
1: ขิงเราก็มีนะถั่วลิสงเราก็มีคั่วอยู
0: ่นั่นสิอันนี้ทำเองดีสุด
1: ครับ
0: แต่ว่าตกกว่าจะเคี่ยวกะปิกว่าอะไรมันก็ใช้เวลานะจ๊ะเนาะถ้าดูเข้าไปที่เขาขายเสร็จสมบูรณ์ก็ง่ายดี
1: เออก็ลองดูนะเดี๋ยวไปเห็นเจอจะลองกินดูจะได้แนะนำท่านผู้ฟังครับใครรู้ร้านมีขายมีคำที่ไหน
0: อร่อย
1: เอสเอ็มเอสมาบอกหน่อยเลยครับ
0: ที่อร่อยนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่อ่ะก็อาจจะรสชาติอาจจะไม่ถูกปากบอกตามตรงนะแต่บางที่ก็ถ้าเป็นเจ้าที่แบบมาสดๆเลยเนาะทำมาวันต่อวันเลยอย่างเงี้ย
1: คุณสมเกียรติเกิดทันท้องสนามหลวงไหมที่เขามี
0: เ
1: ร
0: ื่องราว
1: สมัยก่อนน่ะบ้านผมอยู่บางลำพูไปท้องสนามหลวงเขามีเมนคำขายนะ
0: ใช่
1: เคยเห็นใช่ไหม
0: คุณป้าคุณยายอะไรเงี้ย
1: อร่อยแม้ทุกเจ้าเลยอร่อยเลยนะครับผมเกียรติ
0: แต่ต้องช่วงรอจังหวะถ้าลมแรงๆนะปิว
1: เกี่ยวอะไรก็ลม
0: ปิวไปถึงเป็นถาดนั่งอยู่แล้วลมมันแรงอาจารย
1: ์
0: ต้องรีบเอาน้ำลาดไว้ก่อนถ้าไม่ลาดไว้ก่อนมันลอยไปหมดอะคว้าไม่ทัน
1: เสียดายนะคงคุณคนที่ขายปานนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่า
0: ที่สนามหลวง
1: นะสมัยก่อนนะท่านก็อายุมากครับประมาณ 6-70 ตั้งแต่มาขาย
0: เอ๊ะผมว่าอตกหรือไม่บองบาเช่พวกนี้น่าจะมี
1: มีเหรอบองบาเช่
0: มีผมว่ามีเพราะว่าไอ้เมี่ยงคำมาเป็นอาหารว่างที่คนไทยนิยมอาจารย
1: ์ใช่ๆพูดถูก
0: นี่เขาบอกนี่เลย SBS มาแล้วนะฮะ
1: ว่า
0: บอกว่าอาสันติครับเมี่ยงคำมีขายที่ท่าน้ำนนใกล้กับสถานีตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีร้านอยู่ตรงหัวมุมครับไม่รู้ราคาไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่ขายมานานแล้วครับจากกลุ่มเพื่อนเช
1: ิงผมจะให้น้องไอ้ตุ้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเลยเย็นนี้เลย
0: โอ้กลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ยเพื่อนอาจารย์เนี่ย
1: รอขอบคุณมากคุณเจ๋ง
0: กลุ่มเพื่อนเจ๋งกลุ่มเพื่อนเจ๋งแล้ววันนี้รถไม่ติดด้วยสบาย
1: ใช่วันนี้วันเข้าพรรษาน
0: ี่ไงอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าสวัสดีค่ะท่านทั้งสองนึกถึงสมัยก่อนนะคะที่สนามหลวงมีเมี่ยงคำใส่ถาดค่ะได
1: ้
0: ไปทานบ่อยๆค่ะนี่น่าจะรุ่นเดียวกับอาจารย์แล้ว
1: โอ้โห
0: เพราะว่าจริงๆเราไปสนามหลวงเราก็ไปกินเมี่ยงคำมันมีทั้งเมี่ยงคำกับส้มตำนะจ๊ะเนาะ
1: มีใบเยื่อขายด้วย
0: อร่อยนี่แหละนะฮะแต่ยุคหลังนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าส่วนใหญ่อ่ะถ้าเข้าไปในห้างอ่ะเขาก็จะนิยมทำกันเยอะละเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบเป็นของว่างที่มีประโยชน์อาจารย
1: ์เออคุณหวาครับเดี๋ยวกลับบ้านบอกไอ้ตุ้ยไปซื้อที่
0: ท่าน้ำนน
1: ที่ติดกับ
0: ไอ้โรงพัก
1: โรงพักเครื่องละเดี๋ยวได้กินเลยเย็นนี้ได้กินแน่นอนมากครับที่ให้
0: เมื่อกี้ท่านผู้หญิงที่เอสเอ็มเอสมาบอกว่าถาดละประมาณ10คำน่าจะไม่เกินถาดละ10บาทสมัยก่อนที่สนามหลวง
1: เออเหร
0: ออันนี้นะแฟนรายการนะบอกแล้วว่าจัดรายการร่วมกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ได้เมียงคำละนะครับมีคุณฟังเอสถามมาบอกว่าแล้ว เมี่ยงดอกบัวกับเมี่ยงคำต่างกันยังไง
1: โอ้โหผมพูดตรงๆนะผมไม่เห็นด้วยกับเมี่ยงดอกบัวเลย
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนใบชะพลูใบทองหลางผมเองก็ทำกันนะมีใบดอกบัวมัน
0: หมายถึงว่าตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องอ่ะใช้เหมือนกันแต่ตัวใบ
1: ใช้ใบไอ้ดอกบัวนี่มาใส่นะครับผมไม่เข้ากันอ่ะผมไม่กินผมไม่ลองทานคือสมเกียรติ
0: อ่าผมก็ไม่ชอบ
1: ผมไม่ชอบใช่เรารสนิยมเดียวกัน
0: แต่ว่าถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันนะลิ้นใครลิ้นมันแต่ตอนหลังอ่ะเห็นร้านอาหารใหญ่ๆก็ชอบเพราะมันสวยมันเหมือนฝรั่งโลตัสอ่ะนะฝรั่งก็จะชอบแบบดอกบัวอะไรเงี้ย
1: แบบสวยเขาว่าล่ะสมเกียรติ
0: อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดนะที่เอาดอกบัวมา
1: โอ้คนต่างจังหวัดไม่ทำคนกรุงเทพมาทำนะสิ
0: อีกท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์เคยทานเมี่ยงคะน้าไหมคะ
1: ไม่เคยนะเมี่ยงคะน้าเป็นทำอย่างไร
0: เมี่ยงคะน้าก็คือผมก็เคยทานคือแทนที่จะเป็นใบเชื้อภูเป็นใบอะไรเนี้ยเขาก็เป็นใบคะน้าอ่อนๆมาอาจารย์แล้วก็ตัวเครื่องก็คล้ายๆกันแต่เขาเพิ่มกากหมู
1: อ๋ออันนี้ผมไม่เอานะ
0: อันนี้จะมีตามร้านอาหาร
1: ผมอายุมากแล้วคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: มันผมไม่เอาผมไม่กินเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าตามร้านอาหารใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเมี่ยงคำก็มีเมี่ยงคะน้าครับ
1: ผมไม่เห็นแล้วแต่ผมดูแล้วไม่อยากกินก็เลยไม่กิน
0: เพราะฉะนั้นก็ลิ้นใครลิ้นมันเนาะความชอบไม่ต่างกันได้นะครับไม่เป็นไร อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณก็กินแบบนั้นคือบางร้านเมี่ยงคำก็ไม่มีไงใจเขาไม่ได้ทำเมี่ยงคำขายพอไม่ทำเมี่ยงคำขายเขาก็ทำเมี่ยงคณะนะก็แล้วแต่ถ้าใครชอบก็ทานไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกากหมูมากเลยอาจารย์
1: โอ้ไม่น่าล่ะที่ร้านไม่ชอบได้หลงเราล่ะประเชนน้ำมันหมูม
0: ี
1: คนมาขอ
0: กากหมู
1: คุณว่าเออขอแล้วบอกให้ก็ไปแล้วบอกคุณว่ารู้ไหมเนี่ยว่าไอ้กากหมูนี่มันอร่อย
0: ครับ
1: นะอร่อยงั้นตอนหลังเรารู้นะเขาก็เลยไม่กล้ามาขอเอาว่าขอฟรีนะไม่ได้ให้เสียตังค์นะ
0: เพราะเราไม่ได้ขายนี่
1: เราไม่ได้ขายนั้นในร้านช้อยโดยหลวงนี่เราใช้น้ำมันหมู
0: ครับ
1: เรามีกากแล้วกากหมูที่เนี่ยมันอร่อยนะ
0: อร่อย
1: คืออร่อยนะกินเล่นๆก็เพลินปากไปเลย
0: โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์เห็นป่ะโฆษณาก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะแถมกากหมูไม่อั้นตักได้เลยสารพัดบางเจ้าก็ขายเลย20-30 บาทเอากากหมูมาเป็นกำไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นกลายเป็นมีร้านหนึ่งในที่สยามสแควร
1: ์
0: ตักกากหมูไม่อั้น
1: อ
0: ่ะตักได้เลยเอาทำไว้เป็นโอ้โหถาดใหญ่เลยจานเดี๋ยวนี้โอ้นี่แบบนิยมกันมากไม่กลัวเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราถูกฝรั่งหลอกคุณเบียดรู้ไหม
0: ครับ
1: มันบอกว่าน้ำมันหมูไม่ดีต้องใช้น้ำมันของมันจากฝรั่งส่งมาเพราะที่หลังเนี่ยเรารู้จริงว่ามันหลอกเราพวกฝรั่งนี่นะก็โกหกเก่งนะครับมันใช้น้ำมันหมูเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: แล้วท่านนี่ได้กากหมูมาใช้กินเล่นๆนี
0: ่จริง
1: ๆมีที่ว่าคุณวิวาก็เอากากหมูใส่จานช่วยๆกินกันนะนะผมก็ไปกินกับเขาด้วยแต่เราก็ไม่กินมาก
0: อันตรายอาจารย
1: ์มันไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ก็มันรีดแล้วมันออกไปหมดแล้วนี่ไม่มันจะเป็นไรหรอก
1: อะไร
0: กากหมูแล้วมันไปหมดแล้ว
1: ไม่อ่ะมันไม่หมดหรอกผมเคี้ยวคุณลองเคี้ยวดูสิมันยังไม่เลี่ยนอยู่เลย
0: เอาล่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่ชอบหรือไม่ชอบอันตรายแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังในการกินนะจ๊ะเนาะ
1: ถูกต้องคุณเว
0: ทพูดวันนี้เราคุยกันเรื่องเมี่ยงคำเพราะนั้นคุณฟัง SMS เข้ามาได้เลยนะครับว่าเคยเมี่ยงคำเจ้าไหนตรงไหนอร่อยแนะนำอาจารย์สันติสิมันไม่ช่วยนั่งรำผมด้วย
1: ได้ครับ
0: แต่อาจารย์เขาทำเองว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เขาไม่มีเวลาทำ
1: ครับ
0: เอาละครับก
1: ็
0: ยังไม่กินน้ำปลาหวานก็กินเอ้ยยังไม่กินเมี่ยงคำกินน้ำปลาหวานก่อนน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้น หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่ว

0: ั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นโลตัสเป็นวิลล่าเป็นฟู้ดแลนด์ซื้อได้เลยครับน้ำปลาหวานแม่อารีเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดารการันตีโดยแม่ช้อยนางรำคุณสันติสวัสดิ์หมดนะครับ
1: ครับ
0: เราพักสักครู่ครับอาจารย
1: ์นี่ครับเราก็มีเอสเอ็มไลน์ก็โทรมา
0: ได้ครับพักสักครู
1: ่
0: เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคาร์ลไลท์ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: สมเกียรติคุณหน่านิติพงษ์ Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณหน่านิติพงษ
3: ์ Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณหน่านิติพงษ
0: ์กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99 Active Radio คือขึ้นไปได้แข็งแรงนะครับมีเรื่องราววันนี้พูดคุยเรื่องเมี่ยงคำจริงๆเมี่ยงคำเนี่ยเป็นอาหารว่างนะครับเป็นของกินเล่นอ่ะแต่ว่าอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายด้วยกันอย่างที่อาจารย์สันติได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าของเมี่ยงคำเนี่ยมันเป็นแบบสมุนไพรเป็นโอ้ทุกอย่างมันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะแล้วหากินอ่ะตอนนี้เรียนตามตรงว่าหากินไม่ได้ยากมากแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนแค่นี้คุณผู้ฟัง SMS มาบอกหน่อยนะครับ4689899 4689899ว่าคุณทานเมี่ยงคำตรงร้านไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคุณสันติเขาจะไปลองชิมเราไปกินดูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมก็ชอบที่โรงแรมมิราเคิล
1: คือ
0: เราไม่ได้ว่าที่อื่นไม่สะอาดนะฮะแต่ตัวโรงแรมเขาทำเขาจัดโอ้ยสวยงามเลยอาจารย
1: ์
0: แล้วไปกินในเลาชก็ได้ถ้าเราจะไปเดินทางไปสุวรรณภูมิไปไหนก็ตามหรือว่าจากดอนเมืองไปก็มีแล้วก็หมดเร็วด้วยนะอาจารย
1: ์
0: บางทีเราไปไฟค่ำหน่อยอ่ะไปถึงเข้าไปในเล้าเนี่ยอ๋อเมี่ยงคำหมดแล้วนะครับคุณสมเกียรติใช่เพราะฉะนั้นไปทานได้เลยฮะนะครับนอกจากนั้นก็ตามร้านที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับก็มีหลายร้านด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะให้พี่ตุยไปซื้อที่ท่าน้ำนนท์เพราะกลุ่มเพื่อนเจียงบอกว่าตรงท่าน้ำนนท์ตรงลงมันมีสถานีตำรวจตรงนั้นเหรอครับ
1: ใช่มีผมรู้
0: นะฮะเดี๋ยวก็อาจารย์ก็จะได้กินแล้วแหละ
1: เดี๋ยวครับให้ตุยอุปโอไปซื้อ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าออกมาแล้วเป็นยังไง
1: โชคดีครับ
0: นะฮะอันนี้ SMS เข้ามาเรื่องเมี่ยงคณะอาจารย
1: ์เ
0: มี่ยงคณะร้านครัวอับสอนอร่อยค่ะ
1: ครัวอับสอน
0: มีไหมครัวอับสอนที่วัดอนงค์อ่ะไม่ใช่สินั่นครัวสมเด็จครัวอับสอน
1: ที่เหรอที่ของ
0: ไม่ครัวอับสอนอยู่ไหน
1: ประตูเหรอประตูเหรอบนอู่น่ะ
0: ไม่ครัวอับสอนที่ท่าวาสุครีป่ะ
1: โอ้ไม่ใช่ใช่ครัวอับสอนท่าวาสุครีเขามีนะ
0: ไม่ทราบหมายเลขที่ลงท้ายด้วย5959ขอบพระคุณมากครับต่อเนื่องมา3ไอ้นี่เลยอ่ะ3 SMS เลยครัวอับสอนที่ไหนรบกวนบอกอีกทีได้ไหมครับ SMS มาบอกหน่อย
1: รู้เขาอยู่ท่าวาสุครีแล้วก็มีสาขาเนี่ย
0: แต่เขามีเมี่ยงคณะไงแต่เมี่ยงคำไม่รู้
1: ม
0: ี
1: ห
0: รอก
1: มันจะเมี่ยงคำแบบโบเก่า
0: ใช่
1: คณะผมไม่ชอบทานเท่าไหร่คือสมเกียรติ มันไม่เข้ากันนะ

0: ึ้นหนึ่งเดียว
1: ครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่คนจะกินนะอาจารย์เนาะเด็กยุคใหม่ก็จะใบชะพูไม่ชอบคะน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคะน้าเวลาเรากินแบบเวลาเราไปสั่งไอ้หมูคำหวานเนื้อคำหวานมันจะมีคะน้าอ่อนๆมาให้เห็นไหมจ้าเขาจะเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับ
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวเราดูเอสเอ็มเอสต่อเลยนะอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: นะฮะแต่ก่อนแหละผมไปกินเมี่ยงคะน้าร้านท่านหญิงอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าขายอยู่หรือเปล่า
0: ท่านหญิง
1: ท่านหญิงที่ตรงซอยประมวลนะฮะหม่อมเจ้าโสรัตน์วิสุทธ์อ่ะ
0: ใช่รู้จัก
1: อาสันติบอกว่าความกตัญญูสำคัญที่สุดแล้วพี่ปองทำให้คุณอาเป็นโรคหัวใจต้องให้รางวัลเป็นอะไรดีครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งมาอะไรล่ะเขากำลังดีๆกันอยู
0: ่บรรทันผมดีนะท่านผู้ฟัง
1: อาจารย
0: ์มันจากรายการกับมันขัดใจมันเห็นผมเป็นตัวตลกกับมันอ่ะเราก็หัวใจ
1: ไม่เคยเลยไม่เคยเห็นอาจารย์เป็นตัวตลกเลย
0: แหมเราแม่หยิบยาหม่องมาเพราะเราติดยาหม่องมันก็ว่าเราติด
1: อ้าวคุณผู้ฟังกินยาหม่องตลกเปล่าก
0: ูกินได้กู
1: ก็ไม่ว่าอะไรก็ให้คุณผู้ฟังเขาว่าคุณนติก็จีเอายาหม่องมากินแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เป็นอะไรไปผมเนี่ย
0: ไม่เป็นหรอกกินเดี๋ยวมัน
1: นะกินจน80แล้วเนี่ยมาแล้ว
0: ว่า
1: ตลาดอตกครับขายมานานมากมีทั้งขายเป็นชุดและห่อเป็นคำเนี่ยมาแล้วนะ
0: ตลาดอตกนี่อยู่ตรงไหน
1: อตกก็ตรงจตุจักรเลยฮะ
0: ก็จะอะไรตรง
1: หมายเลข2629บอกมาขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ตลาดอตกผมว่าอตกมี
0: ดีนะ
1: บางมาเช่ก็น่าจะมี
0: อ๋อ
1: แต่นี่เขาบอกขายมานานมานมากอร่อยด้วยอาจารย
0: ์อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ตุยจะพี่ตุยจะเปลี่ยนจากท่าน้ำนนไปอตกไหมล่ะ
0: ไม่ล่ะมันใกล้
1: ท่าน้ำนนมันใกล
0: ้
1: กินไปก่อนกิน
0: แก้เมืองนนท์ดีกว่าเราอยู
1: ่กินแก้อยากไปก่อน
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับนี่ใช่ไหมกลุ่มเพื่อนเจ๋งอ่ะจะให้อาจารย์มาด่าอยู่ได้วันนี้วันดีด้วยวันหยุดมาดูต่อเลยนะครับเขาถามว่าSMS มาจากหมายเลข42445บอกว่าร้านชิวชิวเม่งจ่ายมีเมี่ยงคำขายไหม
0: มีไปสมัยที่เห็นมีเมี่ยงคำเลยมี
1: หมดไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีแต่ว่าที่ร้านชิวชิวเม่งจ่ายอะอาหารเขาเยอะแต่ว่าอาจารย์สันติสิมุนให้กลับเปิดพิสดารไว้หลายเมนูด้วยกันนะแต่ว่าเมี่ยงคำไม่น่าจะมีเดี๋ยวไปบอกให้พี่เปี๊ยกทำสิว่าทำไม่ได้ยากนะอาจารย์เนาะแต่ว่าคนเรา
0: ผมว่าจะไอ้เดี๋ยวมันจะทำก็ทำได้นะสังเกต
1: ใช่ชิวๆทำได้เขามีทั้งหลายอย่างอาหารเยอะมากไม่มีแวดไม่มีเซอร์วิสชาร์จด้วย
0: ใช่
1: ถ้าทำนะน่าจะไม่ยากเมี่ยงคำอ่ะเป็นอาหารแล้วคนนิยมกินนะอาจารย์เนาะ
0: อืม
1: เดี๋ยวเราบอกพี่เปี๊ยกชิวๆว่าลองทำหน่อย
0: เดี๋ยวที่ทำดี
1: จ
0: ะไป
1: นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปชิมให้นะครับใครที่อยากไปร้านชิวๆเหม่งจ๋านะครับเขาไม่มีแวดไม่มีสวิตชาร์จราคาถูกแล้วก็อร่อยโดยเปิดพิสดารครับ
0: ครับผม
1: เอาดูสเปคต่อเลยนะฮะนี่หมายเลขลงท้ายด้วย25003จากใบชะพลูจานละ100ผมก็ไม่หาอะไรกินอีกเลยกลัวไปเจอที่หนึ่งถนนคนเดินออกลงแถวจังหวัดอุทัยอร่อยมากครับอ่ะยังไงล่ะ
0: แล้วอุทัยใช่เหรออ
1: ่ะเขาบอกไปเจอที่อุทัย
0: เออนี่ผมว่าจะไปอุทัยอีกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะอุทัย
1: จากใบชะพลูจานละ100ผมก็ไม่อะไรข้อความมาไม่ชัดเจนนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าบอกแล้วว่าไปเจอที่หนึ่งถนนคนเดินตรอกโรงยาอุทัยธานีอร่อย
0: เข้าใจครับ
1: อร่อยมากนะ
0: อร่อยครับดี
1: อร่อยมาก
0: เขาอุทัยคุณเกียรติอาหารอร่อยเยอะเลยอ่ะเก่าๆนี
1: ่
0: อร่อยมากเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตามต่างจังหวัดอ่ะก็น่าจะยังมีไม่รู้ร้านคุณสันติสุขมีหรือเปล่าไม่รู้
0: สันติสุข
1: อาจารย์จะไปไงร้าน
0: นะ
1: นั่นน่ะ
0: ที่บอกพี่นะ
1: ใช่
0: รู้สึกจะไปค้างคืนด้วย
1: ไม่ได้เลยจันบอกมาล่วงหน้าเพราะต้องจองแล้วที่สำคัญคือ
0: คุณอยู่วันไหน
1: เดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกกันอีกทีก็ได้จัน
0: บอกนะคุณกิน
1: ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขามีบันงบันแนมมีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาจะมี
0: ในไส้กรอกบันแนมนะ
1: เขามีด้วยคนแก่คำอ่ะ
0: เออดีจัง
1: นะ
0: บันแนมไส้กรอกเนี่ยอยาก
1: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกัน
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์สันติสิริมนต์ขอบคุณครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแต่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why นะครับซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ชื่อว่า Thai Silk Curtain and The Golden Lotus นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าคำสวยงามมากบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับทั้ง5สาขารางวัลเนี่ยเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงเรียบร้อยนะครับผมจะขออนุญาตบอกกับคุณผู้ฟังไว้นะครับจะได้โหวตกันเต็มที่เลยอันแรกเลยนะครับเป็นรางวัล Why Couple of the Year อันนี้ก็คือรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีซึ่งผู้ที่เข้ารอบมา5ท่านนะครับไอ้5คู่ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับสอนยาแล้วก็ Y 5หลิงกับออมนะครับส่วนรางวัลที่2เป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะครับซึ่งผู้เข้ารอบB1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับแล้วก็ไปที่เกิร์ลมั่งนะฮะรางวัลที่3 Princess of Girls Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนักแสดงนำเกิร์ลเลิฟพราวเสน่ห์ผู้เข้ารอบมี5ท่านด้วยกันนะครับ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลีน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาส่วน G5 นะครับก็จะเป็นลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับส่วนรางวัลที่4นะครับเป็น Rising Star Couple ก็คือรางวัลที่จะมอบให้กับคู่จิ้นใหม่นะ R1 เป็นจินนี่เจน่า R2 เป็นตีตีป๋ออาสามเป็นฝ้ายอะตอมอาสี่เป็นมี่พัดเอย่าอาห้าเป็นอุ้มกับแบมนะครับชอบคู่ไหนก็ว่ากันไปรางวัลสุดท้ายเป็น most popular Y novel นะครับก็คือ นิยาย Y ยอดนิยมนะครับก็ N1 เป็นเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะครับ Be My Player 2นะครับแล้วก็มีโซซอโซ่ล่ามทีนะฮะเรื่องที่2ก็จะเป็น N2 พิษรักนะครับก็คือ Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่นะฮะอันนี้ก็ N เป็น N3 N4 เป็นสามีบ้านนอก N5 เป็น Not the best but still good นะฮะส่วนคุณจะรักใครชอบใครนะฮะเชียร์ใครก็เป็นด้อมใครก็อย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ชื่อ Why Entertainment โทษครับ Why Entertain Award อีกครั้งนะครับ Why Entertain Award.mcot.net/vote นะครับหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะครับอันนี้สบายๆนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่2กันยายนนะครับโหวตกันไปเยอะเลยนะครับเชียร์ใครอยากให้ใครได้รับรางวัลก็โหวตกันมานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของ Why Entertain Award Why Entertain Why Entertain Award นะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่ตอนนี้ซีรีส์ Why ของเราโด่งดังนะเพราะฉะนั้นมาโหวตกันเลยนะครับทุกรางวัลบอกอีกทีนึงครับไปที่ www.yentertainawards.mcot.net แล้วก็ /vote นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังรายการของเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็มีรีรันในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย10 โมงนะครับฟังได้กับเรื่องราวของอาหารการกินเรื่องราวของหลากหลายเรื่องยกเว้นการเมืองและศาสนานะครับอยู่กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นผมอาจารย์สันติและพี่กิ่งแก้ววันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเชิญสิคุณเข้าซักถามเบาะแสเหตุบุกเกะสามีความคืบหน้าเหตุกลุ่มขอความให้สงบใช้อาวุธปืนและระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมทำให้ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนหลังเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนและระดมกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาเมาะแต่รอยต่ออำเภอชะแนะอำเภอศรีสาครต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวบุคคล4คนในพื้นที่ตำบลเฉลิม3คนและในพื้นที่ตำบลตันยงมัดอีก1คนเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบุกเกสามีโดยผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธนพรมองคดีหัวสว.เอาน้ำเงินไม่ลงเหตุบ่นใช้ข้อมูลเดิมยุคทวีคุมดีเอสไอภูมิธรรมนั่งรองนายกนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองให้ความคิดเห็นถึงความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงอาศัยข้อมูลชุดเดิมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายธนพรกล่าวว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกำกับดูแลดีเอสไอและนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้มาแล้วอย่างเข้มข้นมั่นใจว่าเจาะทะลวงทุกเส้นเงินหวังถึงบิ๊กสีน้ำเงินและถล่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยแต่พยายามสุดพลังแล้วก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ต้องการนายธนพรยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลชุดเดิมเปลี่ยนคนเล่นเป็น2ไอคือไอติมไอลอแต่เอาไม่ลงไม่นับเริ่มมีการจับเชื่อมโยงว่าส้มเองก็มีการจัดตั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าไปเป็นสว.ซึ่งน่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไล่สอบเส้นทางการเงินเหมือนกันเหมือนเป็นความพยายามที่ไม่จบสิ้นในการล้มสีน้ำเงินเพียงแต่เปลี่ยนมือคนทำงานนายธนพรยังแสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหัวสว.ช่วงนี้มีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าการตัดสินที่สุดท้ายจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาผ่านพื้นที่สาธารณะเท่านั้นอบต.ผาบ่องเร่งสำรวจความเสียหายฝนถล่มดินถล่มนายกอบต.ผาบ่องพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่

0: ไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับยูเวนตุสปิดดีลคว้าตัวรองดาโกโลมัวนี่เข้ามาร่วมทีมฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่ายูเวนตุสบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรองดาโกโลมัวนี่กองหน้าวัย27ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวราว45ล้านยูโรตามรายงานระบุว่าโกโลมัวนี่ต้องการย้ายมาค้าแข่งกับยูเวนตุสเพียงทีมเดียวแม้จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรก็ตามสำหรับยูเวนตุสจะจ่ายค่ายืม4ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาด34ล้านยูโรบวกแอดออนอีก12ล้านยูโรทำให้มูลค่ารวมของดีลนี้อาจสูงถึง50ล้านยูโรหากเงื่อนไขโบนัสครบถ้วนต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีก1สมัยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเวนเดลเฟอร์นันเดสกองกลางชาวบราซิลเข้ามาเสริมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนวัย23ปีส่วนสูง178ซมผ่านฟุตบอลระดับเยาวชนจากอะคาเดมี่ของสโมสรในบราซิลทั้งวิลล่าโนวา MG เรียลคลาโรโคริเนเทียนส์และเซียร่าก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพค้าแข่งกับเซียร่าในซีเรียเอเป็นสโมสรแรกหลังจากนั้นเวนเดลได้ย้ายไปร่วมทีมซานไปโอคอเรียซาวเบนโตอเมโซนาสในเซเรบีกาเซียสในเซเรซีและล่าสุดกับเดปอร์ติโวบราซิลสโมสรในรัฐเซาเปาโลก่อนที่จะย้ายมาร่วมทัพกวางซงมหาไพ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: Acer
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับแน่นอนนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับหรือว่าฟังผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับอันนี้ก็หมุนหน้าปัดมาที่โอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่หมุนแล้วเนี่ยเขากดกดกดเอาก็นะที่ FM 99.0 MHz นะครับก็แน่นอนฟังผ่านทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งนะครับติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรายการของทาง FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับอันนี้ก็เป็น MCOT Connect นะครับ MCOT CO-NECT นะครับแอปเดียวครบทุกอย่างนะครับ ของทางอสมทนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็ยังหยุดต่ออีก1วันโอ้ไม่ใช่สิบางคนเขาก็ทำงานแล้วนะครับ ก็นะฮะวันนี้บริ

สัตว์ทั้งร้านส่วนใหญ่ก็จะเปิดนะครับก็วันเข้าวันสายนะครับแม่วันนี้หลายๆคนก็นะครับหยุดต่ออีก1วันนะครับบางทีหยุดอยู่อีกวันนึงด้วยพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับลาอีกวันเลยนะครับบางคนล้างได้วันจันทร์แล้วนะครับนะมาเข้าเรื่องกันแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับอันนี้ก่อนอื่นที่จะมีข่าวของ Apple นะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบก่อนละกันนะครับสำหรับผู้ที่มี account ของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาโดนแฮกข้อมูลนะครับอันนี้ข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลนะครับโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเขาโดนแฮกแต่ว่ารายละเอียดนี่ยังไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันนะครับว่าใครที่แน่นอนมีข้อมูลอยู่ในของตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับเพราะข้อมูลเขาถูกแฮกไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่ารายละเอียดนี่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าตรงไหนในส่วนไหนอะไรในส่วนไหนใดในส่วนไหนบ้างนะครับที่ถูกไปนะครับแต่ว่าก็แน่นอนกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่มี account นะครับของในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับ เพราะว่าเขาเอาไปหมดเลยนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดโทรศัพท์อีเมลด้วยนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับมีชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารเลขบัญชีธนาคารโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็แน่นอนทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่พบการเข้าถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินงานร่วมกับทางตำรวจนะครับสืบสวนนะครับก็กันไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่แจ้งเพื่อทราบนะครับว่าโอเคนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เผื่อใครที่มีแอคเคาท์อยู่นะครับแล้วอยู่ดีๆทำไมมีเบอร์แปลกๆโทรมามีอีเมลอะไรเข้ามานะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันครับก็ไม่ต้องไปคลิกดูนะครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็อ่ะนะฮะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบแล้วกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็มีอัปเดตนะครับมาเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะครับวันนี้มี iOS มาอัปเดตนะครับiPad ด้วยนะครับ macOS ด้วยนะครับก็มี 26.6 นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตนะครับเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนนี้นะครับก็ถ้าใครอัปเดตนะครับ จะสังเกตว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะครับก็มีทั้ง iPad OS ด้วยนะครับ 26.6iOS 26.6 แล้วก็ macOS Tahoe 26.6 นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยนะแน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า อีกอันนึงที่รายละเอียดลึกๆนิดหนึ่งนะครับก็คือเขามีการทำ index นะครับก็เหมือนกับทำภาษาไทยเขาเรียกอะไรดัชนีอ่ะเหมือนกันในถ้าเกิดใครอ่านในหนังสือแบบต้องเป็นหนังสือแบบวิชาการหน่อยประมาณนี้นะครับบางเล่มนะครับก็จะมีแบบดัชนีท้ายเล่มใช่ไหมก็คือทำอินเด็กซ์เนี่ยเพื่อให้เตรียมพร้อมนะครับก่อนที่จะเข้าไปอัปเดตนะครับใน iOS 27ก็เดี๋ยวเดือนนี้เดือนกรกฎาคมใช่ไหม7-8เดี๋ยวเดือน9ก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เหมือนเขาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าใครที่ทดลองเบต้าอยู่เนี่ยนะครับตัว iOS 27เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาว่าคือทำอินเด็กซ์ทำดัชนีอยู่นั่นแหละนะครับผ่านไป2วันก็ยังทำไม่เสร็จนะโอ้โหนะผมว่าเป็นอะไรที่นะอันนี้เพราะนั้นก็ทำใจนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดใครจะอัปเดตในส่วนของ iOS 26.6 นะ iPad 26.6 แล้วก็ macOS Tahoe 26.6 นะครับเขายังมีการอัปเดตตรงนี้ก็คือมีการทำดัชนีใหม่นะครับทั้งหมดเพื่อจะรองรับเหมือนกับเตรียมพร้อมนะก่อนที่ iOS 27จะมีการอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทำตอนนู้นเนี่ยสงสัย Apple ก็คงคิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วถ้าเกิดทำแล้วเดี๋ยวเกิดอัปเดตสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันคงจะแบบมันก็คงดูไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าคนที่ได้ลอง Public Beta เนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยโอ้โหพออัปมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันโอเคมันใช้งานได้จริงแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันอาจจะนวงๆหน่อยเพราะว่าแน่นอนนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็น public beta นะครับเครื่องอาจจะหน่วงเพราะว่าพลังงานการใช้เครื่องส่วนหนึ่งเนี่ยมันเอาไปทำ index ตัวเนี้ยนะครับก็คือไปทำดัชนีใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะรองรับกับตัว iOS 27นะครับแต่ว่านั่นคือ beta แต่ว่า 26.6 เนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นพอ27ตัวจริงมา iOS 27ตัวจริงมาก็อัปเดตปุ๊บจะได้แบบไหลลื่นไงไหลลื่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ใครที่อัปเดตนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ

แต่ว่าทำไมแล้วเวลาอัปเดตแล้วเครื่องมันแบบมันดวงหน่วงนะครับคือเครื่องมันจะพยายามทำอินเด็กซ์นะครับในส่วนของข้อมูลในเครื่องของเรานั่นแหละนะครับมันก็เลยอาจจะแบบเอ้ยทำไมมันดูดวงหน่วงสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสักวันสองวันแหละนะครับวันสองวันนะครับแล้วเดี๋ยวก็หายถ้าเกิดมันทำอินเด็กซ์เสร็จแล้วก็คือมันก็สร้างดัชนีใหม่ทั้งหมดอ่ะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะตอนนี้มันก็ใช้งานเหนือได้ปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะอีกอันนึงก็คือในส่วนของ Mac OS เวอร์ชันก่อนหน้าด้วยนะครับที่มีในส่วนของSequoia นะครับ 15.7.8 นะครับก็มีอัปเดตด้วยนะแล้วก็มี Mac OS Sonoma นะครับ 14.8.8 นะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตให้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ทิ้งของเก่านะฮะในของเก่าก็ยังมีการอัปเดตให้อยู่นะครับแน่นอนในเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับในส่วนนั้นนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเมื่อกี้เปิดตัวด้วยข่าวหุ้นนะฮะอันนี้ก็แน่นอนตามด้วยหุ้นของ Apple นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีมูลค่านะครับตอนนี้ทะลุ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่า มันหุ้นมันก็มีขึ้นมีลงนะครับเพราะนั้นคือจริงๆบริษัทที่มูลค่าแตะถึง5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี่ก็คือเป็นบริษัทของ Nvidia นะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับเมื่อที่29ตุลาคม2025นะครับซึ่งตอนนั้นก็โอเคมีความหนุนจากความต้องการของ GPU ในการฝึกฝนแล้วก็มีการใช้ระบบของ Generative AI นะครับแล้วก็แน่นอนตัวใน Apple ก็ค่อยๆตามมานะครับเป็นบริษัทที่2นะครับเข้าสู่ระดับ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่รู้สึกวันที่28กรกฎาคมนะครับเป็น28กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนตอนนี้มันมีขึ้นมีลงอ่ะนะเพราะนั้นมันก็ลงมาอีกแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆนะ Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกนะครับที่มูลค่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2018นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีราคาหุ้นเนี่ยก็คือตัวย่อเขาเป็น AAPL นะครับพุ่งแต่ 207.05 เหรียญสหรัฐนะครับพอแต่ปุ๊บแล้วก็แน่นอนหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีการแตกพาอะไรเงี้ยก็คือในภาษาหุ้นเขาเป็นการแตกหุ้นอะไรเขาอะไรนะครับแต่ว่าคือจริงๆเขาเป็นแห่งแรกเหมือนกันนะครับที่แตะเป็น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อ2สิงหาคม2018นะครับแต่ว่าพอ2ปีกว่าก็แตะอีกครั้งนึงแล้วแต่เป็น2ล้านล้านเหรียญสหรัฐละโอ้โหนะ19สิงหาคม2020นะครับซึ่งไม่ถึง17เดือนต่อมาก็สร้างอีกครั้งหนึ่งเป็นบริษัทแรกที่แตะมูลค่า3ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนั้นในวันที่3มกราคม2022นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นบริษัทแรกที่ปิดตลาดด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า3ล้านล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายน2023นะครับแต่ว่าความต่อเนื่องนี้หยุดลงนะครับที่ระดับล้านล้านถัดไปนะครับเพราะว่า4ล้านล้านแรกเนี่ยนะครับก็คือก็เป็นตามหลังนะครับในส่วน Nvidia แล้วก็ Microsoft นะครับเพราะว่า Nvidia เป็นรายแรกนะครับแล้วก็ Microsoft ตามมานะครับเพราะนั้นก็แน่นอนหุ้นก็มีขึ้นมีลงนะแล้วก็มีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะมี CEO คนใหม่ใช่มั้ย John Turner นะครับก็1กันยายนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวเขาจะมีรายงานผลประกอบการนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือในวันนี้แหละ30กรกฎาคมแต่ว่าเวลาที่สหรัฐอเมริกายังเป็นตอนกลางคืนอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นมารายงานข่าวในสัปดาห์หน้านะครับว่าผลประกอบการล่าสุดนะครับเป็นยังไงนะครับในไตรมาสนะครับที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะมารายงานตรงนี้แล้วกันนะครับ อีกอันนึงนะครับ Apple มีการเปิดตัวโปรแกรมนี้ว่าเป็น Apple Upgrade นะครับเป็นโปรแกรมเช่า iPhone Apple Watch Mac แล้วก็ iPad นะครับผ่านบริษัทนะครับของชื่อว่า Klarna นะครับในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับ Apple มีการเปิดตัวเนี่ยก็คือครอบคลุมในส่วนของiPhone Apple Watch Mac แล้วก็ iPad นะครับคือสมัครผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็แอป Apple Store ที่หน้าร้านนะครับซึ่งบริษัท Klarna เนี่ยนะครับเป็นผู้บริการสัญญาเช่าแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติและเครดิตอนุมัติใบสมัครนะครับรวมถึงจัดการตารางเรียกเก็บค่าเช่ารายเดือนนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยนะครับมีราคาเริ่มต้นสำหรับ iPhone นะครับอยู่ที่ 17.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับ Apple Watch อยู่ที่ 11.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือนแล้วก็ Mac อยู่ที่ 24.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือน iPad นะครับที่ 11.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับโดยทาง
เนี่ยนะครับเขาบอกระบุว่า Apple เนี่ยให้ความสำคัญกับลูกค้าศูนย์กลางนะครับแล้วก็ Apple Upgrade เนี่ยเป็นทางเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับสำหรับการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะครับแล้วก็มีการเลือกระยะเช่าได้สูงสุด36เดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเราไปผมว่าก็จะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเช่ารถขับแหละประมาณนั้นนะครับก็คือ iPhone Apple Watch เนี่ยมี12หรือ24นะครับส่วน Mac กับ iPad เนี่ยนะครับมี24หรือ36เดือนนะครับระยะเวลาเช่าบางตัวเลือกอาจไม่มีให้บริการอุปกรณ์ทุกรุ่นนะครับก็ลูกค้าเนี่ยสามารถนำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับมาแลกผ่านทาง Apple Trade In นะครับเพื่อลดค่าเช่ารายเดือนนะครับแล้วก็สามารถรับ Daily Cash คืน 3% นะครับเมื่อจ่ายด้วย Apple Card นะครับซึ่ง Apple Card เนี่ยก็แน่นอนมีเฉพาะในสหรัฐเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผู้สมัครเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบเครดิตอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเมื่อลูกค้าที่ได้รับการอนุมัตินะครับก็สามารถรับอุปกรณ์ได้ทันทีนะครับทีนี้อ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อพอได้เครื่องมันได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอหมดสัญญาน่ะก็มันมีทางเลือกนะครับก็อย่างที่บอกมันคล้ายๆกับซื้อรถแหละนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ขนาดโทรศัพท์จะต้องเล่นแบบนี้เลยนะครับก็คือสามารถจะอัปเกรดนะครับหรือว่าซื้อขาดหรือว่าคืนเครื่องก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรถรู้สึกผมไม่แน่ใจรู้ทุกยี่ห้อหรือเปล่าแต่เคยเห็นตาดาวเนี่ยเขาจะมีแบบเนี้ยเป็นแบบจ่ายแค่เดือนละ10,000-20,000นะแล้วก็จะเป็นบอลลูนภายหลังก็คือสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับพอสัญญาครบ5ปีก็คุณจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ไหมหรือว่าคุณจะซื้อตามราคาหรือว่าคุณจะคืนไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เมื่อครบระยะเวลาเช่าเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็ถึงตอนนั้นก็ต้องมีการทำสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เอาก็คือคืนนะครับโหแต่ถึงตอนนั้นคือมันไม่เหมือนกับรถไงผมว่านี่ไม่เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์มันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับคือพอครบสัญญาแล้วนะครับคือยังไงก็ต้องมันก็ต้องซื้อหรือคือยังไงมันต้องมีไงยังไงก็ต้องมีใช่ไหมก็ถ้าเกิดไม่อัปเกรดหรือไม่ซื้อขาดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนนะครับก็จ่ายค่าเช่าเลยเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเหมือนเอาง่ายๆว่าเบี้ยวไม่จ่ายตังค์ทีนี้นะครับรู้สึกว่านะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีทริคอะไรบางอย่างที่ทำให้โทรศัพท์มันใช้งานได้ไม่เต็มที่โอ้โหอันนี้โหดร้ายนะเหมือนกับคุณเช่ารถขับอ่ะแล้วกลายเป็นว่าคุณเร่งได้ไม่ทันใจหรืออะไรงั้นน่ะคือถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์รายเดือนเขาเอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าเกิด iPhone ตอนนี้ก็17 Pro ใช่ไหมถ้าซื้อเนี่ยก็เป็น 1,099 เหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสัญญาเช่าเนี่ยถ้าเกิดเป็น24เดือนก็เป็น 31.99ดอลลาร์เหรียญสหรัฐที่คือ12เดือนก็เป็น 45.99 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหมันมีซับซ้อนนะครับว่าแล้วก็ต้องเลือกเครือข่ายด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ iPhone ที่เช่าผ่านโปรแกรมจะเป็นเครื่องปลดล็อกนะครับเพราะนั้นจะเปลี่ยนพูดไปการเครือข่ายก็ได้นะครับก็อันนี้ก็มีในส่วนของ Apple Watch ด้วย Apple จะเป็น Series 11 Apple จะ Ultra 3นะครับแต่ว่าเนี่ยนะถึงตอนนี้แล้วนะครับใครจะมาเช่านะครับในส่วน iPhone 17 Pro ใช่ไหมทั้งนี้รู้แล้วว่าอีกแค่เดือนถ้าไม่นับเดือนนี้ก็แค่เดือนหน้าเดือนกันยายนก็ออกแล้วนะครับรวมถึง Apple Watch Series 11ด้วยนะครับแล้ว Apple Watch Ultra 3ก็ตามนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ในส่วนของ Mac เนี่ยนะครับก็มี MacBook Air นะครับMacBook Pro ตระกูลชิป M5 iMac ชิป M4 Mac Studio ชิป M4 Mac Studio M3 Ultra นะครับก็อันนี้ก็แน่นอนก็มีไม่ได้มีครบทุกอันนะครับไม่ได้มีครบทุกอย่างนะครับมีเป็นบางชนิดนะครับเป็นบางชนิดนะครับอีกผลิตภัณฑ์สุด iPad นะครับก็จะมีตัว iPad Air นะ iPad Pro นะครับแล้วก็ iPad Mini ด้วยนะครับโอ้โห iPad Mini ยังต้องเช่าเลยโอ้โหแต่ว่าอุปกรณ์ที่ไม่รองรับนะครับในส่วนนี้ก็จะมีตัว iPhone 16 16 Plus อันนี้มันรุ่นเก่าอยู่แล้ว Apple Watch SEMacBook Neo นะอันนั้นมันราคามันถูกอยู่แล้วนะครับ Mac Mini iPad ชิป A16 Studio Display นะครับอันนี้ไม่รองรับนะครับเพราะนั้นก็ต้องซื้อขาดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับก็เขาจะเริ่มเปิดจริงๆก็เปิดตั้ง

แต่เมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วแล้วใครจะมาเช่า iPhone 17 Pro ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็กี่แค่เดือนกว่าๆแค่นั้นเองก็จะเปิดตัวใหม่อยู่แล้วนะครับผมว่านะอันนี้เดาส่วนตัวเลยก็คือแน่นอน Apple จะเปิดตัว iPhone ที่เป็นจอพับใช่ไหมเพราะนั้นพอราคาเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้ถูกแน่ๆนะครับก็คือขนาดราคาของSamsung ที่เป็นจอพับใช่ไหมที่พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่เป็น C48 นะครับคือตัวล่างสุดเนี่ย 61,900 บาทนะครับความจุ 256ใช่ไหมถ้าขยับมา512ก็เป็น 69,000 ก็คงว่า 70,000 นะครับถ้าเป็น1เทอร์นี่คือ 85,000 โอ้โหไปหลุดโลกแล้วนะครับก็คือมันแพงอ่ะมันแพงนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอัลตร้านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวท็อปสุด1เทราไบต์นี่ 93,000 โอ้โหแต่หลักแสนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะคือแบบแต่ว่าก็นั่นแหละตอนนี้ Samsung เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมผมว่าดาว่าก็คือออกมาเตรียมการสำหรับตัว iPhone ที่เป็นจอพับซึ่งแน่นอนก็คงราคาผมว่าขนาด Samsung ตัว Galaxy Z Fold 8เนี่ยนะครับต่ำสุดยัง 61,900 เลยนะครับโอ้ผมว่าApple คงแน่นอนราคาไม่ถูกนะครับราคาไม่ถูกแน่ๆนะครับพูดถึงนี้หนึ่งแล้วกันนะครับก็ไป ลองไปรูปคลำมานะครับในส่วนของSamsung นะครับตัว Galaxy ไม่จะเป็น C48 Ultra C48 C Flip 8นะครับซึ่งแน่นอนว่าโอเคพอจับปุ๊บก็รู้สึกว่ามันจะติดมือกับตัว C Fold 8นะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวใหม่เพราะว่าโอเคอัลตร้าก็เคยเห็นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าโอเคอ่ะก็มีปรับมีกล้องมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าตัว C48 เนี่ยมันเป็นไซส์ใหม่ฮะก็คือที่บอกเป็นไซส์ขนาดของพาสปอร์ตใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าจับแล้วมันรู้สึกแบบมันคือถ้าเกิดตัวฟลิปเนี่ยมันจะเหมือนแบบคุณจับรีโมทอ่ะจับรีโมททีวีประมาณนั้นนะครับแล้วก็พับได้ครึ่งนึงนะครับตัว48 Ultra นะครับก็เหมือนกับรีโมททีวีแล้วก็กางออกใช่มั้ยแต่ว่าตัว C48 เฉยๆเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าเอ้ยมันจับถนัดมือดีเหมาะมือดีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมันก็บางและน้ำหนักมันก็คือน้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ200กรัมเนี่ยมันก็เบานี่นะโอเคแน่นอน C48 มันเบากว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าจอมเล็กกว่าหรือว่าจอมเล็กกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่าก็รอดูนะครับ Apple จะเป็นยังไงนะครับผมว่านี่ก็เห็นแนวทางของตัวของ iPhone จอพับนะครับเพราะว่าหน้าจอก็คงต้องเป็นของ Samsung ทำให้อยู่แล้วนะครับผมว่าก็คงจะเป็นเทคโนโลยีอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรอยต่อนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้ามองเผินๆนะถ้าเปิด YouTube ดูผ่านๆคืออ่ะแบบหลีตานิดๆคือก็อ่ะต้องบอกว่ามองไม่เห็นมันก็ไม่เชิงนะครับมันก็เห็นอยู่นิดๆนะแต่ว่ามันแทบจะเนียนนะเอางี้ดีกว่าถ้าจะเนียนทั้ง48 Ultra ทั้ง C Flip 8นะครับคือก็ทำมาดีนะครับทำมาดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับในใช้งานในระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าก็ในส่วนของรอยต่อนะครับที่เป็นรอยพับมากรอยพับเนี่ยนะครับมันยังไงมันก็ต้องมีนะครับมันไม่มีทางแบบ 100% ที่แบบว่าเนียนเท่ากับชิ้นเดียวได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็แลกกันมาหลายๆอย่างในราคาที่แพงขึ้นนะครับกล้องมันก็มีแค่2ตัวใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่นะฮะนี่ไปลองมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในส่วนของ Samsung นะครับพอดีครั้งที่แล้วพูดไม่จบนิดนึงนะครับก็มาเปรียบเทียบกันนี้แล้วกันนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ในขณะที่ตลาด PC ทั่วโลกนะครับหดตัวลง 4% นะครับเมื่อเทียบรายปีในไตรมาส2ของปี2026นะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้ก็รู้แล้วนะครับ Lenovo Dell HP ก็ประสบปัญหานะครับแต่ว่าApple เนี่ยสวนกระแสอีกแล้วนะครับอันนี้เขาแน่นอนก็ผลไปได้จากตัว MacBook Duo นะครับซึ่งทาง Counter Research เนี่ยเขาเผยว่ายอดจัดส่ง PC ทั่วโลกเนี่ยดิ่งลงเหลือ65ล้านเครื่องในไตรมาส2ของปีนี้นะครับก็เป็นสิ้นสุดช่วงเวลาของการเติบโตที่ยาวนานมาตั้งแต่ไตรมาส1ปี2025นะครับแต่ว่า Apple กับ Asus เนี่ยนะครับสามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับก็อันนี้คือในส่วนนี้นะครับว่า Apple เนี่ยมียอดจัดส่ง Mac เพิ่มขึ้น 13% นะครับขณะที่ Asus เนี่ยนะครับยอดเพิ่มขึ้น 4% นะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่านะครับซึ่งแน่นอน Apple ก็คงจะในเรื่องของ MacBook Neo นะที่เปิดตัวด้วยราคาถูกนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ถูกแล้วมันราคามันขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อโน้ตบุ๊ก

0: ที่เน้นความคุ้มค่านะครับซึ่งในตอนนั้นคุ้มค่าแต่ว่าตอนนี้ก็นะผมว่าถ้าคิดจะซื้อตอนนี้รออีกข่าวแว่วๆมาน่าจะก็ต้องเหมือนก็ต้องตอมเล่าอัปเดตก็คือปีหน้าอยู่แล้วนะครับก็คงต้องมีการเปลี่ยนชิปเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับก็คือตอนนี้แรมมันอยู่8กิกใช่ไหมก็อาจจะเป็นตัวแรมที่เป็น12กิกที่เอาตัวของ17ชิปของ A19 Pro มาใส่นั่นน่ะนะฮะอันนี้ตามที่ข่าวลือเข้ามาครับก็กำเงินรอนะครับอย่างผมบอกทุกครั้งนะไปซื้อทองรอเลยซื้อทองรอนะครับมันแน่นอนทองก็มีความผันผวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับคือการหดตัวของตลาด PC เนี่ยก็เป็นผลมาจากต้นทุนของส่วนประกอบของที่สูงขึ้นนะครับก็ในเรื่องของหน่วยความจำแรมความจุนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ส่งผลกระทบไปทุกอย่างเลยนะครับอันนี้โหยังไม่รวมกับแล้วเดี๋ยวราคาน้ำมันก็จะตีกลับขึ้นใหม่แล้วนะครับโหตอนนี้ก็ฮึ่มๆกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างตอนนี้ราคามันขึ้นหมดแล้วนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะรอลงเนี่ยนะครับคงยากแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะโอเค 15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับในช่วงที่2นะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 7 3 6เทคโนโลยี
1: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่สองนะครับวันเข้าพรรษานะครับวันหยุดสบายๆนะครับ30กรกฎาคม2569นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับอ่ะมีคำถามมานิดนึงของAldo Cube iPlay 70 Mini Pro น่าสนไหมครับครับก็เป็น แท็บเล็ตนะครับอันนี้น่าจะใช่นะเป็นแท็บเล็ตจอเล็กขนาด 8.4 นิ้วนะครับก็คุ้มราคานะครับสเปคดีพกพา ง่ายนะครับจุดเด่นก็จะเป็นชิป Dimensity 900หน้าจอ90เฮิรตซ์นะครับแล้วที่สำคัญรองรับการใส่ซิมโทรได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนชอบเครื่องเล็กนะครับน้ำหนักเบาเพียง310กรัมนะครับก็อันนี้ใครที่สนใจผมว่าก็เล่นได้นะเพราะว่าราคาก็อยู่ประมาณ 7,000 บวกๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวเผื่อมีโค้ดนู่นโค้ดนี่นะครับก็ประมาณ7,490เต็มๆนะครับแต่ว่าโดยประมาณแล้วกันนะครับก็อาจจะหาราคาได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าต้องสั่งซื้อจากออนไลน์นะครับเดี๋ยวก่อนไม่มีน่าจะมีร้านศูนย์ของเรียลมีมั้งอันนี้ก็น่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ประกันศูนย์ไทยนะครับก็ที่สำคัญคือตัวเล็กนะครับขนาดเบานะครับเหมาะกับการถือมือเดียวได้ด้วยนะครับหรือพกใส่กระเป๋านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบดูหนังอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะเล็กไปนิดนึงอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอยู่นะครับอันนี้ก็ผมว่าก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้อยู่นะครับมีทาง YouTube นะคุณบิวบิวนะเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับมีโอเคนะครับก็ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับ FM Classical Active Radio นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวคราวของ Apple Watch นะครับก็อันนี้เขาบอกว่ามีข่าวลือมาว่าจะมีอะไรนะTouch ID ก็ดูแล้วคงยากนะครับที่ตัว Apple Watch Series 12นะครับปีนี้ก็จะเปิดตัวพร้อม iPhone นะครับรุ่นใหม่นะซึ่งมาทุกปีอยู่แล้วนะครับ Apple Watch เนี่ยนะครับสังเกตจริงๆ Apple Watch เนี่ยเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนชิปเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นใช้ชิปSeries เป็น S10 นะครับจริงๆก็คือมันก็ใช้มาตั้งแต่ตัว Series 9มั้งใช่มั้ยไม่ใช่มั้ย S11 ขออภัยนะครับก็จริงๆคือเหมือนกับใช้ชิปตัวเก่าแหละเหมือนกับเขาเอามาเหมือนกับแปะป้ายเป็นตัวใหม่ประมาณนั้นนะครับ Apple จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Feature Touch ID เนี่ยนะครับคิดว่าคงจะจะเป็นไปได้น้อยลงนะครับเพราะว่าจริงๆ Apple พอใส่แล้วมันใส่เลยไงเพราะนั้นไม่ต้องมานั่งใส่ไปยืนยันตัวตนอะไรอีกนะครับแต่ว่าฟีเจอร์สุขภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตอนแรกก็คือเขาบอกว่าจะมีในซีรีส์12เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่มีสุขที่จะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสุขภาพเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดูแล้วก็คงจะไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นปีหน้านะครับดูแล้วนะครับเพราะปีนี้ก็คงผมว่าคงเนี่ยทุกอย่างก็เทไปที่iPhone จอพับทั้งหมดแหละนะครับเพราะว่าทีมพัฒนาก็คงไปทุ่มในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าในส่วน Apple Series 12เนี่ยก็คงจะแน่นอนอัปเกรดในเรื่องของประสิทธิภาพเร็วขึ้นแล้วก็ปรับปรุงความสามารถด้านการติดตามสุขภาพนะครับในส่วนนี้นะครับก็จริงๆนะชิปเนี่ยเขาใช้มาตั้งแต่ซีรีส์9ซีรีส์10 11นะแล้วก็12น่าจะมีการเปลี่ยนชิปเข้ามานะครับแต่ว่าตัว Apple Watch SE เนี่ยนะครับก็คงยังไม่เปิดตัวเหมือนกันนะครับคือ SE เนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้นะครับมันเป็นไซเคิลที่แบบว่าไม่รู้กันว่า Apple จะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับก็ Appleตอนนี้ตัวล่าสุดก็เป็น Apple Watch SE 3นะครับ SE 4ยังไม่รู้นะครับก็แน่นอนส่วนนี้ก็ต้องรอดูนะครับฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าจะมีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยโอ้โหคงยังอีกห่างไกลนะครับคือยังห่างไกลคือที่มีข้อมูลที่เขา ค้นพบมาเนี่ยคือมันสามารถทำได้แต่ว่าเครื่องเนี่ยมันใหญ่มันเอามามันใหญ่ก็คือมันไม่ได้เจาะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่เจาะเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับตรงนี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยยังไงก็โชว์สุดก็พอดีผมก็มีชาวฝั่งคุณเต่าน้อยนะครับทางอาจารย์หนอปัญญานะครับเขาก็บอกว่าคือโหมันจะมาวัดกันทั้งวีทั้งวันเลยคือไม่คือวันละเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะจะเป็นโรคประสาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือคุณไปตรวจเลือดทีแล้วก็ไปวัดกับหมอทีนึงเอางั้นดีกว่านะครับเพราะอันนี้โหมันคืออยากจะวัดเมื่อไหร่วัดได้แต่ว่าต้องบอกว่าร่างกายคนมันนะเวลาจะวัดน้ำตาลจริงมันต้องอดอาหารอะไรมาก่อนนะใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละนะครับอันนี้ก็แนวโน้มตัวนี้คงยังไม่มานะครับแล้วอย่างคืออันเนี้ยมันไม่ได้วัดโดยการใช้เจาะเลือดไปตรวจนะครับคือใช้วิเคราะห์นะครับก็คือเหมือนกับแสงส่องไปที่ผิวหนังเราแล้วมันก็ดูความเข้มของเลือดอะไรแหละนะคือมันจะมีใช้อัลกอริทึมใช้ AI ใช้อะไรนั้นนะครับในการวิเคราะห์ออกมาเพราะนั้นความมั่นยำมันก็อาจจะสู้กับแหมไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลแล้วไปให้หมอตรวจปีละครั้งอันนั้นก็โอเคแล้วใช่ไหมเจาะเลือดแล้วก็ดูดจากเลือดเราไปเลยตรงๆไม่ต้องมานั่งเอาอะไรแบบมาส่องๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับคือฟีเจอร์เนี้ยคงยังอีกนานอ่ะดูแล้วยังอีกนานนะครับเพราะอาจจะนู่นแหละปี2030นู่นแหละนะครับปีโอ้โหอีก4ปีนู่นแหละนะครับเพราะนั้นก็คงยังไม่น่าจะมีอะไรใหม่ๆนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของข่าวที่หลุดมานะครับทาง YouTube นะครับมีคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับอีกอันนึงนะครับก็มีข่าวในเรื่องของ Apple จะพยายามจะลดต้นทุนนะครับหน้าจอของตัว iPhone 18 Pro Max นะครับหลังจากราคา RAM แล้วก็ความจุมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย Apple มีการขอให้ผู้ผลิตจอภาพเนี่ยลดราคาชิ้นส่วนลงนะครับก็อย่างซัพพลายเออร์นะครับอันนี้ก็รู้แล้วก็คือ LG Display กับ Samsung Display เนี่ยนะครับก็อยู่ที่$70ต่อแผงนะครับแต่ว่าบริษัทก็คือแน่นอนมีกำลังซื้อสูงนะครับเขาก็พยายามต่อรองเขาที่ประมาณ 66.50 เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า Apple ต่อรองได้สำเร็จเนี่ยนะครับก็อาจจะจ่ายค่าจอน้อยกว่าที่จ่ายจอของตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max นะครับเพราะนั้นก็จอลดลงแต่ว่าราคาไม่ได้ลดราคาอยู่สูงขึ้นนะราคาอยู่สูงขึ้นนะครับก็เขาเลยบอกว่าจอ iPhone ที่ลดลงเนี่ยเมื่อผ่านจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งปกตินะครับแต่ว่าการลดราคาของตัว iPhone 18 Pro Max เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าจอรุ่นใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีของ OLED M16 นะครับรุ่นล่าสุดของ Samsung นะครับก็มีข่าวลือจะให้ประสิทธิภาพด้านสีและก็ความสว่างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนจอนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องเอาไปใช้กับตัว iPhone จอพับด้วยหรือ iPhone ที่เราลือๆว่าเป็น iPhone Ultra นะครับก็โอ้โหไม่งั้นนี่ก็อย่างที่บอกแหละราคามันสูงแน่ๆนะครับเพราะว่าจะมีการขึ้นราคาอย่างน้อยก็ประมาณ$200นะครับที่เขาคาดเดาได้นะครับที่เขาคาดเดาว่าที่สหรัฐนะครับเพราะว่าขึ้นเมืองไทยก็ผมว่าก็น่าจะประมาณสัก 6-7,000 เนี่ยเดี๋ยวดูแล้วนะครับ 6-7,000 เนี่ยต้องมีมาแน่ๆเลยนะครับก็คือตัว18 Pro ที่ต่ำสุดตอนนี้มันยังไม่ถึง 50,000 ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าต่ำสุดตอนนี้มันมีแต่ 50,000 แน่ๆนะครับมีแต่ 50,000 แน่ๆนะครับยิ่งจอพับนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้โหแบบราคาขนาด Samsung เองยังโอ้โหราคาก็ยังดูเดือดขนาดนั้นเลยนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็มีข่าวลือเขาบอกว่า Apple มีการทดลองทำต้นแบบแว่นตาอัจฉริยะนะครับที่ถ่ายภาพอัดวิดีโอไม่ได้นะครับเพื่อโฆษณาเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับอ้าวทีนี้แล้วจะเอาซื้อแว่นตามาแล้วเอาถ่ายภาพก็ไม่ได้อัดวิดีโอก็ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากมันเป็นความเป็นส่วนตัวไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่แว่นแล้วไปเดินข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีกล้องเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ย Meta แหละเขามีมาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือหรือ Google Glass ซึ่งมีมานานแล้วแหละนะครับที่มันสามารถที่จะถ่ายภาพได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า Apple จะเน้นจุดขายก็คือในความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าแต่ว่าอ้าวแล้วเราจะทำแว่นแล้วมันมีกล้องตัวนี้เพื่ออะไรนะครับก็คือเป็นแบบ AI ไงก็คือ AI จะได้รู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยคือ AI เห็นคนเดียวเราไม่สามารถที่จะบันทึกออกมาได้นะครับในส่วนนั้นนะครับก็ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดมันเป็นเมตาอัจฉริยะจริงนะครับแต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้อัดวิดีโอก็ไม่ได้บันทึกเสียงก็อาจจะไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะครับแล้ว โหแล้วตอนนี้นะอันนี้เป็นข่าวลือแล้วกันนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะน่าสนใจหรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดอันในส่วนนี้ก็คือถ้าคุณเอาไว้สั่งไว้สั่ง Siri AI แต่ว่าอีกสิ่งแล้วมันก็สั่งได้แล้วนี่จากโทรศัพท์นะก็ยังไม่รู้กันว่าตัวอวตารชลยะเนี่ยนะครับมันจะทำงานอะไรยังไงอ่ะนะเพราะว่าเมตาเนี่ยเขามีแมวอยู่แล้วแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับว่าเพราะว่ามันถ่ายรูปอะไรได้นะครับแล้วก็มันถ่ายวิดีโอได้อีกนะครับเลยเพราะบางทีแบบเดินไปข้างถนนอะไรเงี้ยบางทีเราไปเห็นอะไรแว่นก็เห็นด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ถ่ายรูปได้เก็บไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวในของ OpenAI นะครับเขาบอกว่าเตรียมลุยตลาดฮาร์ดแวร์ส่งลำโพงอัจฉริยะแล้วก็สมาร์ทโฟน AI นะครับอันนี้ทางแหล่งข่าว MacRumors นะครับเขาบอกว่ามีแผนการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ของ OpenAI นะครับก็บริษัทของ ChatGPT ที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะครับคืออันนี้เขาบอกเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นแรกครับคือลำโพงอัจฉริยะนะครับแล้วก็ตามด้วยสมาร์ทโฟนนะครับที่อาจจะมาอย่างถึงเร็วที่สุดเนี่ยในปีหน้านะครับตัวลำโพงอัจฉริยะของ OpenAI เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์พกพาที่ไม่มีหน้าจอนะครับที่เขาพัฒนาร่วมกับJonathan Ive นะครับก็เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple นะครับเขาบอกว่าออกแบบให้เป็นเพื่อนคู่คิดส่วนตัวภายในบ้านนะครับมากกว่าที่จะเป็น

พียงคู่ช่วยสั่งการด้วยเสียงทั่วไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ชาร์จได้เพื่อให้เครื่องย้ายได้สะดวกนะครับแล้วก็มีกล้องสำหรับรับรู้สภาพแวดล้อมนะครับอ่ะอันนี้ก็ในแนวนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบทางกลไกที่เคลื่อนไหวได้เองเพื่อรู้สึกว่าอุปกรณ์มีชีวิตนะครับคือทางโจนาธานไอฟ์แล้วก็แซมอัลแมนเนี่ย CEO ของ OpenAI เนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการสร้างอุปกรณ์ที่มีหน้าจอนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะครับก็ในอุปกรณ์นี้จะต้องขับเคลื่อนด้วย ChatGPT นะครับแล้วก็ใช้GPT Live นะครับในการสนทนานะครับแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตอบคำถามเล่นสื่อตอบข้อความนะครับซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีบุคลิกเป็นของตัวเองนะครับทาง OpenAI เขาบอกว่า HomePod หรือ HomePod Mini เนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับซึ่งเขาบอกคาดว่าลำโพงนี้เนี่ยนะครับจะเปิดตัวในต้นปีหน้านะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200ถึง300เหรียญสหรัฐนะครับก็ตอนแรกจริงๆก็จะปล่อยออกมาในปีนี้แหละนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันอยู่ใช่ไหมอ่ะในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงที่ทางหมิงชิงโคนะครับเขาบอกว่าสมาร์ทโฟน AI ของ OpenAI นะครับก็จะเป็นAI Agent Phone นะครับที่สร้างขึ้นโดยใช้หน้าจอ Interface ที่รับรู้บริบทอย่างต่อเนื่องนะครับแทนที่จะใช้แอปพลิเคชันแยกเป็นรายตัวนะครับโดยเขามองว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่สามารถเก็บข้อมูลสถานะแบบ Real Time ของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนนะครับทั้งตำแหน่งที่ตั้งกิจกรรมการสื่อสารและบริบทต่างๆนะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็ต้องแอบฟังเราด้วยใช่ไหมอันนี้นะฮะก็ทางหมิงชิโกเขาบอกว่าการควบคุมทั้งระบบปฏิบัติการฮาร์ดแวร์นะครับเป็นทางเดียวที่ OpenAI แล้วก็จะส่งมอบบริการของ AI Agent ให้ครอบคลุมได้อย่างแท้จริงนะครับก็มีรายงานว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะใช้ชิปตัว MediaTek Dimensity 9600นะครับเป็นรุ่นปรับแต่งพิเศษก็ผลิตบนโนดของ N2P ของ TSMC เช่นเดียวกับชิปของ A20 ของ Apple นะครับโอ้โหนะแบบนะดูมันแบบสูสีกันเหลือเกินนะครับก็ทาง MediaTek เนี่ยก็จะเป็นซัพพลายเออร์ชิปเดียวนะครับเป็นซัพพลายเออร์ทางด้านชิปนะครับเพียงรายเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีอาจจะมีควอคอมอาจจะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็สเปคเด่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประมวลผลสัญญาณภาพนะครับที่มีระบบ HDR pipeline ขั้นสูงนะครับเพื่อปรับปรุงการรับรู้โลกจริงผ่านกล้องนะครับแล้วก็ชิปประมวลผล AI 2ตัวสำหรับการงานด้านวิสัยทัศน์และก็ภาษาพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็วางแผนไว้ในปี2028นะครับแต่ว่าก็แน่นอนอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อสอดคล้องกับการวางแผนของ IPO เขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับของ OpenAI นะครับก็อาจจะเป็น2027ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนอุปกรณ์ที่เป็นแว่นตาฉายะนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอก Apple ก็ทำตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอดูแล้วก็มีโคมไฟอัจฉริยะนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงหูฟังนะครับที่อยู่ในการพัฒนานะครับแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ในแผนระยะไกลนะครับแล้วก็มันอาจจะถูกยกเลิกก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เขาได้แน่นอนนะครับในส่วนนี้มีพนักงาน Apple นะครับอดีตพนักงาน Apple กว่า400คนย้ายเข้ามาร่วมงานนะครับโอ้โหอันนี้ก็เลยแน่นอนว่า มันคงต้องมีอะไรที่มีกลิ่นอายของ Apple บ้างแหละนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันมีการดึงตัวพนักงานแบบ400คนน่ะไปอยู่ OpenAI หมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆแล้ว Apple ก็มีข่าวหรือว่าจะทำเกี่ยวกับแว่นเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าก็คือมีกล้องติดอยู่แต่ว่าแน่นอนในส่วนนี้ก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวนะครับว่าคือมันไม่สามารถที่จะถ่ายเลยได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมว่าอันนี้ก็คือในส่วนของสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลำโพงอยู่นะครับแล้วคุณจะบอกเล่นเพลงแล้วคุณจะเล่นเพลงยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณจะเอา Apple Music คุณก็ต้องจ่ายนะคุณจะเอา Spotify คุณก็ต้องคือก็ต้องมี account ของ Spotify ถูกป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างลำโพงเนี่ยนะครับว่า Apple ก็จะได้เปรียบเพราะว่ามีระบบ ecosystem นะครับอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าไปสั่งเปิดไฟปิดไฟแล้วทีนี้คือเป็นลำโพงอ่ะที่มันไม่มีหน้าจออ่ะแล้วทีนี้คุณจะแพร์ยังไงอันนี้ไม่รู้ผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันครับมองไม่เหมือนกันหรือว่าเป็นโทรศัพท์นะครับที่อ่ะโอเคระบบปฏิบัติการมันต้องมานะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงต้องเป็น Android อยู่แล้วนะครับซึ่งอ่ะ
ันก็อ่ะก็ใช้ระบบ Matters อันนี้ก็รองรับทั้ง Apple แล้วก็ทั้ง Google อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับผมก็จะมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าอ่ะโอเคนะเทียบกับอันนี้เขาบอกว่าเทียบกับ HomePod Mini ไม่ได้นะครับแต่ว่าHomePod เนี่ยอย่าลืมว่ามันอยู่ใน ecosystem ของ Apple นะครับมันมีเพลงรองรับอยู่ใช่ไหมมันมีอุปกรณ์มี Home มีแอปบ้านอยู่นะครับมีไฟมีกล้องมีอะไรคือทุกวันนี้มันมีโปรโตคอลนี้รองรับอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับ ทีมคุกและจอห์นเทอร์เนสนะครับออกโรงพร้อมกันทั้งคู่นะครับอันนี้เหมือนกับที่เขามีงานของเปิดตัวของตัวเท็ด ลาโซ่นะครับซีซั่น4นะครับใครที่ดูตัวซีรีส์นี้นะครับบน Apple TV นะครับก็มีก็ในวันเปิดงานเนี่ยนะครับเขามีทั้งคือปกติทีมคุกจะไปคนเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีจอห์นเทอร์เนสเข้ามาด้วยเพราะว่าจะเป็นว่าที่นะครับที่ CEO นะคนใหม่นะครับก็คือรับตำแหน่งในวันที่1กันยายนนะครับ2026นี้นะครับก็มีสัมภาษณ์คู่ร่วมกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็มีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งนะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับแล้วก็ทิศทางผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็จริงๆแล้วเขาก็บอกทีมคุกก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะลงจากตำแหน่ง CEO แต่ว่าเขาก็ยังมีบทบาทในฐานะ Executive Chairman นะครับก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทครับแต่ว่าจอห์นเทอร์เนสเนี่ยก็จะรับผิดชอบการบริหารงานประจำวันมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แรงกระแทกจากการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยเพราะว่าคือมันต้องอะไรนะทั้งบุญทั้งบู๊เลยภาษาจีนเขาบอกว่านั่นเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือแน่นอนจอห์นเทอร์เนสอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โปรดักต่างๆว่าจะเป็น iPhone จอพับ iPad รุ่นใหม่ Mac รุ่นใหม่อะไรพวกนี้ไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับในเรื่องด้านฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าอันนี้เขามาเป็น CEO เนี่ยก็คือไอ้ตรงนั้นมันยังไม่พร้อมต้องมีลูกชนด้วยใช่ไหมว่าจะต้องเป็นดีลกับทางรัฐบาลว่าจะเป็นโอ้โหเดี๋ยวไหนจะ EU ไหนจะอะไรอีกนะครับในส่วนนี้นะครับมีคำถามมาทางYouTube นะครับเขาบอกว่า iPad Gen 9เหมือนจะอัปเดตอัตโนมัติไม่ได้นะครับมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกกดอัปเดตได้ไหมครับต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องกดแบบกดเองอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าที่อัปเดตที่ได้ต้องถามว่าอัปเดต iOS iPad OS รุ่นไหนนะครับก็คือว่ามันมีขึ้นมาจริงคุณก็ต้องเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ software update แล้วก็กดอัปเดตแบบก็คือต้องกดเองอ่ะจะให้อัปเดตอัตโนมัติคงไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะครับแล้วก็จะอัปเดตตรงไหนการอัปเดตต้องส่งข้อมูลผ่านฝ่ายก่อนไหมถ้าเกิดจะให้ชัวร์นะครับก็อัปเดตก่อนอัปเดตนะครับก็แบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนดีกว่านะครับสำรองข้อมูลนะครับถ้าเกิดคุณใช้ Windows อยู่นะครับคุณก็ต่อกับ Windows มันมีน่าจะยิง iTunes อยู่ใช่ไหมบน Windows นะครับคุณก็เสียบ เอาโปรแกรม iTunes ลงบน Windows ก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้ง iTunes เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอา iPadจินก้าของคุณเนี่ยนะครับมาต่อกับเครื่องวิดีโอเครื่องนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแสดงขึ้นบน iTunes ว่าคุณต่อ iPad อยู่นะครับคุณต้องการแบ็กอัพข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมนะครับคุณก็กดแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตกดแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับมันขึ้นว่าโอเคแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณใช้อัปเดตผ่านทาง iTunes ก็ได้นะครับบน Windows นะตรงนี้คุณก็คลิกไปตรงที่อุปกรณ์ที่มันต่ออยู่ซึ่งมันจะเห็นตัว iPad ที่คุณต่ออยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็คลิกอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตรงนั้นน่าจะทำได้นะน่าจะทำได้นะครับก็ใช้อัปเดตผ่านทางคอมพิวเตอร์ไปนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ไปลองดูแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถ้าติดขัดอะไรไงก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ลอง SMS เข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือว่า YouTube นะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้นะครับอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่ามีข่าวลือว่า Apple จะมีแผนเปิดตัว Smart Home Hub รุ่นใหม่นะครับก็คือในระหว่างเดือนตุลาคมนี้นะครับไปจนถึงต้นปีหน้านะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นSiri ตัวใหม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันตัว HomePod เนี่ยนะครับมันการประมวลผลอะไรมันไม่พอนะครับตัวไม่จะเป็น Apple TV ก็ตามนะครับในส่วนนี้นะครับก็มันต้องมีการออกฮาร์ดแวร์มาใหม่นะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะรองรับกับตัว Siri ฟีเจอร์ใหม่นะครับก็ตัว
Siri AI ตัวนี้นะเป็นฟีเจอร์หลักของตัว Home Hub

0: เนี้ยนะครับที่ออกแบบมาให้วางในห้องต่างๆนะครับมี iPadOS 26.6 โอ้โห 26.6 นี่เดี๋ยว ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรองรับตัว iPad Gen 9หรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันเป็น26อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรองรับได้นะครับถ้าเกิดสมมุติตอนนี้คุณใช้เป็น 26.6 แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับถ้าเป็น 26.5 เนี่ยนะครับผมขอเช็คนิดนึง iPad อ๋อ iPad ต้องเป็น Gen 10นะครับตัว Gen 9ไม่ได้นะครับไม่รองรับนะครับไม่รองรับนะครับเพราะนั้นอัปเดตไม่ได้นะครับก็คือมันหยุดอยู่ที่iOS iPad ด้วย28นะครับไม่ได้เพราะว่าตัวต้องเป็น Gen 10นะครับถึงจะอัปเดตตัว 26.6 ได้นะครับเพราะนั้นก็อัปเดตไม่ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับตัว iPad ด้วย18ไปนะครับก็ในส่วนนี้นะครับต้องบอกไปด้วยแล้วกันมันอัปเดตไม่ได้ก็คือมันอาจจะแจ้งอัปเดตนะครับแต่ว่ามันอัปเดตไม่ได้นะครับในส่วนนี้ก็ คือต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับในส่วน iPad Gen 9นะครับเพราะนั้นอัปเดตไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะย้อนกลับมานิดนึงนะครับก็ตัว น่าจะมีตัว Apple TV แล้วก็ HomePod Mini รุ่นใหม่เหมือนกันนะครับที่จะมีการเปิดตัวแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละผมว่าก็คงรอให้ Siri AI ได้ลองใช้บน iPhone ตัวใหม่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยอัปเดตตัว HomePod Mini ออกมาใหม่นะครับซึ่งนาโน HomePod Mini อาจจะมีตัวชิป S9 นะครับก็อาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นชิปจาก S Watch รุ่นใหม่ได้นะครับที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะคุณภาพเสียงดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีตัวเลือกสีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งแน่นอนก็อย่างที่บอกแหละตัว Apple TV ก็เหมือนกันนะครับพอ Apple TV 4K เนี่ยเปิดตัวครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2022นะครับนี่ก็ประมาณ2ปีขนาดที่ HomePod Mini เปิดตัวตั้งแต่ตุลาคม2020นะครับซึ่งโอ้โหมันนานมากนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆมันอาจจะ ไม่พร้อมใช้งานในส่วนของตัว Siri AI ตัวใหม่นะครับเพราะนั้นต้องรอนิดนึงนะครับรออัปเดตนะครับแล้วค่อยถึงจะคือฮาร์ดแวร์มันต้องไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวซอฟต์แวร์นะครับแล้วคิดสำคัญก็คือก็คงจะเปิดตัวโทรศัพท์มาก่อนใช่มั้ยตัว iPhone นะครับเดือนกันยาแล้วให้คนเนี่ยใช้ iPhone ไปสักพักนึงก่อนอ่ะเราค่อยอัปเดตนะครับตัวอุปกรณ์บ้านมันจะเป็นตัว Apple TV หรือ HomePod ก็ตามนะครับในส่วนนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า Apple จะมีการอัปเดตนะครับแต่ว่า ของก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศขึ้นราคาไปนะครับซึ่งคิดว่าก็คงราคาน่าจะยืนกับตัวใหม่นะผมภาวนาให้เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับทิ้งท้ายนะครับตัว Apple Watch เขาได้มีการช่วยชีวิตนะครับผู้ใช้คนหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเกิดอาการวูบแล้วก็ลดลงที่บ้านนะครับก็มีฟีเจอร์การตรวจจับการล้มนะครับก็ทำงานอัตโนมัติครับติดต่อบริการฉุกเฉินนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมก็ใส่ Apple Watch อยู่แล้วก็ผมก็เคยล้มเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนั้นคือวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าเราก็กลัวไม่ทันใช่ไหมแล้วล้มจริงๆแล้วก็ Apple Watch แจ้งโทรทันทีเลยนะครับโทรทันทีเลยนะครับก็อันนี้ตัวเองก็เจออยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็อันนั้นแหละมันแจ้งจริงนะครับถ้าเกิดคุณมี fall detection นะครับในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ถือว่าสมาร์ทวอทช์ช่วยชีวิตได้นะฮะอันนี้ช่วยชีวิตได้นะครับเพราะว่าอันนั้นเขาก็โทรไปหาหน่วยกู้ภัยแล้วก็เขาก็มาถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ได้แต่หน้ามองตาปิดๆแหละนะครับว่าโอเคมีคนมาช่วยเขางานก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของสมาร์ทวอทช์ตัวนี้ที่มีในส่วนของ Fall Detection นะครับอีกนิดนึงนะครับทิ้งท้ายในส่วนของ Gemini Spark นะครับก็เตรียมให้บริการในประเทศไทยแล้วนะครับก็อันนี้ใครที่ใช้ตัว Gemini อยู่นะครับที่ Gemini Spark ที่เคยเล่าข่าวให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ใช้งานในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็หลังจากที่มีงานใช้งานเฉพาะสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็จะใช้งานได้นะครับในส่วนนั้นนะครับอ่ะวันนี้กับผมดร.ปุณิงห้องต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิต

0: 0858 3461
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสืบท่องเที่ยวและตม.รวบเสือโหยนายผางผู้ต้องสงสัยขุดหลุมซุกซากรถจักรยานยนต์พาป๋องทงขึ้นซาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมหนีจากกรณีพบรถจักรยานยนต์ที่ห้อฮอนด้ารุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของไดเอน่านาซีโมว่าอายุ22ปีและโรมันนาซีโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมและพบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ห่างจากถนนสายนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมทั้งขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาตม.จังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านของเสือโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝากวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกด้วยวิธีการขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่โดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงที่ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์หลังชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่อย่างใดและยังสอบปากคำเครียดที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับของศาลพัทยานายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากขณะนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยหากมีฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มจึงขอให้เครือข่ายติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เปิดเผยผลการประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลังหลายพื้นที่มีฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิน100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปาง

0: ไปตั้งตามหน้าที่และไม่มีใครแตะต้องตู้อบทารกซึ่งตำรวจจะสอบสวนให้แพทยสภาพิจารณาต่อไปขณะที่แม่ของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตยืนยันไม่ได้โทษโรงพยาบาลแต่อยากให้บุคลากรที่อยู่ในวันนั้นออกมายอมรับความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2028สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ประกาศว่าประเทศญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกฟุตบอล U23 เอเชียนคัพ2028โดยรายการนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกตัวแทนจากทวีปเอเชียเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกลอสแองเจลิส2028ด้วยสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นได้รับคะแนนเหนือชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพรายอื่นได้แก่จอร์แดนคีกิสถานกาตาร์และอุซเบกิสถานโดย AFC ระบุว่าญี่ปุ่นได้รับเลือกจากปัจจัยสำคัญหลายด้านทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ AFC ที่ต้องการกระจายพื้นที่การจัดการแข่งขันและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์สำคัญของเอเชียต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการที่แมนยูไนเต็ดปล่อยแดนนี่เวลเบ็กกองหน้าชาวอังกฤษออกจากทินโอทราฟฟอร์ดเมื่อปี2014ถือเป็นความผิดพลาดสำหรับเวลเบ็กย้ายจากปีศาจแดงไปอยู่กับอาร์เซนอลก่อนจะย้ายไปวัตฟอร์ดและไบรตันซึ่งเขาใช้เวลาอยู่ที่ไบรตัน6ปีทำได้51ประตูก่อนที่ล่าสุดจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใหญ่ครั้งอย่างสิงโตนวลครามเชลซี
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16นาฬิกา8นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะครับถ้าเอาเป็นภาพใหญ่ก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษานะครับหลังจากที่หยุดกันมา2วันก่อนหน้านี้แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เอกชนแล้วก็รวมไปถึงธนาคารวันนี้ก็ไม่ได้หยุดทำการนะครับที่ทราบนี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเมื่อกี้เปิดดูพอร์ตหุ้นนะฮะยังเห็นตัวเลขวิ่งโอ้เขียวแดงอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าไม่หยุดนะฮะอ้าววันนี้นี่เป็นเวอร์ชันลดอายุเหมือนเดิมนะครับพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับ

0: สวัสดีพี่หมอเมาครับ
1: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับเป็นวันหยุดยาวที่คนไทยมีความสุข
0: ครับ
1: สังเกตได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจราจรต้องบอกว่า3วันที่ผ่านมาเนี้ยคนที่อยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: มีความสุขนะครับไปไหนสะดวกขึ้นทางด่วน
0: ครับ
1: ฟรีนะแล้วก็แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีแผนการกับการพักผ่อนที่ไม่เหมือนกันนะครับ
0: แล้วผมสังเกตในกรุงเทพเนี่ยอันนี้ไปประสบมาเองเลยนะผมว่าชาวต่างชาติก็เยอะนะพี่หมออันเนี้ยสารภาพพี่หมอเมาเลยว่าช่วงที่เบรกไป 2-3 วันเนี่ยล่าสุดผมไปทานบนตึกใบหยกเลยนะไปแบบคืออยู่ดีก็ไปเลยอะแต่ว่าไปทานชั้น76ซึ่งเป็นบุฟเฟ่กลางวัน
1: ใช่
0: ปรากฏว่าเด็กๆชอบมากที่สำคัญเนี่ยทัวร์ก็เยอะคนเวียดนามคนเอเชียทัวร์ต่างชาติเยอะคึกคักแล้วก็อาหารดีมากอันนี้ต้องชื่นชมและที่สำคัญที่สุดพี่หมอเขาบริหารจัดการดีมากนะอันนี้ต้องชื่นชมเรื่องของการบริการต่างๆจุดลิฟต์แต่ละที่เขามีคนคอยบอกคอยแนะซึ่งอันนี้ผมว่าทำได้ดีมากๆทั้งที่เป็นช่วงเทศกาลอันนี้ไปเจอมากับตัวไปแบบธรรมดาเลยนี่แหละ walk in เข้าไปเนี่ย
1: โอ้โหขอบคุณเจตมาก
0: ครับ
1: คือคุณพลเลิศใบหยกเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเขาเรียกว่าข้อมูลที่เจตพูดเนี่ยนะไปเล่าให้ท่านฟัง
0: ครับ
1: คือเจ้าของเนี่ยนะครับเป็นพ่อของน้องเบียร
0: ์
1: ที่ตอนนี้คุณพลเลิศบอกว่าเวลาจะพูดเนี่ยอย่าบอกว่าเบียร์ลูกพลเลิศนะต้องเปลี่ยนมาว่าพลเลิศ
0: พ่อเบียร์
1: เป็นพ่อเบียร์นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องบุฟเฟ่เนี่ยอย่างที
0: ่
1: เจตพูดเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของใบหยกมาโดยตลอดนะแล้วผมก็บอกว่าเจตไปเนี่ยไม่พบผมนะ
0: ครับ
1: จริงๆผมก็ไป
0: อุ้ยคนละวันวะ
1: คนละวันแต่เจตรู้ไหมว่าคือผมอะไม่อยากพูดเยอะเพราะพูดแล้วมันเหมือนกับว่าเราเชียร์คนใกล้ตัวผมบอกว่าใครที่คิดจะกินบุฟเฟ่นะในกรุงเทพแล้วบอกคุ้มค่าเนี่ยนะคุณไปเลือกเถอะแต่ละฟลอร์ของใบหยกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนก
0: ัน ใช่ใช่
1: ชั้น76เนี่ยนะครับ
0: อินเตอร์เนชั่นแนล
1: เจตไปเนี่ยกับครอบครัวนะที่ต้องบอกว่ามันโอ้มันเขาเรียกว่า
0: ตื่
1: น
0: ตา
1: ตื่นใจ
0: หลากหลาย
1: อาหารไม่ต้องพูดถึงอาหารเนี่ยมีให้เลือกเยอะ
0: โอ้โดยเฉพาะแซลมอนนะฮะเฉพาะไอ้ตัวเล็กผมนี่คุ้มแล้วโอ้โหแล้วแบบคือบอกว่าพนักงานก็ได้รักยิ้มแย้มคือต่อให้คนเยอะเขาก็หั่นเรื่อยๆนะเขาก็แล่เนื้อแซลมอนเรื่อยๆซึ่งลูกสาวชอบอันนี้เราพูดได้เพราะว่าผมจ่ายแบบว่าเต็มจำนวนและตั้งใจไปแล้วก็จะมีแฟนชั้น76อยู่2ท่านที่เป็นแฟนบอลเขาก็ทักเราแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้มาพักผ่อนแล้วครับไหนนึกว่าคุณเจไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้พี่หมอซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่กำลังจะบอกคือว่าคนต่างชาติก็มาบ้านเราเยอะแล้วผมก็ไปหอศิลป์กรุงเทพมหานครเพราะว่าลูกสาวเนี่ยชอบศิลปะปรากฏว่าพี่หมอคนต่างชาติเยอะมากที่สำคัญนะครับผมเพิ่งทราบค่าเข้าเนี่ยฟรีนะแอร์นี่เย็นเฉียบซึ่งโอ้คนต่างชาติเยอะมากซึ่งผมคิดในใจเอาจริงเก็บตังก็ได้นะแต่ว่าโอ้โหขนาดคือแบบเราดูแลดีมาก
1: เทศกาลเนี่ยยังไปวัดพระแก้วไปพวกเนี้ยเขาเปิดให้ชมฟรี
0: ใช่
1: คืออันนี้เป็นเสน่ห์
0: ยิ้มจริงงงจริง
1: คือเมื่อกี้เนี่ยผมไปชั้น79
0: ครับ
1: ซึ่งบอกว่าตอนนี้นะโอ้โหการบริการคุณนั่งอยู่กับที่นะ
0: เอ๊ะ79ที่มีเป็ดไหม
1: ที่มีเป็ด
0: เป็ดปักกิ่ง
1: เป็ดปักกิ่งอ
0: ุ้ยเป็นไม่ได้ไปเดี๋ยววันหลังต้องไป
1: คือเจ็ด
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเคยไปแล้วก็คุ้นเคยแต่ครั้งนี้ไปเนี่ยเขาเปลี่ยนการบริการแบบใหม
0: ่
1: เขานำมาให้ที่โต๊ะหมดเลยโอ้โหแบบว่าคุณต้องบอกว่าคุณไม่ต้องเดินนะเพียงแต่ว่าคุณแจ้งความจำนงว่าคุณอยากทานอะไรเขาจะมีคนเนี่ยเขาเรียกว่าเข็นรถมาให้คุณเลยอ
0: าจจะเป็นการเซอร์วิสในช่วงเทศกาลเขาก็มองว่ามันก็ลดเรื่องการจราจรของคนน่ะในการเดินสวนไปมาในขณะนี
1: ้คือช่วงนี้ผมมีความสุขกับการเดินสายอย่างตอนเที่ยงวันนี้เจ๋งรู้ไหมผมตั้งใจไปทานอาหารที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: กับครอบครัวไปร้านบวยนะที่ตรงบางปลามา
0: ครับ
1: โอ้โหคนก็ยังเยอะแล้วก็อาหารก็ยังอร่อยผมไม่ได้ไปร้านบวยมานานมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวร้านบวยนะครับลงในเฟซส่วนตัวของผมด้วย
0: เดี๋ยวจริงนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นป่าวนะ

0: แชร์กันได้นะครับคุณผู้ฟัง4689899ผมเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนคานอะไรก็ได้นะพี่หมอข้าวมันไก่ร้านไหนก็อร่อยข้าวขาหมูก็เหมือนกันทุกที่แล้ววะ อะไรทำนองเนี้ยแต่ที่ความที่พออายุมากขึ้นมีความรู้สึกว่าตอนนี้เวลาโฟกัสหาอะไรให้ที่บ้านในครอบครัวเนี่ยจะหาร้านอาหารซึ่งกำลังจะเดินตามรอยพี่หมอเมานะเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาละอาจจะต้องมีลิสต์นะว่าเอาในกรุงเทพก่อนเนี่ยเก็บให้หมดแล้วค่อยไปปริมณฑล
1: คือไอ้เรื่องนี้ไอ้ผมเป็นคนเอนจอยการกิน
0: ครับ
1: แล้วผมเนี่ยถามว่าการกินส่วนใหญ่สตรีทฟู้ดเป็นหลักนะแต่เพียงแต่ว่าทานได้ไหมบางทีหรูหราก็พอได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านมีความสุขก่อนเข้ารายการนี่นะเก
0: ีย
1: รติพูดเรื่องนี้นะคุณสมเกียรติ
0: พี่เกียรติ
1: เดินมาคุยกับผม
0: โอ
1: ้ครับนานพอสมควร
0: ค
1: ือพี่เกียรติเนี่ยแกทำเรื่องอาหารอยู
0: ่ครับ
1: แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยพี่หมอเพิ่งไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วกำลังจะไปผมบอกว่าพี่เจ็ดจะเดินสายทางนี้เลยนะบอกโอ้พี่หมอไม่ไหวอะยูทูบเบอร์เรื่องร้านอาหารมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมโคตรทำให้มีความสุขอย่างผมเนี่ยผมทำสัปดาห์ละครั้ง
0: ครับ
1: แต่เป็นสัปดาห์ละครั้งที่ผมถามว่ามีความสุขกับการที่ผมไปแล้วผมก็ไปถ่ายแบบง่ายๆมานะอ่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับทุกคนกับเทศกาลวันหยุดยาวในเมืองไทย
0: ประมาณนี้แล้วก็ส่วนข่าวในบ้านเราก็ว่ากันไปเนาะผมว่ามันก็มีทั้งข่าวที่ทำให้เราได้ยิ้มได้บางข่าวก็อาจจะเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสโดยเฉพาะยิ่งน้องฮารุณนี่อันนี้เราต้องพูดถึงนิดนึงเพราะว่าผมกับพี่หมอเมาเราก็เอาจริงก็ทำการท่องเที่ยวมาด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: ผมก็เอาจริงนึกภาพออกเลยนะยุคสมัยพี่หมอเที่ยวอย่าว่าแต่Google Map เลยอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอย่างยุคผมเนี่ยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่มี Google Map ยังไม่มีพวกแอปนู่นนี่นั่นก็บางทีก็เห็นน้องแล้วก็นึกถึงสมัยเราสมัยก่อนผมก็เป็นคนวัยหนุ่มที่เป็นไกด์ทัวร์แล้วก็เดินทางแบบนี้แหละ
1: คือเจดเนี่ยทำทัวร
0: ์
1: นะครับเขาเรียกว่าส่วนตัวเพราะฉะนั้นเจดจะมีประสบการณ์มากกว่าพี
0: ่ครับ
1: นะครับแต่เขาเรียกว่าบรรยากาศในการค่อยว่าการไปทัวร์ของเราเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเก่าๆที่คุยกันได้
0: คือพอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยพี่หมอคือหมายว่าพอมันมีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยสมัยนี้เวลาคนจะไปเที่ยวเนี่ยเขาแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวได
1: ้
0: เพราะว่าเขาเช็คทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตได้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ15ปี20ปีก่อนเนี่ยการที่คุณจะเดินทางไปคนเดียวนะเป็นเรื่องที่ยากหรือจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะไปยังไงคุณจะเดินทางไปกี่กิโลอ่ะถูกไหมพี่หมอดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนทัวร์ก็จะมีบทบาทแต่พอยุคนี้น้องๆรุ่นใหม่ๆก็เอาง่ายพอมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Google Map โลกมันถูกย่อเข้ามาในมือถือในคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็จะเกิดยูทูบเบอร์ขึ้นมามากมายน้องฮารุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่มีความฝันนะครับดังนั้นก็แม่เป็นเรื่องที่ช็อกมากนะแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงกำลังหาบทสรุปข้อเท็จจริงอะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ก็แล้วกัน
1: นะครับก็เรียกว่า
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยก็ต้องให้ความสนใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงเลย
0: แล้วมันเกี่ยวข้องกับการระหว่างประเทศได้ไงพี่หมอ
1: ตอนนี้
0: ก
1: ็ต้องระหว่างประเทศ
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: มาถึงเรื่องของกีฬา
0: ครับ
1: ก็เจตอยากเอาเริ่มต้นด้วยเมเจอร์ที่5เลยแล้วก
0: ัน ได้สิน
1: ะครับเพราะว่าเริ่มแข่งขันแล
0: ้วใจจดใจจ่ออยู
1: ่นะครับตอนนี้นะครับผู้นำก็คืออลิสฮิวสันนะครับ3อันเดอร์ผ่านหลุม14
0: ครับ
1: นะครับ2อันเดอร์ผ่านหลุม12ก็คือซูเวหลิงนะครับแล้วก็เยลิวิโน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ผ่านหลุม11ไปแล้วนะครับผมดูชื่อแล้วนะพวกที่ลงเล่นแล้วเนี่ยที่ผลงานไม่ดีอย่างเนริคอน่าก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอดูนักกอล์ฟไทยแล้วกัน
0: เจเจพี่หมอออกมาหน้าลิเดียโคเนี่ยตอนนี้ก็1อันเดอร์ก็พอเป็นวันแรกคือเราไปกัน7คนถูกไหมเราไปกัน7คนแล้วก็1ใน7เป็นครั้งแรกกับการลุยเมเจอร์ก็คือโปรแจนอันชิสาอุตมะนี่ถือว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเมเจอร์นะครับคือโปรแจนคว้าตั๋วมาเล่นรายการนี้จากการคว้าแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์เมื่อเดือนมิถุนายนส่วนที่เหลือ6คนเนี่ยประสบการณ์เมเจอร์เพียบโดยเฉพาะเอริยาเคยได้แชมป์รายการนี้เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: นะครับก็เป็นเมเจอร์ที่ทุกคนเนี่ยอยากเห็นคนหน้าใหม
0: ่ครับ
1: นะไม่อยากให้เป็น2คนที่ได้เมเจอร์คนละ2รายการ
0: เท่าที่ผมดูเนี่ย7คนที่ออกมาแล้วคนแรกที่เป็นโปรไทยนะพี่หมอนะก็คือโปรเปียโนพี่ยายุบลเนี่ยตอนนี้เล่นหลุมแรกไปละก็ยังอีเวนต์ผ่านะ ส่วนจีโน่พี่หมอเนี่ยเหมือนกับจะอยู่ในกวนเดียวกับยามาชิตะไหม
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคัฟลินอะ
1: ลอรินคัฟลิน
0: ลอรินคัฟลินก็เอาง่ายว่าจีโน่อยู่ในกวนนี้สามคนซึ่งเวลาน่าจะประมาณทุ่มเสร็จ
1: คือสนามเนี้ยต
0: ้
1: องบอกว่าเป็นลิงคอร์ด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เขาเรียกว่าแอคเซสซีฟในการเล่นแล้วก็ไม่มีเกมแพลนที่ดีเนี่ยสกอร์ลำบากเขาบอกเลยว่าบทลงโทษรุนแรงนะครับผมก็เดี๋ยวกลับจากจัดรายการจะไปนั่งดูเพราะมีการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นนะครับก็จะนั่งดู2วันแรกเนี่ยจะดูภาพการแข่งขันโดยรวมเพราะเขาจะไม่จับไปที่นักกอล์ฟใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็เป็นการแข่งขันเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้นะครับเงินรางวัล10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: เดี๋ยวลุ้นจีโน่
1: โอ้โหมากันครบนะครับในลีคอร์ด้าลิเดโคชาลีฮาวนะครับยินล้วนหนิงมิยุยามาชิตะแชมป์เก่านะครับลีมินจีบุคแฮนเดอร์สันคิมฮโยจูซิรินบุติเยโอ้โหอ่ะผมว่าสนุกนะเราก็อย่าลืมเชียร์นักกอล์ฟไทยด้วยแล้วกันนะครับ
0: เดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงเผื่อว่าใครจะรอเชียร์พี่หมออย่างเอริยาเนี่ยจะออกประมาณสัก6โมงครึ่ง
1: ครับ
0: ประมาณ6โมงครึ่งจีโน่เนี่ยประมาณทุ่มนิดๆนะครับโดยประมาณนะแล้วก็โปรเมียวและโปรเมียวก็คือประพังกรแล้วก็ปาจารีเนี่ยใกล้ๆกันประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็รอลุ้นกันแล้วก็มีโปรพราวด้วยประมาณสัก2ทุ่มครึ่งแล้วก็โปรแจนอันที่3เป็นกวนสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: สำหรับโปรแจนครั้งแรกกับเมเจอร์ในชีวิตนะครับ
1: ครับวอลเลย์บอลหญิงนิดนึง
0: เป็นยังไง
1: เดินทางไปถึงเวียดนามนะครับแข่งซีวีคัพนะครับที่กรุงฮานอยนะครับตอนนี้โอ้โหคือมันมีประเด็น
0: อ
1: ะไปถึงแล้วก็ทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเขาก็บอกว่านึกไม่ถึงว
0: ่
1: าเจ้าภาพเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมที่พักเนี่ยก็ไกลนะครับเดินทางไปสนามซ้อมก็ลำบากใช้เวลานานโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงแล้วไปก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟในสนามนะครับเรื่องลูกวอลเล่ฝึกซ้อมซึ่งเราก็นำไปส่วนเขาก็เตรียมการมาคือหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าตกใจอ่ะ
0: ครับ
1: คือผมเองเนี่ยผมเป็นคนเล่นกีฬาผมเชื่อว่าไอ้การกลั่นแกล้งไอ้ลักษณะเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มองว่าเจ้าภาพกลั่นแกล้งนะทางโค้ชออสเขาก็บอกผมว่ากำลังประสานอยู่ก็เชื่อแน่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโอ้โหสภาพการจราจรก็ติดขัดในขณะที่เขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยพักอยู่ใกล้ๆกับสนามแข่งขันจริงแต่ฟังแล้วมันก็ดูย้อนแย้งนะเจ๋งนะ
0: ดูแปลกๆใช่ไหม
1: อ่ะพรุ่งนี้เราจะลงสนามนะคร
0: ับ
1: ตอนช่วง4โมงเย็น
0: ใช่
1: ครับกับอินโดนีเซีย
0: ก็ช่วงรายการเราเลยนะ
1: ใช
0: ่ต้องฝากพี่หมอกับพรุ่งนี้เป็นพี่อ๋อไหม
1: พี่อ
0: ๋อเอ้ยนี่ต้องตามวอลเลย์บอลเลยนะ
1: ครับ
0: ตอน4โมงเย็นเนี่ยก็เท่ากับว่าเมื่อวานเราไปถึงซ้อมเลยเนาะ
1: ใช่
0: วันนี้ก็ผมว่าจุดที่น่าจับตามองก็คือการเป็นกัปตันทีมครั้งแรกของนุกนิกด้วยนะนัทนิชาใจแสนนี่แหละแล้วก็มีนักวอลเลย์บอลหลายคนที่ติดครั้งแรกหรือว่ามาเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกเลยนะพี่หมอนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่า CV คัพจริงๆก็แอบเสียดายตั้งแต่ชายแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ตกลงเราไปแพ้เวียดนามหรือพี่หมอ
1: ใช่เราแพ้เวียดนาม
0: โอ้โหทั้งนั้นที่เราชนะเข้ามาตั้งแต่สนามแรก
1: ใช่
0: ชิงที่3ในรอบแบ่งกลุ่มอะไรทำนองเนี้ยส่วนหญิงนี่ก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับบ้านใครบ้านมันนะเออผมจำได้ว่าสนามแรกที่นครราชสีมาเราได้แชมป
1: ์
0: ส่วนสนาม2ที่บ้านเขาที่บินดิงเวียดนามได้แชมป
1: ์
0: เดี๋ยวรอดูปีนี้สนามแรกในบ้านเขาที่ฮานอยนะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานคือโค้ชออสเขามีเหตุผลคือฟังเหตุผลของโค้ชออสแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้นะกับการที่เขาตัดสินใจทำไมเขาถึงเอาผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับไปแข่งขันในครั้งนี้ทั้งที่เขาจะไม่เอาไปก็ได้นะครับคือประเด็นที่เขาให้เหตุผลเนี่ยแล้วผมไปนั่งอ่านเหตุผลที่เขาบอกว่าสิ่งแรกก็คือชุดเนี่ยเขาต้องให้รุ่นพี่เนี่ยประคองรุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเก็บประสบการณ
0: ์
1: นะครับดาวรุ่งที่มีอนาคตอย่างเซร่าแอนโคมาอย่างนิลารัตวริศลา
0: น้องโย
1: พัฒน์นะครับแล้วก็ประพัชยาเหล่านี้จะเป็น
0: น้องอมทรัพย
1: ์ตัวหลัก นะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยต้องมองให้ไกลกว่าซีวีลีกในระดับอาเซียนเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนนี้ใน VNL เราอาจจะประสบความสำเร็จไม่ตกชั้นนะครับแล้วเราเองเนี่ยมอง

0: ไปที่ชิงแชมป์เอเชียกับเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นการทำทีมชาติเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างทีมทั้งในปัจจุบันเอาผลงานและก็เพื่ออนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการที่เราส่งนักวอลเลย์บอลหญิงชุดผสมไปที่ซีวีลีกที่เวียดนามเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่ออนาคตและโค้ชออสก็บอกว่าได้พูดคุยกับท่านนายกเรียบร้อยแล้วก็เห็นดีด้วยว่าเราเองเนี่ยอย่ามองแค่ผลงานในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
1: ผมเห็นด้วยนะผมว่าถ้าจะหาสักรายการหนึ่งเป็นเวทีที่ให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คือเวทีนี้แหละก็มีออมทรัพย์มีหยกมีเซร่าดาวรุ่งแต่ว่าก็ยังมีเพียวมีไก่วิมลรัตน์อย่างเงี้ยพี่หมอมีนุกนิกอย่างเงี้ยประคับประคองไปนะ
0: ครับก็ติดตามได้คือไอถ้าเราจะล้มเหลวและไม่ได้แชมป์ใน CV ลีกแต่ถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายในศึกชิงแชมป์เอเชียเราค่อยว่ากัน
1: ผมว่าสนามฮานอยผมว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าสนามที่เชียงใหม
0: ่
1: ผมว่าโค้ชออสอาจจะเน้นนิดนึงส่วนถ้าเป็นชิงแชมป์เอเชียอย่างที่พี่หมอเมาบอกจริงๆก็มันก็ไม่ห่างเนา
0: ะ
1: 21สิงหาคมนี้แล้วนะครับที่เทียนจินนะที่จีน
0: แบ่งกลุ่มออกมาเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับ
0: ไทยก็อยู่กับคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลีย
1: ก็ถือว่าก็ใช้คำว่าไม่หนักได้ไหม
0: ผมว่าเราน่าจะผ่านเข้ารอบสบายๆ
1: เพราะว่าเราด้วยความที่เราเป็นทีมวางด้วยเนาะผมว่ามันก็เลยทำให้กลุ่มเนี้ยก็แม่แล้วอันดับ3ที่ดีที่สุดก็ยังได้เข้านะพี่หมอ
0: ใช่อันดับ3ที่ดีสุดอีก2ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมนะครับก่อนแข่งขันแบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกไฮไลท์สำคัญในชิงแชมป์เอเชียก็คือแชมป์จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ LA ทำให้ทุกหมัดมีความหมายนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผลการจับสลากคือ3กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ว่าโอ้โหผมว่าครบอัปเดตกับกลุ่ม C เนี่ยญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับกลุ่ม A เนี่ยมีจีนเจ้าภาพมีไชนีสไทเปมีอิหร่านอิรักนะครับอ่ะอันนี้คือเป้าหมายเพราะว่านอกจากเราอยากไปแข่งขันในโอลิมปิกที่ LA แล้วเนี่ยโอ้โหโบนัส5ล้านบาท
1: ใช่ผมยังแอบเสียดายเลยพี่หมอจำ3ปีก่อนได้ไหมที่โคราชอ
0: ่
1: ะเราได้แชมป์นะเราเป็นแชมป์เอเชียนะแต่ตอนนั้นโคต้าไม่ใช่
0: ใช
1: ่คือไม่งั้นเนี่ยเราไปโอลิมปิกแล้ว
0: เพิ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
1: ยังแอบเสียดายตอนนั้นน่ะเจ้าบุ๋มบิ๋มชัชวาลโมกศรีได้ MVP เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะจำได้ที่เราได้แชมป์ชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศนะครับเท่ากับว่าเรามาป้องกันแชมป์นะในรายการที่เทียนจินนะครับอ่ะประมาณนี้วอลเลย์บอล
0: แบดก็รายการเล็กๆอ่ะจริงๆแล้วคือนักแบดที่ไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่งในอนาคตนะครับล่าสุดก็เอ็มมุกก็ผ่านเข้าไปรอบ8คนสุด8คู่สุดท้ายแล้ว
1: โอ้แล้วก็วันนี้มีข่าวดีเมซายด้วยนะสุภนิดาเกตทองนี่ก็วันนี้จริงๆเป็นรอบ16ใช่ไหมพี่หมอชนะหวนหยูจางจากแคนาดาไปนะ2เกมรวดนะครับ21 17แล้วก็21ต่อ11เมย์ซ้ายผ่านเขารอบ8คนเดี๋ยวไปดูได้เลยไหมว่าไปเจอใครเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงเมย์ซ้ายโอ้ไปเจออินเดียเลยหมอดูแล้วน่าจะผ่านนะเนี่ย
0: ก็หวังว่า
1: ชาม
0: าเนี่ยจุดเปลี่ยนของเมย์ซ้าย
1: ชามานี่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเลาะจะเป็นหนักก็อาจจะเป็นรอบรองที่อาจจะไปเจอไต้หวันซึ่งอันดับโลกเขาดีกว่าเราส่วนสายบนก็โอ้โหแทบดาวดังก็น้อยอะนะอันนั้นคือข่าวดีเช่นเดียวกับคู่ผสมนะครับคู่ไททันเจนเนาะรุธนภักดิ์อูบทองแล้วก็เฉินนิชาสุจัยประภารัตน์วันนี้ก็ชนะเฉินถังเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซียไป2ต่อ1เกมคู่นี้ก็เข้ารอบ8คู่สุดท้ายเหมือนกันเนี่ยฮะแล้วก็มีคู่สุภักดิ์ออนนิชานี่ก็เข้าอย่างที่พี่หมอบอกแล้วก็จะมีออนนิชาเนี่ยเหมือนจะควงสองกะน
0: ะ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงออนนิชาเนี่ยนอกเหนือจากจะเล่นคู่ผสมแล้วออนนิชายังจับคู่กับซาบีนาโซฟิตาเวทเลอร์ในประเภทคู่ผสมในประเภทหญิงคู่จบหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ๋อเดี๋ยวจะแข่งตอน 6:45 ดังนั้นเนี่ยออนนิชานี่เดินรอยตามบาสเลยนะ
0: ครับ
1: ควงสองกะ
0: สองกะ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีหญิงคู่นะครับหทัยทิพย์กับนภภากรอีกคู่หนึ่งนะที่จะลงสนามส่วนชายเดียวเราไม่มีแล้วเนาะเพราะเจ้ากันนี่ตกรอบไปแล้วครับ
0: เรื่องของแบดมินตันนะมาพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมนิดนึง
1: ได้เลยครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องพูดเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเจตด้วย
1: อุ้ย
0: เพราะตอนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์เนี่ย เขานับถอยหลังแล้ว อีก50วันนะครับเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ดร.ก้องศักดิ์ออกมาพูดเลยว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะครับเตรียมจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ก่อนจัดวิ่งเฉลิมฉลองขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เตรียมส่งทีมงานไปศึกษาและเก็บข้อมูลระบบการจัดการแข่งขันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้วก็เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทีสปอร์ต7นะครับผนึกกำลังกับพันธมิตรถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมและเชียร์อย่างเต็มอิ่มและจุใจระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาคมงานนี้น้องผมนะครับจะเฉิดฉายอีกนะครับกับการบรรยายซึ่งผมเชื่อแน่ว่า
1: ครับ
0: หลายคนอาจจะคุ้นชินกับการบรรยายในฟุตบอลนะ
1: เขาจะชินฟุตบอล
0: แต่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์นี่แหละ
1: ใช่
0: น้องผมจะเฉิดฉายในอีกหลายประเภทกีฬา
1: แต่ดูแล้วก็น่าจะให้ฟุตบอลเหมือนเดิมแล้วฮะเพราะว่าฟุตบอลหนนี้ก็น่าสนใจทั้งบอลหญิงบอลชายเน
0: า
1: ะผมยังจำได้เลยว่าเมื่อเท่าไหร่ล่ะ2ปีที่แล้วนี่ on this day ใน Facebook อ่ะพี่หมอมันยังเด้งมาว่าผมยังบรรยายฟุตบอลโอลิมปิกอยู่เลยนะแต่คนนี้เดี๋ยวจะเป็นเอเชียนเกมส
0: ์ครับนับถอยหลังแล้วนะอีก50วันนะครับส่วนเรื่องที่จบลงไปแล้วสำหรับการคัดเลือกหรือว่าการสมัครนะครับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม
1: ่นี่แหละกำลังจะถามพอดีว่าเป็นยังไงแคนดิดงแคนดิเดต
0: เชิดเมื่อวานผมจัดอยู่กับน้องคม
1: จัดเต็มแล้วใช่ไหม
0: ผมเนี่ยเหลืออีก8นาทีนะ
1: ครับ
0: จะปิดตอนนั้นมี9คน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอปิดมี10คน
1: 10คนเขามี10แคนดิเดตพี่หมอไม่ได้พูดถึงใครล่ะ
0: คนสุดท้าย
1: ด็อกเตอร์ใช่ไหม
0: คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับมาเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่10นะครับก็ต้องบอกว่าขั้นตอนในเรื่องการยื่นใบสมัครจบแล้วนะครับตอนนี้นะครับทั้ง10คนเนี่ยก็ส่งเอกสารนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการที่มีปลัดนัดนางสาวนัทธริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเนี่ยจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตามขั้นตอนแล้วก็ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จะสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดการกีฬานะครับก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนก่อนที่จะนำเสนอชื่อให้กับครม.ในความเห็นชอบ
1: พี่ติ่งดร.มาริกานี่ก็ถ้าใครเพิ่งจำมาได้ก็พูดว่ากรุงเทพท่านก็เพิ่งจะลงรับสมัครด้วยถ้าก็มี10คน
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เมื่อวานก็พูดนิดนึงพอดีน้องคมสกิดผมเขาบอกว่าคือทุกคนที่สมัครเนี่ยก็หวังว่าจะได้แสดงความรู้ความสามารถให้กับคณะกรรมการสรรหานะครับที่จะพิจารณาอย่างยุติธรรม
1: แต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าดีกรีแตกต่างกันไปเนาะ
0: อย่าบริหารอย่าให้มีเสียงคำว่าคุณขอมา
1: อุ้ยนะฮะ
0: นี่ผมพูดนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยแล้วก็เรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ผมไม่แตะนะแต่ผมบอกว่าพอถ้าการคัดสรรแล้วสุดท้ายมีคุณขอมาเนี่ยมันเสียความรู้สึก
1: เมื่อวานผมว่าพี่หมอน่าจะพูดไปแล้วเนาะว่าสเปคที่หมอมองว่าคือผมว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากกท.เนี่ยคุณสมบัติภาพรวมภาพใหญ่อ่ะมันเราไม่ต้องพูดถึงกันละเรารู้อยู่ละแต่ว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยคำว่าผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยในปี2569เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งแต่ละช่วงเวลาก็จะต่างกันไป
0: เจดเมื่อวานนี้ผมมีความคิดเห็นคล้ายๆกับผม
1: ครับ
0: เราต้องการคนที่กล้าหาญแล้วก็เป็นนักบริหารที่เข้ามาแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการกีฬาแห่งประเทศไทยกับยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเสียงเขาเรียกว่าวิจารณ
1: ์ครับ
0: ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดี
1: แม่ดังนั้นถ้ากล้าหาญเนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องกลับไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของแต่ละท่านว่าใครเข้าสเปคนี้อันนี้หมายถึงว่าในมุมมองพี่หมอเมา
0: คือผมเองเนี่ยผมบอกว่าคือผมไม่ได้ชี้นำเลยว่า10ท่านที่สมัครทุกคนเนี่ยมีไฟอยากจะสมัครนี่เป็นการลงสมัครที่มีจำนวนนะครับผู้สมัครมากที่สุดต
1: ั้
0: งแต่เคยมีมาแล้วก็ถ้าดูจากโปรไฟล์เนี่ยแต่ละคนก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับคือที่ผมพูดเนี่ยเราอยากได้คนที่มาพัฒนาเนี่ยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มีเสียงครหาเสียงวิจารณ์ในทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยจะได้เปลี่ยนภาพลักษณ์
1: ก็มีทั้งท่านรองเดิมใช่ไหมมีทั้งฝ่าย ผู้บริหารสังกัดการเมืองอะไรมาก่อนก็มี

0: ทีมนักกีฬาก็มีดังนั้นมันมีตัวเลือกที่ที่เยอะเลย
1: ก็เนี่ยคือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะครับท่านปลัดเองก็ต้องละเอียดกับการคัดในการแสดงวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบภาคภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าในเรื่องรายละเอียดทั้งหมดกับการที่ทั้ง10คนเนี่ยนะครับที่น่าจะผ่านการเขาเรียกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติ
0: แล้วโปรเซสนี้จะใช้เวลาประมาณยังไงคร
1: ับ
0: พ
1: ี่
0: หมอ
1: ก็ไม่นานมาก
0: ไม่นาน
1: ไม่นานมากนะครับคือที่พูดเนี่ยคือมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกวันเนี่ยพอทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนในวงการกีฬาเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายก็เหมือนเดิม
0: ตามนั้น
1: ตามนั้น
0: ครับ
1: เจจะเคลียร์นะ
0: ครับไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: เพราะถ้าเคลียร์มา
0: วันนี้วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาพี่หมอก
1: ็
0: เบาๆ
1: มีคำถามอะไรก็4 6 8 9 8 9 9
0: เออ
1: นั่นเองเนี่ยยังอยู่ในแวดวงแล้วก็จัดรายการสปอร์ตไกด์มานานเกิน20ปีเนี่ยคือที่พูดเนี่ยนะครับก็อยากให้วงการกีฬาเราเนี่ยนะครับไปในทิศทางที่ดีไม่ใช่ว่าพอประกาศออกมาก็อีกแล้วครับท่านค
0: ุ
1: ณขอมา
0: อันนี้กกท.นะยังเดี๋ยวช่วงหน้าบอลไทยอีกนะ เดี๋ยวต้องมีเรื่องให้พูดอีกนะ
1: อ่ะมาที่ข้อความดีกว่า
0: เอ๊ะเมื่อวานที่หมอจัดอ๋อน่าจะทันช่วงที่เขาประกาศแบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมฟีฟ่าซีรีส์อ่ะ
1: ยังไม่พูดถึงเวลามันน้อย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ใหม่ของฟีฟ่านะครับเขามีการแบ่งกลุ่มออกมาเรียบร้อยฟีฟ่าเดอะซีรีส์เนี่ยผมตั้งเองผมตั้งเองไงเป็น FIFA The Series เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะยาวเปล่านะฮะเอาข้อความแรกนะฮะ4689899ก็ภรรยาของกระดำไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักแต่คนไหนชอบดื่มช็อกโกแลตปอบรันเดลโกโก้มัวนี่นี่วงเล็บโคลโลจากน้องอัมซ่าไม่ได้ไปบนโลกนะหนเนี้ยตัวเนี้ยบอกว่าแวะทักทายคลายเหงานั่นง่ายผิดแวะทักทายหายเหงาเราสุขขีสวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหันษาสปอร์ตไกด์คุยข่าวชาวกีฬาชื่นชีวามาฮิวใจในยามเย็นจากอัมซ่า
1: ครับ
0: สามข้อความเหมือนเดิมสวัสดีครับอมรน้องเจตไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ตอนนี้เชียร์ใครก็ไม่ขึ้นเลยแต่ยังติดตามอยู่ตลอดนะครับจากพี่นิพนธ์ปืนโต
1: โอ้หายไปนานนะไม่เห็นเลย
0: ก็พี่นิพนธ์ก็เชียร์อาร์เซนอลขึ้นแล้วไงล่ะ
1: ได้แชมป์ไปแล้ว
0: ก็ได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสนุกเกอร์ก็ลอนเดอะร็อกเก็ตไงเรา
1: ตกรอบแล้ว
0: ไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้ว
0: ไปซะแล้วยังไม่ทันได้รายงานเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณเจตอยู่ใกล้พี่หมอระวังจะปากสูงนะครับจากคุณหงอันนี้แปลว่าอะไร
1: เรื่องการเกณ
0: ฑ
1: ์อ๋อตีความให้เป็นบอกว่าให้มีความสุข
0: เอาจริงเพราะว่าผมอ่ะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้พี่หมอผมอาจจะเป็นคนทำทัวร์มาตั้งแต่วัยรุ่นเลยอ่ะมันก็เลยเหมือนต้องกินให้ง่ายมั้งทีเนี้ยพอเรากินง่ายเรากินอะไรก็อร่อย
1: ใช่
0: เหมือนลิ้นจระเข้อาจจะเป็นว่าด้วยวิถีชีวิตมันทำให้เรามันต้องอร่อยหรือเปล่าแต่ผมก็เข้าใจคนที่แบบละเอียดเวลาทานเลยนะเขาจะแยกได้เลยเนี่ยอันนี้ผมกำลังพยายามอัพสกิลอยู
1: ่คือเจตเป็นคนที่มีโอกาสได้ทานอาหารหลากหลาย
0: จนมันงงไปหมด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าร้านในดวงใจเขาก็มีแต่เขาไม่ได้แบบว่ามุ่งมั่นมาทางนี้อย่างผมเนี่ยผมอาจจะเป็นคนชอบทานเวลาพูดเรื่องการทานอาหารแล้วผมจะมีความสุข
0: พี่หมอเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยผมยังคิดคุยกับแฟนเล่นมาถ้าวันหนึ่งแบบหมายถึงว่าพอไหวแล้วมีพอเหลือเนี่ยผมอาจจะไล่เก็บพวกมิชลินจริงนะเดี๋ยวต้องมาถามพี่หมอเพราะว่าไปทีนี่อาจจากเดิมสมมติเก็บเวลาเราไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมเงยกินอะไรกินง่ายเดี๋ยวเงินเราไปช้อปปิ้งไปอะไรต่อไปวิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะ
1: เจดไอ้มิชลิน
0: ของ
1: เจดมิชลินที่เจดว่านะผมบอกให้เลยนะไอ้รางวัลต่างๆเนี่ยจริงๆแล้ว
0: พับเก็บเลยอ่ะ
1: คือมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ว่ามันทำให้เราเห็นว่ามาตรฐานร้านเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยมันเรียกว่ารับประกันความอร่อย
0: มันอาจจะซื้อประสบการณ
1: ์คนเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: แต่ว่ามีร้านลับใช่ไหม
1: ไม่ผมบอกเจนนะอย่างเอาผมยกตัวอย่างนะอย่างก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ย
0: โอ้ครับ
1: แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะไปบอกว่าไอ้ร้านที่ได้รับรางวัลเนี่ยที่สุดมันไม่ใช่เอาจริงๆเจตผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบทานนะหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าโอ้โหให้ผมตัดสินใจผมตัดสินใจยากนะ
0: ก็เอาง่ายๆเหมือนผมไปฮ่องกงแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะมีร้านประจำผม
1: ถูก
0: ไอ้ตรงเส้นนาธานอะโรงแรมคิมเบอร์รี่อันนี้พูดเลยโรงแรมคิมเบอร์รี่ด้านหลังเลี้ยว

0: ซ้ายเป็นร้านแบบว่าน่าจะประมาณ2คูหาทำข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบโคตรละอร่อยเลยคุณผู้ฟัง
1: ถ้าหากจะเป็นร้านแบบนี้คิมบรี
2: ต้องแบบนี
1: ้แล้วขอโทษไม่แพง
0: ไม่แพงจริงๆค่าของเชื่อมฮ่องกงด้วยนี้แพงนะนะแต่ถามว่าโดยราคานี้เวลาเขาให้ชามใหญ่
1: ถูกต้อง
0: อ่ะมันเหมือนแบบ 2-3 ชามบ้านเราอ่ะพี่หมอมันก็เลยคุ้มและอร่อย
1: ถูก
0: เนี่ยพูดของกินอีกแล้วชวนคุยของกินอีกแล้วนะ
2: เดี๋ยวเราพักกันสัก
0: พักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเอาเดี๋ยวนิดนึงก่อนพักเอาข้อความพี่เทียนหน่อยพี่เทียนมาแล้วพี่หมอ
1: เมื่อวาน
0: ตกลงพี่หนุ่ยอ่านหรือเปล่า
1: พี่หนุ่ยอ่าน
0: เป็นไง
1: แต่มันง่าย
0: อ๋อเหรอ
1: ผมจะบอกพี่เทียนไม่ยุติธรรม
0: เหรอแสดงว่าพี่หนุ่ยได้เต็ม10เลย
1: เต็ม10เพราะอ่านข้อความดูง่าย
0: เดี๋ยวรอดูวันนี้พฤหัสจัดดีมีหมอเมาไม่มีเหงาเฝ้าฟังดังเด่นดีเข้าคู่เจตใจจิตติดสุขีไปทุกที่มีฟังยังชื่นชมสปอตไกด์วันนี้มีแดดส่องฟ้าไม่หมองมองดูอยู่รื่นรมอยู่ที่ไหนใกล้ไกลใจสุขสมไม่มีลมมีแดดสาดแสงส่องจากพี่เทียนท่านใช่ไหม
1: โอ้โหเราท้าทายพี่เทียนไม่ทำตามมาตรฐานมันง่ายเกินไป
0: แล้วพี่หนุ่ยเขาตกใจไหมว่าพี่หมอให้อ่าน
1: ไม่ผมบอกเขาเลยว่า
0: บอกเลยวันนี้อ่านหน่อย
1: เขาอ่านบอกว่าสนุกดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใช้ต้องอ่าน
0: อุ้ยพี่เทียนพรุ่งนี้พี่อ่านพี่เทียนจัดเต็มเ
1: ออจัดเต็มๆหน่อย
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
3: ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: 16:43 นะครับช่วงที่2สปอตไกด์แม่พักเบรกก็ยังคุยเรื่องกินกันนะพี่หมอนะทำไมเนี่ย
1: คือ เราเป็นคนเอนจอยเรื่องการกินเราก็คุยกันทั่วๆไปนะครับแต่ช่วงฟุตบอลไทยเนี่ยนะอันนี้ผมพูดนิดนึงมีคน
0: ครับ
1: ม
0: ี
1: คนก็ถามว่าผมจัดรายการกับเจนเนี่ยนัดแนะกันหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราไม่เคยนัดแนะกันเลย
0: ครับ
1: ทุกช่วงเนี่ยเราไม่เคยคุยกันว่าเราจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี
0: ้มีแต่เดาใจกันนะ
1: แล้วก็คือพอจุดประเด็นเรื่องไหนมาเราก็คุยต่อได
0: ้
1: นะครับอ่ะเอาฟุตบอลไทยเลยไอ้ที่เพิ่งจะแบ่งสายเนี่ยที่จุดที่เจนพูด
0: ใช่ต้องพูดถึงหน่อยนะครับสำหรับรายการฟีฟ่าซีรีส์หรือว่าตรงๆก็คือฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ประมาณนี้นะครับฟีฟ่าเอาอย่างนี้เอาชื่อเป็นทางการก่อนฟีฟ่าอาเซียนครับ2026อันนี้ที่เขาอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเรียกกันฟีฟ่าซีรีส์ผมเองชอบเรียกฟีฟ่าเดอะซีรีส์เพราะผมไม่รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนเอาเป็นว่าการแบ่งสายออกมาเรียบร้อยนะครับคือย้ำว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นครั้งแรกปีแรกพี่หมอรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่าหลายคนก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ดิวิชันก่อนก็คือมีดิวิชัน1แล้วก็มีดิวิชัน2นะครับก็ปรากฏว่าดิวิชัน1เนี่ยกลุ่ม A ก็จะมีอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์กลุ่ม B คือกลุ่มที่มีไทยเราก็จะมีไทยเวียดนาม

0: ฟิลิปปินส์และปากีสถานสังเกตดีๆนะจะมีอินเดียมีปากีมาด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะอาเซียนนะครับอันนี้คือดิวิชั่น1ส่วนดิวิชั่น2นะครับกลุ่ม A จะมีฮ่องกงเมียนมาบรูไนและกลุ่ม B มีกัมพูชาสปป.ลาวและติมอร์เลสเตนะครับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมจะมีการแจ้งรูปแบบการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดอย่างเป็นทางการซึ่งเอาผมพูดตรงๆผมเองก็หยุดยาวไป 2-3 วันเนาะก็ยังไม่ได้ตามรายละเอียดลงลึกนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาลึกถึงขนาดที่ว่าออกมาเป็นโปรแกรมหรือยัง
1: คือไอ้เรื่องการจัดการแข่งขันครั้งนี
0: ้
1: นะครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าฟีฟ่าเอาใจนะครับอาเซียนนะครับแล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปากีสถานเนี่ยตอนเริ่มต้นไม่
0: ม
1: ีแต่เนื่องจากจีนเขาถอนนะครับก็เลยต้องเอาปากีสถานเข้ามาเสียบแทนนะครับแล้วก็การแบ่งเป็น2ดิวิชั่นเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันสูสีนะครับก็เลยทำให้ทั้ง2ดิวิชั่นเนี่ยนะครับดิวิชั่น1มี8ทีมดิวิชั่น2มี6ทีมระบบการแข่งขันก็อย่างที่บอกนะครับแบ่งกลุ่มแล้วพบกันหมดแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั
0: ่
1: นนะครับเงินรางวัลรวม4ล้านเหรียญนะครับจากแล้วก็ทุกทีมจะได้รับค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 125,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ4ล้านบาทไม่รวมโบนัสสำหรับชัยชนะหรือเสมอในแต่ละเกมแชมป์ดิวิชั่น1เงินรางวัลนะครับ1ล้านเหรียญสหรัฐดิวิชั่น2เงินรางวัล 300,000 เหรียญสหรัฐนะครับส่งผู้เล่นได้ชาติละ23คนอย่างน้อย3คนต้องเป็นผู้สัมประตูทุกเกมในทัวร์นาเมนต์จะได้รับคะแนนสะสม FIFA Ranking เทียบเท่ากับเกมกระชับมิตรระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในช่วง FIFA Day นะครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้ทางอาเซียนเนี่ยได้พัฒนาการแข่งขันในเรื่องราวของฟุตบอลโดย FIFA จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด
0: แล้วก็ย้ำว่าเขาจะมีเจ้าภาพด้วยนะคือดิวิชั่น1ที่พี่หมอว่าเนี่ยเขาใช้คำว่าพรีเมียร์ดิวิชั่นซึ่งจะแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B ส่วนไอ้ดิวิชั่น2เนี่ยก็คือชาเลนจ์ดิวิชั่นก็จะเป็นทีเนี้ยพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์รายการนี้จะต่างกับอาเซียนเดิมของเดิมเนี่ยเล่นเย่าเยือนถูกไหมพี่หมอที่เรากำลังจะแข่งกับมาเลเซียวันเสาร์เนี่ยเย่าเยือนแต่ว่าถ้าเป็นของฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยมีเจ้าภาพซึ่งในปีแรกเป็นอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเอาตามที่มีหมอบอกก็คือแชมป์กลุ่มเท่านั้นถูกไหม
1: ใช่
0: จะไปชิงไม่มีรอบรองไม่มีอะไร
1: เวลามันน้อย
0: เวลามันน้อย
1: 24กันยาถึง3ตุลาม
0: ันแค่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ10วันอย่างนั้นเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ถึง2สัปดาห์เนาะประมาณ10วันดังนั้นเนี่ยก็น่าจะแข่งทั้งหมด4เกมนะเนี่ยเพราะว่าเจอกับเพื่อนร่วมกลุ่ม3นัดแล้วก็ทีมแชมป์กลุ่มชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเงินรางวัลก็1ล้านเหรียญโอ้โหไม่น้อยนะ
1: ไม่น้อยไม่น้อย7
0: พี่หมู1ล้านเหรียญ4แมตช
1: ์อ่ะ7แข่งเป็นคู่ขนานกับเอเชียนเกมด้วย
0: เดี๋ยวนะ1ล้านเหรียญเตะ4แมตช์อู้ไม่ธรรมดานะ
1: ก็บอกแล้วไง
0: ก็30กว่าล้านบาท
1: นี่คือเหตุผลทำไมแอนโทนีฮัดสันต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุด
0: อืมใช่ทีนี้ในบรรดาพรีเมียร์ดิวิชั่นผมไปดูมาแล
1: ้
0: วในบรรดาพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยทั้งหมด8ชาติเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
0: ประเทศไทยคือประเทศที่ FIFA Ranking ดีที่สุด
1: ถูกต้อง94
0: ของเรา94
1: ค
0: ือดีสุดถัดมาคือเวียดนาม
1: ฮะ
0: 99
1: ฮะ
0: แล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คืออินโดนีเซียฮะแล้วก็ไล่ต่อไปที่ฟิลิปปินส์อินเดียสิงคโปร์แล้วก็ปากีสถาน
1: คร
0: ับ คือชาติที่อันดับโลกต่ำสุด
1: ครับ
0: ว่าอย่างนี้ก็ต้องแชมป์แล้ว
1: ขอโทษนะเจตคุณจับตามองอินโดนีเซียกับเวียดนาม
0: ครับ
1: มาจัดเต็มนะครับประเภทโอนสัญชาติอะไรเนี่ยมาจัดเต
0: ็
1: ม
0: ไม่ละอินโดเนี่ยเขาเล่นในบ้านด้วยไงต้องถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่เขาได้เปรียบนะผมแอบคิดนิดนึงนะ
2: เราไม่ได้ยื่นเราไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพหรอพี่หมอ
1: ผมไม่รู้ว่าขั้นตอน
0: มันตั้งแต่ก่อนนู้นนะ
1: ใช่ขั้นตอนยังไงผมไม่ทราบ
0: แต่เสียดายจริงจัดครั้งแรกนี้ถ้ามาบ้านเรานี่น่าจะแม่คึกคักทีเดียวแหละ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้เรียบร้อยไป ส่วนกำหนดการว่าเตะวันไหนคู่แรกเดี๋ยวรอเพิ่มเติมเนา
1: ะ
0: ว่าแมตช์แรกเราเจอใครอะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือ ฟีฟ่าเส้นครับ
1: แต่วันเสาร์นี
0: ้
1: อีกรายการหนึ่ง
0: ก็คือฮุนไดอาเซียนครับที่เราจะเจอกับมาเลเซียเป็นไงฮะความพร้อมนี่หมอ
1: ก็เราเหนือกว่าอยู่แล้วตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมได้ดูเมื่อวันอังคารเนี่ยในนัดที่มาเลเซียชนะเนี่ยนะผมว่าสู้เราไม่ได
0: ้
1: ผมสรุปเลยผมว่ามาตรฐานสู้เราไม่ได้เขาก็ประสบปัญหาเรื่องการผู้เล่นเหมือนกัน
0: เพราะว่าคือหลังแข่งเนี่ยต้องถือว่ามาเลเซียเขาแซงเราไปละเหมือนเสมอจะไม่พอเน
1: า
0: ะเพราะประตูได้เสียตอนนี้เหมือนจะเท่ากันน
1: ะ
0: เพราะว่ามาเลเซียเกม2เนี่ยเขาก็ยิงมาขาดด้วยใช่ไหมคุณหมอ
1: ชนะลาว 4-0
0: เออเขาชนะลาวมา 4-0 ในขณะที่เท่ากับว่าตอนนี้มาเลเซียเนี่ยเกมแรกเขาชนะเมียนมา 2-1
1: ใช
0: ่แล้วก็มาชนะลาว 4-0 ตอนนี้มี6แต้มประตูได้เสียบวก5เท่าไทยแต่ว่าไทยเราเนี่ยแข่งแค่นัดเดียวดังนั้นถ้าเสมอไม่แซงนะเนี่ย
1: ไม่แซง
0: ต้องชนะ
1: ต้องชนะ
0: เออ
1: คือวันเสาร์เนี่ยบัตรยังเหลืออยู่เยอะมากคือใครที่อยากไปดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยต้องบอกว่าในนัดแรกก่อนแข่งขันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่เชื่อมือแอนโทนีฮัดสันนะแต่หลังจากที่ดูในนัดแรกที่ไปเยือนสปป.ลาวแล้วชนะเนี่ยก็รูปแบบก็พอได
0: ้
1: อะนะก็ใครที่อยากไปดูเนี่ยต้องรีบจองตั๋วนะอาจจะแพงสักนิดเนี่ยมีเสียงบ่นเยอะไง300-600เนี่ยเขาบอกว่าแพงไป
0: ครับแต่ว่าวันนี้มันไม่เป็นวันเสาร์เน
1: า
0: ะ
1: วันเสาร์
0: อะอย่างน้อยเสาร์ต้นเดือนแล้ว
1: ฮะ
0: แต่ไม่รู้ว่าคนจะใช้เงินหมดช่วงหยุดยาวอย่าง
1: ก็ติดตามได้นะครับวันเสาร์นี้20:00 น.ที่ราชบังคลากีฬาสถาน
0: ผมว่าเราจะเริ่มเหนื่อยในช่วง3โปรแกรมที่เหลือนะพี่หมอเพราะว่าไอ้เกมแรกที่เราไปชนะสปป.ลาวเนี่ยเราพักมา1สัปดาห์เต็มๆนะแต่ว่าหลังจากเกมกับมาเลเซียเนี่ยเราจะต้องเตะ3แมตช์ใน8วัน
1: ใช่
0: ถูกไหมวันเสาร์เล่นกับมาเลเซียเข้าใจว่าวันอาทิตย์น่าจะต้องบินเลยถูกไหมพี่หมอเพราะต้องไปฟิลิปปินส์ไง
1: วันอังคาร
0: ก็น่าจะบินวันอาทิตย์เลยอันนี้ผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็ได้ซ้อมสั้นๆวันอาทิตย์แล้วก็ซ้อมเต็มเซสชั่นวันจันทร์แล้ววันอังคารเจอฟิลิปปินส์อีก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปิดท้ายกับเมียนมาที่ราชมังอีกวันเสาร์นะ
1: วันเสาร์ครับก็นี่เป็นเรื่องราวของอาเซียนฮุนไดครับ
0: ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไร
1: ส่วนเรื่องของการเตรียมทีมก็ต้องบอกว่าแต่ละทีมในไทยลีกเนี่ยโปรแกรมการอุ่นเครื่องอะไรก็ออกมาหมดแล้วนะครับที่ฮือฮาก็มีจุดเบล
0: โอ้โหท่าเรือนะก็ผมเดาว่าเขาคงยื่นตอนแรกอะพี่หมออันนี้ถามแบบนอกรอบเลยนะถามแบบว่าไม่ได้รู้ล่วงหน้าไม่ได้พี่หมอว่าบุรีรัมย์มียื่นด้วยไหมผมว่าน่าจะมีนะ
1: ผม
0: หรือเปล่า
1: ใจคือบุรีรัมย์เนี่ยนะเขามองเพดานของนักเตะเนี่ยมันระดับท็อปไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี่แต่อันนี้ผมว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านนายก
0: มาดาม
1: ครับทางนักเตะ
0: จูดแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเหมือนจูดก็จะมีช้อยสัก2หรือ3ทีม
1: ใช่มั้ยคือทีมที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่ายื่น
0: แต่เพียงแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาบอกว่ามาท่าเรือเนี่ยทั้งที่ให้เงินน้อยกว่าด้วยซ้ำนะบางที่เขาบอกอย่างนั้นบางสื่อก็บอกอย่างนั้นว่าบางสโมสรเนี่ยยื่นในจำนวนเม็ดเงินจริงๆโดยจูดเนี่ยผมว่าก็หลักหลายแสนแหละก็พูดตรงๆแต่ว่าท่าเรือเหมือนจะให้ไม่ต่างสมัยกิมส์บี้เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ท่าเรือข้อดีคือมันมีโอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ที่วันที่สุดเนี่ยบ้านญาติเขาอยู่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยการเลือกท่าเรือน่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: หรือเปล่าอันนี้เดาเพราะว่าน้องเขาที่มาถ่ายเราอะพี่หมอช่วงบอลโลกนั่นญาติจูดนะน้องอะไรนะชื่ออะไรนะข้าวฟ่างน้องที่มาถ่ายตอนบอลโลกอ่ะที่มาถ่ายคลิปอ่ะ
1: ที่เราวิจารณ์อ่ะ
0: พี่เอ็มนั่น
1: เ
0: ขาเป็นญาติจูด
1: นะ
0: พี่หมอ
1: ผมไม่ทราบ
0: ใช่น้องเอ็มที่มาถ่ายเราตอนบอลโลกอ่ะที่อยู่คลื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับจูดเบลก็ตอนที่น้องเขาจะหมดสัญญากริมสบี้ผมยังแอบถามเลยแต่น้องเขาก็ผมว่าตอนนั้นยังไม่ชัดเจนแต่ต่อให้น้องเขาทราบผมว่าโดยจรรยาบรรณนะเขาก็คงไม่ได้มาบอกแต่ว่าท้ายที่สุดก็เลือกกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ญาติเขาอยู่กรุงเทพดังนั้นเนี่ย
1: สีสัน
0: เอ็มต้องเอามาสัมภาษณ์

0: นะเก้าเก้า
1: สีสันสีสัน
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้คือเจ็ดมันทำให้ยกระดับไทยลีกอันนี้ผมบอกเลยยกระดับไทยลีกนะครับแล้วก็จะทำให้ภาพการแข่งขันมันดีขึ้นคือถ้าจูดเบลไปบุรีรัมย์นะเจ็ดมันจะสนุกไหม
0: อืมแต่เชื่อว่าน่าจะมีเนาะมีพูดถึงส่วนเรื่องฟอร์มเป็นไงโอ้ท่าเรือเมื่อวานก็เหมือนเสมอใช่ไหมหมอกับสโมสรจากอินโดนีเซียนะในรายการ President Cup นี่ก็ไปเสมอกับเปอร์ซีย่าจาการ์ตา 2-2 ท่าเรือของพี่อู๊ด
1: กำลังตอนนี้กำลังเตรียมทีมแล้วก็ต้องบอกว่าผู้เล่นต่างชาติดีมากนะปีนี
0: ้
1: ของการท่าเรือเนี่ยโอ้ต้องหมอบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ได้เห็นเลยว่าท็อปโฟของไทยเนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้เล่นต่างชาติเยอะมากบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับทาง BG ก็ดีอ่ะ BG ที่โอ้เขาบอกหลากหลายสัญชาตินะครับการท่าเรือดีราชบุรีก็ดีแล้วอีกทีมที่น่าตกใจก็คือสุโขทัย
0: โอ้จากที่ดิ้นรนฤดูกาลที่แล้วนะเกือบร่วงนะค้างคาวไฟอ่ะ
1: ใช้บราซิลเขาบอกโอ้โห 6-7 คนเลยนะไม่ทราบว่าเอเจนต์เดียวกันหรือเปล่าเ
0: นี่ยไม่น่าจะหนีกัน
1: สนุกหน้าสนุกหน้าเปิดฤดูกาลวันที่4กันยา
0: ส่วนพี่โย่งผมก็ยืนยันนะยังอยู่กับราชบุรีเหมือนเดิมนะ
1: ไปไม่ได้แม่มีโปรไลเซนจะไปที่ไหนได้
0: เพราะเดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องกับคิดฉี่เลยนะเออก็พี่โย่งบอกเฮ้ยไม่ได้ไปไหนเชื่อเลยเดี๋ยว31นี่ยืนอยู่หน้าสนามราชบุรีเลยมาทักทายกันได
1: ้
0: พี่โย่งบอก
1: อ๋อเหร
0: อแล้วก็นิดนึงพูดถึง BG เมื่อสักครู่พี่หมออันนี้ผมว่าต้องให้เครดิตคุณนิดนึงนะล่าสุด BG Sport นี่ก็ยืนยันนะครับได้ลิขสิทธิ์ทั้งลีก้า2และลีก้า3เยอรมัน
1: ใช่
0: เอออันนี้ผมว่าดีผมว่าบอลเยอรมันนี
1: ่คือนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ยต้องปรบมือให้ BG Sport นะ
0: ครับ
1: ก็มีการซื้อลิขสิทธิ์ไอ้เรื่องฟุตบอลหลายคืออาจจะไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะแต่ก็ถือว่ามันก็ทำให
0: ้หลากหลาย
1: คนไทยที่ดูอ
0: ่ะอย่างเกมอุ่นเครื่องเฟรนลี่แมตช์นี่ล่าสุดก็ถ่ายลิเวอร์พูลนะอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็อยากให้สนับสนุนเพราะว่าโอ้โหพี่หมอค่าสมัครรายเดือนนี่มิกเซอร์ทองหล่อแกไม่ยังเกินขวดเดียวด้วยนะอันนี้เขาได้ทั้งเดือนนะ
1: อันนี้พูดเห็นภาพ
0: อันนี้ผมพูดให้แบบว่าโดยที่ว่าบอกว่าไม่ต้องเรียกผมไปพาก็ได้นะหมายถึงว่าผมอยากสนับสนุนไงเพราะว่าบางทีทีมงานเขาติดต่อมาบางทีเราก็เกรงใจเนาะบางทีจังหวะแต่ว่าผมอยากสนับสนุนเพราะว่าอะไรที่มันแบบว่าอย่างเงี้ยพี่หมอ
1: ของดีราคาถูกอ่ะ
0: แล้วถูกลิขสิทธิ์อ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: มันน่าสนับสนุนนะอันนี้ถือว่าก็แล้วทีมงานอะไรก็น่ารักนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามทาง BG ได้
1: ครับ
0: โอเคน่าจะประมาณนี้ก็เอาข้อความพี่บอยหน่อยไหมพี่หม
1: อ
0: นี่มายาวเลยมายาวเลยเนี่ยน้องเจดเห็นผลการจับสลากของการแข่งขันของทีมไทยแล้วทุกรายการคิดว่าทีมไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนครับเจอคู่แข่งแต่ละทีมแต่ละสายแต่ละรายการและที่จุดเบลมาอยู่ท่าเรือเนี่ยคิดว่าจะไปได้ดีกับท่าเรือไหมครับถ้าจะลงสม่ำเสมอคิดว่าเป็นไงอ๋อคิดว่าไปได้ไกลแต่ถ้าไม่ลงต่อเนื่องยากมากจากพี่บอยอันนี้มุมมองพี่บอยพี่หมอมองยังไง
1: ดีอยู่แล้วอะ
0: กับจุดเบลมาอยู่ท่าเร
1: ือ มันยกระดับแล้วก็ปีนี้ผู้เล่นต่างชาติของการท่าเรือผมว่ามาตรฐานดูดีนะ มันก็จะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นในทีมการท่าเรือนักเตะโลคอนักเตะไทยเองก็ถือว่าใช้ได้อ่ะไม่ขี้เหร่
0: เนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณยังเล่นอยู่ต่างแดนบางคนอาจจะมีคนมองอย่างนี้พี่หมออู้น่าจะยังอยู่แบบอาจจะพูดตรงๆมันก็ต้องดูด้วยว่าอยู่แล้วอยู่กับทีมไหนอ่ะประเด็นคือมีทีมไหนติดต่อไหมอ่ะถูกไหมแล้วอยู่แล้วจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่ามันก็พูดไม่งั้นแบงก์อ่ะถูกไหมพี่หมอแบงค์ยังตัดสินใจไปเล่นกับญี่ปุ่นเลยโอมิยะอดีจา
1: โอ้โหแล้วเห็นนี่1เดือนถ่ายรูปกลับมานี่เจ็ด
0: ตัวใช่ไหม
1: โอ้โหเห็นแล้วเป็นเห็นแล้วตกใจอ่ะ
0: ครับ
1: นะสภาพแล้วก็ผมดูว่าดูดีขึ้น
0: ผมว่าบริบทแต่ละทีมมันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเนา
1: ะ
0: ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าโค้ชวางได้ตัวเช่นเกมยังครับแล้วอาเซียนฟีฟ่าครับมีเวียดนามไทยปากีสถานอีกทีมอะไรไม่รู้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับหรือใช้ชุด AFF มาเตะนัดเจอบาอะไรเนี่ยบราซิลปลอมอเมื่อไหร่ AS จอกแพ็กเกจราคาถูกจากเด็กนนเมื่อกี้แจ้งไปแล้วส่วนชุดไหนเหรอ ชุดไหนพี่หมอฟีฟ่า
1: น่าจะเป็น
0: ครับ
1: น่าจะเป็นชุดผสมเพราะว่าโอ้เงินรางวัลเยอะด้วยอ่ะ

0: มก็ต้องเน้นเนาะ
1: ใช่ไม่รู้นะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสโมสรว่าจะปล่อยนักเตะมาหรือเปล่า
0: อ๋อเหมือนเขาคุยกันแล้วนี่ว่าสมาคมก็เน้นรายการนี้ไหมอยากได้แชมป์ไหม
1: ถูกต้องคุณรอนพาร์ลัมซัมบอกแล
0: ้วโอ้ถ้าไม่ได้นี่แต้มเราเสียเยอะนะ
1: ถูกต้องเพราะเรา
0: ดีสุดเอออันนี้ดีสุดต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายกับช่วงฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

ไปที่สถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสทบสดุดีวีรกรรมจ่าสิบเอกธีรยุทธพลีชีพชายแดนใต้มอบเงินช่วยเหลือทายาท 4.14 ล้านบาทพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรบน.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมฐานพลานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้าระเบิดป้ายบอมโจมตีบริเวณจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตรังที่วาดโดยพิธีจัดณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกชัยพฤกษ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพร้อมสดุดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาธิปไตยของประเทศโอกาสเดียวกันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้มอบเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนโครงการพิทักษ์พลกอหอและเงินช่วยเหลือจากกองทุนและสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติผู้เสียสละด้านฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนขบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปคืบหน้าศพพี่น้องรัสเซียหายตัวตำรวจใช้เคนายและโดรนค้นหาหลักฐานเพิ่มหลังพบชิ้นส่วนรถ ADV 150เพิ่มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของผู้สูญหาย2พี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอปารามุงจังหวัดชลบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปารามุงพร้อมสุนัขตำรวจ K9 และโดรนขึ้นปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าอาจจะมีพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นพบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของรถผู้เสียหายจึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจจะถูกชะล้างทำให้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาตามพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปF1 เตรียมแผนสำรองสงครามตะวันออกกลางการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สงบโดยอาจย้ายการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กาตาร์และอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาปิดฤดูกาลแข่งขันที่ยุโรปแทนแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันของทั้ง2สนามจะขายหมดแล้วโดยตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉาก

0: กีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเสื้อแข่งของเลบรอนเจมส์ทำลายสถิติยอดขายสูงสุดตลอดการหลังเปิดตัวใน48ชั่วโมงแรกเสื้อแข่งของเลบรอนเจมส์กับทีมใหม่ฟิลาเดลเฟีย 76ers ทำลายสถิติยอดขายสูงสุดตลอดการหลังเปิดตัวใน48ชั่วโมงแรกโดยเสื้อแข่งหมายเลข23ของเลบรอนกับทีมใหม่ 76ers ทำลายสถิติเดิมของโชเฮโอทานิซูเปอร์สตาร์วงการเบสบอลชาวญี่ปุ่นตอนเปิดตัวกับลอสแองเจลิสดอเจอร์สเมื่อเดือนธันวาคมปี2023นอกจากนั้นยอดขายเสื้อเลบรอนกับ 76ers ภายใน24ชั่วโมงแรกยังทำลายสถิติยอดขายของตัวเขาเองตอนย้ายไปยัง LA Lakers เมื่อปี2018ด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: สโมสรราชมังกรราชบุรีมิตรผล FC ประกาศคว้าตัวจอนาธานวิเอรากองกลางชาวสเปนวัย36ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการตัวจอนาธานวิเอราเคยผ่านประสบการณ์บนเวทีฟุตบอลระดับสูงมาอย่างโชคโชนแจ้งเกิดกับลาสพาลมัสในลาลิก้าและผ่านการลงเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียไม่ว่าจะเป็นบาเลนเซียรายโยบาเยกาโนปักกิ่งโกอันอัลเมเรียและยาโฮดารุตาซิมนอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่มาแล้วด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connectได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: 17นาฬิกา8นาทีนะครับสปอร์ตไกด์ในวันเข้าพรรษาครับ
8: ช่วงออฟซีซั่นเนี่ยและเป็นพรีซีซั่นเนี่ยนะเจ็ดมันมีความสุขนะ
7: ครับ
8: คือมันมีความหลากหลายตอนที่ผมจัดเจนอสเนี่ยเราจะมีประเด็นหนึ่งที่เราตกลงเหมือนกันไอ้ข่าวลือไม่เอานะ
7: ครับ
8: ประเภทไอ้คนนี้
7: ข่าวเต้าไม่เอา
8: ข่าวเต้าอย่างเงี้ยนะไม่เอานะเราจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าชูเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงจะคุยกัน
7: ครับ
8: เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยวันๆนึงจะมีแต่ข่าวเต้าเยอะมาก
7: แต่ปัจจุบันในโลกโซเชียลพี่หมอไอ้ข่าวเต้านี่แหละตัวเรียกเอนเกจ
8: อันนี้เป็นเต้าแล้วยืนยันมาแล้วนิวคาสเซิล
7: ครับโอ้ไปซะแล้วนะบายบายนะเอ็ดดี้ฮาวกับการอำลานิวคาสเซิลนะครับคุมมาเท่าไหร่5 ปี 5 ปี
8: คือประเด็นของการลาออกเนี่ยมันก็เป็นที่น่าสงสัยนะคือผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนชอบเขานะเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยผมว่าในวัย48ปีที่เขาคุมนิวคาสเซิลมา5ปีเนี่ยก็มีทั้งหน้าภูมิใจแล้วก็บางทีก็มีเรื่องน่าเสียใจกับการที่ทำทีมนิวคาสเซิลพ่ายแพ้แบบไม่น่าจะแพ้นะครับก็ต้องบอกว่าครั้งเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าการย้ายสังกัดหลายๆคนเนี่ยอย่างซานโดโตนาลีอย่างเงี้ยแอนโทนีกอน

0: ตอนนี้มันก็เป็นประเด็น
1: คือสื่อก็พยายามจะโยงว่าแสดงว่ากลุ่มทุนก็คือ Public Investment Fund หรือว่า PIF ซึ่งเป็นกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังซัพพอร์ตจริงหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าอย่างที่พี่หมอบอกคือคุณปล่อยกอร์ดอนคุณปล่อยซานโดโตนาลีล่าสุดเนี่ยบรูโน่กิมาไลส
0: ์
1: ก็ไม่รู้จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าทีเนี้ยคืออันเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นเหตุผลหลักนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้แถลงชัดเจนแต่ว่าสื่อเขาก็โยงว่าแม่เอ็ดดี้ฮาวอาจจะมองในมุมนี้หรือเปล่าว่าโอ้โหทีมกำลังสร้างคุณปล่อยเอาปล่อยเอาประมาณนี้มาพี่หมอ
0: ถ้าครับผมถึงบอกเลยว่าประเด็นของการลาออกเนี่ยคือพอนิวคาสเซิลอุ่นเครื่องแพ้บิสตอล 1-4เมื่อวันที่29เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายของเอ็ดดี้ฮาวเขาลาออกเลย
1: ใช่ครับก็คุมทีมตั้งแต่ปี2021นะครับตอนนั้นเนี่ยมาแทนสตีฟบรูซแล้วก็คุมทีมรวมทั้งหมด231นัดผลงานเด่นๆก็คือเมื่อปีที่แล้วพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับ2025นะครับเอาง่ายๆว่าเป็นแชมป์แรกของนิวคาสเซิลในรอบ70ปีอ่ะคือจะว่าไปถามว่าเอ็ดดี้ฮาวเป็นกุญสือระดับตำนานได้ไหมก็ต้องถือว่าได้นะเพราะคิดดูพี่หมอสโมสรไม่มีโทรฟี่มา70ปีอ
0: ่
1: ะแต่ว่ามาเกิดขึ้นในยุคของเอ็ดดี้ฮาวไง
0: น่าเสียดายนะ
1: ครับ
0: ใครที่เป็นแฟนนิวคาสเซิลผมว่าเอ็ดดี้ฮาวเป็นผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่ผมใช้คำว่ามีฝีมือแล้วกันนะครับ
1: ก็ตามข่าวนี่เขาบอกว่านิวคาสเซิลจะไปเอามาเทียสยายสเลอร์นะครับนี่เป็นเฮดโค้ชเยอรมันของอัลฮิลาลนะเข้ามาคุมที่แทนเอ็ดดี้ฮาวคือกุนซือว่าที่กุนซือนิวคาสเซิลเนี่ยปัจจุบันอายุ38เองนะพี่หม
0: อ
1: เมื่อก่อนเคยคุมไรเฟลลิงเคยคุมเรดบูลซาบวกคือคุมทีมในออสเตรียจากนั้นก็ไปคุมเอาอาลีสโมสรเดลซาอุดิโปรลีกเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็มีข่าวโยงมาว่าอาจจะเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของนิวคาสเซิลซึ่งถ้ามาจริงนะนี่อายุ38เองน
0: ะ
1: ก็จะเป็นอีกทีมนึงที่ตอนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทีมนึงแน่ๆแหละเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็ล่าสุดชัดเจนแล้วโอ้จะอุดมไปด้วยกุนซือใหม่ๆในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้านะ
0: คือมันทำให้ลดมาตรฐานของทีมอ่ะผมใช้คำเนี้ยจะเอาใครมาก็ตามนะคือเอ็ดดี้ฮาวลาออกแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักออกไปหลายคนเนี่ยมันโดยปกติแล้วเนี่ยผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีลุ้นนะพื้นที่1ใน4พื้นที่1ใน6อย่างเงี้ยผมว่ามี
1: แล้วนิวคาสเซิลเป็นทีมเล่นสนุกถ้าใครติดตามหรือว่าดูแม้กระทั่งเคยไปทำเป็นภาพยนตร์ไงพี่หมอใช่ไหมก็ชื่ออะไรนะซานเดโก้มุนยอสมั้งสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพก็เติบโตก็ง่ายๆสโมสรแรกก็นิวคาสเซิลทูนามี่แฟนบอลเนี่ยเซนต์เจมส์พาร์คนี่โหเต็มความจุทุกนัดกับการเล่นในบ้านเนาะ
0: เป็นทีมใหญ่อะทีมใหญ่ในพรีเมียร์แล้วกัน
1: อย่างนี้ท่านอดีตนายกมาร์กนี่โพสต์หรือยัง
0: ใช่
1: ท่านเป็นแฟนตัวยงของนิวคาสเซิลเลยนะท่านโพสต์หรือยัง
0: มันคือ
1: จะอาจจะดีใจ
0: เจตมันทำให้ผมมองว่าพรีเมียร์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าปีหน้าสนุกมากเลย
1: ครับ
0: แต่พอเนี่ยที่ฮาวลาออกเนี่ยมันก็ทำให้น่าเสียดาย
1: เท่ากับโอ้โหพี่หมอคิดดูจะยังเหลือเก่าๆแค่ใครอะอูไนเอเมรี่
0: ใช่
1: คือแบบที่เหลือมันจะแบบนู้
0: ใช่
1: มันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะ
0: แล้วเนี่ยเจดรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าทำนายล่วงหน้านะครับณนั้นณนาทีเนี้ยนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป
1: ์
0: จะเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1ใน4เนี่ย
1: อันนี้เขาทำนายเขาเห็นว่าจะไปเอาวินนี่มาเปล่าทำนาย
0: เขาบอกขนาดไม่มีวินนี่เขาก็ยังให้แล้วก็เขามองว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลจะติด1ใน4ในขณะที่แมนยูเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ประมาณอันดับ6
1: โอ้ถ้าเชลซีนี่แสดงว่าให้เครดิตคุณชายชาบิอาลองโซนะเนี่ย
0: การซื้อ2คน
1: อ๋อแมนยูไม่ติดแชมเปี้ยนลีกเหรอฮะ
0: เขาบอกว่าจะอยู่ประมาณอันดับ6
1: อ๋อเล่นหลายถ้วย
0: เล่นหลายถ้วย
1: อ๋อไม่ได้เล่นถ้วยเฉพาะลีกเหมือนสมัยเหมือนปีที่แล้ว โอ้มันชิงตกรอบเร็วไง
0: เจดก็ต้องถามเจดนะว่า
1: ครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ไหมเพราะพี่หมอถามจริงๆติลิมันคนเดียวไม่พอนะถามว่าถ้าเอาบิ๊กเนมเนาะคุณได้ยูริติลิมันมาอาจได้เลดฟอร์ดกลับมานับไหมล่ะ
0: ให้นับด้วยคือตอนนี้ มันควรที่จะ เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวอะมากกว่านี
1: ้
0: ผมใช้คำนี้เจ็ดการมาของสองผู้เล่นอายุเยอะ

0: ของเชลซีเนี่ยกำลังต้องถามว่าซาบีอลองโซ่คิดอะไรอยู
1: ่อ๋อหมายถึงออลเบกอันนี้ก็ฮือฮาเหมือนกันเนาะ
0: แล้วนี่แล้วเขาได้อีกคนนึงเรียบร้อยแล้วจ
1: า
0: ร์ดันแฮนเดอร์เซนเนี่ย
1: อ๋อเฮนโดด้วยผมว่าเขาคงมองโครงสร้างทีมว่าอาจจะมองว่าในทีมอ่ะมันมีนักเตะดาวรุ่งหรือว่าพวกที่ประสบการณ์ยังน้อยเนี่ยเยอะเกินไปเขาก็เลยเติมแต่ผมเชื่อว่าอย่างเวลเบกมาเฮนโดมาไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกพี่หมอ
0: ไม่ไม่แต
1: ่คือการซื้อระยะยาวถูกต้อง
0: คือการซื้อ2ผู้เล่นคนนี้น่าตกใจนะกับการตัดสินใจของซาบีอลองโซ
1: ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่กันเพราะว่าจริงๆจริงๆเชลซีนี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาได้มอร์แกนโรเจอร์สไงเขาจะมีแกนในแต่ละแดนได้โจวานนี่เควนด้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนตัวนี้เป็นพวกนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวหลักแต่ว่าผมว่าอย่างเฮนโดเวลเบกเนี่ยก็คงจะเอามาเป็นเรื่องของประสบการณ์แหละในมุมนี้นะครับส่วนพูดถึงการอุ่นเครื่องเนี่ยเมื่อเช้าลิเวอร์พูลอันนี้ BG เขาถ่ายทอดนะครับก็ลิเวอร์พูลก็จัดการชนะเล็กแฮมไป 1-0 นะก็เป็นพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์คนยิงประตูชัยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจ้าหนูริโอเอ็นกูมาคนแอสซิสต์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็คือกัปตันโซโบเองโดมินิกโซโบสไลน์นะเมื่อเช้าอุ่นเครื่องไปสำหรับลิเวอร์พูลก็ถ้าบอกว่าอุ่นเครื่องในพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์มา2นัดนี้ชนะรวดเลยนะชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 มาชนะเล็กแฮม 1-0 เล็กแฮมนี่เพิ่งชนะทีมไหนมานะทีมนึงเนี่ยทีมของพี่เดดพูลเนี่ย
0: อย่าไปขิง
1: เนี่ยเสร็จลิเวอร์พูลแล้วเช้าเนี่ยก็อย่างสเปอร์เนี่ยเหมือนจะ 1-1 มั้ยเมื่อวานสเปอร์เนี่ยเขาไปเล่นที่ซิดนีย์ไงไปเล่นที่ออสเตรเลียก็สเปอร์เนี่ยไปเสมอกับซิดนีย์ FC 1-1 อย่างเงี้ยนะครับดอทมุนไปโดนเซเรโซเผาเครื่องที่ญี่ปุ่นดอทมุนนี่ปีซีซั่นไม่ดีทุกปี
0: มาเมืองไทยเดี๋ยวก็โดนอีก
1: พี่หมอจำตอนที่มาแพ้เมืองไทยได้ไหมล่ะแพ้บีจีอ่ะนี่ก็ไปโดนเซเลโซจัดการไปเหมือนกับภาพข่าวว่าผมไปอ่านข่าวเมื่อเช้าชินจิคาวะมานั่งดูด้วยอดีตนักเตะของดอทมุนไงนั่นดอทมุนมาเยือนทั้งทีก็ต้องมาต้อนรับทีมเก่าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างทีมพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังมีนิวคาสเซิลอย่างที่พี่หมอบอกอุ่นเครื่องแพ้บริสตันนะครับแอตมาดริดของเอลโชโรเนี่ยเขาถล่มเกตาเฟ่ไป 4-1 อย่างเงี้ยนะแล้วก็แม่ผมขาดทีมไหนไหมเนี่ยพรีเมียร์ลีกเพราะว่าช่วงนี้ก็อุ่นกันพอสมควรนะครับที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้ก็ลีกอื่นก็ยังมีฮอฟเฟนไฮม์อย่างเงี้ยอุ่นเครื่องมีจิโรน่าเสมอกับคาสเตลลอน 3-3 เบติสถล่มลียง 4-0 แล้วเดี๋ยวเบติสเนี่ยเขามีเจออาร์เซนอลด้วยนะครับคืนวันอังคารเดี๋ยวโมโนเขาถ่ายเจออาร์เซนอลนะผมจำได้ว่าผมพากเองเนี่ยแหละส่วนวันนี้มีคู่ไหนน่าสนใจไหมเดี๋ยวแจ้งโปรแกรมให้กับแฟนรายการหน่อยถ้าเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกพี่หมอเดี๋ยวมีบอลหมัดบอลหมัดเจอกับอัลส์บวกอันนี้ก็ทีมจากพรีเมียร์ลีกแต่ว่าล่าสุดนี่ปัญหาคือเอริจูเนียกรูปีนะครับตัวเก่งเนี่ยไปเจ็บซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบอลหมัดเลยแล้วก็พรีเมียร์ลีกมีอีกไหมไม่อ๋อมีลีดเดี๋ยววันนี้ลีดเจอซันเดอร์แลนด
0: ์
1: เป็นซัมเมอร์ซีรีส์เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันไม่ใช่วันนี้แต่พรุ่งนี้เช้านะครับ 6:30 น่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องตลาดมีอะไรไหมตลาดซื้อขายนักเตะเดี๋ยวผมเช็คให้นิดนึงก็โอ้โหก็อาจจะดิวใหญ่สุดก็น่าจะเป็นนั่นแหละเชลซีปิดดิวดานนี่เวลเบกกับจอห์นเฮนเดอร์สันนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ยูเวนตุสพี่หมอก็ดึงลองดาวโคโลมัวนี่จากเปเชด้วยสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีบิ๊กดีลไม่มีบิ๊กดีลแล้วก็อาจจะรอลิเวอร์พูลกับการเปิดฉากเจรจากับบัตเล่บาโกล่าจะเอาไหมมาริดเตรียมคุยสัญญาใหม่กับวินิซิอุสว่าตกลงจะเอายังไงหรือจะไปหรือจะย้ายที
0: มไม่มาหรอก
1: และที่มาที่สุดพี่หมอมีข่าวว่ามาริดเปิดฉากเจรจาซิตี้กับการดึงตัวเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอลในฟุตบอลโลกก็คือโรดรีแน่ถ้าไปโร
0: ถ้ามีโอกาสไปนะคือการที่เป๊ปไม่อยู่เนี่ยผมว่ามันทำให้เขาตัดสินใจได้
1: แล้วเจ้าตัวคงอยากกลับสเปนเหมือนกันมันก็มาเล่นสักพักใหญ่ๆแล้ว น่าจะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยประมาณนี้แหละผมว่าดิวก็ยังไม่ค่อยมีที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะ
0: ส่วนใหญ่พักอยู่เอาง่ายๆนั้นคือตอนเนี้ยคนที่เข้าแคมป์เนี่ยคือคนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตกรอบเร็วแล้วก็ไม่ได้เล่นในฟุตบอลโลก
1: ทีนี้เดี๋ยวเวลายังพอมีนี่ผมไปไล่ดูเอาเฉพาะบิ๊กซิกหน่อยนะที
0: ่
1: บอกว่าตกลงตลาดเป็นไงบ้างเนาะอย่างลิเวอร์พูลก่อนละกันอันนี้ไม่ได้เรียงตามอะไรนะเปิดเจอก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาได้เชอร์มี่ชาเก้จากรันนะครับวิกตอร์มุนยอสจากโอซาซูน่าแล้วก็ซาเมลมาร์ติเนสจากแอตเลติโกนาซิองนาวคือในแง่ขาเข้าลิเวอร์พูลอ่ะก็ต้องถือว่าเงียบนะพี่หมอ
0: เงียบไม่โดนอ่ะใช่คำว่าไม่โดน
1: ทั้งที่ทีมนี่เอาล่ะปล่อยหมดกับโมซาล่าแอนดูโรเบอร์สันอิบราฮิมาโกนาเต้ก็ไปมาดริดอะไรทำนองเนี้ยแต่ถามว่าตัวที่เข้ามานี่ยังไม่ค่อยโดน
0: ไม่โดน
1: แมนยูไนเต็ดได้มาคัตแรดฟอร์ดกลับจากการยืมตัวได้อันเดซานโตสจากเชลซียูริติลิมันจากแอสตันวิลล่าไทนันทอมสันจากสเปอร์แล้วก็ได้คาวดาโรประตูจากลีดเป็นไงขาเข้าเป็นไง
0: โอ้ย
1: ส่วนที่ปล่อยออกได้นะครับก็ลัสมุสไฮลุนเนาะ ก็นาโปลีใช้ออปชั่นซื้อขาด
0: ซื้อขาด
1: โอนาน่าแทบซอนยืมตัวต่ออันนี้ถือว่าเป็นโชคดีไปแล้วก็แน่นอนคาเซมิโร่ไทเลอร์มาเลเซียจอร์แดนซานโชย้ายออกประมาณนี้นะครับแมนยูแต่เป็น
0: ซานโชไปอยู่ไหน
1: ก็คือเขาออกแน่ๆแต่ว่ายังไม่ได้มีประมาณนี้พี่หมอคือมันจะคนละแบบกับแรดฟอร์ดซึ่งเอาจริงโดยส่วนตัวผมนะผมก็อยากเห็นแรดฟอร์ดในมือคาริกเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่แน่นะพี่หมอ
0: ก็ไม่แน่
1: ผมว่าอาจจะโอเคก็ได้นะ
0: กลับมาอยู่แมนยูเนี่ย
1: เขายังดีกับบาร์เซโลน่าได้เลยอะ
0: แล้วไม่คาริกคุมดีๆเนี่ยนะมีประโยชน์
1: พี่หมอบางช่วงบางเวลาเนี่ยแรดฟอร์ดนี่เบียดตัวจริงฟาลันตอเรสได้
0: ถูกต้อง
1: ไอตัวที่ยิงประตูชัยสเปน
0: ใช่
1: ผมถึงบอกว่ามันอยู่บาซ่าก็เล่นดีได้อะทำไมมาอยู่แมนยูมันจะเล่นดี
0: ได้อาจจะกลับมางวดนี้ผมว่าคาริกก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วย
1: ครับส่วนแมนซิตี้ดิวใหญ่ๆก็คือการได้เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ว่าปัญหาคือขาออกนี่แหละเพราะว่าทั้งแบรนาโดซินวาจอห์นสโตนหมดสัญญาเนี่ยแล้วล่าสุดแกเนี่ยโรดี้เนี่ยจะยังรั้งอยู่หรือเปล่านาธานอาเก้ก็ไปเฟเนบาเช่อย่างเงี้ยพี่หมอคือกลายเป็นว่าขาออกซิตี้เยอะนะ
0: เยอะ
1: แต่ว่าขาเข้านี่ยังไม่ชัดเจน
0: บารมีมันสู้กันไม่ได้ด้วยได้ยอมรับว่า
1: ส่วนอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับหลักๆก็ซื้อขาดก็คืออินคาปิเย่จากเลเวอร์คูเซ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ยืมมาเนาะได้ลิสเนลสันกับจากสัญญาลืมตัวแล้วก็ที่เหลือก็ออดโอ้จะใช้คำว่ามีชื่อได้ไหมอ่ะคริสตอสโซลิดอ่ะแนวรุกจากคลับบูชนักเตะกรีซแต่แฟนอาร์เซนอลบอกโอ้ไม่เพียงพอ
0: คือที่ออกไปกับที่เข้ามามันยังดูแล้วมันยังห่างกัน
1: ส่วนเชลซีอย่างที่บอกไปนะครับมอร์แกนโรเจอร์สโจวานี่เควนด้าแล้วก็มีแฮร์ริสันแบตโตนี่จากวีแกนมาโก้บาเรสต้าจากแอตแลนต้าแล้วก็ล่าสุด2ผู้เท่าแบนนี่แล้วก็เฮนโดอันนี้คือเชลซีส่วนสเปอร์เนี่ยพี่หมออันนี้ต้องยอมแล้วว่า A บวกเลยนะสเปอร์เนี่ยแอนดูโรเบอร์สันจากลิเวอร์พูลมาร์กอสเซเนซีมากันหลังจากบอลหมัดยานปอฟานเฮกเกอร์ตัวนี้ดีมากนะครับถ้าใครตามไบรตันเนี่ยตัวนี้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กดีมากเลยยานปอฟานเฮกเกอร์เนี่ยมาสเปอร์มาร์ตินดูบราฟก้าผู้สาประตูจากเบอร์ลี่แล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางนะครับมาตูดแฟนนันจากเวสต์แฮมแล้วก็ซันโดโตนาลีจากนิวคาสเซิลไหนจะมีโคแรมซี่ตัวดาวรุ่งจากวิลล่าเป็นไง
0: ก็ผมว่าที่โดนเนี่ยนะในพรีเมียร์เนี่ยเนี่ยสเปอร์เนี่ยตัวเข้าเนี่ยโดน
1: แล้วตัวแต่ละตัวเนี่ยอะอย่างเซเนซี่กับฟานเฮกเกอร์มันตัวจริงได้เลยนะพี่หมอ
0: ใช
1: ่ยานปอฟานเฮกเกอร์จริงๆผมชอบมากเลยนะเพราะผมภาคไบรตันบ่อยก็เล่นดีเซเนซี่นี่ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงมองในมุมว่าแล้วพี่หมออย่าลืมว่าไอ้ตัวที่มันมีอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตัวเก่าก็ดี
1: ฟันเดอร์เฟนแต่ก็ไม่รู้ว่าย้ายหรือเปล่าไงก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ามิกกี้ฟันเดอร์เฟนพวกคริสเตียนโรเมโ
0: ล
1: ฟูลแบ็กรองแชมป์โลกล่าสุดจะยังไงผมว่าสเปอร์ก็ดูน่าสนใจนะครับน่าจะประมาณนี้หลักๆเนาะเพราะว่าที่เหลือนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าผมว่าก็จะเป็นเกรดที่รองลงมาแล้ว เออตามนี
0: ้ครับ
1: มาเก็บข้อความกัน
0: เก็บข้อความ
1: ก็เมื่อกี้พี่โบยไปแล้วคุณเด็กนนท์นี่ถามว่าชุดไหนนี่อ๋อเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ใช่เท่าที่ได้เมื่อวันก่อนที่จัดรายการกับน้องอ๋อเขาบอกแล้วว่าคือขอให้มีความชัดเจนเนี่ยเขาจะได้สามารถเลือกตัวผู้เล่นแล้วก็สโมสรที่ปล่อยจะได้มีการฝึกซ้อมบ้าง
1: ครับก็ตามนี้นะฮะฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะไม่มีอะไรจะพูดแต่มีอะไรจะบอกค่ะนอนทีมหนูคือแชมป์พรีเมียร์ลีกณปัจจุบันจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: พูดถูกนะ เพราะว่าเป็นแชมป์ล่าสุด
1: ไม่อันนี้ถือว่าพูดถูกและพูดถูกช่วงเวลาด้วย เพราะมันมีอยู่ช่วงนึงที่คุณเทยลงทุนเนี่ยส่งมาช่วงบอลโลกไงผมเลยเอ๊ะคุณเทยช่วงบอลโลกเนี่ยก็ไม่เว้นนะก็กระแสบอลโลกอยู่นะโอ้นี่มานอนแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยบอกว่าป้าเดือนหน้าหนูจะขนมไปฝากนะป้าอยากได้อะไรเพิ่มไหมจากน้องอัมซ่า
0: ขอบคุณมาก
1: ว่าไม่มีปัญหาเลยน้องอัมเอาที่น้องอัมสะดวกเลยจ้าเออนะจริงๆอยากให้เก็บสตังค์มาไว้ด้วยนะเอาไว้ส่ง SMS นี่ก็โอ้โหเดือนนึงก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะโอ้คุณโจผีมาร้อนแรงเลยพี่หมอเราควรมีกฎหมายเอาผิดสมาคมฟุตบอลรวมทั้งกรรมการและนายกสมาคมทุกคนที่ไม่สามารถต่อยอดพัฒนาให้ไทยเป็นหัวแถวในระดับเอเชียและมีลุ้นเข้าฟุตบอลโลกได้เห็นด้วยไหมครับเจ้าคุณโจพี่พี่หมอจับแว่นเลยถอดแว่นเลยอาเชิญ
0: คือไอ้เรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะผมว่ามันมีข้อจำกัดเยอะมากนะครับผมก็เข้าใจนะอย่างนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันอย่างคุณนนทพันธ์ล่ำซำเนี่ยมันก็เขาก็มีจุดดีนะแล้วก็ไอ้จุดที่ยังไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่มาทำให้มันดูดีได้อะนะครับ
1: ถ้ากฎหมายเอาผิดนี่ใครจะกล้ามาเป็นเนี่ยพี่โจผี
0: สอบเข้าราชการเนี่ยโอ้โหประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอาผิดได้มาก
1: ผมชอบมากเลยเอากฎหมายเอาผิดถ้าทำฟุตบอลไทยไม่พัฒนาไม่ใช่ว่าแค่ลาออกนะอันนี้จะเอาผิดเลยทางกฎหมายเลยถือว่าเป็นความเห็นมาออนไลน์บ้างนะครับคุณเชลปนันสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่หมอมาคุณเสียโกะทักทายมาบอกว่าวันนี้บางละมุนฝนตกบ่อยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับนี่คุณพ่อน้องมิ้นทักทายมานะครับผู้ว่ากกท.คนเก่าอุ้ยอันนี้ให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์นะครับคุณสกายแมนสวัสดีครับหมอมาพี่เจ็ดคุณพี่ลมบอกว่าเจ้าของทีมขายนักเตะแล้วจะเอานักเตะที่ไหนมาใช้งานอ๋อตั้งแต่ขายอีซักอ๋อพูดถึงเอ็ดดี้ฮาวเอ็ดดี้เลยไม่ทนไงพี่หมอ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ตั้งแต่อีซักแล้วไง
0: ใช
1: ่เขามองในมุมนั้นทาง YouTube บ้างนะครับคุณปลั๊กคุณชาวนันทักทายมาคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ป้าเจตน้าหมอเมาบอกว่าพี่เบียร์ใบหยกดังมากๆครับช่วงหลังนี่พูดถึงคุณเบียร์มานะฮะยังไม่เคยไปทานบุฟเฟ่ใบหยกเลยผมว่าลองไปอยู่สักครั้งนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเขามีไอ้นี่เขาเรียกอะไรเป็นน้ำดำ
0: น้ำดำ
1: อะไรไอ้ผมไปกินไอ้นี่ชาบูเนื้ออร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะครับเวียดนามเขาเอาทุกทางครับแปลว่าทางไหนล่ะคุณชูชาติบอกว่าไปไหนก็ไปกันเถอะกับกล้องโอ้อันนี้พูดถึงประเด็นน้องเข้ามาใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นอาชีพเนาะ
0: เฮ้ยเขาทำได้ดีเลย
1: ทำได้ดีมากเป็นเด็กรุ่นใหม
0: ่
1: คือผมอาจจะอินในระดับนึงแต่ว่าไม่ได้โพสต์อะไรลงไปในช่องทางโซเชียลนะครับคือคนที่ทำท่องเที่ยวมาก่อนจะเข้าใจและจะอินผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วตอนที่ผมทำทัวร์แรกๆออกเดินทางเป็นไกด์แรกๆอายุพอๆกับน้องเขาเลย
0: ถูกต้อง
1: 20ต้นๆน่ะคือจบใหม่ๆประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเข้าใจประมาณนี้นะพี่หมอช่อง7อะไรเนี่ยสมัครยังไงอันนี้ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
1: ครับหาดาราหรือสาวสวยอันนี้ไม่ใช่แล้วฮะข้อความนี่พาผมออกทะเลนะเนี่ยผมก็อยากจะอ่านข้อความไม่ครบเนี่ยแต่ส่งมานี่ส่งมาอําผมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณนี้พี่หมอ
0: ครับ
1: ครบถ้วนวันนี้สปอร์ตไกด์วันพฤหัสกับวันเข้าพรรษาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่หมอเมาและพี่อ๋อวังโอ่ง
0: ใครอยากรู้เรื่องฟุตบอลไทยพวกนี้คุณส่งข้อความมาที่4689899ได้เลย
1: เอาเรื่องกฎหมายนี่ไปถามได้ไหมที่บอกว่าเอาผิดเนี่ยที่โจผีส่งมาเนี่ยเอาวันนี้เวลาหมดนะครับช่วงหน้าในที่นายกูรูนะครับพี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสปอร์ตไกด์
2: ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
8: ่สนุกเกอร์
7: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร

ืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นาทีนะครับเข้าสู่นาทีนายกูรูกันนะครับวันนี้เจอกันกับวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมนะครับวันนี้อยู่กันกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
4: สวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
3: นะครับก็เรียกได้ว่าจะบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าสิ้นเดือนก็ยังไม่ใช
4: ่วันนี้30ก็ปริ่มๆแล้ว
3: ปริ่มเงินเดือนน่าจะออก
4: พรุ่งนี้เข้าเรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์เลย
3: ยังไง
4: สุขสิ้นเดือน
3: 31
4: ลงล็อกพอดี
3: เฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหยุดกันมาแล้วแต่แหละจะหยุดมากหยุดน้อยกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันหยุดมา3วันติด
4: ครับผม
3: วันนี้เข้าพรรษาเนาะพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนจริง
4: ๆครับ
3: จะมีคนมาทำงานไหมครับพรุ่งนี
4: ้บางคนก็ลายาวฮะ
3: ไม่น่าผมว่าน่าจะแบบคนมาทำงานน่าจะครึ่งๆนะ
4: อ่ะเออใช่
3: เออ
4: ผมว่าอย่างวันนี้นะหนูรู้สึกว่าโหก็สมทองเงียบเหงามากอะ
3: จริงลานจอดรถนี่คือแบบ
4: โล่ง
3: เลยโล่งคุณจะจอดตรงไหนตามสบาย
4: รถมันจะไปจอดแถวเขาใหญ่แถวภูทับเบิก
3: โอ้บางแสนเนี่ย
4: ลงใต้ก็เยอะ
3: บางแสนพัทยาใกล้ๆหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆเนี่ยห้างสรรพสินค้าพี
4: ่
3: ร้านอาหารตามห้างทุกวันเนี่ยโอ้โหบางร้านบอกเลยวันนี้นี่ไปแล้วบางคนบอกสู้ไม่ไหวคิวเยอะ
4: ถ้าคนอาจจะแบบ
3: ร้านดังๆอ่ะ
4: อาจจะออกจากบ้านไปนั่งตากแอร
3: ์
4: ชิวๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะแต่ช่วงนี้อากาศดีนะ
4: ฝนตก
3: ไม่ร้อนอากาศเย็น
4: ส
3: ั
4: ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแทบทุกวันนะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งกับคุณผู้ฟังก่อนนายที่นายกูรูเนี่ยอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงแค่ก่อนเคารพธงชาติเล็กน้อย
4: ครับผม
3: นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีพิธีนะครับถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี
4: ครับผม
3: นะครับน่าจะประมาณสัก 17:55 นาทีนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันได้ประมาณสัก20นาที
4: ครับ
3: นะครับ
4: เราจะเอาแชมเปี้ยนลีกหรือจะเอาเอ็ดดี้ฮาวดี
3: พี่จะสนใจแชมเปี้ยนลีกเหรอ
4: คือตอนนี้ตั้งใจว่าจะสรุปทีมที่มันเข้ารอบที่3หน่อยอะไรอย่าง
3: งี้ก็ได้ๆๆๆอันนี้รอบ3แล้วใช่มั้ย
4: ข่าวเอ็ดดี้ฮาวนี่โอ้
3: ผมไม่ได้อัปเดตเลย
4: คือเมื่อคืนเนี่ยเมื่ออังคารพุธอ่ะเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2
3: ครับ
4: เกมที่2แล้วก็จะทีนี้มันก็จะเล่นรอบที่3สัปดาห์หน้าต่อเลย
3: ครับ
4: ทีนี้พอเอ็ดดี้ฮาวมีข่าวจะลาออกจากนิวคาสเซิลโอ้โหมันกลบทุกข่าวเลยอ่ะ
3: โอ้โหวันนี้เป็นข่าวดังเลย
4: ผมรู้สึกสงสารเอ็ดดี้ฮาวมากนะ
3: เข้าใจแฟนบอลนิวคาสเซิลด้วยนะ
4: ใช่
3: ในส่วนหนึ่ง
4: ใช่
3: กับสถานการณ์ที่มันเฮ้ยกับช่วงเวลาตรงเนี้ยมันแล้วมันเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเน
4: ี่
3: ยยิ่งยากเข้าไปใหญ
4: ่เป็นทีมที่รวยที่สุดในโลก
3: ครับ
4: แต่เรียกว่าอะไรอ่ะท่านชีคจากซาอุดิอาระเบียก็มาเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลในช่วงที่แบบเผอิญพรีเมียร์มันมีกฎการเงินเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรละเอียดยิบเลย
3: คือเจ้าของมีเงินแต่ว่าคุณจะไปใช้เงินตามอำเภอใจไม่ได้
4: ใช่ใช่อ
3: ันนี้มันเป็นสิ่งที่นิวคาสเซิลเองต้องค่อยๆใช้เวลา
4: ก็พยายามจะสร้างทีมอ่ะโอเคเก็บเล็กผสมน้อยไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไปเล่นยุโรปพอได้ค่าสัมปทานพอได้โควต้าในการใช้เงินเยอะขึ้นมันก็ยังโอเคแต่ว่าตัวหลักเสียทุกปี
3: ขุดแล้ว
4: ตรงนี้แหละผมว่าเอ็ดดี้ฮาวไม่รู้นะผมเดานะผมว่าไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องที่เราคุยกันนอกรอบเลยคุณหนู
3: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
4: ใช่เมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้แต่ผมมองว่าโครงสร้างของทีมมากกว่าคือถ้าจะให้นิวคาสเซิลมาอยู่ในระดับท็อป4ท็อป6อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ผมว่าคุณต้องเก็บนักเตะไว้อ
3: ่
4: ะแต่พอเก็บไว้ไม่ได้โครงสร้างพังนะ
3: เสียในระดับที่แบบพวกซูเปอร์สตาร
4: ์แต่ละคนเลยอ่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราไล่ไปเนี่ยคือถ้าเราถามว่านักเตะที่เป็นนักเตะที่แบบอันดับต้นๆของนิวคาสเซิลมีใครบ้าง
4: จริงๆเริ่มเสียทรงแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วเน
3: า
4: ะ
3: โหแล้วพอเราไล่ชื่อไปอ
4: ่
3: ะ
4: เสียตัวหลักไม่ว่าตัวจะเสริมมาก็มาโดนแย่ง
3: ด
4: ีปีนี้นี่ก็ไปอีก
3: เนี่ยผมว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแหละที่นิวคาสเซิลพยายามจะขายนักเตะไปเรื่อยๆเอ็ดดี้ฮาวเองก็ดูแล้วก็คงไม่พอใจอ่ะ
4: ใช่
3: ก็คงไม่พอใจกับการดำเนินการของ ทีมของฝ่ายบริหารนะครับก็เลยขอแยกทางกันไปเลย
4: ครับผม
3: นะครับไม่ได้โดนไล่ออกนะ
4: ขอลาออกเองอ่ะ
3: ก็คือแยกทางอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมีเป้าหมายไว้แล้วแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้ไปอ่านข่าวมาเพิ่มเติมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีแนวคิดแบบนี้รู้แล้วว่าบอร์ดเนี่ยจะมาแนวทางนี้พี่เอกแต่เขาขออยู่จนกระทั่งนิวคาสเซิลได้กุนซือคนใหม่ที่แน่นอนก่อนเขาถึงจะแยกทางออกไปซึ่งพอถึงเวลาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขามีข่าวว่าแยกทางก็จะมีชื่อของมาเทียสยาสเลอร
4: ์
3: กุนซือของอัลอาลีใช่ไห
4: ม
3: ในลีกซาอุดิอาระเบียเข้ามาแทนที่พอดีเลย
4: ก็ดึง
3: ไม่ต้องรอเลย
4: เอาจริงๆนิวคาสเซิลอยากได้ใครก็ได้ไอ้โฟคิงของซาอุอ่ะ
3: ก็ไปเอามาได้หมดอ่ะ
4: เอามาได้หมดอ่ะเอาฮีลาเอาอีติฮัดเอาอาลี
3: ใช
4: ่เอานาเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในเครือเดียวกันหมดไง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพียงแต่ว่าถ้ามันได้ปุ๊บเขาก็ออกปั๊บก็เป็นไปตามข่าวคุณคิดดูว่าถ้าคุณเป็นกุนซือเนี่ยคุณเสียนักเตะระดับกอร์ดอนโตนาลีแล้วคนล่าสุดจะเป็นบูโน่กิมาไรส์เนี่ยต้องทำยังไงอ่ะ
4: ก็ใช่ซื้อก็ลำบากแล้วนั้นไปปล่อยตัวหลักอีก
3: โอ้แล้วผลงานในฤดูกาลล่าสุดก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าน
4: ี่ตลาดยังไม่ปิดนะ
3: ยัง
4: พวกลิฟลาเมนโตลุยส์ฮอเนี่ยระวังนะ
3: จริง
4: แบ็คขวาซ้ายเนี่ย
3: ไอ้พวกตัวมีมูลค่าเยอะๆนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเองเนี่ยจบอันดับกลางตารางคะแนนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็คือยุโรปก็ไม่ได้เล่นทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ดึงดูดละรายได้อะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เยอะเสียนักเตะก็เยอะอีก
4: นิกนี่คงเซ็งนะ
3: อ
4: ุตส่าห์ว่าจะอยู่มาอยู่กับทีมนี่แบบรวยพร้อมที่จะไล่ล่าแชมป
3: ์เออ
4: แต่ว่า2ปีที่แล้วก็ได้แชมป์คาราบาวครับ
3: ม
4: าช่วยหนึ่ง
3: แต่
4: พอทีมใหญ่ที่มีเงินพอไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนาะ
3: ครับ
4: คุณแค่แชมป์คาราบาวมันไม่พอนะมันไม่พอหรอก
3: ครับก็ต้องรอดูเหมือนกันว่ายาสเลอร์เขาจะไหวไหมแล้วก็การเสริมทัพของนิวคาสเซิลเองเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะสำหรับในวันนี้นะครับก็ดันมาเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่แบบโอ้โหกี่วันเนี่ยพรีเมียร์ลีกจะเปิดแล้วเนี่ย20กว่าวัน20วันน่ะประมาณ3วีคอ่ะคุณเพิ่งมาเปลี่ยนกุนซืออ่ะคือมันไม่มีทีมไหนหรอกส่วนใหญ่ที่มาเปลี่ยนกุนซือในช่วงที่ทีมกำลังพรีซีซั่นอยู
4: ่ใช่ๆ
3: เน
4: ี่
3: ยนี่มันก็เลยเป็นรอยต่อที่มันดูแล้วยากมากๆนะครับช่วงของเรานะครับขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยแล้วก็ขอขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2ครับและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
4: ครับ
3: ครบถูกดีที่ดูโฮมครับไปแชมเปี้ยนลีกของพี่เอกหน่อยก็ได้นะเมื่อวานที่ผ่านมานี่เขาก็ทิ้งทวนรอบคัดเลือกรอบที่2ใช่ไหม
4: รอบที่2นัดที่2
3: รอบที่2นัดที่2เมื่อวานนี
4: ้ครับ
3: นะครับก็เกลี่ยกันไป
4: มีทีมใหญ่หลุดละ
3: ทีมใหญ่เดี๋ยวผมไล่ด่วนนะมีหลุดหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่มีนะถ้ามองตามทรงตามลีกตามประเทศเนี่ยเพราะอย่างเฟเนบาเช่ก็เข้ามาได
4: ้
3: สโตมกราสมีอะไรอีกอะอาฮูสครับเรสตาเบลเกรดนี่ขาประจำเลย
4: นะ
3: ก็
4: สโลวานบาติสตาว่าอะไรพวกนี้ก็มาหมด
3: ฮาเวลเบียเชว่านะครับโอ้แต่ระหว่างไครัตกับโอโมเนนิโคเซียเนี่ยอันนี้
4: ใครก็ได้ทีนี้รอบคัดเลือกรอบที่3
3: ครับ
4: ก็จะมีทางด้านดีดโมซาเกร็บเจอกับซาวกิริสมีเมลบี้ใช่ไหม
3: เมลบี้ครับ
4: เจอกับสโลวานบาติสลาว่า
3: ฮะ
4: เลฟสกี้โซเฟียเจอกับไครัตทีมจากคาซัคสถาน AGF อาฮูดเจอกับซาบ้านะครับมีอารารัตอาร์เมเนียเจอกับเซลเย่ฮาเบลเบเชว่าเจอกับเลสตาเบลเกรดนะครับหรือว่าเซเวนาสเวด้านะครับแล้วก็มีโอลิมปิกอสเจอกับ NEC เบรด้าเซงกิโรเจอบูโรกริมนะครับ
3: เสียดายผมว่าคู่นี้ไม่น่ามาเจอกัน
4: เฟเนกับสตอมการ์ดแล้วก็สปาร์ตาปราเจอกับปรียง
3: โอ้โหเซงกิโรกับบูโรกริมเนี่ยเป็นพวก ชอบเป็นตัวแสบอ่ะ
4: ใช่
3: โหถ้าใครตกไปน่าเสียดายทั้งคู่
4: คือมัน
3: เล่นสนุก
4: คือถ้าพวกนี้ไปอยู่ในรอบลีกเฟสอ่ะมันจะทำแสบกับทีมใหญ่
3: เอาเรื่องเอาเรื่อง
4: ออ
3: มองข้ามไม่ได้เฉพาะโบโดกลิมนั่นแหละ
4: ครับผม
3: นะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์หน้าแหละนะกลางสัปดาห์หน้าเขาได้ทำการแข่งขันกันนะครับ
4: ครับผม
3: เออแต่ว่าพอเห็นผลการแข่งขันอีกคู่นึงที่เราเคยพูดถึงกับพี่ฮาร์ดอ่ะลองแชมป์ลีกสกอตแลนด์เนี่ย
4: ทองรอบแล้ว
3: โอ้โหพอมาเล่นรอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอสโตมกราดตกรอบไม่พอ2นัดโดนไป 6-0 น่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะ
4: 4-0 2-0
3: สู้ไม่ได้ยิงไม่ได
4: ้ครับ
3: โอ้โหก็คือ
4: ถ้าสกอตถ้าจะไปเล่นยุโรปนะมันก็หนีไม่พ้น
3: ก็2ทีม
4: เรนเจอร์กับเซลติกอ่ะ
3: ใช่เซลติกมาบางทียังเอาตัวไม่รอดเลย
4: ครับ
3: นะครับยังลำบากอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวคืนวันนี้ถ้าดูจากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย
4: โอ้โห
3: โอ้โห
4: ผมว่าเกิน50คู่อ่ะ
3: คอนเฟอเรนซ์

0: นะโดยเฉพาะคอนเฟอเรนซ์น่ะประมาณสัก40อ่ะเฮ้ยโนอาผมมีป่ะเนี่ย
1: มายัง
0: โนอาเล่นเล่นถ้วยไหนเนี่ย
1: มาป่ะมาป่ะ
0: โนอาน่าจะยุโรป้ามั้ง
1: เหรอ
0: เดี๋ยวนะดูก่อน
1: มีคนเคยบอกวันนั้นแล้วว่าผมจำไม่ได้มีคนเคยเอามาให้ดูแล้ว FC โนอาเขาไม่เล่นอะไร
0: หรือคอนเฟอเรนซ์นะ
1: เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูตารางคะแนนซีซั่นก่อนให้เขาเล่นคอนเฟอเรนซ์พี
0: ่
1: ตกรอบไปแล้วเหรอ
0: เฮ้ยระดับโนอามันต้องไปรอดิ
1: อ๋อนี่ไงเขาจะเจอกับโอ้โหทีมอะไรเนี่ยโนอาเจอกับทีมจากมอลโดวาซิมบรู
0: รอบไหนรอบนี้เหรอ
1: รอบนี้ครับรอบเขาเรียกรอบสองนัดสองนัดแรกเสมอมาไม่แน่นะมีสิทธิ์ตกรอบนะ
0: หูเยอะจริง
1: เยอะมาก
0: คอนเฟอเรนซ์เยอะมากนับแล้วเนี่ยผมว่า 30-40 คู่ต้องมีอ่ะ
1: คือเพราะว่าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะไม่มีทีมที่เข้ารอบลีกเฟสอะพี่เอกเพราะว่าทั้งแชมเปี้ยนลีกทั้งยูโรป้าเนี่ยมันจะมีทีมที่เข้ารอบลีกเฟสไปเลยแต่คอนเฟอเรนซ์คุณต้องคัดเลือกทุกทีมอ่ะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยต้องเพลย์ออฟ
0: เด็กปีที่แล้วพาเลตก็
1: เพลย์ออฟใช่ทุกทีมอย่างน้อยสักหนึ่งนัดคุณต้องเพลย์ออฟไม่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นเลยอัตโนมัตินะ
0: ครับอย่างตัวแทนอังกฤษของคอนเฟอเรนซ์ก็มีไบรตันนะครับ
1: ครับ
0: แชมป์เลยไหม
1: โอ้โหมีสิทธิ
0: ์นะ
1: พวกลีกใหญ่อะที่มีสิทธิ์เข้าไปแล้ว
0: มาดูคอนเฟอเรนซ์นะคุณหนูพวกอัตแลนต้าไฟบวกโมนาโก
1: ครับ
0: มีเกตาเฟ่โคเปนเฮเกนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นทีมแม่เหล็กของคอนเฟอเรนซ์อยู
1: ่
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: ก็ถ้าทีมเหล่านี้ตกรอบไปก็คงจบอ
0: ่
1: ะคงไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับ
0: อ
1: ่ะส่วนอีกนิดนึงอันนี้เป็นข่าวที่กำลังฮือฮาในตอนนี้เลยพี่เอกเรื่องความไม่ยูฟ่ากับฟีฟ่าซึ่งที่แบบยูฟ่าเขาบอกว่าเขาจะบอยคอตไม่เล่นบอลโลกถ้าฟีฟ่าไปขายหุ้นให้กับเอกชนใช่ไห
0: ม
1: วันก่อนที่เห็นข่าวนะครับทีเนี้ยมันจะมีแนวคิดที่เขามองว่าจานี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยในการรับสมัครนะครับชิงตำแหน่งล่าสุดทางฝั่งยูฟ่ามีแนวคิดนะครับจะเจรจาแล้วเสนอนะครับนัสเซอร์อัลเคไลฟีประธานเจ้าของ
0: เปียเช่ไปเป็นผู้ท้าชิงหรอ
1: ชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่านี่คือกำลังถูกหนุนหลังจากฝั่งยุโรปเอาท่านเอาเคไลฟีไปสู้กับอินฟานติโน่
0: แสดงว่ามันก็เป็นแบบการเมืองสู้กันเนี่ย
1: ใช่คือเพราะว่าเขามองว่าทางฝั่งของยูฟีฟ่าเนี่ยมัน
0: เหมือนผูกขาด
1: มันผูกขาดเออใช้คำนี้
0: ผูกขาด
1: ใช้คำนี้คือคุณลงสมัครก็ไม่มีคู่แข่ง
0: ก็เหมือนยุคก่อนอันนี้เซฟแบตเตอร์ก็เหมือนกัน
1: อะไรเงี้ยยาวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคะแนนเสียงจากสมาคมแต่ละชาติที่เป็นยืนฝั่งเขาแล้ว อย่างฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเพิ่มที
0: ม
1: คุณเป็นชาติเล็กๆคุณจะไม่เห็นด้วยกับเขาเหรอ
0: มันไม่มีใครค้านเลย
1: ก็อยากได้ทั้งนั้นน่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ชาติใหญ่ไม่เห็นด้วย
0: 4ปีข้างหน้านี่64ทีมสุดท้ายนี่เขารอกันอยู่แล้วนะ
1: ใช่ไงเวลาเขาลงคะแนนเสียงอะไรมันก็ผ่าน
0: ทำไมเซเฟรินไม่ไปงัดเองเลยอ่ะ
1: ผมว่าพาวเวอร์ไม่พอ
0: ผู้ท้าชิงฟีฟ่าเลย
1: ต้องมีผมว่าต้องมี
0: บารมีก็หาคนมานั่งบัลลังก์ยูฟ่าแทนตัวเองไงเซเฟรินก็เนี่ยขึ้นไปซัดกับอินฟานติโน่เลย
1: แต่ทีเนี้ยเขาบอกต้องใช้คนระดับท่านชีคแบบเนี้ยในการไปท้าชิงแต่มันติดปัญหาตรงที่เอาเคไลฟี่เองเนี่ยยังไม่มีความต้องการแบบนั้นน
0: ่
1: ะแล้วก็ยังอยากที่จะมีความสุขกับการเป็นเจ้าของของ PSG อยู
0: ่เขาเรียกว่าบารมีต้องได้ด้วย
1: ใช่
0: เงินต้องมีอีก
1: เขาบอกไม่สนใจบทบาทในฟีฟ่าเลยคือบางทีเราจะไปโน้มน้าวคนที่เขารวยระดับโลกอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: มันไม่ง่ายไง
0: คือตัวเองเขาขาดอะไรอ่ะตอนนี้
1: ใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคนที่ขึ้นเป็นประธานพวกฟีฟ่ายูฟ่าเนี่ยบางคนอยากจะก้าวหน้า
0: ถึงขนาดว่าก่อนอันนี้มีข่าวว่าเขาเอาเงินมาลงทุนเพื่อโปรโมทก่อนที่กาตาร์จะจัดบอลโลกอ่ะคุณหนูจำได้ปะ
1: ใช่
0: มีช่องวีอินทำนู่นทำนี่
1: มันรู้
0: หมดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ของกาตา
1: ร์เขาบอกว่าโคสเขาบอกว่าโอเคไลฟี่อยากจะอยู่แบบเนี้ยเงียบๆต่อไปโดยที่ไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันหรือว่ามีปัญหาอะไรกับความวุ่นวายในโลกของฟุตบอลอิน
0: ดูเขาก็มีความสุขดีนะ
1: แล้วดูเขาเงียบๆ
0: เงียบๆดีผมว่าเป็นเจ้าของทีมที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเสี่ยหมีไม่เหมือนกับคอนโบลี่อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่อยพรีเซนต์ตัวเองไม่ค่อยอะไรมาก
0: ด
1: ู
0: แบบไม่ค่อยมาล้วงลูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็เลยทำให้ตอนนี้เขาบอกแนวคิด คือถ้าเอาหาคนมาสู้อินฟานติโน่ก็ต้องเอาเคียร์ไรฟี่

0: แต่ก็ต้องมีฐานเสียง
1: ใช่
0: ฐานเสียงนะถามว่าโหถ้าอินฟานติโนนัดกับเซเฟรินโดยที่คุณจะมีนอมินีไปอ่ะคุณก็ได้ฐานแค่กับในยุโรปแล้วจะลืมนะคุณหนูไอ้ทีมยุโรปเล็กๆอ่ะเผลอๆผมว่าจะถือหางอินฟานติโนได้นะ
1: ก็เพิ่มทีมไง
0: ใช่การเพิ่มทีมมันสำคัญนะ
1: แล้วพี่อย่าลืมว่าตอนที่เขาเพิ่มทีมฟุตบอลโลกปุ๊บแล้วเขาจะขายหุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกเขาจะมีเงินย้อนกลับมาให้แต่ละสมาคมของแต่ละประเทศด้วยนะระดับเป็นร้อยล้านเลยก็คือเขาขายได้สิทธิประโยชน์เขาเอาเงินคืนแต่ละสมาคมเนี่ย
0: คือถ้ามองอีกมุมนึงผมว่าอินฟานติโน่ก็ทำถึง
1: เขาก็เยอะ
0: เขาเรียกว่าอะไรคุณหนูเขาตะเวนไปทั่วทุกมุมโลกอ่ะ
1: คอนเน็กชัน
0: ใช่ไหมระดับอาซงอาเซียนบางทีก็ยังมาเลยนะ
1: ใช่เขาก็จัดนี่
0: เขาถึงอ่ะเออเขาถึง
1: อาเซียน
0: ใช่ใช
1: ่ก็จัดให้จะได้มีเงินรางวัลเยอะมากขึ้นกว่า AFF จัด
0: ก็ขนาดว่ารางวัล FIFA ครับ World Cup อ่ะเยอะกว่ารางวัลบอลโลกอ่ะ
1: เออเนี่ยคิดดู
0: กี่เท่า3เท่า
1: เขาบอกนี่คือจุดที่สู้กับอินฟานติโนยากเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของผลประโยชน์แต่ยังฝั่งของยูฟ่าเขาก็มองว่ามันจะธุรกิจจ๋าเกินไปแล้วพอหลังจากนี้มันจะบานปลายแล้วมันจะควบคุมไม่ได
0: ้
1: ฟุตบอลมันก็จะเสียระบบไปตอนนี้เขางัดข้อกันใหญ่แล้วนะครับ
0: 3-2กำลังลงตัวแล้วนะ
1: ใช่
0: มา48-64
1: โอ้ไปไกลเลยนะครับอ่ะนะครับขอขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณอีกครั้งนึงด้วยนะครับก็เห็นข่าวที่เป็นที่เขาประโคมมาล่าสุดแต่ว่าทางฝั่งของอินฟานิโนเองก็เขาบอกว่าก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะไม่มีใครสู้ได
0: ้ครับผมยากผมว่ายาก
1: ยาก
0: ผมว่ายาก
1: ในระยะเวลาใกล้ในยาก
0: คือดูเขาแข็งแกร่งมาก
1: ใช่
0: ขนาดไปทัวร์ประเทศเล็กๆบางทีไปเจอผู้นำประเทศใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาถึงอ่ะ
1: ขยันขยัน
0: เออเขาขยัน
1: อ
0: ่ะ
1: ขยันด้วยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นในลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ของฟีฟ่าเนี่ยที่เขาสาวไปสาวมาแล้วเมื่อวานคุยกับพิชิตแล้วแหละก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่หรือน้องลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเออก็เป็นฝั่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไงซึ่งคอนเนคชั่นก็อยู่ฝั่งนู้น
0: นี่แสดงว่าเรื่อง
1: เขาจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาต่างหาก
0: เรื่องกีฬาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กีฬาโดดๆแล้วนะ
1: ใช่
0: มันเป็นธุรกิจเป็นเรื่องการเมืองสู้กันแบบ
1: เนี่ยฝั่งยุโรปเขากลัวว่ามันจะเลยเถิดมันจะหยุดไม่อยู่มันจะเป็นธุรกิจมากมากกว่ากีฬาละ
0: เพราะว่าเวลาฟีฟ่าจัดอะเงินนำนะ
1: ถูกน
0: ะ
1: ถูก
0: มันเป็นภาพที่มันค่อนข้างชัดเจน
1: แต่ยูฟ่าเนี่ยเขาจะยืนฝั่งของกีฬาก่อนแล้วก็เอาเรื่องของผลประโยชน์ตามมานะครับอ่ะนะครับหมดเวลาแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวไงวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่
0: ใช
1: ่ไหนกูรู พรุ่งนี้เต็มๆนะพี่เอก
0: ครับผม
1: วันสิ้นเดือนนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 9999
1: สนับสนุนโดย
2: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธี

0: ยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพร

0: ลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทันตสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้ว

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

0: านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น
1: อาติเวเรภวัตตะจัมมันที

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพปัจฉิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค

ขณะนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพเชื้อราพินันที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมะครับ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติทะสตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระ

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษา

ธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถานสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในคุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะดำนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่า

0: ไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยๆทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นต่อแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้ เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและ อภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยาวัดที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้ จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทํานองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: ระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันท

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

0: ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: พระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

ยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวารีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไหนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไหนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

โดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมากุลากรประชาชนสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมการพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 91.5

0: จำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 20:08 นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงเวลาของนินทากีฬาโลกนะฮะแม้ว่าเราจะอยู่กับท่านได้อีกประมาณ22 นาทีแต่เราเซ็นเต็มนะฮะวันนี้อยู่กับพี่โจอี้และผมพยองเดชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพยองเดชด้วยครับคุณให้ผมมาทำไม
1: นั่นน่ะสิมาต้องมาเราคิดถึงคุณผู้ฟัง
2: อ๋อมาคุยกับพยองเดชครับวันเราไปเที่ยวกันมา
1: วันนี้วันหยุดด้วย
2: ใช่
1: วันเข้าพรรษาเหตุวิบูล
2: เข้าพรรษาเฉยเข้าพรรษานะครับ30 กรกฎาคมนี่เป็นสัปดาห์ที่ถือว่าพักผ่อนนะใช่ไห
1: ม
2: ใครจะลาตั้งแต่วันจันทร์ที่27นะครับมาจนถึงเนี่ย31ถ้าลาถูกต้องตามแผนของเราแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: หยุด9 วัน
1: โอ้โห
2: ว่าไปเลย
1: เปรมปรีกันไปเลย
2: แต่บางท่านอาจจะสัก4 วันช่วงครึ่งแรกบางคนอาจจะหยุด5 วันครึ่งหลังก็ได
1: ้บางคนเนี่ยหยุดวันเว้นวัน
2: ทำไม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะอยากหยุดกันยินดีไม่อยากเหมือนชาวบ้าน
2: นั่นก็ทำให้พยองเดชและโจอี้นะเดินทางกลับมาจากปราณบุรีและเพชรบุรี
1: แล้วมีใครหยุดมั่งตอนนี้วันนี้มีใครหยุดมั่ง
2: วันนี้เหรอวันนี้ก็คุณรีมิง
1: เฮ้ยเป็นไง
2: คุณรีมิงนี่ดำน้ำอยู่ที่เกาะเต่านะครับ
1: เขาไลน์มาหาพี่ว่าไงนะ
2: ด้วยความเป็นห่วงผมนะ
1: เออ
2: โจอี้เข้าได้ไหม
1: ว่าจะให้พี่โจอี้แทนตอนเที่ยง
2: อีกรายการนึงนะก็ได้ครับด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยส่งภาพเขากำลังดำน้ำอยู่ที่เรือแล้วก็ฝนตกหนักเลย
1: อันนี้นี่ผมจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะ
2: ทำไม
1: ว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาต้องการอะไรในการส่งภาพนั้น
2: ตอนนี้ฝนตกหนักมากโอ้ยพายุเข้านิดหน่อยอ่วมเลย อะไรประมาณนี
1: ้แล้วเกี่ยวอะไรกับการเข้ารายการได้ไม่ได้
2: เขาเป็นห่วงไปงั้นแหละ
1: อะไร
2: คิดว่าผมก็เหมือนเขาอ่ะคือเข้าซูไม่ได้อ่ะเขาคิดว่าผมเข้าไม่ได
1: ้
2: จริงๆมันก็เข้ากันตามปกติแหละแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมมาหลายปีแล้วนะครับสุดท้ายเขาเป็นห่วงผมไม่จะเหมือนตัวเขา
1: ครับ
2: เข้าเป็นเดือนน่ะพี่สมชายบอกโอ้ยเป็นเดือนน่ะกว่าจะเป็นน่ะนะครับต้องมาพบกันในวันนี้นะครับกับคุณสมชายไปไหนคุณสมชาย
1: คุณสมชายพี่สมชายเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เพิ่งหายบาดเจ็บกลับมา
2: ผมเช็คความฟิตเขาเรียบร้อย
1: กุนซือเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยลงสนามไม่ให้ร่างกายบอบช้ำมาก
2: ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วตามที่ผมได้พบกับเขาจัดกับเขาเป็นครั้งแรกเมื่อ3 ปีที่แล้วนะครับผมมาบอกผมเป็นห่วงคุณสมชายมากเลย
1: ทำไม
2: อายุอานามก็เยอะแล้วจัดมา3 ปีไอสักแอะก็ไม่มี
1: เป็นไง
2: แต่ตอนนี้เริ่มไอละ
1: พอไอละเริ่มเหรอพอไอแล้วไอไม่หยุดเลยทีนี้ครึ่งปีเข้าไปแล้ว
2: หมายถึงปีนี้ไงแล้วก็ดีละสภาพความฟิตกลับม
1: าน
2: ะครับไอสักแอะก็ไม่มีก็คือวันนี้ที่คุยกันไงคุยกันประมาณเกือบชั่วโมงเนี
1: ่ย
2: สุขภาพมาละ
1: นี่นี่แกไอ้นี่ไปเยอะนะ
2: ยัง
1: สมัยแกฟิตนี่แกแข็งแกร่งนะพี่สมชายเนี่ย
2: แกร่งทั่วแผ่น
1: ฟ้าผ่าแค่ตัวร้อนนะกินพาราหาย
2: แรดยังเรียกว่าเฮีย
1: เรียกพี่
2: เขามีภาษาไง
1: อ๋อครับ
2: แบบนักมวยคนนี
1: ้
2: อึดขนาดแรดเรียกเฮียทนมาก
1: ฟ้าผ่าแค่กินพาราหา
2: ตัวร้อนอะไรแบบนั้นครับส่วนคุณบีแหลมสิงห์นี่พอผมได้มอบของให้เขาไปเนี่ยเขาก็หายไปเลย
1: นะบีมอบของให้เขาอะ
2: เค้กหม้อแกง
1: โอ้โห
2: ผมซื้อกลับมาฝากเขาอันนึง
1: อันนึง
2: ก
1: ็ทำไมซื้อทั้งทีมันอันนึง
2: 2 อันจริงๆจะเอามาให้พอเต่าด้วยไง
1: โอ้โหอย่าฮะอันนั้นอะ

0: อ๋อเต่าไม่อยู่ก็เลยอด
1: ปอเต่านี่ต้องลดน้ำตรงน้ำตาลอยู่อย่าเพิ่งเอาเค้กหม้อแกงให้แก
0: เหรอหวานน้อยหวานน้อย
1: หวานน้อย
0: หวานน้อยต่อยหนักนะครับก็รีวิวให้ผมด้วยนะบอกคุณบีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์พูดสักนิดหนึ่งก็ดีนะตอนนั้นผมคิดว่าขนมไทยเนี่ยนะขนมหม้อแกงอย่างเงี้ยต้องมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหน่อยถ้าเป็นถาดใหญ่ๆมันเดินเนี่ยมันทานไม่หมดกินคนเดียวแล้วมันเหลือ
1: ครับ
0: ก็ไปเห็นเขาทำเป็นแบบไอติมอ
1: ่
0: ะ
1: ถาดเล็ก
0: ๆเล็กๆกลมๆแล้วมีช้อนแปะอยู่ข้างๆด้วย
1: เ
0: ป็นแบบแพ็กเกจใหม่สำหรับกินไอติมกินมากินไอติม
1: เดี๋ยวนี้ในร้านสะดวกซื้อก็มีอันแค่นี้เองอัน
0: นั่นแหละ
1: หนึ่งใน6ของถาดที่เราเห็นกันเป็นประจำ
0: เขาก็ทำแล้วก็ข้าวหลามเนี่ยจากกระบอกยาวๆเนี่ยก็ข้าวหลามช็อต
1: ข้าวหลามช็อต
0: มีการเปลี่ยนแปลงนี่เรารู้สึกชอบมาก
1: เอ้ยแต่ว่าหม้อแกงเนี่ยพี่เป็นเหมือนผมไหม
0: ยังไง
1: คนอื่นอาจจะชอบกินหม้อแกงตอนที่มันแบบอุ่นๆร้อนๆนะซึ่งมันก็อร่อยนะผมก็ชอบนะ
0: แบบนั้นออกมาจากเตาอ่ะ
1: แต่ผมเนี่ยจะชื่นชอบเป็นพิเศษในการกินขนมหม้อแกงที่แช่ตู้เย็นผมว่ามันอร่อยอีกแบบนึง
0: ผมได้ทั้งสองอย่างได้เหมือนกัน
1: เย็นๆเนี่ยมันเหมือนวุ้นเลยบางที่นะโอ้โหนึบนึบเลยอร่อย
0: นะครับท่านผู้ฟังที่อยากรับประทานหม้อแกงนะครับ4689899นะครับ
1: ส่งมาเราจะส่งหม้อแกงให้
0: ส่งมาแจ้งกับเราเดี๋ยวเลยไปบอกบีแหลมสิงห์ว่าเหลือไหม
1: แล้วเดี๋ยวนี้หม้อแกงนี่โอ้รสชาตินู่นนี่เยอะด้วยนะ
0: เยอะเลยเยอะเลย
1: คือขนมหม้อแกงสมัยนี้มันเป็นอุตสาหกรรม
0: อุตสาหกรรม
1: ผมไปดูไอ้พอดแคสต์อยู่ช่องเขาชอบคำใช้กัน
0: เขาใช้คำนี้เหรออ
1: ุตสาหกรรม
0: โอ้ยเพิ่งผ่านเป็นภาษาไทยแห่งชาติมาหยกหยก
1: อุตสาหกรรมแล้วมันอบด้วยเตาขนาดใหญ่เป็นแก๊สอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วผมเนี่ยยังทันบ้านเพื่อนผมเนี่ยเป็นเขาทำขนมหม้อแกงเองได้อร่อยอะไรเงี้ยอบด้วยเตาข้างบนเอากะลามะพร้าว
0: เ
1: ป็นเชื้อไฟ
0: สมสมไว้
1: กลิ่นไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่
1: คนละเรื่อง
0: ถูกต้อง
1: หอมกันเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เราหาอย่างนั้นกินยากแล้วในยุคปัจจุบัน
0: ขนมหม้อแกงที่ให้บีไปเนี่ยก็คือเค้กอยู่ด้านบนตรงก้นนี่เป็นขนมหม้อแกงทำเป็นคำคำเหมือนคัพเค้กอะไรแบบนั้นนะไม่กล้าบอกยี่ห้อเดี๋ยวจะไม่ได้ค่าโฆษณา
1: แม่กิมล้วง
0: ถ้าไปที่เพชรบุรีก็ลองมองดูเดี๋ยวนี้เขามีหลายเจ้าแล้วเขาทำกัน
1: หลายพ่อหลายแม่แล้วเกิน
0: ใช่ครับ คุณแม่คุณพ่อก็ทำกันอยู่นะครับก็กลับมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่มากเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะพี่หยองมีอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยตอนเนี้ย
1: มีโอ้มากมายไก่กองเอาแบดก็แล้วกันนะ
0: กีฬาสักนิดนึงเอาว่าไป
1: รายงานผลแบะหน่อย
0: ครับ
1: ต้องตามเจลีมิงก็ได้ครับมาแบะ
0: แบด
1: ไทยเปโอเพ่นนะครับ
0: วันนี้ตีกันอกผลงานดีนะ
1: เป็นรายการที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ว่านักกีฬาไทยที่เป็นหน้าใหม่ก็ไปแข่งกันหลายคน
0: ครับ
1: นี่จะเป็นเวทีให้พวกดาวรุ่งอ่ะนะ
0: ใช่ซุปเปอร์300เท่านั้นเอง
1: 300 300
0: ครับ
1: นะครับสปาร์ตัน
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: คนละ300
0: ถ้ามัน300 มันหนังอุ้ยเดี๋ยวก็พาไปดูสไปเดอร์แมนกับโอดิซี่แต่วันนี้ลืมชวนคุณสมชายไป
1: เหรอ
0: เดี๋ยวต้องโทรนัดอีกที
1: แกดูแล้วมั้ง
0: ดูอีกรอบสิเขาดูภาคซาวด์แท็ก1รอบแล้วไทย1รอบ
1: ทำไมต้องดูเยอะฮะชอบเหรอฮะติดเก็บรายละเอียด
0: หลับ
1: ฮะเรียบร้อยเอาหญิงเดี่ยวนะฮะเมย์ซ้ายสวัสดิดาเกตทองชนะเหวินยู่จางนะครับคิดว่าจีนละสิท่า
0: เขาเป็นจากไหน
1: เธอเป็นแคนาดานะ
0: แคนาดานะครับ
1: เมย์สวัสดิดานี่เป็นมือ4ของรายการนี้ก็ชนะไป2เกมรวดนะครับ21 17 21 11รอบต่อไปนะฮะซึ่งจะเป็นรอบ8เนี่ยเมย์จะเข้าไปเจอกันเดี๋ยวผมดูแป๊บจะเข้าไปเจอกับ
0: ใคร
1: ยังลูดไปไม่ถึงเลยฮะ
0: อ๋อนี่วีซามา
1: ทันวีชามา
0: ประมาณนี้จากอินเดีย
1: อินเดีย
0: ครับ
1: นะ
0: เมซ้ายนะเตะตามเชียร์เมซ้ายหน่อย
1: ของเรานี่หญิงเดียวเลยคนเดียว
0: เมขวามาแข่งด้วยใช่ไหม
1: มาไหม
0: แต่แพ้ไปแล้วนะ
1: บอกโกงๆกลับบ้านไป3วันเนี่ยไม่ได้ดู
0: ค่าไฟก็ไม่เสียมันก็เลยไม่ได้ดูค่าเน็ตก็ไม่มี
1: แล้วก็มีหญิงคู่นะครับน้องหทัยทิพย์มิจาดเหรอ
0: ถูกต้อง
1: กับณประภากรอะไรนะ
0: ตุงคสถาน
1: ตุงคสถานนี่ดาวรุ่งมาเลย
0: ไม่มีพลาดแพทกับกัดจัง
1: ชนะอีเซียวจินกับอียอนวูของเกาหลีใต้ไปในเกมตัดสินนะครับ21-15ก็เข้ารอบ8ไปนะเช่นเดียวกับคู่ผสมนี่มีเติ้ลไตเติ้ลกับเจน
0: ใช่
1: รุตนาภักดิ์กับเชิญนิชาชนะคู่ของมาเลเซียไปเกมตัดสินเหมือนกันนะครับ21-16แล้วก็มีหญิงคู่นี่อีกคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: อ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์นะครับก็ชนะคู่ของญี่ปุ่น แล้วก็คู่ผสมนี่ก็ยังมีออนิชานี่เล่นคู่ผสมด้วยเล่นคู่กับสุภักจอมเกาะก็ชนะในชนะมือ3จากอเมริกันไปเกมตัดสินเนี่ยชนะ30-29
0: ครับเป็นไงเล่น
1: เต็มแม็กเลย
0: ดูสกอร์ซะก่อน
1: คือดิวจนแบบตันที่30ไปจนแต้มตันที่30
0: เห็นว่าเซฟไปถึง9แมตช์พอยต์ด้วยกัน
1: เออ
0: สุดยอดมาก
1: บอกพอแล้วเอาแค่30แต้มพ
0: อ
1: เดี๋ยวจะเล่นกันทั้งวัน
0: อันนี้ที่ไทเปนะ
1: ครับ
0: นำมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังเพราะว่าดูแล้วนักกีฬาไทยน่าจะอยู่กันยาว
1: ๆ
0: ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: ถึงรอบชิงน่ะ
1: คู่ของสุภักกับอนิชานี่จะเจอกับคู่ของอินโดนะรอบหน้า
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ของไทเทิลกับเจนนี่จะเจอคู่ของไต้หวันอูกวนซุนกับหลีเชียซินนะฮะส่วนหญิงคู่เนี่ยอนิชากับซาบีนาเวทเลอร์นี่จะเจอคู่ของอเมริกา
0: ครับ
1: นะครับเจนนี่ไก่นะฮะก็20โลขึ้นดูแลถ้า10โลลงมานี่ถือว่าไม่ไกล
0: ไม่ใช่เดินทางเหมือนวอลเล
1: ่กับฟานเชสกาคอเบต
0: เออ
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งฮาไททิปกับนภพากรจะเจอคู่ของมาเลเซียนะครับ
0: ครับก็ดูกันยาวๆนะสำหรับสัปดาห์นี้นะแบดมินตันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้าย AIG นี่เดี๋ยวเริ่มตีกันแล้วนะจีโน่เห็นว่าลงสนามแล้วนะ
1: วันนี้เหร
0: อว่ากันไปยาวๆที่อังกฤษ
1: ออกสตาร์ทยังเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิ
0: สตาร์ทละสตาร์ทละสำหรับจีโน่แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่อีกหลายคนนะคร
1: ับ
0: เชเนตตีเปียโนแล้วก็เล่นอยู่นะเมก็แชมป์เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: อ๋อหือ
0: เนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันที่เราอยากจะให้อยู่จนถึงวันอาทิตย์เลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะได้ลุ้นแชมป์เมเจอร์รายการสุดท้ายรายการที่5นะครับของฝ่ายหญิงนะครับ
1: จีโน่ได้เพิ่งเล่นไป4หลุมนะ
0: นี
1: ่มาแล้ว1อันเดอร
0: ์เริ่มเล่นละเล่นมาสักประมาณทุ่มเศษๆนี่แหละ
1: ส่วนเปียโนอภิชยายุบลนี่จบหลุม14นี่ยังอีเวนพาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เอลิยาจบไป6หลุมก็อีเวนพาเช่นกันก็ยังอีกนานน่ะปาจารีตึงขึ้นที่ออฟหลุม2นี่หลุมแรกก็อีเวนต์อยู
0: ่ครับ
1: นะครับมีนักกอล์ฟไทยมีแพตตี้อีกแพตตี้นี่ก็เพิ่งหลุมแรกเหมือนกันนะครับ
0: หมดยังลงไปถึงเชเนตีไหม
1: เชเนตีนี่ยังไม่ได้ออกเลย
0: ยังใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยก็เข้าแถวรอก็ตีหลายคนนะครับ
1: แล้วก็มีอัญชิสา
0: ด้วย
1: ยิสาอุตมะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ก็ยังไม่ได้ออกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คือกอล์ฟเมเจอร์นะครับ
1: แล้วพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงแบดแล็กเก็ตสปอร์ตนี่มีน้องใหม่ด้วยนะ
0: เหรอเทนนิส
1: เป็นแล็กเก็ตสปอร์ตเหมือนกัน
0: อัน
1: นี้เป็นรายการเทนนิสWTA 125นะครับที่แคนาดาออตลัมบราวแวนโอเพน
0: เอ้ยขออีกทีสิ
1: ออตลัมบราวอะไรวะออตลัมบราวแวนโอเพน
0: ไปคายลิ้นออกก่อนไป
1: รอบ2นะครับน้องไหมมานันชยานี่ซัดกับนาโอฮิบิโนะนี่เป็นมือที่เคยไปเล่นระดับ WTA ทัวร์อะไรกันใหญ่ๆเหมือนกันนะคุ้นชื่ออยู
0: ่
1: แต่ว่าปัจจุบันนี่อันดับเธอล่วงไว้226นู่น
0: ครับ
1: นะไหมชนะไป 2-1 นะครับก็เข้ารอบ8ไปรอเจอผู้ชนะของเมดิสันเบรนเกิลนี่ก็คุ้นชื่อกับเอเมสันโจนส
0: ์ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่ากันไป125นี่หลวงข้าวเพิ่งได้แชมป์มาก่อนหน้านี้หนึ่งรายการใหม่นี่ก็เคยได้แชมป์มาแล้วรายการหนึ่งนะ125เนี่ย
0: ครับก็ทั้งสองท่านนะ
1: ทั้งสองท่าน
0: ใหม่กับดวงข้าวนี่ที่ไปตีวิมเบิลดันมาไง
1: แล้วก
0: ็งานดีต่อเนื่อง
1: แล้วก็เดี๋ยวยูเอโรเพนนี่เล่นเมนดอทั้งคู
0: ่ดีมาก
1: ได้สิทธิ์เรียบร้อย
0: จะได้ตามเชียร์กัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไปที่ทีมชาติไทยกันไหมเราเร่งสปีดกันน่าดูเลยนะ
0: พูดอะไรก็พูดไป บางอย่างเราจะกักไว้ให้สปอร์ตดีแหละก็พูดอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยที่เอ็ดดี้ฮาวนี่แยกทางกันไปแล้วเนี่ยแฟนนิวคาสเซิลอย่างผมนี่ก็รู้สึกว่าได้เวลาแล้วล่ะเพราะว่าขายหลายคนแล้วเกินอยู่ไม่ไหว
1: อีซักไปแล้วโตนาลี่ไปแล้ว
0: กอร์ดอน
1: ไปแล้ว
0: กิมาไล
1: กำลังจะไป
0: เอ
1: ็ดดี้ฮาวบอกชิงไปก่อนดีกว่า
0: ไปด้วย
1: แต่นี่นิวคาสเซิลเขายังไม่ได้ออฟฟิเชียลใช่ไหม
0: อะไร
1: โค้ชยังไม่ได้ประกาศออฟฟิเชียลว่าออก
0: แล้วเขาลาออกแล้วเอ
1: า
0: ไปเชื่อเดี๋ยวไปทีหลังเดี๋ยวจะซีหลอกตามไป
1: ใบ
0: ประกาศลาออก
1: พี่ช่วยโลเนียวไว
0: ้เนี่ยเดี๋ยวฝากให้สปอร์ตนี่แหละเดี๋ยวผมไปหาเสื้อนิวคาสเซิลก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมาใส่แล้วก็พูดถึงนิวคาสเซิลในโอกาสต่อไปนะครับแต่พี่หยองจะพูดอะไรบอลไทยเหรอ
1: บอลไทยสิ
0: วันไหน
1: วันเสาร์นี่แล้ว
0: เ
1: นี่
0: ย1สิงหาคมเดี๋ยวจะเล่นกับมาเลเซียนะครับ2ทุ่มที่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: ได้ข่าวว่ามีแจกตั๋วฟรี
0: ไม่ต้องไปเลยนะเข้าไปในเพจของมาดามแป้งอ่ะเห็นน่ะเขาแจกตั๋วฟรีแล้ว
1: ครับ
0: แต่ต้องร่วมสนุกอะไรล่ะ

0: มีต้องไปเล่นเกมนิดหน่อย
1: คือที่ต้องนำมาบอกกล่าวกันเพราะว่าเขามีเรื่องบอลไทยต้องดูฟรีไม่ฟรีไม่ใช่เหรออ
0: ืมอุ้ยมันผมว่ามันบางไปแล้วแหละดราม่าตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ชักเริ่มบางๆไปแล้ว
1: คนมีตังค์อย่างเราเลยไม่ค่อยเข้าใจ
0: รู้อ่ะ
1: ว่ามันยังไง
0: อ๋อมีตังค์เยอะ
1: ครับหมายถึงว่าถ้าคุณมีคุณก็ไปดู
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดูเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ทำมาหากินไง
0: ครับ
1: เงินเราก็ใช้หลายอย่าง
0: ก็
1: ใช้หลายทาง
0: คือจะให้บอกว่าควรมีแล้วไม่ควรมีผมว่าผมไม่พูดดีกว่า
1: เอ
0: าเป็นว่าณตอนนี้มันเป็นอย่างนี
1: ้คุณไม่พูดหรอกเพราะคุณเป็นคนมีตังค์เยอะไง
0: พูดอ่ะ
1: นะครับแต่ว่ามาดามเพจมาดามเขาแจกบัตรดูฟรี
0: เพจมาดามนะไม่ใช่เพจช้างศึกนะ
1: มาดามก่อน
0: ช้างศึกยังไม่มีนะผมก็ไปดู
1: เราไปเรื่อยๆดูคือตัวยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อ่ะคิดว่านะ
0: ตอนนี้เขาลงมาเขาไปเช็คล่าสุดนี่คือเหลือทุกโซน
1: รีบซื้อซะวันนี้ก่อนที่จะเหลือเยอะนะครับเขาจะประกาศแบบนี้นะครับ
0: มันเหลือเยอะไปแล้วสิ
1: พอดีเขายังไม่มีตัวเลขมาไงบอกอ๋อตอนนี้ขายไปแล้ว 10,000 ใบ 20,000 ใบอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้
1: แสดงว่าไม่ยังไม่วิ่งเท่าที่ควรนะครับแต่เรานี่ก็เป็นหน่วยสนับสนุนที่อยากให้ท่านไปดูกีฬาที่สนาม
0: เราน
1: ะครับ
0: เป็นหน่วยสนับสนุนพลุงพลัง
1: ใช่แม้พวกผมจะเป็นโจอี้ฟรีทิเก็ตมาสเตอร์ก็ตามนะครับ
0: มีไหม
1: ครา
0: วนี้
1: บัตรเนี่ย300-600โดยประมาณนะราคาแถวนี
0: ้
1: 300นี่คุณก็นั่งหลังประตู
0: ครับ
1: ขึ้นไป350 500 600อะไรก็ว่าไป
0: จัดไป
1: ครับอยากให้ไปดูกันมากๆเพราะว่ารายการนี้เราใช่ไหม
0: คือ
1: ไม่ใช่ติมเต็งใช่ป่ะเราอ่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เต็งป่ะเต็งป่ะ
0: ไม่เต็ง
1: เฮ้ยเต็งหน่อยดิคนเขาถามอยู่เนี่ยว่าผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยคนใหม่เนี่ยใครเต็งเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ทำไม
1: ตอบไปแล้วมันไม่ค่อยดีเพราะว่าทั้ง10ท่านที่เข้ามาสมัครเนี่ยนะครับ
0: ล้วนมีความรู้ความสามารถนี่เป็นไง
1: ได้ทุกท่าน
0: นี่เป็นไง
1: โอ้สำคัญคืออะไรรู้ไหม
0: ม
1: ันต้องเริ่มจากการสรรหาก่อน
0: เหรอ
1: ว่าคณะกรรมการสรรหา
0: เ
1: นี่ยเป็นใคร
0: เดี๋ยวบอกว่าอยู่เป็นสุดๆอ๋อใช่เขายังไม่ได้แต่งตั้งใช่ไหม
1: มีแล้วล่ะก็นำโดยปลัดนี่แหละปลัดกระทรวงนะครับ
0: ครับ
1: คือเพียงแต่ว่าคือความสามารถของทั้ง10ท่านเนี่ยนะก็เป็นผู้ว่าการได้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณสมบัติผ่านนะเสร็จแล้วเนี่ยบอร์ดกกท.เขาเป็นคนเลือกไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้บอร์ดเนี่ยพึงพอใจ
0: ครับ
1: บอร์ดเป็นคนเลือกก็ต้องไปดูซิว่าบอร์ดเป็นใคร
0: คือเขาคือไอกระบวนการสรรหาเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติ1 2 3 4ไว้นี่แหละไอที่คุณสมบัติที่มีมาเนี่ยถ้าสมมติใครที่ไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มก็ตกไปทีละท่านทีละคนทีละคนแล้วสุดท้ายถ้าคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก
1: ็
0: มาวัดกันที่บอร์ดที่มีคณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะประทับใจการพรีเซนต์ของใครที่สุด
1: เรียงมา1 2 3 4เป็นคะแนน
0: ตามหลักการเป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมไปกกท.ดีกว่า
0: เหรอ
1: สืบข่าวสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ฝากสืบมาหน่อยนึงใครเต็งผมจะได้เข้าถูก
1: เต็งเนี่ยไม่มีอย่างที่บอกเพราะไม่มีใครอยากเต็งต้องเรียน
0: ทำไม
1: ท่านพยองเดชและท่านฟังทุกท่านนะครับ
0: ไม่เคยเป็นท่านเลยเขินยังไงไม่รู
1: ้บางทีสมมติว่าแข่งอะไรสักอย่างนึงแล้วผมเป็นเต็งหนึ่ง
0: โดนหมั่นไส
1: ้หนึ่งเนี่ยมันกดดันสองเนี่ยคนหมั่นไส้มีสุดท้ายแล้วจะไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นพูดไปลำบากว่าใครเป็นเต็งนะแต่คนที่เขามีความห่วงกังวลเนี่ยเขาเกรงว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยรอบนี้นะ
0: อ
1: าจจะไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวต้องมีนู่นนี่เข้ามาแทรกเหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรองผู้ว่า4หรือ5ท่านณปัจจุบันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ท่านใดท่านหนึ่งอาจจะต้องรักษาการและราชบุรีไปก่อน
0: รักษาไปยันท่าม่วงนุ่น
1: เท่านี้ก่อนเพราะว่าเวลามีเท่านี้แล้วก็พูดได้เท่านี้ก่อนว่ามันเป็นถึงขั้นนี้ละเดี๋ยวไปสืบเสาะมาเพิ่มเติม
0: ไอ้วันที่เวลาน้อยๆอัดสาระเข้าไปไอ้วันเวลาเยอะๆก็ไม่ค่อยพูดสาระกันแล้ว
1: ตอนนี้มีใครส่งข้อความเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูทาง YouTube ก่อนสิ
0: ผมเดี๋ยวผมดู Facebook ให้ค
1: ุ
0: ณปริพลบอกพี่หยองพี่อี้ได้ข่าวสัปดาห์หน้านินทาจะกลับมาจัดวันจังวันจัดวันจังเหรอ
1: วันจันทร์มีป่ะ
0: เป็นของจริงมาแล้วอ่ะกลับมาจากวังจังอ่ะ
1: มีหรือเปล่าอ่ะวังจังอ่ะว่าจะได้เตรียมตัว
0: เห็นว่ามี
1: เอ้ย
0: แต่ว่าทางหัวหน้าทีมอย่างเกเนี่ยยังไม่ได้แจ้งอะไรนะนะ
1: ยังอยู่ในน้ำอยู่เลย
0: ถึงจะถอนใจ
1: ครับ
0: พี่เปิ้ลจีลาครับบอกว่าสวัสดีคุณโจอี้น้องหยองยินดีที่จัดจันทร์หนึ่งสุกลอเตอร์แม่กองมาจัดนะคะหาหน้าตายค่ะ
1: โทรเรียกเต้ยด่วนเลย
0: หาหน้าตายนี่คืออะไรหน้าจะเสียชีวิตอย่าง
1: สมควรตาย
0: ไม่เบ
1: ้ไม่ใช่นะ
0: คนอย่างน้าเต้ยเนี่ย
1: คือ
0: ตัวโกงหนังไทยต้องตายยากหน่อยนึง
1: ถูกต้องบอกฝากบอกเต้ยไปด้วย
0: ทำ ำไม
1: เรื่องรถเมย์สาย15ผมยังไม่ได้พูดนะ
0: อะไรวะ
1: อ
0: ุ้ยมีเรื่องที่ผมไม่รู้เลย
1: แค่นี้ก็พอต้องการเล่าในวันจันทร
0: ์คุณตียินสวัสดีคุณสกายแมนสวัสดีนะครับคุณรัติวันบอกข้าวแกงป้าทวีข้าวแกงป้าติ๋มข้าวแกงเขาย้อยเพชรบุรีเคยกินร้านไหนบ้างครับ
1: เขาย้อยนี่กินแน่นอน
0: แน่นอนนะส
1: ่
0: วนป
1: ้
0: าทวีกับป้าติ๋มนี่อยู่ที่ไหนฮะไม่รู้จัก
1: เคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเจ๊จุ๋มนี่พูดเข้าไป
0: ไก่ทอดเจ๊กี
1: ไอ้แล้วก
0: ็หลายเจ๊เหลือเกิน
1: หลายอย่างไม่ใช่ไม่แต่หมูทอดเจ๊จงอะไรไม่เกี่ยวนะอยู่กรุงเทพ
0: รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเป็นอะไรกับจอร์เจียบ้านเกิดควารัสเคเลียครับ
1: เออชื่อจอร์เจียเหมือนกัน
0: เหมือนกันไหม
1: รู้สึกจะคำเดียวกันเลยแหละ
0: คือเมืองหลายเมืองในอเมริกาเนี่ยมันก็มาจากพวกยุโรปที่ไปนี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: เคยหลงว่าเบอร์มิงแฮมอ่ะนึกว่าอังกฤษอ่ะ
0: อเมริกาก็มี
1: อเมริกาน
0: ิวยอร์กนี่ก็ใช่
1: เหรอ
0: ใช่ไหมมันก็นิวนู่นนิวนี่ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: นะครับ
0: คุณนานาบอกรบกวนขอผลแบตด้วยครับพี่หยองพี่เจ้าอี
1: ้
0: แบตแห้งน้ำนี่แบบไหนทนกว่ากัน
1: ทำไมอ่ะ
0: แบตไม่ใช่แบตเตอรี่รถยนต์นะผลแบต
1: มีแห้งกับน้ำด้วย
0: นี่มันแบตเจลไงแบตเจล
1: อ๋อ
0: ไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อย
1: ครับ
0: ครับส่วนทาง YouTube นะฮะ
1: เออ
0: คุณปักสวัสดีครับ20 25นาทีก็คุยได
1: ้
0: ฮะ
1: ได้ครับ
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: นี่แบบ20นาทีที่ผ่านมานี่เราอัดนั่นเลยนะเนี่ย
0: นี่ยังไม่ได้พูดสนุกเลยนะ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรข้ามไป
1: คุณภาพและปริมาณนี่อัดแน่นมากๆและความฮา
0: เออแต่เราว่าเราผมว่าให้เขาคนอื่นเขาชมเราดีกว่า
1: เฮ้ยเราต้องนำเสนอตัวเองเพราะว่าเราต้องการวันจันทร
0: ์โอ้ต้องการคิวประจำว่างั้น
1: ถูก
0: เออคุณตอนนี่บอกว่าในเอาวันนี้มีค่าตัวหาร3มั้ยครับเข้า20นาที
1: เอ้ย
0: เข้า2คนมาหาร3อะไรอ่ะ
1: บางทีมา3คนจะเอา3เนี่ยเปิดเขาจะปรับเราด้วยนะ
0: เขาจะจ่ายแค่2แล้วไปหารกันเอาเอง
1: นี่ไงอีกท่านนึงเนี่ยคุณนัทแซ่ยางเนี่ยผมชอบมากเลยข้อความนี
0: ้
1: ว่าไงนะพี่หยอง
0: พี่โจอี้ต่อไปมาประจำวันจันทร์เลยครับอย่าให้หยองยึดไปได้ไม่เคยคิดจะยึดอยู่แล้วฮะตามสบายเลย
1: เฮ้ยเราเคยเกินไปแล้วไงหยองตอนแรกเรามาจัดด้วยกันใหม
0: ่ๆ
1: หยองได้เวลาของเราแล้ว
0: เราจะยึดเหรอ
1: ยึดรายการ
0: โอ้โหทำการรัฐประหาร
1: ท่านผู้อาวุโส2ท่านฟังอยู่ใช่ไห
0: มผมว่าพี่สมชายไม่มีปัญหาหรอก
1: ไม่มี
0: มีย
1: ุคมีจะต้อยให
0: ้อาศัยตอนแกไม่มีแรงเนี่ยนะ
1: ถูกต้องเขาไม่สู้เราอยู่แล้ว
0: สวัสดีครับเมื่อวานฟังพี่สมชายกับพี่บีมาจัดรายการไม่มีไอเลยฮะ
1: เห็นไหม
0: บอก
1: วันนี้เจอคุยกันเกือบชั่วโมงก็ไม่ไอนะฟิตแล้วฟิตแล้ว
0: ครับพอจากกระเจ๊ปั๊บไอปุ๊บ
1: เออใช่
0: คุณแมนฮูคำฟอร์มโคราชบอกวันนี้ไปดูออดิซี่มาครับสุดยอดมากเลยฮาระดับ5ดาว
1: อ้าวฮาด้วยเหรอ
0: มันฮาไงวะ
1: โอ้ย
0: คุณบ๊อบพี่บ๊อบบอกออกไปทำงานครับแวะมากราบทักโอ้ยไม่ต้องกราบว่าพี่บ๊อบทักทายใจก็บอ
1: เรียบร้อยเหมือนผมนี่แหละ
0: เราไม่ใช่พระฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่านึกว่าจะไม่ได้ฟังเลยฮะขอบคุณที่มาจัดจัดครับเซนเต็มด้วย คุณณัฐสอนบอกวันดีครับ คุณสมนึกบอกนินทาเฮียปูเลย
1: นินทาตลอดนินทาตลอด
0: มีปัญหาอยู่แล้ว
1: คุณปูเนี่ย
0: พี่ยองเราประสบการณ์ไปบนโลกรัสเซียบรรยากาศคล้ายจอร์เจียไหมผมไม่เคยไปจอร์เจียดิแต่ว่าเขาก็เป็นคนเป็นรัสเซียเก่าเหมือนกันนะจอร์เจีย
1: ครับ
0: อาจจะคล้ายๆก็ได้นะ
1: ครับ
0: เมื่อวานเห็นพี่บีบอกกับอาจารย์บรรจันเหมือนเดิมแล้วครับก็ตามนั้นนะ
1: อีกท่านนึงบอกเสียดายจูดนะอุตส่าห์
0: จูดไหนอะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะข้อความล่าสุดที่เข้ามา
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้นี่สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับพี่หยองนะครับนินทากีฬาโลกวันนี้มาสั้นนิดหน่อยคงไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า
0: เรื่องปกติอยู่แล้วฮะเรื่องความสั้นเน
1: ี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับพยองเดนและคุณรีมิงใช่ไหม
0: น่าจะเป็นอย่างน
1: ั้นแล้วก็วันสัปเดือนหน้านี่ก็มากันเต็มสุ
0: ขเป็นรายการที่เอาแน่อะไรไม่ได
1: ้แต่ที่แน่ๆเราต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยรีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: บอยกฤษณ์ชัยพงษ์นะครับนานละเพลงเนี้ยแต่ก็มาคัฟเวอร์ใหม่ก็ฟังได้นะ
1: ชื่อเพลงอะไรคะ
0: สีเทาครับนะฮะถามว่าเปิดทำไมก็เปิดในนี้แล้ว
1: เพราะช่วงนี้มันเป็นอารมณ์สีเทาเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกมันผมก็อยากฟังเพลงที่แบบเปิดแล้วให้คนอื่นเขาฟังแล้วก็รู้สึกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเพลงที่แบบฟังแล้วก็สบายสบายจริงๆวันนี้เข้ามาเนี่ยนะก็อยากจะมาคุยเรื่องนึงแต่เดี๋ยวจะมาคุยเพราะเป็นข่าวใหญ่ในช่วงวัน2วันนะอ่ะก่อนอื่นเลยครับ1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วฮะกับสปอร์ตรีแลกซ์นะครับ2ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มนะครับผมโมนามี่แล้วก็วันนี้พิชชี่วรันธรเนาะ
1: ครับ
0: อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับอ่ะเส้นทางในการติดต่อเราพิชยังไง
1: SMS นะคะ4689899นะคะส่งเข้ามาได้จะคุยจะถามจะแซวจะอะไรก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงเบรกสุดท้ายตั้งแต่
0: 3 ทุ่มครึ่ง
1: เป็นต้นไปก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาโฟนอินพูดคุยกับเราได้ที่เบอร์02-248-5936-37ทำไมแค่อ่านตัวเลขชั้นเมื่อขนาดนี้
0: คุณติดการ์ตูนอะตอนนี้
1: แต่ไม่ใช่อะไรวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้านี่สัปดาห์นี้ตื่นเช้าทุกวันเลย
0: ก็ดีแล้วก็ทำงาน
1: พรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าอีก
0: เออนะฮะ
1: แต่ก็มีงานให้ทำดีกว่าไม่มี
0: ถูก
1: ไหมเพราะฉะนั้นใครมีงานก็เรียกได้นะคะ
0: ตอนนี้ผมรู้สึกอิจฉาไอ้2คนเมื่อกี้นี้ไอ้โจอี้กับไอ้ใครว่าไอ้พยองเดชไอ้หยองมันมาจัดรายการเนี่ยใช้เวลาจัดรายการอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่มันรับตังค์เต็ม
1: ทำไมไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: มีรายการพิเศษแบบนี
1: ้
0: แต่มันรับตังค์เต็มครับแล้วมันก็ดีใจแล้วมันเดินโอ้ยกูได้รับตังค์เต็มไอ้หยองนะฮะเห็นมันบ่นแล้วไม่ชอบหน้ามันนะครับ
1: พี่มนบอกว่าอย่าเยอะเดี๋ยวจะหยองเนี่ย
0: ถูกตัวไอตัวไอตัวตัวนี้คนเขาหมั่นไส้ทั้งวงการนะไอตัวเนี้ยนะฮะมันเอาทุกอย่างนะนี่กั๊กกันท่าเขาเลยนะท่าทุกอย่างภาคหุ้มตีก็ไม่เป็นแต่ภาคกอล์ฟอ่ะเป็นไงล่ะตีไก่ชนวัวนี่ล่าสุด
1: รับหมด
0: นี่ไปภาค3กองแล้วนะไปหนักแล้วไอเนี่ย
1: พี่ชี่ชอบเล่นมากเลย3กองเนี่ย
0: จริง
1: อ่ะสุดๆเล่นได้ยันเช้า
0: 3กอง
1: บางทีอยู่บ้านอ่ะอยากเล่นมากอ
0: ่ะเล่น2คน
1: ผู้ชาย2คนก็เล่นกัน2
0: 3คนไม่ค่อยมัน
1: ก็เล่น2คนคนละ2กองหรือไม่แบบบางทีก็เล่นดัมมี่
0: 3กองนี่ผมเล่นมาเกือบ20ปีนะก่อนที่มันจะฮิตตอนแรกไม่มีใครรู้เล่นอะไรกันวะ
1: พี่ชี่ไม่รู้จักคือจริงๆอย่างดัมมี่
0: อ
1: ่ะดัมมี่นี่เล่นตั้งแต่เด็กละ
0: ดัมมี่นี่โบราณอยู่แล้ว
1: จะเป็นวงในบ้านก็จะเล่นกัน4คนที่บ้านมีป้าป๊าเฮียนัทคือพี่ชาย2คนแล้วก็พีทแล้วก็มาม่าก็จะชอบแบบเล่นรายการแล้วก็ชอบบ่นป้าป๊าว่าสอนลูกเล่นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยเด็กๆเนาะเราเด็กอ่ะคือพี่ชาย2คน
0: อ
1: ่ะอายุเยอะกว่า6กับ4แล้วเราเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในบ้าน
0: ต้อง
1: เสียค่าโง่ประจำ
0: ก็สมควรอยู
1: ่ก็เป็นแบบเด็กที่เสียค่าโง่บ่อยอ่ะก็คือเสียค่าโง่บ่อยจนแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโตมาแล้วก็พอโตมาเขาก็ชอบเล่นแบบ89ใช่ป่ะเออ89พี่ชื่อว่ามันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันแป๊บเดียวเราชอบใช้คือเราสนุกกับการเล่นดัมมี่ไง
0: ได้คิดได้อะไร
1: แต่ว่าสมัยก่อนโป๊กเกอร์เล่นไม่เป็นเคยเล่นแป๊บนึงแต่แบบไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์แบบที่แจก3แล้วมี5กองมี5ใบอ่ะไม่เคยเล่นแบบนั้นเคยเล่นแต่แจก5
0: แต่นิดนึงนะอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ใครไปเล่นนะแต่ว่ามันเป็นสันทนาการภายในบ้านแหละ
1: แต่ว่าโป๊กเกอร์อ่ะเขาเล่นกันถูกกฎหมายเขามีแชมป์โป๊กเกอร์ประเทศ
0: เข้าใจแต่เดี๋ยวบางคนมันดราม่าไงมันเรื่องเยอะไงแต่ว่าจริงๆไอ้คนดราม่ามันก็เคยเล่น
1: เอาจริง
0: ๆไม่งั้นจะมีขายไพ่ในเซเว่นทำไม
1: พี่เชื่อว่ามันเป็นการไอ้นี่สมองอย่างนึงนะแบบว่าแบบดูซิแบบลองเกงลองเดาความคิดคนอื่นหรืออะไร
0: มันเก็บอะไรไปวะ
1: เออเราก็ดัมมี่
0: พยายามจำ
1: ต้องจำหมดเลยว่าเก็บไป
0: แต่บางคนมันไม่จำบางคนมันผมคือผมเล่นกันเล่นน็อกในเกมเนี่ยบางทีมันน็อกมืดในมือมันแจกมาแล้วเข้าหมดเลย
1: พี่ชี่เคยน็อกมืดครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วพี่เพิ่งน็อกมืดเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครั้งแรกในชีวิตน็อกมืดแล้วอีพี่ชายที่เมื่อก่อนพี่ชี่เสียค่าโง่ให้มันตลอดแม่งเสียค่าโง่ให้พี่ชี่กับพี่ชี่น็อกมืด
0: มาทิ้งโง่
1: กูสะใจมากแพ้มันมา20ปี
0: ไอ้บ้าเพิ่งได้โง่ครั้งเดียวนะฮะ
1: ไม่ได้โง่อ่ะหลายครั้งแต่นั้นคือโง่แล้วมืดไง
0: อ๋อมืดชนมืดไหมแล้วมืดชนมืด
1: ชนมืดด้วย
0: มืดด้วยอีก
1: มืดแบบเขาเพิ่งเปิดกองมาเล่นไม่กี่อันเงี้ยว่าม
0: ืดชนมืดอ่ะ
1: เออแบบเอ้ามืดเลยน็อกเลยแบบชีวิตนี้ครั้งแรกอะไรเงี้ยอ่ะ anyway พอโตมาก็แบบมีแบบไปบ้านพงบ้านเพื่อนก็เริ่มแบบเพื่อนสอน บางคนเขาจะบอกว่าดัมมี่มันเครียดไปจะเล่นแบบ8-9เขาก็บอกว่ามันไม่สนุ
0: กก็เร็วหน่อย
1: ก็เลยจะเล่นเราเล่น3กองมันแบบเฟรนลี่แมตช์อ่ะถูกปะล่ะเล่น3กองเฟรนลี่แมตช์เล่นโป๊กเกอร์มันไม่ค่อยเฟรนลี่แมตช์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเล่น3กองเฟรนลี่แมตช์ชิลๆขำๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราตัวเองก็ไม่ชอบเล่นอะไรเครียดๆอย่างโป๊กเกอร์ก็จะรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันไม่เฟรนลี่แมตช
0: ์
1: ถ้าวันไหนมันมือมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ใ
0: ช่ใช่ใช่
1: มันคือดวงด้วย
0: ใช่ใช่ดวงเพราะมันจั่วมันอะไรมันหลายอย่าง
1: เราก็รู้สึกว่าแบบโอเค3กองมันยังมีดวงมันยังใช้ความคิดส่วนดัมมี่เพื่อนก็บอกมันเครียดก็เลยจบอยู่3กองนี่แหละเล่นยันเช้า
0: ถูกแต่โป๊กเกอร์อย่างที่พูดนะครับวันณวันนี้ต่างประเทศเขาเป็นกีฬากันแล้ว
1: ใช่ก็แชมป์มือหนึ่งโลกอยู่บ้านเราเด้อ
0: โอ้โหนี่มันฟูมฟักแต่เด็กไง
1: มือหนึ่งโลกอยู่บ้านเราเด้อ
0: คือบางครั้งเนี่ยบางอย่างเมื่อตอนเด็กๆเราเห็นมันไม่ใช่กีฬาแต่วันนี้มันเป็นกีฬาที่เป็นระดับสากลเช่นสนุกเกอร์คือจริงๆมันเป็นกีฬามานานแล้วคุณผู้ฟังอันนี้คุยนิดนึงแล้วกันเนาะแต่ในยุคพี่เว้ยใครเข้าโต๊ะสนุกเนี่ยไม่โดนมองหน้านะเว้ยพ่อแม่จะไม่ยอม
1: พี่ชี่ก็มีเพอร์เซพชันกับโต๊ะสนุกที่ไม่ดีเพราะว่ามันคือความคิดคนโบราณ
0: เข้าไปพนันแหล่งมั่วสุม
1: ผู้ชายเอาจริงๆนะสมัยก่อนขอมาม้าไปดูบอลไหมยังไม่ให้ไปเลยบ้านอยู่แถวสนามสุขมีบอลแข่งสนามสุข
0: ไม่ได้
1: ขอไปดูม้าไม่ให้เพราะว่าเขาก็มองว่าฟุตบอลไป
0: หา
1: บอลผู้ชายเดี๋ยวมีเรื่องชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ไปเหมือนกันอีนี่คือแบบอย่างโตนุกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ไม่ได้
1: แล้วอีกอย่างคือมันเหม็นบุหรี่ด้วย
0: แต่วันนี้ไม่มีแล้วนะ
1: เอาจริงป่ะ
0: ส
1: ารภาพนะ
0: อ
1: ีนี่ก็ไปสูบโตนุกมาเหมือนกัน
0: ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สูบบุหรี่ในโต๊ะได้หรอ
1: มันสูบบุหรี่ใน
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
1: มันจะมีโซนดูดบุหรี
0: ่
1: ที่เป็นห้องกระจกแต่กลิ่นมันเล็ด
0: อ๋อมันเล็ดออกมา
1: คือยังไงอ่ะออกมาตัวเหม็นเหมือนกัน
0: แค่
1: เราไม่ได้แบบอบอวนด
0: ้
1: วยกลิ่นบุหรี่
0: คือถ้าจะทำให้เป็นกีฬาแบบสมบูรณ์แบบแล้วคนแบบเข้าไปแบบสบายใจเนี่ยนะกรุณาเจ้าของโต๊ะสนุกซึ่งน้อยลงทุกวันเนี่ยกรุณาให้มันไปสูบข้างนอก
1: ใช่อ
0: ย่าให้มันมีห้องสูบบุหรี่
1: คือพี่ชี่ไปก็สนุกนะแต่ว่าหนึ่งอย่างพี่ชี่อาจจะไม่สนุกโต๊ะนุกตรงที
0: ่
1: เราไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กคือเล่นครูสำหรับเราก็ยากแล้ว
0: ก็สนุกยากกว่า
1: ฝึกมาเล่นครูตอนโตไปวันก่อนเพิ่งไปคุยกับพี่ที่เขาแบบเล่นนุกเก่ง
0: ๆ
1: บอกว่าพี่รู้ป่ะหนูไปยืนเล่นอยู่ 4-5-6 ชั่วโมงสั่งข้าวกินแล้วสั่งข้าวกินอีก
0: ครับ
1: ตีนุกจนวันรุ่งขึ้นปวดหลังแล้วแบบเอ๊ะทำไมปวดหลังอ๋อเพราะเมื่อวานก้มๆเงยๆไอ้ 4-5-6 ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยพี่ชี้ได้แค่ชุดเดียว1ชุดท้วน
0: แดงก
1: ับ
0: ส
1: ีชุดเดียวก็จะแทงหมดโต๊ะเล่นกับผู้ชาย2คนมีเป็น2ชั่วโมง
0: คืออันนี้เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เล่นเยอะแต่ว่าหลังๆไม่ได้ไปเล่นเนี่ยไปแทงไม่ลงหรอครับ
1: มัน
0: แทงไม่ลงแล้วโต๊ะมัน12ฟุตแล้วก้มไม่สุดแล้วด้วยเดี๋ยวนี้
1: มันยาก
0: สายตาก็เพี้ยนแล้วตอนเนี้ยหนักเลย
1: แล้วรูมันก็เล็กนิดเดียวแล้วคือแค่เราแทงให้ลงก็ว่ายากแล้วตัวนุ๊กพอมันใหญ่อะเราต้องแทงแล้วเราต้องวางขา
0: ถูก
1: คุณไม่ต้องคิดไปถึงวางขา
0: ให้มันลงก่อน
1: คุณแทงให้มันลงก่อนแล้วค่อยไปลุ้นว่าขาวมันจะไปอยู่ตรงไหน
0: ถูก
1: ปะล่ะมันก็เลยยากแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยณถามแม้ปัจจุบันเขาจะเอนจอยกับโต๊ะพูเพราะยังรู้สึกว่าแบบโต๊ะพูเวลาเล่นกับพี่ตี
0: อ
1: ะ
0: มันยังเล็กๆ
1: ยังเล่นยังไงรู้ไหมพี่ชี้แทง2พี่ตีแทง1อยู่
0: เ
1: ลย
0: ย
1: ังแพ้เขาอยู่เลย
0: คุณก็เอาเปรียบเขา
1: อ้าวก็เขาเล่นเก่งเขาแทงเขาวางเขาดึงเขาดึงขาวเขาแทงตั้งเรามีอย
0: ู่ไม่กี
1: ่เรามีอยู่ไม่กี่อาวุธขนาดเราแทงสองเขาแทงหนึ่งเรายังแพ้เขาอยู่เลย
0: คุณแต่ว่ามันกีฬามัน
1: แต่เราก็เล่นหมดเราเน้นเข้าร่วม
0: เข้าใจแต่มันเป็นกีฬาที่ตอนนี้ผู้หญิงก็เล่นเยอะนะ
1: อ่ะใช่
0: สนุกเนี่ยคือมันเป็นกีฬาคุณฟังนะครับ
1: แล้วมันเป็นกีฬาที่คนไทยสู้ได
0: ้สนุก
1: ใช่
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสรีระ
1: ถูก
0: มันไม่ได้มีสรีระเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวนะครับมันมีกีฬาใช้สายตาใช้ความแม่นยำใช้การฝึกซ้อมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหลี่ยมเหลิมต้องจำให้แม่นการวางตัวน้ำหนักโอ้โหมันไม่ง่ายนะสนุกอ่ะนะครับแต่ก็อ่ะก็ว่ากันนะวันนี้ครับอยากจะคุยนิดนึงซึ่งมีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าตกใจนะสำหรับพวกเราทุกคนนะนอกจากเป็นคนกีฬาแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวกันด้วยเนี่ย อย่างน้องฮารุนหรือน้องฮารุนเนี่ย
1: หลุนน้องหลุนจริงๆเขาชื่อหลุนห่อล่ออุนอหลุน
0: ครับนะฮะเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย
1: ค่ะ
0: เคยไปกันไหมจอร์เจียผมก็ไม่เคยจะเกือบนะ
1: ไม่เคยคือพี่ชี้ไม่เคยได้ไปประเทศแปลก
0: ๆอย่างนี้จอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปซึ่งประเทศไทยไม่ต้องขอวีซ่าเว้ย
1: 365วันด้วย
0: ซึ่งเราไม่ต้องขอวีซ่าเว้ย
1: ราคาไม่แรงจริงๆมีคนเคยบอกเหมือนกันว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่ราคาไม่แรงแล้วก็วิวสวยอากาศดี
0: มันคืออดีตรัสเซียนั่นแหละแล้วก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอิตาลีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจอร์เจียเนี่ยคนไทยไปเที่ยวเยอะในช่วงนึงแต่มันไม่มีเที่ยวบินทั้งปีเว้ยมันจะไม่มีเที่ยวบินแบบขอวันเหมือนจะไปญี่ปุ่นเงี้ยเรามีทุกไฟทุกวันจะสายการบินบ้าอะไรก็แต่มีทุกวันแล้วกัน
1: อ
0: ่ะแต่จอร์เจียไม่ใช่จอร์เจียผมไม่แน่ใจว่ามีไฟบินประจำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเวลาจะไปต้องเช่าเหมาลำคือไปคือคำว่าเช่าเหมาลำเราไม่ได้เช่าเหมาลำน
1: ะ
0: มันจะมีคนที่เช่าเหมาลำแล้วไปจอร์เจียอาจจะเปิดรูทสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งอ่ะไปกับกลับอะไรเงี้ยหรือสัปดาห์ละครั้งเพื่อไปและกลับอะไรอันนี้ประมาณเนี้ยนะซึ่งไม่ได้ไปเที่ยวได้ง่ายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปต่อเครื่องก็อาจจะไปได้ง่ายหน่อย
1: อยากให้ดูอยากให้ด
0: ูอันนี้อะไรสนุกแต่ว่าเองก็ท่าใช้ได้นี่หว่า
1: เฮ้ยท่าเราต้องได้ก่อน
0: ท่าใช้ได้เว้ย
1: ท่าเราต้องได
0: ้นะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวว่ากันเออแชทสวยตรงนี้คือแล้วก็มีเรื่องราวที่เราติดตามกันมา 2-3 วันเนอะน้องหลุนหรือน้องฮันหลุนเนี่ยติดต่อกับญาติไม่ได้ตั้งแต่วันที่13เนอะเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาเจอเป็นศพเนี่ยเมื่อเป็นข่าวมาเมื่อวานนี
1: ้
0: คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มันมีข่าวเรื่องจอร์เจียไม่ดีเยอะแยะมากมายเลยว่าใครไปเที่ยวจอร์เจียอันตรายนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตที่ไปจอร์เจียใน3คนละปีนี
1: ้4มี1คนหายไป1คนยังหาตัวไม่เจอ
0: คราวนี้มันต้องพิสูจน์ว่าน้องเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
1: จริงจริงอันเนี้ยยังไม่รู้มันเป็นคำถามที่จริงๆพิชี่ก็ไม่คุยกับเพื่
0: อ
1: นก็เราก็เพื่อนก็วงการข่าวเนาะก็ตามข่าวกันมาก็ยังอยากรู้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ด้วยความที่มันไกลบ้านด้วยแล้วมันก็ด้วยหลายปัจจัยด้วยแต่ว่าข่าวที่หาอ่านมาที่อัปเดตก็คือน้องของทรัพย์สินน้องทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่ได้เอางี้พี่ชี่เล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเผื่อใครไม่รู้ท
0: างยังไง
1: ก็คือน้องเนี่ยเดินทางไปที่จอร์เจียแล้วก็ติดต่อกับครอบครัวซึ่งก็คือพี่ชายครั้งสุดท้ายวันที่13แล้วก็จริงๆเนี่ยทางโรงแรม
0: อ
1: ่ะเจอศพตั้งแต่วันที่14
0: แล้วทำไมไม่พูดวะ
1: ไม่ก็คือเขาเจอศพตั้งแต่14เพราะเขารู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยแขกคนเนี้ยไม่ออกมาจากห้องเลยอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วเขาก็เลยเข้าไปแล้วเขาก็เจอศพตั้งแต่14แล
0: ้
1: วแต่ว่าที่จอร์เจียเนี่ยเขาไม่มีสถานทูตไทยคราวนี้เขาก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็เอาศพเนี่ยไปไว้ที่นิติเวศก็แล้วก็คือก็ต้องแล้วก็พอเวลาผ่านไปจนมันมีการตามหาปรากฏว่ามันก็ไปแมทช์กับข้อมูลที่เขามีอยู่ว่ามันมีศพอยู่ศพนึง
0: ว่าใช่หรือเปล่า
1: ที่ชื่อคนนี้เพราะว่าเขารู้ชื่ออยู่แล้ว
0: มีพาสปอร์ตอยู่แล้ว
1: มีศพอยู่ศพนึงที่

0: ที่ชื่อคนนี้โอเคมันแ
1: ม
0: ทช์กันเพราะฉะนั้นคือคนนี้แหละก็เลยเหมือนเขาก็ด้วยความอาจจะเป็นการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ได้มีการแจ้งสถานทูตเพราะว่าการที่จะไปคุยกับสถานทูตสำหรับคนจอร์เจียเหมือนเขาต้องเป็นไปสถานทูตตุรกีเพราะว่าในจอร์เจียเองไม่มีสถานทูตไทยก็ต้องมีสถานทูตไทยในตุรกีอะไรแบบเนี้ยก็เลยพอพี่ชายโพสต์ตามหาแล้วก็คนไทยเองแล้วคนไทยในจอร์เจียเองก็พยายามประสานงานจนโอเคมันแมทช์กันก็เลยได้รู้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าตามรายงานเขาก็บอกว่าของในห้องอ่ะ
1: อยู่ครบ
0: หมดเลย อะไรเงี้ยไม่มีแบบร่องรอยใดๆแบบ
1: ไม่มีการงัดแงะไม่มีการไม่มีร่องรอยการต่อสู้
0: ตามรายงานที่พี่ชี่อ่านข่าว
1: อ่าน
0: มานะก็คือไม่มีร่องรอยใดๆเลยก็คือเหมือนหลับไปนี่คือแบบนี้ซึ่งเราไม่รู
1: ้ว่าเออมัน
0: ว่าสุดท้ายมันยังไงแต่ว่าอันนี้คือจากที่เขาโพสต์กันจากคนที่แบบเป็นทำเป็นคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียด้วยหรืออะไรเงี้ยที่เขาส่งข่าวต่อกันมามันก็ประมาณนี
1: ้คือต้องบอกนิดนึงนะครับว่าน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำแบบเนี้ยหลายคนนะที่ไปคนเดียวเดินทางคนเดียวแล้วก็ไปในประเทศที่เอาตรงๆก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้ยอดนิยมในการท่องเที่ยวนะครับมันก็ดีครับสำหรับคนดูอย่างพวกเรามันก็จะได้เปิดหูเปิดตาในหลายๆเมืองในหลายๆประเทศที่เราคิดว่าเราไม่ไปแน่ๆอย่างแอฟริกาเนี่ยผมไม่ไปแน่ๆใครจะไปไนจีเรียวะ
0: แอฟริกา
1: ไม่ไปแน่ๆไนจีเรียพวกไอเนี่ยพวกอะไรอะซูดานเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแน่ๆแต่น้องๆพวกนี้เขาไปแล้วก็เหมือนพาเราเที่ยวเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเขาไปคนเดียวเนี่ยมันต่างบ้านต่างเมืองขนาดนั้นเราไม่รู้ใครคิดอะไรอยู่แล้วบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนน้องฮัลลุนเนี่ยผมไม่รู้ว่านิติเวชที่นั่นเนี่ยเขาว่ายังไงแต่สุดท้ายเนี่ยนำร่างน้องกลับมาเนี่ยผมว่าก็ต้องมาชันสูตรกันนะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันเว้ย
0: ซึ่งมันก็มีว่าแบบมันมีคลิปนึงที่น้องขนุนบอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยก็พี่ชี่อ่านเจอมาอันนี้ก็คืออ่านเจอตามเพจข่าวต่างๆนะเขาก็บอกไอ้อุปกรณ์ทางการแพทย์อันนั้นน่ะมันคืออินวิสลายที่จัดฟันสายเราก็เหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณยายก็บอกว่าน้องก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้ม
1: ีอายุน้อยอยู่เลย
0: ไม่ได้มีโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรโรคประจำตัวหรืออะไรอย่
1: าง
0: เงี้ยก็พูดยากแต่คือมันก็จะมีบางกระแสที่บอกว่าน้องคอต่อๆ
1: โ
0: อ้ซึ่งแต่ส่วนตัวพี่ชี่ว่า
1: ทำไปทำไม
0: ไม่คอต่อๆหรอก
1: น้องมียาย
0: เพราะว่า
1: น้องมียาย
0: มีย่าแล้วก็มีแพลนว่าแบบกันยาจะไปในอะไรของเขาไม่รู้ว่าเขามีแพลนอยู่ว่ากันยาสิงหากันยาเขาจะไปไหนยังไงไอ้กันยาตุลาเขาจะไปไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันก็แล้วคนที่แบบคือถ้าคนที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขาแบบชีวิตเขาเริ่มมาจากติดลบถูกป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเขาเป็นคนแบบตัดพ้อชีวิตแล้วเขาคิดจะคอต่อเขาคอต่อไปนานแล้ว
1: เขาสู้ชีวิต
0: เขาสู้ชีวิตจนเขาลืมตาอ้าปากได้จนแบบย่ากำลังจะสบาย
1: จน
0: อะไรต่างๆนานาถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ชี่ว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นมันไม่ใช่ช่วงที่มันจะอยู่ในจังหวะนั้นน่ะ
1: แต่มันอาจจะมีเรื่องนึง
0: อะไร
1: ในคุยกรณีนี้ก่อนนะมันอาจจะมีเรื่องนึงว่าคือน้องเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยอันนี้เป็นโรคนะ
0: คือ
1: คำว่าซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคชนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสารเคมีในสมองเนี่ยมันบางตัวมันไม่หลั่งมันเป็นโรคเว้ยมันไม่ใช่โรคจิตจะมันเป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันต้องมานั่งมันชันสูตรได้ไหมไม่รู
0: ้อะชันสูตรไม่ได้ซึมเศร้าเนี่ยเออแต่ว่ามันก็ต้องมันอาจจะชันสมมติถ้ามันคอตอจริงอ่ะแล้วเป็นแบบหลับไปอย่างเงี้ยมันก็ถ้าจะชันสูตรมันก็จะชันสูตรได้ว่ามีสารอะไรตกค้าง
1: มียาหรือเปล่า
0: อะไรอย่างนั้นแต่ว่าพี่ชื่อว่านั้นก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางการแพทย์ต่อจากนี
1: ้
0: ที่กว่าจะกระบวนการที่จะเอาร่างน้องกลับมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่มนบอกว่าถ้ามันเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเกิดคอต่อๆอ่ะมันก็เห็นมาแล้วนักต่อนัก
1: เยอะ
0: ซึ่งเราจะมาตัดสินว่าน้องไม่เป็นซึมเศร้าก็ไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครคนไหนเป็นโรคซึมเศร้า
1: ถูกต้อง
0: บางคนที่เขาแบบดูสดใสล่าเริงภายในเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้มันไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่ง
1: ตัดสินใจ
0: เร่งด่วนตัดสินใคร
1: แต่อันนี้มันเป็นโรคนะอันนี้ต้องบอกก่อนมันเหมือนไข้

0: หวัดมันเหมือนมันเป็นโรค
1: ใช่มันเป็นโรค
0: มันเป็นโรคมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะคิดก็คิดไม่ใช่มันเป็นโรคชนิด
1: อธิบายแบบนี้ค่ะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีสารสื่อประสาทเยอะแยะมากมายไปหมดสารสื่อมันก็จะมีต่อมหมวกไตโน่นนี่นั่นโน่นมีฮอร์โมนต่างๆซึ่งมันก็จะผลิตไอสารสื่อประสาทเหล่านี้ซึ่งให้พี่ชี้อธิบายง่ายๆคือดูเหมือนมีความรู้ฉันจบจิตวิทยามาจ้ะให้อธิบายง่ายๆก็คือสมมติในภาวะที่เราเป็นปกติไอสารสื่อประสาทเนี่ยมันก็จะมีทั้งเหมือนคนไปดูเรื่องไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอการ์ตูนเรื่องอะไรนะที่มันเป็นเรื่องอารมณ์อ่ะ
0: ไม่รู
1: ้ไอการ์ตูนอนิเมะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรนะ
0: เรื่องอะไรไม่รู้
1: โจ๊กตึงก็บอกว่าการ์ตูนอนิเมะเรื่องอารมณ์อ่ะทุกคน
0: อะไรอ่ะอะไรเรื่องอารมณ์แล้วยังไงต
1: ่อก็คือมันก็จะมีสารสื่อประสาทเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ละสารเนี่ยมันก็จะมีข้อดีและข้อไม่ดีของมันเช่นว่าถ้ามีอันนี้เยอะอาการจะเป็นแบบนี้ถ้ามีอันนี้น้อยอาการจะเป็นแบบนี้ซึ่งในภาวะที่คนปกติมันหมายความว่าจิตใจปกติอ่ะไอสารสื่อประสาทเหล่านั้นอ่ะมันจะสร้างสมดุลของมันเองพอสมมติสาร A เยอะเกินสาร B มันจะมากดเพื่อให้สาร A ลดลงและพอสาร A ลดลงสาร B จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดภาวะinside out มันก็จะเกิดเป็นภาวะสมดุลแต่ว่าไอเขาถามกันว่าไอโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรพี่ชี่ยกตัวอย่างแค่ A กับ B นะสมมติเช่นคุณมีอาการหนึ่งซ้ำแล้วสาร A เนี่ยมันเหมือนจะขึ้นแล้วสาร B มันก็ต้องออกมาเพื่อ
0: พยายามเพื่อสู้กัน
1: สู้กันสู้กันไปสู้กันมาจนสาร B มันหยุดหลังไม่ได้อ่ะมัน
0: อ๋อ
1: มันเหมือนร่างกายมันหลังออกมาโดยบางที A ไม่ขึ้นแม่งก็หลังแล้วอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นคือสารสื่อประสาทข้างในนะ
0: เออ
1: พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยทำให้ภาวะไอสารสื่อประสาทเหล่านี้ที่มันส่งผลต่อจิตใจหรือการตัดสินใจหรืออะไรตามแต่มันไม่สมดุล มันก็จะทำให้เกิดภาวะต่าง
0: ๆแต่รักษาได้นะเดี๋ยวพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฟังข่าวแป๊บนึงครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคอพอใช้อากาศยานตรวจเข้มลักลอบทิ้งของเสียยามภาพแม่น้ำป่าสักเน่าเป็น AI นายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าคอพอได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกระทรวงทศใช้อากาศยานร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงของภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่เร่งด่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคอพอได้บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราแล้วนายสุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีมีสภาพน้ำดำและฟองขาวจากการปล่อยน้ำเสียซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่เผยแพร่และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงนอกจากนี้คอพอยัง

0: ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องด้วยผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำสารวินพบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงทุกจุดตรวจวัดและบางจุดยังพบโลหะหนักได้แก่นิกเกิลสังกะสีทองแดงและปารอดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินขณะที่ลำน้ำสาขาพบสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่จับแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะจังหวัดลำปางรวบผู้ต้องหาได้1คนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ประดู่ท่อนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: สืบเนื่องจากได้มีพลเมืองดีแจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CIB ว่าในช่วงวันหยุดมอดไม้จะเข้าไปลักลอบทำการขนไม้เถื่อนออกจากป่าโดยทำทีเข้าไปตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการสนที่กำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบกระทั่งไปถึงบริเวณป่าห้วยแม่ทูพบร่องรอยของการชักรากไม้หลายเส้นทางและเห็นกลุ่มมอดไม้ประมาณ 4-5 คนอยู่บนเนินที่สูงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้เพียง1คนคือนายสมบัติอายุ46ปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางก่อนจะตรวจสอบพื้นที่และตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งรถยนต์กระบะพร้อมติดตั้งเครื่องวินหน้ารถใช้ในการชักรากไม้1คันเครื่องเรื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่ท่อนจำนวน6ท่อนปริมาตร 2.61 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสารปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น .38 1กระบอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.13แม่เมาะก่อนจะนำตัวนายสมบัติไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลอง

0: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสไปแลกนะฮะผู้ฟังครับอ่ะเมื่อกี้นี้ก็ยังพูดถึงน้องฮารุนิดนึงเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของความคาดการซึมเศร้าหรือเปล่าหรือเปล่าต้องใช้คำนี้นะนะฮะแล้วเมื่อกี
1: ้เอาตอนนี้ไฟดับตอนนี้เราคิดกันได้หลายอย่างหลายแง่เอาเป็นว่าก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวก็แล้วกัน
0: ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องฮารุนด้วยนะนะฮะซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามน้องนะคือเอาจริงๆแล้วกันนะถ้าคุยกันตรงๆอ่ะสไตล์น้องเที่ยวอ่ะมันไม่ได้สไตล์คนส่วนใหญ่ของคนในประเทศนี้ไปเที่ยวหรอกนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เอาจริงๆเลยไม่ค่อยมีใครแบกแพ็คไปมันมีแต่มันน้อยมันไม่ได้เยอะ
1: แบบแบกแพ็คขั้นสุดนะ
0: อันนี้คือสุดเลยแต่ส่วนใหญ่คนไทยอ่ะเวลาออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเขาเรียกว่าพอหาอะไรที่มันสันทนาการตัวเองได้นะนอนโรงแรมดีหน่อยกินดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะบางคนก็รักสบายหน่อยก็ไปทัวร์แต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะครับอย่างน้องๆเนี่ยเขามีแพชชั่นเขามีแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องติดตามหลายๆประเทศที่เขาไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดที่จะไปอ่ะแต่เราได้ไปแล้วก็เราได้เห็นนะมันก็ดู

0: ิดเลยน่ะ
1: ใช่
0: น
1: ั้
0: นน่ะ
1: เขาไปดูวิถีชีวิตดับลอคอลของคนที่ประเทศนั้นๆซึ่งพวกเราเองก็คงไม่ได้สัมผัสหรอก
0: จริงๆการเที่ยวแบบไปใช้ชีวิตอ่ะ
1: ที่
0: เคยรู้สึกอยู่
1: อ
0: ่ะไม่ได้ใช้ไปคือเหมือนไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเคยรู้สึกอยู่แค่3ครั้งครั้งหนึ่งคือตอนไป work and travel
1: อ
0: ันนั้นเพราะมันไปอยู่4เดือนแต่มันก็จะไม่เชิงไปเที่ยวเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไป work and travel เนาะอีกครั้งนึงก็คือไปเรียนเมืองจีน2เดือนแล้วก็มันมีช่วงเวลาที่กลับไปเก็บของประมาณแบบสัปดาห์2สัปดาห์อันนั้นก็คือไม่ได้เรียนด้วยแล้วก็แค่แบบไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตไม่ได้เที่ยวด้วยก็เหมือนแบบไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนชวนไปไหนก็ไปตื่นสายซักผ้าอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่ครั้งนึงที่ไปเที่ยวเรารู้สึกว่าไปใช้ชีวิตจริงๆอ่ะคือไปอังกฤษคือตอนนั้นพี่ชี่มีไปหมายขาวนั่นแหละแล้วก็จริงๆหมายค่ะเวลาไปทริปอังกฤษมันก็จะประมาณแบบ7วันเต็มที
1: ่
0: แต่นี่ก็บอกว่าขอเลื่อนตั๋วอยู่ต่อเอง
1: แล้
0: วก็แล้วตอนนั้นก็คืออยู่ต่อเพื่อที่จะได้ดูบอลแมตช์
1: ดูลิเวอร์พูลนะ
0: ดูแมนยูดูแมตช์แมนยูก็พอแมตช์แมนยูประกาศปุ๊บเป็นแมตช์ FA ประกาศปุ๊บเราก็เลื่อนตั๋วเพื่อที่จะ
1: ดู FA
0: จะดูแมนยูให้ได้เพราะยังไม่เคยดูแมนยูแข่งที่อังกฤษเลยไม่อันนั้นแข่งสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยแล้วตอนนั้นอะเลื่อนตั๋วอยู่ประมาณถ้าจะไม่แน่ใจว่า9หรือ11คืนคนเดียว
1: ยาวๆเลยนะ
0: คนเดียวอันนั้นคือเป็นเราแบบถามว่าเราเที่ยวไหมเราก็เที่ยวแหละแต่มันเป็นการเที่ยวแบบใช้ชีวิตอะเพราะว่าก็ไม่ได้ออกนอกเมืองมากนะไม่ออกนอกเมืองนั่งไปบาสมีไปกรีนิชก็ไปคนเดียว
1: ไม่มีแพลน
0: no plan
1: เอออยู่แบบ no plan
0: เราก็ไปนอน Airbnb แต่เป็น Airbnb ที่มีรุ่นพี่คนไทยที่ช่วยที่รู้จักกันดูให้ปลอดภัยแล้วก็คือแบบก่อนกลับก็จะซื้อนมซื้อกล้วยหิ้วกลับโรงแรมหิ้วกลับที่พักแล้วก็จะออกมาก็แบบตื่นกี่โมงก็ออกวันนี้ฉันจะไปดูวันนี้อยากดูบรอดเวย์ไลออนคิงไปดูซิ
1: ม
0: ีว่างว่างอีก2วันดูอีก2วันข้างหน้าก็ได
1: ้
0: วันนี้ว่างวันนี้ไปมิวเซียมแล้วกันอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรดีอ่ะพรุ่งนี้ไปกันเนี่ยแล้วกันยังไม่รู้ที่ไหนอันนี้มีพี่เขาว่างพอดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบาสแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปเที่ยวแบบใช้ชีวิตแต่เที่ยวอ่ะจำได้ว่าตอนนั้นรู้สึกแบบโคตรแฮปปี้เลยแบบแฮปปี้มากแล้วอีกหนึ่งอย่างคือตอนนั้น
1: อ
0: ะโสดสดสนิทเลยแบบแล้วก็ยังตอนแรกจะไปแล้วตายพิชชี่ไปอยู่10วันสมมติตั้ง10วันเหงาตายร้องไห้ปะเนี่ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกเอนจอยมันแบบเอนจอยมาก
1: อันนี้คำถามก็คือเที่ยวคนเดียวได
0: ้ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวว่าเที่ยวมาแล้วว่าไปตอนนั้นไปไม่รู้ไปคนเดียวอ่ะชอบเที่ยวจริงๆแล้วอ่ะชอบเที่ยวคนเดียว
1: คือพี่อ่ะเอาจริงนะผู้ฟังผมเนี่ยเที่ยวคนเดียวเที่ยวได้นะ
0: พี่ชี่ชอบเที่ยวคนเดียว
1: แต่สิ่งที่ผมไม่ไปเพราะอะไร
0: คืออะไร
1: กูกลัวผี
0: อ๋อพี่ชี่ไม่กลัว
1: คือ
0: พี่ชี่กลัว
1: นอนคนเดียวไม่เอากลัว
0: พี่ชี่กลัวแต่พี่ชี่ไม่ได้แบบนอนคนเดียวไม่ได้อย่างเวลาไปงานต่างจังหวัดอ่ะแล้วเขาให้นอนคนเดียวชอบมาก
1: โอ้โหแล้วคนอ่ะไม่ต้องไปต่างประเทศเอาแค่ไปต่างจังหวัดเนี่ยขนาดเพื่อนห้องนอนทั้งห้องข้างๆนะแล้วเรานอนคนเดียว
0: อย่าพูดให้น้องไม่ต้อง
1: ไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรแต่
0: อย่าพูดให้พี่ชี่จินตนาการ
1: แต่ผมเนี่ยต้องเปิดไฟ
0: พี่ชี่อยู่ได
1: ้ผมต้องเปิดโทรทัศน์
0: ไป
1: ไม่ได้จริงว่ะ
0: ไปต่างถ้าเกิดว่าไปหมายไปทำงานอะไรก็ตามแต่แล้วเขาบอกว่าแล้วพี่ชี่ถามว่าพี่ชี่มีต้องนอนกับใครไหมนอนกับคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเขาบอกว่านอนคนเดียวชอบมาก
1: โอ้ไม่เอาเลยโคตรน่ากลัวเลย
0: อยู่คนเป็นคนจริงๆเป็นคนชอบไปเที่ยวคนเดียวคือจริงๆมีคนไปด้วยก็ดีแต่ว่าไปเที่ยวคนเดียวอ่ะมันก็ชิลดีมันก็แบบอยากไปไหนก็ทายอยากทำอะไรก็ทำ
1: คือไอ้เวลาที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยไปเดินไปผมไม่ติดเลยผมโอเคเที่ยวคนเดียวกินคนเดียวไม่มีปัญหาแต่พอฟ้ามันมืดแล้วเนี่ยแล้วต้องเข้าโรงแรมแล้วกูต้องนอนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปัญหาพี่เว้ยมันจะมีอะไรไหมวะ
0: เธอก็เต็มคอไปหมดเธอจะไปกลัวอะไร
1: บางทีไปต่างประเทศรู้จักพระไทยเว้ย
0: เธอก็เต็มคอไปหมดมันเหมือนกัน
1: มันรู้จักหรือเปล่าเนี่ย
0: รู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาดูแลเราได้เขาก็ต้องดูแลเราได้ทุกที
1: ่ก็เข้าใจคือรถทูหลวงปู่โตให้รู้จักหลวงปู่โต
0: หรือว่าถ้าเขามาก็แบบ oh I'm sorry แค่นั้น
1: คือไอ้ผมเนี่ยพูดจริงนะคือ นิดเดียวตรงนี้เลยนิดเดียวจริงๆถ้าแบบแล้วยิ่งต่างประเทศเราไม่รู้ไม่รู้ประสบ
0: ตอนที่พี่ชี่ไปนอน Airbnb
1: เ
0: นี่ยห้องน้ำรวมด้วยนะมันเป็นบ้านแล้วแบบก็คือห้องนอนในห้องนอนก็จะมี ซิงล้างมือ แค่นั้นเอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันเวลาจะเข้าห้องน้ำเวลาจะอะไรต้องเดินออกไปต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้น3อะไรอย่างงี้นะแต่

0: แต่มันถูกแล้วมันก็มันยังอยู่ในโซน2อยู่มันไม่ได้มันอยู่โซน2ปลายมันไม่ได้ขยับไปโซน3เพราะฉะนั้นมันก็ยังโอเคมันยังปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินนิดหน่อยแบบคือทุกครั้งที่ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลา10วันตอนนั้นที่อยู่คนเดียว
1: มีความสุขนะ
0: มากมากอยากกลับไปอีกแต
1: ่กลับไม่ได้แล้วตอนนี้
0: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วนะมีครอบครัวแล้วมันสิ้นแล้ว คือผมไม่เคยวางแผนคุณฟังว่าผมจะไปญี่ปุ่นไว
0: ้
1: กลับไปนอนแค่2คืนชีวิตผมไม่ต้องคิดไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ได้วอนในการเที่ยว
0: จะไปตีกอล์ฟ
1: ผมอยู่สองกอล์ฟผมไปหาของแล้วก็ไปกินผมมีแค่2อย่างแต่ทุกครั้งเวลาคิดเนี่ยเราจะไปนอนอยู่คนเดียว2คืนเนี่ยผมจะคิดว่าผีญี่ปุ่นแม่งน่ากลัวผีไทยนะเข้าใจลมไหมคือถ้ามันโผล่ปีนกำแพงมามันไต่เพดานมาแล้วมันเป็นจูออนหน้าขาวๆผมจะทำยังไงวะผมคิดอย่างนี้จริงๆครับคุณผู้ฟังผมยังไม่คิดผมคิดเว้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ไปดีกว่าถ้าอย่างนี
0: ้
1: เออมันเนี่ยติดแค่ตรงนี้แต่ผมยอมใจนะน้องๆเหล่านี้ที่เขา
0: แต่ว่า
1: ที่เขาเดินทาง
0: พี่ชี่ก็เที่ยวแบบน้องเหล่านี้ไม่ได้พี่ชี่ยังติดสบาย
1: เขาจะคือคนส่วนใหญ่ใช่คำนี้ด
0: ีแต่ว่าเอางี้อีกหนึ่งอย่างด้วยความที่พี่ชี่เป็นผู้หญิงมันจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าผู้ชายหน่อยนึง
1: แต่อย่างน้องมิ้งไง
0: เ
1: ขาทำได้นะเขาได้ทั่วโลกของจริงนะ
0: พี่ชี่ไม่ได้อย่างน้อยแบบที่พักเนี้ยก็ต้องแบบก็ต้องเลือกหน่อยอ่ะไม่ได้หมายความว่าต้องดีนะเรานอนห้องเล็กได้แต่ขอแค่รู้สึกแบบ
1: สะอาด
0: สะอาดดูแบบ
1: ไม่อันตรายถูกต้องถูกต้อง
0: หรือว่าหรือการที่จะนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟคนเดียวทำได้
1: ได้หมด
0: แต่จะให้ไปโบกรถอะไรอย่างเงี้ยไม่
1: เอา
0: หรือบางทีอ่ะถ้าจะต้องไปดีลกับแบบให้คนแบบซื้อไกด์ส่วนตัวคนเดียวพี่ชื่อว่านี่ก็น่ากลัว
1: อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็น
0: เพราะเราก็ไม่รู้ไอ้ไกด์ส่วนตัวคนเดียวเนี้ยแม่งเป็นมิตรปะวะมิตรหมายถึงมิตรฉานะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเราใช้สาธารณะมันยังมีผู้คนมากมาย
1: ถูก
0: มันยังสบายใจกว่าเราหันไปแล้วก็ยังเห็นคนอื่นไหมเขาอาจจะไม่ช่วยเราหรอกนะแต่แบบคนอื่นจะทำอะไรมันก็ต้องเกรงใจนิดนึงเพราะมันไม่ได้อยู่เป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ผมเห็นด้วย
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบระมัดระวังนิดหน่อยแล้วอย่างที่บอกพี่ชี่ไม่ได้ไปประเทศแบบประเทศน่ากลัวน่ากลัวไอ้อย่าง
1: ไปอูกันดา
0: เออเหมือนอย่างตอนไปอเมริกาเงี้ยก็ไอเมือง
1: อเมริกาอันตราย
0: เมืองที่พี่ชี่อยู่อ่ะมันเป็น
1: โคตรอันตราย
0: ไม่แต่ว่าพี่ชี่ไปอยู่โซนดีซีวอชิงตันม
1: ัน อยู่เมืองหลวงหน่อย
0: ไม่ใช่อยู่วอชิงตันดีซีอยู่รัฐวอชิงตัน
1: อยู่วอชิงตันมันก็จะมีบ้านนอกมีอะไรด้วย
0: อยู่รัฐวอชิงตันซึ่งรัฐวอชิงตันเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนดำ
1: อเบอร์ดีนหรือเปล่าม
0: ันเราพิชี่อยู่
1: มีตำนานกลั้นเลย
0: เราพิชี่อยู่เมืองแบบเธอไม่รู้จักหรอกฉันพูดชื่อเมืองไปเพราะมันเป็นเมืองเล็กมากแล้วมันแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับซีแอตเทิลถ้าขับรถไปซีแอตเทิลเนี่ยขับรถแบบเรามีรถขับไปชั่วโมงหนึ่ง
1: มันก็ไม่ไกล
0: เออแต่ว่ามันไม่เรา
1: ไม่รู้จะไปทำไม
0: ต้องไปสิเพราะเราอยาก
1: ไปเที่ยว
0: เออเราว่าพี่ชี่ตื่น7 โมงนั่งรถบัส2 ชั่วโมงเข้าไปซีแอตเทิลเพื่อไปเดินเล่นคนเดียวแบบมีอีกเมืองนึงใกล้กว่านั่งรถบัสชั่วโมงนึงไปนอร์ทเบนพี่ชี่ก็ไปคนเดียวก็แบบแรกๆก็ต้องรอเพื่อนไปนะหลังๆก็ไม่อยากไปก็ไปคนเดียวไปเดินเล่นคนเดียวช้อปปิ้งไม่ต้องรอใครแต่ว่าก็ต้องแบบกะเวลาหน่อยว่าอย่ากลับดึกมากเดี๋ยวฟ้ามืดอะไรเงี้ยเออก็เอนจอย
1: คือผู้หญิงเวลาเที่ยวผู้ฝังก็จะมีข้อจำกัดมากกว่าผู้ชายหน่อย
0: ใช่อ
1: ย่างน้องๆพวกนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาโบกรถกันซึ่งผู้ชายเรายังมีความกล้าในการที่จะโบกนะ
0: ผู้หญิงไม่ได้
1: จะถามว่าสลายมันก็สลายนะมันเราก็ไม่รู้อะร้อยพ่อพันแม่และอย่างไม่ใช่บ้านเรา
0: คือคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าได้ก็ได้นะแต่อย่างพี่ชี่รู้สึกไม่ปลอดภ
1: ั
0: ย
1: เรามันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยง
0: หรือเอาจริงๆไม่งั้นนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะหมายถึงว่าอย่างแบบจะมีไกด์ประจำแบบคนขับรถทัวร์อะไรเงี้ยเราเช่ารถขับเองดีกว่า
1: อันนี้ก็
0: ยอมจ่ายตังค์อะไรเงี้ย
1: ว่าเรื่องนี้จีเนียสมันมี
0: บางทีเราก็ใช้เงินซื้อความสบายใจอ
1: ันนี้เห็นด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปนะติดตามข่าวนะครับ
0: เสียใจจริงๆแล้วแบบจริงๆก็แอบลุ้นว่าหวังว่ามันจะไม่ใช่ข่าวร้าย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันก็
1: ไม่ทันละ
0: เออก็ถือว่าน้องก็ได้ไปเที่ยวไกลคือบางทีพี่ชี่แอบคิดอันนี้เข้าธรรมะเฉยเลยบางทีพี่ชี่ก็แอบคิดนะว่าเราที่มีชีวิตทั้งนี
1: ้
0: เราชดใช้กรรมอยู
1: ่ก็ใช่ไม่ต้องคิดนี่เรื่องจริง
0: แค่เรามีกรรมมาก
1: ความเชื่อพุทธความเชื่อของคุณ
0: แค่เรามีกรรมมากกรรมน้อยถ้าเราใช้ชีวิตไม่ได้ลำบากมากก็แสดงว่าเรากรรมน้อยหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเราใช้ชีวิตลำบากมากก็อาจจะกรรมมากหน่อยแบบ
1: พวกอายุยืนอ่ะพวกอายุยืน
0: แต่ก็ต้องอายุยืนแบบไหนไง
1: ไม่แต่ถ้าคิดในมุมศาสนาพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้คำนี้วันนี้วันเข้าพรรษาเนาะคือเราอยู่ใช้กรรมถูกต้องแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็สร้างกรรมดีด้วยไง
0: เ
1: ราก็มีชีวิตที่สามารถสร้างกรรมดีได
0: ้แต่ว่าน้อง ถ้าแบบคิดแบบให้มันโพสิทีฟสุดๆเลยนะก็คือน้อง
1: จะไปสบายแล้ว
0: น้องหมดไม่มีอะไรจะต้องมาแบบชดใช้อีกแล้ว
1: แล้วก็ให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีนั่นแหละนะครับอ่ะนิดนึงครับวันนี้นอกจากมีข่าวช็อกเรื่องของน้องฮัลลุนแล้วมีข่าวช็อกที่นิวคาสเซิลด้วยไอ้บ้าอยู่ดีมันออกได้ไงวะ
0: อ้าวพี่ชิว่าม
1: ันตันเลยใช่ไหม
0: พอเห็นข่าวมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะ
1: คือผมก็คิดอยู่แล้วว่าน่าจะเร็วๆนี
0: ้เอางี้คือตอนแรกอะพอมันปล่อยกอร์ดอนออกไปก็อ่ะนิดนึงพอปล่อยโตนารี่ออกไปมันก็เริ่มละ
1: สองร้อยกว่าล้านนะ
0: ไอบูโน่เกมาไรส์อะ
1: สามแล้วนะ
0: มันตอนไม่ต้องบอกงี้ก่อนว่าพอปล่อยกอร์ดอนออกไปพอปล่อยโตนารี่ออกไปอีบูโน่เกมาไรส์แม่งก็คงคิดแล้วว่าอ้าว
1: จะอยู่ทำไมวะ
0: กูเป็นเดอะแบกแล้วสิอย่างเงี้ยเริ่มแบบแล้วแผนการทำทีมเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไอข่าวบูโน่เกมาไรส์มันก็เป็นข่าวกับอาร์เซนอลใช่ไหม
1: ใช่
0: ซึ่งพอมันมีแต่ว่ากับอาร์เซนอลมันก็คือดูมีความเป็นไปได้แหละแต่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันยังไม่ได้เฮียวีโกถูกป่ะล่ะภายในมันก็คงรู้ประมาณนึงอ่ะซึ่งพี่ชื่อว่าพอเอ็ดดี้ฮาวออกมาบอกแบบเนี้ยมันชัดเจนว่ากิมไรซ์ย้ายแน่แค่ย้ายไปไหนเท่านั้นเองคือเอ็ดดี้ฮาวมันก็คงแบบเออถ้าบอร์ดจะขายหมดเนี้ย
1: ม
0: ันจะอยู่ทำไมเออเสียแบบเสียรางวัดตัวเองเปล่าๆเกิดผลงานไม่ดีก็เป็นชื่อตัวเองอีก
1: คือตอนแรกมีข่าวกับแมนยูก่อนนะมีข่าวและต้นเลยนะครับแล้วก็แมนยูพร้อมที่จะทุ่มซื้อแต่ก็เงียบไปแล้วก็กิมาไรส์เองก็ประกาศว่าถ้าจะย้ายจะย้ายไปอาร์เซนอลซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะเพราะคุณจะไม่เล่นกับยอดทางซ้ายแห่ง
0: เอาจริงๆนะเขาอาจจะคิดว่าเขาอยากจะอยู่เมืองศรีวิไล
1: คุณไปเล่นไก่เก้เนี่ยนะคุณมีความสุขอ่ะคุณเล่นไก่เก้เนี่ยน้ำจริง
0: อยาก
1: เออไอ้สนอนไม่ใช่เออไอ้เก้เนี่ย
0: ต้าเก้เน
1: ี่ยไอ้เก้มาดูไอ้เก้มีความสุขอ่ะไปเล่นไก่เก้น้ำจริงอ่ะ
0: เขาบอกว่าเก้ก็เก้เหอะแต่อยากอยู่ในเมืองอยากศรีวิไลหรือเปล่าเอาจริงๆพอนิวคาสเซิลก็เมืองใหญ
1: ่แมนยูไม่อยู่ในเมืองไงแมนยูก็ในเมือง
0: อ่ะถ้าเทียบอ่ะนิวคาสเซิลแมนยูลอนดอนอ่ะเอานิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ลอนดอนอันไหนเล็กสุด
1: แมนไอ้นิวคาสเซิลเล็กสุดอยู่แล้ว
0: ไม่นิวคาสเซิลดูแบบพี่เชื่อว่าบรรยากาศเมือง
1: แต่ผมไม่เคยไปนิวคาสเซิล
0: นิวคาสเซิลอ่ะดูมีความไลฟ์ลี่กว่า
1: บางคนมันติดแสงสีเว้ยแล้วติดแสงสีมันก็ต้องลอนดอน
0: ติดแสงสีมันก็ต้องลอนดอนคือถ้าถามพี่ชี่นะนิวคาสเซิลเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเมืองนึงแม้จะไปอยู่ได้วุบเดียวอ
1: ่
0: ะแต่ว่าแบบพี่ชี่ว่ามันเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบแค่ความน่าอยู
1: ่อ่
0: ะเอาแบบความน่าอยู่ความสะดวกสบายแมนเชสเตอร์นิวคาสเซิลลอนดอนไล่เลียงก็คือลอนดอนอันดับหนึ่งนิวคาสเซิลอันดับสองแมนเชสเตอร์
1: จริงเหรอ
0: ถ้ามีลิเวอร์พูลก็แทรกลิเวอร์พูลเป็นอาจจะเป็นลอนดอนลิเวอร์พูลนิวคาสเซิล
1: หรือว่าลิเวอร์พูลเป็นเมืองท่า
0: เพราะนิวคาสเซิลก็เป็นเมืองใหญ่ทางอีสานใช่ไหมเหมือนโคราชอย่างเงี้ย
1: ไม่ไอ้น่าอยู่ส่วนหนึ่งแล้วน่าเล่นแมนยูไม่น่าเล่นกว่าเหรอคุณคิดไงแพทริกดอกูอย่างนี้อ่ะหัวเราะขำ
0: ชื่อมากูไม่อยากเล่นเลย
1: ดีเอโก้ดาโลอย่างนี้มีโอกาสได้เล่นนะเว้ยเฮ้ย
0: ออกชื่อคนชื่อคนอื่นที่
1: ตัวท็อปทั้งนั้น
0: คนชื่อคนอื่นตัวท็อปเช่นแบบเพื่อนบรูโน่ด้วยกันอย่างนี้
1: แล้วเขากลับมาแล้วแล้วเขากลับมาแล้วใส่เบอร์14ด้วยปีนี้เขากลับมาแล้ว
0: มาคัสแรชฟอร์ด
1: นี่ไงมีคนไหนไม่น่าเล่น
0: มาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยมันอาจจะแลกตัวกับมานูโคเน
1: ่อย่าไปคิดมานูโคเน่ไม่มีประโยชน์นี่ตัวมีประโยชน์หลังแบกหลังหักเลยบาร์ซ่าเนี่ย
0: ตัวมีประโยชน์ที่จะทำให้ห้องแต่งตัวมีไวรัสหรือเปล่า
1: เป็นความคิดที่แย่มากไอ้บูโน่กิมาไรผมพูดเลย
0: ไม่ได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะว่าท้ายที่สุดจะไปไหนจะไปอาร์เซนอลตามข่าวไหมอย่างไร
1: ถูกแต่อดีฮาวเนี่ยไปแน่นอน
0: ไปแล้ว
1: 5ปีที่ไม่ได้บ้าอะไรเลยกับนิวคาสเซิลก็จริงๆผมก็เห็นด้วยนะผมว่ามัน
0: เขาได้แชมป์ไง
1: มันได้เหรอวะ
0: แชมป์ FA ครับ
1: เออใช่ครั้งหนึ่ง
0: คุณไปว่าเขาไม่ได้แฟนนิวเขาฉลองแบบคอแตกกันเลยเพราะเขาไม่ได้แชมป์มากี่ปี
1: แต่มันเหมือนกับว่ามันก็สุดทางของเขานะเอาจริงๆด้วยความที่คือ
0: เอาจริงๆนะถ้าถามพี่ชี่นะ
1: เออ
0: สำหรับแฟนนิวคาสเซิลเอง
1: อ่
0: ะมันมาไกลกว่าที่คาดไว้เยอะคุณอย่าลืมสมัยที่เจ้าของคุณเป็นอีเจ้าของเดียวกันกับลิลลี่ไวท์อ่ะสโมสรคุณเป็นยังไง
1: เล็กกระจิ้ว
0: เล็กกระจิ้วตกชั้นขึ้นชั้นตกชั้นขึ้นชั้นอย่าง
1: นี้แต่เมื่อก่อนเคยรุ่นแชมป์ในยุค90เนี่ย
0: อันนั้น อันนั้นเป็นยุคอดีตเอายุคไอ้เจ้าของลิลลี่ไวท์ชื่ออะไรจำไม่ได้ละแต่เป็นเจ้าของเดียวกันกับลิลลี่ไวท์เนี่ยมันเป็นยังไงมันโหลดถ้วยนะเอาจริงๆแล้วก็พอไอซาอุเข้ามาใช่ไห
1: ม
0: คุณก็กลายเป็นทีมมีสตุ้ง
1: แต่เขาใช้เงินไม่ได้ไง
0: ก็ใช่
1: มันใช้เงินไม่ได้ไง
0: แต่ว่าบรรยากาศบรรยากา
1: ศ
0: ฟอร์มเฟิร์มอ่ะคุณได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุณได้มีโอกาสลุ้นท็อปลุ้นฟุตบอลสโมสรยูโรคุณได้ถ้วย FA ครับมันก็มาไกลกว่าตอนที่อีเจ้าของลิลลี่ไวท์ถูกปะแต่ว่า anyway เราเข้าใจได้ว่าพอมันอยู่ในทิศทางที่ดี
1: อ
0: ่ะแฟนๆมันก็อยากจะให้ต่อยอดถูกปะล่ะมันไม่อยากจะให้ถอยหลังลงคลองแบบนี
1: ้แล้วไปเอาใครมัตติอัสไลใหญ่ไลเยอร์ไลเลอร์ใหญ่เลอร์
0: เขาคุมที่ซาอุมา
1: ใช่คือเข้าใจนะว่าเป็นกลุ่มทุนซาอุก็เลยจะส่งโค้ชของตัวเองมาแต่คำถามก็คือว่ามันจะไหวไหมผมถามหน่อยนะครับมัตติอัสใหญ่เลอร์เนี่ยเป็นเฮดโค้ชกับอันอาลีครับนะฮะก็ซาอุโปลีกนี่แหละนะครับซึ่งได้ FC Elite 2ปีนะสองปีนะก็มันเป็นเจ้าบ้านมันจะไม่ได้ได้ไงวะมันก็เป็นเจ้าบ้านญี่ปุ่นด่าอุบเลยนะฮะก็มาดูว่าการเปลี่ยนโค้ชครั้งนี้ของนิวคาสเซิลมันจะส่งผลดีแค่ไหนแต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นเสียไปเยอะแล้วตัวหลักๆทั้งนั้นนะอย่างที่พิชชี่เขาพูดให้ฟังนี่คือเสียตัวหลักกันไปเยอะพอสมควรแล้วคราวนี้เนี่ยกำลังจะเสียบูโน่กีมาไรส์หรือเปล่าอีกหนึ่งคนถ้าไปนี่คือ
0: มีอะตอนแรกมันอาจจะแบบซัก70% ที่จะปล่อยบูโน่เกมาไรส์แต่พี่ชี้ว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมัน90ละเพราะไม่งั้นเอ็ดดี้ฮาวจะไปทำไมถูกปะล่ะ
1: คือไปแน
0: ่เออ
1: โอ้ยนะฮะก็
0: ทีมแตก
1: ก็ถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายนะเพราะนิวคาสเซิลบางทีมันก็เป็นตัวสกัดกั้นแต่นิวคาสเซิลไม่หรอกนิวคาสเซิลส่วนใหญ่มันจะโดนลิเวอร์พูลเจอทีไรก็ลิเวอร์พูลไปรับประทานทุกทีนะครับก็ตามนั้นครับมาดูว่าซัมเมอร์นี้ไม่ใช่สิซัมเมอร์นี้ไอ้ฤดูกาลเนี้ยนิวคาสเซิลจะต้องนับจริงๆแล้วปีนี้ผมพูดเลยนะอาร์เซนอลได้เปรียบทุกทีมเลย
0: สุดๆ
1: เพราะเขานับ1กันใหม่หมด
0: คือบอกยังคุยเลยคุยตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วว่า
1: อ
0: าร์เซนอลมาพีคในจังหวะที่ทีมอื่นตั้งไข
1: ่หมดเลย
0: แล้วเป็นการพีคที่นักเตะคุณยังต่อยอดได้มันคล้ายๆเหมือนตอนลิเวอร์พูลได้แชมป์ตอนเจอเกนคล็อปอะ
1: เออ
0: แต่ว่าตอนนั้นน่ะกับการลิเวอร์พูลยังมีเป๊ปอ่ะแต่ว่าเนี่ยซิตี
1: ้ลิเวอร์พูลมีเป๊ปอ่ะลิเวอร์พูลมีเป๊ปที่ไหนลิเวอร์พูลมีครอป
0: ตอน
1: ซิตี้มีเป๊ป
0: หมายถึงว่าตอนที่ลิเวอร์พูลขึ้นมาตอนนั้นมันยังมีเป๊ปอยู
1: ่
0: เป๊ปกับซิตี
1: ้
0: แต่อาร์เซนอลตอนเนี้ย
1: นี่มีใคร
0: คุณมี1คน
1: คาลิกไงนี่ไงผมบอกเลยจะดับฝันอาร์เซนอลปีนี้นะครับคนอื่นไม่มีปัญหาครับแต่คาลิกจะเป็นก้างขวางคอผมพูดได้แค่นี้แล้วกันเซ็นสัญญายาวแล้วนะกูกลัวตรงนี้แหละ6เดือนจะไปเนี่ยนะครับก็ส่วนอาร์เซนอลเรื่องเสริมอะไรแบบนี้ก็มีข่าวกับเวเนซิอุสจูเนียร์ด้วย
0: แต่วินนี่ไม่น่ามาหรอก
1: น่าอยู่มูรินโญ่แหละ
0: น่าจะอยู่ต่อแหละเพราะมูรินโญ่ก็บอกคือมูรินโญ่บอกเองว่ามูรินโญ่อ่ะแกนหลักในแดนหน้าบัปเป้จูดวินนี่
1: อยู่ครบ
0: ต้องอยู่ซึ่งเอาจริงๆนะถ้าไอเปเรสอุตส่าห์ไปดึงมูรินโญ่กลับมาแล้วคุณขายวินนี่คุณทะเลาะกับมูรินโญ่อีกนะแล้วยูไม่ได้แชมป์มา2ฤดูกาลแล้วถ้ายูทะเลาะกับมูรินโญ่แล้วมูรินโญ่ไปต่อไม่ได้ไปต่ออ่ะหากุนซือใครจะมาทำมาดริดมันหากุนซือยากนะ
1: เผือกร้อนนะ
0: เพราะมันไม่ใช่แค่แบบฝีมืออ่ะคุณต้องมีบารมีด้วยถูกปะล่ะแล้วใครจะบารมีถึงอ่ะค
1: ุ
0: ณชายอารอนโซยังทำไม่เห็นมาแล้วว่าไม่รอด
1: ไอ้อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะห้องแต่งตัวมันใหญ่แล้ว
0: เออ
1: มันต้อง
0: บารมี
1: มันต้องคนแบบนั่นจริงๆอ่ะนะฮะส่วนไอ้ที่ซื้อไม่หยุดเลยครับก็คือทางด้านสเปอร์ก็ไม่เอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะวะนะฮะล่าสุดครับสเปอร์เซ็นไอ้ฟานฮักเกอร์มาแล้วเรียบร้อยจากไบตันนะ52ล้านซัมเมอร์นี้สเปอร์มันซัดไปเท่าไหร่แล้ววะ
0: อุ้ยไม่แน่ใจ
1: สเปอร์มันฟาดเยอะมากเลยนะหลายคนมากครับคุณผู้ฟังนะฮะมาธิวส์เฟอร์นานต้องก่อนหน้านั้น85ล้านโตนาลี่101ใช่ป่ะล่ะมีใครอ่ะ
0: เดี๋ยวดูให
1: ้โอ้โหเยอะเยอะเยอะเยอะหลายคนอ่ะนะครับ
0: เยอะ
1: มันเอาตังมาจากไหนผมถามจริงอยากรู้เหลือเกิน
0: จริงๆสเปอร์มันเป็นทีมมีตัง
1: มันมีแต่ว่าเข้าใจแหละเพราะแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะปีแล้วมันก็เก็บตังไปเยอะนะ ถูกป่ะแล้วก่อนนั้นเป็นยูโรป้าลีกใช่ไหมเป็นแชมป์มันก็ได้ตังค์เยอะอยู
0: ่นี่ไงมีใช้ไปแล้วทั้งหมด

0: 237ล้านปอนด์
1: นี่ยังไม่หยุดอีกเนี่ย
0: ก็คือซื้อโตนาลี่100ล้านปอนด์
1: จาก
0: นิวคาสเซิลเนาะซื้อมาเตอุส
1: เฟอร์นานด์85
0: จากเวสต์แฮม
1: เออ
0: แล้วก็ซื้อยานพอฟังเฮเคอร์จากไบรตัน52
1: เออ
0: มีมาร์ตินดูบาฟก้าจากลีได้ฟรีมา
1: เออๆๆ4คนแล้วนะไอ้ขายมีขายมั้ย
0: ขายหรอ
1: ขายนี่มันมีจะปล่อยฟรีไอ้พวกหมดสัญญาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเปล่าวะแล้วมันก็ได้ฟรีมาเยอะนะไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้ใครวะล็อบโบ้อ่ะถูกป่ะหลายคนอยู่สเปอร์เสริมเยอะ
0: ล็อบโบ้ไปไอ้นี
1: ่มาสเปอร
0: ์เอออันนั้นเฮนโด
1: เออไอ้โรบินสันมาสเปอร์
0: มีปล่อยโอ้โห
1: มีมันปล่อยฟรีๆทั้งนั้นอ่ะ
0: ปล่อยไม่ฟรีก็ไม่แพง
1: ใช่ไห
0: ม
1: ไม่เท่าไหร่ตังเยอะสเปอร์
0: ปล่อยแพงสุดก็วูดโควิชไปไบตัน46ล้านปอนด
1: ์แมนยูมีข่าวไหมเงียบเลยนะ
0: ก็
1: ไม่มีเลยนะ
0: ก็นี่ไงมีข่าวว่าอยากได้โคเน่นี่ไงหรือไม
1: ่เอาแบบเซ็นมาแล้วเนี่ยไม่มีแต่จริงๆไม่ต้องนะเห็นเขาประชุมกันเนี่ย
0: ก็แค่ก็นั่นไงแต่เรามองสตาร์โตสนั่นไง
1: แล้วนิดหน่อย
0: เออแต่ว่าเออค่ะไม่คือพิชชี่ว่านะเขากำลังรอดูดีลโรดี้อยู่
1: โรดี้จะกลับสเปนนะ
0: มาดริดอยากได้โรดี้
1: ใช่มันจะกลับสเปน
0: ถ้ามาดริดไปโรดี้จริงๆหมายถึงว่าโรดี้ไปมาดริดจริง
1: ๆ
0: อไอ้มาดริดเองอ่ะมันก็อาจจะมีตังค์ไม่พอที่จะซื้อโรดี้จากซิตี
1: ้
0: มันก็อาจจะต้องขายใครสักคนหนึ่งออกจากทีมไปเพื่อที่จะซื้อโรดี้เขาสมทบทุนซื้อโรดี้อย่างเงี้ยซึ่งก็เลยอาจจะต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าอ้าวจะต้องขายสม
1: ก็ตอนแรกจะปล่อยวาเวเด้ก็สุดท้ายวาเวเด้ก็ต่อสัญญา
0: ก็มีข่าวกับอาชูอัมแบบอย่างเช่นแบบถ้าจะเอาโรดี้ไปอาจจะต้องแบบปล่อยชูอัมเมนี่ไหมปล่อยกามาวินก้าไหม
1: แต่มันจะมาทางเราไม่มาหรอ
0: แต่มันก็มีมันก็พูดยากเลยคือที่พิชี่เห็นว่ามีข่าวเยอะสุดก็เนี่ยโคเน่ขยับแลกกับแรชฟอร์ด
1: เฮ้ย
0: ก็คือ
1: แรชไม่เอาดิ
0: คือโรม่าอยากได้แรชแล้วโคเน่อยากปล่
1: อ
0: ยไอ้โรม่าอยากปล่อยโคเน่เพราะว่าที่อยากปล่อยเพราะคิดว่าโคเน่น่าจะทำตังค์ให้ทีมได้มากสุด
1: เอาพิมพ์สูงเป็นแรกกับเกลือชัดๆ
0: อาจจะเป็นแบบเอาแรชไปโรม่าเอาโคเน่มาแมนยูแล้วแมนยูเพิ่มส่วนต่าง
1: เอาทองฝังเพชรไปแลกกับอุนจิก้อนมันเป็นความคิดที่แย่มากถ้ามันทำจริงนะจะด่าเดี๋ยวจะเมลไปด่ายันประธานสโมสรเลย
0: เดี๋ยวรอดูตลาดตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ยังเงียบ
1: ๆแลกกันได้ยังไงนะครับ
0: แต่พี่ชี่ว่าดีแล้วหมายถึงว่าตลาดแมนยูอะพี่ชี่เบื่อข่าวแบบ48ชั่วโมงในตำนานอะไรเงี้ยกูเหนื่อย
1: ไม่แต่มันมาอย่างนั้นจริงมันมาอย่างนั้นจริง
0: ๆแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลังๆอะมันไม่ใช่48ชั่วโมงในตำนานแล้วไง
1: เออ
0: มันก็จะเป็นแค่แบบมาปุ๊บอย่างซานโตสเนี่ยมันก็ขาวไม่นานแล้วมันก็ได้เลยอย่างเดมาร์สเนี่ยอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ได้เลยอะไรเงี้ย ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมีอีกแหละแต่มันจะไม่ได้แบบมันจะเป็นข่าวดำดินข่าวแบบดีลดำดิน
1: ครับนะฮะคือนิดนึงนะกลับไปที่นิวคาสเซิลนิดนึงครับไอ้กุนซือชื่อไอ้ไลเยอร์เนี่ยผมรู้จักมันจริงนะคุณฟันเป็นชาวเยอรมันนะอายุแค่38เองเคยเล่นกองหลังให้กับฮอฟเฟนไฮ
0: ม
1: ์ผมจำมันไม่ได้จริงคุณฟังครับแล้วก็เลิกเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ26
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งมีปัญหาเรื่อง ACL เอ็นไขว้หน้านั่นแหละนะฮะก็เป็นปัญหาที่ทำให้นักฟุตบอลหลายๆคนนี่ต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปก่อนเวลาอันควรเนี่ยในสถานการณ์นี้หลายคนมากนะนะครับซึ่งมาเป็นโค้ชเริ่มเป็นโค้ชระบบพัฒนาเยาวชนเรดบูลนะฮะเริ่มเป็นทีมเยาวชนเรดบูลซาบัวนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงไปคุมชุดใหญ่เล่นบูสบัวปี2021 2023ไปร่วมงานกันอันอาลีครับแล้วก็เป็นคนที่ดึงอีวานโตนี่อะไรเงี้ยไปดึงไอเอ็ดวาร์เมนดี้ไปนะฮะอายุแค่38เองแชมป์ออสเตรียนบุนเดสลีกา2สมัยกับเล่นบูสบัวอันนั้นไม่น่าแปลกหรอกครับนะฮะออสเตรียนครับ1สมัยAFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต2สมัยติดกันกับอาลีซาอุซุปเปอร์คัพ1สมัยนะครับแล้วคราวเนี้ยมาอยู่กับนิวคาสเซิลโจทย์ยากขึ้นเยอะนะผมบอกก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนคุณอยู่อาล
0: ีผมบอกก่อนแล้วถูกป่ะล่ะ
1: มันไม่ยากนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเว้ยแล้วนิวคาสเซิลด้วย
0: ตัวเด็ดๆอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเยอะ
1: ไอตัวเด็ดมันไอตัวเด็ดไม่ใช่ปัญหาคือนิวคาสเซิลเนี่ยตัวมันก็สู้เขาไม่ได้ด้วยไงอ่ะถูกป่ะล่ะถ้ามันลองมีตัวดีๆผมว่ามันก็พอไหวอยู่อ่ะต้องมาดูนิดนึงอ่ะนะครับอ่ะก็ ป็นเรื่องของนิวคาสเซิลนะได้กุญสือใหม่วันนี้นะก็ว่ากันนะอ่ะช่วงนี้นิดนึงก่อนเบรกพีท
0: ขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาด้วยจ้าน
1: ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมารับสายนะ02-248-5936-7เดี๋ยวมาคุยกันนะครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: อ่ะกลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวรับสายเนาะ
0: ค่ะ
1: 02-248-5936-7 นะครับแล้วก็ SMS 5468-9899เดี๋ยวมาอ่านกันแต่ว่าพูดถึงนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยลืมไปเหมือนกันว่ามีอดีตกุนซือท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปคือจริงๆแล้วเป็นคนดังคนหนึ่งนะดังตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลละ
0: จ้ะ
1: นั่นคือเควินคีแกนใครทันมั่งคุณพิชี่ทันไหม
0: ทันเป็นตอนเป็นกุนซือ
1: ผมอ่ะทันนะครับแล้วก็เคยเป็นกุนซือผลงานดีกับลิเวอร์พูลนะนะครับเคยคือต้องบอกอีกนึงเป็นเคยคุมทีมชาติอังกฤษด้วยถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่ๆ
1: นะครับคีวินคีแกนเนี่ยแล้วก็ทำกับนิวคาสเซิลที่ผมภาพจำกับนิวคาสเซิลเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีอลันเชเลอร์ในมือนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ซุดคาเบนของเขาเลยเพราะว่าโดนลิเวอร์พูลที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์บ้าแล้วยิงซะยับเลยตอนนั้นนะและแมนยูแซงจำได้นะครับก็น่าเสียดายแทนนิวคาสเซิลนะเอาจริงๆนะครับคือด้วยเควินคีแกนผมว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากกว่าการเป็นผู้จัดการทีมนะ
0: อ๋อนี่ไงฤดูกาล95-96คือเขาคุมนิวคาสเซิล92-97
1: ใช
0: ่แต่ว่าฤดูกาล95-96นะตอนนั้นน่ะนิวคาสเซิลนำจากฝูงอยู่12คะแนน
1: ใช่นำโคตรห่าง
0: พอพี่มอนพูดมาพี่ที่ไม่มีภาพนั้นในหัวออกเพราะฉันยังไม่ได้ดูบอล
1: อันนี้ภาพจำแล้วนะโดยสแตนคอลีมอ
0: นแต่ว่าสุดท้ายถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันแซงคว้าแชมป์ไป
1: ถูกต้อง
0: ทำให้เกิดบทสัมภาษณ์ในตำนานก็คือ I love it if we beat them
1: นะฮะก็ได้เสียดายนะครับเป็นบุคลากรสำคัญของวงการฟุตบอลโลกคนหนึ่งเหมือนกันนะเค
0: ีย ว
1: ค
0: ีแก
1: ล
0: สมัยนะ
1: ใช่ยังเป็นนักฟุตบอลเก่งครับเป็นคนเก่งเลยล่ะครับแล้วจะเป็นผมว่าเป็นนักบอลดีกว่า
0: ด้วย
1: เป็นเซอร์ด้วยนะ
0: เป็นเซอร์
1: ระดับอัศวินด้วยนะฮะสำหรับทางด้านของเซอร์เควินคีแกน
0: เหมือนจะใช่นะเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ใช่ไหม
0: และ
1: ไม่น่าใช่นะใช่เปล่าปกติถ้าเป็นเซอร์มันต้องมีขึ้นชื่อนำหน้านะนะฮะอายุ75นะครับก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรับสายนะ02
0: ไม่ได้เขาได้แค่เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ว่าไม่ได้เป็นเซอร
1: ์ครับ02-248-5936-7
0: นี่ไงทีลีเวอร์มาแล้วคุณทีลีเวอร์
1: พี่ทีมาสวัสดี
8: สวัสดีครับคุณฟิตตี้แล้วก็คุณมอนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: มันเป็นวันของแมนยูพี่เป็นลิเวอร์พูลพี่ผ่าดงมาได้ยังไงผมถามพี่จริงๆใจคอพี่ทำด้วยอะไรวะพี่อยู่ดีอย่ามาคุยกับเด็กผี2คนเนี่ยนะ
8: ผมไม่คุยหรอกแมนยูแพ้เลคแฮมอ่ะ
0: เฮ้ยเขาเพิ่งชนะเลคแฮม 1-0 นี่ไง
1: แล้วทำไมไม่นับไอ้โรเซนบอกไอ้โรเซนบอกโดนผมยำคาบ้านไป 5-0 ทำไมไม่นับพี
8: ่อ๋อไอ้โรเซนบอกกันเหรอ
1: เออมันไม่นับ
8: ผมได้ข่าวว่าคาลิกมันจ้างให้โรเซนบอกแพ้ไง
1: อีกแล้วแล้วทำไมลิเวอร์พูลไม่จ้างให้เลคแฮมมันแพ้บ้างอ่ะอ้าวพี่พูดอย่างเงี้ยผมก็พูดได้เลคแฮมนี่คุณยัดตังค์ไปเท่าไหร่
8: ไอ้เล็กแฮมนี่มันเป็นทีมใหญ่ที่ลิเวอร์พูลชนะไง
1: โอ้โหเล่นในบ้านชนะ 1-0 กล้าพูดเนาะว่าไงวันนี้มีอะไรเจอนะพี
8: ่ไม่มีอะไรครับฟ้ารั่ว
1: เออบอกฝนตกหนักมากเลย
0: ยังพี่ชี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะกลับบ้านยังไงหลังจากจัดวิทยุเสร็จแล้วก็ซอยเอ็มคอร์ดเนี่ยชอบน้ำท่วมด้วย
1: อ๋อหลังต้องออกหน้าละ
0: อันไหนคือข้างหลังไหนคือข้างหน้า
1: ไอ้ที่คุณเข้าเนี่ยข้างไอ้ที่ซอยน้ำท่วมข้างหลังเออค
0: ุ
1: ณต้องออกข้างหน้าตรงนี
0: ้
1: อะไรยังไงต่อพี่อ่ะ
8: ทำไมมาตกหนักตอนกลางคืนนี่หูตามองลำบากมาก
1: มันหนักมากเลยพี่ตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ในห้องส่งไม่ได้ยินเสียงอะไรที่จะแต่เมื่อกี้น้องเดินมาบอกว่าฝนตกหนักมาก
8: หนักจริงๆครับหนักมากเลยครับหนักมากมีแต่น้ำไม่มีลมเลย
1: จริงเหรอเออแล้วพี่จอดรถหลบอยู่ไหนอ่ะ
8: ผมมาส่งผู้โดยสารอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ผมก็เลย
1: แถวบ้านผมอีกเออ
8: ผมลองกดโทรศัพท์ดูกดติดสายแรกเลย
1: ไม่แต่ของพี่จะเสียงไม่มีเลยนะเสียงฝนไม่มีเลยนะพี่
0: ไม่มีเสียงฝนเลยนะนี่พี่อยู่ที่ไหนอยู่ในรถปะ
8: อยู่ในรถครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มแถวพุทธมณฑลนี่เริ่มเบาแล้ว
1: เออผมมาไปแถวนั้นเลยบ้านผมแถวนั้นเลย
0: ไหนพี่ชี้ขอดูแอปฝนแป๊บนึงนะว่าสภาพเป็นยังไง
1: เออเอาใช้รถใช้ถนนอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องขับเร็วนะไม่เห็นทางเนี่ย
8: ผมเห็นมีอุบัติเหตุอยู่บนถนนนี่หลายเคสหลายจุดเลยล่ะ
1: เออเป็นห่วงนะครับ
0: โอ้
1: ทำไมเหรอ
0: ก้อนใหญ่มากค่ะ
1: จริงเหรอมันยังไม่สลายเหรอ
0: เนี่ย
1: มันยังไม่สลายเหรอ
0: นี่คุณดูตอนนี้นี่ที่เราอยู่เห็นป่ะ
1: โอ้โห
0: ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะมันไม่หยุดง่ายๆค่ะ
1: โอ้โห
8: ค
1: ุ
8: ณพี่คุณมน
1: ครับ
0: จ๋า
8: เมื่อตอนเริ่มรายการพูดถึงน้องฮารุนน่ะทราบสาเหตุการเสียชีวิตหรือยังครับ
0: เขายังไม่ทราบค่ะ
1: ยังครับ
0: คือตอนนี้เขายังคุยกันอยู่ว่าวิธีการที่จะนำร่างน้องกลับมาเนาะมันจะมีอยู่2วิธี
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือชาปนกิจเผาให้เรียบร้อย
1: แล้วเอา
0: อัฐิมากับ2ก็คือนำร่างกลับมาแต
1: ่
0: ว่าเท่าที่เห็นพี่หนุ่มอะไรบอกว่าเขาจะเป็นคนแบบช่วยก็น่าจะทำนำร่างกลับมาแล้วอาจจะชนะสูตรอีกทีนึงแล้วก็พอชนะสูตรรู้ที่มาที่ไปแล้วค่อยดำเนินการต
1: ่อยังไงนะพี่
8: เพราะว่าไม่รู้ยังไม่รู้การเสียชีวิตว่าโดนเสียเองหรือว่าโดนทำร้ายร่างกาย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จริงเพราะว่ามันเป็นผลชันสูตรจากทางจอร์เจียเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าประเทศนี้มันปิดข่าวไหมแต่คือเอาเป็นว่าเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องราวของน้องฮารุนเนี่ยมันก็จะมีข่าวไม่ดีกับจอร์เจียออกมาโดยตลอดเวลาทั้งคนที่เคยไปเที่ยวทั้งคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ทั้งคนที่อะไรเนี่ยก็จะมาพูดถึงในมุมดักดาของจอร์เจียเยอะมากซึ่งคราวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ควรน่าไว้ใจกับเรื่องการชันสูตรของเขาหรือเปล่าเอามาดูกันไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแบบนี้ดีกว่า
8: ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันกรอบมันก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องมี50-50นั่นแหละคุณมอน
1: คือไม่แต่ผมว่าบ้านเราเนี่ยมันยังมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กของอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่ใสจริงๆหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยผมว่ามันกระพือพี่ของเรา
8: ไอ้เรื่องข้อสงสัยมันก็มีได้แหละแต่ว่าไอ้เรื่องทางการทูตเขาก็คงจะไม่ให้เขาประเทศเขาเสียหายเยอะอะไร
1: ก็ต้องดูแต่เราไม่มีสารทูตกับเขานี่ไปกลัวอะไรอ่ะ
8: เราหลักบ้านเมืองไทยมีสถานทูตที่จอร์เจียไหม
1: ไม่มีแล้วไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับเขาน
0: ี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องจนกว่าจะมีจนกว่าจะมีแบบน้องแบบพี่ชายจะโพสต์ตามแล้วก็ค่อยเห็นแบบรู้ข่าวอะไรเงี้ย
8: แล้วน้องไปเที่ยวถึงที่นั่นได้ยังไงอ่ะ
0: อุ้ยน้องเขาไปทั่ว
1: เขาเรื่อยแหละเขาก็ไปได้อะเขาก็มีความสามารถของเขาอะ
0: อุ้ยน้องเขาไปยิ่งกว่านั้นเขาก็ไปมาแล้วค่ะ
8: อ๋อมันไอ้ไม่ได้ว่านะจอร์เจียมันอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีสงครามกลางเมืองมีสงคราม
1: มีมีมีมี
8: มันน่ากลัวดูแล้วมันน่ากลัว
1: อืม
8: ก็โอเคละถ้าน้องเสียก็ขอให้น้องเขาไปสู่สุคติในภพภูมิที่มันสุขสบายแล้วกันเนาะ
1: ค่
8: ะก็เมื่อวันอาทิตย์นี้ป้อมอาลาโมแถวถนนพระอาทิตย์แตกเห็นเปล่า
1: ป้อมอาลาโมแตกแถวถนนพระอาทิตย์น้องเนเน่มา
0: อ๋อ
1: น้องเนเน่มา
8: เออแล้วมีมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งตะโกนแสนห้าแต่ว่าไม่มีเงินจ่าย
1: ตะโกนเท่าไหร่นะแสนห้า
8: ประมูล
1: อ๋ออันนั้นโคตรหยาบเลย
0: อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้
1: อันนั้นโคตรหยาบเลย
8: โอ้ยทำไมมันน่าเกลียดอย่างนั้นโอ้ยไปตัดหน้าคนอื่นเขา
1: แต่สุดท้าย
8: น้องเขาก็ได้นะมีผู้ใหญ่ใจดีเขาจ่ายแทนให
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดีแล้วครับ
8: ไปไม่งั้นน้องเขาก็จะเสียมันจะเสียภาพพจน์ไปคนโอ้เอาอุตส่าห์เอาเสื้อมาประมูลจะหาทุนไปสู้ต่อในผมว่าในอันนี้เป็นรอบไหนรอบที่สามแล้วมั้ย
0: รอบสองสี่เพราะเขาเพิ่งไปรอบแรกเองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เห็นพี่ชี่เห็นล่าสุดถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันเด้งมาAGT เนี่ยมันเด้งมาว่ารอติดตามได้ช่วงประมาณวันแม่เราเนี่ย11 12
8: ข่าวรอบที
1: ่13 13รู้สึกว่าจำไม่ผิดน่าจะ13นะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: มันเด้งมาอยู่นะ
1: ของเข้า12รอบ13นะถ้าจำไม่ผิดนะ
8: ไอ้ข่าวรอบที่2เนี่ยกำลังแพร่ออกมาเรื่อยๆว่าน้องเขาผ่านไปแล้วแล้วไปเข้าอะไรนะรอบไอ
0: ้รอบไลฟ
1: ์
8: รอบไลฟ์สดอ่ะ
1: ยังไม่รู้มันเราไม่รู้ครับว่าน้องไปอัดเลยเขายังห้ามเปิดเผยอยู่แล
0: ้
1: วเราก็รู้เอาแล้วกันพี่
8: ใช่แต่ต้องรออาทิตย์หน้าเห็นเขาบอกว่ารออาทิตย์หน้าถึง
1: ใช่
8: ประมาณวันที่10กว่านะ
1: ใช่เนาะอ่ะก็ว่ากันนะพี่นะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ใช่ก็นี่ตอนนี้เตรียมล้างท้องไว้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยนี่ขนาดปีซีซั่นนะ2นัดได้6แต้มแล้ว
1: เขาบอกว่าไงไหมเขาบอกถ้าปีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลคะแนนเยอะกว่าแมนยูพี่ตรงนี้ก็เกี่ยวเขา
0: พี่มันแต่ถ้าแมนยูคะแนนเยอะกว่าลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ผมไม่เอาอะไรเลยจากพี
0: ่
1: ผมขอแค่คำว่าพี่ทีโทรมาหาผมแล้วพี่ต้องบอกว่าผมยอมซีโรล่าให้กับแมนยูแล้วครับผมขอแค่คำนี้คำเดียวเอาครับคำนี้คำเดียวผมไม่เอาอย่างอื่นเลยพี่เอาแค่คำนี้คำเดียว
8: แค่ปีซีซั่นนี่ก็สองนัดนี่กันนี่ได้หกแต้ม
1: พี่อย่าไปเลอะเทอะปีซีซั่นมันไม่มีผมแข่งด้วยพี่อย่ามาเลอะเทอะถ้าผมแข่งด้วยพี่มีปัญญาชนะอยู่แล้วผมพูดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันดีกว่านัดที่11เพราะจะฉลองแต้มที่33ผมพูดแค่นี้แล้วกัน
0: นัดที่11นี่แข่งที่ไหน
1: แอนฟิลด
8: ์
1: ซึ่งปีที่แล้วก็ไปแอนฟิลด์ก่อนก็ไปเก็บมาได้ก็เก็บมาได
0: ้ไม่ปีที่แล้วทั้งไปและกลับ
1: ก็ใช่ไงสบายสบายไงนะ
8: เดี๋ยวปีนี้เตรียมเข่งมาใส่ด้วยนะ
1: โอ้ยผมมีเดอะเดดล็อกพี่ผมมีเดอะเดดล็อกพี่ระวังให้ดีนะผมมีเดอะเดดล็อกพี่ระวังหน่อยผมพูดแค่นี้พอนะ
8: โอเคผมใส่ทั้ง7ใบเลยนะ
1: ว่ากันนะพี่นะโอเคนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมจริงๆนะฮะ
0: มีใครโฟนอินเข้ามาอีกไหม
1: ได้โทรเข้ามาครับ022485936-7
0: นี่เมื่อกี้เพิ่งไปเห็นข่าวเพิ่มเติมเพราะว่าน้องอ่ะน้องฮารุณ
1: อ
0: ่ะเขาทำประกันการเดินทางไว้นะ
1: โอเค
0: ทุนประกัน5ล้านแต่ประเด็นก็คือไอ้ทุนประกันไอ้ประกันการเดินทางมันจะครอบคลุมกรณีที่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ครอบคลุมกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นโรคประจำตัว
1: อ่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่น้องไม่มีโรคประจำตัวนะ
0: ตามข่าวก็คือเขาไม่ตามข่าวคือเขาประครอบคลุมแค่อุบัติเหต
1: ุ
0: มีการฆาตกรรม
1: ครับจะลองดูแล้วกันอ่ะคุณบอลครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีพี่มนแล้วก็พี่วิทย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ว
0: ่
1: าไงเจ
0: ๊ว่าไงครับ
9: ครับผมพอดีมีประเด็นอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก่อนเรื่องประเด็นนัดชิงบอลโลกที่จบไปไม่นานนี้ครับ
1: ว่าม
9: ีประเด็นอยู่แล้วก็ไอ้ก่อนหน้านั้นนัดเจออังกฤษด้วยไอ้ที่ชูป้ายอะไรเงี้ยคื จริงๆผมหลังจบบอลโลกเนี่ยมันมีบางกลุ่มแฟนบอลบางกลุ่มที่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันหรือว่าแบบเหมือนกับว่าไม่ชอบอาร์เจนตินาด้วยซ้ำเหมือนก็บอกว่าเอ๊ะกรรมการหรือว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าผมงงนะแล้วมันแล้วมาตรงไหนก็คือไอ้นัดชิงนั่นอ่ะเอ็นโซก็โดนแล้วผมฟังข่าวฝั่งนั้นว่าไอ้คุณมีปัญหาอะไรกับฝั่งแฟนบอลอาร์เจนซึ่งผมเนี่ยเชียร์อาร์เจนมาตั้งแต่ตอนผมก็10ปีพอดีตอนสมัยแบบมอต้น
1: อ
9: ่ะก็คือตอนที่เป็นช่วงที่อาร์เจนเนี่ยเจอผลงานไม่ดีด้วยรองแชมป์บอลโลกรองแชมป์โคปาเนี่ยก็คือเคยผ่านจุดไอ้ที่มันลำยากมาแล้วอ่ะแล้ววันถึงต้องมาถึงวันที่อาร์เจนประสบความสำเร็จได้ทั้งโคปาบอลโลกอะไรเงี้ยแล้วผมถามนะว่าแบบเฮ้ยแล้วยูอ่ะยูเชียร์ทีมอะไรทำไมแบบคุณมามีสิทธิ์อะไรแบบมาแซ่มาอะไรเงี้ยเอาทีมคุณให้ได้รอดก่อนผมแบบไม่ได้เชียร์ตามกระแสแต่ผมแบบคือชอบบอกว่าในส่วนตัวชอบจริงนะคือไม่ได้ชอบเกมเมสซี่หรอกแต่ผมคือเสื้อบอลของแต่ละทีมมันมีเสน่ห์มันมีความหมายในของแต่ละทีมชาตินะครับ
1: อ
9: ันนี้มีความเห็นว่าไงครับ
1: คือตอนนี้ประเด็นคือว่าทำไมมีแต่คนชอบแซ่อาเจนใช่ไหม
9: ใช่
1: คือผมว่าอย่างนี้คือคนชอบแซ่อาเจนเนี่ยผมว่าไม่เขาไม่ได้หมั่นไส้อาเจนหรอกบางคนชอบเมสซี่ก็เยอะแต่ไอ้กลุ่มที่แซ่อาเจนเนี่ยคุณต้องยอมรับว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นติ่งของคริสเตียโนรูนัลโดอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะบางคนที่เขาเป็นแฟนโรนัลโดเขาก็แฮปปี้ที่กับอาเจนอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบอาเจนคือเมสซี่เว้ยจะไม่ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกครับมันเป็นส่วนหนึ่ง
9: ถูกต้องไม่ได้หรอกทั้งหมด
1: อีกส่วนหนึ่งคนส่วนใหญ่ที่เขามองอาร์เจนตินาในปีนี้เนี่ยพี่จีมคือมันเล่นนอกเกมเยอะ
0: อาสไตล์เมกาใต้
1: ถูกต้อง
9: ใช่
1: มันเล่นนอกเกมเยอะคือปกติแล้วอาร์เจนตินาจะไม่ได้ดุดันเท่านี
0: ้
1: อาร์เจนตินาไม่ได้เล่นนอกเกมในผมตามอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี86อาร์เจนตินาเล่นแรงไหมสไตล์เมกาใต้จริงครับแต่อาร์เจนตินามันจะไม่ได้โหดเหมือนพวกอุรุกวัยไม่ได้โหนพวกโคลอมเบียไอ้พวกนั้นนี่มึงตกรอบบอลโลกมันยิงทิ้งเลยนะอันนั้นเราเห็นข่าวอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีนี้ผมว่ามันเล่นแรงเกินไปคือปีนี้เล่นนอกเกมเยอะไปหน่
0: อ
1: ยแล้วนัดชิงก็ไปมีเรื่องมีราวคุณเห็นใช่ไหม
0: คือนัดชิงอ่ะพี่ชี่ว่าเอาจริงๆคือส่วนตัวพี่ชี่ก็เชียร์อาร์เจนนะ
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าถามว่าในนัดชิงนั้นน่ะมันมีช็อตนึงที่แฟนบิชี่ที่นั่งดูด้วยกันที่ตอนแรกเชียร์อาร์เจนทั้งคู่เลยแล้วสักพักพอสเปนยิงได้แล้วเขาดีใจพี่ชี่ถามอ้าวไหนเชียร์อาร์เจนด้วยกันเขาหันมาพูดคำนึงซึ่งบิชี่ฟังแล้วบิชี่จุกเหมือนกันแล้วก็แบบเขาพูดว่าถ้าอาร์เจนตินาชนะสเปนเราได้บอลโลกได้แชมป์บอลโลกอ่ะด้วยฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยด้วยวิธีการเล่นแบบ
1: เนี้ย
0: มันน่าภูมิใจตรงไหนหรอ
1: ถูกอันนี้ส่วนหนึ่ง
0: เราฟังแล้วเราก็จุกก็จริงเพราะว่าวันนั้นน่ะใจเราเชียร์อาร์เจนแหละพี่ชี้เชียร์อาร์เจนแต่ว่าด้วยฟุตบอลก
9: ็
0: สู้ไม่ได้พี่ชี้ว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้แบบมันอาจจะมีคนที่แบบหมั่นไส้อยู่นิดๆหน่อยๆแล้วพี่ชี้ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้สึกหมั่นแบบมีไบแอสกับอาร์เจนตินามากขึ้น
1: อ
0: ่ะคือจานนี่อินฟาติโน
1: ่ด้วย
0: คืออาการมันชัดเกิน
1: ว่ามันเยอะว่าหรือเปล่า
0: ว่ามันเชียร์อยากจะให้อาร์เจนตินาเข้ารอบเพราะว่า
1: อ
0: ่ะมันก็คือเรื่องเงินล้วนๆแหละอีจานนี่อ่ะถูกป่ะถ้าอาร์เจนตินาเข้าได้มีเมสซี่อยู่กระแสบอลโลมันมาก
1: ระ
0: แส
1: ได
0: ้มามันขายได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็เชียร์อะไรก็ได้ที่จะทำให้มันขายได
1: ้
0: ซึ่งอาการมันออกคือพี่ชิไม่ได้บอกว่าจานนี่เชียร์แค่อาร์เจนตินานะถามดิฝรั่งเศสอังกฤษสเปนมันเชียร์หมดทีมที่มันเป็นทีมแม่เหล็กอ่ะมันเชียร์หมดแต่ว่าฝรั่งเศสอ่ะมันมาแบบลอย
1: ๆ
0: สเปนมันมาแบบลอย
1: ๆ
0: อังกฤษอาจจะขรุขระบ้างแต่ก็ไม่ได้ขรุขระเท่าอาร์เจนตินาอาร์เจนแม่งโดนนำหนึ่งลูกกลับมาโดนนำสองลูกกลับมายื้อจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วภาพก็ขยันจับเราหน้าตาจานนี่มันเก็บไม่อยู่
1: มันดีใจใช
0: ่มันเครียดมันไม่ใช่มันดีใจตอนที่อาเจนโดนตามอ่ะมันเครียดมันกัดฟันมันนู่นมันนี
1: ่
0: คนแล้วคนมันมีไบแอสกับอีจานนี่อยู่แล้วแล้วพอมันเห็นอีจานนี่ทำแบบเนี้ยมันก็เลยยิ่งแบบโดนเหมารวมว่าแบบ
1: เข้าข้าง
0: อาเจนด้วยทั้งปัจจัยทั้งหมดนึกออกปะจากด้วยไออากับกริยาของ ของจานนี่อินฟาติโนที่เราคุยกันจากการเล่นที่เขาอาจจะเล่นนอกเกมตุกติกเยอะแบบที่พี่มนบอกด้วยทั้งหมดทั้งมวลรวมกันมันก็เลยทำให้มีกระแสต่อต้านขึ้นมา

0: ก็คือ
1: ว่าจริงๆถามว่าผมก็ยังรู้สึกว่ายังเชียร์ต่อไป
0: ก็เชียร์ไปไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสก็เชียร์ไป
1: ใช่ใช่คือจริงๆถ้าถามว่าก็เป็นไปจริงก็จริงแต่ว่าผมไม่โอเคกับก็แต่บางคนจะเป็นมีเรื่องอะไรเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ดูดีด้วยแล้วมันดูแย่ลงเราอยากให้แบบมันใจเย็นแล้วก็ในส่วนหนึ่งพอหมดจากบอลโลกเนี้ยเราต้องมาดูว่าในแกนหลักของตัวหลักทั้งหมดเนี้ยใครที่จะต้องเอาออกใครที่จะต้องเป็นแกนหลักต่อในอนาคตใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้คาดหวังหรือว่าเราไม่อยากให้พึ่งคนใดคนหนึ่งแล้วเราลองเป็นเล่นเหมือนเป็นระบบเหมือนสเปนไหมทำไมผมดูวันนั้นน่ะผมดูนัดชิงมันเกิดอะไรขึ้นกับเจนทำไมมันบวกไม่ขึ้นวะ
2: แต่ว่าคุณอย่าลืมสเปนเจอฝรั่งเศสก็เอาตัวรอดไม่ไปเหมือนกัน
0: สเปนมันดีจริงมันดีอีกเรื่องหนึ่งนะที่วันนั้นชนะอังกฤษได้เนี่ยผมพูดจริงๆนะเพราะอังกฤษเนี่ยเพราะไอ้ทูเคิลไม่เอาผมพูดจริงๆเลยวันนั้นถ้าไอ้ทูเคิลไม่ปอดแหกนะแล้วเล่นปกติเหมือนเดิมอาเจนโดนเพิ่มผมรับประกัน
1: จริง
0: อาเจนโดนเพิ่ม
2: เพราะวันนั้นลูกเกมของอังกฤษก็ดีกว่า
0: ดีกว่าอาเจนโดนเพิ่มคือผมพูดจริงๆนะอาเจนติน่าชุดเนี้ยการเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยผมว่าสำหรับผมว่าเซอร์ไพรส์นะมาได้ไกลขนาดนี้ได้ยังไงวะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือแล้วหลังจากเนี้ยถ้าไม่เมสซี่เนี่ยผมหันไปมองมันไม่มีใครแบกทีมได้เลยมันไม่มี
2: คืออาเจนต์ที่มาขั้นนี้ได้เนี่ยเพราะเมสซี่แบกด้วยแล้วคู่แข่งเองก็อาจจะรู้แหละว่าเฮ้ยอาเจนต์นู้นไม่มีอะไรอยากจะเปิดสู้
0: อะก็สู้กันไป
2: เปิดสู้แล้วคราวนี้เข้าทางอาเจนต์ไงแต่ถ้ามาแบบอย่างอังกฤษอะ
0: คู่แข่งไม่ดีด้วยหลายทีมมีอังกฤษแต่ดีหน่อยแต่หมูเอง
1: นี่เราเนี่ยว่าคือต้องเป็นหนอว่าลูกเราจะเห็นเน็กเจอร์ชั่นใหม่ที่เราเห็นตัวหลักที่รอพร้อมเป็นตัวแกนหลังได้ถ้าอย่างเราไปดูแต่ละคนเนี่ยนิโคปาสอย่างเงี้ยผมว่าอนาคตเนี่ยก็รอเสียบแน่นอนนะคนด้วยโอเคอันนี้จบไปของอันนี้นะส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของตลาดเสริมนี่ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้แบบว่ามาได้มาเพิ่มอีกก็ได้มาแล้ว3คนถ้าถามว่า2กองกลางที่เอามาถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะสำหรับผมแต่ถ้าอยากหาเสริมเพิ่มแต่คนมองข้ามตรงจุดนี้คือเรื่องของกองหลังกองหลังนี่มันเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าพอลิซันโดหรือเดลิงเก็บเนี่ยแล้วพอมันไม่มีแบบตัวที่จะแบบยืนอายะยาวได้อ่ะมันก็เลยเป็นจุดบอดที่ต้องดูด้วยครับในส่วนของกองหลังแบ็คซ้ายนี่ก็ต้องเสริมเหมือนกันเพราะว่าถ้าชอมันยืนอายุไม่ได้เราก็ต้องหาอย่างผมอยากได้ของนิคัลเซ่นเนี่ยริชอมาก
2: เขาจะทีมแตกเขาจะยอมปล่อยให้เราไหม
0: แบ็กซ้าย
1: อ่ะใช่ริชอของนิคัลเซ่นครับ
0: แบ็กซ้ายอ่ะผมริชอก็ผมเฉยๆนะเอาจริงผมเฉยๆนะ
2: อาจจะยังไม่ปัง
0: ครับไม
2: ่แต่ถ้าถามพี่ชี้นะคุณบอล
0: ไม่สเปค
2: พี่ชี้ว่ากองหลังเขาเสริมอยู่แล้วเราต้องดูสไตล์การตลาดซื้อขายของ
0: มีโยโล่อยู
2: ่ของทีมนี้ด้วยว่าทีมตลาดซื้อขายเนี่ยเขาถ้าใช้ภาษาแบบไม่สุภาพหน่อยคือเขาไม่แพร่มข่าว
0: หรือว่าตังค์ไม่มี
2: พี่ชิวยังไงก็ต้องเสริม
0: การนี้จบยัง
2: ยังไม่จบ
0: ยังไม่จบอีกเหรอ
2: เออประเด็นมันไปบ้องตรงไออูกาเต้เจ็บแล้วขายไม่ได้นี่แหละพี่ชิว่ามันเสริมแน่ๆแต่มันเสริมแบบมันไม่ปล่อยกระตุกกระตาแล้วก็ด้วยงบประมาณที่มันไม่มีด้วยมันก็จะต้องดูด้วยว่าสมมติเซอร์เซ่ตั้งจะขาย
0: เฮ้ยของดีไปเก็บไว้ดิ
2: จะขายได้เท่าไหร่สมทบทุนได้เท่าไหร่อะไรยังไงแต่แล้วหนึ่งอย่างที่เราต้องทำใจว่าเราไม่มีบิ๊กดีลแน่นอน
1: ใช่ผมมองถึงในเรื่องของโปรแกรมที่จะมาในอนาคตไม่ใช่แต่ในพรีเมียร์ลีกอะผมมองไปถึงทั้งลีกครับแชมเปี้ยนลีกอีกที่มันต้องเตะด้วยใน FA ครับโปรแกรมบอลที่มันเยอะแยะมากซึ่งถ้าเราต้องขยายสกอร์ให้มันใหญ่กว่านี้ผมว่ามันน่าจะดีมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดนักเตะเจ็บหรือว่าแบนเนี้ยเราไม่มีตัวแทนมาอย่างเงี้ยเรามองว่าเออนี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าไม่ใช่แต่เล่นในลีกเท่านั้นในเล่นแชมเปี้ยนลีกนี่ถือว่านี่ก็ต้อง มีสกอร์ที่ใหญ่ขึ้น
0: อืมอืมอย่
1: างที่ผมบอก
0: สำคัญใหญ่ไม่พอใหญ่แล้วต้องไม่เจ็บด้วยนะ
2: แต่พอยต์คือจริงๆอ่ะเขารู้แหละทำไมเขาจะไม่รู้เราเป็นแค่คนนอกเราดูเรายังรู้เลยแต่ประเด็นมันก็คงมีปัญหาภายในหลายอย่างสตุ้งสปังก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็หนึ่งอย่างที่เขาอยากจะเคลียร์เขาก็อยากเคลียร์พวกอาร์ติจิน
0: า
2: แรชฟอร์ด
0: ค
2: ือประเด็นคืออะไรรู้ป่ะค่าเหนื่อยมันแพง
0: มันคุ้มมันแพงแต่มันคุ้มผม
2: ค
0: ิ
2: ด
0: ถึง
2: ถ้าสมมติว่าเราปล่อยแรชไปนะเราจ่ายค่าเหนื่อยได้อีก3ตัวเลยนะสมมติแค่ค่าเหนื่อย
0: มันเทียบกันไม่ได้สามหนึ่งมันไม่คุ้ม
2: อะไรอย่างเงี้ยก็มันหลายปัจจัยแหละแต่พี่ชี้ว่ามีแน่เดี๋ยวมีอีกแน่ๆแต่ว่าไม่ใช่บิ๊กดีล
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ไปไล่ข้อความหน่อยน้องพีทเลยเดี๋ยวไม่ทันเว้ย
2: SMS นะมีเราตีมอันนี้เล่นดัมมี่แจก4คนคนละ7ใบแจกแบบนี้เล่นสำหรับเด็กๆคนแก่ต้อง9ใบถึงจะเข้มข้นแต่9ใบมัน3คนไง
0: ใช่
2: 2คนนะไม่สนุก11ใบ
0: คือต้อง7ใบนะถ้าดัมมี่4คนน่ะมันต้อง7
2: ใบก็
0: 9คนไม่ได้9ใบไม่ได้
2: 7 9 11
0: ใช่
2: 4คน3คน2คน
0: ใช่
2: เท้าทำประกันอุบัติเหตุด้วยจะเข้าตอทำไมจะไม่ได้เงินแบบถ้าคอตตจะไม่ได้เงินจะทำงานทำไมก็ใช่
0: มันอาจจะก็อย่างที่ผมพูดนะผมเผื่อไว้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นน้องเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่า
2: ไม่
0: หร
2: ือ
0: เปล่า
2: ไม่รู้มันก็คิดได้หลายอย่าง
0: เ
2: อาเป็นว่าเราแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแค่สันนิษฐานแต่เราไม่ได้ฟันธง
0: ถูกต้อง
2: หร
0: ือ
2: แค่พูดคุยกัน
0: ครับ
2: ผมติดตามอันนี้มากกว่าว่าเด็กรัสเซียพี่น้องที่หายตัวไปเขาเจอมอไซค์แล้วไง
0: เออไป
2: เขาเจอมอไซค์ถูกฝังอยู
0: ่เอ้าไอเวรแล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
2: ว่าน้องพิชี่ขาตะเกียบมาได้ใส่จุดนอนมาจัดรายการรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้อีคนตามหงแดง
0: ให้นี่
2: ทั้งรู้ทั้งรู้ว่ามอนมัมมี่คือแฟนแมนยูปลอมแต่ผมก็สะใจดีที่ช่วยเป็นปากเสียงให้กับทีมการตลาดเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแมนยูคุณโจผี
0: เฮ้ยโจผีคุณลบหลู่ผมนะคุณจะพูดงี้ได้ไงผมเนี่ยยืนหยัดกับแมนยูวันที่ไอ้นี่ไม่ดูบอลวันที่ไอ้นี่ไอ้ข้างๆผมเนี่ยไม่ดูแล้วแมนยูผมยืนเคียงข้างแมนยูมาโดยตลอด
2: พิชี่ก็ยืนอยู
0: ่ด่าเขามึงเงียบไม่ดูบอลแล้วช่วงที่ไม่ดูตอนตกต่ำเนี่ย
2: มันก็ต้องดูก็แค่บ่นไปว่าไม่ดูแต่มันก็ต้องดูเพราะไม่งั้นมันจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
0: ตอนไปอยู่อันดับ15ใครยืนข้างทีมมีผมคนเดียวแม่พูดแล้วขึ้นมาว่าผมแบบนี
2: ้
0: เ
2: จอ
0: ต
2: ่
0: อสิ
2: ที่อังกฤษแพ้อาเจนเพราะว่าประตูของอังกฤษได้ลูกเราก็โยนยาวให้อาเจน10ครั้งอาเจนได้ลูกทุกครั้งก็มาทุกครั้งแล้วลูกก็ที่2ก็ปล่อยให้อาเจนติน่ายืนเดียวไม่ประกบก็ที่เราคุยกันนั่นแหละว่าไอ้ทุกเข้าม
0: ันเปลี่ยนจนมันมั่วไปหมดเนี่ยมันเปลี่ยนมันมั่วเข้าใจเปล่า
2: สปอร์ตรีแลกซ์อยากให้มีสายที่ลิเวอร์พูลคุยบัฟฮาฮาไม่เอาข้อมูลเยอะ
0: ก็มีบ้างนะซีเรียสนะแล้วก็คุยกันแบบนี้แหละครับ
2: วิเคราะห์หน่อยครับทำไมยุคนี้มีแต่คนเกลียดอาร์เซนอลจากแฟนปุ่นยุค90โอ้โหพี่ชี้พูดได้30นาทีเลย
0: เขาอิจฉาหรือเปล่าเขาอิจฉาอาร์เซนอลหรือเปล่าช่วงนี้
2: เดี๋ยวค่อย
0: วันหน้าวันหน้า
2: ส่งมาไวๆนะเดี๋ยวคุยให้
0: คร
2: ับเล่นดัมมี่คุณว่าแต่9ใบเล่น3คนแต่วิธีใหม่เซียนเขาเล่นกัน4คน4คน9ใบเหรอ
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
2: ไม่รู้ไม่รู้พี่ชิง
0: ผมเก้าใบผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคย
2: 9ใบ3คนอะเคยแต่9ใบ4คนไม่เคย
0: 3คนอะเคย
2: แต่9ใบ4คนมันจะเหลือจั่วสักกี่ใบเชีย
0: ใช่มันไม่ได้ไงมันไม่มีใครเขาเล่น9ใบ4คนไงกติกาสากลคือ7ใบ4คน4คน7ใบอ
2: ัน
0: นี้คือกติกาสากลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมันจะนอกกติกาสากลพวกเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนคุณเล่นฟุตบอล12คนอะแล้วคุณบอกสนุกกว่าฟุตบอล11คนอะเราไม่เคยเล่นไงนะฮะแล้วผมไปอ่านข้อความนิดนึงแล้วกันนะทาง YouTube นะค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีครับพี่ชี่สวัสดีครับพี่มนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มีคนเนี่ยนะฮะสวัสดีมา
2: พี่ชี่สยดย้อยโป๊กเกอร์เป็นกีฬาแล้วครับดวลเรื่องจิตวิทยาญี่ปุ่นก็มีโป๊กเกอร์บาร์ให้เล่นเพียบเลย
0: อ๋อเหรอครับ
2: สนุกเกอร์เป็นกีฬาที่เงียบมาก
0: ครับ
2: แต่เสียอย่างเดียวก็คนดูน้อยแต้มคำนวณเร็วๆไม่ออก
0: ก็ต้องคิดนิดนึงอะนะสวัสดีครับน้องพิชิตคุณมนนะครับเชียร์ปืนอาร์เซนอลสุดเส้นทางก่อนฤดูกาลใหม่ล่าสุดจะหาใครครับนำสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูนอกประเทศอย่างน้อยก็มีน้องอีกสักคนไหมที่จะมาให้เราดู
2: เดี๋ยว พี่ชื่อว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีคนทำบ้างแต่ค่าสตงสไตล์อะไรมันจะไม่เหมือน
0: กันทุกวันนี้เขาก็มีอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กับน้องฮารุนก็มีลองหาดูมีอยู่ครับ
2: แ
0: ค่
2: สตงสไตล์มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ anyway มันไม่มีใครมาแทนใครได้หรอก
0: ใช่ใช่
2: ก็แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองกันไปนะคะ
0: ถูกต้อง
2: เที่ยวรอบโลกของจริงครับเราก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ไม่มีตังค์แต่กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
2: ถ้าผมอยากถ้าผมไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวคนเดียวเหมือนกันครับเสียดายครับไม่มีตัง
0: ค์สักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ไปก่อนดีกว่าจริงเลยนะฮะไม่รู้ฝนหยุดหรือยังเจอกันใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะวันนี้เราสองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับแหมเวลาดีนะครับผมวันนี้วันศุกร์ไอ้ไว้พระดักสวัสดีนะที่30กรกฎาคม2569นะครับวันนี้หนังเรื่อง Spider-Man เข้านะคุณนิกนะ
1: ครับ
0: ไอ้ทำไมเสียงไปอย่างนั้น
1: ครับผมก
0: ็โอ้เสียงแห้งๆนึกว่าพิต้าบอยสเกลปาพิต้าเลยเรานะพิต้า
1: ก็มา3วันแล้วอ่ะพี่เจ๋งเ
0: ออ
1: นะครับ
0: ก็พี่3วันก็เห็นไม่เป็นอะไรเลย
1: อะไรนะฮะ
0: 3วันพี่ไม่เป็นอะไรเลย
1: เอาก็ธรรมดาก็คือพี่ภูมิต้านทานจะดีกว่าผมผมเจออาการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อ่ะ
0: ตก
1: อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ซีซั่นเชน
1: นะครับซีซั่นเชนครับเพราะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเลยมีป่
0: ว
1: ยมาก
0: น้องนิกคิดว่าผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรก2
1: ครับผม
0: นะคุณไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยหรือว่าเบรก2คุณอยากจะคุยเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันเอเชียนเกม
1: ถูกต้องนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดคุยกับอดีตนักเตะแล้วก็เป็นโค้ชด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ชุดอันดับที่4เมื่อครั้ง
0: บูซานได
1: ้น่าจะใช่
0: น่าจะบูซาน
1: เออ
0: นี่ดูสุรเสียง
1: ผมไปถามผู้เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีใต้มาละ
0: ว่า
1: พูซาน
0: ต้องพูเลยนะ
1: พูซาน
0: ไม่ปอปา
1: ไม่ปอปาไม่ปอปาตามหลักภาษาเขาเลย
0: อ๋อภาษาเขานะ
1: พูซาน
0: พูซาน
1: พูซานเกมแต่ว่ามันก็บิดมาเรื่อยๆไงบูบ้างปูบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
0: บิดเป็นปูเป็นม้าเป็นปูเป็นอะไรไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ น้ำเต้าไปเรื่อยอะเน
1: า
0: ะ
1: ด้วยความที่ในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามการค้นหาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ไงก็เอาท้ายชัวร์ที่สุดก็คืออ่านตามภาษาอังกฤษ
0: เ
1: ออนะครับก็เลยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผม
0: อ๋อเหรอเออ
1: ครับผม
0: นะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: รายการเนตินายไลฟ์นะครับก็ติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้เราสองคนอยู่ด้วยกันมาสามวันติดเนาะ
1: ครับผม
0: อยู่ยาวหลายครับหลายคนก็โอ้โหเดินทางไปเที่ยวไงอ่
1: าใช่ฮะ
0: ตรงนี้ก็เลยเหลือเราสองคน
1: นี่ไม่น่าจะใช่หลายคนนะครับน่าจะทุกคนนะ
0: ทุกคนเลยนะ
1: เพราะผมมาสามวันเนี่ยมันไม่อยู่กับสักคนเลยนะฮะแต่วันเที่ยวทุกคนนะฮะ
0: ก็อาจจะขออนุญาตลาบ้างเพราะช่วงนี้ก็โหหยุดยาวไงนะครับก็พรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะอาจจะมานี่ไหมอาจจะมาทำงานไหมแล้วก็อาจจะ

0: ลาด้วยเนาะ
1: ครับอืม
0: ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ผมว่าหลายคนแล้วล่ะพวกที่เป็นรุ่นใหญ่ๆอ่ะยาว9วัน
0: เหรอ
1: ก็อาคารพุทธพฤหัสมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วเราก็เติมเสาไม่ใช่เติมจันทร์กับศุกร์ไปด้วย
0: ก็อยากมีอารมณ์แบบนี้เหมือนก
1: ัน
0: เน
1: าะรุ่นใหญ่ๆอ่ะไม่มีเหลือครับเที่ยวต่างประเทศสบายเลยพี่เต๋ง9วัน
0: โอ้9วันแต่ไม่มีตังค์อะไรไปเที่ยวต่างประเทศนะเที่ยวเมืองไทยดีกว่ามั้ย
1: ถ้าสงสัยว่ามีตังค์นี่ผมนี่ยาวตกเลยนะฮะ
0: โอ้พอกันแล้วช่วงนี้มีกันนิดนึง
1: นะครับผม
0: พี่ไปแบ่งปันแบบนิด
1: ไม่ไหวไม่ไหวครับ
0: เมื่อกี้เปิดเพลงอะไรไปน้องรามเปิดเพลงอะไรไป
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพลง Asian Game ปี2018คุณหายผมเนี่ยชื่อเพลงอะไรนะ
1: เพลง Asian Game ปี2018เหรอ
0: เอออันนี้น่าจะเป็นของเวอร์ชันทางการเขาหรือเปล่า2018ก็ต้องอินโดนีเซียนะ
1: ที่ปาจาการ์ตาปาเลมบังไง
0: ใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าภาพจะเป็นเวียดนาม
1: อ๋อเหรอ
0: ว่าเวียดนามเขามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่ต่อยไม่ดีมากก็น่าจะเยอะแหละฮะ
1: ครับ
0: พ่อมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ
1: คุณสงสัยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไหมคร
0: ับก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเยอะเลยทีเดียวก็หลังจากนั้นนะครับอินโดนีเซียก็ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการในปีนั้นซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แต่งให้กับนักกีฬาไทยใช่ไหม
1: มันมีเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้เพลงไหนอ่ะ
0: เพลงไหน
1: เ
0: พลงอะไรลาม
1: เมราเอียบินตังวะ
0: ไม่ใช่อันนี้เพลงไทยเพลงของทัพไทยเถ
1: อะอ๋อเหรอ
0: น่าจะเป็นเพลงที่คนไทยแต่งให้กับทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมส์
1: แล้วใครร้องนะฮะ
0: ปี2018ใครนะบัวอ๋อใคร
1: ให้ส่งไลน์มาดิ
0: ส่งไลน์มาดีกว่าลามไหมส่งไลน์มาที่ดีกว่าเขียนเนี่ยเหมือนในคอนเสิร์ตอะที่เขาพิมพ์ในมือถือแล้วก็พิมพ์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ช่วยนั่นแหละยุคเจนซีเจนวายต้องทำอย่างนั้น
1: คือคุณนะอยู่ดีไม่ว่าดีไปทำให้เราสองคนลำบาก
0: ลำบากนะ
1: บ่อยผ่านไปก็จบไปแล้ว
0: โอ
1: ้แต่ไม่จบไง
0: ไม่จบ
1: คุณก็จะต้องไป
0: อยากฟัง
1: คุยให้รู้ว่ามันเพลงของใครแล้วใครร้องไง
0: โดยที่รู้ไง
1: เราก็ไม่ได้หามาก่อนไงเนี่ยเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตหลายคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: ก็เวลาคุยกับ Gen Y Gen Z ต้องคุยแบบนึงนะ
1: ครับผม
0: ใช่มั้ยล่ะแต่ก่อนเราเล่น Facebook ใช่มั้ยล่ะของเขาเนี่ยติดต่อต้องคุยทาง IG นะบอกนะ
1: นี่ก็คนเล่น IG กันเยอะกว่า Facebook เยอะนะ
0: ถ้า Gen Z จะเป็น IG Story IG เขาจะเล่น IG มากกว่าแต่เราก็ต้องไฮไฟฟ์มั้ย
1: เพิร์ช98ครับ
0: อ๋อเพิร์ช98เวลาอุ้งอย่าเวลาทักกันก็ต้องคุยกันในเด็กเมสเซจใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ครับ DM ที่แปลว่า defensive midfield หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่เด็กเมสเซจครับ
0: อ๋อ
1: โหDM นั้นต้อง DMC ด้วยครับเจ๋งครับผมแหมนะฮะคุณนี่อยู่มาทุกยุคเหมือนกันนะฮะ
0: ก็มาแต่ฮิฟฟี่นะฮะ
1: คัมฟล็อกมีไหมฮะคัมฟล็อก
0: ครับฟ็อกไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเอแรกแรกที่ขึ้นมาวัยรุ่นอะไอเดอร์เพิร์ชใช่ไหม
1: เพิร์ช98
0: เพิร์ช98
1: นะครับ
0: แล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นฮิฟฟี่ใช่ไหม
1: MSN
0: ไอฮิฟฟี่ยังไม่ใช่ MSN ก่อน
1: อืม
0: แล้วมาฮิฟฟี
1: ่ฮิฟฟี่คือไฮไฟ
0: ฟ์ไฮไฟ
1: ฟ์แล้วต้องฮิฟฟี่ทำไมฮะ
0: แล้วก็มาเฟซบุ๊ก
1: คือไฮไฟฟ์ตอนที่เขาเปิดเว็บใหม่ๆเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลย
0: มัน
1: เหมือนว่าแบบทุกคนเนี่ยมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดในแอคเคาท์อ่ะมันจะเป็นแต่เรื่องราวของเราว่าตอนเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่จะลงสตัสอะไรเราจะทำอะไรรูปเรามันจะเป็นรูปเราทั้งหมดนะมันอารมณ์ถ้าเป็นในอดีตเมื่อก่อนมันก็เหมือนบล็อกอ่ะ BLOG อ่ะนะครับเออนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็พออยู่ไปสักพักเนี่ยมันก็ค่อยหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มเข้ามามีส่วนมากขึ้นก็จะเริ่มด้วย BlackBerry ก่อน
0: ครับ
1: พอ BlackBerry เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขยับมาเป็น LINE ละเป็น LINE จากทาง iPhoneแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่มี BB เนี่ยหรือว่าแบบไม่ได้ชอบใช้ BB เนี่ยก็จะไปซื้อเครื่องเป็น iOS แล้วก็โหลด Watch App มาคุยกันเวลาจะจีบสาวผมจำได้แม่นเลยเพราะว่ามันเป็นยุคที่ผมอยู่ในยุคนี้พอดีตอนที่ผมเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะ
0: ขนาดพอก็ติดตามกันเมื่อวานนี้ก็ข่าวใหญ่ในวงการกีฬานะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเอชเกมไหมนะครับเพราะมันมีผลต่อเนื่องไง
1: ยังไงฮะ
0: ก็สมัครผู้ว่ากทไงวันนี้วันสุดท้ายนะ
1: ครับผม
0: นะครับมีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะ
1: ครับ
0: นี่นะนะครับมีดร.มณิกา
1: เอาด้วยเหรอ
0: มีตระกูลนะครับมหาสุขที่อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาหลากหลายนะครับก็มาสมัครด้วยนะประสบการณ์โหเป็นพิธีกรเนาะเป็นผู้สื่อข่าวแล
1: ้
0: วก็อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมปี94ที่ญี่ปุ่นด้วยฮิโรชิม่านะ
1: ครับผม
0: เพื่อพิวรู้เนี่ยว่าคุณบริการเขาเป็นอดีตนักกีฬาปั่นจักรยาน
1: เพิ่งรู้เหมือนกันฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่เป็นเพิ่งรู้ว่ารักครับ ก็คนละเรื่องนะ
0: นะที่ก็มีหลายคนเนาะ
1: ครับผม
0: รองตัวในปรปาสมานมิตรนะครับบอกว่ากอทอฝ่ายกีฬาชีพนักกีฬา
1: บ
0: วยก็ท่านก็มาด้วยนายแพทย์มีชอินวูดนี่ก็มาแล้วก็ลุ้นกันคุณเจนปิยทัศน์ไง
1: เดี๋ยวนี้ก็ผู้บริหารของ
0: แกน
1: ุล่านะครับแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันหนึ่งในนั้นหมดยัง
0: หมดแล้ว
1: ยังไม่หมดคุณพูดไป 3-4 ชื่อเองหมดอะไรล่ะ
0: บ้านมีใครบ้าง
1: คุณปวดปานเนี่ยอ่านไปยังเมื่อกี้
0: ครับ
1: ปวดปานอ่านไปแล้วนะครับคุณธนกรดวงมณีเป็น CEO จากเอเจนซี่กรุ๊ป
0: ครับ
1: นั่นนะครับมีคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยนะฮะดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก
0: ครับ
1: นะฮะ นายธันวัฒน์เตชะภูวดลวิกิตวิทิตนะฮะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: นะครับน่าจะประมาณนี้ครับตกใครไปก็ต้องขออภัย
0: ใช่ฮะ
1: นะฮะ แล้วก็ดร.ก้องศักดิ์หมดวาระแล้ว
0: ใช่เพราะว่าดร.ก้องเนี่ย2สมัย8ปี
1: เต็มแล้ว
0: โอ้เร็วมากเร็วมากก
1: ็ต่อสมัย3ไม่ได้ใช่มั้ยครับต้องโยนเก้าอี้ละ
0: ก็ท่านก็น่ารักเนาะ
1: ครับ
0: นะครับนานาแล้วก็จะดีกับสื่อมวลชนนะครับเวลาขอสัมภาษณ์เดี๋ยวโหใช้สัมภาษณ์ตลอด
1: กินเลี้ยงทุกปีนะดร.ก้องเนี่ยนะเรียกไปกินเลี้ยงทุกปีนะ
0: ใช่ก็ช่วยเหลือสื่อมวลชนนะครับอ่ะผลวาระไปดร.ก้องศักดิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอื่นๆในเช่นเกมก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องจักรยานเสมอร
1: ู
0: ้จักไหมพลเอกเดชาเหงมาสีไง
1: ครับ
0: นายกสมาคมกีฬาจักรยานประเทศไทยเห็นท่านก็เดินทางไปเยี่ยมทัพนักกีฬาไทยนะครับ
1: ครับผม
0: เตรียมตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในการวันก่อนเน
1: า
0: ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาว่าเป็นยังไงปัญหามีอะไรไหมนักกีฬาใครมีเจ็บป่วยได้ไข้หรือเปล่านะครับก็ชื่นชมเหมือนว่านักกีฬาอยู่ในระเบียบวินัยเนาะเรื่องที่พักอาหารบี้และอุปกรณ์ต่างๆก็พยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลทั่วถึงนะครับผม
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
0: ส่วนจะประสบขอสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็
1: เรียกน้ำเลี้ยง
0: อยู่ที่จังหวะและก็ตัวนักกีฬาเองด้วยนะครับแต่ก็ว่านะครับจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับผม
1: ครับผมก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คาดหวังมั้ง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับเห็นวอลเลย์บอลของเราด้วยเนื้อรายการเห็นว่าเออเราเดินทางไปถึงเวียดนามแล้วใช่ไหม
1: ครับก็เพิ่งทำคอนเทนต์ไปเมื่อเช้าคอนเทนต์โดนปัดกันแกล้งใช่ไหม
0: เออเห็นว่าอะไรอะไรเป็นทำไมถึงไปซ้อมอยู่ที่สูงมันยังไงครับที่ไกล
1: คือ
0: เป็นยังไงนนไม่ใช่นน
1: คือเมื่อวานเนี่ยสาวไทยเนี่ยเดินทางจากดอนเมืองนะฮะไปที่ฮานอยนะครับที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็ถึงประมาณสักช่วงบ่ายแก่บ่ายช่วงบ่ายๆอะไรไม่แก่นะครับแล้วก็เข้าที่พักอะไรเสร็จเนี่ยก็ไปซ้อมเคยกีฬาที่มันเป็นกีฬาระดับภูมิภาคแบบนี้เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยเขาจะต้องจัดที่พักเอาไว้ดูแลในพวกของในส่วนของทีมเยือนแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆทั้งในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การซ้อมนะครับบอกว่าคือทีมสาวไทยเนี่ยเจอทางเวียดนามเนี่ยคือจะเรียกว่านอกเกมไหมก็มันก็ไม่ได
0: ้
1: มันก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่ว่าเขาใช้ช่องโหว่เล็กน้อยในการพยายามที่จะตัดความพร้อมหรือว่าตัดความสะดวกสบายของเราให้ได้มากที่สุดเช่นนะครับจัดโรงแรมให้เราไกลกับสนามซ้อมต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเศษแล้วของตัวเองอยู่ใกล้เดินทางแค่สัก 15-20 นาที
0: เหมือนโรงแรมไปที่สนามซ้อม
1: แต่เนี้ยมันถามว่ามันแกล้งไหมมันก็คงแกล้งแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกติกาที่เราจะไปร้องเรียนอะไรได้คือคุณต้องเข้าใจว่าไอ้กีฬาประเภทนี้มันจะมีกฎว่าที่พักห้ามอยู่ห่างจากที่ซ้อมสมมตินะเกิน30กิโลสมมตินะเขาก็จัดในทาง29มันก็ไม่ได้เกินถูกไห
0: ม
1: มันก็ไม่ได้ผิดกติกาเพียงแค่ว่าเรามองตาเรารู้กันอ๋อคุณตั้งใจใช่ไหมฮะทำให้เราแบบลำบากในแง่ของการเดินทางนะฮะต่อมานะฮะคือเวียดนามพี่เจ๋งน่าจะเคยไปเข้าใจว่ารถมันติดมอเตอร์ไซค์มันเยอะใช่ไหมยิ่งฮานอยเนี่ยมันเป็นเมืองที่มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดต้นของโลกเลยแล้วยิ่งเดินทางในช่วงเย็นเนี่ยคนเลิกงานเด็กๆเรียนเลิกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนออกมาจากบ้านไปรับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันทำให้ยิ่งหนักถ
0: ู
1: กไหมฮะอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อที่สองคือสนามซ้อมไม่เปิดแอร์ให้เราซ้อมและชาติอื่น
0: ๆ
1: แต่ของตัวเองเปิดได
0: ้
1: ถามว่าอันนี้ผิดกติกาไหมก็ไม่ผิดอยู่ดีเพราะว่าไอ้เรื่องของการเปิดแอร์ให้กับทุกทีมในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับอะไรขนาดนั้นเพราะไม่เช่นนั้นเราต้องร้องเรียนได้แล้วแต่เราก็ร้องเรียนอะไรไม่ได้นะครับแต่ถามว่าไอการฝึกซ้อมเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดแอร
0: ์
1: ก็อยู่ที่ความร้อนและอุณหภูมิของสถานที่ฝึกซ้อมในเวลานั้นๆเพราะว่าทีมสาวไทยเองเนี่ยที่ซ้อมที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดบางวันบางวันก็ไม่เปิดทีมในวอลเลย์บอลไทยลีกทุกทีมก็ไม่ได้ซ้อมห้องแอร์ก็ซ้อมแบบร้อนเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นที่ความเป็นเวียดนามแล้วเราเป็นไปเยือนแล้วเนี่ยพอเขาเปิดแอร์ได้แต่เราไม่เปิดเนี่ยมันก็เลยมองว่าอันนี้ก็ตั้งใจแล้วถูกไหมฮะต่อมาก็คือลูกบอลที่เอามาให้เราใช้ซ้อม
0: ครับ
1: เก่า มน้ำหนัก
0: โอ้ยเหรอ มีด้วย
1: ใช่ก็น้องๆถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็โพสต์ส่งให้ดูเลยว่ามันเก่าขนาดไหนอ
0: ่
1: ะแต่นี่คือแบบก็ถามว่าผิดไหมมันก็คงร้องเรียนได้แต่ว่าม
0: ัน
1: จะไปถึงขั้นลงโทษ
0: ถือว่าไม่น่ารักนะ
1: มันอยู่ที่การเรียกมาพูดคุยว่าเฮ้ยคุณมีจุดประสงค์อะไรในการจัดความอำนวยความสะดวกให้คู่แข่งคุณแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็ทำทุกทางเพื่อให้เขาได้เปรียบที่สุด

0: ครับเออบอลเขาใช้ลูกใหม่แต่เราใช้ลูกเก่าซ้อมมันจะมีปัญหาตรงไหนตรงที่พอวันไปแข่งจริงเนี่ยเราเล่นบอลที่มันเป็นบอล 100% วันใหม่แต่วันซ้อมเนี่ยเราเล่นบอลแบบนี้เนี่ยเอ้ามันก็คงจะมีบางช่วงเวลาแหละที่ทำให้เราเองเนี่ยติดขัดๆเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมบอลที่จะใช้แข่งจริงๆเราซ้อมบอลเก่าบอลหนักบอลอมน้ำ
1: ครับ
0: ถูกไหมเออนะครับต่อมานะครับก็เวียดนามเองเนี่ยก็พักในสนามใกล้แข่งขันเวลาซ้อมแล้วก็สนามฝึกซ้อมรวมถึงสนามแข่งสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารการกินเขาครบถ้วนต่างจากเรานะครับทีนี้ถามว่าไอ้การเดินทางเนี่ยถ้าต้องใช้เวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมีปัญหายังไงหนึ่งก็คือเราก็พักผ่อนได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องรีบตื่นออกเร็วกว่าเวลาที่ควรจะออกเพราะว่าต้องกลัวรถติดอีกถูกไหมฮะก่อนที่จะไปถึงสนามซ้อมก็เสียหายไปหนึ่งละสองซ้อมแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยแทนที่ถ้ามันใกล้เนี่ยอ่ะสัก5โล10โลเนี่ยเราจะได้ใช้เวลาเดินทางแค่10ถึง15นาทีแต่กลายเป็นพอมาสัก30หรือมันห่างหรือมันไกลกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางเหมือนเดิมชั่วโมงกว่าก็พักผ่อนช้าเข้าไปอีกกว่าจะได้กินข้าวกว่าได้อาบน้ำนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เขาคือใช้คำว่าแกล้งได้เลยแหละแต่ว่ามันแค่มันอยู่ในกติกาแค่นั้นเองแต่มันก็เลยพูดค่อนข้างยากว่ามันจะมองถึงประเด็นนี้ต่อไปยังไงพี่เจ๋งเข้าใจที่สื่อสารนะ
1: เข้าใจ
0: ก็เมื่อก่อนฟิลิปปินส์ไง2019เนี่ยฟรีเกมก็เต็มเหนี่ยวเหมือนกัน
1: โอ้ใช้ได้เลย
0: ที่จับรถบัสให้ไทยฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะครับ
1: ใช้ได้เลย
0: นะฮะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราอาจจะเจอเขาในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมถ้าไม่มีใครไปตกเหวเนี่ยมันก็จะเป็นคู่ชิงที่มันเป็นคู่ชิงแบบว่าไม่ใช่เป็นคู่ชิงที่เขากำหนดแมตช์ชิงอ่ะมันจะเป็นการเจอกันทั้งหมดแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามทำให้เราเนี่ยออแอร์มากที่สุดซึมมากที่สุดตัดกำลังให้เราให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งเขาได้เปรียบเราทั้งสภาพร่างกายทั้งการเดินทางทั้งความสดของร่างกายทุกอย่างสามซ้อมที่ได้มาตรฐานกว่าทุกอย่างก่อนที่จะเล่นกับเราในวันสุดท้ายของการแข่งขันที่สนามนี
1: ้
0: ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาเล่นกันที่สมโภชเชียงใหม่700ปีทีนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยว่าเราจะจับหนักเขายังไงเป็นการเอาคืนไหมซึ่งผมแนะนำว่าไม่มีความจำเป็นเลยต้องทำเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราทำให้เขาเห็นดีกว่าว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เราก็จะดูแลเขาอย่างดีที่สุดให้ผสมกับเป็นเกมกีฬาที่มันสร้างมิตรภาพในย่านอาเซียน
1: ครับ
0: สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความเข้าขาไม่ใช่สร้างไมตรีดีๆต่อเกมกีฬาเราไม่เอาผลการแข่งขันไว้เป็นที่ตั้งแบบเขาเราเอาในเรื่องของมิตรภาพไว้เป็นที่ตั้งและดูแลกันให้ดีที่สุดทำให้เขาเห็นเผื่อเขาจะคิดอะไรได้ไม่รู้ด้านนี้ในมุมของผมนะไม่รู้พี่เจ๋งจะคิดยังไง
1: ครับ
0: ต้องจับหนักแกงเขาขึ้นไหม
1: ไม่ต้องหรอกทำอะไรก็ทำไปก็เหมือนในซีบีครับฝ่ายชายไงรอบรองชนะเลิศไงที
0: ่
1: เราเจอฝั่งโน้นนะฮะ
0: คาเมรู
1: นอเมริกานะกัมพูชา
0: ครับผม
1: เขาจะจับมือได้ไปทำอะไรทำท่าแล้วแต่เขาในการให้ชาวโลกและให้ประชาคมโลกวิเคราะห์พินิจพิเคราะห์เอาเองในการว่าใครเป็นยังไงเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปนะครับ
0: มีคนบอกว่าให้ไปจัดที่นอนให้บนดอยตุงมีคนบอกว่าให้ไปจัดที่นอนให้เวียดนามบนดอยตุง
1: นั่นแหละสินะ
0: นะครับอันก็เป็นเรื่องของดราม่าของวอลเลย์บอลก็มา
1: หน่อย
0: แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแข่งแล้วคู่แรก4โมง
1: ครับ
0: กับอินโดนะฮะแล้วก็วันที่2เนี่ยคือวันเสาร์4โมงเหมือนกันกับทางปรินซ
1: ์ครับ
0: แล้วก็วันสุดท้ายกับเวียดนามนี่ดึกหน่อยทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง
0: ทุ่มครึ่ง
1: ทุ่มครึ่งนะ
0: อืม
1: อ๋อก็ถามมาว่าตู้เย็นตู้แช่ไปไหนครับพี่นิกครับ
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้ว
0: เขาคือตู้เย็นเคสนี้เนี่ยทุกวันนี้เขายังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดนะครับก็ยังคือ
1: บริสุทธิ์อยู่นะ
0: สถานะของตู้เย็นในปัจจุบันก็คือยังบริสุทธิ์และยังลอยไปลอยมาอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมเข้ารับการตรวจ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปบังคับให้เขาตรวจได้นอกจากตัวเขาเองไม่ว่าจะเอากฎอะไรมาเขาก็จะตรวจไม่ได้แต่ว่าไอ้การที่เขาไม่ยอมเข้ารับการตรวจเทสเนี่ยมันก็ทำให้เขาค้างคาใจแล้วกลับมาเล่นวอลเลย์บอลที่รายการที่ FIVB หรือ AVC รองรับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราพูดกันในทางกฎหมายหรือว่าในเอกสารเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู
1: ่และ
0: เขาก็ยังเป็นผู้หญิงตามที่เขาบอกอยู
1: ่แล้วกระบวนการเขามีตรวจสอบอะไรมีอะไรไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่า
0: ก็อยู่ที่เขาเพราะว่าทางสมาพันธ์คงยื่นคำร้องไปแล้วแหละเหมือนกับที่ตู้แช่เคยโดนแต่ตู้แช่นี่เขาโดนจับตรวจณที่แห่งนั้นเลยในขณะที่กำลังแข่งอยู่21ชิงแชมป์โลก
1: ที่อินโดนีเซียป่ะ
0: ใช่คือเป็นการตรวจแบบล็อกคอตรวจอ่ะเข้าใจไหมฮะนะครับแต่ว่าผลการตรวจของตู้แช่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาแต่ทุกคนเรารู้กันเองว่าอะไรเป็นอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าถ้ามันโหว่งใส่มันก็ต้องกลับมาเล่นแล้วสิที่เขาก็หายไปปีกว่าแล้วถูกไหมฮะตู้เย็นก็เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้นี่คือการเล่นในแมตช์โอเพ่นต่าง
1: ๆ
0: ที่ไม่ได้มีการรองรับจากสมาพันธ์และฝ่ายการแข่งขันรวมถึงเป็นโค้ชได้
1: ครับ
0: แล้วเขาจะเป็นผู้หญิงใช้นางสาวก็ใช้ต่อไปไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าคุณจะไม่มีทางกลับมาเล่นได้จนกว่าเรื่องนี้มันจะเคลียร์
1: เฮ้ยมาทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหม
0: ก็เป็น
1: โค้ชแช่ตู้เย็นอ่ะ
0: บ้างเป็นโค้ชบ้างเป็นอะไรบ้างมันมาช่วยซ้อมบ้างหรืออะไรบ้างก็ผมก็ไม่ได้ตามครับไม่พี่เจ๋งตามไหมล่ะ
1: ไม่ได้ตามแต่ว่าเห็นว่าน้องไปทำอาชีพอย่างอื่นอ่ะเห็น

0: รายการข่าว
1: ปลาหมึกอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่แน่ใจเขาไม่กล้าก็อาจจะทำด้านวงการกีฬาไหมหรือว่าไปทำเป็นด้านอื่นออนไลน์อะไรก็ว่านไปครับผมขายของอะไรก็ว่านไปเนา
1: ะ
0: ครับเออบอกว่าเวียดนามเนี่ยเอาทุกทางเลยนะครับเขาบอกมาฮะ
1: อืมได
0: ้ก็ได้สินะ
1: ก็คือผมเข้าใจเขานะเขามองที่การคว้าแชมป์เป็นเรื่องเหนือสิ่งอื่นใดไงถ้าเขามองคิดสักนิดนึงแล้วมองลงมาว่าเฮ้ยอันนี้เขาจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาทีมในย่านอาเซียนเนี่ยเขาจะได้ทำอย่างนี
0: ้
1: นะคือมันเป็นช่องโหว่ของกฎการแข่งขันแหละที่เขาทำได้ซึ่งปีหน้าเนี่ยฝ่ายการแข่งขันก็ต้องเขียนกฎให้มันรัดกุมกว่านี
0: ้
1: คือมาแก้ตอนนี้มันก็คงไม่ทันหรอกคือตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้เนี่ยคือเราจะแก้เขาคืนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเราไม่ทำ
0: ครับ
1: ถูกไหมคุณคิดว่าเราทำไหมจัดให้เขานอนในเต็นท์ไอ้ดอนสุเทพอย่างเงี้ย
0: โอ้ยไปทำไมอากาศหนาวหรือไงฮะ
1: ก็จัดให้เขาซ้อมในโรงแรมให้ซ้อมในโรงเรียนวัดดิงขบอย่างเงี้ยเป็นพื้นปูนอย่างเงี้ยเราทำไหมล่ะ
0: ไม่เอาอย่าเลยเราต้อนรับเขาดีๆกว่า
1: เออ
0: เป็น Thailand Land of Smile ดีกว่าน
1: ะคร
0: ับ ก็ถึงครับผม
1: ก็ต้องทนอยู่ไปอีก 3-4 วันมันจบก็ต้องว่าพอข่าวมันดังออกมาก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมวันนี้พี่เด็กก็ติดตามชมแล้วกันนะฮะ
0: เวียดนามไหนๆก็พูดถึงนะครับอีกกีฬาหนึ่งที่เป็นกีฬาขวัญใจของเขาเนาะนะครับกีฬามหาชนก็คือฟุตบอลนะครับ
1: บอลชาย
0: เขาเดี๋ยววางแผนจะเอา U21 ไปนะลุยเอเชียนเกมครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมคัดเลือกไง
1: ครับผม
0: ล่าสุดแผนนะเอานักกีฬาชุด U23 ที่ได้เหรียญทอง4เกมและอันดับ3ชิงแชมป์เอเชียนะครับมาเก็บตัวนะครับ
1: ตัวเกินใช่ไหมตัวเกินใช่ไหมตัวเกิน
0: ไม่แน่ใจว่าตัวเกินเอาไปหรือเปล่าแต่มีสิทธิ์เพราะว่าเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นไง
1: เน
0: ้นทุกชุดอยู่แล้ว
1: ทุกรายการ
0: ของเราเนี่ยโค้ชวางทำใจแล้วบอกว่า U23ของเราเนี่ยก็อาจจะใช้ชุด U23เลยไม่ใช้อายุเกิน
1: ไม่ใช้ตัวเกินนะ
0: เพราะว่าชุดนั้นไทยลีกเริ่มแล้ว
1: ก็ไม่อยากไปทำให้หลายๆสโมสรเขาตะขิดตะขวงใจเพราะงั้นไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าส่งสารไปขอตัวเฉย
0: ๆ
1: แต่มันก็ต้องมีบางทีมที่มันมีคอนเนคชั่นที่ควรจะสอนกันได้มันจะหายไปนานไหมอย่างน้อยก็2อาทิตย์ใช่ไหม
0: เห็นว่าสองแมตช์แรกไม่ได้เล่นเลย
1: อ๋อเหรอ
0: สองแมตช์แรกเพราะว่าสองแมตช์แรกบอลไทยมันเตะไปแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะมาได้ก็สองแมตช์ไปแล้วไงรอบแรก
1: ยิงไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แชมป์อีกชิงช้าอีกใช่ไหม
0: โอ้โหใช่ลำบากแล้วก็เลยจะเอาชุดเดิมนี่แหละชุดU23นี่แหละน้องๆนะครับมาเก็บตัวกันนะครับ
1: ครับผม
0: เอาสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิกเลยครับพร้อมทีมงานสวัสดีเข้ามานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไอ้พระกินเนนฮะครับผมอันนั้นมุกตลกฮะครับผม
1: ไม่ทราบว่าออกจากคุกเรียกจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะฮะ
0: พระปอก8เนนปอก9พระกินเนนนะ
1: อ๋อกินปอกเด้ง
0: อันนั้นมุกฮะ
1: เออนะครับฝากคำถามครับผมอายุ56หนัก80เป็นผู้ชาย
0: ครับ
1: เคยเอาพังผืดที่รัดเส้นประสาทข้อมือออกเมื่อเดือนที่แล้ว
0: เออ
1: แล้ว
0: เราสุขภาพนะฮะ
1: เออแต่อาการนิ้วชายังคงอยู่อยากถามว่าผิดปกติไหมครับอาการชาลดลงแต่โอ้ยนี่ถามเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ได้ถาม
0: มาการ
1: แกล้งกันเนี่ย
0: น่าจะหลุดมารายการช่วงเช้าร
1: ายการ
0: ไปรายการช่วงเช้านะ
1: ของคุณอัจฉริยะเชิดชูเขานะ
0: ใช่แล
1: ้วก็ Healthy Time
0: ก่อน 9:00 นเช้าเนี่ยนะครับ9:00 นเช้าอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: นายแพทย์เข้ามาช่วยตอบคำถามให้นะ
0: ใช่
1: ให้พี่เด็กไปช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับอาการป่วย
0: ไม่มีครับผมสวัสดีคุณป้าเข้ามานะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณชวนันท์นะครับ
1: ครับ
0: โปรดิวเซอร์เอ็มหรือเปล่าครับที่ใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดนะครับใช่วันหยุดแกใช้เวลาคุ้มค่ามากครับ
1: โอ้โหโปรดิวเซอร์เอ็มนะฮะคุณนนท์รัศมีนะฮะเนี่ยผมจัดการคอกหัวทีละคนเลยนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่นิกพี่เจ๋งนะครับประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: เวียดนามเอาทุกทางก็อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละเขามองที่ชัยชนะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสของเขาตรงที่เราใช้ชุดผสมไงพี่เจ๋ง
0: ใช่
1: เราใช้กลุ่มกำลังที่เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นในวีเอ็นแอลค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเป็นตัวสำรองค่อนข้างเยอะเขาก็มองว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนในสนามแรกเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านของเขาเองด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตามนิรุธนะพี่เจ๋งนะเดี๋ยวให้มาเล่า
0: ได้เลย
1: เขาเรียกว่าประสบการณ์ตอนไปเล่นเอเชียนเกมเหมือน
0: กันวิเคราะห์เดี๋ยวไหมบอล
1: วิเคราะห์
0: บอลชายด้วย
1: ไม่รู้ไปกี่สมัยแล้วก็เดี๋ยวอยากจะถามเรื่องของเยอรมันที่ตกรอบในบอลโลกเร็วด้วยเพราะเขาเป็น
0: เยอรมันใช่ไหม
1: ดอยช์พันแท้
0: ครับ
1: พักนะช่วงนี
0: ้เดี๋ยวเราพักสักครู่กับโชน่านะครับมาคุยกับโค้ชตั้มเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: นิรุธสุรเสียง
1: ครับวันนี้เขาทำอะไรอยู่
0: กับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับมาคุยวิเคราะห์หน่อยเรื่องของฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะคร
1: ับ
2: Nightline Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์ โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟัง

0: กอล์ฟทริปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: นะครับกลับมาในเบรกซ้อนะครับของ99 Live นะครับ
5: ครับผม
4: เป็นเอเชียนเกมนะครับช่วงแรกเราก็คุยข่าวความพร้อมต่างเน
5: า
4: ะวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ไปเตรียมลงแข่งขันในศึก CV ครับ
5: ครับ
4: สนามแรกที่เวียดนามนะครับเจออุปสรรคเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ทีมชาติฟุตบอลด้วยเนาะ
5: ครับผม
4: นะครับเวียดนามก็จะส่งชุดยู23ไปนะปิดทางยูนิเต็ดนะครับ
5: ครับ
4: อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราคุยกับโค้ชตั้มหน่อย
5: ไม่รู้มา
4: อ
5: ย่างน่าจะยังไม่มา
4: เดี๋ยวเสียงนะ
5: เดี๋ยวเค้าเอามาแล้วเอามาแล้วเดี๋ยว
4: เดี๋ยวให้ทีมงาน
5: เค้ายังไม่มาแต่ว่าเค้าอ่านไลน์ผมละ
4: อ่านไลน์เดี๋ยวโทรมาได้มั้ย
5: คือก่อนที่เค้าจะเข้าสายเนี่ยเราหาข้อมูลก่อนมั้ยว่าเค้าได้ที่4ชุด98หรือชุด02
4: น่าจะ22
5: เออ
4: น่าจะ22
5: นะครับอืมนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโค้ชตั้มนี่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีแหละนะครับอืมนะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผันตัวไปทำอะไรบ้างหลังจากที่คุมในทีมในลีก3อยู่บางช่วงแล้วก็ต้องลบทีมล่าสุดน่าจะลบบุรีแล้วก็ออกไปนะฮะ
4: ครับ
5: ครับผมวันนี้มาฟังประสบการณ์
4: คุยกันมาแล้วใช่ไหม
5: มามายังสวัสดีครับพี่ตั้มนิรุตสุรเสียงครับ
4: ขอตามครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผม
4: ดูกันอีกแล้ว
5: น้องนิกแล้วก็พี่เจ๋งนะฮะคนเดิมครับ
6: อ๋อน้องสุดหล่อ2คนคนเดิมครับ
4: คนเดิม
5: หล่อคนเดียวครับอีกคนเจ้าชู้ครับพี่ตั้มครับนะฮะเอารบกวนเวลาหน่อยนะพี่ตั้มนะมาล้ำลึกความหลังเอเชียนเกมกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์รายการตอนนี้เปลี่ยนจากบอลโลกเป็นเอเชียนเกมแล้วนะฮะ
6: ครับผม
5: พี่ตั้มนี่เอาถามก่อนเราโทรไปเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างครับวันนี
6: ้อ๋อวันเช้านี้ตื่นแต่เช้ามาทำบุญครับวันธรรมดาครอบครัว
5: ครับไปครอบครัวเลยนะ
6: ครับน้องนิกโทรมานี่ตกใจเลยครับ
5: ยังไงฮะ
6: ว่ามีงานมาแน่เลย
5: ถ้าผมโทรมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่
4: เข้างาน
5: เข้าสายเข้าสาย

0: ข้างาน
1: แต่เต็มใจที่จะมาใช่ไหมฮะ
0: จะยินดียินดีครับ
1: นะครับ
0: เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลบ้านเรา
2: โอ้ดีมากขอบคุณมากครับผม
1: เรื่องแรกก่อนที่จะไปคุยเรื่องเกมผมถามลักษณะพี่ตั้มก่อนเคยมาออกรายการตอนบอลโลกอัปเดตจำได้ใช่ไหมฮะที่ประกาศตัวเองว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเลือดดอยช์เยอรมันเนี่ยโอ้ทำไมปีนี้เยอรมันไปไวจังครับพี่ตั้มในฟุตบอลโลกครับเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ก็อย่างที่พี่บอกย้อนไปถึงวันนั้นจำได้ไหมน้องนิกที่พี่บอกว่าเยอรมันชุดนี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรถ้าเกิดผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ก็ถือว่าเก่งแล้วซึ่งเขาก็ผ่านได้จริงๆแต่ว่ารอบนอกน่าจะไม่รอดก็ตรงตามที่บอกแหละ
1: อ๋อแต่ว่าลายมันออกตั้งแต่นัดสุดท้ายของรอบแรกที่แพ้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นใหม่ผสมเก่านะครับมันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ทั้งหมดแล้วผู้เล่นใหม่ก็ยังประสบการณ์น้อยในวิธีรับโลกอย่างนี้
1: นะครับช็อกไหมฮะหรือว่าเฉยๆเพราะว่าเราประเมินไว้แบบนี้อยู่แล้ว
0: แต่พี่ทำปกติเลยที่ทำใจอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะไปไกล
1: นะครับ
0: แต่ก็ยังก็เชียร์เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนสเปนแชมป์นี่สมศักดิ์ศรีไหมพี่ตั้มปีนี
0: ้สมศักดิ์ศรีครับเพราะสเปนเขาเป็นชุดแชมป์ยูโรครั้งที่แล้วมาย
1: ิ่งเข้มขึ้นอีกใช่ไหม
0: เขาเล่นบอลสไตล์คนที่จะเป็นแชมป์บอลถ้วยอ่ะ
2: คร
0: ับคือเล่นมาเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆไม่เตียงป้างไปเรื่อย
1: ๆโอ้คือเล่นเป็นเนี่ยพูดคุยโค้ชคุยกันคือเล่นเป็นใช่ไหม
0: เล่นเป็นคร
1: ับ เล่นสไตล์จะเป็นแชมป์บอลถ้วยเลยเหรอ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่บอลลีกอาจจะไม่ได้นะเล่นสไตล์นี้ใช่ไหม
0: ไม่ได้อะบอลลีกมันต้องเอาเลย
1: โอ้คือบอลถ้วยมันยืดเยื้อได้เนาะนะฮะคืออย่างน้อยคุณครองบอลไว้คุณก็ไม่มีทางโดนยิงอะถูกไหมล่ะถ้าบอลอยู่กับเราอะ
0: นี่คือสไตล์สเปนเขาเลย
1: ครับผมแล้วพี่ตั้มปัจจุบันงานในวงการระดับอาชีพยังตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรอยากจะมาบอกกล่าวบ้างไหมครับหลังจากที่เราคุยกันมาเมื่อสองเดือนที่แล้ว
0: ตอนนี้พี่ก็ยังดูแลอะคาเดมี่ของพี่อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่ก็คือว่าอะคาเดมี่นิรุตซ็อกเกอร์นะครับอะคาเดมี
1: ่
0: ครับแล้วก็ทำป้อนเด็กทำบอลฟุตบอลโรงเรียนให้กับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีของพี่เป็นโรงเรียนเก่าพี่เอง
1: ครับแล้ว
0: ช่วยดูแลเด็กๆอยู่ช่วงนี
1: ้งานในระดับอาชีพนี่ยังหาอยู่ไหมคร
0: ับก็ยังหาอยู่ครับยังหาอยู
1: ่ไม่ติดประกาศนะ
0: ทุกข้อเสนอครับผม
1: นะครับพี่เจเชิญมั้ง
2: เยอรมันย้อนกลับไปบอลโลกเรื่องในการก่อนจะไปเอเชียนเกมคุณตั้มฮะเป็นไงฮะโอ้เยอรมันอย่างที่บอกไปว่าก็ผ่านรอบแรกไปได้แล้วก็ตกรอบทีมสุดท้ายเอ้ยตกรอบชั้นสุดท้ายเนาะรอบสองแพ้จุดโทษนี่คือแพ้จุดโทษในบอลโลกเนี่ยถ้านับในครั้งแรกเลยนะ
0: ก็คือเขาไม่เคยแพ้เลยนะบอลโลก
2: เขาโดนจุดโทษเนี่ยไม่เคยแพ้
1: ครับแม่นเหรอ
0: ในบอลโลกนะในฟุตบอลโลกนะไม่เคยแพ้นะ
2: ถ้ายูโรในปี76อ่ะเนาะที่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิงเป้าแม่นเหรอเยอรมัน
0: ถือว่าเซอร์ไพรส์ตอนที่ยูโทษแพ้
1: แพ้ตลอดกว่า
0: แต่ว่าเรื่องตกรอบไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยก็ตามมาตรฐานเขาตอนสภาพตอนนี
1: ้คือมองผลงานรอบแรกไม่มีทางถึงจริงพี่ตั้มมองอย่างนั้นเลยตอนแรก
0: ก็มองตั้งแต่ที่พี่วิเคราะห์ตัวผู้เล่นแล้วเซอร์แบ็กสำหรับเวิร์คคาร์ดไม่
1: ม
0: ี
1: กลาง
0: ก็ได้แค่คนเดียว
1: ยิ
0: มมินตรงนี
1: ้หน้ายิงหนักใช่ไหม
0: หน้ายิงหนักเลยเดี๋ยวมีปัญหาก็มีเวียดก็คือพวกนั้นที่เล่นกับเวียดเขาไม่ทันเวียดอ่ะเต็มนะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็คือหน้าระดับเวิร์คคาร์ดไม่มีเยอรมันคาดแคร์จริงๆช่วงนี
1: ้
2: ก็มันส่งสัญญาณตั้งแต่ตอนเลือกคนยิงจุดโทษคนต้ามานอที่คิมมิทไงกับตันทีไปถามว่าเฮ้ยเองใครจะยิงจุดโทษปรากฏว่าหลายๆคนเดิมหันเบือนหน้าหนีต้องเอาโยนตานทาที่เป็นกองหลังมายิงจุดโทษไอ้กอริสกาเป็นกองกลางนั้นไม่ยิงอ่ะเออ
1: ยังไง
0: เหตุการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยที่ระดับโลกมันต้องไม่มีนะครับว
1: ่
0: าเกี่ยงกันยิงอ่ะใช่ฮะจะแปลกอยู่เพราะเยอรมันยิงจุดโทษเป็นทีมยิงจุดโทษดีสุดในโลกแล้ว
1: โอ้ชัวร์มากปกติใช่ไหมที่ผ่านมา
0: ใช่ครับตอนเหนียวยิงก็ดีนะ
1: ตรงข้ามกับอังกฤษใช่ไหม
0: ตรงข้ามอังกฤษ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยจุดโทษนี้แพ้ชนะเท่ากัน
1: เอาขออีกทีนึงที่ทำอังกฤษก็พร้อมทุกครั้งที่จะเป็นแชมป์แต่ทำไมไม่ได้ดีครับรอบนี้ก็ใกล้มากๆแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดี
0: อังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าโค้ชเขาพลาดไหมที่ลงมาตั้งรับมันเป็นด่าส่งคมอะครับถ้าเปิดเกมลุกเหมือนเดิมแล้วแพ้ก็โดนด่าอยู่ดีถ้าเปิดตะเล่นเกมรับลงมาตั้งรับแล้วแพ้ก็โดนด่าอยู่ดีฉะนั้นมันเป็นจังหวะฟุตบอลจริงๆแต่ว่าพี่มองในเรื่องของด้านเทคนิคส่วนตัวในการยืนตำแหน่งของกองหลังที่เปลี่ยนไปเป็นหลัง5ตัวแล้วกันเพราะว่าคนที่ลงมาคอนซ่าใช่ไหมที
1: ่
0: ลงม
1: าตัวหลังคอนซ่า
0: ลงมาเนี่ยก็เป็นช่องโหว่เลยตรงนั้นโดนตัวดีทั้งที่ตัวเองสูงแล้วโดนลูกมงเนี่ยมันก็แม้จะเกิดขึ้นได
1: ้โอ้โหโดนอาจารย์หน้าเปิดมงไปสองที
0: โอเคถ้าที่สำคัญคือแท็กติกของทูเคิลเนี่ยก็คือก่อนจะเสียประตูหนึ่งเนี่ยเขาลงมาตั้งรับอันนี้ถูกแล้วตั้งรับ
1: ม
0: ีถูกแล้วแต่เขารับลึกไปนิดนึงไปรับในที่แปลหลาหมดพี่ก็งงอยู่เหมือนกันว่าหน้ากรอบมันอาเจนบอลอเมริกาใต้ยิงใครดีทุกที
1: ม
0: ลองเคดู
1: ครับครับ

0: อเมริกาใต้เขาชอบยิงไกลไม่เหมือนจะต่างกันกับยุโรปเนี่ยแล้วพอถอยตามแล้วอเมริกาใต้เจนก็ยิงไกลเขาไปเลยรู้ง่ายๆเลยรู้กันนั่นเองครับน้องอันนี้คือจุดข้อผิดพลาดเลยใช
1: ่โอ้โหนี่แสดงว่าแมตช์สำคัญในบอลโลกนี้แทบจะไม่พลาดเลยนะครับพี่ตั้ม
0: ใช่ใช่ใ
2: ช่แล้วก็
0: อันนี้ดูทุกแมตช์ครับ
2: โอ้โหเอายุคใหม่นะฮะเยอรมันยุคยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับยุคใหม่เลยยุคแค่ครอบขมับทำทีมมองว่าไงมองว่าไง
0: มองว่าไงแน่นอนหนึ่งเนี่ยดูดันขึ้นแน
1: ่
0: ครับผู้เล่นก็จะคึกคักหน่อย
1: บรรยากาศเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหม
0: บรรยากาศเปลี่ยนแน่นอนใช่ใช่
1: ถ้าทุกคนศรัทธาดิขอปาถุงแน่ฮะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยถ้าเกิดเตะศรัทธาสื่อในเยอรมันศรัทธาโค้ชก็มันก็จะไปได้เร็วหน่อย
1: ครับก็ว่ารอดูนะ
2: ครอบในเขาประกาศแล้วว่า
0: ต้องรอดูว่าเขาเขาไปสูตรในเส้นทางทีมชาติ
2: แต่เขาประกาศนะว่าโค้ชต้าพาวประกาศระหังว่าใครที่สมมติเยอรมันผลงานไม่ดีนี่ฮะแล้วก็มีคนไปคุกคามครอบครัวเขาจะลาออกเลยแสดงว่าแฟนบอลเยอรมันเขาตั้งความหวังไว้เยอะแล้วก็มีเรื่องของการวิจารณ์ค่อนข้างหนักหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: ใช่ครับช่วงเงินระยะหลังเนี่ยแฟนบอลวิจิตวิจารณ์ค่อนข้างจะหนักสื่อด้วยอะไรด้วยในเวนไอในเยอรมันนะครับครับผมก็พูดอย่างนี้ว่าเพื่อปกป้องตัวเองก่อนออกตัวไว้ก่อนถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเวลาขอลาออกจริงก็จะไม่มีใครกล้าว่าเขา
2: ครับผม
0: เขาก็ต้องป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองก่อนอันนี้ถูกแล้ว
1: ครับโอเคนะ
2: โอ้โห
1: เลือดด้อยเชียง
2: เลือดด้อย
0: โอ้โหกีดเลือดมานี่เลือดด้อยเลยครับ
1: สีขาวเลยนะ
2: นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเวียดนามด้วยเมื่อกี้กำลังจะคุยเรื่องของบอลทีมชาติ
1: เวียดนามเขาก็ได้นะเขาไปอยู่มาเป็น10 ปีนะ
2: ใช่ใช่
1: นะฮะ
2: เวียดนามเขาเปลี่ยนตอนแรกเขาจะเอายู21ไปคราวนี้เขาเอายู23มาแล้วเขาเปลี่ยนชุดเลยเขาเวียดนามแต่ละชุดที่ไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะฮะเขาวางแผนก็เขามองเป้าไปยังไงบ้างฮะ
0: ก็คือหนึ่งเขาเป็นการเตรียมทีมที่ดีและต่อเนื่อง
2: ม
0: ีระยะการเตรียมทีมที่ยาวกว่าของเราเปรียบที่ของเราแล้วกันเอาแค่เราก่อนแล้วก็สองคือทุกสโมสรในเวียดนามเนี่ยเขาพร้อมหยุดลีกเพื่อที่จะให้นักบอลทีมชาติไปเก็บตัวได้อย่างเต็มที
2: ่
0: อันนี้ก็แล้วแนวทางเขานะครับแนวทางเขาสั่งให้ลีกเขาหยุดได้ซึ่งแตกต่างกับยุโรปหยุดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยเราไม่หยุดให้ก็เป็นแนวทางของแต่ละประเทศแต่ยังไงพี่ก็มองทีมในย่านอาเซียนอ่ะในย่านอาเซียนนะไม่เกี่ยวกับเอเชียนะยังไงก็ต้องเก็บตัวครับ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ใช่มืออาชีพ 100% เหมือนระดับยกระดับไปญี่ปุ่นเกาหลีขนาดน
1: ี้
0: พี่ยังมองเรื่องมืออาชีพพี่ยังมองเรื่องความเป็นมืออาชีพ
1: ครับผม
0: อย่างเวียดนามเขาก็ไม่เชื่อนะตัวเองเพราะพี่อยู่มา
1: เอาจริงเหรอ
0: ครับพอเราเคยใช่สมัยก่อนเขาบอกว่าโอ้ยไม่เก็บไปได้พวกนี้มันกินเที่ยวกันประมาณนี้คือเวียดนามเขาจะเป็นหัวแบบโบราณอยู่ใช้คำพูดนี
1: ้
0: ในการไตโ
1: ค
0: เขาเลยต้องเก็บตัวยังไงก็ต้องเก็บตัวให้มันกินนอนด้วยกันอยู่ในแคมป์เข้าแคมป์ไม่เวลาน
1: อนไม่เวลาเดี๋ยวมันจะเริ่มเนี่ย27กันยาก็คือมันอีก2เดือนเกือบ2เดือนเหมือนกันนะพี่ตั้มแต่ตอนนี้ต้องเก็บเอ้ยไม่ใช่ขอให้ดูผิดปีเดี๋ยวมันจะเริ่มในวันที่14-15 กันยาถึง3ตุลาคมก็คืออีกเดือนครึ่งจะเริ่มในตอนนี้ถ้าทีมที่มีความพร้อมจะเป็นแชมป์ต้องเก็บอย่างพี่ตั้มเดือนครึ่งเนี่ย
0: ต้องเก็บคุณอย่าพูดว่าต้องเก็บอย่างเวียดนามเขาเก็บไปแล้ว
1: เหรอ
2: เก็บไปแล้วเหรอ
0: เวียดนามเก็บไปแล้วแต่ว่าพูดว่าต้องเก็บอย่าง
1: แล้วพวกทีมเต็งเก็บอย่าง
0: ญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชุดเยาวชนมาเล่นเขาเก็บอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นขนาดญี่ปุ่นตอนนั้นเขาใช้ชุดเด็กก็จริงแต่เขาเก็บตัวนะ
1: เราจะ
0: มองข้ามเกาหลีอย่างเงี้ยยิ่งใช้ชุดเด็กมาเด็กมันยังไม่ได้เล่นอาชีพบางคนก็สามารถเก็บตัวได้เร็วขึ้น
1: ทีนี้ย้อนเรื่องของคุณหน่อยแล้วกันพี่ตั้มนะฮะ
0: ค
1: ุณไปคว้าอันดับที่4เอเชียนเกมเมื่อปีไหนอะไรยังไงครับรายงานตัวนิดนึงฮะในฟุตบอลชาย
0: มันสองครับที่ปูซานเกาหลี
1: เออโอ้โห
0: ตอนนั้นพี่อายุ21-22
1: ยังไม่เกินนะยังไม่
0: เก
1: ินผมอายุ9ขวบครับพี่ตั้มครับ
0: ก็อายุเกินเราได้โควต้า3คน
1: ตอนนั้นใครตอนนั้นใครไปครับ
0: มีพี่พิกซิโก้มีพี่โอ่งดุสิตแล้วก็มีพี่บอยกีสักหวังป่า
1: โอ้โห
0: กับอาจารย์อาหารช่วยกันทำนะชัดด้วยนี
1: ่โอ้ครับผม
0: รวมพลเลยนะก้องกับลุงหอยเป็นผู้จัดการทีมนะยุคนั้นแหละคร
1: ับผมถาม
2: ปิตวิทย์ทำทีมใช่ไหม
1: ปิตวิทย์ใช่ไหม
0: ใช่ปิตวิทย์ทำทีม
2: ปิตวิทย์ได้4-2
0: ครั้งเลยนะ
1: แล้วก็8ก็ปิตวิทย์เหรอ
0: ครับแปลกแล้วพี่ตุ้มใช่
2: พี่ตุ้มไง
1: โอ้ครับผมเอาผมถามพี่ตั้มเล่าให้คุณผู้ชมฟังบรรยากาศของการไปแข่งมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งเอเชียกับไปแข่งฟุตบอลที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยความพึกเขิมความรู้สึกของการไปเล่นเนี่ยต่างกันยังไงเล่าบรรยากาศให้ฟังพี่ตั้ม
0: โอ้บรรยากาศก็ถ้าเป็นมหกรรมกีฬาเนี่ยมันยิ่งใหญ
1: ่
0: ย ยุคนั้นน่ะยุคพี่ไม่รู้ยุคนี้เขานอนรวมเปล่านะแต่ยุคพี่ต้องไปนอนรวมกันในกีฬาประเภทอื่นน่ะ
1: อ๋อรู้จักเพียบไปทีอย่
0: างงี้เป็นตึกคอนโดอย่างเงี้ยมันก็จะได้อีกบรรยากาศนึงมันบรรยากาศที่มันคึกคักมันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะคนเยอะแยะไปหมด
1: ได้เพื่อนเพิ่มเยอะมั้ย
0: ก็ต้องไปกินโรงเดียวกันประสบรวมกินด้วยกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็จะได้เพื่อนในกีฬาอื่นๆเยอะแยะเลยดิพี่ตั้ม
0: ใช่ก็จะได้เพื่อนเหมือนเราไปเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติเดี๋ยวมันก็จะไปเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ย
1: เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาเหรอฮะ
0: หมู่บ้านนักกีฬาใช่ครับแต่ยุคนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาแยกไปนอนโรงแรมหรือเปล่านะพี่ไม่รู้นะ
1: แล้วถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เป็นฟุตบอลอย่างเดียวอ่ะ
0: ก็อยู่เงียบ
1: เช่นชิงแชมป์เอเชียเช่นครับอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: อยู่ว่าโรงแรมหนึ่งสี่ทีมอะไรเงี้ย
1: อ๋อแต่มหกรรมนี่จะคึกคักมากถูกไหมโดยเฉพาะรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: มีเพื่อนต่างประเทศด้วยไหมฮะ
0: อะไรนะ
1: มีเพื่อนต่างประเทศด้วยไหมฮะ
0: มีแต่จำไม่ได้แล้วหลายกีฬาอยู
1: ่โอเค
0: เราไปเซลกันมาเนี่ยนะ
1: ครับตอนนั้นที่เกาหลีใต้นะรอบแรกนี่เก็บหมดเลยเหรอพี่ตั้ม UAE เยเมนเวียดนามซัดกระจุยเหรอ9ยิง9เสียหนึ่ง
0: ใช่ก็เขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดเลยเล่นเสร็จจบรอบแรก
1: โอ้โ
0: หคือเขามองว่าเราน่าจะตกรอบแรก
1: อ๋อจริงเหรอก่อนใครนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: เล่นไปยิงอ้าวกลายเป็นทีมเก่งที่ตก
1: โอ้มีสองตั้มแล้วในทีมชาติไทยชุดนั้น
0: ชุดนั้นมีตั้มนรงชัยวชิรบาลด้วย
1: กับนิรุตนะเออแล้วตอนนั้นพอได้9คะแนนเข้ารอบเป็นฐานะอันดับ1ในกระแสแฟนๆในประเทศไทยนี่คือคักมั้ยฮะเชียร์กันหนักมั้ย
0: คือคักครับพอตอนก่อนไปแฟนบอลของเราก็บอกว่าไม่รอด
2: เหรอฮะ
1: เหรอฮะ
0: อันนี้พูดตรงๆนะดูอยู่มันก็แค่เป็นแค่ออกหน้าหนังสือพิมพ์สยามกีฬาเดลินิวพวกนี้มันยังไม่มีสื่อออนไลน
1: ์คือใน UAE เยเมนเวียดนามตอนนั้นประเมินเองใครหนักสุดครับพี่ตั้มที่คู่แข่งที่เรามาเจอ
0: UAE
1: เราชนะเท่าไหร่เนี่ย3-1
0: ตัดเงินใจพลิกล็อกอะไรนี่พลิกเลยแมตช์สุดท้ายเลยยูนีร่วงเลยร้องไห้เลย
1: คือแย่งการเข้ารอบกันโดยตรงเลยแต่เรามีอยู่6คะแนนเขาเราเสมอได้ใช่ไหม
0: เราเสมอได้แต่เขาต้องชนะเรา
1: เขาต้องชนะอย่างเดียวโอ้แล้วเราครึ่งชั่วโมงเราก็นำแล้วถูกไหม
0: ใช่กลายเป็นเยเมนเข้ากับเวียดนามเยเมนเข้าตามเรามั้งน่าจะมีจะจำไม่ผิด
1: ยูนีก็จบที่2นะครับแต่ว่าย
0: ูนีจบที่2ใช่
1: จบที่2ไม่รู้ว่ามันไปแบ่งกันเข้าต่อยังไง UAE ก็ตกไปเลยครับพี่ตั้มครับไม่เข้าม
0: ันเป็นอันนี้มันเป็นที่2ดีสุด
1: ไม่ถึงไม่ถึงครับ
0: ที่1เข้าเดียวเราต้องชนะ3แมตช์ที่1เข้าการันตี 100%
1: ไม่ถึงแล้วรอบน็อครอบ8เนี่ยไปหวดกับเกาหลีเหนือชนะอีกเหรอฮะ
0: ชนะ 1-0
1: มานิดเหรอฮะ
0: มานิด
2: หรือมันกักหรือมันกัก
1: หรือมันกักเหรอ
0: วิ่งขากระเพกไปกระเพกมา
1: ช่วงนั้นเกาหลีเหนือดีมั้ยฮะพี่ตั้มครับช่วง2-2
0: เรากับเกาหลีเหนือสูสีเลยตอนนั้น
1: ถ
0: ้ายุคพี่นะแต่ส่วนใหญ่พี่จะชนะเกาหลีเหน
1: ือ
0: ถ้ายุคที่พี่เล่นอ่ะ
1: แล้วโหยังไงครับตอนนั้นพอเข้ารอบ4นี่ความหวัง
0: ก็เกาหลีเหนือเนี่ยเขากล้าว่ากดเราแน่นอน
1: อ
0: ่ะเล่นไปเล่นมาสู้เราไม่ได
1: ้จริงฮะเราคุมเกมไว้หมดเลยนะฮะ
0: เราคุมเกมหมดแล้วเราเล่นระบบ 3-5-2 นะตอนนั้นมีนะพี่ยืนเป็นลิเบโร่นะพี่ยืนเป็นแบ็ค
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: ลิเบโร่เล่นกับพีรทัศน์บุรีจักรพันธ์ปันตี
1: โอ้โคดโบกับโคทัศ
0: น์เจตดาจิตวัฒน์เนี่ยสลับกันพี่เป็นตัวหลักแบบตรงเซ็นเตอร์
2: โอ้โหเดี๋ยวพี่ตั้มแสดงว่าตอนนั้นก็เปลี่ยนจากชุดปี98เอเชียนเกมมาเป็นสมสรแสดงว่าก่อนหลังก็เปลี่ยนเพราะตอนนั้นปี98จะอีกชุดหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้ว98เป็นชุดใหญ่ครับ
2: ชุดใหญ่เลย
0: มารุ่นพี่เป็นขอกำหนดอายุ
1: อ๋อตอน98ยังชุดเต็มอยู่เหรอครับ
0: รุ่นพี่เป็นปีแรกปี2002เป็นรุ่นที่กำหนดอายุเหลือ23
1: โอ้โห98นี่คือโอเพ่นเหรอพี่ตั้ม
0: 98โอเพ่นเลยคร
1: ับมันก็เหมือนชิงแชมป์เอเชียเลยอย่างเงี้ย
0: เกาหลีใต้ชุดใหญ่เลยนะ
1: เออเหมือนเอเชียนคัพเลยดิใช่ไหม
0: ใช่
1: เออ
0: เอเชียนคัพย่อยๆเลยไอ้ที่เกมเมื่อก่อนอ่ะ
1: ก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นเยาวชนอยู่23ไป
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อโอเคก็เลยเป็นโอกาสที
0: ่รอบรองเราก็ไปเจอญี่ปุ่น
1: โดนแล้วครับ
0: โดนแล้วครับโดน 3-0 นะ
1: ทำไมเอาไม่อยู่ครับวันนั้น
0: โดนไม่ว่าพี่เอ็นขาดด้วยแม่นั้น
1: จริงเหรอฮะ
0: เจ็บเข่าด้วยแล้วกลับมาต้องผ่าตัด
1: หามหามเหรอฮะ
0: หามออกเลยเล่นได้ตอนโดนน้ำอยู่1-0เล่นได้ครึ่งหลังหน่อยนึงก็จังหวะพลิกพอดี
1: โอ้พี่เก่งแต่ว่าไม่ได้หรอก2002ญี่ปุ่นเขาไปบอลโลกแล้วอะเนาะ
2: ไปบอลโลกได
0: ้พวกที่มาเล่นเนี่ยมันไปบอลโลกกันหมดเลย
1: มันถอยจากบอลโลกมาเล่นกันใช่ไหม
0: อินาโมโต้
1: มาหมดเลยเหรอ
0: มาหมดเลยมาเลยชุดใหญ่ดีๆนี่
2: เองไม่รอมือเลยไม่งั้น
0: เกาหลีจุนซูพวกนี้
1: คือตัวเกินเขาเอาแต่ของดีๆมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเขาเป็นเจ้าภาพไง
1: แล้ว
0: เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ
1: แล้วยังไงฮะรอบชิงที่3คู่ปรับเดิมจากเมื่อ4ปีแล้วรอบนี้โดนเอาคืนแล้วฮะ
0: โดนคืน3เม็ดเหมือนเดิม
1: ยังไงฮะเหมือนเริ่มค่อยๆพอเหี่ยวไปหรือล้าหรือยังไงฮะพี่ตั้มหรือผู้เล่นเริ่มกรอบเริ่มอะไรยังไง
0: พี่ก็เป็นตลาดพี่ก็ไม่ได้ลงแล้วเพราะพี
1: ่เจ็บไปแล้ว
0: ขาดแล้วถ้าก็เป็นหลังชุดใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ เขาก็โอเคแหละก็พยายามเต็มที่ทุกคนแต่ว่าแน่นอนมันก็ด้วยศักยภาพมันสู้ไม่ได้ณตอนนั้นสภาพร่างกายด้วย
1: แต่เอาจริงๆนะพี่ตามรอยต่อ98ถึง2002เนี่ยเราก็ติดแค่ไม่กี่ทีมเองนะถูกไหมก็จะชัดเจนก็คือ
0: พอมาเราเข้าลึกๆแล้วจะไปติดเนี่ย
1: ญี่ปุ่นกาตาร์ตอนนั้นเป็นไงครับยุคพี่ตั้มเราดีไหม
0: กาตาร์สู้พี่ไม่ได
1: ้เอาที่ไหน
0: ถ้าอาหรับก็จะติดแค่อยู่2ประเทศอาหรับเลยนะ
1: อิหร่าน
0: กับอิหร่าน
1: อ๋อยูเออีก็ยังใกล้เคียง
0: มีเรากินเลยเรากินเลย
1: กินเลยโหเก่งจริงๆเลยอ่ะ
0: เก่งไหม
1: นะครับเอา
0: โอเคอันนั้นเป็นยุคพี่นะอันนั้นเป็นยุค
1: ผมถามพี่ตั้มแล้วกันไอ้การเตรียมความพร้อมในหรือว่าแบบการจัดการของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อะอย่างเอเชียนเกมอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราต้องไปแข่งเนี่ย2สัปดาห์เนี่ยยิ่งถ้าไปรอบลึกอยู่จนวันสุดท้ายเนี่ยแมตช์แข่งเยอะมากมันต้องควรบริหารจัดการทีมยังไงอะครับเมื่อเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แล้วอะ
0: เรื่องเนี้ยตอนนี้พี่วังกับพี่โชเขาเป็นโค้ชกันอยู่ใช่มั้ยฮะท
1: ี
0: นี้ก็พี่ว่าโค้ชเราเก่งอยู่แล้วพี่วังเขาก็มีประสบการณ์ในการร่วมมหากรรมนี้มาแล้ว
1: คร
0: ับ การเตรียมทีมก็คือง่ายๆก็ต้องมีการโรเตชันนักเตะที่ดีให้ผม
1: คือ22คนทุกคนต้องใช้ได้หมด
0: มากเลยก็ไม่ได้ใช่ใช่
1: ทุกคนต้องเล่นได้ไม่มีเอาไปประกอบไม่มี
0: นะไม่มีตัวประกอบแล้วถ้าตัวประกอบก็เรียบร้อยแล้วครับ
1: เพราะว่าเราเห็นส่วนใหญ่บางทีเล่นวันหนึ่งพัก2วันต้องมาเล่นบางทีเปลี่ยนไปทั้งชุดก็มีทุกคนต้องพร้อมแทนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่เราเล่นวันหนึ่งพัก2วันแน่นอน
1: นี่คือการจัดการมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ก็เรื่องความฟิตที่ต้องเตรียมไปโอเคอันนี้เรื่องนี้มันเรื่องหลักในปัจจัยหลักของฟุตบอลสมัยใหม่แล้วครับก็อันนี้ก็แน่นอนก็ต้องลองความร่วมมือของนักเตะของเราต้องมีสมาธิต้องโฟกัส
1: ใน
0: ทัวร์นาเมนต์ในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่ามันไม่ใช่เตะมัดแมตช์เดียวแล้วกลับบ้านมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใช้ระยะเวลายาวแล้วไปนาน
1: ครับ
0: เรื่องโฮมซิกอย่างนี้ก็
1: เล่นโทรศัพท์เยอะอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่โทรศัพท์เยอะคิดถึงบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงครอบครัวอะไรอย่างเง
1: ี้ยครับยุคพี่ตั้มคิดถึงแฟนไหม
0: ไม่คิดถึงเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์
1: มีเหมือนไม่มีนะ
0: ใช่ก็ต้องไปซื้อการ์ดแล้วเติมตัวโทรเดี๋ยวโทรมาก
1: อ่ะเราไม่มีแล้วรวมคนไปปล่อยที่นู่นที่นี่รวมคนกันเขาตามมายังไงครับสมัยก่อนหรือว่า
0: การ
1: แต่กลุ่ม
0: มันก็คล้ายๆระบบ GPS สมัยนี้แหละ
1: เออ
0: เรายังขับรถถูกเลยไม่มี GPS อ่ะ
1: เออในสมัยนี้ไม่มี GPS ตายกันหมดครับไม่มีแผนที่อ่ะ
0: ใช่สมัยก่อนก็คือนัดกันจะเจอตรงนี้นะโมนัดเวลาแค่นี้เอง
1: เวลาแยกกันไปทำนั่นทำนี่ใช่ไหม
0: ก็คือจุดที่แยกก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละ
1: อืมครับ
0: ต้องกลับมาเจอกันนะ
1: โอเคโอเค
0: ใช่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็สมมติโค้ชนัดกินข้าวตอนเช้าเนี่ย6โมงเช้าทุกคนก็ตีห้าครึ่งก็ตื่นแล้วก็ลงมาที่โรงอาหารถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าเป็นสมัยนี้ก็รายตามรายตามสมัยนี้ก็รายด่าใช่ไหม
0: จริงๆแล้วจริงสมัยนี้ที่ต้องรายตามระบบหลายก็ทำให้คนขี้เกียจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ท
1: ำให้คนความรับผิดชอบน้อยลงอ่ะมีนาฬิกาปลุกมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ต้องนะ
0: ไม่ยอมตื่น
1: ครับ
0: ต้องรายตามก็คงอยู
1: ่เอ้ามาแบ่งกลุ่มออกมาแล้วแชร์แปนคีกิสฮ่องกงเอาที่หนึ่งที่สองเข้าพี่ตั้มมองไงฮะ
0: เราเข้าที่สอง
1: เฮ้ยคุณไม่มองว่าเราจะมีลุ้นแชมป์กลุ่มเลยเหรอฮะญี่ปุ่นเจ้าภาพ
0: เราต้องประเมินตัวเราเองอย่างถูกต้องก่อน
1: ครับ
0: เออ
1: แต่คีกิสกับฮ่องกงไม่ต้องอยู่
0: ไหนเราไม่ได้ดูถูกเรานะแต่ว่าที่ต้องเราต้องประเมินศักยภาพเราตอนนี้ก่อนว่ายังไงเราก็เป็นรองญี่ปุ่น
1: แต่ตกรอบแรกไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ย
0: ในกลุ่มนี้พี่ว่าโอกาสเข้ารอบแน่นอนเลย
1: คือเราไม่ควรตกรอบแรกเลยใช่ไหมถ้าในกลุ่มอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่ควรนะแต่พี่ต้องดูว่าตัวผู้เล่นที่เรียกมามันจะขนาดไหน
1: ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นพี่ตั้มมองยังไงกับตัว
0: ห่วงพี่เป็นห่วงตัวผู้เล่นมากกว่าเป็นห่วง
1: ตัวเกินที่ทดวางบอกจะไม่ใช้เลยเนี่ยสองตัวเลยพี่ตั้มคิดเห็นตรงนี้ไงฮะ
0: ไม่ใช้ได้ครับแต่ตัวที่สามต้องพอมาเพราะว่าตอนนี้บ้านเรา23กว่าเกินก็ไม่ต่างกันหรอกครับมันก็พัฒนากันแล้วเด็ก
1: คือ23ก็เหมือนชุดใหญ่แล้วแหละถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าที่พี่กำลังเป็นห่วงคือ23จริงๆที่พี่วังเขาจะเรียกเนี่ยก็ต้องให้เขามาเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเขาเรียกต้องการตัวนี
1: ้ส่งตัวอื่นมา
0: ส่งตัวอื่นมาเนี่ยส่งตัวแทนมามันก็ความคาดหวังก็จะจากที่พี่บอกว่าเขาจะส่งแล้วก็เดี๋ยวเขาหวังลงแรงๆเหมือนเดิมอ่ะ
1: ครับรอบนี้มี15ทีมพี่ตั้มมองใครเป็นทีมที่มีโอกาสเข้าชิงกันนะครับชาติยักษ์ใหญ่ในเอเชีย
0: ถ้าเอาย่านในเอเชียเราก่อนก็ญี่ปุ่นหนึ่งแล้วเกาหลีใต้
1: ให้เกาหลีใต้เหนือกว่าจีนใช่ไหม
0: ให้เกาหลีใต้เหนือกว่าจีนเหนือกว่า
1: แล้วฝั่งตะวันออกกลาง
0: จีนยังไงก็ได้ประมาณนี้แหละครับจีนไม่ดีกว่านี
1: ้แล้วฝั่งตะวันออกกลางครับ
0: ตะวันออกกลางซาอุกาตา
1: อิหร่านกาตายุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคดีละ
0: ใช่ใช่
1: ไปบอลโลก2รอบแล้วนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ เรามีออสเตรเลียด้วยไหม
1: ออสเตรเลียไม่มีครับถอนหรือเปล่าพี่เจ๋งหรือไงฮะ
2: ออสเตรเลียไม่ได้มาเอเชียเกม
1: ไม่มีครับ
2: ไม่มีออสเตรเลียเขาจะมาบอลเด็ก
1: มาเอเชียครับมาเอเชียครับมาเอเชียครับ
0: เฉพาะเอเชียเกมเขาไปเล่นเขาไปร่วม
1: บอกเสียเวลาครับ
0: ใช่ไปโอลิมปิกดีกว่า
1: คือเอเชียเกมมันเริ่มในปลายทินบอลลีกมันเปิดเกือบหมดแล้วนะพี่ตั้มเนาะถูกไหมอ่ะ
0: เนี่ยตั้มพี่บอกเราจะได้ตัวป่ะล่ะ
1: โหคือคนเป็นโค้ชนี่ปวดหัวไหมพี่ตั้มกับการจัดสรรเนี่ยถามถึงเรื่องตัวเนี่ย
0: พี่เห็นใจนะพี่ไปนั่งคุยกับพี่วังพี่โชคเจอกัน
1: อ
0: ่ะตอนนั้นพี่กูพี่โก้ก็อยู่ด้วยก็นั่งคุยกันเนี่ยจะเห็นใจนะเห็นใจคนทำทีมนะที่โปรแกรมบ้านเรามันเริ่มแล้วคนก็ไปโฟกัสที่ชาลีอย่างเดียวเลย
1: ซึ่ง
0: ลืมระบบเยาวชนทีมชาติไปเงี้ยถ้าไม่ให้ตัวมาเล่นมันก
1: ็
0: เมื่อไหร่เราจะแข่งแกร่ง
1: ซึ่งกืนไม่เข้าคายก็ไม่ออกเนาะทีมไทยลีกก็บอกว่าฉันก็ต้องใช้ถูกไหม
0: พี่ก็เข้าใจปัญหานะเข้าใจปัญหาทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่นายกสมาคมเราต้องหาทางออกให้ได
1: ้ต้องหายังไงครับในมุมพี่ตั้มอ่ะ
0: ยังไง
1: หรือว่าต้องให้เป็นนายกก่อนถึงตอบได้
0: ไม่ได้ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก
1: เออ
0: พี่ว่าเขาพี่ว่ามาดามแป้งแก้ได้เลยครับเขาเก่งเยอะ
1: เออนะครับผมก
0: ็ต้องใช้ลูกอ้อนหน่อยใช้ลูกอ้อนหน
1: ่
0: อย
1: แล้วเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าทีมอื่นนะพี่ตั้ม
0: จริงๆเนี่ยที่ที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพไง
1: อืมครับแล้วบอลโลกเป็นไงญี่ปุ่นไปไม่ถึงโรดายแล้ว
0: ก็ก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนึง
2: อ
0: ื
2: ม
0: ก็แต่ยังไงตอนนี้ญี่ปุ่นเขาได้ไปทุกครั้งอยู่แล้วแต่พอไปแล้วตกรอบเร็วกว่าทีมอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นการบ้านที่ต้องทำกันต่อ
1: คือเป็นการเป็นรอบแรกไม่มีปัญหานะต้องเหลือรอบม็อก
0: เขาไม่ได้ล้มเหลวนะพี่ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะ
1: แต่เขาไปไม่ถึงเฉย
0: ๆเขาไปไม่ถึงเขายังไปไม่ถึงนะตอนนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: สุดท้ายพี่วังส่งกำลังใจเอ้ยไม่ใช่พี่ตั้มครับส่งกำลังใจให้โค้ชวังและน้องๆชุดลุยเอเชียนเกมของฟุตบอลชายปีนี้หน่อยครับในฐานะรุ่นพี่คนนึงครับ
0: ก็ในนะที่ผมเป็นทีมชาติแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยเล่นเอเชียนเกมด้วยกันนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับโค้ชพี่วังนะฮะพี่โชคพี่เคภาษาพวกนี
2: ้
0: ก็ให้กำลังใจให้สู้ในแล้วก็มั่นใจในแนวทางของพี่ต่อไปที่คุยกันนะครับแล้วก็พี่คิดว่าพี่วังเองตัวพี่วังเองเขาก็มีแผนในใจของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโค้ชค่อนข้างจะแก้เกมดีนะครับก็อยากส่งกำลังใจพวกพี่สู้ๆมาเดินแล้วขอพี่ทำได้ให้ทีมชาติไทยของเรารวมถึงน้องๆทุกคนนะครับให้ตั้งใจเล่นเพื่อชาติเพื่อทีมชาติของเรานะครับตัดในเรื่องส่วนตัวเรื่องสโมสรไปก่อนนะตอนนี้ต้องโฟกัสที่ทีมชาติก่อนนะครับอยากให้น้องๆทำให้เต็มที่ถ้าน้องๆทำทีมชาติเต็มที่กลับมาน้องก็จะมีมูลค่ามากขึ้นแน่นอน
1: เอาตรงหน้าก่อนนะ
0: ใช่ครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงทัวร์เมนต์ใกล้เปิดหรือว่าเปิดไปอาจจะรบกวนเดี๋ยวเข้ามาทีนะพี่ตั้มนะ
0: ยินดีครับน้องยินดี
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: แล้วเราสามคนก็ลาไปพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับเอเจนต์ไลฟ์กับเอเชียนเกมนะครับวันนี้นิกผมเจ๋งแล้วก็ขดตามที่มาทางสายนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เรื่องของสุขภาพหน้านี้คุณผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันคุณผู้ฟังเคยจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่มีหมู่บ้านหนึ่งทางภาคเหนือแล้วมีงานบุญอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแล้วก็กินหน่อไม้ปี๊บนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้โอ้โหปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งคอแห้งนะคะแล้วก็บางรายถึงขั้นเสียชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังสารพิษโบโทลินัมนะคะซึ่งก็เป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายระบบประสาทอย่างรุนแรงจะพบได้ในหน่อไม้ปี๊บคุณผู้ฟังหน่อไม้ปี๊บหรือว่าหน่อไม้ที่บรรจุถุงแล้วก็เวลาเอามากินน่ะไม่ได้ต้มให้สุกซะก่อนนะคะไม่ให้ต้มให้มีความร้อนซะก่อนก็เลยทำให้เสียชีวิตได้คุณผู้ฟังมีข่าวดีนะคะสำหรับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยนะคะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูรินัมสำเร็จนะคะซึ่งก็ลดค่ายา200,000หรือ20,000บาทต่อโดสซึ่งก็ยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
11: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
10: นำข่าวนี้มาจากเว็บไซต์สำนักข่าวไทยของเรานะคะก็พูดถึงเรื่องข่าวโดยนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบัน TRCS botulinum antitoxin นะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบโทลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดจีบซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาตัวนี้ที่สามารถต้านพิษดังกล่าวได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษโบโทลินัมของประเทศไทยครั้งนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากจากเดิมนะคะคุณฟังนำเข้าน่ะราคาสูงโดสละประมาณ 250,000 บาทนี่ก็ลดลงเหลือเพียงแค่ 25,000 บาทลดลง10เท่าด้วยกันความสำเร็จในครั้งนี้นะคะเป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นสภากาชาดไทยสถานสวภานะคะสถาบันชีววัตถุแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมนะคะแล้วก็สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.แล้วก็เพื่อนำยานี้เข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้นะคะงานวิจัยนะคะไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหน่วยผลิตหรือกำกับดูแลแล้วก็หน่วยที่ให้สิทธิประโยชน์กับประชาชนยาตัวนี้นะคะได้รับขึ้นทะเบียนครั้งนี้ผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะคุณฟังแต่หวังเป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติและเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาสำคัญได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคโบโทลินัมโบโทลิซึมนะคะคุณฟังซึ่งเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ว่าก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวยาต้านพิษตัวนี้ล่ะค่ะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินหรือกรณีต่อวินาศกรรมทางชีวภาพการที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองนะคะนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศด้วยความสำเร็จครั้งนี้ช่วยให้ผู้ป่วยชาวไทย เข้าถึงยารักษาชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคด้วยนะคะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะ

0: ดเนี่ยนะบอกว่าขอปรับขึ้นอีกนะขอปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาก็ดีนะคะเราจะได้กินหมูน้อยลงนะคุณปังสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันที่วันพฤหัสนะครับวันเข้าพรรษานะ
0: ใช่แล้ว
1: มันก็เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งว่าจากนี้ไปก็จะมีฝนตกเยอะขึ้นเพราะว่าเข้าพรรษาก็คือช่วงที่มีฝนเยอะพุทธองค์เลยขอให้พระภิกษุของศาสนาพุทธเนี่ยไปจำวัดสักทีจะเดินทางเยอะเดี๋ยวจะทำให้พืชผักของชาวบ้านไร่นาสวนต่างๆเนี่ยถูกเหยียบย่ำมากเกินไปนะก็เข้าพรรษาครับเราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับพูดถึงกล้ามเนื้อของแขนขาลำตัววันที่อังคารพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับตามด้วยกล้ามเนื้อของลำไส้นะครับแล้วก็ตามด้วยกล้ามเนื้อของแขนขาครบจะเป็น3กลุ่มของกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานต่างๆขยับเขยื้อนต่างๆรวมทั้งครับสูบฉีดเลือดจะเลี้ยงทั่วร่างกายชุดที่เราพูดวันนี้คือแขนขามีความสำคัญมากครับพอมีชนะแล้วคนเราเนี่ยจะทำอะไรต่างๆได้ยากถ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้ของแขนขาเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับสมองเป็นตัวคำสั่งส่งสัญญาณสั่งมาให้กล้ามเนื้อทำท่านั้นทำท่านี้ยกของนั้นยกของนี้นะครับประดิษฐ์ประดอยนู่นนี่นั่นจัดดอกไม้ในแจกันเลี้ยงเด็กให้เติบโตเด็กทารกที่ลูกที่คลอดมาให้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้กล้ามเนื้อของแขนขาและลำตัวทุกมัดเลยมีเยอะนะท่านฟังเป็นร้อยร้อยมัดเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งกระพริบตาแต่ละครั้งกระพริบตาปิ๊บปิ๊บแน่มีด้วยลมแรงฝุ่นลอยตามมาจะเข้าตาหรือเปล่าไม่รู้กระพริบตาหน่อยสินี่ก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อที่ที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อของแขนขาที่เราพูดถึงนี่แหละครับแต่ไปอยู่ที่หนังตาบนกับหนังตาล่างก็เป็นกล้ามเนื้อวัดเล็กลงนะครับเล็กจิ๋วลงบางลงทำหน้าที่ในการป้องกันทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับนี่ครับคือส่วนที่ผมพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อภาพรวมนะครับต่อไปถ้าเกิดมีซีรีส์ที่ท่านต้องการรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลึกลงไปเข้าไปเจาะกันอีกทีหนึ่งรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ให้เห็นภาพเลยว่ากล้ามเนื้อทั้ง3กลุ่มนะครับมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งสิ้นกล้ามเนื้อที่แขนขานี้เป็นกล้ามเนื้อที่มีพลังสูงครับเนื่องจากว่ามีเส้นใยกล้ามเนื้อที่ปริมาณมากบางคนนี่เห็นเป็นมัดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวคนวัยทำงานก็จะนิยมกันก็คือที่กล้ามเนื้อที่พุงเรียกว่าซิกแพคต่อซิกแพคที่มันใหญ่ๆไหม
0: ก็พอดีแต่ใหญ่มากก็น่ากลัว
1: ก็เป็นการแสดงความแข็งแรงของคุณอย่างหนึ่งนะซึ่งในผู้หญิงก็มีได้ครับแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยใหญ่มันมักจะขึ้นเป็นแนวนั่นเองนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยฝึกสัก3สัปดาห์3เดือนก็จะเริ่มเห็นเป็นแพ็คๆขึ้นมาละเป็นร่อนๆขึ้นมาได้เลยนะครับเราเรียกกันว่าซิกแพคเพราะชาวบ้านมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นว่ามี6รอนซ้าย3ขวา3ชัดเจนดูเท่ดูรอนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหมอดูเนี่ยจะเห็นเป็น8แพ็คนะครับซิกแพ็คคือที่ชาวบ้านเห็นตาเปล่าเราก็เห็นซิกแพ็คเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นมี6รอนนะครับ
0: เคยเห็นอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นวันแพ็คนะจ๊ะ
1: เราเรียกว่าไม่ได้ฝึกฝนนะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อจริงๆตรงนี้ครับมันจะมีทั้งหมด8รอนครับซ้าย4ขวา4แต่รอนสุดท้ายเลยล่างสุดนะครับมันจะกลมกลืนอยู่กับกระดูกหัวเน่าเราไปเกาะอยู่กับหัวเน่าแล้วก็รูปร่างมันออกสามเหลี่ยมมากขึ้นเราจึงไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นอันที่7ที่8ครับเห็นแค่6อันบนแต่สะดือลงไปนะครับ6อันบนนะครับแล้วสะดือเนี่ยก็คือที่เราเห็นว่ามันเท่ซิกแพคชาวบ้านเรียกถ้าหมอเรียกเราเรียกเอทแพคนะครับแปดรอนเพราะกล้ามเนื้อมนุษย์มี8รอนจริงๆด้วยซ้าย4ขวา4นะครับที่เราเรียนในอาจารย์ใหญ่ก็เป็น8รอนเห็นชัดนะครับ โอทะเลนี่

คือสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังเป็นตัวแถมนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อจริงมนุษย์เนี่ยครับที่ทำงานได้เนี่ยเพราะมีเส้นใยกล้ามเนื้อมีเซลล์กล้ามเนื้อรูปร่างหลากหลายแต่สรุปออกมาเป็นว่ามันมีเซลล์กล้ามเนื้ออยู่ที่3รูปแบบนะครับเซลล์กล้ามเนื้อชนิดที่1นั้นทำตัวเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานที่ทนอึดทำต่อเนื่องกันได้นานๆทำต่อเนื่องกันได้นานๆ30 40 50นาทีเช่นเราใช้ในการออกวิ่งออกเดินเราต้องเดินนานต่อเนื่องกันบางทีเดินถ้าทางมันไกลนะครับก็ต้องเดินต่อเนื่องกันกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทนได้เราเรียกว่าใยกล้ามเนื้อแดงนะครับเพราะว่ามันส่องกล้องดูทางโทรทัศน์ดูแล้วมันเห็นว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่ติดสีแดงมากกว่าต้องการใช้ออกซิเจนเป็นปริมาณมากๆทำงานชนิดที่ไม่หนักเกินไป70-80% ของความสามารถสูงสุดทำได้นานนานนาน30-40-50นาทีถึงชั่วโมงได้เลยครับใยกล้ามเนื้อแดงนี่ครับเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะออกวิ่งจ็อกกิ้งออกวิ่งออกเดินต่างๆนานๆต่อเนื่องได้อีกกลุ่มนึงก็คือใยกล้ามเนื้อขาวใช้สีเป็นตัวแบ่งแยกนะใยกล้ามเนื้อขาวนี่เป็นนักตัดที่ใช้งานเต็มที่ยกของหนักขึ้นได้เลยครับก็เพราะว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่มีพลังในการยกแต่ทำงานได้เดี๋ยวดาวแล้วก็ล้าเลยเมื่อยล้าไปเลยไม่ทำงานต่อเนื่องนานๆจะใช้งานมันนานๆไม่ทำมันทำได้แค่สั้นๆนาที2นาที3นาทีแล้วก็หมดแรงนะครับใยกล้ามเนื้อขาวนี่ครับไม่ต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากแต่ใช้พลังงานมากนะครับต้องการพลังงานเยอะรวมกันแล้วทั้งใยกล้ามเนื้อสีแดงให้เราทำงานได้ยาวนานแต่ทำได้ไม่หนักมากนักนะครับ 70-80% ของความสามารถสูงสุดบวกกับใยกล้ามเนื้อสีขาวที่ทำหน้าที่ได้ 100% เลยยกของหนักได้เต็มที่ 100% เลยจะทำได้ปุ๊บแล้วก็ต้องวางลงละไม่ทนไม่ทานนะครับอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือเป็นใยกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกลางๆระหว่างกลุ่มแดงกับกลุ่มขาวพร้อมที่จะแปลงกายจะเป็นแดงก็ได้กลับมาเป็นขาวก็ได้ถ้าเราใช้งานมันทางด้านไหนมากกล้ามเนื้อตรงกลางตัวนี้ครับตัวกลางเนี่ยจะแปลงกายตัวเองไปเป็นกลุ่มที่ตรงกับที่เราการใช้สมมติน้องคนหนึ่งเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งในร่างกายเขากล้ามเนื้อตรงกลางที่จะเป็นตัวที่แปลงกายได้เนี่ยก็มักจะแปลงไปเป็นตัวกล้ามเนื้อสีแดงเส้นใยสีแดงเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เขาได้ใช้งานในการวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งเป็นการวิ่งแบบกลางๆ 70-80% ของความสามารถสูงสุดไม่หนักเกินไปแต่วิ่งจ็อกกิ้งก็จะวิ่งกันยาวบางคนก็ฝึกวิ่งซ้อมวิ่งกันนี่ครับวิ่งทีครึ่งชั่วโมงบางที50นาทีก็ยังมียาวนานต่อเนื่องกันนะครับกลุ่มนี้ใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆในการทำงานผลดีก็คือช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจระบบหลอดเลือดได้แข็งแรงมากๆทำให้เราทำงานทำนู่นทำนี่ได้ยาวนานการกลุ่มแดงนี่ก็คือกลุ่มที่เราต้องการออกซิเจนเป็นอย่างมากด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีกล้ามเป็นมัดๆฝึกซิกแพคที่เราพูดเมื่อกี้พูดนำไปแล้วเห็นชัดเจนรอนสวยเท่ทำงานได้แข็งแรงพุงมีพลังสูงยกของหนักได้จากแขนขาที่มีกล้ามเป็นมัดๆพวกนี้ทำงานได้สั้นๆ2-3 นาทีแล้วก็หมดแรงละล้าละใช้งานได้สูงยกของหนักได้เยอะๆก็พบแต่ผู้ชายมากนะครับแต่ผู้หญิงมักจะพบกล้ามเนื้อแดงเยอะกว่ากล้ามเนื้อขาวอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายมนุษย์นะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่คนทำคนใช้ทั้งวันทั้งคืนนี่ครับมันเป็นลักษณะเฉพาะต่อจงของตัวเองบวกกับฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นตัวกำหนดการสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงและสีขาวมากกว่าการทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ร่างกายทำเด็กผู้หญิงทำกิจกรรมที่ละเมียดละไมเรียต่อนไม่ได้หนักหนาแต่ว่าทำต่อเนื่องกันนานนะครับนั่งจัดต้นไม้นั่งจัดแจกันต่างๆนี่เป็นยกตัวอย่างนะก็ทำให้ทำได้เพราะว่ากล้ามเนื้อแดงใยกล้ามเนื้อแดงของผู้หญิงจะมากกว่าตัวนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันไม่ต้องบึกๆไม่ต้องเป็นมัดเป็นแรงมากเกินไปเพราะว่าติดชีวิตจริงๆไลฟ์สไตล์นั้นไม่ต้องยกของหนักเกินไปทำสิ่งที่เป็นต่อเนื่อง

0: กันสดสดเกินแต่งแต่งสวยงามดูความเป็นอยู่ต่างๆแต่ของผู้ชายไม่ใช่ครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นบึกเลยนั้นใหญ่เส้นใหญ่กล้ามเนื้อของผู้ชายจะมีลักษณะเส้นใหญ่ขาวที่ทำนักทำงานหนักๆได้ทำไม่ได้นานจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยครับก็จะบึกบึนนะทำขอที่แรงแรงก้าวร้าวต่อสู้นักมวยนักกีฬาต่างๆที่ต่อสู้กันก็เป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆบึกๆซึ่งมักจะเป็นใจกล้ามเนื้อสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเฉพาะเจาะจงแต่ละคนเพราะผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเป็นตัวที่กำหนดนะครับก็เลยเกิดลักษณะเฉพาะเจาะจงแบบนั้นขึ้นมาธรรมชาติให้มาแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ตามที่ความเหมาะสมของคนแต่ละคนจะทำกันใช้กันนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อที่พูดถึงอันนี้ครับคือกล้ามเนื้อที่เราสำคัญแต่ข้อเสียอันหนึ่งก็คือเมื่อตอนเข้าสู่วัยหนุ่มวัยกลางคนระยะต้นๆ ทุกอย่างยังแข็งแรงแข็งแกร่งทำได้ตามประเด็นตัวเองกล้ามเนื้อแดงก็ทำงานตัวเองไปแบบสไตล์ที่ไม่ต้องหนักมากแต่ทำยาวนานกล้ามเนื้อขาวก็ทำงานที่หนักแรงยกอึดฮึดนะครับแต่ว่าทำได้สั้นๆแต่พอเข้าสู่วัยชราเลยอายุวัยกลางคนระยะท้ายไปแล้วนะครับ55 60 65ขึ้นไปอายุขนาดนี้ครับเป็นช่วงที่ใหญ่กันทั้งหลายแหล่นั้นเริ่มมีการลดน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของคนจริงๆเลยอายุมากขึ้นจะลดน้อยลงทำให้อ่อนแรงลงมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อก้อนเป็นมัดๆต่างๆที่เห็นในผู้ชายต่างนี่ครับจะลดน้อยลงจะไปฝึกให้มันเพิ่มขึ้นมาทำได้เหมือนกันแต่ต้องโอ้โหทรมานทรมานมากใช้เวลานานมากจึงพบว่าคนสูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ใช้แขนขาเพื่อเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยลดน้อยลงเป็นธรรมชาติเลยฮอร์โมนเริ่มลดลงทั้งหญิงทั้งชายกล้ามเนื้อสิ่งมัดต่างๆก็จะลดลงคุณภาพการทำงานลดลงผลต่อมาคือกล้ามเนื้อใช้งานไม่ได้เต็มที่ยืนทรงตัวไม่ค่อยเต็มที่เสียการทรงตัวมีโอกาสที่จะล้มง่ายจะทำอะไรก็ช้าๆงกๆเงินๆไม่กระจัดกระจับเฉงเหมือนเขาจะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวยกของหนักก็ไม่ค่อยจะได้นะครับไม่ค่อยมีกำลังมากพอที่จะยกของหนักได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตามช่วงวัยก็ต้องบอกว่าเมื่อวัยเปลี่ยนไปทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมีผลตามมาก็คือเป็นธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยจริงๆด้วยนะครับกล้ามเนื้อต่างก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมีพลังน้อยลงไปตามวัยตัวเองที่เรียกว่าเป็นโรคซาร์โคพีเนียยังไม่มีชื่อไทยตั้งขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่มวลกล้ามเนื้อของร่างกายคนที่อายุมากขึ้นนั้นลดปริมาณลงยังไม่มีชื่อตั้งเราเรียกว่าซาร์โคพีเนียไปก่อนแล้วกันนะครับชื่อเรียกชื่อภาษาศัพท์แพทย์นะครับก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติอายุมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะกล้ามเนื้อมีมวลเล็กลงคุณยายคุณย่าจับต้นแขนด้านหลังก็เห็นว่ามันแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเมื่อบอกว่าเป็นตามธรรมชาติเราจึงไม่คิดไม่ถือว่าเป็นโรคนะแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในคนสูงวัยการที่ดูแลดูแลรักษากันคือป้องกันไม่ให้เกิดเร็วจะเกินไปทำได้แค่ชะลอให้มันเกิดช้าๆช้าๆไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุมากขึ้นแล้วจะดีกว่าร่างกายของชีวิตของเราเองการนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับนำมาพูดให้เห็นนะว่าเมื่อมีกล้ามเนื้อเราต้องดูแลเขาใช้งานเขาอย่างเดียวไม่ได้นะงั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะเลยคือมวลกล้ามเนื้อที่ได้รับการดูแลก็จะรีบเล็กลงเร็วกว่าธรรมดาถามว่าถ้าดูแลยังไงอ่ะอ๋อง่ายครับคุณก็ให้มีวัตถุดิบในการที่เขาจะซ่อมแซมตัวเองได้เยอะขึ้นนานขึ้นเช่นกินอาหารให้เหมาะสมให้ครบทุกหมู่เลยครบ5หมู่แล้วก็ในคนสูงวัยก็ต้องเน้นเรื่องอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างนั้นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมตัวเองนอนให้เป็นเวลาเวลาอย่าอดนอนมากเกินไปออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอครับมีเวลาว่างก็ออกเดินเดินเดินเดินบางคนก็เดินสลับวิ่งแล้วแต่ครับเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อใหญ่สีแดงครับเส้นใหญ่มาเสริมกล้ามเนื้อแดง ให้มันยังคงอยู่ในรถไปมากกล้ามเนื้อจะได้ไม่หมดเป็นลดมวลมากส่วนทั้งคนสูงวัยก็ต้องมีการผสมออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายที่คือที่เป็นยกของหนักได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เชียร์ให้ยกตุ้มเหล็กเหมือนแต่ความหนุ่มสุดสาวเชียร์ให้ไปทำอะไรที่มันต่อเนื่องกันเป็นแบบไดนามิกเช่นดึงยางยืดครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เชียร์คนสูงวัยนะครับและซื้อเช่นยางยืดที่ขายตามแผนกเครื่องกีฬาในห้างสรรพสินค้าทุกห้างเลยครับไปเดินไปที่แผนกเครื่องกีฬามันจะเห็นก็มีบรรจุเป็นห่อๆเลยนะครับคืออันนี้ก็จะเป็นสิ่งทำไม่ยากทำนั่งครับที่บ้านได้ดูละครดูทีวีแล้วก็ดึงอืดอาดได้สบายๆไม่ต้องไปเข้ายิมหรอกครับมันเป็นเสียตังค์จ่ายตังค์ให้ยิมนาสติกแอร์เรียงต่างได้เลยดึงเองได้เพราะเขามีรูปเดโมให้เห็นเลยครับว่าจะถูกฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้แต่คนสูงวัยก็ดึงท่านี้สิเอียงไปทางนู้นทางนี้ชัดเจนมากครับที่รูปประกอบเลยซื้อหนึ่งถุงก็จะมียางยืดให้แล้วก็มีทั้งรูปเป็นรูปแสดงออกให้เห็นว่าต้องดึงท่าไหนท่าไหนกล้ามเนื้อสะมัดนะครับก็จะสะดวกดีลองทำดูนะครับจะฟังครับ
1: ฟังได้ความรู้มากมายนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม่น่าล่ะเวลาแม่ให้ยกกระสอบก้าวซานหรือถังน้ำใหญ่ๆต้องให้พ่อไปช่วยยกพ่อเขามีกล้ามเนื้อขาวใช้พลังงานเยอะนี่แม่ก็จะใช้กล้ามเนื้อแดงทำงานบ้านทำกับข้าวไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เห็นไหมว่าแต่ละคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้มันตรงกับภาวะภารกิจของตัวเองที่ต้องทำเสมอด้วยธรรมชาติถึงเรียนรู้มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะครับคือพยายามอย่าให้มันลดมวลก็มากเนื้อกล้ามเนื้อมากเกินไปอย่าเกิดซาร์โคพีเนียเร็วจนเกินไปพยายามช่วยชะลอโดยการฝึกใช้เติมวัตถุดิบในการซ่อมแซมให้ดีกินอาหารให้ครบ5หมู่กินโปรตีนเสริมนิดหน่อยในการกินอาหารนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์หนูติดใจตรงกล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวไอ้กล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวมันขึ้นอยู่กับจากสถานการณ์การทำงานนั้นๆใช่ไหมพร้อมจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับบวกกับฮอร์โมนในร่างกายว่าก็เป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายด้วยนะครับถ้าเป็นเพศชายมันจะแนวโน้มไปทางไปทางด้านเป็นกล้ามเนื้อขาวแหละถ้าเป็นเพศหญิงก็มีแนวโน้มจะไปทางด้านกล้ามเนื้อแดงส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมโดยฮอร์โมนที่ร่างกายเรามีอยู่หญิงกับชายมีฮอร์โมนต่างกันฮอร์โมนเพศหญิงกับฮอร์โมนเพศชายนั้นออกฤทธิ์ต่อร่างกายต่างกันก็ไปตอบสนองโดยที่กล้ามเนื้อก็ตอบสนองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นด้วยนะครับ
1: แต่บางทีผู้หญิงอย่างเราก็มีกล้ามเนื้อขาวเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ
0: มีครับก็มีบางคนจะฝึกเป็นนักกล้ามหญิงอ่ะต้องกล่าวถึงนะครับประกวดจ
1: นเห็น
0: ประกวดระดับโลกเลยนะแต่สังเกตนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะฝึกยังไงฝึกเวทมันยังไงก็ตามแต่มันก็ได้การเนื้อมัดไม่ใหญ่หรอกครับแต่มันดูดีกันละกันเท่านั้นเองเหมาะกับรูปร่างของผู้หญิงนะครับจะไปทำให้มันใหญ่กล้ามเนื้อจะระมัดบึกบึกเท่ากับพวกนักกล้ามผู้ชายนักพ่อกายผู้ชายเป็นไปไม่ได้เพราะต่างกันที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเพศชายนี่เองนะครับ
1: นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อขาวหรือว่าระหว่างแดงและขาวเราก็ต้องดูแลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงไม่ใช้ให้เขาแบบจนเหนื่อยล้าหรือเจ็บปวดจนมากเกินไปนะอาจารย
0: ์ปัญหาของพวกนี้ก็คือใช้มากก็ไปที่เต่าพูดเป๊ะเลยเราเรียกว่าเป็นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อไอ้คำนี้ครับเป็นคำที่พวกกล้ามเนื้อต่างมันกลัวมากนะผู้ชายก็กลัวผู้หญิงก็กลัวเมื่อไหร่ที่มีการบาดเจ็บคำว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับเราจะเสียคุณภาพการใช้งานไปช่วงยาวเลยนั้นชีวิตคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้แหละครับเมื่อบาดเจ็บนู่นนี่นั่นหรือคนสูงวัยเริ่มมีการเจ็บปวดของเข่าของอะไรเนี่ยอย่ามองว่าโอ้ก็ป้าเขาเดินเยอะไงหรือว่าน้ำหนักเยอะถึงเจ็บมันเป็นตัวสับเปลี่ยนยุคของการใช้กล้ามเนื้อเลยนะคนสูงวัยนะครับเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น50 60 70ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆก็เพราะว่ามีการบาดเจ็บเพราะเขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ ็บนิดหน่อยเจ็บนู่นนี่นั่นต้องลดการใช้งานลงก็เท่ากับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนคนนั้นจากวัยขนาดนี้เป็นวัยขนาดนู้นดีที่สุดก็คืออย่าใช้อะไรที่มันเกินกว่าความสามารถที่เรารู้ว่าเป็นทำได้เพราะฉะนั้นคุณจะเกิดบาดเจ็บบาดเจ็บทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าธรรมดาเปลี่ยนยุคการทำงานพอได้กลายเป็นคนที่ต้องนั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่เปลี่ยนยุคจากคนที่เดินกระฉับกระเฉงกลายเป็นคนที่เดินง่องง่องแง่งแง่งก็เพราะเจ็บนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงชุกแต่ละช่วงอย่าให้เจ็บเหมือนกันประเด็นนี้
1: ใช่อย่าให้เจ็บเดินทางสายกลางนะออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันอย่าหนักเกินไปแล้วก็อย่าเบาเกินไปแบบพอดีพอดีนะอาจารย์เดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดกับสุขภาพเราแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วย
0: เนี่ยขอชื่นชมแล้วเต่าจับประเด็นได้ดีมากทีเดียวนี้นะประเด็นการที่หลายอันนั้นจับประเด็นมาสรุปให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะฝืนจะฮึดเท่าไหร่ก็ตามแต่เพื่อให้กล้ามเนื้อมันยังคงอยู่เนี่ยทำได้อยู่นะแต่ทำไปเถอะเผลอพลาดนิดเดียวเจ็บนะครับบาดเจ็บมันเวอร์ไปเมื่อไหร่ก็เจ็บมันนั้นนี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญที่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดเหตุเพราะพวกนี้เองจากการบาดเจ็บทำให้เราปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะฟื้นกลับมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมจะกลายเป็นคนที่อายุมากแล้วเคลื่อนไหวช้าลงเพราะมันก็ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ครับ
1: นะคะขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: FM99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM99ช่วงถามมาตอบได
2: ้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio นะคะขอขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะก็กลับมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังคะวัน2วันนี้มีฝนตกลงมานะคะเดินทางเราก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งฝนตกหนักทั่วไทย29กรกฎาคมถึง1สิงหาแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะหลายคนก็พักผ่อนเต็มที่ละกำลังที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงหรือหลายคนบอกว่าไปอ่ะต่ออาทิตย์ก็เข้ามาแล้วกันนะระวังรถติดด้วยกันแล้วกันนะคะฝนฟ้าก็ตกระวังกันด้วยขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะคุณฟังอาจารย์พูดถึงกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อขาวกล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวน่าสนใจมากอาจารย์กลับมาค่ะ
3: มาแล้วครับท่านอาจารย์ครับเบรกที่2นะครับผมขอเน้นนะครับเราจะคุยตอนท้ายของเบรกที่1เนี่ยผมทิ้งท้ายว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ไม่เจตนาเลยจากคนที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงกลายเป็นคนที่ทำอะไรช้าลงงงๆเงื่อนๆตามวัยมันมีจุดเปลี่ยนที่ต้องสังเกตตัวเองนะครับคือการบาดเจ็บถ้าคุณทำอะไรก็ตามแต่จะเปลี่ยนแปลงจะหยิบจะจับจะทำนู่นทำนี่ขอให้ตั้งสติสติจึงมีความสำคัญในการที่จะครองตนนะครับให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้วัยอายุเรามากขึ้นแล้วนะจะทำอะไรเนี่ยต้องลืมของเก่าที่เคยเป็นหนุ่มทำได้คล่องแคล่วตึ๊บอัพตลอดเวลาได้เลยยกของนู่นของนี่ได้ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่อยๆชะลอลงนะถนอมตัวเองระวังการบาดเจ็บที่สุดเพราะบาดเจ็บเป็นตัวเปลี่ยนยุคของชีวิตเราได้มากเลยนะครับเปลี่ยนจากการที่เคยแข็งแรงกระฉับกระเฉงนี่จะกลายเป็นคนที่ช้าลงงกงกเงื่อนเงื่อนลงเพราะมันเจ็บทีไรกว่าจะหายเดือน2เดือน3เดือนใช้เวลานานมากไอเดือน2เดือน3เดือนที่มันเจ็บเนี่ยครับมันทำให้เราลดแอคทิวิตี้ลงแอคทิวิตี้คือการขยับขยื่นที่เราเคยทำได้เมื่อตอนอายุน้อยกว่านี้สักวันหนึ่งหรือ2วันเมื่อได้ที่แล้วก่อนบาดเจ็บเป็นอย่างนี้ครับพอมันชะลอลงปุ๊บเนี่ยครับการเคลื่อนไหวของเราก็จะช้าลงถ้าฟื้นตัวกลับไปยังไงก็ไม่ถึง 100% แบบเดิมคืนกลับไม่ได้ 100% แบบเดิมมันจะเสียไปบ้างลดไปบ้างสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนที่ทำอะไรเชื่องช้างกงกเงื่อนจนได้ก็คุณจะมีจิตใจที่สู้ยังไงก็ตามแต่เลยครับยิ่งสู้มากก็ยิ่งเผลอตัวขาดสติเผลอทำแล้วก็แรงเกินไปจนกระทั่งบาดเจ็บวงจรนี่ครับเป็นวงจรที่มันแอบอยู่แต่ที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวนะครับงั้นคุณผู้สูงวัยที่กำลังเข้าสู่วัยนี้50ขึ้นไป55 60 65ขึ้นไปโรนาจำมาพูดผมไว้นะครับถ้าคุณขาดสติเมื่อไหร่คุณจะบาดเจ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บเข่าเจ็บต้นขาต้นอะไรนี่ครับเจ็บยอกหนังเจ็บหลังถ้าการเจ็บเหล่านี้ครับเป็นตัวนำรถสตาร์ทให้เราเนี่ยต้องช้าลงเราต้องทำงานลดลงโดยที่ไม่เจตนายังไม่อยากจะช้าเท่าไหร่เราอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมแต่ทำไม่ได้เพราะมันเจ็บอย่าให้เกิดเจ็บบ่อยครับประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับฝืนทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเกินความสามารถเกินกำลังไปเนี่ยอย่าฝืนทำค่อยๆพิจารณาให้ดีว่าจะเอาแค่ไหนจะได้ไม่เจ็บก็จะดีที่สุดเพราะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คล่องแคล่วกลายเป็นคนที่ยืดเยื้อทำอะไรเชื่องช้าๆอันนี้คือตัวสำคัญนะครับเตือนกันไว้เลยคุณสังเกตดูให้ดีๆคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยที่คุณห้ามมันไม่ได้เพราะคุณเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยปัญหามันคือการเจ็บนักกีฬาก็เหมือนกันเพราะกลัวการบาดเจ็บมากไงพวกนักฟุตบอลที่เราแข่งขันบอลโลกจะผ่านไปเมื่อสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะหมดความสามารถเลยลุกสู้ตัวมากี่ล้านก็กี่พันล้านก็ตามแต่ถ้าบาดเจ็บเมื่อไหร่หมดท่าเลยโค้ชก็ไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไปก็จะเป็นหมดคุณค่าตัวเองนะทั้งการบาดเจ็บมีความสำคัญทั้งกับกล้ามเนื้อของเราเองทั้งกับวัยหนุ่มวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุก็ตามแ แต่ในวัยสูงอายุเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะถาวรกลับคืนกับสภาพเดิมไม่ถึง 100% สักทีเจ็บทีไรเสียหายทุกครั้งกลับคืนก็ไม่ได้เต็มที่นี่คือตัวทำให้คุณกลายเป็นคนที่งกเงยเงยงกงกแก๊กแก๊กไม่แข็งแรงเหมือนเดิมท่านฟังจำไว้เลยนะครับอันนี้ครับเป็นตัวสำคัญต้องจำไว้เลยนะคะ
2: ค่ะพูดถึงบาดเจ็บกับการออกกำลังกายแล้วอาจารย์สำหรับผู้สูงวัยตัวอย่างก็คือเห็นได้ชัดๆคือพอเราให้ออกกำลังกายแต่บางคนแบบออกหนักมากบาดเจ็บมากทีนี้ก็เลยไม่กล้าไปออกละเพราะกลัวจะบาดเจ็บเหมือนเดิม
3: นี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเป็นประตูปิดประตูเปิดในการที่เราจะเป็นคนที่กระชับกระเฉงจับกระเฉงไม่ดีกว่าตั้งสติให้ดีๆครับเรื่องทำเฉพาะแค่มันพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อวานนี้อาสาฬหบูชานะพระพุทธองค์สอนให้คนเราเนี่ยทำอะไรก็ดูเดือนถ่ายใส่กลางๆดีกว่านะมัชฌิมาปฏิปทานะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณนิตยาค่ะอาจารย์ก็บอกขอวิธีเกรงหน้าท้องตอนออกกำลังกายแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะอาจารย
3: ์อันนี้อธิบายลำบาก
2: จะสร้างซิกแพคเหรอพี
3: ่สุภาพสตรีจะเห็นซิกแพคเป็นมัดยากครับเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันไม่กระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อมันคือเป็นมัดมันต่างผู้ชายนะพวกดาราเอกละครในทีวีผู้ชายเนี่ยทางหลังผู้กำกับก็จะให้ถอดเสื้อมีจังหวะที่ชั้นฉากที่ถอดเสื้อเพื่อโชว์ซิกแพคเสมอแหละนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะกล้ามเนื้อหนึ่งนิ้วพื้นฐานมันไม่ได้ใหญ่โตมากก็สองคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันไม่สร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณสุภาพสตรีนะแต่ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งความก้าวร้าวมันสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ผู้ชายได้เลยจะต่างกันไปนะครับก็ผมเรียนสอนยังไงนะท่าเนี่ยนะจริงๆแล้วที่ใช้จริงคือใช้ท่าซิทอัพนะครับนอนราบกับที่นอนเนี่ยตอนลุกขึ้นตอนตื่นจะลุกขึ้นนะครับถ้าท่านขึ้นแบบมีท่าทางสักหน่อยนะยันตัวเองขึ้นให้เป็นจังหวะอาจจะช่วยการเป็นคล้องต่อประสงค์ควรทีเดียวนะครับ
2: นะคะส่วนคุณอรวรรณบอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะอาจารย์กินไก่กินไข่ทุกวันได้ไหมไก่ที่กินเป็นไก่ต้มแล้วไก่พวกผัดต่างๆไข่ที่กินเป็นไข่ต้มไม่กินไข่ทอดไม่กินไข่ดาวไม่กินไข่เจียว
3: เรื่องอาหารการกินที่กินเฉพาะจอดตรงเลยครับแต่ละท่านแต่ละท่านจะมีความถูกช่องถูกใจกันต่างกันนะแต่ว่าในคนสูงวัยเนี่ยเราเชียร์ว่ายังไม่ให้ลดโปรตีนลงสรุปก็คืออย่าเป็นคนสูงวัยแล้วอย่าไปกินอาหารที่มันไม่มีโปรตีนมากเพราะถ้าโปรตีนไม่มีกล้ามเนื้อคุณก็จะไม่มีอะไรไปซ่อมแซมมันเพราะวัตถุดิบในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อนี่คือโปรตีนครับมันต้องเรียกโปรตีนจริงถ้ามีโอกาสนะลูกๆช่วยซื้อกับข้าวที่ดีๆให้เลือกโปรตีนที่มีคุณภาพสูงย่อยง่ายและไปซ่อมแซมพวกกล้ามเนื้อดีมักจะเป็นโปรตีนจากพวกเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เนื้ออกนะครับไม่มีไขมันมากเนี่ยจะช่วยได้เยอะโดยที่ไม่มีข้อเสียส่วนเนื้อที่ประจักษ์พวกหมูพวกวัวเนี่ยเราเรียกมันเป็นกลุ่มพวกเรียกว่า red meat นะครับเนื้อแดงแดงเพราะว่าหมูวัวพวกนี้ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนปัจจุบันนี้เราก็บอกว่ากินเนื้อแดงให้น้อยลงนะเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเพราะมันจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินอาหารเราหลายอย่างทั้งเราโรคลำไส้ใหญ่เพราะพอมีกล้องส่องลำไส้ใหญ่ก็สกปรกเนี่ยหมอก็จะรู้ได้มากขึ้นว่าโอ้คนที่กินเนื้อแดงแดง red meat เนื้อจากสัตว์ลิ้นด้วยนมคือตั้งแต่หมูวัวควายขึ้นไปเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับลำไส้เราได้เยอะถ้าอายุมากขึ้นเลือกกินเนื้อที่มันเป็นโปรตีนจากปลาจากไก่เพราะปลากับไก่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงด้วยนมนะครับอะไรอีกเจเนอเรชันหนึ่งหรือปีชีหนึ่งเลยจะไม่มีผลเสียกับระบบทางเดินอาหารเราก็อายุมากขึ้นชะลอการกินเนื้อจากกลุ่มที่เรียกลูกเดือนนม red meat เนื้อแดงลงให้บ้างครับมันจะช่วยให้คุณจะง่ายง่ายขึ้นนี่คืออาหารการกินถ้าพูดถึงโปรตีนโดยสรุปคืออายุมาก เลี่ยงไปกินพวกปลาโปรตีนจากปลาโปรตีนจากไก่มากขึ้นนะครับการหุงต้มก็เหมือนกันครับเลือกไปหุงต้มที่มันใช้ความร้อนที่มันยาวนานหน่อยต้มหนึ่งหนึ่งตุ๋นพวกนี้ครับจะช่วยทำให้โปรตีนเหล่านี้จากปลาจากไก่เนี่ยย่อยง่ายขึ้นคนสูงวัยนำไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนี่คือแนวโน้มทั้งหมดโดยสรุปของภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟัง
2: อาจารย์คะในกรณีผู้สูงวัยที่บางทีโปรตีนไม่มีแล้วเนี่ยเราสามารถให้เป็นอาหารทางการแพทย์เช่นพวกเวย์โปรตีนหรืออาหารทางการแพทย์ที่มีโปรตีนสูงเสริมด้วยได้ไหมคะ
3: อันนี้ก็สิ่งที่คนคิดเยอะกันนะทุกคนนะเอาก็กินยากอ่ะหายากด้วยเนื้อไก่เนื้อปลาก็ราคาแพงอยู่นะซื้อมันเป็นเม็ดมันเลยดีไหมหรือว่าเป็นผงที่เขาสังเคราะห์มาเลยเช่นที่น้องสาวพูดถึงนั่นเองครับแต่ร่างกายคนสูงวัยเนี่ยครับมันไม่ใช่การแค่โปรตีนอย่างเดียวไงท่านฟังมันขาดไปทุกอย่างเลยอะวิตามินเกลือแร่ต่างมันลดไปหมดเลยอะทีนี้กินไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่เขาสร้างมาขายเนี่ยมันมีอย่างเดียวเองมันเฉพาะต่อจงนั้นอย่างเดียวเลยแต่วิตามินเกลือแร่ต่างไม่มีอะจะทำไงถึงจะขาดแคลนไปใหญ่เลยนะเพราะยิ่งขาดวิตามินกับเกลือแร่ไปกินไอ้พวกนั้นนะมันได้อย่างเดียวแต่เฉพาะเจาะจงอันนั้นที่พูดถึงจะกลับไปกินพวกก็จากธรรมชาติไม่ใช่นะมันเป็นอย่างกับได้ทุกอย่างครบในข่าวเดียวกันเนื้อปลาอย่างที่ท่านฟังครับมันได้ทุกอย่างโปรตีนวิตามินเกลือแร่ต่างได้ครบทุกอย่างเลยอะซื้อมากินทีเดียวได้ครบทุกอย่างคนสูงวัยมันก็ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้ากินของที่สังเคราะห์มาขายมันได้แค่สารเดียวนะครับและอื่นไม่มีทุกอย่างเลยร่างกายคนสูงวัยมันก็อยู่ไม่ได้ต่อไปเหมือนกันเพราะมันไม่ครบตามความต้องการของร่างกายนะครับผมเสียให้กินของธรรมชาติอันนี้พูดตรงๆนะครับถ้าไปพูดถึงเรื่องโปรตีนเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับคุณจะได้ครบทุกอย่างโดยที่คนสร้างสรรค์ไปสังเคราะห์มาขายทำไม่ได้ก็แล้วกันนะไอ้ชื่ออะไรที่เอาไปพูดถึงโปรตีนพวกนี้นะครับมันมาอย่างเดียวแหละครับท่านผู้ฟังไม่มีส่วนประกอบอื่นประกอบกันในธรรมชาติร่างกายคนแก่จริงขาดได้โปรตีนมาก็จริงแต่ขาดอันอื่นนะมันเรื่องหนักหนาสาหัสกว่าเยอะเลยวันนี้คนแก่ขาดวิตามินขาดเกลือแร่เนี่ยต้องนึกถึงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสืบเรื่องจากเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะแล้วที่คุณผู้ฟังถามกันมาว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตอาจารย์มันเกิดจากการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจหรือครับ
3: ครับใช่ครับหัวใจโตมี2รูปแบบกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือเกิดในคนหนุ่มคนสาวฝึกเอ็กซ์ไซส์มากพอนานพอหัวใจก็พัฒนาตัวเองปรับตัวเองมีผนังหัวใจนะครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อมีช่องใน4ช่องนะ4ห้องผนังกล้ามเนื้อหนาตัวก็เองขึ้นหนาเพราะว่ามันแข็งแรงมันดีแต่ในคนสูงวัยที่เราหัวใจโตเนี่ยมันโตคนละแบบกันนะท่านผู้ฟังโตจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นโรคไตเป็นโรคปอดเรื้อรังหัวใจปั๊มเลือดไปแล้วไม่สมบูรณ์แบบหลอดเลือดตีบตันมีคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือดหัวใจถึงปั๊มยากเพราะเลือดมันไม่ได้ไหลเวียนดีมันไม่ได้ไหลปื๊ดเป็นปกติเส้นเลือดก็ตีบก็ตันปอดที่ก็ไม่แข็งแรงมันคนละเรื่องกับพวกนักออกกำลังกายพวกวัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นหัวใจโตแบบที่ผนังมันใหญ่มันหนาแต่คนแก่ผนังก็ไม่หนาไม่ใหญ่อ่ะแต่ว่าพอปั๊มหนักเกินไปหัวใจก็เลยต้องขยายใหญ่ขึ้นทั้งลูกเลยนี่คือหัวใจโตคนละแบบกันแต่ภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้แยกอันนี้ให้นะครับท่านฟังที่ไม่เข้าใจว่าหัวใจตัวในหนุ่มสาวที่ออกกำลังกายเต็มที่นักเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งนักวิ่งมาราธอนต่างเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่มันออกมาในเชิงดีครับช่วยให้ร่างกายคุณแข็งแรงหัวใจเต้นน้อยทางลงไปเพราะหัวใจมันโตแต่พอพูดถึงคนสูงวัยที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเบาหวานความดันต่างๆหลายโรคนี่ครับพอหมอบอกหัวใจโตนะครับพี่อันนี้บอกในเชิงที่ไม่ดีมากกว่านะครับหัวใจคุณไม่แข็งแรงหัวใจโตทำงานเยอะเกินไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่ต้องพูดถึงเหตุผลมันสำคัญนะครับหัวใจโตมี2ความหมายนะสั้นๆ เราเข้าใจตรงนี้ตามนี้ด้วยนะครับ
2: นะคะไปที่คุณผู้ฟังทาง YouTube คุณ Blue Toffee นะคะบอกว่าแม่ยายอายุ72ครับอาจารย์แม่ยายนะครับอายุ72สูง160หนัก75ท่านเป็นความดันเบาหวานและมีอาการเวียนหัวจะเป็นลมเป็นบางครั้งพบคุณหมอก็ทานยาอยู่แต่ถ้าจะซื้อเครื่องวัดน้ำตาลแบบเจาะปลายนิ้วมาใช้มันจะใช้เวลาไหนเจาะถี่แค่ไหนจ้ะ
3: ก็เครื่องจับน้ำตาลเนี่ยครับเรามักจะตรวจเพื่อเป็นการคัดกรองว่าน้ำตาลในกระแสเลือดส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากจะดูเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงเวลาเดิมก็เช่นช่วงสายๆช่วงเช้าสายๆนะครับต้องการรู้วันนี้คุณแม่ของคุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นยังไงจังหวะที่เป็นจังหวะที่เราต้องการจะรู้อย่างยิ่งนะครับก็เจาะดูคือมันใช้ในการคัดกรองเฉยที่ชาวบ้านทำเองได้ค่าก็ไม่ได้ตรงเป๊ะแบบในแลบในลับโรงพยาบาลลับใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยบอกเราว่าการที่มึนหัวเวียนหัวคุณแม่คุณนั้นเกิดจากน้ำตาลตกต่ำลงหรือเปล่าเพราะแกมีโรคเบาหวานด้วยไงถ้าพอรักษาโรคเบาหวานเนี่ยยารักษาเบาหวานยาจะไปลดน้ำตาลลงไม่ให้มันสูงเกินไปโรคเบาหวานน้ำตาลมันข้างในกระแสเลือดมากยาก็จะลดกดลงไปไม่ให้มันสูงแต่บางทีมันลดมากเกินไปหรือคนไข้เขาเกิดไม่สบายอะไรต่างในร่างกายเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงเร็วก็จะมีการมึนหน้ามึนมากเวียนหัวศีรษะมากอะไรเงี้ยครับก็เจาะได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าก็ทำที่บ้านเองได้แต่ว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดจากเหตุน้ำตาลต่ำหรือว่าเหตุเพราะอื่นนะครับ
2: นะคะจริงๆแล้วที่ร้านขายยาน่าจะมีนะขายคุณผู้ฟังเขาจะบอกวิธีเจาะด้วยนะคุณผู้ฟังลองดูเนาะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ขาบอกว่าขอคำอธิบายค่า ADE เพื่อติดตามความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวานได้ไหมครับอาจารย์พอดีมีนาฬิการุ่นใหม่ก็บอกวัดค่านี้ได้ครับอาจารย์ครับ
3: ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ครับมันช่วยทำให้เราได้ค่าประมาณนั่นเองนะครับคือการที่จะดูค่าที่มันบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ขนาดนี้ว่าสางโรคเป็นมากน้อยแค่ไหนนี่ครับอย่าใช้พวกนี้เลยถ้ามีก็ไม่ใช่ดูเป็นช่วงๆที่มีปัญหาไม่ใช่แล้วคุณก็จะเป็นโรคประสาทนะครับเพราะว่ามันก็บอกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะถ้าค่ามันก็ไม่ได้ค่าที่ชัดเจนแม่นยำดีที่สุดก็คือที่คุณหมอก็นัดคุณไปตรวจแต่ละครั้งนะครับที่เขาเจาะเลือดดูเขาเจาะเลือดครบเลยทั้งน้ำตาลที่อดอาหารค่าก็ fasting blood นะครับ fasting blood fasting แปลว่าอดอาหารกับค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยครับมันบอกต้นเหตุหลังเหตุแล้วก็การเกิดโรคขนาดนี้ให้เราได้เต็มที่มากกว่านะไม่จำเป็นต้องตรวจพวกนั้นเองหรอกครับเพราะว่าทำให้เราสับสนนะแต่ว่าอาจารย์พูดมาครับคือตรวจที่คุณหมอก็ตรวจถ้านัดตรวจเนี่ยพอเพียงแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงอยู่นะครับแต่ละวันนั้นน้ำตาลในเลือดเราไม่คงที่หรอกแต่ว่ามันจะมักจะเป็นในกลุ่มของมันเองโดยประมาณหมอก็รับไปตรวจแต่ละครั้งก็ต้องการรู้ว่ายาที่ใช้เนี่ยมันพอดีกับที่ร่างกายคุณต้องการหรือยังในช่วงค่าเฉลี่ยแบบนี้ครับเพราะชีวิตเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะนาทีนี้ชั่วโมงนี้อยู่เสมอนั้นชีวิตคุณจะลำบากเพราะว่ากระสับสนมากนะครับว่าอะไรกันแน่เครื่องมือต่างๆที่เอามาขายเนี่ยเขาก็ทำเพื่อการค้าส่วนหนึ่งช่วยคัดกรองโรคอีกส่วนหนึ่งนะมันไม่ได้ดีทุกอย่างหรอกครับท่านผู้ฟังเรื่องการนอนกันนะเรื่องการนอนที่พูดเสมอว่าหลับก็ดูนาฬิกายันเลยเนี่ยกลายเป็นการคนนอนไม่หลับทั้งชีวิตไปเลยก็ได้เพราะประสาทกินนะครับดูนาฬิกาวัดว่านอนตื่นหลับลึกต่างมากเกินไปเป็นเชื่อมากเกินไปทำให้เราเนี่ยเป็นโรคประสาทโรคประสาทที่ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตนะท่านฟังคือว่ากังวลนะ
2: จะกลายเป็นว่ากังวลกับตัวเลขของนาฬิกาอีก
3: ใช่ครับมากเกินไปอ่ะมันมากเกินกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้มีผลทำให้เราเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจคือกังวลกลัวไปหมดทุกอย่างก็เลยทำให้ชีวิตไม่เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับ
2: ก็ คุณผู้ฟัง

0: านนี้นะคะอาจารย์อายุ69สูง170หนัก70ที่เคยถามอาจารย์ L5 ยุ
1: ค
0: ค่ะบอกท่านที่บอกไม่ยึดน็อตเพียงเจาะไปนำหินปูนและเศษเอ็นที่ขวางออกก็พอใช้เวลา30นาทีอาจารย์อาการปวดชาน่าจะหายถ้าไม่หายจึงมายึดน็อตซึ่งก็ไม่ยากเช่นกันคือไม่มีอาการอะไรมันเลยมา5เดือนละเดินเร็วโหนบาวิดพื้นบริหารกล้ามเนื้อหลังได้ปกติวันละครึ่งชั่วโมงแต่เผื่อวันไหนชาหรือปวดก็จะไม่ทำไม่อยากยึดน็อตกลัวอาการปวดจากข้อข้างเคียงที่ทำงานมากเกินไปอาจารย
1: ์แต่วงจรการที่จะไม่คงที่ของข้อต่อแต่ละระดับนี่ครับมันเป็นวงจรที่เกิดขึ้นแล้วในร่างกายคุณนะครับแต่คำว่าการกดทับเส้นประสาทจากหินปูนที่มาจับเป็นที่หนึ่งข้อสองคือที่มันกดทับซ้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ากระดูกสันหลังคุณไม่สเตเบิลไม่คงที่ไม่เหมือนตอนที่อายุน้อยๆกว่านี้ที่มันคงที่ป้องใครอยู่ในแนวเดียวกันตลอดปัจจุบันไม่คงที่การรักษาด้วยการไปเคลียร์หินปูที่จับทับเส้นประสาทกับการยึดด้วยสกรูน็อตสกรูนะมีเป้าหมายคนละอย่างกันเลยการไปเคลียร์เส้นประสาทนั้นเพื่อป้องกันการกดทับณขณะนี้การใส่สกรูประยุทธ์ต้องการจะกันไม่ให้เกิดอนาคตมันเกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆมันจึงเป็นเป้าหมายคนละแบบกันแต่ครับในคราวผ่าตัดเดียวกันได้นะครับต่อเนื่องกันอยู่แล้วนี่ก็เป็นสำคัญถ้าคุณทำแค่เอาหินปูนออกอย่างเดียวและจากนั้นต่อไปสักหลังๆมันก็พบว่ามันก็ยังไม่สเตเบิลอยู่ดีก็ผ่าตัดครั้งที่สองเลยครับเข้าไปใหม่เพื่อไปใส่สกรูอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาเอานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นแบบก็คือMRI ครั้งแรกของคนไข้คนนี้มันออกลักษณะโชว์ยังไงบ้างโชว์สเตบิลิตี้คือความมั่นคงกระดูกสันหลังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเราพอดูรู้ครับจาก MRI ยังบอกได้นะว่ามันต้นฐานจริงเนี่ยมันเกิดเพราะสองเหตุในคราวเดียวกันทั้งกดทับทั้งไม่สเตเบิลหรือกดทับเพียงอย่างเดียวแต่สเตเบิลดีอยู่แล้วถ้าสเตเบิลดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมายึดสกรูนะครับแต่ถ้าไม่สเตเบิลลงด้วยการทำให้มันครบกระบวนการทั้งแก้การกดทับเส้นประสาทบวกกับการแก้การสเตเบิลของกระดูกหลังเนี่ยที่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
0: ดูการออกกำลังกายของพี่เขานะอาจารย์เช่นโหนบาร์เงี้ยวิดคืออย่างเงี้ยเดินเร็วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีผลกับเท้า5ที่เขากำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไหมคะอาจารย
1: ์มีผลครับผลแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่สเตเบิลเนี่ยการทำอย่างนี้ก็ทำให้เกิดการเกิดซ้ำขึ้นในแง่ของสเตบิลิตี้
0: เพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่มันผัดผลก็พยายามลดก่อนถูกต้องไหม
1: คือไวขนาดนึงแล้วมันก็ถึงคราวที่ต้องลดลงทั้งสิ้นนะครับจะไปฝืนทำคือก็จะเกิดบาดเจ็บที่เที่ยวกล่าวนำไปเมื่อตอนเบรกที่หนึ่งแล้วนะครับจำได้ไหม
0: คร
1: ับบาดเจ็บเป็นตัวทำให้เกิดกล้ามเนื้อเป็นปีการเสียหายครับแล้วก็จะเจ็บแล้วก็ไม่กล้าทำในกายเป็นกล้าวงจรชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางลบตลอด
0: คือไม่ได้ว่าอะไรนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูตัวเองดูสังขารตัวเองด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วตัวเองก็ยังบาดเจ็บแบบนั้นอีกด้วยเพื่อไม่ให้กลับมาบาดเจ็บอีกนะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังบอกว่าการเสริมแคลเซียมเนี่ยก็จะกินพวกปลาเล็กปลาน้อยให้คุณแม่กินวันละนิดวันละหน่อยกับข้าวต้มค่ะ
1: ครับดีครับพวกปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็เหมือนกันครับก็มาเข้าอีหลอบที่ผมพูดเมื่อคู่เกี่ยวกับเรื่องโปรตีนในคนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับกินโปรตีนที่เต่าถามผมว่าไปซื้อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มากินมันก็ได้อย่างเดียวแหละครับแต่ถ้ากินจากปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยมันได้ทุกอย่างครบเลยนะแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมตามมาเสริมด้วยเพราะกระดูกจริงอ่ะกระดูกปลาเล็กเนี่ยมันก็มีพวกเนี้ยดีอยู่ผมถึงบอกว่าการกินแคลเซียมเม็ดที่คุณหมอสั่งให้ได้แคลเซียมอย่างเดียวเลยไอ้เม็ดต้องมีแคลเซียมอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้ใส่ไว้ให้กับคุณจะกินปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยคุณแม่ได้ประโยชน์มากกว่าแน่นอนเพราะมันมีแร่ธาตุตัวอื่น

0: อื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแคลเซียมคือแคลเซียมเราต้องการได้ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมอีก2ตัวมาช่วยเสริมการทำงานไม่ใช่ใช้แคลเซียมเดียวๆอันนี้ความรู้ทางการดึงหมอกระดูกเชิงลึกนะครับในการกินปลาเล็กปลาน้อยจึงได้ประโยชน์ดีกว่าไปกินแคปซูลที่เป็นแคลเซียมเม็ดล้วนๆอย่างเดียวที่หมอจัดให้แต่ที่หมอต้องจัดอย่างนั้นเพราะว่ามันขาดแคลเซียมจริงๆอ่ะระหว่างคุณจะไปกินอาหารอื่นๆร่วมด้วยถึงได้สารอื่นๆตามมาจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเนี่ยกินอาหารแบบแปลกกับเก่าเยอะเลยอ่ะไม่ใช่อาหารที่มีของค่อนข้างจะครบแบบที่เราเติบโตมานะท่านฟังน้องตาเห็นด้วยไหม
1: จริงด้วยค่ะ
0: เป็นอาหารที่มันปรุงก็แปลกๆก็อาหารต่างๆที่เข้าไปแปลกไปมันถึงได้ไม่ครบจากอาหารหลังพึ่งได้ไม่สมบูรณ์แบบช่วยกลับไปกินของที่มันสมบูรณ์แบบที่ปุยตยาเรากินมานะครับเขาไม่ได้ทำวิจัยมาสมัยก่อนนึกว่าไม่มีความเจริญในด้านพวกนี้แต่เขาศึกษาจากการที่กินแล้วมันดีว่ะมันทำงานได้มันเติบโตได้อะไรเงี้ยครับก็คือสิ่งที่สื่อมาทางหลังว่าลูกหลานไปเรียนหมอเนี่ยก็พบว่าเออที่ปู่ย่าตายายกินมาตั้งเก่าเนี่ยอาหารไปแล้วมันดีจังเลยอ่ะมันมีอะไรทุกอย่างครบดีกว่าไปกินอาหารสมัยใหม่ที่ทำมาเพื่อค้าขายเพื่อการตลาดแล้วก็มันขาดนู่นขาดนี่นะครับกินปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเสริมแคลเซียมได้ดีมากนะครับท่าน
1: ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะไปซื้อเป็นกิโลกินแบบเป็นกิโลไม่ใช่นะผมฟังไม่ค่อยกินจริงๆแล้วมันกินมาต้องกินมานานแล้วล่ะถึงจะมีผลกับเรื่องของกระดูกหรือว่าแคลเซียมในร่างกายนะ
0: แต่ปลาน้อยนี่ก็กินเพราะว่ากินสักหยิบมือนะสัปดาห์ดี7วันเนี่ยกินสัก 3-4 หยิบมือก็พอเพียงเลย
1: นะคะเวลาหมดอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ
0: พรุ่งนี้ติ่งเนื้อเรียกว่ากระเนื้อท่านสั่งมีกระเนื้อหรือเปล่าจ๊ะ
1: นะ
0: ต่างกันดูนะครับ
1: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและตอนน้อยลาพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ จวกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากมา

0: มเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel นะครับพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับในวันอาสาหะบูชานะฮะก็เป็นวันพุธที่29กรกฎาคมฮะแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะฮะทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยหลายๆท่านก็ยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่นะฮะก็ใครที่หยุดยาว9วันก็โอ้โหก็ถือเป็นโชคดีนะครับใครหยุดยาว5วันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถลาวันหล่อเป็นวันทำงานได้ก็เปิด Variety Travel ฟังครับทาง FM 99หรือไลน์ YouTube Variety Travel แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะทางฟังสามารถส่ง SMS นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะในวันหยุดนะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาโดยปกติก็คือวันทำงานนะครับไม่ใช่วันหยุดนะใครที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะฮะก็ทำงานกันนะครับผมก็ยังประจำการพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้จันทร์มาด้วยนะฮะอ่ะก็ในส่วนของตัวข่าวนะครับอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวก็มีข่าวใหญ่นะคือในวงการท่องเที่ยวนะครับฮารุนโซหายนะครับหายไปในจอร์เจียติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของสถานทูตทางการเนี่ยก็กำลังติดตามตัวอยู่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับพี่ก้าอยู่ในสายได้ยังฮะพี่ก้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับไปกันเรื่องของมรดกโลกกันหน่อยนะครับผมไล่เรียงนะฮะในส่วนของตัวมรดกโลกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ยนะฮะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับที่เป็นของไทยทั้งหมด9แหล่งนะครับก็ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็มรดก

0: ครับแล้วก็ดงกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะฮะนี่ก็ครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็บุรีรัมย์ครับครับไปอันที่6นะฮะมรดกโลกที่6ของไทยเรานะครับกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับอันดับ7นะฮะเมืองโบราณสีเทพนะครับนี่ก็ไม่นานที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วภูพระบาทนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ล่าสุดเมื่อสดๆร้อนๆไม่กี่วันนะครับก็วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอืมฮะเรียบร้อยฮะ
1: รวมเป็นกี่ที่คุณเม่ง
0: รวมทั้งหมดนะครับ9ที่นะฮะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม6แหล่งแล้วก็แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์3แหล่งนะครับแต่ว่าได้รางวัลได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะมีถอดได้ด้วยเหมือนกันนะฮะที่อภิญญานี่เคยโดนถอดมาแล้วเรียบร้อย
1: ใช่แล้วก็กลับมาถูกมั้ย
0: กลับมาได้ก็ตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าที่โดนถอดเพราะว่ามีพวกล้นคงร้านค้าไปอ๋อกันเต็มอุทยานประวัติศาสตร์กันเต็มไปหมดเลยฮะจนทางอะไรนะคนมาตรวจเขาก็ตรวจแล้วอ้าวไม่ผ่านนี่นาผิดเกณฑ์ก็เลยโดนถอดไปรอบนั้น
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนฮะก้าลินทร์รายงานตัวนะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชาขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ
0: ก็วันนี้ฮะอย่าลืมไปถ้าเป็นผู้สาธิกชนก็อย่าลืมไปเข้าวัดไหว้พระทำบุญตักบาตรเวียนเทียนฟังเทศฟังธรรมไม่ทันละมั้ง
1: ทันสิเวียนเทียนไง
0: อ๋อครับครับครับอืมก็จริงจริงจริงจริงฟังพระสวดรอบเย็นมีไหม
1: มีก็เวียนเทียนไงใช่ใช่ใช่เวียนเทียนคือการฟังเข้าไปฟังพระสวดรอบเย็นใช่เลยครับ
0: ครับตอนโตมาเนี่ยไม่ค่อยได้เวียนเทียนเลยแต่เด็กๆเนี่ยไปทุกวันพระใหญ่เลยฮะ
1: ใช่เนี่ยก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปทำบุญเวียนเทียนกันได้ที่ไหนนะครับนี่ใช่ไห
0: มก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ไปได้ทุกวันนะผมเคยไปวัดข้างบ้านมั่นใจมากว่าได้จะได้เวียนเทียนไม่มีเออแปลกดี
1: ถูกต้องเขาต้องมีการจัดนี่ผมให้11วัดคุณเม่ง
0: ฮะ
1: 11วัดเวียนเทียนกรุงเทพปีนี้
0: ไปได้เลยวันนี้ฮะคืนนี
1: ้วันนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละวันนี้เลยวันนี้ไปเวียนเทียนที่ไหนวะที่แรกสวยมากอันนี้แบบว่าอุโบสถพระวิหารสวยงามสุดๆเลยฮะพระวัดบวร
0: โอ้วัดบวรนิเวศฮะ
1: ใช่ใช่เนี่ยก็แบบว่ามีแบบว่าก็แน่คือมีพระพุทธชินสีห์ให้ชมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากนะครับของประเทศไทยอีกองค์นึงนะคร
0: ับ
1: อยู่ที่วัดบวรนิเวศนี่เลยแล้วก็ปกติก็ไปเวียนเทียนกันก็จะมีแบบไปเวียนรอบพระอุโบสถนี้เลยครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็อันที่สองวัดราชบพิตรคุณเมง
0: ฮะวัดราชบพิตรฮะครับ
1: วัดราชบพิตรก็ตรงครับนั่งรถไฟฟ้าไปเลยง่ายมากนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไปแล้วก็ได้ไปไหว้พระศรีลังคารของพระบรมินทร์มหาภูมิพลด้วย
0: ฮะก็ขึ้นก็ขึ้นที่ใช่ใช่ใช่ขึ้นที่
1: สนามชัย
0: สนามชัยขึ้นมาก็เป็นมิวเซียมสยาม
1: ได้แล้วด้านแล้วก็เดินมานิดเดียวตรงข้ามข้ามฝั่งมา
0: ครับ
1: อีกวัดนึงอันนี้ก็โอ้ยง่ายไปง่ายเอ็มอาร์ทีก็ถึงคุณเมง
0: ฮะ
1: วัดหัวลำโพงฮะ
0: อันนี้ง่ายเลย
1: ง่ายมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้เข้าไปหน่อยผมใกล้ผมเข้าไปหน่อยนึง
1: ใกล้เข้าไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวคุณเมงก็มีใกล้เข้าไปอีกวัดหัวลำโพงคุณเมงก็เอ็มอาร์ทีไปเหมือนกันแล้วก็นี้ได้บริจาคด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะได้บริจาคได้ด้วยนะครับวัดหัวลำโพงเมื่อก่อนแอบบอกชื่อเมื่อก่อนเป็นวัดชื่อวัดหัวลำพองนะ
0: ไ
1: ม่ได้ชื่อหัวลำโพงนะ
0: ก็ถ้าสมัยที่ผมทำงานประจำเนี่ยก็จะไปบริจาคเงินเนี่ยช่วยในเรื่องของโรงศพกับมูลที่ปอติ๊กตึงฮะแล้วก็
1: มูลที่ร่วมกับตันยู
0: เรื่องกับตันยูประธานโทษ
1: ปอติ๊กตึงอยู่เจวราช
0: แต่เขาจะมีศัพท์ของกลุ่มของคนจีนเนี่ยที่เรียกกันเวลาบริจาคโรงศพตุ้ยโรงไปตุ้ยโรง
1: ตุ้ยโรงหนัง
0: ตุ้ยนี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ
1: ต่ออีกวัดหนึ่งวัดที่4ฮะอันนี้สวยแน่นอนใครๆก็รู้วัดสุทัศน์เทพวรารามครับเสาชิงช้า
0: เสาชิงช้า
1: จอดรถที่ไหนโอ้ง่ายมากจอดรถที่ลานจอดรถกทม.ฮะเขาอนุญาตให้จอดแล้ว
0: อ้าวรอบก่อนเนี่ยที่พี่ก้าบอกเนี่ยหลายเดือนก่อนเนี่ยผมขับรถเนี่ยไปเลยจะจอดเขาบอกว่ายังไม่เปิดค่ะ
1: อ๋อเปิดแล้วเปิดแล้ว
0: ตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเค

0: ไปแล้วฮะวัดไปนมัสการพระศรีสักยมุนีหลวงพ่อโตนะนี่เลยนี่อันเชิญมาจากเอาเชิญมาจากวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยนะพระศรีสักยมุนีพระรูปพระองค์นี้สวยมากแล้วก็วัดสุทัศน์นี่พระวิหารพระโบสถ์พระวิหารนี่จำลองมาจากการคิดแบบยอดเขาพระสุเมนนะคุณเหม่งก็คือวัดของเทวดาไงสุทัศนะนี่ก็เป็นวัดของพระอินทร์อารมณ์นี้
1: ครับ
0: ก็กับเผ่ายอดเขาวัสุเมนอารมณ์นั้นเลยคุณเหม่งแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าภูตามตรงก็คือแบบเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าจุดตั้งจุดกึ่งพระนครจุดกลางพระนครหน่อยครับก็จะเป็นแบบว่าสร้างเป็นเขาเรียกว่าสร้างเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นชัยให้เกิดโชคชัยอย่างนั้นครับ
1: ชัย
0: ก็เลยที่วัดสุทัศน์นะฮะแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือที่นี่สวยมากนะพระวิหารสวยมากมากเลยครับอีกที่หนึ่งโอ้ยคุณเมงพอพูดคุณเมงโอ้ผมก็รู้แต่วันละลึกไม่ออกใช่ไหมว่าจะไปที่ไหนวัดสะเกดภูเขาทอง
1: โ
0: อ้เดิมนี่อยู่นอกเมืองนะเดิมอยู่นอกเมืองเก่านะครับภูเขาทองนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ใจกลางเลยล่ะครับก็เวียนรอบภูเขาทองโอ้คุณเมงที่สวยได้ยังไงใช่ปะเนี่ยขึ้นไปบนยอดอย่างเงี้ยนะโอ้โหแต่คนแน่นมากนะนี่ขอบอกคนแน่นมาก
1: ๆไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็คนเยอะเกือบทุกวันแหละ
0: ใช่ครับอ้าวอีกวัดนึงใกล้ขึ้นนึงก็ไปอีกหน่อยวัดยานาวานี่แต่แถวเจริญกรุงแถววัดยานาวาว
1: ั
0: ดยานาวาอยู่แถวถนนเจริญกรุงทางออกไปทางตะวันตกทางนู้นหน่อย
1: อยู่บนเส้นเจริญกรุงเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเอเชียทีกอ่ะอยู่ขวามือ
0: ใช่วัดยานาวานะครับก็มีความเชื่อว่ายานาวานี่ก็เขามีอุโบสถที่เป็นรูปเรือไง
1: ฮะ
0: เขาก็เลยแบบว่าก็บวชไปไหว้แล้วก็มีความเชื่อว่าเฮงไงจะค้าขายเฮงมีอารมณ์นี้อยู่ด้วยครับมีอีกอันนี้ก็ใกล้เข้าฝั่งทนเลยคุณเอง
1: ครับ
0: วัดระฆังโพธิตารามวัดระฆัง
1: อ
0: ันนี้จอดแอบจอดรถยากนิดนึงนะแอบจอดรถยากเป็นวัดสวยครับก็ไปวัดเวียนได้ที่วัดระฆังอันนี้ใจกลางกรุงเทพวัดนี้สร้างขึ้นสำหรับท่านที่แบบว่าคิดว่าไม่สะดวกจริงๆไม่รู้จะไปไหนแล้วจอดรถพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดินไปวัดปทุม
1: อ๋อรู้แล้วอันนี้วัดกลางกรุง
0: วัดปทุมวนาราม
1: ครับอยู่ตรงกลางพอดีกึ่งกลางระหว่างเซ็นทรัลเวิลด์กับพารากอน
0: ใช่ครับจอดรถไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดคุณจอดที่ไหนก็ได
1: ้
0: แล้วคุณก็ไปกินข้าวให้เสร็จแล้วก็มาเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพี่ชอบนะข้างในนี่เป็นแบบว่าพระประธานนี่เป็นพระที่กู้ขึ้นมาคู่กับหลวงพ่อกับหลวงพ่อพระใสอ่ะ
1: ตำนาน
0: จากตำนานเสร็จคุณเอาจากหนองคายครับมีสองได้มีพระสองรูปเน
1: า
0: ะ
1: พระสองพี่น้องฮะ
0: สองพี่น้อง
1: พระสุขกับพระใส
0: ใช่เลยนั่นแหละ
1: ครับ
0: ที่นี่ก็อัญเชิญมาได้องค์เดียวจริงๆเขาจะอัญเชิญมาสององค์แหละแต่ว่าหลวงพ่อพระใสอ่ะไม่มาจากตำนานไม่มาเหมือนแบบว่าช้างไม่ยอมเดินหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมาได้แค่องค์เดียวก็เลยมาตั้งอยู่ที่วัดปทุมวนารามเนี่ยครับสวยงามมากเป็นอีกพระอีกรูปหนึ่งที่ไม่ใช่พระรูปไม่ใช่พระองค
1: ์
0: พระอีกองค์หนึ่งที่สวยงามมากครับวัดปทุมวนารามนะมีโอกาสก็แวะไปไหว้พระสวยๆด้วยนี่เลยอ
1: ี
0: กที่หนึ่งวัดไตรมิตรอันนี้เดี๋ยวเที่ยวเยาวราชเสร็จเดินแวบเข้าไปไหว้พระวัดไตรมิตรก็ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธรูปทองคำที่สวยมากๆวัดสามจีนนี่แหละครับวัดสามจีนนะ
1: ไหว้เสร็จปุ๊บก็เดินเยาวราชต่อเลยฮะผ่านตรง
0: โ
1: รงเรียน
0: กินก่อนเลยครับกินข้าวดูนี่นั่นนะฮะหรือกินก่อนแล้วเข้าไปออกมากินต่อได้เลยวัดสุดท้ายที่มีในลิสต์ที่ผมพยายามค้นมาให้ก็คือวัดปากน้ำคุณเมง
1: ฮะ
0: ภาษีเจริญฮะว
1: ั
0: ดปากน้ำภาษ
1: ี
0: เจริญหลวงพ่อโตครับก็ไปที่นี
1: ่
0: นี่เขามีแถมเออสำหรับคนที่นักท่องเที่ยวที่แบบเดินทางยาก
1: ฮะ
0: ไปอีกที่นึงได้ครับวัดชนะสงครามคุณเมง
1: ตรงข้ามเส้นทางใช่เข้าสายพอดีเลยครับ
0: นี่เลยเขาบอกว่าสำหรับคนที่แบบใกล้ๆแถวไหนก็ไปที่แถวนั้นเวียนเทียน3รอบหมายความว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นเก็บความรู้เพิ่มเติมให้นะฮะก็คือรอบแรกรำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้านะครับก็บทสวดอิติปิโสพระควาไปจนจบนะรอบที่2ก็รำลึกถึงพระคุณพระธรรมครับก็บทสวดสวัสดิ

0: ตโอไปจนจบนะครับรอบเวียนเจ้าที่3ก็รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ก็บทสวดสุปฏิปันโนนะครับก็เราก็สวดกันได้อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยอินวิโซภควานะแล้วก็สวัสดิ์คาโตแล้วก็พูดสุปฏิปันโนนะครับก็คุ้นชินอยู่แล้วคนนักเรียนไทยทุกคนก็สวดได้แล้วก็ยังมีหลายๆวัดนะอย่างที่ผมไม่ได้เอ่ยมาของคุณเหม่งเนี่ยแต่คุณเหม่งแถวคุณเหม่งก็แทบจะมีอีกสัก 2-3 วัดที่วัดใหญ่ๆ
1: ก็มีแถวซังโซนนี้ก็มีวัดศรีเอี่ยมนะ
0: อัน
1: นี้ก็ใหญ
0: ่มีแน่ๆครับแล้วก็วัดอีกวัดนึงก็วัดพระราม9ครับ
1: อ๋อฮะ
0: ทางเนี้ยทางเนี้ยทางออกมาทางตะวันออกหน่อยนะฮะนี่แล้วก็พูดไปแบบกลางเมืองหน่อยแล้วก็ตะวันตกหน่อยแล้วมีวัดพระราม9แต่ถ้าที่เชียงใหม่นี่นะ
1: ครับ
0: ทุกวัดโอ้โหเยอะจริง
1: ๆบรรยากาศได้ด้วย
0: ใช่ใช่อ
1: ยากจะได้บรรยากาศวัดแบบชนบทอยู่ติดเชิงดอยสุเทพนะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างนี้ก็มี
0: ตอนอุโมงค์ไง
1: ครับนี่มันมีก็มีอีกวัดหนึ่งด้วยอยู่ฝั่งด้านหน้ามหาวิทยาลัยก็มีด้วยนะ
0: วัดศรีโตดา
1: ครับด้านข้างก็มีวัดฝ่ายหิน
0: วัดฝ่ายหินก็มีเยอะใช่แต่ว่าผมจะบอกว่าแต่ปีนี้ผมรู้เลยนะว่าที่ไหนจะแน่นสุดไหมคุณเมงวัดพระมหาธาต
1: ุอ๋อ
0: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
1: คนก็จะหลั่งไหลกันไปนะ
0: เพราะว่าแบบว่าด้วยได้ไปแบบว่าเฉลิมฉลองเขาก็ได้ไปร่วมเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกด้วยนะก็ผมก็เหอน
1: ะ
0: อย่างนี้ผมเคยเล่าแหละผมก็เหอนะนี่ผมก็ทำคนทั้งคอนเทนต์นะผมก็ถ่ายมาเยอะไงผมก็ชอบอ่ะ
1: คือถ้าท่องเที่ยวสายธรรมะนะธรรมะออนทัวร์เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะผู้สาธิตชนก็ดีและที่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็ดีเนี่ยเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยววัดกันโอ้ยปริมาณนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องในแง่ของเงินบริจาคก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกอ่ะโอ้ยมหาศาลเม็ดเงินเนี่ย
0: ก็ช่วยกันควบคุมดูแลก็ให้แต่พอเหมาะผมเสนอแบบนี
1: ้ที่มีการพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่2วัดที่ไม่เคยไปมีวัดปากน้ำภาษีเจริญ1วัดแล้วก็อีกวัดนึงนี่คืออะไรนะที่อยู่กลางเมืองระหว่างพระก้อนกับสายท่านเวอร์เนี่ยวัดปฐุม
0: ไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมวัดปฐุมวนาราม
1: วัดปฐุมวนารามแต่วัดที่หลวงพ่อพระสายที่เป็นคู่กับหลวงพ่อพระสุขที่อยู่วัดปฐุมเนี่ยผมไปมาแล้ว3รอบนะที่หนองคายอ่ะวัดโพชัยพระรามหลวงนะฮะ
0: ใช่พระสุขพระสายเนี่ยคุณต้องไปไหว้พระหลวงพ่อพระสุขบ้าง
1: ต้องไปแล้ว
0: ใช่ใช่จริงๆก็สวยนะสวยงามมากเลยเหมือนคล้ายกันครับแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวออกพาทางออกทางมาจากทางเชียงสันช้างอ่ะครับทางนู้น
1: ในฝั่ง
0: แบบเชียงแสน
1: ในฝั่งของพูดถึงท่านที่นับถือศาสนาอื่นก็ปฏิบัติในส่วนของเขาจะเรียกอะไรนะเข้าโบสถ์ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็เข้าโบสถ์กันถ้าเข้าทางเป็นนับถืออิสลามก็เข้ามาซีดกันก็ตามถนัดเลยแล้วกันนะครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือเหตุผลอันนี้เมื่อกี้คุณเหม่งเล่าเรื่องมรดกโลกไปแล้วนะอันนี้ที่ช่วงแรกไปเป็นช่วงมรดกโลกไปเลยแล้วกันเนา
1: ะ
0: ก็คือเหตุผลที่ครับผมก็ไปคุยเหตุผลว่าทำไมพระวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชถึงได้รับการอนุรักษ์กันเนาะเป็นมรดกโลกอ่ะก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นความสำคัญทางพุทธนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: แต่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงหลายศาสนาผสมกันคุณเหม่งก็คือมีทั้งศิลปะมีการหมายว่าในเชิงศิลปะเนี่ยความเชื่อเนี่ยมีเป็นสุดท้ายเป็นความเชื่อพุทธเถรวาทลังกาวงเป็นหลักอยู่แล้วถูกต้องแต่มีความเชื่อเชิงฮินดูผสมอยู่ก่อนหน้านั้นด้วยคุณเหม่งจากพวกรูปปั้นรูปเคารพเทวดาต่างๆนะที่เป็นแบบในวิหารทรงม้าถ้าท่านมีโอกาสไปนะครับท่านได้เข้าอยู่แล้วก็จะมีวิหาร2หลังที่สำคัญมากๆนะฮะวิหารแรกก็คือวิหารตีนธาตุก็คือวิหารเกทับเกตทับเกษตรก็คืออยู่ที่อาศัยตีนธาตุก็คือเชิงพระธาตุเชิงพระธาตุด้านนอกนะด้านนอกหมายความว่าแหมเขาเขตปริมณฑลของพระธาตุเขาอ่ะเขามีนอกกับใน
1: มี2
0: ระดับเรียกว่าฐานธาตุเนี่ยตัววิหารที่วิหารทับเกตทับเกษตรเนี่ยอยู่ที่ฐานจริงๆเลยตัวฐานจริงๆ
1: ฐานด้านใน
0: ฐานด้านในซึ่งเข้าไปอ่ะเขาทำจนดีจนกลายเป็นวิหารเพราะว่าเขาทำหลังคาคุมหมดซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะมากเพราะว่าภาคใต้เป็นเมืองฝนเนาะเวลาทำกิจศาสนกิจอ่ะท ถ้ามีอะไรคุมศีรษะไว้มันก็จะดีแล้วมันก็จะไม่ร้อนนี่แหละสำคัญที่สุดก็เลยเขาก็เลยคลุมไว้ด้วยเป็นวิหารทับเกษตรแล้วก็พอเป็นแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะเข้าไปจะเห็นเขาเรียกว่าซุ้มประตูซุ้มประตูที่เป็นซุ้มแล้วก็มีพระอยู่ข้างในอ่ะพระอ่ะเป็นศิลปะแบบเป็นศิลปะผสมคุณเหม่งหลายยุ
1: ค
0: ทั้งยุคอยุธยาทั้งยุคก่อนอยุธยานะแล้วก็มีช้างด้วยมีซุ้มช้างเขาเรียกว่าซุ้มพระกับซุ้มช้างนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: พอสองอย่างมาไปผสมกันน่ะมันเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งมันเป็นความให้เห็นถึงเนี่ยนี่คือศิลปะที่เป็นอิทธิพลมาจากลังกาคุณเหม่งแล้วคิดดูลังกาที่มาต่อกำเนิดในศรีวิชัยอ่ะโอ้โหมันก็เลยเกิดความแปลกและพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสกุลช่างที่ผสมกันในรูปแบบใหม่อ่ะครับเน
1: ี่
0: ยก็เลยเป็นที่มาอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองถ้าท่านเข้าไปที่วิหารทรงม้า
1: ครับ
0: ซึ่งจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าจริงๆก็คือทางขึ้นไปที่องค์พระธาตุครับมันเป็นบันไดขึ้นไปที่องค์พระธาตุซึ่งวิหารทรงม้าเนี่ยเขาสร้างขึ้นบนความจากพุทธประวัติตอนที่พระเจ้าชายสิทธัตถะเนาะทรงม้าเพื่อไปออกผนวดอ่ะคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็คือเป็นการรีเฟล็กไปถึงแบบว่าสะท้อนให้เห็นถึงการหลุดพ้นการตัดสินใจความแน่วแน่ในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละทิ้งความเจริญรุ่งเรืองความสิวิไลออกไปบำเพ็ญเพียรเพื่อพุทธิภาวนาเนาะเน
1: ี่
0: ยก็เลยสร้างเป็นวิหารทรงม้าซึ่งตรงนั้นมีเทพตำหลักคุณเม่งบันไดที่ขึ้นพระธาตุเนี่ยมีเทพตำหลักอ่ะก็ตั้งแต่เทพหลายๆชั้นน่ะขึ้นไปจนถึงเทวดาครับก็ตั้งแต่แบบยักษ์เทพเทวดาเนี่ยก็แล้วก็เป็นที่มานะอันเนี้ยที่แล้วก็รูปสลักเหล่านั้นเป็นเขาเรียกว่ารูปปั้นนวลสูงละกันเรียกเป็นรูปปั้นน่ะเป็นสกุลช่างมากมายเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: ผสมปนเปกันผสมเขาเรียกผสมผสานไม่ใช่ปนเป
1: ก็อายุพันกว่าพันเจ็ดร้อยกว่าปีอ่ะ
0: พันผสมผสานกันขึ้นไปด้วยแรงศรัทธาแล้วก็มีแบบว่ามีเขาเรียกว่ารูปปั้นเทวดาสององค์ขึ้นเป็นที่มาของการสร้างจตุคามรามเทพอ่ะ
1: ก็ต้นกำเนิดอยู่ที่นี่
0: ก็คือมีเทวดาสององค์ที่เอามาสมาทกันเอามาสัตสนธิกันจนกลายเป็นเขาองค์หนึ่งชื่อผมจำชื่อไม่ได้ชัดๆนะจตุคามอีกองค์หนึ่งชื่อรามเทพจตุคามกับรามเทพเป็นสององค์เป็นเทวดาที่ปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะข้างล่างเป็นหมู่ยักษ์หมู่อะไรต่างๆที่กว่าจะขึ้นไปอ่ะก็คือยักษ์ก็มีตำนานของแต่ละเรื่องเข้าไปซึ่งผมเล่าไม่ได้มันยาวมากครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะบอกว่าศิลปะเหล่านี้แล้วก็ถ้าท่านหันหลังกลับมาปุ๊บหันหลังกลับมาที่ไม่ได้แล้วหันหลังกลับมามองอ่ะมีพระพุทธรูปยืนมองเราอยู่ด้วยนะซึ่งพระพุทธรูปยืนนั้นเป็นศิลปะจากลังกาคุณเม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยโอ้โหสถานที่เดียวมีสกุลช่างมีเรื่องราวมีความเชื่อมีการเอาไปบวกกันนะสัตตคามสัตตคามรามเทพกลายเป็นจตุคามรามเทพที่กลายเป็นเครื่องรางของขลังของที่ขึ้นชื่อมาสัก10-20ปีที่แล้วอะครับคุณเม่งครับเนี่ยแหละทั้งหมดเนี้ยรวมตัวกันไม่นับพวกศิลปะของที่เป็นของบรรณาการเพื่อส่งมาบรรณาการที่ส่งมาเป็นพุทธบูชาให้กับพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคุณเม่งแล้วก็ไม่นับรวมถึงการก่อสร้างตอนต้นที่มีการนำพระสันตสาริกธาตุมาแล้วมาหยุดอยู่บนสันดอนทรายตรงนี
1: ้
0: แล้วมาสร้างเป็นพระปางเอ้าขอโทษเป็นพระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นไปเนี่ยทำได้ยังไงต้องเป็นพันๆปีเนาะเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงรวมกันแล้วรวมทั้งวิหารต่างๆในนั้นที่อีกมากมายก็เลยกลายเป็นข้อดีแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจจนต้องทำให้ต้องรักษาไว้ด้วยการเป็นให้ตำแหน่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอะครับ
1: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตาม

0: ฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ ครับ
8: แล้วก็ย้ำกันอีกทีฮะสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันก็พรุ่งนี้ก็วันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษานะคร
7: ับ
8: หลายไม่ใช่ต้องหลายจังหวัดว่าทุกจังหวัดก็มีหมดอ่ะนะฮะทั้งจะเป็นขบวนแห่จะเป็นงานเทศกาลต่างๆนะครับแต่ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไล่เรียงกันไปแทบทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับไม่แทบวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดติดๆขัดๆ
7: จะบอกว่าคุณเบ่งพูดติดๆขัดๆเนี่ยเหมือนผมช่วงนึงนะผมก็เป็นแบบว่าผมรู้เลยว่าอาการนี้เกิดขึ้นแต่ไหนนะคิดนู่นคิดนี่เยอะหมายความว่าต้องคิดเยอะผสมไปด้วยคือเวลาจัดรายการคนเดียวแบบว่าอยู่ในห้องคนเดียวนี่มันก็มีความบางทีเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องวางแผนล่วงหน้านะเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเดี๋ยวจะอะไรอย่างนี้เวลาต้องเข้าบทอ่ะมันก็จะมีความยากนิดหนึ่งนี่แหละ
8: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับน้องอาร์ม
7: ใช่จะบอกว่าช่วยสิ่งที่ช่วยนักผู้จัดทั้งหมดทุกทั้งปวงก็คือข้อความครับจะทำให้เรากลับมาเป็นโฟกัสได
8: ้บางที
7: ตรงนี้เข้ามาหน่อย
8: เดี๋ยวก่อนที่ไปที่ข้อความเนี่ยบางทีพูดติดๆขัดๆเนี่ยก็บางทีก็เป็นที่จิบน้ำไม่ถึงเหมือนกันนะ
7: อ๋อครับก็เกี่ยว
8: ฮะวันนี้กินน้ำน้อยไปนิดนึงน้องอาร์มส่งเข้ามาครับหายไปนานเลยพี่เม่งพี่ก้านักเตะทีมไหนเคยมีตลกมาก่อนตอบแอสตันวิลล่าทันวิลล่าคาเฟ่ไหม
7: อ๋อแอสตันวิลล่าโอ้เจ๋งว่ะเออนี่ชอบไอ้มุ้งนี่ชอบอ่ะ
8: นะฮะ
7: อ่
8: ะก็พูดถึงเรื่องวันหยุดนี่โรงเรียนเนี่ยหยุดไหมฮะพี่ก้า
7: วันนี้เผอิญช่วงนี้คุณเหม่งเขาหยุดลูกผมหยุดหมดเลยนะ
8: อ่ะถ้าเกิดหมายถึงว่าพฤหัสวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษาด้วยหรือเปล่าครับ
7: ไม่ก็คือเขา
8: หยุด
7: เพราะว่าปกติมันควรจะต้องเปิดเทอมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเป็นจังหวะที่เหมาะพอดีเพราะว่ามีวันเฉลิมเน
8: า
7: ะของนายหลวงแล้วก็มีวันอาสาฬหามาติดกันเนาะแล้วก็มีวันเข้าพรรษาซึ่งจริงไม่หยุดนะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาก็เลยทำเป็นเรียนออนไลน์ไปหมดเลยคุณเม่งก็คือ
8: โรงเรียนก็ปรับตัว
7: ก็ได้ปรับตัวใช่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นกลายเป็นแบบลองวีคเอนด์อ่ะก็คงเห็นใจนะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองว่าก็ดีจะได้อยู่กับครอบครัวบ้างจะได้พาลูกไปเที่ยวไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
8: ับ แต่เรียนออนไลน์นี่คือออนไลน์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยหรือเปล่าฮะถ้าพูดถึงเป็นวันเรียนนะเขาก็เรียนกันตั้งแต่ภาคเช้าภาคแล้วก็ภาคบ่าย
7: มันก็เดี๋ยวนี้บ่ายมันก็เริ่มบ่ายสองบ่ายสามเองคือเองครับแล้วก็สำหรับนักเรียนม.ปลายอย่างลูกสาวผมอยู่ม.ปลายแล้วเงี้ยก็วันศุกร์นี่เป็นวันที่เขาหนุ่มๆเขาไปเรียนรอดอกัน
8: อ๋อเขาก็จะเลิกครึ่งวัน
7: ก็จะเลิกครึ่งวันใช่เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ของวันศุกร์อย่างนี้ก็น้อยมากอ่ะถือว่าเรียนน้อยอ่ะใช่ไหมเก้าเข้า8 โมง11 โมงครึ่งก็จบแล้วคุณเม่งสองชั่วโมงกว่าครับก็ทีก็เหมาะสมผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยคือลองอย่าให้ทักษะของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มันหายไปครับมันก็จะได้ฝึกฝนใช้กันไปเผื่อเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นทักษะของคนรุ่นใหม่ด้วยอ่ะเป็นทักษะของโลกใหม่อ่ะที่เราต้องคุยกันผ่านออนไลน์อยู่แล้วคุณเม่งครับ
8: ว่า
7: ในบางเรื่อง
8: คงจะมีส่วนน้อยแล้วแหละคือถามว่านั่งประชุมกันในห้องประชุมเห็นหน้าค่าตากันเห็นตัวกันเจอตัวกันเป็นเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่านั่งประชุมกันทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว
7: ไม่ต่างแต่เพียงแต่ว่าต่างแค่บางเรื่องที่ต้องการเบาส์ก็คือเหมือนว่าระดมความคิดไอเดียบางอย่างหรือเจอกันแบบสดๆเพื่อเอาปฏิสัมพันธ์บางอย่างอ่ะมันก็ยังจำเป็นอยู่เช่นแบบเราอยากได้พวกแบบว่า engagement อะไรบางอย่างแบบฉับพลันหรืออยากได้เขาเรียกว่า team building เนาะให้ทีมมันแน่นกระชับอย่างเงี้ยเวลาเจอบนออนไลน์มันไม่เหมือนเจอกันตัวเนาะเจอกันตัวมันได้คุยเรื่องอื่นคุณเม่ง
8: แล้วก็อุปกรณ์นี่มันก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของราคาเนี่ยคือเทคโนโลยีสูงปกติเมื่อก่อนมันก็จะราคาแพงใช่ไหมตามสเปคถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมเป็นแท็บเล็ตเป็นiPad อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีราคาย่อมเยาที่จับต้องได้ด้วยถ้าไปเรียนหนังสือนี่ใช้อุปกรณ์อะไรไหมฮะ
7: สบายมากเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดตามตรง iPad อันเดียวคุณเม่งจบทุกอย่างง่ายมากเลยมันง่ายกว่ารุ่นมันเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาง่ายกว่ารุ่นเราเยอะครับด้วยเทคโนโลยีที่ดีของ ็ต้องชื่นชมนะว่าเก่งจริงๆนะ

0: ริษัทเนี้ยแบบว่าคือโอ้อันเดียวเอาจบหมดน่ะ iPad อ่ะจริงๆเลยคือจบทุกสิ่งจริงๆรุ่นบน iPad ครับ
1: อืมอ่ะแต่ว่าก็ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเนี่ยในเรื่องของอุทยานต่างๆนะเขาเปิดให้เข้าฟรีเนี่ยก็ล้นหลามนะฮะเห็นมีประกาศหลายๆอุทยานเลยบอกว่าเต็มแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้ว
0: พอเจอได้โปรด
1: อืมอย่างอุทยานน้ำตกคลองลานเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมติดตามเขาอยู่ด้วยเพราะว่าผ่านบ่อยนะฮะขึ้นเหนือจะขึ้นเหนือจะผ่านภาคอีสงอีสานจะไปทางต่างเนี่ยต้องผ่านแปลกแล้วผ่านทีไรก็ต้องแวะทุกทีเลยนะฮะน่าจะเป็นน้ำตกที่อยู่ริมถนนนะที่แวะผ่านเข้าไปต้องเข้าไปเช็คอินเนี่ยประจำทุกทีที่ขึ้นเหนือหรือไปทางตะวันตกหรือไปทางฝั่งของอีสาน
0: ครับ
1: ครับคนเต็มเลยฮะ
0: ซึ่งผมมาเสนอแบบนี้นะคุณเมงอันนี้เรื่องนี้ผมชอบผมอยากให้มีนะอยากให้มีเลยนะก็คืออยากให้มีปริมาณกับการส่งจำนวนคนเข้าอุทยานอะที่เรียลไทม์อ่ะคุณเม่ง
1: เดี๋ยวนี้เขาให้เช็คอินก่อนเข้าอุทยานไม่ถึงว่า
0: ใช่ไง
1: จองเข้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ QQ ฮะ
0: อ๋อมีแล้วใช่ไหม
1: มีแล้วเป็นทุกที่
0: แต่ว่ามาจองผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าเราไม่รู้จำนวนเนี่ยเรารู้หรอ
1: รู้มันต้องจ่ายเงินด้วย
0: โอ้โหดีจังโอ้ดีจังเพิ่งรู้เรื่องนี้ครับงั้นต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆกันอีกหน่อยแล้วล่ะถ้างั้นเพราะผมยังไม่เคยรู้เลยผมอยากได้สิ่งนี้มานานมากแล้วว่าผมไม่อยากไปเจอคนแน่นหรอกเมงแต่ที่คนแน่นเนี่ยเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันแน่นไงเช่นเอายกตัวอย่างให้แบบให้เห็นชัดๆคือบนดอยอินทนนท์อ่ะมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าคนเป็นแบบหลายหมื่น
1: อ
0: ่ะมันก็แน่นไงครับพวกก็ควรจะต้องรู้ว่าอ๋อโอเคแคปซิตี้ของความแน่นประมาณนี้ได้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยวันตรงนี้เป็นจุดนี้เป็นเท่านี้เหมือนเวลาเซิร์ช Google อ่ะคุณเม่งอย่างนั้นเงี้ยแจ๋วเลยครับก็คือถ้ามีสิ่งนี้ได้นะผมจะช่วยให้ชีวิตผู้คนที่เดินทางเขาตัดสินใจได้คือเขาเปลี่ยนที่ได้คือมันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบต้องไปแบบ 100% หรอกเอาจำจริงน่ะก็คือบางคนก็โอเคงั้นขอโทษด้วยนะบางจุดถ้ามันแน่นเมื่อมีคิวแล้วผมเสนอเพิ่มนะก็คืออยากให้มันแบบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวกระบบนำทางแล้วกันหรือแล้วแต่ก็เป็นเชื่อมด้วยที่ไหนก็ได้นะผมแล้วแต่ท่านนะแต่ว่าอย่าแพงแล้วกันนะอย่าไปทำให้มันแพงมากมันมีวิธีง่ายมากๆแยะๆนะครับคือให้รู้ว่าตำแหน่งไหนในอุทยานมันแน่นด้วยคุณเม่งเช่นลานกลางเต็นท์นี้มันแน่นแล้วเราก็จะได้ไม่ไปไม่มีใครอยากนอนเต็นท์แน่นๆหรอกคุณเม่ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็อยากนอนและผมก็เคยเจอด้วยนะหน่วยนี้แน่นขยับไปอีกประมาณ10โลคุณเม่งไปอีกหน่วยนึงหน่วยป่าไม้เนี่ยหน่วยพักเนี่ยก็เป็นจุดกลางเต็นท์เหมือนกัน
1: ว่างแบบ
0: แล้วผมก็ถามพี่แล้วไม่บอกให้ทุนมาบอกแล้วเขาไม่มาเพราะเขาไม่รู้กับอีกพวกหนึ่งผมเชื่อว่าไม่รู้เหมือนผมนี่แหละไม่รู
1: ้
0: หรือแบบพอแผนก็แบบคุณเหม่งไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยมันมีจุดกลางเต็นท์ตั้ง 5-6 จุดอ่ะถูกไหม
1: ใช่
0: นอกจากผากล้วยไม้ไม่ทำไมเราต้องไปนอนรวมกันที่ผากล้วยไม้แน่นอนถูกต้องถ้าคนน้อยคุณต้องไปรวมตัวกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ดูแลง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าคนเยอะคุณก็ต้องกระจายตัวออกมาเพราะไปอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นสลัมบอมเบย์อ่ะคุณเม่งขอญาติ
1: จริงจริงจริงตอนช่วงที่เป็นลองวิกเอนอย่างเงี้ยไปกลางเต็นที่เขาใหญ่เนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบดีไม่ถึงขนาดสลัมบอมเบย์แล้วฮะ
0: โอ้โหคุณเม่งอ่ะอ
1: ัน
0: นี้คุณเม่งอ่ะคุณเม่งเชีย
1: ร์ผมโปร
0: ไม่เจ้าหน้าที่ผมเข้าใจว่าพี่เขาจัดระเบียบนะผมเข้าใจหมดเลยแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงโ
1: อ้
0: คือจัดระเบียบแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมันเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ก็คนเยอะ
0: ทราฟิก
1: ก็จะแจมหน่อยทราฟิกในที่นี้หมายถึงว่าทราฟิกเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะนิดนึงครับ
0: แล้วก็เขาปิดนะผมเห็นนะเจ้าหน้าที่อันนี้อาจจะต้องชื่นชมนะครับปิดไหมครับเต็มแล้วครับไม่ได้ถูกไหมครับเดินมาเต็มแล้วครับกลางไม่ได้แล้วครับก็จะมีคนที่ฝืนดื้อคุณเหม่งแทรกเต็มเข้าไปแทรกเข้าไป
1: เขาใหญ่เนี่ยห้ามยากเพราะมันเป็นทางผ่านด้วย
0: นี่แหละนี่แหละอะไรอารมณ์อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ย
1: ขึ้นฝั่งปาจีนแล้วก็ลงปากช่องนี่บางทีก็แค่ผ่านทางได้เฉย
0: ใช่ใช่เนี่ยก็คือฝืนอ่ะฝืนเข้าไปซึ่งผมเข้าใจนะบางท่านก็เพิ่งมาเพ
1: ิ่
0: งมือใหม่บางท่านไม่พูดถึงอะไรมือเก่าอ่ะไม่เหลือไม่เหลือเลยมือเก่าอ่ะไม่นอนตรงนั้นหนีไปหมดหนีไปหมด
1: แต่ความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคือเขาก็มีศักยภาพรับปริมาณเยอะๆแต่ว่าในช่วงของเทศกาลก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเยอะเกินปกติมันเยอะเกินไปอ่ะนะจริงด้วยครับ
0: ใช่แต่หรือดอยอินทนนท์ก็เหมือนกันเขาก็รับเยอะเก่งอ่ะเขารับเยอะมาเยอะแล้วรับเยอะมาทุกปี
1: โอ้โหอินทนนท์นี่ถึงก็นอนกันข้างทางอ่ะ
0: เนี่ยซึ่งมันอันตรายมากนะ
1: อ
0: ันตรายมากมันอันตรายมากแล้วแม้หลังๆที่หลังๆที่ลานหน้าอุทยานเขาก็ให้เปิดให้กลางหมดแล้วลานสวนสนก็เปิดให้กลางแล้วก็ไล่เข้าไปจนถึงในโครงการหลวงเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: เพื่อให้มันปลอดภัยหน่อยแล้วก็ไม่อยากจะบอกมีตรงนี้ด้วยโรงเรียนจนจุดชมพวกแบบลานพญาเสือโคร่งลานโรงเรียนอะไรเขาให้กลางหมดอ่ะ
1: แ
0: ต่หลังหน้าหลังๆนี้นะก็คือผมเห็นแล้วก็คือเอารถห้องน้ำไปทำห้องน้ำชั่วคราวมารองรับเพื่อแล้วก็ไล่กระลงกระลำนี่ก็ถางกันกลางหมดอ่ะคุณเมย
1: ์คือต้องเรียนท่านผู้ฟังคือดอยอินทนนท์เนี่ยคือเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีทางแยกลงไปอำเภอนู้นแม่แจ่มลงไปอำเภอนี้ด้วยก็แยกกันไปนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะต้องไม่ติดว่าจะต้องนอนในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยไปนอนบ้านชุมชนบ้างก็ได้ชนเผ่าที่อยู่แถวนั้นอ่ะกระลงกระเหลี่ยงก็มีอยู่ด้วยนะครับ
0: หรือท่านเลี้ยวลงไปด้านลงไปแม่แจ่มหน่อยนะ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยว่างเลย
1: โอ้ยแล้ววิวสวยงามมากนะต้องบอกเลย
0: ใช่นี่ไงคือบางทีเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ก็คือแบบมันต้องมีแอปพลิเคชันแนะนำอะไรพวกนี้หน่อย
1: แต่ถ้าเป็นอย่างภูกระดึงอย่างเงี้ยขึ้นไปมันเป็นอุทยานปิดอ่ะขึ้นไปแล้วเต็มศักยภาพของภูกระดึงแล้วเขาก็ต้องหยุดพอขึ้นไม่ได้แหละ
0: ใช่ไอ้คือขึ้นปิดได้มันไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันคือปิดไม่ได้นี่แหละ
1: ครับ
0: ปัญหามันคือมันเป็นช่องมันเป็นเส้นทางหลวงมันเป็นเส้นทางหลวงด้วยแล้วก็ถ้าปิดก็เหมือนใจร้ายใช่ไหมแต่PVP เขาผม
1: ก็ต้องทำมาหากินต้องเดินทางชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ด้านในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็การปิดหมายความว่าคนอุตส่าห์เดินทางมาบางคนแบบโอ้ยายเนี่ยมานั่งรถมาจากอยุธยาเลยจะมาไหว้พระธาตุซะหน่อยเอาแล้วเนี่ยดราม่าเลยยายดึงดราม่าไปแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเฉยๆนะอันนี้เรื่องเฉยสมมตินะแบบว่าเออจะขึ้นไปขอแป๊บเดียวลูกเอ้ยแบบทั้งชีวิตได้มาเชียงใหม่แค่2ครั้งเองอย่างเงี้ยเอาแล้วยายอุตส่าห์มาจากอิสราเอลแล้วเขาก็จะปิดแบบว่าเต็มครับมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่ผมก็เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีมิตรจิตคนไทยเรามีมิตรจิตมิตรใจอ่ะก
1: ็ครับ
0: ขอขึ้นไปยอดดอยสักหน่อยถ่ายรูปเดี๋ยวนายก็ลงแล้วอ่ะอารมณ์นี้แต่ทุกคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละขึ้นไปสักหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ลงแล้วอ่ะแต่โอ้โหขึ้นไปสักหน่อยคือหมื่นขึ้นไปสักหน่อยอ่ะหมื่นคนอย่างเงี้ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงแหละผมไม่ผ่านผมและครอบครัวที่ผ่านมาหมดทั้งวันว่างไม่มีคนเลยเป็นรถคันเดียวที่วิ่งไปบนยอดดอยอินทนนท์จนเป็นรถคันที่หมื่นของบนนั้นก็เคยเกิดขึ้นนะในชีวิตนะน
1: ั้
0: นก็ไม่แปลกที่หรือวันที่เขาปิดไม่ให้ขึ้นจนต้องขึ้นด้วยรถสองแถวก็เคยเกิดขึ้นคุณเมง
1: ฮะ
0: ซึ่งมันก็ปลอดภัยจริงๆแล้วมันก็เหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันแน่นมากและมือใหม่หัดขึ้นเนี่ยอันตรายมากครับการขึ้นดอยอินทนนท์ลงมานี่รถพังนะค
1: ุ
0: ณแบบเบรกไหมอ่ะเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ทำไม่แบบว่าขับไม่เป็นขับทางล่างไม่ได้ขับรถไม่เป็นนะครับขับทางราดชันไม่ถนัดไม่เก่งไม่เขาเรียกว่าไม่เชี่ยวชาญนะครับก็มีเยอะหลายคันหลายท่านที่ผมก็เคยเห็นเนาะเบรกไหม้การจอดริมทางเบรกแตกอะไรที่แบบเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมันก็น่ากังวลแล้วก็มันไปเกิดแล้วก็ผู้คนก็เดินกันขวักไขว่ด้วยป
1: ั
0: จจุบันนี้โดยเฉพาะตรงนี้เลยคุณเหม่งโอ้โหตรงลานพระธาตุลานคอปเตอร์อ่ะป
1: ั
0: จจุบันนี
1: ้
0: โอ้โหคนแน่นมากปัจจุบันหมายว่าถ้าช่วงที่มีทะเลหมอกช่วงที่เป็นหน้าหนาวหน่อยๆอย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยเทศกาลยาวๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับ
1: ครับลานจอด
0: แน่นมาก
1: ลานจอดฮอก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นทางเข้าเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะไรนะกิวแม่ปาน
0: ใช่ซึ่งฮิตมากเนาะก็สวยจริงๆแล้วก็ฮิตมากๆก็มีการจัดการแล้วก็ดีแล้วที่ผมก็เห็นมีการจัดการมีการทำเส้นทางมีการใช้ไกด์ท้องถิ่นมีการควบคุมดูแลเนี่ยถูกต้องเลยดีแล้วมี
1: ก็ไปอุทยานแห่งชาติอื่นบ้างที่ไม่มีคนไปอย่างเงี้ย
0: เยอะแยะ
1: อันนี้ผมคือบางไอ้ที่พูดถึงเนี่ยก็ให้นึกเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะ ชื่ออะไรวะ
0: นี่นี่ไงคุณเม่งออบขาน
1: อ๋อครับ
0: ออบหลวง
1: ออบหลวง
0: ออบเลยอีกหน่อย
1: ออบหลวงเส้นออบขานอันนั้นก็อันนั้นผมว่าคนก็ยังมีแต่บางที ่เนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้คนไปก็ยังไม่มี
0: ใช่ใช่
1: ก็มีอยู่นะ
0: มีตั้งเยอะแบบว่ามีแบบว่าแบบออบหลวงออบขานเต็มเลยนะคุณเม่งแถวนั้นน่ะรอบๆอินทนนท์น่ะมีประมาณ 4-5 อุทยานแห่งชาติครับก็เอาพูดกันตามตรงนะเราก็กระจายตัวไปเที่ยวที่อื่นบ้างแต่ก็เข้าใจแล้วคนก็บอกก็ไม่ได้อยากไปออบขานนี่คือคุณกล้าก็อยากจะไปอินทนนท์ไงอันนี้มันก็เป็นความต้องการทางจิตใจอย่างนึงก็เข้าใจได้แต่ก็ใครที่เคยไปแล้วก็กระจายตัวกันไปนะครับหรือก็เลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลแต่ผมเข้าใจนะเลี่ยงวันที่ไม่ใช่เทศกาลมันยากเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่เนาะเราทำงานอ
1: ่
0: ะแล้วก็ลูกก็หยุดลูกก็หยุดวันนี
1: ้
0: พ่อแม่ก็ว่างวันนี้มันก็ต้องไปวันนี้แหละอารมณ์เนี้ย
1: ไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีพิธีกรและเพื่อนคนไทยที่ฟังวาไรตี้ทราเวลทุกท่านโอ้โหขอบคุณครับคุณสุวิทย์ไม่ไปเที่ยวแล้วฮะเรื่องนี้อย่าลืมไปเวียนเทียนที่วัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับวันนี้วันพระ
0: อยากไปมาก
1: คุณสุวิทย์เขาอยู่สุประการก็ตรงนั้นก็มีวัดโศกรามมีวัดหลวงพ่อโตที่บางพลีนี่อันนี้เขา
0: สุประการเหรอโอ้โหเยอะเลย
1: เยอะเลยใช่ข้ามฝั่งไปพระประแดงก็อีหูอันนั้นก็อีกซีรีส์หนึ่งเลยนะ
0: โอ้ซีรีส์หนึ่งเลยก็วัดสมุทรเจดีย
1: ์ฮะ
0: วัดเต็มเลยอ่ะหัวพระประแดงนี่เยอะมากวัดสมัยรัชกาลที่3ท่านสร้างไว้เต็มเลยคุณเม่ง
1: มีท่านฟังส่งเข้ามานะครับอันนี้ส่งเข้ามาที่ไลน์ผมเลยโอ้ย
0: อ่านได้หรือเปล่าอ
1: ยากไปเที่ยวชุมชนแนะนำหน่อยครับโอ้โห
0: กว้างจังเอาแนวไหน
1: ชุมชนท่องเที่ยวเหรอโอ้โหเขามีโปรโมทผ่านทางอปท.ใช่ไหมชุมชนท่องเที่ยวเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ครับเป็นภารกิจของชุมชนท่องเที่ยวก็ถ้าชุมชนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์หน่อยสิงสัตนาลัยนี้อยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ในอยุธยาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรียกว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประวัติศาสตร์เนาะวัฒนธรรมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็จะอยู่กับอุทยานเนา
1: ะ
0: เป็นชุมชนบ้านแม่กลางจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนสันปะตองเนี่ยครับ
1: อย่างชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ที่สุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ันนั้นมันจะเป็นแนวของไปดูวิถีชีวิต
0: ดูนาข้าว
1: ไปดูกิจกรรมต่างๆที่เขาทำกันแล้วก็รับประทานอาหารไปให้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมปลูกข้าวย้อมผ้าอะไรพวกนี้ได้
0: ใช่สวยนะนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์สวยนะครับเป็นแบบภูมิประเทศเป็นว้าวเป็นอีกแบบนึงอ่ะแบบว่าคือผมขับแบบว่าเคยไปแล้วผมก็ว้าวนี่โอ้แบบโอ้
1: นี่เขาได้รางวัลกินรีเป็นรางวัลท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบอ่ะตั้งหลายปีซ้อนนะ
0: ใช่ใช่ก็ดีจริงๆครับแล้วเนี่ยชุมชนหรือถ้าผมพูดบ่อยๆด้วยซ้ำอ่ะชุมชนบ้านเกาะยาวจังหวัดพังงา
1: ครับ
0: อาจจะได้สัมผัสวิถีชาวประมงแต่ว่าเป็นวิถีชุมชนอิสลามนะคนอิสลามก็
1: หรือชุมชนเราพูดถึงชุมชนหมู่บ้านแรกแผ่นดินไปก่อนหน้านี้แล้วไปพูดถึงเกาะปัญญีบ้างอันนี้ลอยน้ำเลยนะฮะอยู่ที่บางนาเหมือนกัน
0: ใช่หรือชุมชนเกาะช้างนะผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นแบบชุมชนชาวประมงที่เป็นแบบท่านก็จะไปนั่งเป็นแบบโฮมสเตย์แล้วก็อยู่ริมน้ำแล้วก็มีออกเรือไปดูปะการังนู่นนี่นั่นนะก็มีที่เกาะช้างก็มี
1: โอ้แต่เกาะช้างนี่คนมหาศาลแล้วแต่ว่า
0: อ๋อไม่ต้องพูดถึง
1: คนก็จะไปอาจตามร้านดังๆเลยนะแต่ถ้าแยกไปทางฝั่งของชุมชนเนี่ยผมเคยไปนะของชุมชนแบบคือบ้านชาวบ้านเลยอ่ะมีเรือประมงเล็กๆขนาดเล็กมาจอดอ่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ
0: เป็นลาปูนเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเวิ้งน้ำที่มัน
1: เป็นคลองเลยเป็นคลองประมงนี่แหละครับ
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละแยกเข้ามาแล้วก็มันก็เป็นจุดหลบลมเนาะแล้วก็ไปนอนก็สวยอีกแบบนะเกาะช้างแบบมุมนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นมุมเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นมุมหาดทรายชายทะเลอะไร
1: ครับท่านที่เป็นเกาะช้างเลเวอร์ก็ลองไปสอหากันดูนะฮะแต่ว่าก่อนจะขึ้นเกาะก็ต้องต่อแถวนะก่อนจะลงเกาะก็ต้องต่อแถวด้วยเหมือนกันนะนานเกิน
0: เรื่องเนี้ย
1: เจอไปสองรอบ
0: ขอ
1: สามรอบพอแล้ว
0: ขอพูดได้ไหม
1: เชิญเลยฮะ
0: ขอพูดนะก็คือ ข้าใจทุกสิ่งเลยว่าแบบมันเป็นความจำเป็นของการต่อแถวเนาะเพราะว่าจำนวนเรือมันน้อยครับเพราะฉะนั้นสร้างสะพานเถอะครับก็อยู่เขาเรียกอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมเพิ่
1: ม
0: ผมรู้เรื่องนี้พอดีคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็สร้างเถอะครับไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรสูญเสียไปกว่าเวลาที่และทรัพยากรไม่มีอะไรเสียแน่นอนครับหมายความว่าอย่ากังวลว่าผมเสียให้สร้างครับคือจะมีคนซึ่งเราคิดต่างได้นะเราคิดต่างกันได้นะคือจะมีบางส่วนก็จะบอกว่าการสร้างมันทำให้เสน่ห์ของการไปก่อสร้างลดลง
1: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของ EA เขาแต่ว่าดูในแผนได้สร้างแน่นะฮะประมาณนั้นจบ
0: ตามนั้น
1: แล้วก็มีท่านฟังส่งเข้ามาครับแล้วตลาดนะครับไปเที่ยวตลาดไหนดีเยอะเลยตลาด
0: นี่มันเยอะนะเอาใกล้ๆนะผมชอบไปตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีที่สุพรรณบุรีครับ
1: โอ้โห
0: ผมชอบ
1: มีเพียบเลยอันนี้ตลาดถ้าเป็นชอบของป่าแล้วไปอยู่ทางฝั่งอีสานหน่อยผมเคยแวะที่หนองบัวลำพูนะตลาดบ้านห้วยเดือจำได้แม่นเลยนะฮะคือไปแวะนี่คือมีของพื้นถิ่นอ่ะของชาวบ้านอ่ะของสายอีสานรวมทั้งของป่าด้วยก็มารวมกันอยู่ในนี้นะครับมีพวกตัวอ่อนผึ้งมีพวกกบพวกเขียดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพวกอาหารอีสานที่เป็นปลาย่างเสียบไม้เรียงเป็นต่ำฮะปลาเกล็ดเนี่ยปลาขาวเนี่ยแล้วก็มีของปิ้งของย่างไก่ย่งไก่ย่างโอ้โหแจ่วเจอฮะปลาล้งแจ่วบองปลาล้าสับนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลครับพี่ก้า
0: โอ้ยอีกตลาดนึงซึ่งน่าจะเข้ากับหลายๆท่านถ้าท่านฟังอยู่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้ผมชอบเที่ยวตลาดกลางจังหวัดอุบลตลาดเขาเรียกตลาดริมน้ำ
1: ครับ
0: ตลาดริมน้ำก็คือตลาดริมน้ำแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำมูลใช่ไหมริมมูล
1: ครับ
0: ไม่จำไม่ค่อยได้แล้วมันจะแม่น้ำนี่ก็สับสนนิดนึงนะไปเยอะไงแต่ว่าตลาดริมมูลมั้งใช่ไหมน่าจะใช่ล่ะใช่ล่ะแล้วก็
1: ก็มีมูลนะมีแม่น้ำชีสองแม่น้ำเลยเอาแม่น้ำไหนแล้วเนี่ย
0: ที่อุบลอ่ะแล้วก็ที่เก่งที่ชอบเพราะว่าของกินอร่อยมากคุณเม่งที่ผมชอบไปแล้วก็เนี่ยพอดีเลยเนี่ยวันนี้วันโอ้งานเทียนเลย
1: ฮะ
0: วันนี้วันงานเทียนเลยวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้วันแห่เทียนคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็นี่แหละท่านไปตลาดนะโอ้โหของกินนะผมชอบไปทานอาหารเวียดนามก็คือ
1: ม
0: ีเขาเรียกว่าเขาเกี่ยวปากหม้อแบบเปียกกับแบบเปียกกับแบบแห้งผสมกันนะคุณเม่งเจ๋งตรงนี้เอากรอบกับแห้งมาโปะกันไฮบริดโอ้โหกินแผ่นเดียวได้กินแผ่นเดียวได้ทั้งกรอบและแห้ง
1: ครับ
0: นี่เลยก็เป็นเขาเรียกปากหม้อนะแต่เป็นปากหม้อแบบไฮบริดนะเนี่ยก็มีแล้วก็ข้าวต้มเส้นข้าวต้มเส้นก็คือก๋วยจั๊บยวนนะแล้วก็มีข้าวขนมเบื้องยวนนะมีข้าวเปียกข้าวเส้นมีหมูยอมีส้มตำไก่ย่างหมูย่างเนื้อทอดโอ้ยอร่อย
1: ก๋วยจั๊บยวนเนี่ยไอ้ต้มเส้นของเขาเนี่ยคือมีน่าจะมีเยอะกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอีกป่ะ
0: สับ
1: สูสีกันเท่าๆกัน
0: อ๋อจำนวนใช่ไหม
1: จำนวนร้านเนี่ยไปทางไหน
0: เองเขาเป็นของกินเขาแทนก๋วยเตี๋ยวแหละ
1: ฮะ
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราสรรพสัตว์เราเครื่องที่ใส่ลงไปนี่มันมีทุกอย่างจริงๆคุณเม่ง
1: แต่เน้นหมูยอหน่อยก็ดีนะกับตีนไก่
0: โอ้โหโอ้โหนี่อร่อยมากอร่อยมากโอ้ยขอบอกเลยครับโอ้ยต้องทำเสียงแบบนี่น้ำลายไหลนะพี่อะไรต้องหุบปากอะน้ำลายไหลครับจะบอกว่าตีนไก่เล็บมือนางนี่นุ่มๆ นะเขาตุ๋นมาอร่อยมากที่โครงหมูอร่อยมากเลือดหน่อยๆ นะแล้วก็ลูกชิ้นนะแล้วก็หมูเด้งนะโอ้โหมันอร่อยจริงๆนะต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนเนี่ย
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ที่พักเต็มหรือเปล่าน่าจะล้นทะลักไปแล้วฮะ
0: เต็มคุณแม่เต็ม
1: คืออันนี้นะซึ่งอันนี้อันนี้ส่งก็จะไปเกิดกับจังหวัดข้างเคียงนะ
0: ใช่
1: เพราะอุบลเป็นจังหวัดใหญ่ผมว่าอันนี้ส่งจะไปอยู่ที่อำเภอรอบนอกมากกว่า
0: ใช่ใช่เนี่ยก็ดีไงแต่เนี่ยแหละการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะมันควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับ
1: ไปทางอุทัยก็มีนะตลาดซาวไห้ที่อยู่ติดริมป่าเลยแต่ผมไปซาวไห้แล้วผมเฉยเฉย
0: ไม่ไป
1: ก็เป็นของแต่ก็เป็นของฝาก ปกติอะครับเป็นก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรพวกนี้เพราะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยวแต่ว่าตลาดเทศบาลของที่อยู่ติดๆกันเนี่ยมันมีของท้องถิ่นเคยไปหน้าเห็ดโคนโอ้โหก็เห็ดโคนกันทั้งตลาดเลยตลาดเทศบาล
0: ใช่ใช่เนี่ยผมกลับชอบตลาดขอโทษนะผมชอบเดินตลาดจริงๆอะของที่ไม่ตลาดท่องเที่ยวนะอย่างเช่นที่อุทัยอะตลาดที่อยู่กลางเมืองอะตลาดร้อยปีอะก็เป็นตลาดจริงๆอะมันเป็นของจริงๆอยู่ไงเขาใช้อยู่แล้วก็ขอโทษนะมันคือชาวบ้านก็ซื้อตรงนั้นเราก็ซื้อกับชาวบ้านอย่างเงี้ยโอ้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้มากครับ
1: หรือที่ตากที่ตากจะมีตลาดที่เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ทางเส้นทางเข้าแม่สอดนะฮะ
0: ครับ
1: ตลา
0: ดกะเหรี่ยง
1: ใช่เออนะฮะตรงนั้นก็จะมีพวกผลบงผลไม้มีของนำเข้าจากฝั่งพม่าก็มีด้วย
0: แล้วก็อาหารทะเลแปลกว่า
1: แต่ที่ต่างเนี่ยจะมีภาพตัดที่ผมประทับใจอยู่อีกที่หนึ่งคือตลาดเทศบาลเหมือนกันอยู่ติดริมแม่น้ำปิงเลยที่ตัวอำเภอเมืองที่ตากนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนั้นเป็นของโอ้โหเยอะแยะ
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันต้องเรา
1: คนที่ชื่นชอบเดินตลาดแนวเนี้ยไป
0: ตลาดจริงๆอ่ะตลาดที่เขาใช้กันอ่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: ไปดูซิเขามีของแปลกๆของที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีอะไรมาขายบ้างมีอะไรแปลกๆบ้างแตกต่างจากตลาดบ้านเรายังไงเนี่ยสายเดินตลาดเนี่ยจะชอบ
0: ใช่ใช่แล้วผมก็อันนี้ยอมรับเลยผมก็ไม่ค่อยเดินตลาดท่องเที่ยวนะไม่ค่อยเดินผมก็เดินผมเป็นสายตลาดสดจริงๆเลยก็คือตลาดไปมุดตลาดองค์พระตลาดนครปฐมก็ตลาดนครปฐมเลยอ่ะตลาดเทศบาลนครปฐมอ่ะ
1: เขาจะมีตลาดบนตลาดล่างหรือฝั่งตรงข้ามองค์พระพอดีฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะซ้ายขวาตรงนั้นเนี่ยก็โอ้โหของสดผักเผือกหมูเนื้อสัตว์ต่างๆที่เอามาประกอบอาหารก็อยู่เต็มไปหมดเลย
0: นี่แหละอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยอย่างที่ตากเนี่ยผมก็เดินคุณเหม่งอะไรที่คุณเหม่งเล่าเนาะหรือแบบถ้าเชียงใหม่อ่ะแบบมันก็เราก็ถ้าเชียงใหม่ก็ต้องจะอยากให้เดินตลาดแบบนี้ได้มันก็ต้องตลาดต้นพยอมอย่างเงี้ยถูกไหมตลาดจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงซึ่งผมชอบนะผมชอบมากกว่าตลาดท่องเที่ยวมันได้ฟิลแบบคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็มันได้เจอของแปลก
1: ครับ
0: นี่แหละแล้วก็ได้ซื้อของถูกอันนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นของแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็มันก็ได้เจอแบบของแบบว่าที่เราไม่เคยเห็นน่ะ
1: ซึ่งก็น่าส่งเสริมให้เป็นแนวท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็แล้วก็ทำให้มันเป็นแนวท่องเที่ยวซะนะว่ามันก็ดีครับ
1: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้า
0: คร
1: ับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันท ั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรและ
8: น้ำหวานค่ะอภรพัฒน์ผู้อารีค่ะ
7: ใครเรียกร้องไว้นะครับลากตัวมาให้แล้วนะสำหรับน้ำหวานนะครับช่องทางติดต่อของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับการรับฟังใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ก็สามารถติดต่อทักทายพูดคุยได้ที่ SMS นะครับ4689899นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้แล้วก็ถ้าใครรับฟังผ่านช่องทาง FM 99 Active Radio ทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับแล้วก็ฟังสดตอนย้อนหลังบน YouTube ได้ทั้งหมดนะฮะช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับวันนี้วันหยุด
8: วันนี้วันอาสาฬหบูชาค่ะ วันพระใหญ่วันพระใหญ่
7: โอเคโอเค ผมไม่ถนัดเรื่องศาสนา
8: แต่ประตูปิดกระทันหัน
7: กลัวเลยเมื่อกี้นึกว่าเอาแล้วของเล่นของแล้วนะครับนึกว่าโดนของแล้วนะครับน้ำหวานนักไทยคุณรู้ฟังหน่อย
8: ค่ะก็ไม่ได้กลับมาจัดรายการนานมากนะล่าสุดปีใหม่มั้งปีใหม่เราได้จัดแม่จัดที่จัดแทนดร.ภูดิษฐ์แล้วหลังจากนั้นเราก็หายไปเลย
7: ใช่ใช
8: ่พอดีว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าแมวป่วยก็
7: โถ
8: ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอามาจัดรายการก็ได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
7: ้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถึงน้ำหวานมาแต่ยังไงเรื่องราวคำถามก็ยังได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตให้เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆมันถ้าไม่มีเปิดตัวใหม่เลยอ่ะมีเปิดตัวที่ต่างประเทศนะครับเพราะนั้นข่าวมันก็เลยจะค่อนข้างเงียบๆหน่อยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในกระแสของ Samsung Galaxy C Flip C Fold 8ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยละมั้งนะครับก็เลยจะเงียบๆไปแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าเดือนหน้าเนี่ยว่ากันตรงๆก็คือน่าจะเริ่มโหมกระแสของ iPhone ตัวใหม่ละกับ iPhone 18 Series ซึ่งณถึงเวลานี้ก็ยังอิงข่าวลือเดิมนะก็คือเปิดตัวในเดือนกันยาเนี่ยยังคงมีแค่3รุ่นก็คือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็iPhone ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรบางเจ้าก็ใช้คำว่า iPhone 18 Ultra บางเจ้าก็ใช้คำว่า iPhone 4เพราะมันจะเป็นมือถือจอพับสไตล์เดียวกับตัว C48 ที่เพิ่งเปิดนั่นแหละก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูส่ว

0: เรื่องต้นทุนเป็นหลักแหละเอาตรงๆเรื่องต้นทุนเป็นหลักแหละนะครับอย่างล่าสุดในสหรัฐ Apple ก็ไปจับมือเปิดให้บริการเช่า iPhone แทนการขายก็คือแปลบริการ subscription
1: อ
0: ่ะรายเดือนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อรอดูว่าไอ้เทรนด์นี้จะมาถึงในไทยไหมนะครับอันนี้ก็ต้องไปตามลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับอ่ะระหว่างนี้ให้น้ำหวานพักหายใจซึ่งน้ำหวานยังไม่ได้พูดเลยพักหายใจก่อน
1: มากเหนื่อยมาก
0: อ่ะเราข่าวให้ฟังอันนี้น้ำหวานน่าจะพอจะเห็นได้นะครับก็คือหลายคนรู้จัก Facebook อยู่แล้ว Facebook มันจะมีให้เราเสียตังค์ใช่ไหมเพื่อไปใช้แบบเขาเรียกอะไรติ๊กฟ้าเป็น Verify นะซึ่งตอนนี้เขากำลังตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มแล้วนะครับในไทยมันจะมาแหละแต่ว่าคงอีกสักพักนึงนะครับก็คือ Facebook เขาออกแบตช์อันใหม่ออกมานะครับเป็นแบตช์แบบ Verify แหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Verify ติ๊กฟ้าเป็น Verify ติ๊กเฉยๆไอตัว Verify เนี้ยฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับทำมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นคนไม่ใช่ AI
1: ไม่ใช่หุ่นยนต
0: ์คนไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะไม่ได้ติ๊กฟ้าจะเป็นแบบแค่ติ๊กเฉยๆเป็นการติ๊กว่าเป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยเราจะเป็นคนนะวิธีการยืนยันเขาคือเราต้องสแกนด้วยใบหน้าครับเพราะถ้าเป็น AI มาสแกนใบหน้าไม่ได้ถูกไหมให้หันตรงหันซ้ายหันขวาทำนู่นทำนี่ไม่ได้อะไรประมาณนี้เหตุผลที่ Facebook เขาเริ่มเปิดให้ใช้ในส่วนตัว Verify ติ๊กถูกแต่ไม่ใช่ติ๊กฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีเรื่องของการหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายบนตัว marketplace ของ Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งการเดทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกกฎหมายนี้มาซึ่งตอนนี้เริ่มในถ้าที่รู้น่าจะเริ่มในสหรัฐกับยุโรปบางประเทศไปแล้วแต่ว่าในไทยมันมาอยู่แล้วล่ะแต่แค่รอติดตามว่ามันจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็ข้ามไปที่จีนสั้นๆก็คือ Vivo เปิดตัว X300e
1: หน้าตาเหมือน iPhone มาก
0: ใช้คำว่าอะไรดีวะอีกหนึ่งแวเรียนคุณนายตระกูล X300 ถ้ากับว่า X300 ปีนี้มีทั้ง X300 ธรรมดา X300 FE X300 Pro X300 Ultra แล้วก็ล่าสุด X300e 5รุ่นเลยนะ X300 Series ปีนี้นะครับอันนี้เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเปิดตัวโกลบอลไหมแต่ว่ามันมีภาพหลุดของถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอินโดมั้งผมไม่แน่ใจว่าอินโดหรือฟิลิปปินส์ที่มีหลุดภาพโปรโมทออกมาก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มไกลๆว่าอันน่ามันน่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยนะสำหรับ Vivo X300e นะครับสเปคของ Vivo X300e จะมาพร้อมหน้าจอ OLED AMOLED นะครับ 6.59 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 144Hz นะครับตัวชิปจะใช้เป็นเรือรองนะคอคอมสำหรับ Snapdragon 8 Gen 5นะครับ RAM ยังคงให้มา12มีให้เลือก2ความจุคือ256กับ512 GB กล้องหลังยังได้กล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านเลนส์ออโต้ไวด์8ล้านไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต50ล้านนะครับออปติคอลซูม3เท่ากล้องหน้า50ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 7,200 มีเรียมาลชาร์จไวด้วยสาย90วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 สแกนนิ้วมือนะครับสแกนลายนิ้วมือใต้จอแบบอัลตราโซนิกนะครับราคาที่จีนเนี่ยพอออกมาถ้าเป็นตัวความจุ256 4,799 หยวนก็ตกประมาณสัก 23,000 ปลายๆแล้วก็มีรุ่นความจุ512 GB 5,299 หยวนก็ประมาณ 26,000 กลางๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นจะเข้าไทยแล้วก็มีข่าวมาว่ามีอันนี้หลุดมานะครับว่า Vivo กำลังจะปัดฝุ่นเอา Vivo S Series มาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปนานๆนะครับออกมา S1 แล้วก็หายไปเลยก็กำลังจะมี Vivo S2 ออกมาเร็วๆนี้นะครับมีภาพหลุดออกมาแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เยอะก็คำๆไปก่อนละกันเนาะแล้วก็มี Poco นะครับเตรียมเปิดมือถือหน้าจอไซส์ใหญ่ใครที่ชอบมือถือจอใหญ่7นิ้วจะดูท่าทางมีตัวเลือกให้เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะชั่วโมงนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีของ Honor ใช่ไหม Honor Power นะครับที่ได้หน้าจอ7นิ้วกับตัว Honor Power 3ที่เตรียมจะเปิดตัวล่าสุดก็มี Poco อีกนะครับกับ Poco M8 Power นะครับได้หน้าจอ7นิ้ว

0: ความละเอียด Full HD Plus แบบ OLED นะครับได้ชิปเป็น Snapdragon 4 Gen 4ได้แบตเตอรี่ใหญ่เบิ้ม 8,000 มิลลิแอมป์แอร์ชาร์จไว 45 วัตต์อะไรประมาณนี้เขาเตรียมเปิดตัวที่อินเดียเนี่ยต้นเดือนหน้านะครับ4สิงหาคมก็รอลุ้นแล้วกันว่ามันจะเข้าไทยไหมนะแต่ว่านั่นแหละใครที่ชอบมือถือจอยักษ์เทรนด์นี้กำลังจะกลับมาแต่ที่บอกที่จีนก็จะมีตัวหนึ่งที่เตรียมเปิดก็คือ Honor Power 3ที่จะได้หน้าจอ7นิ้วเหมือนกันนะครับกับแบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์แอร์จอมจะใหญ่แบตเตอรี่มันจะใหญ่ไปไหนวะจะเป็น power bank อยู่ละ 10,000 มิลลิแอมป์แอร์ก็ตามนั้นนะครับโดยที่เขาบอกว่า Power Series จะเปิดตัวที่จีนก่อนช่วงปลายปีนี้แล้วก็อาจจะทำตลาดโกลบอลในช่วงต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็ตามกันนิดนึงละกันนะครับมีข่าวลือของตัว Samsung S27 Series เกี่ยวกับกล้องนะครับ S27 Series เนี่ยตามข้อมูลก็จะเปิดตัวต้นปีหน้าก็คาดว่าเดือนมกราแหละปกติ Series S มันจะมีทั้งหมด3รุ่นเนาะก็คือ S ธรรมดา S Plusแล้วก็ S Ultra แต่ว่าในปีหน้ากับ S27 Series เนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือเพิ่มรุ่นโปรเข้ามาก็ถ้าจะไล่เรียงจากเล็กไปใหญ่ก็จะเป็น S27 S27 Plus S27 Pro แล้วก็ S27 Ultra นะครับตามข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะครับล่าสุดมีหลุดข้อมูลเรื่องกล้องออกมานะครับในส่วน S27 กับ S27 Plus กล้องหลัก50ล้านนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับส่วน S27 Pro กล้องหลักจะได้200ล้านเหมือนกับตัว S27 Ultra เลนส์อัลตร้าไวด์ก็ได้50ล้านตัวเดียวกับ S27 Ultra ส่วนเลนส์เทเลโฟโต้จะมีมาให้แค่ตัวเดียวนะครับก็จะมีความละเอียด50ล้านแต่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นระยะซูมใกล้หรือซูมไกลก็คือจะเป็นระยะซูม 3x หรือจะเป็นระยะซูม 5x นะครับส่วนกล้องหน้าจะได้16ล้านตัวเดียวกับใน S27 Ultra ส่วน S27 Ultra ตามข้อมูลก็คือกล้องหลัก200ล้านตัวเดิมนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านตัวเดิมเลนส์เทเลโฟโต้ซูมใกล้อันนี้จะมีการอัปเกรดซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะให้มาตัวไหนอย่างไรส่วนเลนส์ Optical Zoom ที่เป็นแบบซูมไกลก็ตัวเดิม50ล้านOptical Zoom 5 เท่าแล้วก็เปลี่ยนกล้องหน้าเป็น16ล้านประมาณนี้กับข้อมูลที่หลุดออกมาก็รอติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือน เดือนอีก2เดือน September กันยาโอเค2เดือน ในเดือนกันยามันก็จะมีงานของฝั่ง Snapdragon ด้วยนะครับงานตัว Snapdragon Summit ของเขาอะนะขอข้อมูลจะเปิดตัวชิปใหม่ก็เริ่มมีหลุดข้อมูลออกมาเรียบร้อยสำหรับตัว Samsung ตัวชิปขอข้อ Snapdragon 8 Elite Gen 6ซึ่งปีนี้ตามข่าวลือคือจะซอยรุ่นเยอะมากจะมีทั้ง Snapdragon 8 Elite Gen 6ธรรมดา Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro อะไรเงี้ยก็จะซอยรุ่นกันถี่ยิบมากขึ้นนะครับก็รอเช่นเดียวกับฝั่งคู่แข่งอย่าง MediaTek กับ Dimensity 9600 Series ก็เตรียมซอยรุ่นย่อยเหมือนกันจะมีทั้งตัว Dimensity 9600S จะมี Dimensity 9600 Proและ Dimensity 9600 Pro Max ชื่อรุ่นอย่างกับ iPhone แต่ตามนั้นนะครับก็เราติดตามกันได้นะครับเนี่ยเรื่องราวมือถือช่วงนี้ก็จะมีแค่คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าเดือน8มันจะเป็นช่วงโหมโรงของ iPhone ละก็เป็นปกติที่ฝั่ง Android ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับแล้วก็พอ iPhone เปิดตัวช่วงต้นเดือน9ก็คือต้นเดือนกันยาก็จะเป็นคิวของพวกบรรดาเรือธง Android ฝั่งจีนละพวกเสี่ยวมี Oppo Vivo ที่เขาเตรียมเปิดตัวก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่าถ้าอิงตามข่าวลือตอนนี้เนี่ยทั้งในส่วนของ Oppo Vivo แล้วก็เสี่ยวมีที่เตรียมเปิดตัวที่จีนประมาณช่วงเดือน9เดือน10จะทำตลาดโกลบอลเร็วขึ้นก็คือทำตลาดภายในเดือน10เดือน11ปีนี้เลยก็จะเร็วมากๆนะครับปกติอย่างปีที่แล้วก็จะเป็น Oppo Vivo ทำแต่ว่าเสี่ยวหมี่ก็จะมาทำตลาดประมาณเดือนกุมภามีนาของปีถัดมาแต่ว่าในปีนี้เสี่ยวหมี่กับตัวเสี่ยวหมี่ตามชื่อรุ่นต้องไปละ18 Series ก็จะเปิดตัวเร็วขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกแหละตามข่าวก็อาจจะไม่มีรุ่นอัลตร้าแล้วนะครับด้วยต้นทุนหลายๆอย่างที่มันเพิ่มขึ้นนั่นนะอ่ะประมาณนี้ ทักทายคำถามกันนิดนึงละกันนะครับคุณวิฟิตแมนโดนใจหนังของเล่นไหนในงานซานดิเอโกคอมิกคอนนะครับเดดพูลมาอย่างหาเดดพูลมาถามพอรัดว่าแบบทำไมทอร้องไห้พรุ่งนี้เข้าแล้วนะสไปเดอร์แมนนะครับพรุ่งนี้เข้าดีเขามีรอบสื่อไปละมีคนชวนแต่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบค่ำ เออนะคนอะไรเนี่ยอ๋อคุณออนิวซ่าสวัสดีด้วยทักทายมานะครับคุณครับเคสสวัสดีครับพี่บอลน้ำหวานยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านหลังเดิม
1: ยังไม่ได้กลับค่ะแค่แวะมาจัดรายการเฉยๆค่ะ
0: กลับไม่ได้กลับไม่ได้
1: เขาไม่รับ
0: ถ้าเขารับแล้วอยากกลับไหม
1: ไม่กลับอ๋อ the river is no return
0: อ๋อโอเคสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ
1: ใช่
0: โอเคโอเคชีวิต
1: ชอบนะ Samsung ไอตัวพับอะ
0: ตัวใหม่ใช่ไหม
1: ตัวใหม่เออมันดูน่ารักดีไซน์มันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่มันยังพับอยู่อะมันก็ทรงมันแปลกดีใช่ป่ะแล้วพอกางออกมาแล้วมันก็เออดูดีตอนที่มันยังพับอยู่ทรงคล้ายๆกับพวกอีบุ๊กนะพี่บอสที่สัดส่วนกว้างยาวอะไรเงี้ย
0: สัดส่วนมันหน้าจอมันจะเกือบเป็น4:3 4:5คล้ายๆ4:5
1: ใช่
0: แต่มันยังไม่เชิง4:5ขนาดนั้นนะแต่ว่าใกล้เคียง
1: เราว่ามันดูปุกปิกอีกดีถ้าเกิดจะกลับมาใช้ Android ก็พอไอ้ตัวนี้นี่แหละ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออมันดูน่ารักดีเราว่า
0: ถ้าผมจะบอกว่าiPhone 4ที่จะเปิดก็ทรงเนี้ย
1: งั้นก็กลับไปอยู่ที่เดิม
0: ราคาเป็นแสนนะ
1: ก็ไม่ซื้อ เดี๋ยวลองโมเดลไอ้นี่ไง subscription น่ะเช่าใช้อ่ะ
0: โอ้โหไม่ไหวรับเดือนเท่าไหร่วะไม่ไหวมั้งนะครับตามนี้คุณครับเคสถามว่าพี่บอสครับความเร็วพื้นฐานเน็ตบ้านนะปัจจุบัน200/200เหลือๆไหมแพ็กเกจถูกสุดที่ผมเห็นมันน่าจะเป็น300/300ป่ะมันยังมีใครให้200/200อีกเหรอต่ำสุดแต่ว่าถามว่าเหลือเฟือไหมเหลือนะคือถ้าเกิดคุณเอามาใช้งานปกติอะไม่ได้ไปดาวน์โหลดอะไรจริงจังแบบโหลดบิตอะไรขนาดนั้นนะเอามาดูสตรีมมิ่งเหลือเฟือมากๆครับ200/200ผมใช้คำว่าเหลือเฟือสุดๆเหลือเฟือสุดๆเพราะว่าคุณดูอะไรอะสมมติคุณดู Netflix 4K เงี้ยมันใช้แบนด์วิดต์เฉลี่ยจริงๆอยู่แค่ประมาณ 30-40 เมกเองนึกออกป่ะมันนั้นมันเหลือเฟือครับไม่มีปัญหาหรอก200/200สบายๆตามนั้นสวัสดีคุณแมนรัตสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะประมาณนี้นี่น้ำหวานมาถามหน่อย
1: ถามอีกแล้ว
0: ต้องถาม
1: เยอะ
0: ของคุณต้องถามคุณละเรื่อง AI
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ใช้อะไร
1: อยู่บ้างเหรอ
0: ให้คะแนนดีกว่าผมรู้ว่าคุณใช้หลายตัวคุณใช้ Claude
1: ตอนนี้ที่ใช้นะใช้ Claudeใช้ Gemini ใช้ Copilot ใช้ ChatGPT
0: Copilot ChatGPT ไม่เหมือนกันหรอวะ
1: เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนก็ได
1: ้Copilot ก็ Copilot ใช้ ChatGPT ก็เป็น ChatGPT
0: เอา4ตัวเอาแค่4ตัวน
1: ี้ใช้ Notebook LM บ้างนิดหน่อย
0: ใช้ Notebook LM ของ Google ด้วย
1: ใช
0: ่ Notebook LM เขาล่าสุดเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
1: ชื่อ
0: เขาเปลี่ยนชื่ออะไรวะ
1: Gemini อะไรสักอย่าง
0: Gemini Notebook
1: แต่ว่าในไอ้9จุดมันยังเป็นชื่อ Notebook LM อยู่นะ
0: รู้แต่ว่าเขาประกาศเปลี่ยนชื่อไง
1: ใช่ใช่
0: เพื่อให้แบบให้ง่าย
1: ให้รู้ว่ามันเป็นของ Google
0: ให้มันอยู่ในตระกูล Gemini อ่ะแค่นั้นแหละจริงๆแล้วโดยหลักการ
1: ใช้ Canva ด้วย Canva AI
0: ผมจอก Canva ทุกคนผมว่าหลายคนรู้จัก Canva แล้วล่ะณปัจจุบันอ่ะนะเพราะว่าตั้งแต่ Adobe ขึ้นราคาฉ่ำๆเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้จัก Canva ขึ้นเยอะแล้ว
1: Canva
0: คำถามคือ AI Canva ไว้ทำอะไร
1: ไม่ค่อยได้ใช้ AI ใน Canva เท่าไหร่แต่ว่าที่ใช้ล่าสุดก็คือใช้ให้มันช่วยดีไซน์พรีเซนเทชันเราอ่ะใช้ Canva กับการทำพรีเซนต์มากกว่าไม่ได้ใช้ทำพวกกราฟิกมากขนาดนั้นยังไม่ได้ลงไปถึงงานกราฟิกเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายเงินแล้วแต่รู้สึกว่าต้องกลับมาใช้คุมแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้ อันนี้จ่ายเงินเองด้วยเป็นรายปี
0: มันมีคำถามนึงที่ผมเจอช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็ตอบได้อ้อมๆแอมๆพอสมควรผมว่าคุณอยากจะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าผมณนะปัจจุบัน Microsoft Office ยังจำเป็นอยู่ไหม
1: สำหรับเรานะจำเป็นMicrosoft Office ในคำถามของบอ
0: กก็คือ Word Excel PowerPoint อ่ะ
1: มันคือ360ไอ้365
0: ใช่มั้ยไม่ต้องมาสนใจมันคือ Word Excel PowerPoint อ่ะ
1: สำหรับเราจำเป็น
0: อ่าโอเค
1: สำหรับเรายังใช้อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันทำงานกับ AI ได้ค่อนข้างดีทำงานกับ AI ได้ค่อนข้างดีมันคอนเนคเตอร์ออกไปที่ AI ได
0: ้คอนเนคเตอร์คือเชื่อมต่อ
1: เชื่อมต่อออกไปที
0: ่ที่ AI ได้ผมทำหน้าที่เป็นล่ามตอนนี้
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ประมาณนั้น
0: คือไม่หรอกคือเวลาเราพูดถึงเวลาพูดยิงปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะบอกไว้ก่อนMicrosoft Office แต่ว่าพูดได้เข้าใจกันง่ายๆเพราะจริงปัจจุบันมันจะเป็น Microsoft 365เกือบหมดละ
1: ม
0: ันยกเว้นว่าที่มันแถมมาในโน้ตบุ๊กมันยังเป็นชื่อ Office อยู
1: ่
0: แต่ว่าให้รู้ว่าเวลาพูดถึงว่า Microsoft 365เวลาพูดถึง Microsoft Office ในความหมายมันคือ Word Excel PowerPoint ก็คือไอ้แอปพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่เมื่อก่อนเนี่ย Word ก็คือพิมพ์เอกสาร Excel ทำตารางทำ XM นู่นนั่นบัญชีPowerPoint ปัจจุบันคนใช้น้อยลงป่ะ
1: คนก็ยังใช้อยู่นะจริงๆบางทีเวลา AI มันเจนออกไปอ่ะสมมุติว่าให้เราให้คอร์สทำพรีเซนต์ให
0: ้
1: คอร์สก็จะทำออกไปเป็น PowerPoint
0: PPTX
1: มันก็จะทำออกไปเป็น PowerPoint หรือว่าเราให้มันทำการวิเคราะห์อะไรสักอย่างนึงให้ format ที่มันทำออกมาให้ถ้าเราไม่ได้ให้มันตอบในแชทมันก็จะทำออกไปให้เป็น docs ให
0: ้
1: ก็ไปเปิดบน Word หรือเปิดบน Google Sheet ก็ได
0: ้
1: สำหรับคนที่ไม่มี Word Excel PowerPoint
0: น้ำหวานเป็น Mac user เต็ม 100%
1: ใช่ไม่ได้ใช้ Windows เลย
0: คำถามคือในฐานะคนใช้ Mac ปัจจุบันใช้ Microsoft 365บน Mac ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: การใช้กับไม่ใช้ต่างกันไหมเพราะว่าบน Mac มันจะมีนึกออกใช่ไหมไอคีโนดมีอะไรที่มันใช้แทนได้อะ
1: ในแม็กเราไม่มีคีโนด
0: ไม่หมายความว่าบนแพลตฟอร์มของแม็ก
1: เข้าใจอยู่ที่ความเคยชินนะเราว่าถ้าคนที่ทำงานกับคีโนดทำงานกับโน้ตทำงานกับสเปซชีทของแม็กแต่ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ละนั่นอ่ะก็เขาก็จะชินกับนั้นไงแต่ของเราอ่ะมันชินมาตั้งแต่สมัยเราใช้ Windows แล้วพอใน Mac อ่ะมันมีแอปที่เป็น Word Excel แอป365มันก็ยังกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีว่าที่ออฟฟิศอ่ะค่ะใช้ Microsoft Teams เนาะมันก็เป็นแบบอยู่ใน Teams อยู่ใน Word อยู่ใน Excel อะไรพวกนี้ไปอ่ะมันก็ทำงานคู่กันไปดีแต่ถ้าไม่มีมันก็ใช้เป็น Google Sheet ก็ได้ Google Doc ก็ได้มีค่าเท่ากันค่ะ
0: Google Docs มันเสียตรงมันต้องใช้ออนไลน์ไง
1: ใช่
0: มันออฟไลน์ลำบากมันไม่เหมือน
1: แต่อยากบอกคุณบอสเหมือนกันว่าตอนนี้เราจะใช้ Word ใช้ Excel ใช้ PowerPoint นะเราก็ใช้แบบออนไลน์ที่เปิดบนเบราว์เซอร์นึกออกป่ะคือมัน
0: มิน่าล่ะไอ้วันที่คาแฟล่มอะไรล่มแล้วทำงานกันไม่เป็นแล้วก่อน
1: ติดคอมไม่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าการทำงานตอนนี้มันเป็นเหมือนออนไลน์ไงเราทำงานโคกับคนอื่นไฟล์เอกสารที่เราส่งไปอ่ะมันอาจจะมีการแก้ไขจากคนอื่นหรือคนอื่นมารีวิวแล้วแก้การนี้มันทำบนเบราว์เซอร์หรือทำบนออนไลน์ที่มันอยู่บนแชร์พอยต์วันไดฟ์อะไรพวกเนี้ยมันสะดวกมากกว่าที่เราจะแบบแก้แล้วส่งไฟล์กันในไลน์แล้วไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันล่าสุดอะไรเงี้ยคุณบอสอันนี้มันคือข้อดีนะเราว่า
0: โอเคหอมปากหอมคอเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อขอพักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยต่อทั้ง SMS 468 989และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือ ือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: เทคโนโลยี for life
14: ดำเนินรายการโดย
15: นั
4: ายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้แนะนำโน้ตบุ๊กจาก Acer อีก1รุ่นแล้วกันนะครับกับ Acer Swift 8 14AI นะครับ41,990 บาทคุณจะได้ตัวชิปโปรโมทผลรุ่นล่าสุดจาก Intel เลยนะ Intel Core Ultra 5325นะครับอันนี้รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows Copilot Plus PC ด้วยนะครับได้ RAM 16 GB ได้ Storage 512 GB แบบ Solid State Disk M.2 NVMe PCIe Express 4.0 นะครับได้หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ความละเอียด 2,880 คูณ 1,800 พิกเซลนะครับได้ประกัน3ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่แล้วก็ได้บริการแบบออนไซต์เซอร์วิสตลอด3ปีด้วยนะครับในส่วนซอฟต์แวร์ก็แน่นอนได้ทั้ง Windows 11 Home 64 บิตได้ทั้ง Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มไปให้แล้วก็ยังมี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้คุณสามารถใช้ตัว MicrosoftOffice แบบออนไลน์ไปได้ฟรีอีก1ปีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ได้มาในตัว Acer Swift 14 AI กับน้ำหนักเบาๆเพียงแค่ 0.99 กิโลก็คือไม่ถึง1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Swift 8 14 AI นะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับ
1: คุณเห็นราคาโน้ตบุ๊กราคาโน้ตบุ๊กนี่ไม่หนีแม็กเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวนี้
0: ไม่หนีเพราะแม็กหนีไปแล้ว
1: แม็กหนีไปแล้วจริงก็จริงก็จริ ง
0: ถือว่าหนีเพราะว่าแม็กหนีไปแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมจะหนีอีกเตรียมหนีอีกถ้าใครรู้สึกว่าที่ราคา Apple ขึ้นราคาแม็กไปแล้วแบบโอ้ขึ้นไปเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วง
1: ยังไม่ถึงที่สุด
0: เดี๋ยวไปต
1: ่อ
0: เดี๋ยวไปต่อเพียงแต่ว่าจะยิ่งมันมีการวิเคราะห์นะครับว่าการขึ้นราคาสินค้าในตระกูล Mac รอบถัดไปอ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นดุดันเหมือนรอบที่ผ่านมาคืออ
1: ธิบายผ่านมาเหมือนปรับฐาน
0: อธิบายแบบนี้คือจริงๆอ่ะนึกออกไหม Apple จะเป็น Apple จะเป็น Acer จะเป็น ASUS จะเป็นใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือผู้ผลิตโน้ตบุ๊กสุดท้ายพวกนี้ก็คือใช้ผมใช้คำว่าอะไรดีวะใช้ส่วนประกอบจากแหล่งเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละในความเป็นจริงอะนะก็คือชิปก็โรงงานก็ไม่พ้น TSMC นึกออกไหม RAM มันไม่พ้น Samsung SK Hynix Micron คือมันก็พวกนี้หมดแหละคือถ้าย้อนกลับไปตลอดตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วกันนะครับต่อเนื่องมาไอ้โน้ตบุ๊กทางฝั่ง Windows อ่ะมันมีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆแต่เขาจะปรับทีละประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 15% บ้าง 20% บ้างแล้วก็ทยอยขึ้นมาทีละไตรมาสหรือทีละควอเตอร์ Apple น่ะเลือกใช้วิธีฮาร์ดเวย์ไปนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปรับเลยทันที่เขาก็แบกรับต้นทุนอยู่เรื่อยๆนึกออกป่ะก็นั่นแหละพอเขาปรับทีเขาก็เลยปรับทีแบบ 30-40%แต่หลังจากเนี้ยพอเขาปรับแล้วคือปรับตอนเนี้ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันปรับมาพอๆกับพวกแบรนด์ฝั่ง Windows แล้วแหละในความเป็นจริงอะนะแต่ว่าอันนี้คือเอาเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะแล้วซึ่งในฝั่ง Windows เดี๋ยวมันจะมีปรับอีกประมาณช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ซึ่งมีนักวิเคราะห์ของต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าของ Apple ก็เตรียมปรับขึ้นอีกแต่จะเป็นช่วงต้นปีหน้ากับตัวไลน์อัพใหม่ๆที่จะเปิดแต่ตัวไลน์อัพปัจจุบันอ่ะคงไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้าจะขึ้นเขาจะไปขึ้นกับไลน์อัพใหม่ซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นประมาณแบบแค่สัดส่วนแค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 20% ประมาณนั้นแต่มันยังจะขึ้นได้อีกย้ำอีกทีว่ามันยังจะขึ้นได้อีกนะครับยังไม่จบยังไม่จบบอกไว้ก่อนยังห่างไกลคำว่าจบอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องทำใจไปนิดนึงอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันคือเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้ว10กว่าวันที่แล้วแล้วกันมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กเขามีการเขียนบทความอันนึงซึ่งบทความเนี้ยก็มีการคาดการแผนงานของสินค้าในตระกูล Mac ของ Apple ในช่วง2ปีนับจากนี้ว่าอะไรจะออกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่บอกมาร์คเกอร์แมนก็ถือว่าเป็นเทียร์1 ในเรื่องของข่าวลือของ Apple เนาะมาลองฟังดูนะครับเขาบอกว่าปลายปีนี้ก็น่าจะประมาณเดือน10เดือน11คือตุลาพฤศจิกายนนะครับ Apple น่าจะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับชิป M6 นะครับแล้วก็จะมี iMac รุ่นใหม่ซึ่ง iMac ตัวปัจจุบันน่ะมันยังเป็นแค่ M4 มันยังไม่มี M5 แต่ถ้าเกิดจะออกปลายปีนี้ก็ต้องไปลุ้นว่าจะออกเป็น iMac M5 หรือ iMac M6 นะครับขณะเดียวกันที่ต้องรอลุ้นอีกตัวหนึ่งที่เตรียมเปิดตัวคือ MacBook Ultra เป็นซีรีส์ใหม่ของตระกูล MacBook ปัจจุบัน MacBook ตัวแพงสุดคือ MacBook Pro ถูกไหมตัวไซส์16นิ้ว MacBook Ultra นะครับตามข้อมูลของ Mark Gurman แห่ง Bloomberg บอกว่าถ้าช่วงเวลาในการเปิดตัวน่าจะอยู่ช่วงปลายปีนี้หรืออย่างช้าก็คือต้นปีหน้าคำว่าต้นปีของ Apple คือเดือน3คือประมาณเดือนมีนาคมโดยประมาณนะครับ MacBook Ultra จะต่างยังไงกับ MacBook Pro ต่างตรงที่หน้าจอที่เขาใช้จะเป็นหน้าจอ OLED แล้วเป็นหน้าจอสัมผัสนั่นหมายความว่าตัว UI UX ของ Mac OS ก็ต้องรองรับในเรื่องของทัชสกรีนเข้ามาด้วยโดยที่ตัว MacBook Ultra ตามข้อมูลของ Mark Gurman บอกว่าจะมาพร้อมกับชิปตัว M5 Pro กับ M5 Max ซึ่งมันจะแรงกว่า M6 นะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับน่าจะมีการเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ด้วยซึ่งถ้ามาก็จะเป็น MacBook Air M6 นะครับแล้วก็จากช่วงต้นปี2027ทิ้งไปเลยก็จะเป็นช่วงปลายปี2027นะครับคือปลายปีหน้าก็จะมีการเปิดตัว MacBook Proตัวใหม่ที่มาพร้อมกับชิป M7 แต่ความสำคัญของ MacBook Pro ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปี2027ตามข้อมูลของ Mark Gurman ก็คือนอกเหนือจะมาพร้อมกับชิปใหม่แล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ All New MacBook Pro นะครับแล้วก็ใครที่รอ MacBook Neo ตามข้อมูลของ Mark Gurman บอกว่าจะมาปลายปีหน้าเลยนะครับ MacBook Neo ที่มาพร้อมกับชิป A19 Pro แล้วถ้าเกิดมาพร้อมกับชิป A19 Pro จริงหมายความว่า RAM ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยRAM ก็จะเพิ่มจาก8เป็น12 GB แล้วก็ต้นปี2028เราจะได้เห็น MacBook Air จอ OLED กับ iMac จอ OLED เป็นการเข้าสู่ยุค Mac OLED อย่างเป็นทางการประมาณนี้จริงๆมันมีข่าวลือเรื่องของ Mac Mini รุ่นใหม่ด้วยนะครับ Mark Gurman บอกว่า Apple กำลังทดสอบ Mac Mini รุ่นใหม่อยู่ซึ่ง Mac Mini รุ่นใหม่ที่ Apple กำลังทดสอบเนี่ยจะมาพร้อมกับชิป M5 Pro กับชิป M6 นะครับแล้วก็มีการทดสอบตัว Mac Studio รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิป M5 Max กับ M5 Ultra ด้วยที่นะว่าจากข้อมูลที่ Mark Gurman มีเขาบอกว่ายังไม่รู้มันจะออกช่วงไหนประมาณนี้จริงๆอันนี้ข่าวนี้ประมาณเกือบ10วันแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาเล่าผมไม่แน่ใจว่าดร.พุดิษฐ์เล่าไปเมื่อพฤหัสที่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่าก็ถือว่าผมเล่าให้ฟังแล้วละกันนะแต่ถ้าเกิดเล่าไปแล้วถือว่าผมรีแคปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะ ประมาณนี้ปัจจุบันใช้ MacBook อะไรนะจ๊ะ
1: MacBook Air M3 ค่ะ
0: M3 เอาคุณไปรอซื้อ M7 เลยก็ได้ป่ะ
1: ไม่ได้ซื้อค่ะออฟฟิศ
0: ก็ได้ไงมาออฟฟิศเปลี่ยนไงฮะออฟฟิศ
1: เปลี่ยนให้หรือเปล่าก่อน
0: อ๋อแล้วไม่เปลี่ยนหรอไหวออฟฟิศจะร้ายอ่ะประมาณนี้อ่ะคุณอาทรนิ่มโปบอกว่าได้ยินเสียงหัวร้อนน้ำหวานเหมือนเดิมดีใจนะดีใจคุณหัวร้อนยังไง
1: ไม่รู้ค่ะแต่ดีใจที่ได้กลับมาอีกเหมือนกันนะคะนี่ให้กลับมาบ่อยๆก็ได้นะคะ
0: เนี่ยดีที่มันออกอากาศถ้าไม่ออกอากาศผมจะพูดประโยคพูดจะคำหนึ่งคำออกไปละ
1: สตรอเบอรี่เหรอ
0: ก็เห็นคุณชอบกินผลไม้ไงเห็นชอบไปแย่งพ่อผมกิน
1: เชอร
0: ์รี่บ้างสตรอเบอรี่บ้างอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ผมรู้คุณชอบ
1: หมดนะหมด
0: เอองุ่นไรเม็ดนี่น้ำตาลเยอะมากนะ
1: รู้ค่ะ
0: น้ำตาลเยอะกว่าไอ้นี่อีกนะทุเรียนอีกนะ
1: จริงเหรอ
0: เขาบอกโน1เลยนะไม่โน1คืออินทผลัมโน1อินทผลัมเพิ่งจะทุเรียนดับ3มั้งผมจำไม่ผิด
1: แล้วทำไมคนนี้เขาต้องมาอยู่ตรงนี้ล่ะ
0: นั่นนี่ฮะบางจอชื่อเป่งนะแมวฮะแมวบางจอฮะขอโทษนะต่อคุณ21ซุปเปอร์ฮีโร่ล่าสุดถามเจมินายว่าจะดูลิเวอร์พูลแข่งจะสมัครลิเวอร์พูลทีวีได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ต้องสมัครทรูวิชั่นตอบถูกอันนึงแล้วตอบผิดอันนึงก็คือถูกแล้วถ้าสมัครลิเวอร์พูลทีวีดูลิเวอร์พูลเตะพรีเมียร์ลีกไม่ได้แต่ดูลิเวอร์พูลเตะ พรีซีซั่นได้เช่นเดียวกันถ้าคุณสมัครตัว MUTVคุณก็ดูManchester United ลงเตะอุ่นเครื่องได้แต่พอพรีเมียร์ลีกเปิดดูไม่ได้เพราะลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดูพรีเมียร์ลีกมาสมัครทูวิชั่นไม่ได้ดูนะต้องมาสมัครโมโนแม็กนะครับจริงๆมันง่ายมากเลยนะก็จำง่ายๆเลยก็ได้นะครับก็คือถ้าคุณจริงๆแพ็กเกจกีฬาไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าแพ็กเกจไหนคุ้มกว่าใครใครคุ้มกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใครคุ้มกว่าใครสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะดูอะไรถ้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกคุณจะดู FA ครับคุณจะดูคาราบาวครับยังไงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กคุณจะดูลีกเอิงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กเอาเฉพาะบอลก่อนนะถ้าคุณอยากดูลาลิก้าคุณอยากดูเซเรียอาอิตาลีคุณอยากดูบอลทั่วยุโรปอะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกยังไงคุณก็ต้องสมัครทูเพราะคุณสมัครโมโนแม็กมันก็ไม่มีให้ดูถูกป่ะเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากดูบุนเดสลีก้าคุณก็ต้องไปสมัคร ASPay แค่นั้นเลยครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะดูอะไรง่ายๆแค่นั้นไม่ยากอะไรเลยนะครับไม่ยากอะไรเลยง่ายๆแค่นั้นนะครับลงท้ายด้วย2546แล้วปีนี้ AS จะมีเพียร์ลีกไหมคิดว่าไม่มีถ้ามีคงเปิดแพ็กเกจไปแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละเพราะนั้นก็อยากดูพรีเมียร์ลีกยังไงก็ต้องสมัครโมโนแม็กเท่านั้นเลยจบแค่นั้นจบปิ้งนะครับลงท้ายด้วย2546มีงบ 25,000 แนะนำโทรศัพท์ตัวไหนดีใช้งานตั้ง 3-4 ปีถ้าเอามือ1 Honor 600 Pro Xiaomi 17T Pro ได้แต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยงจอใหญ่อยากใช้งานจอเล็กได้ก็ Vivo X 300ธรรมดาก็ได้อันนี้คือมือ1นะนะครับอ่ะประมาณนี้คุณครับเค้กเสียงหัวเราะน้ำหวานฟังแล้วสดชื่นเหมือนเดิมครับกลับมาเถอะวันหวานขณะที่คุยไปอยู่น้ำหวานก็ยังใช้ AI อยู
1: ่ก็เมื่อกี้บอสถามว่าแคนว่า AI มันทำอะไรใช่เปล่าเราก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอลก็มันทำได้นี่ก็เลยลองสั่งเลยไม่รอ ChatGPT ละเพราะเราอ่ะใช้ ChatGPT ฟรีใช่ป่ะเราใช้ฟรีมันก็เครดิตมีหมดต้องรอแบบนานมากอะไรเงี้ยอ๋อเราก็รู้แล้วว่าอ๋อ Canva AI มันทำได้เดี๋ยวเราไปใช้ Canva แทนแหละ
0: ตามนั้นนะฮะคุณครับเคบอกว่าระหว่างน้ำหวานกลับมาใช้ Android กลับมาสู่บ้านหลังเดิมมันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งคู่ครับคิดว่า impossible ทั้งคู่เลยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนแน่ๆคือบอสกลับไปใช้ iPhone ครับ
1: แล้วบอสออกจากบ้านหลังเดิมด้วยหรือเปล่าเอ๊ต่ออ
0: ีกกี่ปีวะ
1: 72
0: 72ปีนี้แล้ว6 3ปีอีก3ปีก็ออกจากบ้านหลังเดิมละอาจจะก่อนนั้นก็ได้นะคุณนัทอักษรสวัสดีด้วยนะครับคุณสเตย์บิวตี้ฟูลคิดถึงน้ำหวานคุณเอ๋ซุ่มซุ่มบิ๊กบอสน้ำหวานไซเอ็กซ์เก้าซีรีส์ยังคงผลิตอยู่ไหมเมื่อ X10 ซีรีส์ใกล้เปิดตัวไม่ผลิตแล้วครับคือถ้าจะผลิตน่าจะเหลือแค่ F น่าจะเหลือแค่ X9 Ultra แต่ว่าถ้าเป็น X9S กับ X9 Pro น่าจะไม่ผลิตแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆตอนนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าผลิตแล้วถึงตอนนี้นะช่วงนี้ก็ถ้าจะผลิตอยู่ก็น้อยมากๆแล้วอ่ะเพราะว่าน่าจะย้ายเขาเรียกอะไรย้ายวัตถุดิบที่จะผลิตอ่ะที่จะใช้อ่ะไปใช้กับรุ่นใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอ Oppo Find X10 Series เปิดตัวแล้วเนี่ยพวก Oppo Find X9S หรือ Oppo Find X9 Pro รวมถึง Oppo Find X9 Find X9 ถ้าจะหาซื้อไม่ได้นะถ้ามันยังมีสต็อกเหลืออยู่ในตลาดมันก็ยังหาได้คือมันขึ้นอยู่ว่ายังมีสต็อกเหลืออยู่ในตลาดหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่เขาน่าจะหยุดผลิตแล้วแหละถ้าเกิดเขาเริ่มถ้าเข้าประมาณสักเดือน8เดือน9ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะหยุดผลิตละเพราะถึงเวลานั้นก็น่าจะต้องย้ายสายการผลิตไปกับรุ่นใหม่ก็คือ Find X10 Series แล้วแหละนะครับคุณ VPetสวัสดีน้ำบอในบอสน้ำหวานนะครับมีเมาส์ที่มีปุ่มสลับเปลี่ยนโหมดจากบลูทูธเป็นไวเลสโดยที่ปุ่มอยู่ด้านบนไหม
1: ส่วนมากเจอแต่ข้างล่าง
0: ส่วนใหญ่ก็ข้างล่างนะยังไม่เคยเจอนะคือมันจะมีหลายรุ่นครับที่มันจะมีปุ่มผมจะเข้าได้ดีปุ่มที่ไม่ใช่สกอร์วิวอะ อยู่ใต้สกอร์วิวอยู่ด้านบนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามีตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เอาไว้ปรับโหมดมันเอาไว้ปรับ DPI แล้วมันก็ไปตั้งให้เปลี่ยนโหมดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอที่ผมนึกตอนนี้นึกไม่ออกครับนึกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนที่มันมีให้ปรับโหมดการเชื่อมต่ออยู่ด้านบนถ้าที่ผมนึกไม่มีนะถ้าที่ผมนึกไม่ออกจริงๆไม่น่ามีครับถ้าใครมีรุ่นไหนออกนึกออกบอกด้วยแต่ผมนึกไม่ออกจริงว่ารุ่นไหนมันมีเพราะว่าถ้ามันมีข้างบนส่วนใหญ่มันจะเป็นปุ่มปรับ DPI อ่ะครับมันจะไม่ใช่ปุ่มปรับโหมดการเชื่อมต่อประมาณนี้นะครับอ่ะ15 นาฬิกา

0: 18นาทีให้ส่งได้ SMS ได้ถึงอีก5นาทีแล้วกัน
1: ไม่ถามแล้วหรอว่าเราให้
0: นี่ไงกำลังจะถามนี่ก็ใจร้อนจังร้อนวิชาจัดเลยเนี่ย
1: ไม่ได้ร้อนวิชา
0: เออไว้ก็คือจะอ่านก็จะคือให้เขาส่งมาเพื่อจะได้มีเวลาถามคุณให้จัดเบรดหน่อย
1: อันนี้ตอบไปยัง
0: ตอบแล้วตอบหมดแล้วเนี่ยเออตอบหมดแล้วให้จัดเบรดสมมุติว่าคอร์สมันไม่ควรเอามาคอมเพลกับเจมินายว่าวะ
1: จริงๆคอมเพลได้คือ AI แต่ละอย่างเราใช้งานกับมันต่างกันการใช้งานหนึ่งก็จะใช้กับอย่างหนึ่ง
0: เอาตัวคุณก่อนนะอิงกับตัวคุณนะคลอสตอนนี้คุณใช้อะไร
1: คลอสตอนนี้เราใช้มันวิเคราะห์ analyze data ต่าง
0: ๆคลอสมันจะมี2ส่วนถูกป่ะ
1: ใช่คลอสมี2ส่วนคือคลอสส่วนที่เป็นแบบcowork กับส่วนที่เป็นคลอสโค้ด
0: ต่างกันยังไง
1: แล้วก็คอร์สมีคอร์สดีไซน์ด้วย
0: ต่างกันยังไง
1: คอร์สโค้ดเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้ใช้คอร์สโค้ดเพราะว่าคอร์สโค้ดส่วนมากอ่ะมันจะเป็นแบบพร้อมเพื่อให้เขาโปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง
0: สายเดเวลอปเปอร์
1: ใช่สายเดฟซะเป็นส่วนมากนะจริงอาจจะไปใช้ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ถนัดส่วนมากเราจะใช้เป็นคอร์สโคเวิร์กคอร์สโคเวิร์กก็คือเราอ่ะมีไฟล์งานอยู่แล้วเราให้คอร์สอ่ะเข้าไปดูไฟล์งานเราในโฟลเดอร์ในเครื่องเราแล้วคอร์สอ่ะก็จะทำการวิเคราะห์ตามที่เราพร้อมไปทำงานตามที่เราพร้อมไป
0: เช็คยกตัวอย่างให้หน่อยแบบง่ายๆไม่ต้องพร้อมเอาว่าวิยูสเคสที่ใช้อยู
1: ่ยูสเคสตอนนี้จริงๆหลักๆแล้วเราทำงานคนเดียวถูกป่ะเราไม่มีทีมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาข้อมูล
0: ไม่มีใครครบ
1: ไม่มีใครครบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาข้อมูลเพื่อคอมแพร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าเราจะต้องไปนั่งค้นหาข้อมูลเองจาก Google ซึ่ง Google เดี๋ยวนี้มันก็ไปเสิร์ชจากไปใช้ AI เสิร์ชแล้วก็ AI มาสรุปถูกป่ะ ซึ่งคนทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนอ่านจากที่ Google เสิร์ชแล้วสรุปเป็น AI มาไม่ค่อยกดลิงก์เข้าไปที่ลิงก์ของคอนเทนต
0: ์ SEO
1: ใช่เจ้าของคอนเทนต์นั้นเขาแบบไม่ได้คนไม่ได้ยอดเข้าไปที่ของเขา
0: ที่มันมีข้อผิดพลาด
1: ตอนนี้คือ Google ก็ต้องทำกันบ้านหนักเหมือนกันกับเรื่องนี้ถูกป่ะทีนี้เราอ่ะใช้ครอสในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้มัน analyze ให้ว่าไอ้ช่วยทำคอมเพลอันนี้หน่อยซิช่วยดู positioning ของเราในตลาดตอนนี้หน่อยซิว่าเทียบกับอันนี้เป็นยังไงทั้งหมดอยู่ที่เราพร้อมไปว่าเราอยากให้คอร์สทำอะไรให้แล้วก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบไหนอยากได้ผลลัพธ์เป็น paper เป็น report เป็นรายงานหรือว่าเป็น presentation เลยหรือถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบแดชบอร์ดที่อินเทอร์แอคทีฟได้มันก็บางทีมันก็ทำออกมาเป็น HTML ให้ okay. เราเปิดในเครื่องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วคอร์สกับเจมินายต่างกันไง
1: เจมินายเหรอเจมินายส่วนมากจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เจมินายเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะใช้อ่ะจะใช้ในการตอบเมลในการแบบทำออโตเมตในการเช็คเมลว่าแบบ7โมงเช้าคุณลองรวบรวมเมลนี้ให้หน่อยสิหรือว่าไม่ค่อยใช้เจมินายเท่าไหร่จริงก็ใช้ไม่ค่อยใช้อานาไลซ์เท่าไหร่ใช้แค่แบบสรุปมีติ้งประชุมหรือว่าเตรียมประชุมอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนมากอ๋อสรุปข้อมูลที่เราเก็บมาจาก Google Form หรืออะไรประมาณน
0: ี้ผมไม่ใช้เจมินายแต่ผมใช้นั่นแหละครบรวบรวม data ผมจะโยนเว็บให้มันไป10เว็บ15เว็บ
1: ของเราตอนนี้ทำ
0: getting ข่าวให้หน่อย
1: ใช้แบบฟอร์ม Google Form ในการรับสมัครนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็จะให้มัน
0: อ
1: ะเข้าไปทำ summary ให
0: ้ทำสรุป
1: ให้2แบบสรุปแบบละเอียดกับสรุปผู้บริหารอะไรประมาณนี
0: ้
1: ส่วน Copilot เนื่องจากมันอยู่ใน Microsoft Team เน
0: า
1: ะ
0: แล้ว Office ใช้ทีมเป็นหลัก
1: ใช่ Office ใช้ทีมเป็นหลักเราก็ใช้มันในการแบบ meeting ออนไลน์ให้มันสรุปทำ
0: ไม่จริงอะผมเห็นคุณมาใช้เจนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเจนเซนนะ
1: ไม่เจนอันนี้อยู่ในCanva นั่นแหละส่วนคอร์สอันนี้เลิฟคอร์สมากนะบอกเลยเราแบบเป็นคอร์สน้องรักมากเรารู้สึกว่าเราไม่มีทีมก็ได้เรามีคอร์สคนเดียวก็พอแล้ว
0: ตกงานกันไปแนบตกงานกันไปแนบ
1: อ๋อแล้วก็ที่ใช้คอร์สอีกอย่างนึงก็คือใช้คอร์สช่วยคิดพร้อมให้เราไปสั่งกับ AI ตัวอื่นให้
0: เฮ้ยอินเซปชั่นว่ะ
1: จริงๆเราทำงานแบบนั้นจริงๆเราให้คอร์สช่วยแบบช่วยทำเราอยากได้อันเนี้ยช่วยคิดพร้อมที่เราจะไปสั่งโคไพลอตหรือเจมินายให้หน่อยอะไร
0: แล้วคอร์สมันไม่ด่ามันทำไม
1: คือบางอย่างคอร์สทำไม่ได
0: ้อ๋
1: อคอร์สยังเจนรูปไม่ได
0: ้คอร์สดีไซน์ก็ไม่ได้หรอ
1: คอร์สดีไซน์ก็ยังไม่ได้คอร์สดีไซน์มันจะออกมาเป็นแบบเป็นมันไม่ใช่ออกมาเป็นพิกเจอร์อะ
0: อ๋อไม่ได้ออกเป็นรูปไม่ได้เหมือนที่เขาเจนเล่นกัน
1: จะออกมาเป็นแนวดีไซน์เป็นแนวคอนเซ็ปต์
0: UI UX
1: เอออะไรประมาณ
0: นี้อ๋อนี่เพิ่งรู้เนี่ยผมก็จะว่าเขาดีไซน์เจนรูปได้

0: แล้ว
1: แต่ที่เราชอบมากคือเราใช้คอสทอมให้ตัวอื่น
0: เฮ้ยอันนี้แอดแอปชั่นเหรออันนี้เพิ่งรู
1: ้โดยที่เราจะบอกว่าให้ทำโดยใช้แบบให้ครอบคลุมที่สุดให้ใช้เครดิตน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ได้งานที่มัน cover มากที่สุด
0: แต่ได้ข่าวว่าคุณใช้คอสได้เปลืองเครดิตมากนะ
1: เราไม่ได้ใช้ตัวอะไรนะตัวล่าสุดอ่ะเราไม่ได้
0: โอปุ
1: ส
0: เหรอ
1: เราใช้โอปุสแต่ว่ามันมี
0: เฟเบิลอ๋อเฟเบิล5
1: เราไม่ได้ใช้เฟเบิลแม้
0: เนี่ยเขาบอกว่าเฟเบิล
1: ไม่รู้แม้แต่น้อง
0: เปลืองโทเค็นน้อยกว่า
1: น้องเด็บบอกว่าให้พี่วันไปเฟเบิลสิแต่เราก็บอกเออไม่เอาอ่ะแค่นี้พอแต่ว่าแต่ละโมเดลของคอสอ่ะมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันจริงๆ
0: พฤติกรรมมันต่างกัน
1: พฤติกรรมก็ต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต่างกันแล้วก็เวลาใช้งาน AI ค่ะอยากแนะนำว่าประโยคปิดท้ายพร้อมอ่ะช่วยบอกให้มันทบทวนข้อมูลทั้งหมดเช็คความถูกต้องให้ถูกต้องแล้วก็บอกมันว่าอย่าคิดเองบางทีมันจะชอบคิดเอง
0: ก็คิดเองเออเอง
1: ใช
0: ่
1: เราบอกว่าถ้าสงสัยหรือต้องการข้อมูลให้ถามกลับมาอะไรประมาณน
0: ี้ยกตัวอย่างคำปิดท้ายพร้อมให้หน่อยได้ปะ
1: ก็หลังจากวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถ้าระบุแหล่งที่มาได้ให้ระบุด้วย
0: เพื่อเราจะได้แบบเช็คอ้างอิงได
1: ้เพราะบางทีนะเราอ่านที่เขาทำมาให้อะแล้วเราก็สงสัยว่าไอ้เลขตัวนี้มันมาจากไหนป่ะเราก็ถามกลับมันไปว่าไอ้เลขตัวนี้มาจากไหนมันก็บอกว่าเลขตัวนี้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องค่ะฉันใช้ประมาณการมาหรือว่าใช้แอสซูมมาจากอนุนันเนียนเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ได้นะเราต้องการข้อมูลที่มันแบบ exactly อ่ะเป็นข้อมูลจริงอะไรเงี้ยนั่นแหละเออเราก็คอร์สมันด่ามันได้นะ ถ้ามีน้องในทีมก็อาจจะด่ายากอะไรเงี้ย
0: โอ้ยชีวิตนี่มันอะไรวะเนี่ย
1: นี่คือการใช้งานลักษณะหนึ่งของ AI ของเรา
0: เอออ
1: ันนี้ส่วนตัวนะของใครของมันแบบรูปแบบการใช้งานมันอาจจะต่างก
0: ัน ต้องบอกก่อนถ้าเกิดใช้เชิงลึกๆส่วนใหญ่มันก็ต้องมีการคะแนนนะ
1: ดับเบิ้ลเช็คอะ
0: เซตโลเป
1: สำหรับคอร์สเราว่าไม่ต้องถ้าเราคุยกันมาเรื่อยๆเยอะๆแล้วแล้วก็ทำงานเป็นโคเวิร์กอะค่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นใครทำงานอะไรอยู่แล้วมันอ่ะจะต้องเพลย์บทไหนกับเราอะไรเงี้ยดูจากที่เราพร้อมให้มันไปเราคอร์สคุยภาษาไทยเก่งมากถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษคุยกับภาษาไทยกับน้องได
0: ้เดือนเท่าไหร่นะคอร์ส
1: ไม่รู้ออฟฟิศจ้า
0: หอยชีวิตนะเอออ่ะประมาณนี้เพราะนั้นก็นั่นแหละครับหลายคนก็จริงๆในจริงอันนี้เล่าให้น้องหวานฟังจริงมีในคนฟังเรานี่แหละแฟนรายการแล้วก็มีมาบ่นหลายคนเหมือนกันว่าตกงาน
1: จริ งเหรอ
0: เพราะ AI นี่แหละเออเพราะ AI นี่แหละ
1: คือจริงๆ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานนะคนที่จะตกงานคือคนที่ทำงานกับ AI ไม่เป็นมากกว่าเราว่านะ
0: ไม่ผมมอง2 ส่วนตอนนี้มันจะมีปัญหานี้อันนี้เล่าแชร์กันฟังเพราะว่าผมคุยกับทั้ง2ฝั่งอ่ะเนาะหมายความว่าทั้งฝั่งนายจ้างทั้งลูกจ้างอะไรเงี้ยเราทำงานกันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มนายจ้างบางกลุ่มแล้วกันผมไม่อยากใช้คำแรงอ่ะผมใช้คำว่าแบบอาจจะยังเหมือนสมัยยุคเมตานึกออกปะเมตาเวิร์ดอะจำคำแสลงนี้ได้ไหมเมตาเวิร์ดจะแบบยุคหนึ่งก็แบบเฮ้ออะไรก็เมตาเวิร์ดอะแล้วก็
1: AR VR อะไร
0: แล้วก็ย้ายออกไปอะไรมั่วซั่วก็ต้องมาสมัครใหม่ขนาดตอนนี้ AI กำลังจะหลายๆบริษัทเป็นแบบนั้นคิดว่าแบบ AI สิทำได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ประเมินเขาเรียกไงไม่ได้มี workflow มั้งใช้คำนี้แล้วกันก็แบบเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่อะไรเงี้ย
1: แต่เราจะบอกว่าคือที่ออฟฟิศเราอ่ะเพิ่งออก AI policy ออกมาไม่ว่าการใช้งาน AI จะเป็นยังไงนะอย่างน้อยอ่ะมันจะมีประโยคนึงเขาเรียกว่า human in the loop อ่ะการใช้งาน AI อ่ะมันจะต้องมีคนในการกำกับดูแลควบคุมอยู่เสมอ
0: ต้องควรจะเป็นแบบน
1: ั้
0: น
1: ใช่มันจะเป็นแบบนั้นถ้าสนใจก็ลองไปอ่าน policy AI ของไทย PBS ได้นะคะประกาศอยู่บนหน้าเว็บไซต์ค่ะ
0: เก็บตังค์ ผมจะเก็บตังค์คุณ
1: อันนี้ก็จัดฟรีนะ
0: ผมจะเก็บตังค์คุณประมาณนี้นะครับจริงๆมาที่ชวนน้องหวานมาส่วนนึงก็นั่นแหละแล้วก็คือผมยอมรับว่าผมก็ใช้ AI แต่ผมไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้คล่องเท่าน้ำหวานเขาใช้จริงจังมากๆทุกวันอย่างจริงจังมากๆนะครับ
1: น
0: ้
1: องร
0: ักของเขานะครับเพราะนั้นก็เวลามีขนาดนี้ก็อยากให้น้ำหวานมาแชร์เรื่องพวกนี้ด้วยผมก็อาจจะแบบอมอมแอมแอมงูงูปลาปลาประมาณนึงผมใช้ไม่ได้ลึกอะเอาจริงผมไม่ได้ใช้โคเวอร์ผมไม่ได้ทำเจเนติก AI นู่นนี่นั่นผมใช้แค่ให้มันสรุปงานผมยังชอบความที่แบบมานั่งคิดเองเองสรุปเองอยู่บางส่วนมีแต่ว่าการเอา AI มาช่วยในงานของผมมันก็แค่ทำให้ง่ายอย่างข่าวหลายข่าวที่เล่าให้คุณฟังอ่ะผมก็โยน ซูมเดียวแล้วให้มันสรุปมาให้แล้วผมก็มาสรุปจากที่มันสรุปอีกทีนึงแล้วอันไหนที่ผมรู้สึกว่าให้มันดูแปลกๆคุ้นๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ค่อยไปเสิร์ชหาข้อมูลผมยังมีความเป็นแบบโอแฟชั่นเวย์อยู่ประมาณนึงในการทำงานผมแต่ว่ามันก็ช่วยประหยัดเวลาไปเยอะอย่างน้อยก็ประหยัดเวลาพิมพ์ URL ไปได้เยอะ ไม่ต้องพิมพ์เองประมาณนี้นะครับอ่ะนั่นแหละถือว่าช่วงนี้มันหยุดแหละก็เลยไม่ค่อยอยากจะป้อนข้อมูลป้อนข่าวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงหลายๆคนก็น่าจะอยู่ในช่วงลองวีคเอนด์ด้วยบางคนก็ลาตั้งแต่วันจันทร์บางคนลาพรุ่งนี้ต่อเพราะพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ไม่หยุดใช่ไหมข้าวพรรษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยหยุดกันเนาะบางคนก็ลาพฤหัสศุกร์อีกหยุดยาวๆอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีส่วนใครยังทำงานก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าก็ยังมีผมหนึ่งคนที่ยังต้องทำงานเป็นเพื่อนคุณอยู่ไม่ได้หยุดไปไหนแต่อย่างใดไม่ได้แค่จัดไปที่ยุไองานอื่นๆที่ต้องทำในชีวิตก็ยังต้องทำอยู่เกือบทั้งหมดอยู่ดีนะครับแค่งานประชุมออนไลน์ที่ไม่มีแล้วช่วงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วคนประชุมไม่อยู่ประชุมด้วยเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้วันนี้หมดเวลาละในบอสน้ำหวานลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งไม่มีน้ำหวานแล้วให้น้ำหวานลาปิดท้ายแล้วกัน
1: ค่ะก็พบกันใหม่กับ Technofly พรุ่งนี้นะคะเวลา 3:00 ถึง 4:00 ที่ FM 99สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Technofly
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
2: ครับ
1: อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะครับก็ใครที่มีคำถามมีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งกันเข้ามา4689899อาจจะเป็นเรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนะวันนี้เพิ่งจะผ่านไปวันที่2เองบางคนอาจจะวันที่4วันที่5แล้วนะเฮียนัทนะ
2: 2เหรอเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ย
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย
2: เสาร์โอเคจันทร์อังคารเอานี้วันนี้วันพุธ
1: ใช่ใช่
2: ถ้าหยุดก็คือ
1: มาละ
2: 25 26 27 28 29วันนี้5ละ
1: มาแล้วมาแล้วอ่ะนั่นน่ะครับ
2: ถ้าลาย2วัน
1: ก็เป็น9วัน
2: ครับ
1: แล้วก็พอเปิดไปทำงานปุ๊บเขาบอกว่าเจ้าแก่บอกว่างอกไปเถอะ
2: อ้าวหรือใครวะเนี่ย
1: อย่ามาทำเลยไม่มีประโยคแล้วนะฮะครับผมอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าบางคนอาจจะได้หยุดพักผ่อนนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้หยุดก็ไม่ว่ากันนะฮะ5วันก็3วันดินะกลางอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสนะฮะนี่ผ่านไปวันที่2นะครับเมื่อวานฮะเฮียนัทได้ข่าวว่ามีการจับในเรื่องของน้ำมันปลอม
2: ฮะหลายแบรนด์เลย
1: โอ้โหเต็มเลยนะฮะก็ใครที่ใช้อยู่ก็ถ้าซื้อในเว็บไซต์ออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าของปลอมเนี่ยมันจริงๆไม่ได้มีเฉพาะของเหลวอย่างเดียวนะที่มันระบาดมันมีหลายผลิตภัณฑ์น่ะที่มันระบาดอยู่ณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ย
2: คือก่อนหน้านี้ลิควิดเนี่ยไม่คิดว่ามีปลอมนะตอนนี้มีแล้วนะคือผมมองว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเมนสตรีมที่แบบคนใช้คนตัดสินใจซื้อง่ายนี่หรอพี่
1: จะแบรนด์พวกนี้เขาอาจจะมองในมุมนี้เห็นนะ
2: ขายได้แพง
1: พอขายแพงใช่ป่ะถ้าแปลแบบในราคาเต็มอ่ะบางทีแบบมันอาจจะไปยากไงแต่ถ้าเราทำราคาในครึ่งหนึ่งของราคาเต็มอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเกิดแรงจูงใจไงเฮ้ยน้ำมันตัวนี้ดังนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยเดี๋ยวสั่งมาลองหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสมบัติบางทีเรารู้เราก็ไม่รู้มันได้ตามคือถ้าเป็นน้ำมันปลอมอ่ะเราก็ไม่รู้เนื้อน้ำมันอ่ะมันเป็นน้ำมันยังไงด้วยไงนึกออกป่ะเราก็ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: มันคือน้ำมันพืชหรือเปล่าวะที่ซื้อที่มีรถมารับซื้ออ
1: ่าอ่าอ่า
2: เอางี้ที่ปลอมเลยนะลิควิดเบนเอลคาสโตรนิสสัน
1: นิสสันนี่ถ้าผมเห็นนะน้ำมันเกียร์ CVT นิสสันนะ
2: เออ
1: ที่ปลอมอ่ะนั่นแหละ
2: เบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ยอมรับมอบเลยปลอมครับมีนายจ้างเป็นนายทุนชาวจีนนำสินค้าเข้ามามาพักไว้ก่อนแล้วก็กระจายขายผ่านออนไลน์ในราคาถูก
1: อืมอืมอืมอืมอืม

0: ตรงนี้นี่ยากเลยนะจะบอกให้เพราะทุกวันนี้เวลาถ้าอะไรที่มันเป็นแบรนด์อ่ะผมว่าพยายามจะเลือกที่เป็นออฟฟิเชียลก่อนเออเพราะมันดูน่าเชื่อถือกว่าไง
1: รองเท้านี่ทุกวันนี้เช็คแท้กันทุกวันแท้ไหมครับบวกหรือลบ
0: โอ้โห
1: เออ
0: ถ้าบางคนก็เก่งนะบางคนมองในรูปปุ๊บรู้เลยลบเออ
1: ผมมองลบครับ
0: อ่า
1: ส่วนผมซื้อจากแอปมันเลย
0: อืม
1: โหลดจากแอปมันโหลดแอปมันมายี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อจากแอปมันสบายใจดี
0: ครับผม
1: ยกเว้นเวลาไปต่างจังหวัดมันจะมีไซส
0: ์อืม
1: นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ดุยๆไปทำงานที่เวสเกตก็เดินไปซีซัวต่านี่แหละ
0: เ
1: จอเมตาสปีดเอชสีใหม่
0: ครับ
1: รองเท้ามันก็มีซุปเปอร์ชูนะแต่ไอ้พวกเนี้ยเขาจะเรียกตระกูลพวกนี้ว่าไฮเปอร์ชู
0: อืม
1: เราก็ถ้าผมก็คิดว่าวันเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าหน้างานวันนึงถ้าเองยังรอข้าเองคือลูกของข้า
0: แต่เองไม่อยู่ข้าตัวใครตัวมัน
1: เองก็ไม่ใช่ลูกของข้า
0: ข้าผมข้า
1: ก็ประมาณนั้น
0: ฮะ
1: คือตอนนี้ซื้อหาแท้เถอะซื้อจากร้านน้ำมันร้านอะไรที่มันวางใจได้ขับรถน้อย
0: คือต้องบอกนี้ว่าบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรต้องการของถูกไงซื้อเองเปลี่ยนเองหรือว่าอาจจะทำเองก็อันนี้ผมไม่รู้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ว่าจะเป็นตามอู่เลยพวกเนี้ยเขาก็จะผ่านทางตัวแทนหรือดีลเลอร์อยู่แล้วแต่ถ้าไปผ่านออนไลน์เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่มีทางรู้ต้นทางของมันเลยว่ามาจากไหนนะ
1: ใช
0: ่แม้กระทั่งไอ้คนที่รับมาขายบางทีมันยังไม่รู้เลยว่าอันนี้จริงหรือปลอมก็ยังไม่รู้เลยนะผมกล้าจะบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: โอ้แล้วของ30,000กว่าชิ้นน้ำมันเครื่อง1,600ชิ้น
0: นี่ล่าสุดวันนี้ก็เจอหัวเทียนปลอมเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เหมือนเจอบ่อยผมบอกเลยว่าเจอบ่อยคืออันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นด้วยทางอาจจะเป็นเพราะทางอู่ด้วยนะคิดว่าเพราะเจ้าของรถคันนี้เป็นตำรวจนะเอารถมาให้ผมดูอะรถเครื่องเดินไม่เรียบเอาเบื้องต้นนะโอเคเราว่าเห็นรถเคยติดแก๊สมาให้อาจจะเช็ควาล์วดูก่อนเครื่องมันเดินสะดุดอะพูดง่ายเมื่อวานมาไม่สะดุดวันนี้มาสะดุดละอ่ะโอเคเราดูเสร็จปั๊บก็ถอดหัวเทียนมาดูเขี้ยวหัวเทียนกุดหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าท่านเนี้ยเขาคงไม่น่าจะซื้อมาทำเองนะคิดว่าเพราะดูจากระยะแบบดูจากการทำงานแล้วคงไม่มีเวลาแล้วบางทีอย่างเงี้ยมันจะไปเจอตามอู่ไงที่สั่งออนไลน์มาขายลูกค้าก็มีไงคือโดยที่ไม่สั่งผ่านตัวแทนอ่ะนึกออกปะแล้วเวลาสั่งผ่านออนไลน์เนี่ยโดนทันทีเลยสมัยก่อนผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีแล้วกัน10ปลายอ่ะมันจะมีเด็กวิ่งอะไรอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาวิ่งอยู่วอจักไงแล้วตอนหลังเขาบอกว่าพี่มีอยากให้ผมซื้ออะไรพี่บอกผมนะเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาให้อะไรเงี้ย
1: ขยันเว้ย
0: ขยันแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันมันผมไปสั่งหัวเทียนกับเขาแล้วเขาวิ่งไปเอามันเลย
1: ปึ๊บ
0: ปรากฏว่าหัวเทียนได้มาหัวเทียนปลอมใส่ไปอาทิตย์เดียวสะดุดครับคือถ้ามันไม่สะดุดอะความก็ไม่แตกนะ
1: เราก็ไม่รู้ล่ะทีนี
0: ้คือเราไม่ได้แบบมาเพ่งเล็งว่าเวลาซื้อของมาเราต้องมาดูทุกชิ้นนึกออกปะด้วยความไว้ใจกับไอ้ตัวน้องที่มันวิ่งอะไรอ่ะเราก็โอเคก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาเช็คไปที่มาอ้าวหัวเทียนแม่งหัวเทียนปลอมนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาคืนมันทั้งหมดเลยแล้วก็เรียกมาอบรมเลยบอกที่ถ้าทำงี้นะเราจะทำการค้ากันไม่ได้นะ
1: แล้วน้องรู้ไหมน้องมันรู้ไหมว่าที่มันได้มาปลอมต้องถามงี้ด้วยอ่ะ
0: ผมว่านะไอ้รู้ก็คงไม่รู้แต่มันคงได้ราคาถูกมากอะนึกออกปะ
1: ก็เลยคิดว่าเอ้ยโอเคมีช่องทาง
0: ในการอะไรอย่างนั้นอะใช่เพราะว่ามันเป็นคนวิ่งอะไรแล้วไม่ได้เป็นช่างนะพวกนี้จะไม่มีความรู้อยู่แล้วไงเราคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่คงได้มาในราคา

0: ที่แบบถูกกว่าปกติอ่ะนึกออกปะถ้าไม่ถูกกว่าปกติมันคงไม่เอามาให้เราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับคือของปลอมอ่ะในเว็บไซต์ออนไลน์อ่ะถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันต้องดูที่มาคือเอาง่ายรีวิวไอ้หัวเทียนปลอมอ่ะที่พงษ์ยะเคยเปิดดูผมมาจำได้ใช่ไหมมันแทบไม่โดนด่าเลยนะเวลาไปเราเห็นนะโอ้โหขายได้กี่ชิ้นอ่ะแล้วดูรีวิวเขาอ่ะทั้งที่ราคามันไม่ใช่ของจริงอ่ะหายไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ถ้าราคามันต่างกันเยอะก็ตีว่าปลอมไว้ก่อนแล้วกันนะอย่างน้ำมันเนี่ยถ้าสมมติว่าแกลอน 2,000 นะสมมตินะถ้าขายสัก 1,000 นึงเนี้ยตีปลอมไว้ก่อนเลยเชื่อผมเถอะนะอย่ามาเสี่ยงกับรถเราเลยเพราะว่ารถเราเนี่ยบางทีเราใช้งานเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่มันใช้งานได้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นน่ะก็เมื่อวานก็เห็นเป็นข่าวใหญ่อยู่หนึ่งข่าวนะกับเรื่องของปลอมระบาดนะครับแต่จริงๆไม่ได้มีเฉพาะวงการรถยนต์อย่างเดียวนะมันมีทุกวงการนะยิ่งตามตลาดนัดนี่โอ้โหของปลอมเกลื่อนเลยนะเฮียนัทนะ
1: ถูก
0: ตามตลาดนัดพวกแชมพูอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะห้องน้ำอะหรือว่าซักผ้าอะไรพวกนี้ผมว่าเยอะมากเลยนะกับของปลอมที่เกลื่อนตลาดอะแต่ถามว่าทุกวันนี้คนก็ซื้อในโลกออนไลน์กันเยอะนะในโซเชียลอะพูดง่ายเพราะราคามันถูกกว่าจริงๆอะแต่ก็ต้องดูด้วยแหละว่ามันถูกกว่ามากแค่ไหนแล้วความน่าจะเป็นไปได้ไหมกับการในราคาที่มันถูกขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะกับเรื่องของเหลวนะฮะหรือว่าของที่ถูกจับกุมนะฮะกับของที่ไม่ได้คุณภาพแล้วกันนะครับผมเรามาคุยกันต่อนะฮะกับเรื่องรถของเรานะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกับเรื่องของช่วงล่างหน่อยดีกว่านะครับช่วงล่างถามว่าเราควรจะเริ่มซ่อมหรือว่าเริ่มเปลี่ยนกับมันได้เมื่อระยะเวลาไหนเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเจ้าของรถอ่ะ100คนน่ะไม่ถึง50คนน่ะที่จะมีความรู้สึกว่าช่วงล่างรถตัวเองต้องทำผมว่านะส่วนใหญ่นะอาจจะเกิน 70% ด้วยไม่รู้นะว่าช่วงล่างรถตัวเองมีปัญหาบางคนนะขับจนคุ้นชินกับมันนะนึกออกป่ะมันถ้าไม่ได้มีเสียงอะไรที่มันผิดปกติเกิดขึ้นเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ทันทีเลยว่ารถเขามีปัญหาอย่างบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้รถมันดูแข็งๆดูกระเด้งวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดนึงนะที่มันบอกได้ว่าเฮ้ยรถเราถึงเวลาหรือยังที่จะต้องแก้ปัญหากับเครื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยนะครับรถทุกคันฮะผมพูดได้เลยว่าหนีไม่พ้นการที่ต้องแก้ไขหนีไม่พ้นการที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็อะไรต้องเปลี่ยนมันนะครับเราพูดเสมอกับการที่เวลาคุณรถคุณใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณหาแฟ้มไว้หนึ่งเล่มเวลาคุณใครก็แล้วแต่ใบเสร็จทุกใบที่คุณไปซ่อมรถเนี่ยคุณแนบไว้ในแฟ้มให้หมดเลยมันคือประวัติรถคันนี
1: ้
0: มันจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยรถเราเคยทำอะไรบ้างแล้วเคยเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอีกนะฮะกับเรื่องช่วงล่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาทำทีเนี่ยอาจจะเหงื่อแตกนะเฮียนัทเพราะบางคันเนี่ยมันไม่ใช่หลักพันไงบางคันมันอาจจะทะลุหลักหมื่นหรืออาจจะหลักหลายหมื่นด้วยซ้ำไปนะฮะต่อการที่จะต้องมานั่งแก้ไขหรือต้องมาเก็บหรือมาซ่อมมันนะอ่าฮะครับผมหรือว่าบางคันเนี่ยโอเคถ้าทยอยทำอ่ะเราก็จะไม่เสียเงินก้อนแต่การทยอยทำนี่ในลักษณะของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไอ้นี่ปีนึงอีก2ปีไปทำอีกอย่างนะอันนี้ไม่เรียกว่าทยอยทำนะถ้าทยอยทำหรือว่าไอ้เดือนนี้ทำอันนี้อีก2เดือนไปทำอันโน้นอะไรอย่างเงี้ยคือไล่เก็บอันนึกออกป่ะแต่ถ้าไม่ใช่พอปีนี้ทำอันนี้แค่อีก2ปีไปทำอีกอย่างนึงอันนี้เขาไม่เรียกว่าทยอยทำนะ อันนี้เขาเรียกว่าข้ามทำไปเลยดีกว่านะฮะอืมช่วงล่างเนี่ยเป็นอะไรที่พอหลายคนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้กับรถตัวเองว่าเออรถเราต้องเป็นอย่างนี้สิวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราขับเนี่ยมันความรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยรถเรามันแย่ไงนึกออกป่ะแต่พอทำเสร็จแล้วฮะพอถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอ๋อรถดีๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะผมเชื่อว่าเวลาคุณออกรถป้ายแดงเนี่ยความรู้สึกวันแรกกับผ่านไปอีก10ปีอ่ะคุณจำความรู้สึกวันแรกไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันแรกมันเป็นยังไงคุณไม่มีทางรู้สึกว่าเอ้ยวันแรกเป็นอย่างนี้เหรอวะเพียร์ทำรถให้กลับมาเหมือนวันแรกซึ่งมันจำไม่ได้แล้วตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานกับรถยนต์1คันเนี่ยถึงอายุที่จะต้องแก้ไขก็ต้องทำละครับนะฮะอย่าปล่อยเพราะถ้าปล่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพอมันรวมหลายๆอย่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกท้อใจ
1: เยอะแพง
0: ใช่มันต้องทำเยอะขนาดนี้เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายบางทีวันนี้ทุกวันนี้นะเวลามีรถมีปัญหานะเวลาจะเสนอราคาเนี่ยถ้าบางทีเกินหมื่นไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้าของเขาจะทำเปล่าวะมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มแพงแล้วนะมันเริ่มจะแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับมันเราก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของเจ้าของรถเนี่ยเขาจะกล้าทำรถ
1: แต่ยังสู้ไหม
0: ขนาดนี้ป่ะอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือบางคนเนี่ยเท่าที่เห็นนะบางคนนะขับรถก็ไม่ได้ถูกนะแต่เวลาซ่อมกลับไม่กล้าซ่อมหรือกลับไม่อยากทำเหมือนกับว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนยังไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยฉันยังทนไหวเอ้ยฉันขับไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเวลาวิเคราะห์ปัญหาทุกวันเนี่ยเวลาผมมาลองรถเสร็จใช่ไหมผมก็จะเรียงระดับความสำคัญในการทำ1 2 3 4ให้เจ้าของรถไปเลยเพราะผมรู้บางทีเขาอาจต้องถามไปว่าอันไหนควรจะทำก่อนอันไหนไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือประโยคคลาสสิกที่หลายคนจะถามผมอย่างเงี้ยว่าอันนี้ต้องรีบทำไหมอันนี้รอก่อนได้ไหมหรือว่าอันนี้จะต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆบางทีนะที่เวลาช่วงล่างมันเริ่มมีปัญหาหลายๆอย่างใช่ไหมเฮียนัทถ้าเจ้าของรถถือว่าแหลกก็ดังโช๊คก็เสื่อมปิดนกก็ขาดอันนี้มาเริ่มมาเยอะละจะขอทำไอ้นี่ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำไอ้นี่คือไอ้คำว่าเดี๋ยวของเขาผมก็ไม่รู้อีกนายแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะบางทีผมลองปุ๊บผมรู้สึกได้ว่ามันก็ยังไปได้อยู่อ่ะนึกออกป่ะ
1: ถ้ายังทูลไทยได้อยู่
0: มันยังไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วโอเคเช็คเรารู้แล้วว่าอะไรมันเสียบ้างแล้วก็รีบจ่ายการให้เจ้าของก็เลยว่าอ่ะพี่เอาไปใช้ก่อนในยอดเท่านี้ถ้าพี่อยากได้รถพี่ที่ 100% เลยนะพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่ค่อยกลับมาไม่ใช่ว่าพี่ทำอันนี้ปุ๊บก็อีก 2-3 เดือนอีก 4-5 เดือนไปทำอย่างคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% ไงแต่ถ้าพี่ทำต้มเดียวแล้วแบบพี่ไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกเลยอีก5ปี6ปี7ปีแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างนั้นนะผมว่ามันโอเคกว่านะเพราะเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าวิธีคิดวิธีอธิบายหรือว่าวิธีการที่แจ้งกับเจ้าของรถเราควรจะต้องทำยังไงให้เขาได้รับทราบว่ามันจะต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรที่สำคัญที่สุดอันไหนที่ยังไม่สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นนะก็ต้องลองดูนะฮะกับเรื่องช่วงล่างคือถ้าอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของยางกันฝุ่นละกันนะฮะเราก็ควรจะต้องไปสอดส่องดูนิดนึงว่าเฮ้ยมีอะไรฉีกขาดหรือเปล่าถ้าขาดอ่ะเราก็วิธีแก้ก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะจะเปลี่ยนใหม่หรือจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็สุดแท้แต่เพียงว่าถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ต้องดูว่ามันมีแยกขายให้หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละฮะช่วงล่างหลายคนก็คงมีประสบการณ์นะมีอะไรเคยเจอกับปัญหาของรถตัวเองมาบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยละกันนะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดู SMS กันนิดนึง
1: อาจจะเป็นอย่างนี้หรือจะรอเทสลาก่อนส่งไปให้อ่านแล้วพี่กลับได้อ่านยังเทสลาซื้อคืน15

0: คันนะ
1: อ๋อเหรอยังไม่ได้อ่านเลย
0: แต่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดในบ้านเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการซื้อรถข้ามพรมแดนแล้วเงื่อนไขของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเทสลาบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะเรียกคืนรถเพื่อจะซื้อคืนขออภัยไม่ใช่เขาไม่เรียกคืนซื้อคืน15คันเป็นโมเดล3และโมเดล Y ที่ขายในแคนาดาครับแอบเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาขับมาได้นี่ขับข้ามไปข้ามมากันได
1: ้
0: คือโดยปกติเนี่ยรถนำเข้าหรือ SUV ที่ขายในสหรัฐในฐานะรถใหม
1: ่
0: แน่นอนฮะผู้จัดจำหน่ายต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเนี้ยก็เป็นหนึ่งในรถที่ทำตลาดอยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่การจะซื้อคืนครั้งนี้เทสลาก็แจ้งไปยังเจ้าของโมเดล3และโมเดล Y 15คันพอเทสลาตรวจสอบแล้วพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง
1: ครับ
0: นะครับมันจะจำแนกเป็นโมเดล3 12คันโมเดล Y 3คัน
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้ทั้ง15คันเนี่ยทั้ง3ทั้ง Y เนี่ยผลิตที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เบอร์ลินเดิมทีมีจุดประสงค์นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะแคนาดาเท่านั้นใช่ไหมมันก็ต้องทำยังไงจะไปขายในประเทศเขาก็มาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลางแคนาดาก็ตามกฎหมายที่นู่นแต่ปรากฏว่าไอ้รถที่ผลิตตามกฎเกณฑ์ของแคนาดาเนี่ยถูกนำเข้ามาสหรัฐเป็นการซื้อโดยลูกค้าอเมริกันเขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเวอร์ชั่นอเมริกากับแคนาดาคือที่แคนาดาเนี่ยไม่มีถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าและโมเดล Y ที่ขายในแคนาดาคือความต้านทานต่อการกระแทกในเวอร์ชั่นแคนาดาไม่ผ่านการทดสอบตามแนวทางเป็นไงโหเป็นการตรวจสอบที่แบบฮะบ้านเรารู้ไอ้พวกนี้บ้านเราก็คือขายแบบนี้เหมือนกันบ้านเราก็มีขายแบบนี้เหมือนก
1: ัน คือละเอียดนะละเอียดมากนะครับหมายถึงว่าคือยิบย่อยเลยแหละพูดง่ายๆนะครับก็เป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานอีกประเทศหนึ่งไหมเฮียนัทอย่างเงี้ย
0: เออถูก
1: ใช่ไหมซึ่งเขาเรียกว่าผิดเงื่อนไขแล้วกันนะลักษณะอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศที่เอามาใช้ปลายทาง
1: ครับ
0: คือสำหรับตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ Tesla ต้องซื้อมีความตั้งใจนะครับก็คือซื้อคืน15คันที่นำเข้าจากแคนาดามาแล้วก็จดทะเบียนแล้วจากลูกค้าตามข้อกำหนดมาตรา49ประมวลกฎหมายสหรัฐสำหรับรถยนต์ที่อยู่ในระหว่างการนำเข้า Tesla จะไปยกเลิกหนังสือรับรอง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งจดหมายว่ารถยนต์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็จะมีการแจ้งรายละเอียดการซื้อคืนภายในวันที่5กันยายนนั่นแหละก็จริงๆถ้าถามว่าเรื่องนี้มันก็เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียดนะเพราะว่ามันต่างกันตรงที่การรับการกระแทกจากการชนในโมเดล Y แล้วก็ไม่มีถุงลมหัวเข่าในโมเดล3ผมตั้งคำถามว่าแล้วรถกูมีถุงลมหัวเข่าเปล่าวะ
1: รถกูมีตรงไหนยังไม่รู้เลย รถกูมีตรงไหนบ้างเนี่ยรู้แล้วรู้ว่าหน้าคนขับมีแน่ๆด้านซ้ายน่าจะมีแต่ว่าด้านหัวเข่ามีด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วเราเนี่ยที่เอาเข้ามาขายบ้านเรามันมีถุงลมหัวเข่าเปล่าวะ
1: ใช่แล้วถุงลมหัวเข่าเนี่ยมันต้องระเบิดมาจากตัวใต้พวงมาลัยเห็นนะถูกป่ะ
0: เอาถูกครับแล้วก็เลยถามกลับไปว่าเอาแล้วเวลาที่นำเข้ามาแบบนี้บ้านเราอ่ะเขามีกำหนดแบบนี้หรือไม่อันเนี้ยผมไม่ทราบเพราะผมหาข้อมูลแล้วผมหาไม่เจอถ้าใดถ้าท่านใดที่เป็นแฟนรายการและทำงานอยู่ในวงจรเหล่านี้ช่วยบอกผมด้วยผมอยากรู้

0: มันเป็นเรื่องแบบถุงลมจุดเดียว
1: ใช่ใช่ครับโหไม่น่าเชื่อนะและอย่างคือมันก็ต้องเรื่องโอเคเรื่องเซฟตี้แหละครับนะฮะเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆนะถ้ามันระเบิดทีนี่โอ้โหประกันภัยนี่ร้องเลยนะ
0: ครับ
1: เยอะจัดเลยกี่สิบใบวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆก็ไม่มีขยายให้เกิดหรอกนะกับเรื่องอุบัติเหตุนะถ้าเกิดมาไม่คุ้มกันนะฮะ
0: อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของเทสลาซึ่งปกติไม่ค่อยพบเห็นก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันในอันนี้ผมหยิบเรื่องนี้มาจากมอเตอร์เทรนด
1: ์ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเว็บสาขาของมอเตอร์อินเทรนด์ที่โอเปเรตเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: มันจะเริ่มไม่น่าเชื่อถือก็ตรงไปโม้ตรงนี้แหละแต่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะส่วนอีกอันนึง World News China นะครับมีการบอกว่า X เผิงเรียกคือรถอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับ X เผิงนะครับมีการยื่นเอกสารขอเรียกรถมาตรวจสอบกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนเรียกทำไม
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงล่างถุงลมใน X9 ที่มีขายในบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาช่วงล่างถุงลม
1: ครับ
0: นะครับ X เผิงเรียกกี่คัน 33,473 คันเป็นคันที่ผลิตตั้งแต่8สิงหาปี2023ถึง11สิงหา2025
1: ครับ
0: จะเริ่มเรียกคืน28สิงหาที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเรียกคืนอันเนี้ยเราตรวจสอบเองแหละแล้วเราเจอว่าไอชุดถุงลมช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยมันเก็บอากาศได้ไม่ 100%ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ถามว่าเอ้ยแล้วมันจะเก็บไม่สมบูรณ์หรือมันจะรั่วออกตอนไหนเขาบอกว่าถ้าใช้รถนานในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการรั่วของลมในช่วงล่างด้านหน้าอย่างช้าๆระบบออนบอร์ดจะมีการแจ้งเป็นไฟเตือนและข้อความบนแผงหน้าปัดในกรณีรุนแรงการรั่วอาจส่งผลต่อการควบคุมได
1: ้ครับ
0: ภาพตัดมาวันนี้ 5:00 น.ก่อนไปวิ่งอุณหภูมิ 39 40
1: ครับ
0: บ้านเราต้องได้เรียกแน่แต่จะเรียกเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องว่ากัน
1: เพราะว่าเราอุณหภูมิเยอะกว่าทางนู้นเยอะนะฮะ
0: ถูกครับถูกครับแล้วด้านอุณหภูมิสูงเราสูงกว่าเขาถ้าเฉลี่ยเป็นวันต่อปีเราสูงกว่าด้วย
1: เขาอาจจะมีอุณหภูมิสูงในช่วงแค่เดือนนึงอะไรเงี้ย
0: ประมาณนี้นะอาจจะพี่เรียกนึงนะ
1: แต่ของเราเนี่ยอุณหภูมิสูงประมาณสัก11เดือนอะ
0: สูงเก่งเราสูงเก่งมาก
1: อุณหภูมิแต่ว่าเราสูงกว่า11เดือนอีกเดือนนึงนี่รวมๆกันแล้วกันนะฮะครับผม
0: คือการเรียกกลับมาครั้งนี้ครับ X ถึงบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดสตาร์ทถุงลมด้านหน้ารุ่นปรับปรุงแล้วให้กับรถที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: อ่ะมันต้องถูกสินะมันจะคิดใช้ใส่ได้ยังไงล่ะ
0: ส่วนรถที่เคยเปลี่ยนไปที่ส่วนรุ่นใหม่ไปแล้วก่อนเรียกคืนก็คือที่น่าจะที่ผลิตหลังจาก11สิงหา2025ไม่จำเป็นต้องมาเรียกคืนใช้ต่อได้เลยไม่ต้องเข้ารับบริการ
1: เอางี้ถ้าเอ็กเผิงถ้ารุ่นแบบที่ขายในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่โดนแน่นอนแต่ถ้าปีที่เอ้ยจริงๆของบ้านเราอาจจะไม่โดนนะเห็นนะเพราะปีที่แล้วมันเพิ่งจะเปิดตัวไงนึกออกว่า
0: เผิง X9 เปิดตัวในไทยเหรอ
1: เมื่อปีที่แล้วเองนะน่าจะช่วงกลางๆปีแบบผมจำไม่ผิดนะและอย่างคือโอเครถอาจจะเพิ่งจะร้อนได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีอะถ้านับรวมๆถ้ารถที่มีปัญหาที่มีรีคอลเนี่ยก็เกือบปีนะX ถึงยังไม่ถึงปีใช่ไหมน่าจะดูดีกันนะแต่เพราะว่าเชื่อว่าเมืองไทยอาจจะไม่โดนนะอาจจะเป็นถุงลมที่เป็นล็อตที่ไม่มีปัญหาแล้วคิดว่านะ
0: เราเปิดตัวเมื่อปี2024
1: ปีที่26แต่เราเริ่มส่งล้อรถเมื่อไหร
0: ่มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024
1: จุดท้าย
0: ปี2024เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวนี้จะได้รับผลกระทบกับเราต้องเป็นรถที่รับล็อตแรก เพราะเป็นรถที่ผลิต
1: แรก
0: 11สิงหาถึง2025
1: ครับผม
0: 8สิงหา23ถึง11สิงหา25
1: ก็เ
0: รียกว่าระยะประมาณสัก2ปีที่ผลิตตรงนั้น
1: ฮะ
0: คือตอนนี้ถ้าคุณขับอยู่แล้วเฮ้ยรถมีอาการทรุดลงข้างใดข้างหนึ่งหรือย่อขาลงทั้งคันเลย
1: อ
0: ันเนี้ยคุณต้องรีบเคลียร์ละครับก็จริงๆแล้วเอ็กเพิงก็มีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุว่ามาจากข้อบกพร่องของตัววัสดุนั่นแหละในการที่จะเก็บอากาศ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือก่อนหน้านี้ก็เรียก P7 บวกมา 47,000 คันเพราะว่ามอเตอร์ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามีปัญหาก็เรียกรีคอลมันอย่าง
1: ครับ
0: แต่ก็รีคอลกันเพราะยังไม่ได้ดีพอตลาดใหญ่รีคอลมันก็เยอะเนาะ
1: เออฮะคร
0: ับ
1: ก็ต้องลองดูนะครับก็แต่บ้านเราเองที่เฮนัทบอกก็น่าจะเป็นล็อตแรกนะที่จะมีแบบมีโอกาสที่จะโดนเกี่ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์
8: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะครับ4689899นะฮะใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่ามีถามอะไรกันมาบ้างหรือยังนะฮะข่าวคนจุดเตาอั้งโล่ในรถแต่ถ้าเป็นรถ EV กระจกจะเปิดเองอัตโนมัติไหมครับ
13: ไม่น่านะ
1: ไม่น่านะไม่มีเซ็นเซอร์จับตรงนั้นนะคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยรถ EV เปิดไปนะเขาก็นอนรถกันเยอะนะเห็นไหมที่นัดถูกรถออกไปแคมปิ้งนู่นนี่นั่นเขาก็นอนในรถนะเพราะว่าผมเชื่อว่ารถไม่ว่าจะเป็นสันดาปหรือ EV ไม่มีระบบนี้เกิดขึ้นนะนั่นแหละจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นรถ EV หรอกที่จะทำถ้าเอาโอเคถ้ามีเซ็นเซอร์จับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถที่มันเยอะผิดปกตินะปึ้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปคอนโทรลในกระจกให้มันสั่งให้มันเปิดเองได้เลยนะครับว่าจะเป็นรถ EV รถไอสันดาปก็ทำได้เหมือนกันหมดแหละขอให้มีเซ็นเซอร์จับไอเรื่องของตัวค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ให้ได้แค่นั้นแหละนะครับ
13: แต่ดูเหมือนจะไม่มีนะ
1: ไม่มีผมว่าไม่มีนะฮะครับผมสวัสดีวันอาสาฬหบูชาครับเพจทั้งสองอาทิตย์ที่แล้วข่าวมอไซค์ชนเด็กม.2บนทางม้าลายมาเมื่อวานสาวขับเก๋งฝ่าไฟแดงชนมอไซค์ดับอีกผมว่าเราน่าจะเริ่มแบบประเทศไหนนะที่อะไรเนี่ยรถจอดล้ำเส้นหรือถ้าทางม้าลายแล้วมีตำรวจยืนถือกระบองออกมาฟาดหัวฟาดก้นถ้าขยันทำทุกแยกรับรองเจริญแน่ครับจะเคนมเปรี้ยว
13: ล่าสุดที่คลิปที่ขับรถชนมอไซค์เนี่ยมันแดงไปหลายวิแล้วนะ
1: เขามาตามน้ำเ
13: ปล่าโอ้โหพี่ผมนับอย่างน้อยต้องมี 6-7 วินะ
1: ฮะครับ
13: ก็ยังว่าแล้วโอ้โหมอไซค์ออกมาประจังหวะนั้นหันขวาไปมันสตัน
1: อ
13: ะไม่รู้จะยังไง
1: เ
13: รียบร้อยเลย
1: จริงๆอย่างทางม้าลายเนี่ยผมว่าเอางี้สาเหตุที่มันเกิดเหตุเนี่ยเพราะคนไม่คุ้นชินกันเนี่ยอย่างผมเวลาผมออกปากซอยผมก็จะเจอทางม้าลายที่ให้คนข้ามอ่ะเลยซอยมีนิดเดียวเองผมก็ยังเห็นรถบางคันมันก็ไม่จอดอ่ะทั้งที่ไฟแดงอยู่หรือพอโอเคไฟแดงอยู่พอคนเดินข้ามเสร็จปุ๊บมันไม่รอเขียวน้ำไปกันเลยนะนี่แหละเขาเรียกมารยาทไม่มีไงมารยาทในการขับขี่ไม่ถูกต้องอ่ะมันต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่เป็นลักษณะเนี้ยผมว่ามีอยู่ไม่น้อยนะเฮียนัทกับการที่ไม่เคารพกฎจราจรนะครับ น่าจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่น้อยแล้วกันนะครับ
13: ถูกครับ
1: ไอออนไฮเทคเอชที่มีข่าวว่าจะไม่นำเข้ามาขายในไทยแล้วเหรอครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมันต้องดูว่ารถมัน
13: ยังขายอยู่นะ
1: ขายเออ
13: ไม่ได้ถอนตัวจากประเทศไทยนะครับ
1: ถามว่าไม่นำเข้ามาหรอไม่คงไม่หรอมั้งคือไอออนเขาก็ไม่ได้มีข่าวในการที่ว่าเฮ้ยเขาจะต้องไม่ขายต่อในนี้แล้วหรือว่าจะยุบบริษัทหรืออะไรพวกนี้นะฮะ
13: คือล่าสุดช่วงต้นปีมั้งมีปรับราคาขึ้นตามเงื่อนไขภาษีการสนับสนุนอุดหนุนจากภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยก็มีปรับขึ้นหน่อยนึง
1: การสลับยางมีผลทำให้มีความรู้สึกว่ารถขับนุ่มขึ้นไหมหรือผมคิดไปเองน่าจะเป็นอันหลังนะสลับยางไม่ได้มีผลทำให้รถขับนุ่มขึ้นนะแต่ว่าไอ้คิดไปเองอะผมว่ามีผลนะคิดไปเองนั่นแหละฮะก็ต้องบอกการสลับยางเนี่ยโอเคมันในเมื่อยางมันลมยางเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันทำให้รถมันนุ่มขึ้นได้ยังไงอะไม่มีผลนะนั่นแหละต้องลองดูนะครับมีคนทักทายมานะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทนะตัวนี้นะครับ
14: โอเค
1: ครับ Outside Man 8529บอกว่าโมเดล Y รุ่นปัจจุบันมีถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าผู้ฝั่งผู้ขับDriver Canny Airbag นะฮะพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยรอบคันตามคู่มือเจ้าของรถเทสลาสำหรับประเทศไทย
13: มีไหม
1: มีนะมี
13: วายมี
1: แต่เขาบอก3รุ่นไฮแลนด์โฉมใหม่ไม่มีถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
13: อ้าวโอเคงั้นของเราก็นะทำนั้นเข้าใจ
1: ไม่มี
13: เ
1: ราไม่มีเราไม่น่าจะมีครับผม
13: แต่ว่านี่แอร์แบ็กมีอ่ะพร้อมถุงลมผู้หน้าด้านข้างม่านต่างๆใช่ไหมครับประเทศไทยเอาไซเมนเอาไซเมนเอาไซเดอร์แมนไอแลนด์ชมใหม่ไม่มีเฮ้ยถือว่าเรามี
1: ไม่น่ามีนะ
13: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาก่อน
1: สวัสดีครับสองเฮียนักเตะลิเวอร์พูลของเราที่เป็นของปอมีใครบ้างเฮียคิดว่าไงครับบอกชื่อมาก่อนดิมีชื่ออะไรบ้างนักเตะลิเวอร์พูลที่เป็นของปอมเฮียนัดดูแล้วมีทรงคันคนไหนบ้างที่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เพชรแท้อะไรเงี้ย
13: เดี๋ยวแป๊บนึงไปหาถุงลมโมเดล3อยู
1: ่ครับ
13: มีถุงลมด้านหน้าถุงลมข้างเบาะคู่หน้า
1: ครับ
13: ถุงลมด้านไกลจากเบาะคนขับติดกับคอนโซลกลางม่านด้านข้างไม่มีเราก็ไม่มี
1: ไม่มีนะครับ
13: ไม่มีแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่อะไรก็ไม่อยากเห็นมันอยู่แล้ว
1: ครับ
13: ไม่อยากเห็นไม่อยากใช้มัน
1: ถูกจะถ้าใช้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหรับรองเราไม่ร้องหรอกประกันจะร้องก่อน พอร้องเสร็จปุ๊บบอกปีหน้าไม่ต้องต่อแล้วเอาไปทำที่อื่นไป เคมอะไรเคมเยอะเหลือเกินนะอ่ะนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่เป็นสนเจนบ้างเนี่ยของปลอม
13: ของปลอม
1: เรื่องอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้อีซักใช่ไหมฤดูกาลล่าสุดได้เคอร์เคสใช่ไหมของปลอม
13: มาโคล่านี่ยังไงปลอมไหม
1: โอ้ไม่รู้สิมันต้องเอาไปเล่นดูก่อนนะว่าเข้ากับระบบหรือเปล่าเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเปล่าคือบางคนเนี่ยเก่งแต่เล่นไม่เข้าขามันก็เหมือนกับว่าอะไรนะมันเกิดไม่ได้อะนึกออกว่าไอ้อย่างอีซักอย่างเงี้ยเห็นนะอีซักอะเกิดไม่ได้นะเล่นกับนิวคาสเซิลนี่โอ้ยังกับพระเอกเลยนะลิเวอร์พูลนี่ทำประตูได้เลย
13: ที่ชนะ 4-2 ให้ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่อง
1: ซันเดอร์แลนด์ใช่
13: ใช่ไหมผมว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนักเตะเองอ่ะมันมีตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าการจะไปบอกโค้ชว่าผมอยู่ตำแหน่งนี้ดีที่สุดมันไม่ใช่หน้าที่ไง
1: คือเขาดูภาพอยู่แล้วไงเขาเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพคนไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยโค้ชเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่เหมาะกับตำแหน่งนี้นะไปตำแหน่งนี้ดีกว่ารับรองมึงลูกแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
13: พี่แต่โค้ชบางคนก็ยึดมั่นในระบบหลังสามจนวันพังวันสุดท้ายเลยนะ

0: พี่นึกออกไหม
1: นึกออก
0: เออโค้ด
1: เขาก็ไปดีแล้ว
0: อะไรอยู่นะ
1: เขาก็ไปดีแล้ว
0: เออใช่ไหมผมก็มองไงว่าอ่ะโอเคโค้ดก็มีผลแหละแต่โค้ดบางคนก็อาจจะมองไม่เห็น
1: ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามองเงี้ยคนนี้จะไม่เก่งเพราะเขาไม่ยืดหยุ่นไงนี่บอกว่าคือเขาจะมีท่าเดียวเลยเขายังไงเขายืนหยัดเหมือนกับว่าอะไรนะแพ้ไม่ว่าแต่กูเสียหน้าไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอออะไรประมาณเชื่อมั่นยึดมั่นในระบบจัดเลยอันนี้ไม่ผิดนะเราจะยึดมั่นกับอะไรหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดูหน้างานความเป็นได้หรือเปล่านะ
1: อืมครับ
0: เนี่ยอย่างวันนี้หน้างานผมเนี่ยเต็มไปด้วยเด็กแมนยูเลย
1: อืม
0: เต็มเปี่ยมนู่นลอยที่เวสเกตอื
1: มครับจริงๆกับแฟนรายการไม่ใช่แฟนรายการเนี่ยลูกค้ามอเตอร์ลูกค้าผมนะ
0: เ
1: ป็นโลโก้แมนยูก็เยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลถ้าเขารู้เชียร์ลิเวอร์พูลเขาอาจจะไม่มาทำก็ได้นะตาเดี๋ยวนะมองหาระยะยาวเดี๋ยว
0: ทานเฟอร์อินเราตอนนี้มีแค่อะไรตาเก้จากแลนวินเตอร์บุญยอสจากโอซาทูน่าคือบางทีมันจะให้ตีเก้เลยมันก็ตอบยากนะเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เวลาเข้าระบบอ่ะ
1: ไม่หรอกก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยถามว่าเก๋ไหมมันไม่เก๋หรอกเพียงแต่ว่าผมว่าอาจจะเพราะฤดูกาลที่แล้วกรอบมาก่อนนะฮะ
0: สมมติโจโกยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดในยุคนึงโอ้ดีเว้ยซ้อนกันดีใช่ไหมแต่ตอนหลังมาเอาไม่ดีแล้วไม่ค่อยดีไม่ดีแล้วไม่อยากให้มีครั้งที่สอง
1: ครับ
0: แต่มีครั้งที่สองมันก็มีครั้งที่สามมาเรื่อยๆแต่ว่าบางนั้นก็ดีใช่อะไรเงี้ย
1: ไม่แต่ตอนนี้เด็กลิเวอร์พูลก็ไม่มีใครออกไปนะเอเลียดก็กลับมานะแล้วก็ตัวถ้ามีออกไปมีโกนาเต้ตัวเดียว
0: ถูก
1: จริงๆโกนาเต้ไปเนี่ยผมก็ไม่เห็นเด็กลิเวอร์พูลคนไหนเสียดายเลย
0: ก็ถูก
1: นะก็ไม่มีข่าวว่าอุ้ยโหเสียดายว่ะไม่น่าไปเลยโหเหมือนเทนอาโนอ่ะเทนอาโนตอนที่ไปอ่ะ
0: โอ้
1: มันเหมือนกับไปแบบไม่สวยไอ้นัทนะ
0: คือก่อนจบไม่ยังมีข่าวว่านักเตะไม่ค่อยมีใจอยู่แล้วด้วย
1: ไปแบบไม่สวยอะไรเงี้ยอย่างโกนาเต้เนี่ยถามว่าไปเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นมองว่าคือพักหลังโกนาเต้ก็รั่วบ่อยไง
0: ถูก
1: แบบเล่นแบบอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
0: ตอนนี้อะไรต้องเป็นคู่เซนเตอร์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ฟันไดเราก็อายุ35แล้ว
1: ผมว่าฟันไดก็ดรอปไปเยอะนะฮะฟันไดไปเยอะตอนนี้ใครจะมีคู่กับฟานได
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ผมว่านะดันโกเมสไปยืนเป็นเซนเตอร์หลักเลยไป
0: โจโก
1: นะแล้วให้มันยิงได้ทั้งประตูนึงอ่ะตั้งแต่เป็นเด็กฝึกมาของลิเวอร์พูลเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยยังไม่เคยทำประตูได้นะ
0: 200กว่านัดแล้วยังไม่มีประตูเลย
1: ต้องมีเลย
0: ฟานไดนี่30กว่าแล้วมั้ง20กว่า30กว่า
1: ใช่ฮะครับเขาบอกว่าตัดมาเหลือ2ตัวเลือกได้ลองขับแล้วทั้ง2ตัวข้อความไม่ตัดติดต่อกันนะถามเลยครับมองหารถระยะยาวใช้งานในเมืองและท่องเที่ยวกับครอบครัว3-4คนมั้งนะฮะมีซีนิครถใหม่มือหนึ่งชอบตรงใหญ่แต่ติดตรงวัสดุกับราคามือหนึ่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มี Forester SK มือ2รุ่นผลิตไทยชอบการขี่แต่กังวลเรื่องศูนย์และระยะยาวกับอะไรต่างๆเนื่องจากอยากใช้ระยะยาว10ปีรบกวนแนะนำทีผมควรไปแบบไหนเอา Forester กับ Scenic คิดนัดว่าตัวไหนดีกว่า
0: Forester พี
1: ่นะแต่โอเคในเรื่องของ
0: เรื่องศูนย์อาจจะนิดนึงแต่ว่าอู่นอกตัวมีให้เลือกอยู่
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ถ้ามองว่าโอ้โหซีนิกอ่ะสมมติซีนิกถ้าจำไม่ผิดซีนิกมันไฮบริดมั้งใช่ไหมราคามือหนึ่งก็ยังสูงเนี่ยติดอยู่แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้สมมติคุณจับฟอร์เรสเตอร์มาไม่ใช่นั้นผมว่านะวันนี้ที่เราคุยกันต้องมีประมาณ50,000-60,000เผื่อไว้ก่อน
1: ครับ
0: กับสิ่งที่คุณต้องคิดคือดอกเบี้ยของการผ่อนมันไปอยู่เท่าไหร
1: ่
0: 7%ก่อนบวก7แล้วไปบวกแปดไปบวกดอกเบี้ย
1: ครับ
0: มันอยู่เท่าไหร่คุ้มไห
1: ม
0: สมมติได้รถมาใหม่80,000อย่างเงี้ย แสนกว่า
1: ครับ
0: ต้องคิดละอย่างแรกสิ่งที่ต้องทำคือไปเช็คราคาหลายคอลเลกเตอร์สักนิดนึง
1: ไม่แต่โอเคในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วมีจำนวนจำกัดละกันนะฮะมันก็เลยอาจจะมองว่าแต่ถ้าคุณใช้ในระยะสัก3ปี5ปีอ่ะเรื่องศูนย์บริการไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเพราะว่ารถอ่ะมันอาจจะไม่เกิดปัญหาตลอดเวลาหรอกนะผมนะ
0: คือพื้นฐานคอลเลสเตอร์เป็นสุขนอนใช่ไหมหลักๆเวลาที่ต้องเซอร์วิสต้องอะไรอ่ะอาจจะนิดนึงนะต้องหาอู่เฉพาะทางหน่อย
1: นะครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นซีนิกเนี่ย77จังหวัดคุณมีที่ให้ทำให้แก้ไขกับมันได้แน่ล่ะและในความที่มันเป็นไฮบริดด้วยมันก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะตัดสินใจง่ายขึ้น
1: ครับผม
0: เนาะเป็นถ้าถามผมเองอ่ะซื้อมาเพื่อใช้กับครอบครัวถ้าไม่ได้ติดว่าโอ้โหราคามันเราจะไหวไม่ไหวเนี่ยซื้อมือหนึ่งสบายใจกว่านะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ล้านสามล้านสองล้านสามมั้ง
1: ครับเฮียนัทครับทำงานข้างนอกด้านไหนครับ
0: อินทีเรียกับวัสดุปิดผิวครับ
1: ครับก็เฮียนัทก็รับงานปูพวกปูเขาเรียกนะ
0: อินทีเรียฟิล์มนี่มีอินทีเรียฟิล์มมีเฟอร์ม
1: า
0: หรือถ้าเป็นที่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นงานอินทีเรียฟิล์มถ้าโรงแรมก็เป็นเรโนเวททั้งระบบหรือเปลี่ยนท่อเป็น PPEทำระบบสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยทำทุกไม่ไปแล้วประมาณนั้นแหละเรโนเวทแล้วกันเอากลมๆ
1: ครับผมเขาบอกว่าเสียได้แต่ดีอาร์ตครับ
0: ใช่โอ้โหถ้ายอมรับว่าปล่อยออกไปแล้วเสียดายนะพี่กำนะโอ้โหดี
1: คือเขาไปเรียกไปแสดงพลังในบาเยิร์นไงคือถ้าดีอาร์ตไปแล้วไม่โดดเด่นหรือไม่ได้แบบโชว์ออฟขนาดนี้มันก็คนเลอาจจะรู้สึกไม่ได้เสียดายขนาดนั้นไง
0: ออกไป
1: ใช้คือพอดีอาร์ตไปเนี่ยกัคโปที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันน่ะกัคโปกลับทำได้ไม่ดีเท่าไง
0: ใช
1: ่คนก็เลยกลับไปคิดถึงแต่ดีอาร์ตว่าเฮ้ยโอ้ถ้าฉันได้ดีอาร์ตมาเนี่ยฉันจะแบบโอ
0: ้แล้วตอนปล่อยไปน่าจะอายุ28นะ27 28
1: ฮะครับ
0: แล้วโอ้โหผมว่ามันเป็นช่วงพีคของนักฟุตบอลด้วยนะ
1: ถูกต้องนักฟุตบอลน่ะตั้งแต่20เจ็บขึ้นไปถึง30ต้นๆน่ะผมว่าพีคเลยนะครับ
0: คือจังหวะกระชากหน้าซ้ายนี่ผมบอกเลยนะเหมือนถ้าเป็นรถชนในเลขดุ้งไปเลยหน้าซ้ายอ่ะพอกับโตยืนหน้าซ้ายแล้วนี
1: ่ใช่แต่จริงสัญชาตญาณของกองหน้าเนี่ยหรือว่าคนที่จะยิงประตูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยด้วยนะเจนัทนะ
0: ถูกครับ
1: จังหวะโอกาสแต่ว่าโอเคถ้าคุณมีจังหวะทำแบบเหมือนเดิมบ่อยๆอ่ะหรือทำจนเคยชินนะคู่แข่งก็จัดทางได้หมดแหละนะครับ
0: ก็ถูกลงไปทุกรายการนะบอลลีกบอลถ้วยแล้วก็บอลเนี่ยนับทั้งหมดอ่ะฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลเดียว51นัดนำยิง26ประตูนะ
1: เกือบครึ่ง
0: เลยพี่
1: ครับผม
0: ยิงเยอะสุดคือฤดูกาลสุดท้ายที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะ50นัด20หรือ18เนี่ยสักอย่างแต่ว่าผมตามอยู่ตอนอยู่บาเยิร์นโอ้โหจังหวะกระชากนี่ก็ดึงหายเลยนะเหมือนรถไฟฟ้าเลยอ่ะยาร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเครื่องยนต์นี่ก
1: ็บูทมา
0: บูทติดอ่ะ
1: บูทติดเลยติดบูทเลยตื้นเลยนะครับ
0: เหมือนรถพี่เบียร์เทมเมอราลิโออ่ะ
1: ครับ
0: ปวดหายดึงหาย
1: ฮะ
0: ของดีครับยอมรับเป็นของดี
1: คุณเอาไซเดอร์แมนบอกว่าโมเดล3รุ่นไฮบีไฮแลนด์เขียวใหม่ไม่มีถึงลมเลี้ยวไฮที่เข่าโอเครับทราบนะฮะสวัสดีสองเฮียตามย้อนหลังแล้วครับมาจากต่างหวัดหาที่ชาร์จก่อนยินดีครับนะ
0: เฮ้ยพี่ผมไปหาข้อมูลมาว่าสลับยางทำให้รู้สึกนุ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ารถคุณแคมเปอร์มีความเป็นลบคุณจะรู้สึกนุ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะด้านที่สัมผัสถนน ที่มากขึ้นกลายเป็นลักษณะความหนาของนกยางที่มากขึ้นเว้ย
1: ไม่แต่การถนับยางบางคนไม่ได้ไปตั้งศูนย์นี่ทีนะ
0: ก็มีเหตุผล
1: เพราะสลับยางบางทีก็สลับปุ๊บถ่วงล้อแล้วก็ไปเลย
0: ไปเลย
1: ใช่แต่โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่หลายปัจจัยด้วยแหละว่ามันจะมีผลอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: วันนี้ทิ้งท้ายนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันที่กระหล่นฟรีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสไปสวนเบน
1: ครับ
0: นะครับแต่มาด้วยความที่เมื่อวานนี้รุ่นน้องพากระชากตั้งแต่เช้าเพจ5ปลาย6กว่า6ต้นผมตอนเย็นก็เลยไม่มีแรงวิ่งเลยพาเด็กๆไปเล่นสเตชั่นต่างๆดีนะทางด่วนฟรีก็
1: เวลามีคนลากเนี่ยมันทำให้เราตามเขาตลอดปกติใช่ไหม
0: ใช่พี่ก็เหมือนตอนเราวิ่งโยธิน
1: อ
0: ่ะ
1: พ
0: ี่กลางบอกเลยโอ้ปกติพี่ไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นะเรามีคนลากมันไปไงแต่ว่าอย่าจ้องขาถ้าจ้องขาเนี่ยเดี๋ยวเอาคาเดนเข้ามาด้วย
1: ฮะครับ
0: เดี๋ยวโทรไปเล่าให้ฟังว่าทำไม
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณ
0: ฮ
1: ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: ครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกระไทยเป็นการสุขภาพแอคทีฟเรดิโอนะก็ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของเป็นการสุขภาพแอคทีฟเรดิโอได้เลยนะครับส่งเข้าพูดคุยกันได้เลยร่วมจัดรายการได้เลยนะครับอ่ะ
11: เมเจอร์สุดท้ายของผู้หญิง
10: งานใหญ่งานสุดท้าย
11: ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของชาวไทยของปีนี้ด้วยว่าจิโน่จะได้สักหนึ่งเมเจอร์ไหม
10: ครับ
11: รายการนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าหมดรายการนี้ก็รออีกทีปีหน้า
10: ก็ต้องวนๆกันไป
11: ใช่แต่ว่าเป็นรายการที่เจ้าตัวก็บอกเหมือนกันว่าไม่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่ในลิงคอร์สนะแต่ก็จริงๆก็จะไม่เข้าทางกับนักกอล์ฟหลายๆคนนะถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้ซึ่งแบบเคยชินกับลิงคอร์อะไรเงี้ยครับนอกนั้นผมว่าก็ไม่เข้าทางกันหมดทุกคนแหละ
10: เอาง่ายๆถ้าไม่ได้อยู่บ้านติดทะเลอ่ะก็ไม่ใช่ทางอยู่แล้ว
11: ใช่ครับ
10: อ่ะก็กวนออกแล้วกวนออกแล้วกวนออกแล้วนะก็กวนแรกที่มีชาวไทยไปเล่นนะฮะก็คือกวนที่ออกตอน10 โมง4 นาทีนะฮะ10 โมง 4 นาทีก็จะเป็นอภิชัยยุบลโปเปโนของเรานะครับออกกับคาราไกเนอร์แล้วก็คังมินจิจากเกาหลีใต้นะฮะนี่คือคนแรกที่จะลงประเดิมนะฮะแล้วต่อมาในกวนต่อไปก็จะเป็นเอเรียจุทานุการครับออกตอนเที่ยง31นะฮะออกกับเอลิมคิมแล้วก็แคสซันดราอเล็กซานเดอร์
11: อ
10: ันนี้จะแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะถัดมาก็จะเป็นของจีโน่ของเราฤทธิกุลนะครับ
11: ครับ
10: ออกตอน15:15 นออกกับลอเรนคัฟลิงแล้วก็แชมป์เก่าปีที่แล้วมิยูยามาชิตะเอาเบอร์2ของโลกกับแชมป์เก่ามาก่อเลยนะฮะน่าจะเรียกเรตติ้งได้ระดับหนึ่งเขาจะถ่ายไหมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ที่กวนแบบว่าช่วง14:00จะได้เห็นไหมเนี่ย
11: ก็รอดูแล้วกันแต่คนนี้ถ่ายแน่นอน
10: ฮะคนบ่ายโมง5:53ก็จะเป็นพัตตี้วัฒนกิจนะครับอยู่กับเมแกนคังแล้วก็คิมมินซอจากเกาหลีใต
11: ้หมดยัง
10: ยังมีอีกช่วง14:00 นจะมีปาจารีอนันต์ฤกานะฮะอยู่กับฮวังโยมินแล้วก็เลียวหน้าแม็กควายแล้วก็ลงไปอีกก็มีอีกนะอีกคนหนึ่งใช่ไหมพัตตี้ปาจารีชนะตีวรเสนของเราออกตอน14:37นะฮะ14:37เชตีวรแสนของเราออกกับพอลีนรสซินบูชาดนะครับเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ยู่หลิวจากจีน
11: ครับ
10: และปิดท้ายงานคนสุดท้ายออกคนสุดท้ายเลยกวนสุดท้าย15:32ครับพี่แจนอันชิสาอุตมะนะฮะออกกับทางด้านของแอนนาเพเลสทาวิโนแล้วก็เวเนซ่าโบเวตจากฝรั่งเศสกับสเปน
11: ครับ
10: เรียกว่ากวนเริ่ม แต่กวนสุดท้ายก็มีเรานะฮะน่าจะได้ดูกันสักหน่อยนึง
11: แต่กวนเนี่ยถ่ายแน่นอน 8:42 นี่กวนเรียกกวนใหญ่เลย
10: 8:42
11: นี่ 8:42 นี่กวน

0: บอลเลียโคตอนนี้ก็ทิ้งนางน้อยละ
1: ถ้าใส่จิโน่จิโน่เข้าอีกคนนี้ได้ดูจิโน่แน่ๆว่าถือว่าเป็นกวนใหญ่ครับกวนใหญ่เลย
0: แต่บรรยากาศมันจะตึงเครียดนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะมือหนึ่งของโลกกับมือสองของโลกต้องชนกัน
1: คร
0: ับ แล้วคนที่กำลังจะแย่ง Player of the Year ของแอนนิก้าอีกคนหนึ่งก็คือแฮร์รอนลิวอันนี้ก็ได้จะชนกันเท่ากับความเครียดจะไปตกที่แฮร์รี่คอนนะครับ
1: ก็สองคนนี้ก็ถ้าแฮร์รี่เขาทำผลงานดีกว่าแฮร์รี่ก็กินแหละเพราะว่าเขาตอนนี้คะแนนเขาสูงกว่าอยู่แล้วครับ
0: ฮะ
1: นะแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ยังมีใครแซงได้นะเพราะสองคนนี้ก็คนละสองอ่ะครับ
0: ครับผมก็ประมาณนี้รายการใหญ่สุดตอนนี้ที่กำลังวุ่นวายที่สุดคือรายการนี้ครับของผู้ชายก็จะเป็น Rocket Classic PGA Tour ไม่มีอะไรมากมาย
1: ครับ
0: นะฮะรายการปกตินะฮะรายการรางวัล10ล้านเหรียญแล้วก็ของ KL ก็เหมือนกันก็จะมีครับแต่ว่าของคนไทยไม่ได้ไปเล่นนะฮะมีคนไทยไปเล่นพัชรจุฑาคงกระพันหนึ่งคนนะฮะที่ได้ไปเล่นส่วนของน้องว่านนั่นไปถ่ายหนังสือถ่าย Identity เรียบร้อยนะครับกับ KLPGA ส่วนของฝั่งผู้ชายที่เป็น DP World Tour กับ Asian Tour รอนู่นเลยครับ September กันยานู่นเลยครับถึงจะเริ่มเล่นกันนะครับไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว
1: จริงกวนนี้ผมก็ชอบดูนะปีนี้ผมชอบดูคนเนี้ยแต่เขาเป็นคนที่เล่นช้านิดนึงนะเพราะผมเคยไปเดินตามนี่เขาทำให้จีโน่เนี่ยเหมือนกับต้องรีบเล่นในหลุมหนึ่งแล้วทำให้ตีเข้า OB ครับบุ๊กเอ็มเฮเนสันเขาเล่นช้านะคนนี้เป็นคนเล่นช้าแต่ว่าผมว่าเวลาแต่ว่าเราถ่ายทอดสดไม่รู้หรอกแต่ว่าจริงของจริงนี่เล่นช้าผมว่าเวลาเขาตีเขาดุดีอ่ะดูดันดีนะดูดันดีแล้วก็เหมือนกับอยากได้เมเจอร์มากเลยครับเหมือนรายการล่าสุดที่เขาไม่ได้นี่เขาก็สู้จนอีเกิล
0: อ
1: ่ะนี่ก็ลูกสุดท้ายแล้วก็มาเพลย์ออฟแล้วก็ดันตีเข้าไปในลาฟอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สู้สองออน
0: ก็เอา
1: อยู่กับนี่ด้วยนะอยู่กับชาลีฮอกับฮานากีด้วยนะผมว่าคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าดูเหมือนกัน
0: เอาตรงๆทางหน้าของแคนาดานี่สู้ยิบตามาตลอดเลยนะแล้วก็แต่ว่ารายการใหญ่ในบ้านก็จะเป็นของแกตลอด
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังไงก็เอาใจช่วยจะเชียร์คนไทยกันด้วยนะจ๊ะ
1: โอเค
0: ยังไงก็เขาเรียกว่าเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้แหละแล้วเป็นเมเจอร์ฝั่งลิงคอร์สซะด้วยนะฮะก็นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะมาหมดแล้ว
1: โอเค
0: เจอเลยครับ
1: เรียบร้อยวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ครับพอดีผมที่ผ่านมาผมมักจะถูกถามคำถามเรื่องนี้เนื่องจากเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำพวกห้องกอล์ฟซิมอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนชอบถามเข้ามาแล้วก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องนี้แล้วกันถือว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อของลอนเมเตอร์กับตัวกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะว่าหลายคนสับสนจริงๆมีรุ่นน้องคนนึงแหละก็ทำให้สับสนนะเราทำให้สับสนวันนั้นผมเจอตัวละเป็นรุ่นน้องสื่อมวลชนด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าอย่าใช้คำลักษณะนั้นได้ไหมคนเขาจะสับสนไปเปล่าๆอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมเลยมาแยก2ตัวนี้ออกจากกันลอสเมเตอร์กับกอล์ฟซิมูเลเตอร์มีช่วงนึงเนี่ยมีหลายคนพยายามทำการตลาดในลักษณะที่ว่าลอสเมเตอร์เนี่ยมันเหมาะสำหรับโปรเฟชชั่นอลนะมันไม่ได้เหมาะกับคนที่ต้องการแบบเล่นใช้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้แบบสบายๆเหมือนกับไม่วุ่นวายตัวเลขไม่เยอะอะไรเงี้ยครับมีช่วงหนึ่งเขาทำการตลาดแบบนี้จริงๆก็คือว่าระบบของเขานี่คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะไม่ใช่ลอสเมเตอร์มันพวกโปรตัวเลขมันเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับนะ
0: แต่เขารู้ใช่ไหมว่าไอ้ซิมูเลเตอร์มันคือ
1: โอเค
0: คือพาร์ทหนึ่ง
1: วันนี้ผมก็เลยจะเอา2ตัวเนี้ยมาให้คำจำกัดความที่ถูกต้อง
0: อ่ะครับ
1: โอเค
0: เชิญครับตามสะดวกเลย
1: ก็คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร
0: ์
1: มันเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เอาไว้มาประมวลสร้างภาพจำลองออกมาว่าเราจะเหมือนกับสร้างกราฟิกออกมาว่าเราจะตีไปยังไงก็จะเป็นพวกสนอง

0: สนามกอล์ฟต่างๆอะไรเงี้ยซิมูเลเตอร์ก็ชัดเจนนะครับก็จะจำลองสนามกอล์ฟต่างๆที่อาจจะมีอยู่จริงบนโลกนี้หรือว่าไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้ก็ได้นะครับมีอยู่จริงก็จะเป็นพวกสนามที่ดังๆที่เอาไว้แข่ง PGA Tour อะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทีนี้ลอสซิมูเลเตอร์มันคืออุปกรณ์วัดคือถ้ามีแต่ซอฟต์แวร์เฉยๆอ่ะแล้วไม่มีอะไรส่งข้อมูลเข้าไปให้มันอ่ะกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทำงานไม่ได้นะครับตัวที่จะส่งข้อมูลเข้าไปให้มันเนี่ยคือลอสซิมูเลเตอร์ลอสซิมูเลเตอร์คือระบบเป็นอุปกรณ์ในการวัดการเคลื่อนที่ของพวกลูกกอล์ฟไม้กอล์ฟอะไรเงี้ยนะบางระบบก็อาจจะมีแค่ลูกกอล์ฟอย่างเดียวก็เพียงพอละมีเขาเรียกว่าบอลดาต้าอย่างเดียวก็เพียงพอละเพียงพอที่จะทำเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ละบางระบบก็มีทั้งขับดาต้ามีทั้งบอลดาต้านะครับโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันนะในระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยต้องมีลอสซิมูเลเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
1: เอาง่ายคือซิมูเลเตอร์คือโปรแกรมน้อยสำหรับซิมูเลตเอาไว้สำหรับสาธิตเอาสำหรับทดลองขึ้นมาในจอส่วนตัวที่จะเป็นตัวรับสัญญาณหรือสแกนของเราทั้งหมดก็คือตัวลอสซิมูเลเตอร์เอง
0: ก็ชัดเจนก็คือระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทุกตัวต้องมีลอสซิมูเลเตอร์อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นนะ
1: ต้องมีเครื่องตั้งไว้
0: ใช่ครับเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแยกอีกกันหนึ่งกอล์ฟซิมูเลเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นงี้มันจะมีทั้งบริษัทที่ทำกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็มีลอสซิมูเลเตอร์อยู่ในตัวนะเหมือนกับเราไปซื้อคอมพิวเตอร์อะซิมูเลเตอร์เราก็ซื้อมาทั้งเครื่องเลยนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์บางอะไรบางพาร์ทเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นพวกอะไรอะแซนดิสนะมันไม่มีแบรนด์คอมพิวเตอร์ของแซนดิสแต่นี่มันเป็นส่วนประกอบส่วนนึงนะมันมีเขาเรียกว่าอะไร Intelไอ้แต่ Intel ก็มี CPU นะไอ้ก็มีคอมพิวเตอร์นะ
1: มีคอมพิวเตอร์มี CPU
0: โอเคโอเคข้ามไป
1: ง่ายคือซื้อคือถ้าเทียบง่ายๆคือ Launch Monitor เป็นเครื่องคอนโซลที่เล่นได้เลยคุณสามารถดูผ่านเครื่องได้เลยแต่ถ้าเป็น Simulator มันคือโปรแกรมที่ใส่ในคอมแล้วคุณต้องไปหาตัววัดมาเสียบต่อให้มันวัดแล้วก็ขึ้นภาพในคอมไปที
0: คือคำว่า Golf Simulator เนี่ยครับมันก็จะมีบริษัทซึ่งทำแต่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่มีก็เรียกว่าไม่มีฮาร์ดแวร์นะถ้าเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็อย่างเช่นสมัยก่อนก็จะมีโอ้สมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนเขา
1: ผมทันของเกาหลีอีกันกอล์ฟอ่ะ
0: ไม
1: ่ที่มีแต่โปรแกรมอ่ะ
0: สมัยก่อนที่ดังที่สุดนะที่ดังที่สุดเนี่ยที่เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์มันจะเป็นเขาเรียกว่า True Golf ของ E6 Connect E6 Connect จริงๆ E6 Connect เนี่ยมีลอสซิมูเลเตอร์อยู่แต่ไม่ดัง
1: น่าดังแต่โปรแกรม
0: มันดังแต่ซอฟต์แวร์ในการออกรอบนะเขาจะมีเหมือนกันนะอย่างล่าสุดก็ชื่อว่าอันออกเสียงยากอาโปจีอะไรสักอย่างอาโปจี APOGEE อ่ะคือเขามีเหมือนกันนะแต่เขามีลอสซิมูเลเตอร์เหมือนกันแต่เขาไม่ดังไปดังซอฟต์แวร์แทนนะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สมัยนี้เนี่ยจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ฝรั่งเล่นกันเยอะมากเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ของ GS Pro เนี่ยมีแต่ซอฟต์แวร์ไม่มีฮาร์ดแวร์เลยคือไม่ได้ผลิตลอสซิมูเลเตอร์มีแต่ซอฟต์แวร์แล้วก็ให้คนมาซับสไครต์จ่ายเงินปีละ250 เหรียญเพื่อได้เล่นสนามกอล์ฟของเขาแต่สนามกอล์ฟของเขาเนี่ยจะทิกกี้นิดนึงก็คือว่ามันเป็นสนามที่ไม่ใช้ชื่อจริง
1: นะไม่ใช่โดนลิขสิทธ
0: ิ์ใช่เหมือนคล้ายๆโรนเจมส์เนี่ยที่กองหกอ่ะประมาณนั้นก็คือว่าใช้วิธีก็คือเข้าไปดูจะรู้ว่าเนี่ยคือสนามไหนแต่ว่าชื่อไม่ใช่อะไรเงี้ยประมาณนี้
1: ถ้าพูดได้ฟังง่ายๆก็เหมือนเฟสกับวินนิ่งแหละครับง่าย
0: ๆแล้วก็จะมีพวกออซัมนะออซัมก็เป็นซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แต่ออซัมนี่ก็ไม่มีลอสซิมูเลเตอร์นะแล้วก็จะมีของ TGC 2019เนี่ยถ้าเป็นชื่อ GTC อ่ะไม่มีลอสซิมูเลเตอร์แต่ว่าเจ้าของ TGC อ่ะเป็นคนผลิตลอสซิมูเลเตอร์ด้วยแต่เขาแยกแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็ใช้คำว่า TGC 2019ถ้าเป็นแบรนด์ของลอสซิมูเลเตอร์ก็จะใช้ตัวคำว่า Pro T United ก็แยกแบรนด์กันจะได้ไม่สับสน
1: อ๋อหรอ
0: ใช่แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะมีกอล์ฟคอร์จริงกอล์ฟคอร์ตอนนี้มีแล้ว
1: อ่าฮะ
0: คอมพิวเตอร์ดีด้วยโอ้โหสม

0: จริงมากเลยแต่ว่าเขากำลังรวมหัวกันของฝรั่งนะที่เป็นนักพัฒนากำลังพัฒนาให้มัน
1: กำลังเล็บใหม่ไว
0: ้กำลังพัฒนาอยู่เขาอยู่ในกลุ่มของ Discord มั้งคุยกันเนี่ยคุยกันติ้งติ้งติ้งติ้งทุกวันเนี่ยคุยกันเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับกอล์ฟคอร์เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แต่ว่าเจ้าของเนี่ยทำฮาร์ดแวร์ด้วยก็คือโปรทียูนิตเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็มันเมื่อก่อนก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูลสวิงฟูลสวิงเนี่ยก็จะมีฟูลสวิงเนี่ยเขาจะมาแบบโฮเซตเลยก็คือว่าเขาจะมาเหมือนกับว่าทั้งเซตของเขาเนี่ยก็คือกอล์ฟซิมูเลเตอร์บวกลอนเมเตอร์แต่เขาไม่บอกว่าลอนเมเตอร์เขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะก็คือว่าถ้าคุณอยากได้กอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยคุณก็ไปซื้อฟูลสวิงมาเมื่อก่อนมันจะมาเป็นห้องเลย
1: ฟูลสวิงของไทเกอร์นี่นะ
0: ฟูลสวิงสมัยก่อนยังไม่ใช่ไทเกอร์สมัยก่อนเนี่ยของสปอร์ตเวิร์ดเข้ามา
1: อ่าม
0: ันจะเป็นตู้เหมือนกับเป็นตู้นึงแล้วเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นรางคล้ายๆรางอยู่ข้างหน้าเป็นรางพวกอินฟราเรดอะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนั้นเขาจะเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์เลยแล้วก็มีร้อนมิเตอร์ที่ไม่บอกด้วยเป็นร้อนมิเตอร์รุ่นอะไร
1: ม
0: ันก็มันจะมาเลยว่าอันนี้คือเซตของกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของฟูลสวิง
1: เซตของเขามันเลยไม่แยกขาย
0: ครับประมาณนั้นแล้วก็มีกอล์ฟซอน
1: กอล์ฟซอนเกาหลี
0: กอล์ฟซอนสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าแยกหรือเปล่านะแต่ว่ากอล์ฟซอนก็จริงๆก็ไม่ได้แยกเหมือนกันคือถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อทั้งระบบของเขาอะไรเงี้ยคร
1: ับ โอ้เซตทีเดียว
0: แพ็คเกจทีเดียวเลยใช่ครับแล้วก็จะมีอัลบาทอสอัลบาทอสก็ต้องซื้อโฮสเทสเหมือนกันคุณไม่สามารถซื้อแยกตัวได้ผมเคยไปถามใน PJ Show ละว่าผมจะเอามาเป็นตัวนี้มาทำห้องเองได้ไม่ได้คุณต้องซื้อมาทั้งเซตเลยเงี้ยแล้วก
1: ็มีตำราของเขาอยู
0: ่เอาขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องบินอะไรมาก็ไม่รู้ว่าก็ต้องมานะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสับสนมีช่วงหนึ่งหลายคนได้สับสนนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือตัวซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์ละทีนี้เราฝั่งลอนเมเตอร์มั่ง
1: ลอนเมเตอร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์ละเอาง่าย
0: ๆลอนเมเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์สมัยก่อนลอนเมเตอร์เนี่ยจะไม่มีซอฟต์แวร์ของตัวเองสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะไปพึ่งพาพวก Easy Connect อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาพึ่งพา Easy Connect เป็นหลักนะถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วกันEasy Connect ถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ลอนมิเตอร์ก็โอ้โหมีเยอะมีประมาณเกิน20ยี่ห้ออะไรเงี้ยครับแท็กแมนก็ครั้งหนึ่งก็เป็นลอนมิเตอร
1: ์
0: นะแต่ปัจจุบันมีทั้งลอนมิเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เพราะแท็กแมนตอนนี้มีซอฟต์แวร์ของเขาไปแล้วใช่ครับนั้นแท็กแมนก็มีทั้งลอนเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟอร์ไซต์เมื่อก่อนก็จะมีแค่ลอนเมเตอร์แล้วก็ไปพึ่งพาอีซิกคือทั้งแท็กแมนกับฟอร์ไซต์เนี่ยเมื่อก่อนต้องมาใช้บริการของ Easy Connect ในการทำเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์
0: นะแต่ฟอร์ไซต์ตอนนี้ก็มีของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ง่ายสมัยก่อนอีซิกขายเกมฟอร์ไซต์กับแท็กแมนขายเครื่องเล่น
0: ทีนี้แท็กแมนเนี่ยแท็กแมนเมื่อก่อนเนี่ยไปเชื่อมเอาแท็กแมนเรามีแท็กแมนไปเชื่อมต่อกับ Easy Connect ได
1: ้ครับ
0: เพราะ Easy Connect เนี่ยเวลาที่ซับสไครบ์เนี่ยจ่ายค่าเมมเบอร์ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
0: นะตอนหลังไม่รู้อีท่าไหนอะแท็กแมนหลุดเพราะว่าแท็กแมนบล็อกไม่ให้ลูกค้าไปซื้อ
1: Easy Connect
0: หรือว่า Easy Connect บล็อกไม่ให้แท็กแมนมาแต่ผมก็ให้ผมเดาผมคิดว่าแท็กแมนบล็อกไม่ให้คนไปซื้อ Easy Connect
1: แล้วเขาจะทำของเขาเอง
0: เหตุผลว่าค่า subscription ของเขาเนี่ยสูงสุดมัน 1,100 เหรียญนะ 1,100 เหรียญถ้าคนอยากเล่นสนามกอล์ฟเนี่ยต้องจ่าย 1,100 เหรียญทุกปีทีนี้เขามีช่องทางอื่นเนี่ยผมว่าหลายคนเลือกอาจจะไม่จ่ายนะก็อาจจะไปจ่าย Easy Connect หรือไปจ่าย JSPO อะไรเงี้ยซึ่งมัน250เหรียญเองถูกกว่าเยอะ
1: คือ
0: เขาไม่4เท่าอ่ะ
1: เขาไม่ซื้อพ่วงอ่ะเขาจะซื้อแค่เอาที่เขาต้องการอ่ะ
0: ใช่ผมคิดว่าแท็กแมนอาจจะบล็อกไม่ให้คนไปใช้third party นะเพราะว่าถ้าหมดถ้าเราไม่ต่ออายุปั๊บเนี่ยมันจะเป็น 1,100 เหรียญต่อปีไม่ต่อก็คือไม่มีสนามกอล์ฟให้เล่นเลยนะก็เหลือแต่ซอฟต์แวร์ที่เป็น practice ก็คือเป็นสนามไดฟ์เงี้ยตีในสนามไดฟ์อะไรเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยครับมีแบร์ลิ่งไฟท์โคก็จะเป็นลอนเมเตอร์อย่างเดียวนะไม่มีซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็ต้องไปพึ่งพาพวก GSPO ไปพึ่งพาพวก Easy Connect Awesome TGC อย่างเงี้ยไปทั่วเลยได้หมดอะไรเงี้ยครับ จริงมีอันหนึ่งแต่ผมยังนึกไม่ออกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของอะไรนะมีแบร์อะไรอีกอ่ะ
1: ของผมเจอก็สกายแท็กอ่ะอันหนึ่ง
0: สกายแท็กก็เป็นดอทเมเตอร์ไม่มีไม่มีซอฟต์แวร์เป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ใช่ครับสแควร์กอล์ฟสแควร์กอล์ฟเป็นลอนเมเตอร์แล้วก็มีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ด้วยมีสองอย่าง
1: มีทั้งตัวเล่นและเกม
0: ใช่ Pro TVX เป็นลอนเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ด้วยแต่เขาแยกแบรนด
1: ์
0: เขาแยกแบรนด์เขาฉลาด
1: เก็บสองรอบ
0: เพราะเขาแยกแบรนด์เหตุผลเพราะเขาแยกแบรนด์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องการไปขายแบรนด์อื่นด้วยเขาไม่ได้ใช้ชื่อกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของเขาเป็นโปรทีสมัยก่อนเขาใช้เป็น TGC 2019เขาไปขายให้ไฟสโคปไฟสโคปมาซื้อเขาหน่อยนึงไปขายให้คนนู้นคนนี้เนี่ย
1: เจ็บสองรอบ
0: คือขายคนที่มีลอตเมเตอร์
1: อยู่แล้ว
0: อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์ขายเกมง่ายๆ
0: ใช่ครับอย่างปีหน้าก็ยังมีกอล์ฟคอก็เหมือนเดิมก็คือเป็นของโปรที
1: ทวีเอ็กมา
0: โปรทีวีเอ็กแต่ว่าเขาไม่ใช้ชื่อเดียวกันเขาได้ไปเอาซอฟต์แวร์เขาไปขายคนอื่นได้อะไรเงี้ยให้คนอื่นอยากเล่นก็มาจ่ายตังค์มาจ่ายตังค์อะไร
1: เก็บสองรอบเก็บค่าเครื่องส่วนหนึ่งเก็บค่าเกมอีกส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับมีแบรนด์ลีกอ่ะมีแบรนด์ที่ดังๆยูนิคอร์เหมือนจะมีทั้งลอนเมเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ของเขาเองกอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็เป็นสไตล์เกาหลีจะเป็นสไตล์เกาหลีก็จะเป็นภาพที่แบบเหมือนกับเป็นภาพอีกสไตล์นึงเลยของเกาหลีอ่ะ
1: ผมเคยเจอของอินเดีย
0: ประมาณน
1: ี้แต่จำชื่อไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นลอนโซนิเตอร์วัดค่าอย่างเดียว
0: ก๊อปจอยของจีนเนี่ยก๊อปจอยของจีนเนี่ยเป็นลอนเมเตอร์ผมคิดว่าเขามีซอฟต์แวร์ของเขาเองแต่ว่าเป็นสนามก๊อปในจีนแล้วก็เขาก็เหมือนกับไปอินทิเกรตกับพวกเทิร์ดปาร์ตี้ได้อย่างเช่นพวก GSPO พวก ESIC Connect อะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันคือซอฟต์แวร์อ่ะอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ลอนเมเตอร์เนี่ยมันต้องมีไม่งั้นมันไม่สามารถประมวลภาพออกมาได้ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เมื่อก่อนมีการตลาดของคนที่ทำเขาเรียกว่าโฮสเซนก็คือว่าขายระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยก็จะไปปลูกฝังว่าไอ้พวกลอนเมเตอร์มันไปเล่นแล้วมันปวดหัวนะมันให้โปรใช้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับตัวเลขมันเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับเพื่อเขาจะขายเป็นตัวโฮสเซนอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยลอนเมเตอร์ของทุกแบรนด์เนี่ยมันสามารถไปซื้อพวกเติร์ดบางค่ายก็มีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ของตัวเองบางค่ายก็ไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทุกแบรนด์ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรมันมีครบแล้วน้อยมากนะที่ตัวลอนเมเตอร์เนี่ยจะมีที่จะมีตัวแปรไม่ครบส่วนใหญ่จะมีครบผมว่าเกินถ้าที่ผมดูในตลาดเกิน 60% น่ะมีตัวแปรครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะมีคนถามผมว่าอยากซื้อเครื่องที่มันตัวแปรน้อยๆกลัวตัวแปรเยอะแล้วจะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าในปัจจุบันน่ะเกิน 60% ของเครื่องลอนเมเตอร์เนี่ยตัวแปรมันค่อนข้างครบอยู่แล้วอยู่ที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องดู
1: กดปิดหน้าต่างไป
0: ใช่ไม่ใช้ไม่ดูมันบางแบรนด์มันซ่อนได
1: ้
0: มันมี2วิธีนะก็คือเลือกว่าจะโชว์อะไรอย่างแขกแมนนี่เขาจะเลือกว่าจะโชว์อะไรถ้าเราแบบสนใจแค่4ค่าแล้วก็ไปกดติ๊กติ๊กติ๊กมันก็ขึ้นมา4ค่าจบนะแต่จริงๆมันมีเยอะมีเป็น30ค่าเลย
1: ครับ
0: อย่างของโปรที่ VS มันก็เลือกที่จะโชว์หรือเลือกที่จะซ่อนก็ได้ถ้าไม่อยากดูเยอะก็ซ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแบบนั้น
1: ถ้าไม่อยากดูมินิมัลไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 60% ของตัวลอนเมเตอร์ที่มีราคาสูงพอสมควรนะส่วนใหญ่ข้อมูลครบอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาพยายามแข่งขันให้มันข้อมูลมันครบ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยคือคุณก็ซื้อมาแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่ดูเราก็ไปซ่อนหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าคือจริงๆมีครบดีกว่าม
1: ี
0: ไม่ครบนะเพราะว่าถึงวันหนึ่งแหละถ้าข้อมูลไม่ครบอ่ะคุณก็ต้องขายเครื่องเก่าทิ้งแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่เพราะรู้สึกว่าพอคือพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเอางี้พอเราใช้ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเราจะเคยชินเราจะเคยชินไปเรื่อยเคยชินไปเรื่อยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้ข้อมูลตุ่นเพิ่มอาจจะประมาณเดือนละตัวเดือนนี้เข้าใจตัวนี้หมดแล้วโอ้รู้สึกว่าโอ้มันไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ต้องการตัวนู้นเพิ่มอีก
0: เราอยากรู้ตัวแปรอื่นเพิ่มขึ้นไปเนี่ยสมัยนี้มันมี YouTube ดูให้ดูอยู่แล้วครับ เราก็ไปทำความเข้าใจตัวแปรเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวแปรนี้เพิ่มขึ้นและพอนานวันเข้าไปยิ่งคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบเฮ้ยถ้าเรารู้ตัวแปรนี้มันน่าจะดีนะแต่ว่าเครื่องที่เราซื้อมาดันไม่มีอะไรเงี้ยครับ
1: เรียกว่ามีให้ครบดีกว่าขาด
0: มีมากมีให้เกินดีกว่าขาดครับประมาณนั้น
1: มีให้ครบดีกว่าขาดมีให้เกินดีกว่าขาดนะฮะ
0: ใช่ครับนี่แหละก็เป็นการแยกแยะให้ฟังว่าเป็นกอล์ฟซิมิเตอร์กับรอดเมเตอร์เป็นยังไงจริงๆมีอีกเรื่องนึงเรื่องโปรเจคเตอร์กับกอล์ฟซิมิเตอร
1: ์ตัวฉายแยกเป็น3เรื่องเรื่องโปรแกรมเรื่องนึงเรื่องคอนโซลเรื่องนึงเรียกขออนุญาตเรียกคอนโซลนะคอนโซลเรื่องนึงแล้วก็ตัวฉายอีกเรื่องนึง
0: เดี๋ยวตัวนะเดี๋ยวมาคุยกันใน
1: โอเค
0: ครึ่งหลังครับ
1: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเรามาต่อในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยคุณ
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริคนะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับช่วงที่2เรามาคุยกันถึงเรื่องตัวฉาย
0: ตัวฉาย
1: หรือว่าโปรเจคเตอร์หรือขออนุญาตเสริมนิดนึงถามด้วยนิดนึงว่านับจอมอนิเตอร์ด้วยไหมถ้าสมมุติว่าบ้านเขาไม่สะดวกที่จะใช้เป็นโปรเจคเตอร
0: ์ก็ใช้เป็นจอทีวีธรรมดาก็ได้ครับทีนี้มันมีช่วงหนึ่งมีอันนี้มีเป็นเรื่องจริงเลยนะมีหลายคนเข้าใจผิด
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาที่เขาเห็นภาพจากพวก YouTube ต่างๆเนี่ยที่คนใช้กอล์ฟซิมิเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเห็นภาพที่มันเป็นจอขาวเหมือนจอหนังอะหลายคนไปซื้อกอล์ฟซิมิเตอร์ในร้านขายโปรเจคเตอร์จนมีปีหนึ่งอะร้านโปรเจคเตอร์โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยขอเอาตัวนี้ไปจำหน่ายได้ไหมผมน่าจะปฏิเสธเขาไปเหตุผลเพราะว่าคุณไม่มีพื้นที่ที่จะให้เขาเดโมมันไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เล่นกอล์ฟเนี่ยเขาไม่สามารถอธิบายโปรดักต์ตัวนี้ได้แน่นอนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: มีหลายคนไปร้านโปรเจคเตอร์คิดว่าจะหาซื้อกอล์ฟซิมูเลเตอร์ได้ที่ร้านขายโปรเจคเตอร
1: ์ก็มันภาพติดกันมาตลอดนะ
0: ใช่ครับเหมือนคนแบบอยากซื้อโฮมเธียเตอร์ก็ไปร้านโปรเจคเตอร์เนี่ยซึ่งจริงถ้าอยากซื้อระบบโฮมเธียเตอร์ก็ต้องไปร้านเครื่องเสียงคนละอย่างกัน
1: ครับ
0: นะก็ขอให้เข้าใจว่าโปรเจคเตอร์เป็นแค่เครื่องฉายไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เลยเป็นเครื่องฉาย
1: แยกแล้วไว้ฉายเฉยๆด้วยไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วตอนนี้ในปัจจุบันไม่ได้มีแบรนด์โปรเจคเตอร์แบรนด์ไหนที่ผลิตลอดเมเตอร์หรือกอล์ฟซิมูเลเตอร์ครับไม่มีครับก็เป็นแค่เครื่องฉายตัวหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือเวลาที่เราจะทำกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องวัดอันนี้อธิบายเรื่องแมคานิกแล้วมีเครื่องวัดความเร็วของลูกกอล์ฟอย่างน้อยต้องวัดความเร็วลูกกอล์ฟได้ต้องวัดความเร็วลูกกอล์ฟได้เนี่ยเขาจะส่งตัวแปรต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ก็คือระบบพวกกอล์ฟซิมูเลเตอร
1: ์ครับ
0: พอส่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปซอฟต์แวร์เฉยเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องแสดงผลมันก็ไม่รู้มันก็สร้างเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ไม่ได้ก็ต้องจะเป็นต้องใช้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นตัวฉายภาพเข้าไปโปรเจคเตอร์เป็นตัวรับตัวกราฟิกเข้ามาแล้วก็ฉายภาพออกไปนะไม่ก็3ส่วนนี้ก็คือทำงานคนละหน้าที
1: ่
0: นะโปรเจคเตอร์มีหน้าที่ฉายเดียว
1: น
0: ี่ผมก็จะเจอครับช่วงนี้เจอคำถามนี้บ่อยผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าเวลาที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้บางทีข้อมูลมันเยอะแล้วเขาจะแบบจับต้นจนปลายไม่ถูก
1: ครับ
0: ช่วงนี้ผมเจอคำถามนี้บ่อยมากจนอาจจะต้องขอใช้ทางรายการก๊อปทิ้งเนี่ยอธิบายนิดนึงก็คือว่า
1: ครับ
0: เขาถามว่าเครื่องตัวเนี้ยต ่อโปรเจคเตอร์ได้ไหม
1: หลายคนอยากจะใช้แค่เอาเครื่องต่อโปรเจคเตอร์เลยไม่เอาคอม
0: ก็บอกว่าเนี่ยเครื่องรุ่นเนี้ยต่อโปรเจคเตอร์ได้ไหมผมก็ได้บอกเขาว่าเครื่องร้อนมอนิเตอร์กอล์ฟมอนิเตอร์ทุกแบรนด์ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้หมดเพราะว่ามันทำงานผ่านซอฟต์แวร์ก็อาจจะซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างซอฟต์แวร์อยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตรงนี้ต่อเข้าไปกับโปรเจคเตอร์นะซอฟต์แวร์มันก็อยู่ตามที่ต่างๆเช่นอยู่ใน iPad อยู่ในมือถือก็ได้สมาร์ทโฟนก็ได้นะหรือว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กก็ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะก็วิธีการต่อขึ้นโปรเจคเตอร์ก็สมเหมือนการต่อกล่องพวก True ASP อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องการสาย HDMI นะจิ้มไป
1: แล้วก็
0: ใช่จิ้มไปแล้วก็ไปจิ้มที่ก้นของตัวโปรเจคเตอร์ซึ่งมันมีรูเสียบ HDMI ก็เหมือนการต่อดูทีวีปกติไม่ได้ต่างเลยกันเลยทีนี้ถ้าเป็นมือถือ iPad เนี่ยมันต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนึงเป็นตัวแปลงก็เรียกว่าแปลงจาก Type C เป็น HDMI ก็คือว่าเราจะเอา Type C เนี่ยไปเสียบที่ก้นของตัวมือถือแล้วสมาร์ทมือถือและ iPad ตำแหน่งที่ไว้ชาร์จแบตพอเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงเป็นตัวเมียของ HDMI เนี่ยก็มาเสียบปุ๊บมันก็ขึ้นจอได้ละขึ้นโปรเจคเตอร์ได้อะไรเงี้ยครับ
1: ทำไมก็โฮมแคสแล้วก็สมาร์ทวิวขึ้นไปเลยก็ได้ครับถ้าไม่
0: หรือว่า
1: ใช้สาย
0: ถ้าคนไฮเทคหน่อยๆก็ใช้เป็นมิลเลอร์ขึ้นไปก็ได้นะแต่มิลเลอร์ขึ้นไปบางทีมัน
1: ดีเลย
0: ์คุณเหยียดมันดีเลย์แบบเนี้ยฮะหรือว่าถ้าง่ายๆถ้าตรงตัวสุดก็ไม่ต้องผ่านตัวแปลงก็จิ้มคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์มันมีรูเสียบ HDMI อยู่แล้วเหมือนเราไปพรีเซนต์ในห้องประชุมอะเอาสาย HDMI มาเสียบโน้ตบุ๊กเสียบคอมพิวเตอร์ปั๊บมันก็ขึ้นจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับร้อนมอนิเตอร์ทุกตัวขึ้นโปรเจคเตอร์ได้หมดครับจริงๆสิ่งที่ทำให้คนสับสนก็คือว่ามีรุ่นหนึ่งของGarmin R50 เนี่ยเขาทำตัวร้อนมอนิเตอร์เนี่ยที่ตัวบอดี้มันเนี่ยสามารถเสียบ HDMI ข
1: ึ้
0: นจอได้เลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยตัวGarmin R50 เนี่ยมันน่าจะคิดมากไปไม่อยากให้ลูกค้าแบบไปเสียเงินเสียทองซื้อคอมพิวเตอร์นะก็เลยทำตัวนี้ให้มันเหมือนกับจิ้มได้เลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแยกตัวร้อนมอนิเตอร์กับตัวซอฟต์แวร์เป็นคือจริงๆไอ้ตัวGarmin R50 เนี่ยเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปใส่มันเป็นตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใส่นั้นด้วยทำให้สามารถต่อสาย HDMI เข้าไปได้ทำให้มันขึ้นจอได้ด้วย
1: จอในตัว
0: ได้ด้วยตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำแบบนั้นของ Garmin R50 เนี่ยมันทำให้บอดี้มันใหญ่เกินไปมันพกพาไม่สะดวกสู้คุณแยกงี้ดีกว่าก็คือคุณมีร้อนมอนิเตอร์นึงที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วคุณก็ไปรันผ่าน iPadไลฟ์แพดคุณก็ใช้ประโยชน์ได้ไลฟ์แพดคุณทำนู่นทำนี่ได้ลงโปรแกรมอื่นได้ไม่จำเป็นต้องมีคือพอGarminทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเอาตัว CPU เนี่ยเขาไปใส่ในตัวรันมอนิเตอร์ของเขา
1: ใช่เขามีทั้ง CPU มีทั้งการ์ดจออยู่
0: ใช่ซึ่งทำให้มันเสียของไงหนึ่งทำให้บอดี้มันใหญ
1: ่อ่าฮะ
0: คือจริงๆแล้วมันทำแบบคนทั่วไปที่เขาทำกันก็ได้คือก็เอาซอฟต์แวร์เนี่ยไปรันผ่านแอปพลิเคชันใน iPad ก็ได้คุณก็ได้ iPad ใช้ใช่ไหมไอแพดคุณไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นอะไรก็ได้ฟังเพลงก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วคุณก็ได้ร้อนมอนิเตอร์ตัวที่มันไม่ใหญ่มาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นต้องไปรวมกัน
1: ฮะ
0: ใช่แล้วมันพกพาง่ายด้วยก็คือ iPad ก็โหไอแพดก็บางๆนิดเดียวเองใส่กระเป๋าบางๆไปร้อนมอนิเตอร์ก็ตัวนิดเดียวก็ใส่ไปอะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉันมีแบรนด์เดียวที่จิ้มที่บอดี้มันแล้วก็ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ก็คือGarmin R50แค่นั้นเองแต่ผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคือในการมีน50อ่ะมันไม่สามารถอัพสเปคของตัว CPU นั้นได้แต่ว่า iPad เราสามารถอัพได้ตลอดเวลาไงถ้ามีรุ่นปีหน้ามีรุ่นใหม่ที่แรงกว่าแล้วก็อัพ iPad ไปเรื่อยแต่ตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นร้อนมอนิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่มันจะต้องพัฒนาขึ้น
1: ล่าสุดอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดหน่อย
0: ใช่อัปเดตก็ไปคอยอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยครับผมว่าการมีน50ตัดสินใจเรื่องนี้ผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่าทำให้เครื่องมันใหญ่แล้วทำให้ตัว CPU มันเนี่ยมันเก่าใช่
1: ชาร์จจอด้วย
0: ใช่เพราะ iPad เดี๋ยวซื้อปีหน้ามันก็ได้ตัวที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า CPU ที่อยู่ใน R50 เนี่ยมันแรงเท่าเดิมไงประมาณนั้นครับอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าร้อนเมเตอร์ของแบรนด์ไหนจะขึ้นโปรเจคเตอร์ไม่ได้ขึ้นได้วันนั้นจริงๆวันนั้นก็ตอบคำถามนี้ไปให้นักกอล์ฟคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจละว่าโปรเจคเตอร์ต่อได้กับทุกแบรนด์ขึ้นจอได้หมดเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ครับอ่ะก็ถือโอกาสเคลียร์ข้อสงสัยไปทั้งหมดวันนี
1: ้ครับผม
0: นะมีอะไรสงสัยไหม
1: มีสงสัยนิดนึงเรื่องจอมอนิเตอร์เราขอจากโปรเจคเตอร์ไปจอมอนิเตอร์สำหรับคนที่ไม่อยากใช้จอไม่อยากมีโปรเจคเตอร์จอมอนิเตอร์ควรจะเป็นจอมอนิเตอร์สำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะไหมหรือเป็นจอมอนิเตอร์ปกติที่ใหญ่หน่อยเอาสำหรับอ่านค่าเวลาที่เปิดหน้าต่างเยอะ
0: คือสมัยนี้มันเป็น 4K กันหมดแล้วอ่ะมัน
1: ต้องโค้งไหมไม่ต้อง
0: ไม่ต้องผมว่าซื้อตัวถูกสุดอ่ะมันเป็น 4K หมดแล้วยกเว้นคนที่ต้องการแบบพวกเคอร์สูงๆนี้อาจจะต้อง
1: ไม่อยากดีเลย์อ่ะ
0: ต้องซื้อตัวที่มันแรงหน่อยนึงอะไรเงี้ยพวกเคอร์สูงๆอะไรเงี้ยครับที่มีอย่างนี้สำหรับคนที่มันมีทิกนิดนึงก็คือว่าคนที่ต้องการได้กราฟิกสวยเวลาขึ้นตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นภาพจอใหญ่เนี่ยมันมีสองเรื่องที่เราต้องคำนึงนะก็คือว่าหนึ่งเราต้องซื้อตัวโปรเจคเตอร์ที่มันสามารถปล่อยภาพเป็น 4K ได้นะถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ตามสำนักงานทั่วไปที่ไว้ประชุมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า XGA นี่มันรีโซลูชันมันพันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ1024แล้วเท่าไหร่คูณ700หรือคูณเท่าไหร่มันซึ่งมันเอามาทำเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ไม่ได้เพราะภาพมันแตกยับเลยแตกยับเลยเราก็ต้องหาซื้อถ้าเราอยากได้ภาพสวยๆอย่างเราต้องเป็น Full HDFull HD เนี่ยมันสตาร์ทที่ 1900XX ผมจำตัวเลขตัวหลังไม่ได้นะ 1900 คูณอะไรสักอย่างอ่ะส่วน 4K มันจะเป็น 3800นะความละเอียดเวลาขึ้นเนี่ยมันจะต่างกันความสวยความเนียนของภาพจะต่างกัน
1: XGA จะอยู่ที่1024คูณ760
0: แล้ว Full HD เท่าไหร
1: ่ Full HD
0: 1900เท่าไหร
1: ่ Full HD จะเป็น1920คูณ 1200
0: แล้วมี 2K ด้วย 2K 2000กว่า
1: 2K 2,000 กว่าแต่ 4K จะ384คูณ 2,160
0: ใช่ครับอ่ะเราก็ต้องเอาตัวโปรเจคเตอร์ที่ถ้าอยากได้ภาพเนียนๆกิ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่ผมทำประจำเนี่ยก็ต้องซื้อพวกโปรเจคเตอร์ 4K นะ
1: ฮะ
0: 4K เดียวไม่พอนะ 4K มันโปรเจคเตอร์เป็นตัวปล่อยภาพแต่ถ้าซอร์สมาเนี่ยต้นกำเนิดมามันไม่ใช่ 4K มันก็ปล่อย 4K ไม่ได้ไง
1: มันปล่อย
0: iPad ปล่อย 4K ไม่ได้
1: มันปล่อย4K แหละแต่ว่าค่ามันมาไม่ใช่
0: iPad นี่มันปล่อยแย่กว่า Full HD อีกนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้การ์ดจอเท่าที่ผมเคยคุยร้านคอมนะการ์ดจอรุ่นปัจจุบันนั้นรุ่นก่อนนั้นผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน
1: 5080
0: ต้องเป็นอย่างน้อย5070น่ะถึงจะรัน 4K ได
1: ้5080ไทเทขึ้นไปครับถึงจะดีถึงจะเวิร์คไม่ร้อน
0: เพราะฉะนั้นผมถึงคือเวลาที่เขาโปรโมทการทำห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์กันกระหน่ำในโซเชียลบางทีเขาใช้สเปคคอมพิวเตอร์ต่ำไปแล้วมันปล่อย 4K ไม่ได้มันก็จะไม่สวยประมาณนั้น
1: สำหรับอันนี้สำหรับคนที่สายเกมมิ่งเนาะสายเน้นเล่นซิ
0: ม
1: สายตีกอล์ฟ
0: ครับ
1: ออกรอบแล้วต้องการภาพสวยๆภาพเจ๋งๆเลยก็ไม่ต่างกับอะไรกับคุณมีคอมสำหรับเล่น
0: ใช่ครับ
1: เกมมิ่งไว้ตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะเพื่อภาพที่ดีและสมจริงไม่มีดีเลย
0: ์
1: นั่นแหละนะครับ
0: ยังไม่หมดนะ
1: จ้ะมา
0: สายถ้าสายคุณไม่ใช่เนี่ยมันก็ปล่อย 4K ไม่ได้เหมือนกัน
1: เส้นทางมาไม่ถึงตัวปล่อยก็ปล่อยได้ตามนั้น
0: ผมเคยเทสเหมือนกันก็คือว่ามีคนมีอุปกรณ์การเทสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เขาก็เทสว่าอ๋อสายตัวนี้มันไม่ได้ปล่อย 4K มามันปล่อยแบบเหมือนกับพอดีเฉียดฉิวอะหรือว่าต่ำกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาดีแล้วนะ5080
1: ทุกอย่างดี
0: โปรเจคเตอร์ 4K
1: แต่สายไม่ใช่
0: อะไรเงี้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันไปเป็นคอขวดที่สายนั่นแหละอะไรประมาณนั้น
1: ครับผมยังไงก็ต้องนอกจากเรื่องโปรแกรมหรือเกมแล้วก
0: ็
1: จะมีเรื่องของคอนโซล
0: ค
1: ือตัวอ่านและโปรเจคเตอร์แล้วด้วยตัวฉายด้วยตัวรับภาพด้วยแต่สายที่จะไปเชื่อม ก็ต้องใช้ให้ถูกสเปคนะจ๊ะไม่งั้นภาพทุกอย่างก็จะได้แค่เท่าดีไซน์มันส่งไปได
0: ้แล้วบางทีก็มีคนเอาตัวเมียเป็นเขาเรียกว่าเป็นเต้าอ่ะ
1: เพราะว่าดองเหรอ
0: เหมือนก็ไปเสียบอีกทีนึงผมจะไม่ชอบระบบนั้นเพราะว่ามันสัญญาณผมว่ามันดรอปมันเหมือนมันเป็นหน้ากากอ่ะแล้วก็มันมีตัวเมียของตัว HDMI อ่ะแล้วก็ไปเสียบกับตรงนั้น
1: ตัวแปลงดองอีกทีนึง
0: เออใช่ผมว่ามันก็จะดรอปส่วนใหญ่ผมจะใช้สายของมันเลยเนี่ยลากตรงมาแล้วจิ้มตรง2ฝั่งเลย
1: แนะนำว่าสายตรงเลยดีกว่าไม่ควร
0: ไ
1: ปแปลง
0: ตรงไม่แปลงเลยครับไม่มีการแปลง
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นโอเคนี่คือสเปคทั้งหมดในการที่จะทำห้องซ้อมกอล์ฟห
0: ้
1: องเล่นกอล์ฟแยกกันนะห้องเล่นกอล์ฟจะสเปคแรงกว่าหน่อยเพราะคุณเป็นการเล่นซิมูเลเตอร
0: ์
1: แต่ห้องซ้อมกอล์ฟหรือว่าใช้กับดูค่าต่างๆอาจจะลดสเปคลงมาได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการภาพที่สวยงามเราต้องการแค่ data ที่ไหลลื่นนะฮะ
0: นี่คิดดูว่าคำถามที่ผมเจอทุกวันเนี่ยผมใช้เวลาตอบ40นาทีนะแล้วผมต้องเจอคำถามนี้ทุกวัน
1: พี่เคย
0: เดี๋ยวจะโยนมาที่นี่ละโยนมาที่ลิงก์นี่เลยที่ FM 99เลย
1: พี่เคยอัดเทปไหมครับแล้วเปิดให้เขาฟัง
0: บางทีไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยประเด็นไหนไงหรือว่าเขาอาจจะอยากรู้ประเด็นไหนแล้วก็มันยากมากในที่จะตอบคำถามเป็นเทคอะแล้วก็ได้ข้อมูลครบประมาณเนี้ยอยากใช้เวลา40นาทีนะในการอธิบาย
1: ไปเป็นไปใจเย็นพี่มันเป็นเรื่องปกตินะโอเค
0: ไปเรื่องอื่นต่ออ
1: ่ะเรามาดูคำถามในทาง SMS แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ครับ
1: SMS ถามว่าอ่ะขอคุณอามก่อนละกันนักกอล์ฟคนไหนสายดื่มคำตอบคือลินแกลนเฮ้ยอันนี้เว้ยพี
0: ่แกลนนี่เป็นชื่อ
1: ตรงๆเลยลินแกลนไง
0: เหรอ
1: ใช่
0: แกลนนี่เป็นชื่อแบรนด์นึงของแอลกอฮอล์หรอ
1: ไม่นามสกุลแกนแต่เขาเปลี่ยนเขาเล่นชื่อลิน
0: อ๋อเหรอ
1: L Y N เปลี่ยนเป็น R I N
0: อ๋อ
1: รินแกน
0: อ๋อแล้วแกนไม่เป็นเครื่องดื่มหรอชื่อเครื่องดื่มหรอ
1: แกนไม่ใช่เครื่องดื่มแต่ถ้ามีต่อเขาว่าแกนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแพงหน่อยใช่ครับผมพี่ให้แต้มนะวันพุธวันของพี
0: ่ไม่รู้ว่าคือถ้าแกนมันเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อหน่อยก็อาจจะได้แต่ลินแกนแล้วแกนคืออะไรอ่ะ
1: แกนเตอร์เลด
0: หาสิถาม AI ที่ว่ามีเครื่องดื่มที่มีดังๆที่มีคำว่าแกนอยู่ได้ไหมมีไหมโหมาเจออาจารย์โหดด้วย
1: นะน้าคนลำก็ต้องมีวิชาหน่อยนี่ผลิตภัณฑ์แกนเป็นเครื่องดื่มรังนกถ้าขายในเอเชีย
0: เหรออ๋อโอเคแต่ว่าเป็นสายดื่มแต่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มรังนก
1: ถ้าเอเชียเดียวเรานกแต่ถ้าที่ของฝั่งยุโรปจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ใช้การหมักบ่มในถังไมโอ๊ก3ปีต่ำ3ปีขั้นต่ำและเป็นสกอตช์ด้วย
0: โอเคได้ขอโทษทีนะครับน้องซาถามเอ็นนิดนึง
1: ให้แต้มด้วยให้แต้ม
0: ถามเอ็นนิดนึง
1: ให้คะแนนเขาด้วยสิเดี๋ยวเขางอน
0: 6คะแนนแล้วกันเพราะว่าผมต้องไปค้นเพิ่มอ่ะ
1: คือ
0: ถ้าเต็ม10เนี่ยมันต้องแบบส่งมาปุ๊บนี่เราคิดดอกเลยไงตอนนี้เรากำลังคิดว่าแกนคืออะไรเงี้ย
1: โอเคครับ
0: ไม่ออก
1: พี่อามตามนั้นนะฮะ
0: ต้องขอโทษน้องอัมซ่าด้วยพอดีผมโตมากับอาจารย์ที่คุมทีสิทธิ์ผมอะที่แบบเวลาที่ผมไปส่งทีสิทธิ์แล้วให้อาจารย์ตรวจอะหัวก็อ่านทุกคำเลยแล้วถามผมทุกคำเลยนะในหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งหน้าถ้าตัวไหนผิดเนี่ยมันจะมีปากกาแดงแบบเต็มไปหมดเลย
1: เขาทำหน้าที่พิสูจน์อักษรด้วยป่ะ
0: ใช่ผมผ่านจุดนั้นมาก็เลยทำใหเป็นสายโหดนิดนึง
1: ฮะสอบถามเรื่องรูออฟกอล์ฟครับการหยิบเศษหญ้าใบไม้รูทอินเพเดเมนต์ต่างๆในพื้นที่แอดเรสโดยที่ลูกไม่เคลื่อนทำได้หรือไม่มีปลอดโทษตับหรือไม่ครับทำได้ครับสำหรับรูทอินเพเดเมนต์แต่ต้องไปรูทอินเพเดเมนต์จริงๆจากธรรมชาตินะใบไม้ซากสัตว์ซากไม้กิ่งไม้เนี่ยขยับได้แต่ถ้าอันนี้ต้องไปอ่านในดีซิชันถ้าเป็นพวกแบบว่าเศษขยะที่ปลิวมาจากถังเนี้ยอันนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจะนับเป็น outside agency ไหมหรืออะไรไหมหรือเป็นวัตถุเคลื่อนย้ายที่ Blue Elbow หรือ Blue Elbow ไม่ได้อันนี้ต้องไปดูอีกทีแต่ถ้าเป็น root impediment ธรรมชาติจริงๆขยับได้ครับแต่ลูกห้ามจะข้ามขยับนะถ้าลูกมีการขยับก็โดนครับผมนะครับมาที่ YouTube นะครับวิซิงสวัสดีครับคุณรัตศรนะครับคุณเทวินบอกว่าสวัสดีครับวิซิงถามหน่อย สอบถามชุดเหล็กก้านยาวเท่ากันแต่ละไม้ที่มันยาวเท่ากันเนี่ยแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไม้ที่ยาวความยาวไม้ไม่เท่ากันทั้งหมดมีข้อดีข้อเสียต่างอย่างไรยังไงครับ
0: ครับโอเคอันที่หนึ่งก็คือว่าไม้ยาวเท่ากันคาร์บอนสปีดเท่ากันนะต้องยอมรับก่อนไม้ยาวเท่ากันคาร์บอนสปีดเท่ากัน
1: ครับ
0: สิ่งที่ทำให้ระยะต่างกันคือบอลสปีดต่างกันถึงจะทำให้ระยะแต่ละไม้ต่างกันทีนี้วิธีการทำของเขาก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นใบเหล็กโครงสร้างเดียวกันน่ะองศามันจะทำให้บอลสปีดมันต่างกันได้คือสแมชแฟกเตอร์มันจะต่างกันเหล็กที่องศาต่ำกว่าเนี่ยสแมชแฟกเตอร์มันจะสูงนะอันนี้โครงสร้างเดียวกันนะโครงสร้างเดียวกันแม้ว่าขับไปสปีดจะเท่ากันแต่ว่าถ้าองศาไม่เท่ากันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยบอลสปีดไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่บอลสปีดที่มันไม่เท่ากันในไม้ที่มันอยู่ชิดกันเนี่ยมันจะทำให้มันต่างกันได้ถึง10หลักหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช
1: ่ครับ
0: ทีนี้เขาก็ต้องใช้วิธีการอาจจะต้องทำโครงสร้างเหล็กเนี่ยให้มันบางตัวเด้งมากบางตัวเด้งน้อยนะตัวที่มันเป็นเบอร์มากๆอ่ะเบอร์มากก็เช่นเบอร์แปดเก้าพิชชิ่งอะไรเงี้ยถ้ามันเด้งน้อยก็ใส่เป็นพวกเหล็กเบรดเข้าไป
1: เ
0: ด้งน้อยอะไรเงี้ย
1: เบอร์องศาเยอะ
0: องศาเยอะถ้าเป็นองศาน้อยๆพวกเหล็ก4 5 6 7เนี่ยก็ใส่ให้มันเป็นหน้าเด้งก็ทำให้ในเป็นโพงหน่อยนึงนะตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้ระยะมันต่างกันได้ข้อดีก็คือว่าถ้าเขาทำได้จริงนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาสามารถสร้างบอลสปีดของเหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยให้มันทำระยะได้ต่างกัน10หลาได้จริงอ่ะข้อดีมันก็คือมันง่ายดีซ้อมเหล็กซ้อมเหล็กเดียว
1: ครับ
0: ตีได้ทุกเหล็กเพราะว่ามันเหมือนกับสวิงเพนเดียวกัน
1: ครับ
0: องศาเดียวกันยาวเท่ากัน
1: ครับ
0: นะอันนี้คือข้อดี
1: ครับ
0: ถ้าทำได้ก็ดี
1: ครับ
0: นะทำได้ก็ดีประมาณนั้นนี่แหละ
1: ก็ตามนั้นครับข้อดีก็คือจริงๆเหล็กวันเล้งคนที่ใช้มันมีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่มันไม่ค่อยดังเพราะมันเป็นสำหรับโซนคนที่เขาเนิร์ดพอสมควร
0: แต่ผมคิดว่า มันมีข้อเสียอย่างนะก็คือว่าคุณจะต้องโดนเต็มทุกครั้งที่ตีเนี่ยไม่ระยะมันจะหายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะเหมือนกับความเร็วคุณถูก
1: เท่าเดิม
0: ความเร็วคุณเท่าเดิ
1: ม
0: ถ้าคุณตีไม่เข้ากลางมากๆอ่ะบางทีระยะมันหายไปเยอะ
1: เรียกว่าความยาวไม้เป็นเกียร์ได้ไหม
0: ใช
1: ่ความยาวไม้เป็นหนึ่งของเกียร
0: ์ครับ
1: ตอนนี้คือคุณเป็นเหมือนรถไฟฟ้าที่วิ่งด้วยมอเตอร์อย่างเดียว
0: ส่วนตัวผมว่าถ้าเขาสามารถทำให้เหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยมีตีด้วยขับไปสปีดเดียวกันแล้วก็ปล่อยบอลสปีดต่างกันแบบมีนัยสำคัญทำให้ระยะมันต่างกันได้10หลาเนี่ยคุณจะต้องตีแม่นพอสมควรถ้าเมื่อไหร่ที่ตีแล้วมันไม่เข้ากลางซื้อสปอร์ตเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่องระยะเหมือนกันนะมันอาจจะหายเยอะ
1: ก็ตามนั้นครับแต่ว่าเหล็กพวกวันเล้งส่วนใหญ่เขาทำออกมาให้สำหรับคนที่มีปัญหาในการตีกอล์ฟจริงๆ
0: ครับ
1: ใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพร่างกายหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องทางสภาพจิตใจด้วยวันเล้งก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับถ้ามองในอีกมุมนะไม่มองสายเนิร์ดนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าแบรนด์ที่มีวันเล้งขายก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่ไบรซันใช้แหละครับเพราะว่าแบรนด์อื่นตอนนี้ก็เลิกผลิตกันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคิงเทคของคอบว่าก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุดแล้วนะครับวันเล้งส่วนใหญ่ก็จะต่างกันที่องศาครับถามห่างกันอยู่ประมาณ5นะต่อเบอร์นะฮะยังไงก็ไปลองดูได้นะครับถ้าเกิดต้องการแต่ว่าถ้าเอาตรงๆมันก็เหมือนเกียร์แหละครับ
0: คร
1: ับ เกียร์ของรถยนต์นะฮะถ้าคุณใช้เกียร์เสมอกันตลอดมีเกียร์เดียวมอเตอร์คุณก็ต้องรอบจัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะคำถามต่อมาใบเวียนเทียนกันที่ไหน ผมไม่เวียนครับ
0: ใกล้บ้านเอาใกล้บ้าน
1: เดียวใกล้บ้านผมไม่เบียดครับเพราะว่าถ้าไปทีไรคนเยอะตลอดโอเควันนี้ผมกับพี่ซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
13: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 ทิพย์รัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียว

0: อาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพ
9: ท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เอานะครับ5นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบลูกกีฬานะครับทาง FM 95 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่ในการมาเดิมนะคุณดอนนั้นจะถึง 6:30 นนะครับ
1: ครับ
0: วันศุกร์แห่งชาตินะวันนี้นะ
1: ครับ
0: วันศุกร์วันหยุดนะฮะ
1: อืม
0: หยุดมั้ยวันนี้ฮะไม่น่าหยุดแล้วมั้ง
1: ไม่หยุดแล้วมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เออแต่บางคนหยุดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: ก็วันนี้เอ็มหยุดไงคุณดอน
1: เหรอ

0: างTikTok FM 98 Active Radio นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะฮะFacebook YouTube และส่วนของเราเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณเพจจากน้องลาวด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เพลงของใครไม่รู้คุณด
1: ลไม่รู้งั้น
0: กบแท็กซี่ใช่ไหมใช่ไหมบอกว่าลาวบอกว่าฟิลิปลาวบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเกิดพอดีพี่
1: เหรอ
0: โอ้โหลาว
1: จะโชว์ว่าอายุน้อยว่า
0: อายุน้อยนั่นเถอะ
1: เนี่ย
0: โอ้ลาวเนี่ยอายุน้อยกว่าเราเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะคุณโดนนะครับผม
1: ครับ
0: โอ้โหฮะไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะมาอยู่ในยุคที่เราต้องคุยกับเจนซีได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ลาวนี่จะเจนซีไหม
1: เจนซี
0: อ๋อเวลาคุยกับสาวต้องอ่ะ DM ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทาง IG ใช่ไหมฮะ
1: เหรอ
0: เออคนต้องคุยใน IG เจนซีต้องคุย IG
1: ใช่ใช่
0: เราเนี่ยต้องพวกฮิฟใช่ไหมฮะ
1: อืมไฮไฟฮะ
0: เอาไฮไฟนะคนต้องฮิฟนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเออต้องคุยไอจ
1: ีนี่ก็ชอบเต้นท่าอะไรนะ6 7เด้อ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่มั้ย
0: มีเหรอ6 7
1: เต้นบ้าว6 7
0: อ่ะอ๋อเหรอ
1: เ
0: ออก็เวลาคุยกับสาวคุยกับเบลเจนซีต้องคุย direct IG นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: DM ไงก็เรียกอี DM มันคือแปลว่าอะไรว่าเอออ๋อ defensive midfielder ป่าววะ
1: ไม่ใช่
0: midfield ตัวรับป่าวะ
1: ครับ
0: defensive midfield ไง
1: เออ
0: หรือว่า document ไม่รู้นะอ๋อ direct message จ้าโอ้เออแล้วก็คนละยุคอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแต่วันนี้เนี่ยลามบอกว่าขอเปิดเพลงในยุคเจน Gen X อย่างเรานะของพี่กบแท็กซี่ใช่ไหมฮะ
1: เพลงไม่ต้องเปิดหรอกว่าลามไปเปิดแอร์ให้หน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมโกสาวันนี้ใส่เสื้อขันยามาฮะ
1: เออ
0: โอ้โหครับผมฝนตกด้วยเนาะ
1: ครับ
0: บอกเอ้ยวันนี้เรียบร้อยครับ
1: อืม
0: อากาศหนาวได้เลยฮะ
1: โอ้ครับ
0: ก็อ่ะมีบ้างเนาะตามภาษานะครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆแล้วกันเนาะนะครับ4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube พอเราเหมือนเดิมแล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราต้องติดตามเรื่องของกอล์ฟมั้ย
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างเห็นว่าจีโน่เนี่ยออกสตาร์ทดีเนี่ยใช่มั้ยในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปีครับ AG Women Open นะครับที่ประเทศอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นนำ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะ
1: ขึ้นนำเดียวนะสำหรับจีโน่นะครับก็ตีเข้ามา7อันเดอร์นะนะครับนำแต่เพียงผู้เดียวนะครับอันดับ2เป็นเรียวเฮลันนะครับจากเกาหลีใต้5อันเดอร์นะครับเท่ากับชิโฮคุวากินะครับจากญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ก็5อันเดอร์เท่ากันนะครับแล้วก็อันดับ4ร่วมก็มี2คนเยเรมิโนจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เซรินบูติเยนะครับนักกอล์ฟไทยแต่ว่าสัญชาติฝรั่งเศสนะครับก็เสียเดอร์เท่ากันนะครับแล้วก็ของโปรไทยก็มีชนิดตีวันแสนด้วยนะครับวันนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์นะครับอยู่อันดับที่6ร่วมนะก็โปรไทยผลงานดี2คนเลยนะครับ
0: เยี่ยมเลย
1: พิชญายุบลก็ใช้ได้นะครับก็วันแรกตีเข้ามา1อันเดอร์นะครับอยู่ที่17ร่วมนะสำหรับพิชญายุบลนะครับส่วนโปรไทยคนอื่นๆนะครับก็มีอันชิสาอุตมะนะครับก็2โอเวอร์นะนะครับวันแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อันดับที่53ร่วมเท่ากับปัจจริยานันทริกาแล้วก็แพตตี้นะครับประพังกรธวัฒนกิจ
0: ครับผม
1: นะครับรวมถึงเอเรียจุฑานุการด้วยนะก็วันแรกเกิน2นะครับก็ปริ่มๆอ่ะนะครับเรียกว่าเป็นอันดับที่รอดการตัดตัวพอดีเลยนะครับวันที่2อาจจะต้องเร่งเครื่องสักนิดนึงนะครับสำหรับนักกอล์ฟเหล่านี้นะครับ
0: ครับผมนะเอาก็ให้กำลังใจกันนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะจีโน่เนาะนะครับพ่อจีโน่ก็โอ้โหยังไงล่ะคุณรถมันก็ไม่ได้แชมป์เมเจอร์มาเนาะ
1: ใช่
0: สัปดาห์ก่อนเนี่ยพักนะ
1: ครับ
0: เพื่อจะมาลุยสัปดาห์นี้เนาะ
1: น
0: ะครับเอาแล้วก็ติดตามกันนะครับเมเจอร์สุดท้ายของปีนะครับผมส่วนรายการอื่นๆนะครับมีวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะนอกจากกอล์ฟเมเจอร์เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นกอล์ฟนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ที่น่าสนใจนะฮะก็ส่วนจีโน่ก็ถือว่าสุดยอดนะวันนี้ใส่ชุดดำได้นะคุณโดนเป็นไงสุดยอดไหม
1: ครับ
0: ครับหวังว่าจะได้แชมป์นะ
1: เ
0: อแล้วนี่คอร์ด้าเป็นไงบ้างคุณโด
1: นเนลี่คอร์ด้านะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงเนลี่คอร์ด้า
0: แต่ว่าต้องระวังไอ้แฮร์แดนฮิวเนี่ย
1: ครับ
0: ของเกาหลีใต้คนนี้ก็ได้2แชมป์มาไม่เหรอ2สัปดาห์ติดต่อกันใช่ไหมคนนี้อ่ะเนลี่คอร์ด้าตีได้ไหมคุณรถมาไหม
1: เนลี่คอร์ด้าโอ้ก็ไม่ค่อยดีเกิน2
0: ครับผม
1: เกิน2นะครับอันดับที่53ร่วมนะก็เป็นปริมจะโดนตัดตัวอยู่เมื่อไ
0: หร่ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับก็จีโน่ว่าก็แฮปปี้นะ

0: นะครับที่เล่นได้ดีนะนะครับรู้ว่าตัวเองตีช็อตดีๆได้หลายช็อตและโชคดีที่ลูกกระเด้งข้ามพอตมาร์เกอร์ไปด้วยนะทุกอย่างเป็นใจนะฮะแล้วก็วันนี้ตัวเองเนี่ยพัดดีมากนะครับรายการเมเจอร์ถือว่าเป็นบททดสอบที่หนักมากสำหรับทุกคนเนาะนะครับทีมงานแล้วก็ตัวเธอด้วยนะฮะทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเวลาที่เล่นดีในรายการเมเจอร์ต้องให้จบท็อป5หรือท็อป10ก็รู้สึกยอดเยี่ยมแล้วนะครับตอนนี้มากมั่นใจมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: เวลาไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ปกตินะครับการแข่งขันการเมเจอร์ก็พยายามที่จะเอาชนะสนามให้ได้นะครับหวังว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าตอนเดินทางมาคว้ารางวัลนะสวิตซาวเวอร์นะครับเพราะว่ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีสุดนะครั้งแรกเลยฮะมาแข่งขันรายการนี้นะในศึก AG Women Open 2018นะครับครั้งนั้น จีโดอายุเพียงแค่15ปีคว้าอันดับที่64ร่วมนะสกอร์12โอเวอร์พาร์300ตอนนั้น15ปีเอกุโดด
1: ครับ
0: โอ้โหปี2018อ่ะ2018เราแก่แล้วเนาะน้อง15ปีนะตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับมาเล่นเมเจอร์แล้วฮะสุดยอดเก่งเด็กแล้วเนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กนะอ้าวก็รู้แล้วก็ติดตามกันนะครับสำหรับจีโน่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนของรถถังยังไงโค้ชมีอะไรมีในทำไมออกมาโพสเรื่องขอโทษไอ้บอสชาตีนะเป็นยังไงฮะ
1: ก็น่าจะเคลียร์กันแล้วมั้ง
0: เอาเหรอ
1: ก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะกลับไปต่อยกับวันเหมือนเดิมอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ก็เห็นโพสอะไรสักอย่างเห็นโพสยาวเหยียดยาวเหยียดเข็มพันทองเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็โพสแบบว่าที่ผ่านมาหลงผิดไปแล้ว
0: เอาเหรออ
1: ่ามีคนเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรงี้นะครับก็หลงผิดไป
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เคลียร์กับทางวันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าวันก็ไม่เคยปลอมแปลงลายเซ็นด้วยประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายว่าก็คงกลับไปต่อยกับวันน่ะ
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ก่อนนี้ก็เคลียร์กันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ก่อนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนไงมันมีแค
0: ่อ๋อเหรอ
1: ช่วงที่ต่อยกับทาเครุไงก็คือต่อยขึ้นไปต่อยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเรื่องการฟ้องเรื่องอะไรมันก็เงียบๆหายไปแต่ว่าเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ถอนฟ้องกันนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออนะครับแต่ว่าล่าสุดก็รถถังก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาก็คล้ายๆหลงผิดไปมีบุคคลเข้ามาหาผลประโยชน์อะไรอย่าง
0: นี้อ๋อเหรออ ่
1: าแล้วก็ล่าสุดก็ยกเลิกเรียกว่าออกจากเอาพวกนั้นออกจากชีวิตไปแล้ว
0: อ๋อเหรออ่
1: าน ะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยืนยันว่าวันก็จ่ายค่าตอบแทนให้สูงกว่าตัวเลขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอดไม่มีการปลอมแปลงลายเซ็นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ขอโทษไปยังบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็นั่นแหละนะครับสุดท้ายก็น่าจะเคลียร์กันเคลียร์ใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะกลับไปต่อยกับวันเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะบอกว่าพอมีชื่อเสียงกันพอแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชุดเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็เขาว่าไม่มีบางคนเนี่ยก็ไม่มีความปรารถนาดีสำหรับตัวเขาเนาะหวังเพียงแค่จะหาผลประโยชน์และทำเงินจากตัวเขาเท่านั้นเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วคนเราพอได้หลายได้เงินทองเนาะกับมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็ธรรมดาเน
1: า
0: ะมีคนเข้ามานะครับแต่เขาบอกว่าเขาผิดพลาดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็เคลียร์ใจกันได้เรียบร้อยสุดท้ายรถถังก็บอกว่าอย่าลืมนะครับผมหนังไก่กรอบนะครับเอ้าหนังไก่กรอบไม่เหร
1: อ
0: หนังไก่อย่าลืมนะครับผม
1: ครับ
0: สามารถซื้อได้ที่เพจรถถังใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่ผมหยอกเล่นนะเพราะว่าจะมีหนังไก่อยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมฮะปกติอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องขายหนังไก่นะนะครับเอาแค่เคลียร์กันแล้วเน
1: า
0: ะครับผม
1: ใช่น
0: ะ
1: ก็น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับมาต่อยกับวันแล้วก็ไปทำหุ่นทำไรมาทำร่างกายนะครับให้กลับมาเป็นรถถังคนเดิมนี่แล้วก็โพสต์ว่าตอนนี้เดียร์ลอนแมนนะครับรถถังคนเดิมกลับมาแล้วครับนี่ก็
0: กลับมาแล้ว
1: ถือว่าก็ยังเรียกว่ากลับมาได้เร็วนะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวก็ปลายปีนี้อาจจะมีไฟต่อยสักหนึ่งไฟ
0: นะ
1: นะสำหรับทางรถถังนะครับ
0: ครับผมแบดมินตันก็เป็นรายการไทยเปย์โอเพ่นเนาะ
1: ครับ
0: นะครับที่จริงก็มีนักแบดมินตันไทยเราไปเยอะเหมือนกันเนาะเมษายนไปนะคุณดอด
1: ครับ
0: เมษายนของเราเนี่ยก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะนะครับวันนี้จะตีตอน4โมงเย็นอ่ะเจอกับทานวีชามาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ขอ4เนาะส่วนใหญ่ประเภทคู่ไปอ่ะเนาะพวกเอ็มพวกมุกนะครับเติ้ลกับเจนวันนี้ก็ตีด้วยนะ
1: ครับ
0: แพทกัดจานแล้วก็มุกกับซาบรีน่านะครับ ก็ตีในช่วงบ่ายหมดเลยนะก็ลุ้นกันนในศึกไทเปโอเพ่นนะครับ
1: ครับ
0: เห็นว่าสนามเขาสวยนะกระโดดสนามที่ไทเปเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับไต้หวันนะเนาะ
1: ใช่
0: เห็นอาโจเลยก็เข้ารอบนะกระโดดโจเดินเฉินไง
1: ครับ
0: นี่ตีที่บ้านเกิดนะเนี่ยใช่ไหมอาโจเนี่ยฮะ
1: ใช่
0: ก็เข้ารอบไปคนสุดท้ายไปเจอกับนักหวดรุ่นน้องอย่างหวังยูไข่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมนะครับอ้าวก็โอ้แต่ดูสนามเขาละกันงานสร้างเหมือนกันเน
1: า
0: ะไต้หวันนะเน
1: า
0: ะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไต้หวันที่ตอนนี้ก็มีประเด็นไอ้กับจีนอยู่ใช่ไหมฮะตัวนี้ฮะครับมีบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมไต้หวันเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาไม่ขายชิปให้แผ่นดินใหญ่ใช่ไหมฮะขายให้อเมริกาดีกว่าฮะ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็ติดตามได้นะในศึกแบดมินตันนะครับ
1: ครับ
0: อื่นๆก็สอบถามดีกว่านะ4689899นะครับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้นะครับเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี้ก็ดูข่าวของน้องโอ้โหก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันน้องคนโดนเนาะ
1: ครับ
0: ครับเห็นว่าจอร์เจียคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นก็บางมุมก็อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราคิดนะเนาะประเทศเขาสวยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ก็มีบางประเทศแต่ก็บางครั้งก็ต้องมีเนาะบ้านเราก็มีนะคุณดอสครับผม
1: ก็มีทุกประเทศแหละฮะ
0: เอาเหรอฮะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ด้านมืดๆมันก็มีกันทุกประเทศแหละต่อประเทศเจริญแล้วมันก็มีหมดแหละ
0: ไทยเราก็มีนะ
1: โอ้ไทยเราก็เพียบฮะ
0: เอา
1: ครับก็เพียงแต่บางทีคนไทยเราอาจจะไม่รู้ไง
0: ครับ
1: ถ้าเราไปถามคนต่างชาติเขาอาจจะบอกว่าประเทศไทยก็น่ากลัวก็ได
0: ้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของพี่น้องรัสเซียเนาะ
1: ครับ
0: ครับบอยก็ดูข่าวอยู่เหมือนกันนะโอ้ไม่ดูยังไงเนาะบ้านเราเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: บ้านเราก็ฆ่ากันเป็นประจำอยู่แล้ว
0: เนาะนะฮะส่วนเสื้อของเลบอนเจมส์เห็นว่าขายดิบขายดีไหมคุณรถ
1: ครับ
0: ครับเห็นว่าทุบสถิติขายเสื้อแข่งไอ้ฟิลลี่ใช่ไหมฟิลลี่เฟียสวิตติกเซอร์นะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งขันนะ
1: เ
0: ห็นว่าทำสถิติเนี่ยทำลายสถิติของไอ้เจ้าโชเฮโอตานินะ
1: ครับ
0: นักเบสบอลชื่อดังของ LA ดอดเจอร์ด้วยนะฮะครับผม
1: ครับ
0: เห็นว่าเจมเนี่ยทำสถิติยอดขายเสื้อแข่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะสำหรับนักกีฬาที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมใหม่ในทั่วประเทศกีฬานะ
1: ครับ
0: ภายใน24ชั่วโมงแรกครับหลังจากเปิดตัวเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าใครนะครับโอตานิย้ายมาร่วมทีมดอดเจอร์เนาะอันนั้นเบสบอลใช่ไหมฮะเมื่อ3ปีก่อนนะ2023นะครับรวมทั้งยังเหนือกว่าตัวเลขยอดขายในสัปดาห์แรกหลังจากที่เลือกย้ายไป LA Lakers ในปี2018นี่นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับเห็นว่าคอดับสินค้าขายดี8ใน10อันดับแรกจากทุกประเภทกีฬานะบนเครือข่ายเว็บไซต์ Fanatic นะคุณโดครับผม
1: ครับ
0: แต่เขาไม่ได้บอกว่าขายดีเท่าไหร่นะเลมอนเจมส์นะฮะ
1: ใช่
0: ครับผมอ๋อเขาบอกว่าขายได้ไปประมาณ30ถึง80ล้านเหรียญนะหรือประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ล้านบาทนะครับสัปดาห์แรกนะ
1: ครับ
0: ครับผมโอ้โหแต่แรกข้อหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากมายนะคุณรถ
1: ก็แกลดค่าจ้างมาไง
0: เอาเหรอ3.9 ล้านเหรียญเองนะ
1: ใช่
0: ประมาณ140ล้านบาทนะครับ
1: ครับรับแบบถูกๆเลยอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ฟิลลี่โคตรเฮงเลย
0: เอาเหรอ
1: ได้ลบอนเจมไปเนี่ย
0: ครับ
1: ค่าจ้างก็ถูกก็รู้อย่างเดียวอย่าให้โจเอลเอ็มบีดเจ็บอ่ะ
0: เอาเหร
1: อ
0: เอ็มบีดมาด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เหมือนกันนะเนี่ย
1: ก็ลุ้นแชมป์เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่นะตัวเตอร์นี่ดีกว่าเพื่อนเขาเลย
0: เหรอ
1: สำหรับฟิลลี่เนี่ย
0: ปีนี้น่าสนใจนะ
1: บอมนี่ยิ้มหวานเลยตอนนี้
0: อ๋อแกเชียร์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แกเชียร์ไอ้ฟิลาเดลเฟียใช่ไหม
1: เชียร์ซิกเซอร์เลย
0: เอาเหรอ
1: ใช่ก็มีทั้งเลบอนเจมส์โจเอมบีดเจเลนบราวน์ไทลิสแม็กซี่โคตรโกงเลยตัว
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ห้าตัวแรกนี่ต้องบอกว่าโคตรโกงเลยแต่ว่าตัวสำรองจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ด้วยว่าโจเอมบีดจะเจ็บอ่ะมี VJ เอ็ดคอมบิกนะครับตัวแบบอย่างโหดอ่ะปีนี้ก็ถือว่าน่าจะลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับสำหรับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เลบอนเจมส์มาก็กระตุ้นยอดขายเสื้อด้วยเพราะเลบอนเจมส์ก็ขวัญใจมหาชนอยู่แล้ว เสื้อก็ขายดีนะครับ
0: ครับผม
1: อืม

0: นะฮะส่วนเมื่อกี้ลืมรายงานและเก็บได้เห็นว่าน้องใหม่เนี่ยเข้ารอบนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: น้องใหม่มนัสยาสว่างแก้วเนาะนะครับชนะนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะครับก็คือเอเมซันโจนนะครับไป2เซตรวดนะ6-3 6-2 นะครับเข้าสู่รอบรองครับในการแข่งขันเทนนิส WTA นะครับที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับ
1: ครับ
0: ก็หลานๆเนี่ยน้องใหม่เนี่ยผลงานเนี่ยใช้ได้นะ
1: เ
0: ออแต่เข้ารอบรายการเมเจอร์เนาะ
1: ครับ
0: รายการระดับแกรนด์สแลมนะครับ
1: ใช่
0: นี่สุดยอดนะน้องใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ก็รายการนี้น้องใหม่เป็นมือ2นะ
0: ครับผม
1: เป็นมือ2รายการนะครับก็ไปรอในรอบรองชนะเลิศแล้วแต่ว่าจะเจอใครไม่รู้นะนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นโหติดกันเลยเพราะว่าเพิ่งเล่นรอบก่อนเองรอบ16อ่ะเจอกับไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยฮิบิโนะแล้วก็เล่น3เซตด้วยชนะมา 2-1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาตีต่อก็ชนะเอมสันโจนไปนะครับ
0: รายการนี้ก็ชิงกันประมาณ 3.8 ล้านบาทนะครับที่แคนาดานะ
1: ครับ
0: รายการระดับ125นะครับ WTA นะครับรายการออดล่ำบราวแวนโอเพ่นนะนะครับ
1: ครับ
0: ก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจน้องใหม่ของเรานะสุดยอดนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เลขสวยในเมืองดับโลกนะครับ111ของโลกนะคุณดอนสุดยอดนะฮะ
1: ก็มีโอกาสลุ้นแชมป์กันนะเพราะว่ารายการนี้มือหนึ่งตกรอบไปแล้วนะ
0: ม
1: ือหนึ่งนี่โมยูกะอุชิยามะนะครับอุชิจิมะนะไม่ใช่อุชิมะอุชิจิมะจากญี่ปุ่นเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับมือหนึ่งตกรอบไปแล้วเพราะฉะนั้นน้องใหม่นี่เป็นมือสูงสุดที่เหลืออยู่นะ มือสองของรายการนะครับก็รอรู้แล้วกันว่าจะถึงแชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับน้องใหม่ถ้าตามฟอร์มก็มีลุ้นอ่ะนะครับมีลุ้นเพราะว่ามือหนึ่งก็ปิวไปเรียบร้อยนะ
0: ใช่ฮะลวงข้าวในแข่งว่าคุณโดดลวงข้าวไม่ได้แข่งเนาะ
1: ไม่มีนะ
0: แต่ว่าลวงข้าวจะไปแข่งรายการ WTA 1000นะCanadian Open นะครับในวันจันทร์นี้นะ
1: ครับ
0: 3สิงหาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้รวงข้าวลานาธาราฤดีครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะ อยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับและปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับช่วงเวลาเลยครับให้คุณเคยที่สุดตอนเนาะ
1: ครับ
0: ครับโอ้สุดยอดนะตอนนี้นะนักเทนนิสแท้ของเรานะเอ้ยนักเทนนิสแท้ของเราหลายๆคนแล้วเนาะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เทนนิสนะครับมีลูกชายนะคุณโดนะของเดต้าทีวิตมาตีด้วยนะ
1: ครับ
0: ครุสทีวิตคุณรถตอนนี้เรามาดูลูกชายตีแล้วนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับเห็นว่าลูกชายเนี่ยเขาไปตีที่ประเทศอเมริกาเนาะครับลูกชายอายุเพียงแค่17ปีเองอะ
1: ครับ
0: สุดยอดนะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามาเจอกับอเล็กซ์เดมินอร์มั้ยคุณรถไม่รู้ว่าตกไปหรือยังเนาะเพราะว่าอเล็กซ์เดมินอร์เนี่ยหรือว่าดีมอนเนี่ยเขาก็มาแข่งด้วยนะอาร่าสุดตกรอบไปแล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับครุสฮิวิตนี่วันก่อนเนี่ยก็ชนะไอ้มาคอสกีรอนจากอเมริกาซึ่งเป็นมาคัดเลือกเหมือนกันเนาะนะครับ2เซตรวดเป็นการชนะในรอบเบนทรอในศึกเทนนิสระดับ ATP เป็นครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: ของลูกชายเลนทันฮิวิตนะอายุเพียงแค่17ปีฮะเป็นไงสุดยอดไหม
1: ครับ
0: ครับเราเห็นในแต่เด็กกันเนาะก็เห็นว่าตอนทำท่าดีใจเหมือนลูกเหมือนคุณพ่อด้วยนะที่เอามือสี่มือนะหันหน้าเข้าหาให้หันเข้าหาหน้าตัวเองอะทำท่า come on นะฮะบอกว่าเข้าเมาไงคุณโดนนะครับ
1: ครับ
0: อะไรจะเป็นท่าอะไรใน wish อะไร celebrate ชาติอะไรสักอย่างนี่แหละฮะ
1: เ
0: หมือนคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับหน้าตาเหมือนพ่อนะก็ธรรมดาเนาะพ่อลูกกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่วอลเลย์บอลของเรายังไงเห็นว่าโอ้โหโรงแรมจัดโรงแรมให้เราเนี่ยโอ้โหเดินทางเกือบครึ่งชั่วโมงหรือว่าไงฮะชั่วโมงครึ่งหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับแต่เป็นดาวได้พักใกล้สนามแข่งเพียงแค่ชาติเดียวเหรอฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะของทีมลูกยางสาวไทยนะครับที่เตรียมแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026นะครับเล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับโดยที่โค้ชออสนะเกียรติพงษ์ ชลาเกียรติไกรนะครับหัวหน้าผู้สอนก็นำลูกทีมเดินทางไปถึงเวียดนามเรียบร้อยครับผมก็เห็นว่าเดินทางไปจากโรงเรียนที่พักไปสนามซ้อมเนี่ยเดินทางกันเกือบชั่วโมงครึ่งฮะ
1: ครับ
0: อ้าวจะภาพอยู่ใกล้สนามแข่งขันแค่ชาติเดียวฮะ
1: อ
0: ีก3ชาติให้พักโรงแรมที่อยู่ไกลกว่าฮะ
1: ครับ
0: อ้าว
1: เออ
0: ครับผมมันยังไงแล้วเวียดนามเนี่ยรถติดด้วยนะ
1: ฮะ
0: มอเตอร์ไซค์เพียบ

0: นะคุณรถ
1: เ
0: คยไปไหมอ่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเขาจัดให้เราพักในขณะนี้มีเรื่องระเบียบข้อบังคับด้วยนะโรงแรมที่พักกับสนามแข่งขันไม่ควรจะไกลเกินครึ่งชั่วโมงอันนี้มันชั่วโมงครึ่งคุณรถ
1: ครับ
0: โหวันแรกเราก็เดินทางมาเกือบชั่วโมงครึ่งคิดดูด้วยกันนะก็มีการอ่อนล้าก็คุยกับทีมงานเจ้าภาพนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานเพราะเวียดนามอยู่พักใกล้กับสนามแข่งฮะแต่ว่าสามชาติเนี่ยโอ้โหไกลเป็นเที่ยงอ่ะชั่วโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้แข่งด้วยนะ
1: ครับ
0: สามเอในสนามแรกนัดแรกนะครับเจอกับอินโดนีเซียครับเวลาสิบนาฬิกานะครับแต่เวลาบ้านเราแล้วก็เวลาเดียวกันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: สี่โมงเย็นวันนี้นะโอ้โหตามกฎเนี่ยครึ่งชั่วโมงเองนะโอ้โหนี่ป่าเข้าไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเหนื่อยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ชั่วโมงครึ่งกูโดด
1: เออ
0: ครับ
1: ครับมันเขาก็กันแกล้ง
0: อ
1: ะไรไปไปอยู่ไกลไง
0: ครับ
1: จะได้เสียเวลาในการเดินทางอะไรอย่างนี้นั่งรถจนเหนื่อยอะไรอย่างนี้ไงก็ตามฟอร์มนะแต่ว่าก็ต้องดูสมาคมว่าจะไปแก้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะหาให้มันใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ตอนที่ต้องไปคุยอยู่เนาะชั่วโมงครึ่งโห
1: ใช่
0: ก็ด่าไม่กันนะบ้าไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่ไหมคุณโดด
1: ครับ
0: โหชั่วโมงครึ่งมันก็เหนื่อยนอนเดินทางเนาะ
1: ใช่
0: มันล้านะ
1: ซ้อมเสร็จก็กว่าจะกลับโรงแรมอะไรอีก
0: เสีย
1: เวลาไง
0: เสียเวลาอีกเนาะ
1: เ
0: สียเวลาพักผ่อนอีกนะ
1: ไปกลับอะไรอย่างงี้ก็เสียเวลาไป3ชั่วโมงแล้วกว่าจะมาซ้อมอ่ะ
0: ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้นะฮะ
1: อ้าว
0: เดี๋ยวตอนเราแข่งที่เชียงใหม่เดี๋ยว
1: ครับ
0: ให้ไปพักแถวดอยอินทนนท์เลยนะฮะไปสูดอากาศข้างบนหน่อยฮะ
1: เ
0: ป็นยังไงฮะ
1: ให้แบบลงจากดอยมาเลย
0: อ้าวครับทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะเนาะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนเอเชียนเกมเนี่ยจะว่าไปก็ใกล้ไปแล้วนะคุณโดนนะนับถอยหลัง50วันเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็ดร.ก๊อกศักดิ์ยอดบดีนะนะครับก็เหลือเพียงอีก50วันเท่านั้นนะฮะก็จะถึงมากรรมกีฬาแห่งชาวเอเชียนะครับอย่างเอเชียนเกมนะครับก็เขาว่าเดี๋ยวเตรียมจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ที่นาโกย่าในวันที่22สิงหาคมนะที่ปราสาทนาโกย่าครับซึ่งเปลวไฟจากนาโกย่าจะถูกรวมเข้ากับเปลวไฟจากเมืองเจ้าภาพมากรรมกีฬาเอเชียนเกมของญี่ปุ่นในอดีตได้แก่โตเกียวปี58และฮิโรชิมาปี94โอ้โหญี่ปุ่นจัดเอเชียนเกมแค่3ครั้งเองคุณรถเราจัดเท่าไหร่4-5ครั้งแล้วนะ
1: เราจัดไป4ครั้ง
0: เหรออ๋อเหรอญี่ปุ่นจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: ครับเราจัดมากกว่าอีกนะเขาจัดปี58แล้วก็ปี94เนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เขาจัดกีฬาเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นก็จะวิ่งผ่านจังหวัดไอจีเนาะผ่านเส้นทางเทศบาล40เทศบาลนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่19กันยายนนะครับเห็นว่ากสก็จะแบ่งนักกีฬาทั้ง2ส่วนนะครับพร้อมทั้งตั้งศูนย์ไทเฮาไม่เลิมนะนะครับน่าจะเป็นงานสุดท้ายของดร.ก๊อกศักดิ์มั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่าท่านก็เดี๋ยวก็เกษียณแล้วเนาะครับ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็นอกจากเอสเพย์ยังสดแล้วนะก็จะมีที่สปอร์ตเจ็ดยิ่งสดอยู่แล้วนะคุณดร.เน
1: า
0: ะครับ
1: ครับ
0: NBT ไงคุณดร.แม็กสปอร์ตวันยิ่งสาสเบทไทยรัฐทีวีพีพีทีวีและเอสเพย์อ้าวช่อง9มีด้วยนะช่องเก้า M Code HD มีด้วยสิหายไปไหนเนี่ย
1: ครับ
0: ครับมีนะมีนะมีช่องเก้ากด30ด้วยนะครับก็พากได้อยู่นะโดยเฉพาะระบำใต้น้ำใช่ไหมฮะ
1: อ๋อครับ
0: ครับพอได้นะคุณดวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ่ะก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับ43ชนิดกีฬาชิงทั้งหมด469เหรียญทองครับจะเริ่มประมาณ 14-15 กันยายนนะหมายถึงว่ากีฬาพวกประเภททีมประเภทพวกฟุตบอลวอลเลย์บอลนะฮะก่อนที่พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับก็หลายช่องทางนะ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะครับเหลือแค่50วันเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็กีฬาชนิดหลากหลายนะเพียบเลย
0: เพียบนะ
1: จริงๆมันแข่งตั้งแต่วันที่10แล้วนะ
0: อ๋อเหรออ
1: ๋อมันแข่งจริงอะแข่งตั้งแต่วันที่10แล้วมีบาสมีอะไรแข่งก่อนเลย
0: ครับ
1: วันที่10อะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันที่4ตุลาคมนะครับพิธีปิดนะครับพิธีปิดก็จะมีชิงไม่กี่เหรียญทองนะไม่กี่เหรียญทองหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มจริงๆก็วันที่10เลยนะครับพิธีเปิดก็จะเป็นวันที่19นะครับก็ชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะจ๊ะ
0: หรือ
1: บางคนก็อาจจะอยากไปดูที่ญี่ปุ่นก็ได้นะ

0: นะครับที่ไปที่ญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าญี่ปุ่นคนก็ไปเที่ยวกันเยอะอยู่แล้วบ้านเราอ่ะก็ไปดูแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยนะครับติดขอบสนามนะครับ
1: ใช่ฮะครับผมโอ้เนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเสื้อรู้จักจิมินไหมคุณโดนฮะหน
0: ึ่
1: งในสมาชิกวง BTS ไง
0: ครับ
1: เออก็เพิ่งไปโชว์พักครึ่งฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนาะนะครับเห็นบอกว่าเสื้อที่จิมินใส่ตอนนะโชว์พักครึ่งฮาร์ฟไทม์โชว์คุณโดนถูกนำไปประมูลนะราคา 110,000 เหรียญสหรัฐหรือเงินไทยประมาณ 3,600,000 บาทนะครับและรายได้จะเข้าสู่การกุศลนะเสื้อ BTS นะคุณรถเห็นไหมอ่ะ
0: ครับ
1: จีมิน
0: อ
1: ่ะที่ผมรับทองไง
0: ก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยู่ดี
1: อ่
0: ะครับ
1: เขาจะเป็น7คนอ่ะจีมินก็จะทรงผมแบบบ๊อบหน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอ
1: าเสื้อไปประมูลคุณรถ
0: โ
1: อ้เนาะได้ตั้ง3ล้านกับ4ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแจ็คเก็ตที่จองกุ๊กสวมใส่ก็นำไปบุญด้วยนะจองกุ๊กนี่มักเน่คุณรถมักเน่ก็เป็นน้องสุดนะฮะ
0: ครับ
1: ผ้าพันคอที่วีสวมใส่ด้วยกางเกงที่สุก้าสวมโอ้มียอดประมูลรวมกันทั้งบอกเกือบ10ล้านบาทอ่ะโอ้โห300,000เหรียญคุณรถ
0: ครับ
1: คิดเป็น 46% นะของรายได้ทั้งหมดในงานประมูลนะครับแล้วก็มีการประมวลเสื้อของเมสซี่ด้วยนะคุณรถพร้อมลายเซ็นที่มอบให้กับชาคิล่าด้วยนะก็มีคนมาประมวลด้วยนะราคา2,200,000บาทนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหไอเสื้อพวกนี้มีราคาเนาะใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับผมก็ไปสนับสนุนกองทุนการศึกษาพลเมืองโลกของฟีฟ่าเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งโครงการหวังจะระดมทุน100ล้านเหรียญที่เป็นไปตามข่าวใช่ไหมล่ะฮาร์ทำโชว์ที่เขากับเข้าสู่การกุศลของฟีฟ่าใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กๆในผู้ได้โอกาสด้วยเนาะ
0: ครับ
1: และสนับสนุนเนาะโครงการฟุตบอลระดับรากหญ้าหรือว่าแกสรูทนะครับในสองประเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือนี่ไงเวเนซุเอลาด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับที่เขาเกิดแผ่นดินไหวเนาะตอนนั้นนะฮะครับผมแล้วยูฟ่าสรุปแล้วเขาแบนใช่ไหมฮะคุณโดนฮะ
0: ก็แบนฟีฟ่าไง
1: อ้าว
0: ครับ
1: ทำไมยังไงฮะไม่ถูกกันเหรอสององค์กรนี้ฮะ
0: ก็ฟีฟ่าเขามีดำริที่จะขายหุ้นไงขายหุ้นให้บริษัทเอกชนเข้ามาซื้อเข้ามาเป็นลงทุนในฟุตบอลโลกได
1: ้
0: นะครับยูฟ่าเขามองว่าเฮ้ยมันก็เกินไปมากอันเนี้ยนะครับยูฟ่าก็เลยเมื่อกี้ยูฟ่าเขาก็ไม่พอใจฟีฟ่าอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องหอยบาโลกันนะครับเขาก็เลยลงมตินะ55ชาตินะครับพร้อมเพรียงมากนะครับก็มีการประชุมออนไลน์กันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับแบนนะครับฟีฟ่านะถ้าเกิดว่ายังหน้าด้านนะครับเอาแผนการการขายหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยให้กับนักลงทุนภายนอกนะครับมานำเสนออยู่ยังมีแผนการนี้อยู
1: ่
0: นะครับยูฟ่าก็ยืนยันว่าก็จะไม่ร่วมสังคายนากับฟีฟ่าอีกต่อไปนะครับ
1: ครับเห็นว่าจะคว่ำบาตรบอลโลกครั้งต่อไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: ก็เริ่มแต่บอลโลกหญิงเลยปี2027เนี่ย
1: เอา
0: แล้วก็ฟุตบอลโลกปี2030นะครับก็คือฟีฟ่าเขาก็พยายามที่จะนั่นแหละนะครับที่จะหาเงินนะครับด้วยการขายหุ้นแล้วแกก็บอกว่าถ้าเกิดชาติไหนสนับสนุนเดี๋ยวมีตังค์ให้เพิ่มอะไรอย่างงี้ประมาณเนี้ยจูงใจว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าแกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าขายได้เนี่ยเขาบอกมันจะได้รายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าน่าจะไม่สำเร็จแล้วมั้งนะครับเพราะว่าหลายๆชาตินะครับอย่างยูฟ่านี่ก็55ชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อเมริกาเหนืออเมริกากลางแคริบเบียนนะครับคอนคาเคฟอะไรพวกนี้41ชาตินะครับก็ยืนยันว่าก็ไม่สนับสนุนที่จะให้มีการขายหุ้นเช่นกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเขามองว่าฟุตบอลมันก็ควรจะเป็นขององค์กรที่มันเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนั่นก็ซึ่งจริงๆก็คือการตั้งฟีฟ่าขึ้นมาไงนะครับเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลเนี่ยซึ่งฟีฟ่าจริงๆมันเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะตั้งมาเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลเนี่ยแต่ช่วงหลังฟีฟ่าก็หิวเงินเหลือเกินนะครับเนี่ยดูอย่างฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็ทำเงินไปเยอะแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอนะแกก็เลยจะเอาหุ้นไปขาย
1: ก็ตอนนี้จำได้ว่าจะจัดบอลโลกทุกๆ2ปีไหมล่ะ
0: ครับ
1: ทุก2ปีไงนะครับฟีฟ่าบอกว่าเอาเดี๋ยวแบนนะข้อบาทนะ
0: ครับ
1: ถ้าถามว่ายูเนี่ยจัดบอลโลกทุกๆ2ปีนะฮะเพราะรู้ดีว่าบอลโลกเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นเวทีแต่ว่าทำกำไรให้กับฟีฟ่าเนาะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอ้โหยังไง

0: านี้ฮะเขาบอกว่าฟีฟ่าอาจจะถือกฎหมายเนาะแต่ว่ายูฟ่าเป็นพวกแบบเงินมหาศาลก็อยู่ที่เขาเนาะ
1: ครับ
0: แชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะแล้วบอลยูโรด้วยไง
1: ก็คือถ้ายูฟ่ามันไม่มาแข่งอ่ะนะหมายถึงว่าชาติยูฟ่าไม่มาแข่งบอลโลกมันก็ไม่มีความหมายไงเพราะว่าคุณก็ไม่มีเยอรมันไม่มีอิตาลีไม่มีอิตาลีมันไม่ค่อยได้มาช่วงหลัง
0: อ้าวสามใบสามครั้งแล้วฮะครับผม
1: ครับสเปนอังกฤษอะไรเงี้ยคุณก็เหลืออาร์เจนตินาบราซิลแอฟริกาเตะกันเองกองแกงกองแกงก็มันก็มีคนดูอ่ะเพราะฉะนั้นคือเสียงของยุโรปมันก็เรียกว่าเป็นเสียงใหญ่ว่ากันเถอะใช่ไหมล่ะเพราะชาติของยุโรปเนี่ยรอบลึกๆ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีชาติยุโรปอยู่ไม่7ไม่6ก็7ทีมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ผลงานดีๆมันก็มาจากมักจะมาจากทวีปยุโรปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขาก็เรียกว่าคัดค้านเต็มตัว
0: อ้าวก็รอบรองบอลโลกที่ผ่านมายุโรปเนี่ย3ชาติเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: อังกฤษสเปนไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฝรั่งเศสอ่ะ
1: ฝรั่งเศส
0: เอออเมริกาใต้แค่ชาติเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: อาร์เจนตินาไง
1: คือเมกาก็ชาติที่มันดึงคนได้มันก็มีเมกาไออาร์เจนตินากับบราซิลอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับบ้านเราอาจจะมีญี่ปุ่นอีกสักชาตินึง
0: อืมปารากวัยปารากวัยไหมโคโดปารากวัย
1: เล่นปารากวัยนอนดีกว่าฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอื
0: ม
1: ก็นั่นแหละถ้าไม่มียุโรปมาแต่บอลโลกมันก็ก่อยไงเรียกว่าอย่าเรียกว่าก่อยเรียกว่ามันแทบจะเกิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะฉบับแล้วอย่าลืมว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้านี่ก็จัดที่ยุโรปด้วยนะสเปนโปรตุเกสอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันไม่จัดก็วุ่นวายขายปลาช่อน
0: เอา
1: ก็เป็นการกดดันแหละให้ฟีฟ่าเลิกที่จะเอาหุ้นไปขายหุ้นน่ะให้กับเอกชนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าฟีฟ่าเขาจะยังไงแต่ฟีฟ่าเขาก็แบบเฮ้ยมันเป็นดำริเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไร
0: เอา
1: เออแต่คุณก็จะไปเพิ่มตังค์ให้ชาตินู้นชาตินี้เขาแล้วไงเพื่อให้เขามาแบบสลับสลูนเนี่ยซึ่งดูทรงอะฟีฟ่าเราแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ายุโรปก็ไหวตัวทันก็เลยคัดค้านไปซะก่อนนะด้วยการขู่ว่าจะแบนนะครับซึ่งก็ดูทรงแล้วฟีฟ่าเจอมุกนี้เข้าไปก็น่าจะต้องถอยไปแหละ
0: ถอยละก็เหมือนบอลโลก2ปีครั้งอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ทุก2ปีอ่ะโอ้โหฮะเอาตังตลอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เราอ่ะ
1: เอออ
0: ืมยังไงคุณโดนได้ไปดีฮะ
1: ก็ตามทรงเขาแหละฮะก็เหมือนผู้บริหารชุดนี้เขาค่อนข้างใจหิวเงินไง
0: เอา
1: เออเขาน่าจะหิวเงินเป็นพิเศษ
0: ไม่น่าเชื่ออินฟานติโนแล้วเริ่มไล่ออกแล้วโคโดดเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เอ้แกสมัย2เปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: แกกี่สมัยแล้วเนี่ยอินฟานติโนเนี่ยโคโด
1: ดน่าจะสมัยที่2แล้วนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ทำไมแกมาไล่ออกตอนนี้ฮะ
1: คือมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอินฟานติโนคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มคนหรือมันมีพวกนักธุรกิจที่มันอยากจะมาฮุบบอลโลกไง
0: เออ
1: ใช่ไหมก็ลองคิดดูว่าไอ้บอลโลกครั้งนึงอ่ะจัดทีนึงเนี่ยกำไรเป็นพันล้านเหรียญน่ะ
0: อืม
1: ถูกว่าคุณมาซื้อหุ้นบอลโลกได้นี่คุณก็เครื่องจักรผลิตเงินชัดๆใช่ไหมต่อให้มันจะ4ปีครั้งก็เหอะแต่ครั้งหนึ่งคุณกำไรเป็นพันๆล้านแล้วอ่ะ
0: อืม
1: อืมเฮ้ยไม่ใช่เป็นพันล้านเนี่ยขอไว้เป็นหมื่นล้านนะรายได้ครั้งล่าสุดบอลโลกนี่เป็นหมื่นล้านน่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันคนสมมติเปิดขายหุ้นเมื่อไหร่ก็รับรองกลุ่มทุนต่างๆก็ต้องเข้ามาฮุบแน่แล้วก็มันก็จะส่งผลน่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฮุบลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไปได้แล้วเงี้ยใช่ไหมต่อไปเอกชนเขาอยากจะจัด2ปีครั้งหรือปีละครั้ง2ปีครั้งหรืออะไรก็ตามแต่ค่าลิขสิทธิ์จะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเพราะว่าเขาก็ต้องทำกำไรเขาซื้อหุ้นไปแล้วเขาก็ต้องทำกำไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาก็กลัวกันตรงนี้ก็เลยไม่อยากให้ฟีฟ่ามาขายหุ้นไงแทนที่จะจัดกันเองอะไรเงี้ยคือวันนี้ก็แพงจะตายอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: ค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: นี่ถ้าขายหุ้นให้เอกชนอีกก็ไม่อยากจะคิด
0: เรียบร้อยนะ
1: อืม
0: โอ้โหนี่ข่าวใหญ่นะ
1: เออ
0: ข่าวใหญ่เลยนะนี่เราเจาะลึกเลยใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: อืมครับ
1: ครับ
0: อ่านข่าวจากเขานี่แหละฮะ
1: อ้าว
0: เออนะฮะ
1: เออ
0: เอออ่ะก็ต้องติดตามดูนะ
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้แต่ดูแล้วคนน่าจะถอยอ่ะเดี๋ยวเขาไปชมกันนะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: ฟีฟ่ากับยูฟ่าเดี๋ยวไปชมกันอีกนะ
1: ครับ
0: คัดเลือกเจ้าภาพบอลหญิงอ่ะบอลโลกหญิงอ่ะ
1: ครับ
0: ครั้งต่อไปอ่ะ
1: เอออ
0: ืมดูแล้วก็วุ่นวายขายบอลช็อตอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ่าใช
0: ่เออ
1: คือมันก็เป็นช่วงจังหวะแบบงัดๆกันอยู่ด้วยไงยูฟ่ากับฟีฟ่าไงก็เลยเนี่ยนะครับแต่ว่ามาทรงนี้ดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าจะได้เสียงอะไรจากเท่าไหร่นะฟีฟ่านะเพราะว่าก็ทั้งถ้ายุโรป55บวกกับไอคอนคาเคฟนั้น40กว่าแล้วอ่ะมันก็จะ100นึงแล้วนะ100ชาติแล้วนะที่ก็คัดค้านน่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะไปรอดอ่ะแผนนี้

0: ดูแล้วเนี่ยภาพแผลแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแค่ดับเบิลใช่ไหมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวมันก็มาใหม่แล้วฟีฟ่า
0: เหรอ
1: มุกไหนที่มันหาเงินได้มันก็มาหมดแหละ
0: แ
1: ล้วนี่ล่าสุดก็ดูอีนี่ฟีฟ่าอาเซียนเห็นไหม
0: ครับ
1: คือยังไม่ทันจัดเลยตอนนี้คนก็เริ่มแบบเฮ้ยยุบเอฟเอฟซูซูกิคัพไปดีกว่า
0: เรา
1: ครับ
0: ครับ
1: จริงก็เป็นฮุนไดแล้วนะเพราะว่ามันก็ทับซ้อนกันเนี่ยพอฟีฟ่าอาเซียนมาปุ๊บคนก็บอกรายการ FF นี่มันดูแล้วเหมือนเป็นส่วนเกินยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอา
1: เพราะจัดก็ไม่ตรงกับ FIFA Day ใช่ไหมน่าจะยุบๆไปนะรายการมันก็ซ้ำซ้อนกันอ่ะคนก็อยากจะไปเตะไอ้FIFA อาเซียนมากกว่าเพราะว่าตังค์มันเยอะ
0: มีตังค์ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ตังค์เยอะแล้วก็ค่าสัมภาษณ์ที่ได้คะแนนที่ได้คะแนน FIFA ก็ได้เยอะกว่าเตะ FIFA Day ด้วยก็เนี่ยพอมาปุ๊บก็รายการ FF ก็เรียบร้อยดูท่าจะตกกระป๋อง
0: เงินละวันเห็นว่าก็มีได้ด้วยใช่ไหมคุณร
1: ถได้เยอะแชมป์ได้ล้านเหรียญมึง
0: อ๋อเหรออ ๋
1: อแชมป์ได้เยอะกว่าคือแกเอาเงินมาสู้อ่ะฟีฟ่ามันก็เงินหนาไงเงินหนาก็เอาเงินมาฟาดใช่ไหมล่ะเหมือนปีที่แล้วไอ้ฟีฟ่าขับเวิร์คคัพอ่ะฟีฟ่ามันก็รู้ว่าถ้าเกิดจัดเพลนมามันก็ไม่มีชาติไหนที่จะไปแข่งหรอกใช่ไหมล่ะเสียเวลาแล้วก็แบบจบฤดูกาลแล้วกลางฤดูกาลก็ต้องมาแข่งใช่ไหมฟีฟ่ามันก็เอาเงินมาสู้ไงก็จัดเงินรางวัลไม่ให้เยอะๆเลย
0: ครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วก็ไอ้ทีมที่ดังๆมาดริดบาเยิร์นอะไรพวกเนี้ยได้ตังค์ด้วยนะไปเตะก็ได้ตังค์ด้วยนะครับค่าไปเตะแล้วก็เงินรางวัลอีกต่างหากนะครับพอเจอแบบนี้เข้าไปก็ทุกทีมก็ไปหมดมาตรงมาดริดอะไรก็ไปหมดมันก็ทำให้ก็เกิดอีเวนต์นี่ขึ้นมาไงฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพใช่ไหมล่ะนะครับก็ที่หลังบอลโลกก็มีคนแบบทำเป็นแบบงงๆว่าแบบเอ้ยทำไมแชมป์ไอ้ FIFA Cup World Cup เนี่ยได้ตังค์เยอะกว่าแชมป์โลกอีก
0: ครับ
1: เออใช่ไหมล่ะมาแข่งเนี่ยได้ตังค์เยอะกว่าแชมป์โลกเพราะแชมป์โลกมันได้50ล้านเหรียญมั้งแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะแต่แชมป์พวกเนี้ยนะครับได้ตังค์เยอะกว่านะเพราะมันได้ค่าโชว์ตัวได้นู่นได้นี่ได้อะไรเพราะว่า FIFA เขาก็ต้องเงินมาทุ่มไงเพิ่มเงินรางวัลไปเยอะนะครับให้กับสโมสรที่ตอนแรกจะปฏิเสธก็สุดท้ายก็ต้องมาเพื่อเงิน
0: ครับเนาะก็เอาไว้ก่อนเน
1: า
0: ะโอ้เดี๋ยวก็ตกใจเหมือนกันเงินรางวัลนะเนาะ
1: ครับ
0: ต่อในสโมสรชิงแชมป์โลกอ่ะ
1: ใช่
0: มีหน้าล่ะเอพี่ทําเข้ามาด้วยนะพี่ทําใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ครับที่ไม่ลงจากเวทีไง
1: เออ
0: เชลซีงงเลยฮะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: นี่ก็แชมป์อ่ะได้40 ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมสำหรับไอ้ FIFA Cup World Cup อ่ะแล้วก็สโมสรยุโรปเนี่ยมันจะได้ค่ามาเล่นด้วยนะค่ามาเล่นนี่ก็คือสูงสุดเลยเขาบอกอยู่ที่ 38.19 ล้านเหรียญสหรัฐนะต่อทีมนะก็หมายว่าน่าจะเป็นพวกมาดริดอ่ะพวกมาดริดอ่ะคุณมาเตะคุณก็ได้30กว่าล้านเหรียญแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมาเตะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มาได้ยังไงก็จำได้ว่าผู้บริหารบาเยิร์นมันยังบอกเลยว่าก็มาเตะรายการนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะ
0: ม
1: าเอาตังครับ
0: ครับ
1: มาเอาตัง
0: เอาเงินอย่างเดียวเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่
0: ครับนะฮะดูเอสเปนหน่อยแล้วกันนะฮะในช่วงท้ายนะครับเอฟซีเบงนะครับพรุ่งนี้รวยครับพี่นะครับมาถึงหวยออกใช่ไหมครับพรุ่งนี้นะถามมาโมนาลิซาเนี่ยคุณเจเคยไปหรือเปล่าครับไม่เคยไปนะฮะครับผมพี่รถครับตู้ยิงกับตู้แช่เนี่ยมาแข่งวอลเลย์บอลด้วยหรือเปล่าครับคราวนี้ครับ
1: โอ้น่าจะเลิกไปทั้งคู่แล้วมั้งฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: ทำอย่างไรมั้งหรือว่าเป็นโค้ชไม่แน่ใจเนาะ
1: ใช่ตู้แช่ไม่น่าจะได้เล่นแล้วเพราะว่าโดนจับได้ไงใช่ไหมแต่ตู้เย็นก็น่าจะเลิกไปโดยปริยายอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: น่าจะไปทำอาชีพอื่นแล้วแหละเผื่อๆอาจจะไปเป็นโค้ชไปอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: น
0: ี่ผมกำลังดูอะคาเดมี่ฟันเดเซียคุณโดนะ
1: ครับ
0: AF ใช่ไหม
1: AF ไง
0: อ
1: ๋
0: อเขากลับมาแข่งครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ืม
0: ไขว่คว้าอะไรนะเอคว้าดาวไอ้คว้าดาวใช่ไหมฮะเอ้ยคนละรายการน่ะฮะ
1: มันนนเดอะสตาร์
0: เหรอเดอะสตาร์เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: คนละเวทีใช่ไหม
1: คนละอันคนละอัน
0: อันนี้ AF ต้องไปเข้า
1: ปฏิบัติการล่าฝันเข้าบ้านไง
0: ต้องไปคาบ้านใช่ไหม
1: ใช่ไปอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นรายการแบบเรียลลิตี้อะไรอย่างงี
0: ้บ้าน AF นะ
1: เออ
0: โอ้นี่ไม่ได้จัดนานนะ
1: ก็หายไปหลายปีแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ช่วงหลังมันก็ความนิยมก็อาจจะซาซาไปอะไรการแบบเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนดังมาก
1: แต่ก่อนมันมีช่วงนึงก็มันเดี๋ยวนี้มันมีช่วงนึงที่คน

0: ก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรดูด้วยไงเขาก็เปิดดูคนที่อยู่ในบ้านพวกนี้เล่น
1: บ้านเอฟใช่
0: ไ
1: หม
0: เออ
1: เดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรดูก็ดูบ้านเอฟแล้วก็ดูช่วงๆไงคุณรถ
0: เออ
1: หลินหุ้ยกับช่วงๆใช่ไหมฮะ
0: แพนด้า
1: ไงแพนด้าไง
0: ครับ
1: ก็ดูนะ
0: เ
1: ออดูมันทำอะไรนะ
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: แพนด้าก็น่าจะมีแต่โทนนะที่เปิดดูอ
1: ้าว
0: ครับเช้ามาก็เปิดเลย
1: เหรออ
0: ืม
1: ชอบเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอออ
1: ืมอย่าไปมีแพนด้าหรือว่าไงฮะ
0: อืม
1: เอา
0: ครับ
1: ครับอืมขอให้แองเจลิน่าโจลี่มาลบยัน5แถวนะครับออกด้วยคุณเอกบวมครับผมอ๋อที่โจลี่เขาไปโพสต์ครบรอบ1ปีการปะทะกันระหว่างไทยกับฝั่งโน้นใน
0: ค
1: อนโด
0: ครับ
1: เขาก็เอเดียไปฝั่งโน้นอยู่แล้วคุณผู้ชมตรงอ่ะว่าเขาก็รับลูบุญธรรมจากฝั่งโน้นไปเลี้ยงอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็ธรรมดานะฮะครับผมอืมพี่ครับแมนยูเตะวันไหนครับพี่เตะวันไหนอ่ะแมนยูฮะพี่แมนคุณดอส
0: เดี๋ยวดูให้รอแป๊บ
1: รอแป๊บนะแมนยูนะวันก่อนลิเวอร์พูลก็เมื่อวานนี้ก็ชนะเล็กแคบเนาะ
0: 1-0ครับ
1: เป็นลูกยิงฉลับนะคุณดอสนะ
0: อืมแมนยูจะเจอกับแอตมาดริดนะวันเดี๋ยว
1: มีไหม
0: มันดันใช้คำว่า tomorrow งงเลยรอแป๊บ
1: รอแป๊บนะ
0: เซิร์ชหาวันก่อนนะแป๊บหนึ่งเพราะว่าดูจากใน Google นี่มันดันใช้คำว่า tomorrow นะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งออกัสนะ20:00นะครับเจอกับแอตมาดริดนะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมอ่ะก็ดูกันได้นะครับผมเมื่อวานนี้ก็บีจีสปอร์ตก็ยิงสดเนี่ยใช่ไหมอ
0: ืมอ
1: ืมนะครับเห็นว่าบีจีสปอร์ตก็จะยิงสดลีก้า2เยอรมันด้วยนะ
0: ก็ซื้อมาทั้งลีก้า2ลีก้า3เลยอ่ะ
1: อ๋อเหรออ ื
0: ม
1: อื้อหือก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่นะ
0: อื
1: มอืมพอได้อยู่นะฮะครับตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกากำลังตกหนักครับเสียเขียงมีซื้อส่วนหรือเปล่าครับผม
0: วันนี้มันเด้งขึ้นมาแล้ว
1: เอาเหรอ
0: เอออ
1: ืม
0: เดี๋ยวดูก่อนดิเห็นนี่ Microsoft อะไรวันนี้ขึ้นกระฉูดมาเลยอ่ะ
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: อืมเห็นว่าอะไรมีคนไปลงทุนอะไรในหุ้นเกาหลีใต้นะทุกอย่างแล้วก็โอ้โหก็มีบ้านขายบ้านแล้วนะครับนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่วันนี้ Microsoft ขึ้นมา 15% เนี่ย
1: เหรอ
0: เอออ ื
1: ม
0: ไม่มีเขาเลยเคยมีขายไปแล้ว Microsoft เนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: ใช่แต่ว่าตลาดหุ้นเกาหลีวันนี้น่าวันนี้น่าจะขึ้นมั้งแต่มันลงมาหลายวันแล้วนะลงมาหลาย 10% แล้ว
1: เอาเหรอ
0: ตลาดหุ้นเกาหลีอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: เห็นว่ามีอะไรประเด็นดราม่าที่เขาแบบไปลงทุนกับไอ้ของรัฐบาลอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบ้านขายบ้านนะครับโดนนะไปหมดเลยอ่ะเขาบอกอ่ะ
0: ก็คือไอ้ตลาดหุ้นเกาหลีอ่ะมันขึ้นมาเยอะ
1: ครับ
0: มันขึ้นมาด้วยหุ้น2ตัวเองก็คือ Samsung กับ SK Hynix อ่ะเพราะว่าด้วยกระแสชิปไอ้ AI อะไรพวกนี้ไงมันก็ขึ้นมาแบบโคตรวิ่งอ่ะโคตรวิ่ง
1: โคตรซิ่งนะ
0: โคตรวิ่งยังไม่รู้วิ่งไงอ่ะคือคนที่มันซื้อจากตรงฐานตรงนั้นมันก็รวยไปแล้วแต่ว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็มีคนที่แบบตามมาเล่นไงมันก็มีพวกตามมาเล่นใช่มั้ยแล้วก็ช่วงนี้มันวิ่งขึ้นสูงๆอ่ะคือคุณซื้อถือแป๊บนึงมันก็ขึ้นมันก็ได้กำไร
1: ครับ
0: พอมันกำไรปุ๊บคนมันก็ไปโพสในโซเชียลอะไรเงี้ยโอ้โหรวยหุ้นใช่ไหมล่ะมันก็มีคนเกาหลีมากมายเลยเขาก็มาเล่นด้วยมาเล่นตามอ่ะก็มาซื้อตามซื้อหุ้นชิปเนี่ย SK Hynix กับ Samsung เนี่ยซื้อตามบางคนก็ใช้ leverage ก็คือใช้เป็นแบบกู้เงิน
1: อ
0: ่ะไปกู้เงินอะไรเงี้ยใช้มาจิ้นใช้อะไรเงี้ยแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งไม่กี่วันเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมันก็เริ่มลงไงแล้วมันก็ลงทุกวันเลยคราวนี้มีเด้งบ้างนิดหน่อยแต่มันลงทุกวันเลยมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยหายไปแบบโหจากจุดสูงสุดนี้หายไปน่าจะหลาย 10% แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณไปซื้อตรงยอดดอยตรงนั้นน่ะก็เรียบร้อยแล้วถ้าคุณใช้เลเวอเรจพวกนี้ลงมาแป๊บนึงอ่ะคุณก็ต้องโดนบังคับขายแล้วไงแล้วก็ขาดทุนไงเพราะว่าคุณกู้มาด้วยใช้เลเวอเรจอะไรเงี้ยมันก็หมดอ่ะบางคนก็เอาเงินแบบรอเกษียณเงินเก็บทั้งหมดอะไรเงี้ยมาซื้อไง แล้วก็ไปซื้อตรงยอดดอยหรือว่าใกล้ๆยอดดอยแล้วพอมันลงมาอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยหมดเกลี้ยงหายหมดก็เจ๊งเงี้ยเยอะมากอ่ะ
1: เหรอ
0: เยอะมากเพราะว่าตอนที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้มันก็มีโซเชียลอ่ะคนก็ไปโพสต์ไปอะไรกันไงคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นเขาก็มาเล่น
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮ้ยคือเขาบอกเกาหลีมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าคนหนุ่มสาวคนทั่วๆไปอ่ะมันก็เจอค่าครองชีพแพงเขาก็อยู่ลำบากใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องหาอะไรได้พิเศษอ่ะว่าง่ายๆก็คล้ายบ้านเราอ่ะเอาจริงบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มันซื้อบ้านซื้ออะไรมันก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนเกาหลีเขาก็เป็นเหมือนกันนี่แหละ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องพยายามหาอะไรได้พิเศษอะไรเงี้ยพอมันมีคนที่แบบทำเงินจากตลาดหุ้นได้เขาก็
1: เน
0: า
1: ะ
0: กระโดดเข้าใส่กันไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เล่นกันแบบโหเขาบอกคนเกาหลีเขาบอกคนเกาหลีมันมีอยู่ทั้งหมด50กว่าล้านคนมั้งแต่มีบัญชีหุ้นอยู่100กว่าล้านบัญชีอ
1: ่
0: ะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออมีบัญชีหุ้นอยู่100กว่าล้านบัญชีแล้วแสดงว่าเล่นกันแบบโอ้โหบึ้มบั้มเลย
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: ก็พอดีไปเจอโพสต์เนี่ยบอกว่าเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตใน40ปีนะคุณดอด
0: ครับ
1: ขาดทุนไปกว่า 2,200 ล้านวอนฮะ 2.2,000 ล้านวอนคุณดอด
0: ครับ
1: ผมจะไปเช็คนะ51ล้านบาทอ่ะ
0: อืม
1: ครับที่เขาไปลงทุนที่บอกไปไง
0: ครับ
1: ล้มละลายเขาบอกมาฮะ
0: เออ
1: เออเขาบอกเขาเชื่อรัฐบาลเนี่ยรีบซื้ออะไรเอเลเวอเรจ ETF คุณรสของอันนี้พูดได้นะเพราะเขาลงข่าวไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: SK Hynix เหรอฮะ
0: SK Hynix ไง
1: ที่เปิดตัวคุณรสขายบ้านนำมาลงทุนเล่นหุ้นอ่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายหมดตัวเขาบอกฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้อันนี้หุ้นใช่ไหมฮะ
0: หุ้นมันไง
1: หมดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: 51ล้านเงินเก็บเขาว่า40ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อัน
1: นี้เกาหลีนะ
0: เกาหลี
1: ครับเอ๊ะยังไงฮะวันนี้ฮะ
0: ก็นั่นแหละมันขึ้นไอ้หุ้นเกาหลีหุ้นชิปเนี่ยมันวิ่งแบบโอ้โหก็เอาเป็นว่ามันวิ่งจากแสนนิดๆอ่ะแสนวอนนิดๆนะหุ้นซัมซุงเนี้ยแสนวอนนิดๆเนี่ยมันวิ่งไปจุดสูงสุดมันอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าก็คือ3เด้งอ่ะกำไร3เด้งคือถ้าคุณสมมติคุณลงไปแสนหนึ่งตอนคุณซื้อตอนแสนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: คุณมันขึ้นไป 300,000 กว่านี่คุณก็กำไรแบ
1: บ
0: 3เท่าอ่ะกำไร3เท่าแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อตอนใน 300,000 กว่าณปัจจุบันนี้มันลงมาเหลือ 200,000 น่ะคุณก็หายไปแสนหนึ่งแล้วขาดทุนไปคุณหายไปอันนี้เฉพาะหุ้นซัมซุงนะที่คนมันเล่นกันเยอะก็หุ้นซัมซุงกับหุ้นใน SK Hynix นี่แหละเพราะว่ามันเป็นหุ้นชิปไงหุ้นชิปก็ AI อะไรพวกนี้มันก็ทำให้พวกชิปพวกนี้มันก็แบบขายดีอะยอดมันต้องการคนต้องการเยอะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้แต่ว่าที่หุ้น Microsoft เนี่ยไปพุ่งดิ่งสูงสุดเลยฮะ 15% นะเขาโดนนะครับ
0: ครับ
1: ขณะที่หุ้นอื่น AI เนี่ยกับร่วงหนักมันยังไงฮะต้องลงทุนแล้วบ้างในนี้เราฮะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไมเคิลบูเบอรี่เนี่ยรวยเลยใช่ไหมวันนี้ฮะ
0: เออ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ
0: าจจะไม่รวยมั้งเพราะคนนั้นเขาชอบช็อตไม่เหรออ
1: ้าว
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวก็อะไรนะเหมือนอย่างที่เขาบอกไปไงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวว่าสงสารคนนี้ไม่งานเนาะ
0: ก็เยอะเลยเกาหลีใต้อ่ะเขาบอกว่าเจอปัญหาเนี่ยคนมาเล่นหุ้นแล้วก็ขาดทุนกันเยอะมากตอนนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเวลามันลงมันก็ลงแบบโหดร้ายไง
1: หมดตัวนะเนี่ย
0: ใช่
1: 51ล้านบาทเงินเก็บเนาะ40ปีอะ
0: ครับ
1: ไปเลยนะคุณโดนะ
0: เออ
1: เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ช่วงรอบโลกหุ้นนะฮะครับเอาเล่าได้พักสักครู่ไหมพักให้พี่หน่อยนะนะครับตอนนี้6นาฬิกา1นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อม

0: อ้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายคลื่นย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: เอาละครับกลับมาครับในประเด็นสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะกอล์ฟเนาะ
6: ครับ
5: รายการนะสุดท้ายของปีรายการเมเจอร์นะนะครับในศึก AIG Women Open นะครับซึ่งตอนนี้จีโน่ของเราก็นำอยู่ด้วยแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงด้วยนะ
6: ครับ
5: ทีวีครับในรอบนัดแรกรายการนัดสนามแรกนะครับที่เวียดนามนะครับเห็นนะไอ้เจ้ายามีในโคดอสกฤษดานิ่งสวัยใช่ไหม
6: ใช่
5: ในนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเนาะบอกว่าอ้าวเห็นนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางไป1ชั่วโมงครึ่งเนาะกว่าถึงสนามนะฮะ
6: ครับ
5: งั้นถามว่าตอนเรามาเป็นเจ้าภาพที่เชียงใหม่เนาะก็ให้ไปอยู่บนดอยเลยมั้ยฮะวิวสวยๆเลยนะ
6: เออ
5: ยอกนะเขาบอกยอกนะฮะ
6: ครับ
5: เออครับผมจากบ้านพักอย่างใกล้เพื่อนบ้านพักอย่างไกลนะฮะ
6: ครับ
5: อ้าวครับ
6: เออ
5: ก็แซ่บนิดนึงอ่ะนะ
6: ใช
5: ่ยามีเนาะยามีนี่ชอบขับมอเตอร์ไซค์แถวกกซอยมั้ยฮะ
6: ใช
5: ่โอ้โหขับไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
6: ครับ
5: ครับ
6: ตอนหลังเขาก็ทำคอนโทนต์อะไรของเขาอยู่นะ
5: ใช่ไหม
6: เกี่ยวกับวันเล่อะไรพวกนี้แหละ
5: เนาะ
6: เออ
5: เออก็คุยเก่งกันเนาะ
6: ใช่ใช่
5: อย่ามีเนาะ
6: ครับ
5: ครับ
6: เ
5: ขาบอกว่าน้องครูดเนี่ยดูตื่นไปนิดนึงค่ะแต่เล่นดีเสียดายมาเจอเดอร์มินอแชมป์เก่าและเมื่อดับหนึ่งของรายการน้องหมายถึงว่าลูกชายของฮิมิชใช่ไหม
6: ครับ
5: ครับผมเห็นแต่ภาพอะที่ชนะแมตช์แรกในรอบเบนดอครั้งแรกนะไม่นับรอบคัดเลือกนะชนะในรอบเบนดอครั้งแรกเลยไงเจอเดมินอก็เห็นเป็นไอดอลเขาอ่ะ
6: ครับ
5: ออสเตรเลียไหมกันแล้วเนาะ
6: ใช่
5: ลูกชายของเลตันทีวิตนะฮะนะครับ
6: ก็ครูสนี้ก็ได้รองแชมป์ไงวิมเบิลดันจูเนียจูเนีย
5: จูเนียนะ
6: จูเนีย
5: ครับ
6: แพ้รอบชิงไป
5: ท่าทางการตีเหมือนคุณพ่อเลยนะคุณโดดดีใจก็เหมือนกับพ่อเลยนะ
6: ครับ
5: ที่เอามือไอ้งุ้มมือขึ้นมาแล้วก็หันหน้าเข้าหาหันมือเข้าหาตัวเองอ่ะ
6: เออ
5: เออเหมือนคุณพ่อเลยฮะ
6: ครับ
5: ท่าอะไรท่าวินอะไรเซเลบริชั่นอะไรสักอย่างละ
6: ฮะ
5: ของในก่อนของใครแมตต์เฟนเดอร์มั้งโอ้เราเห็นนักเทนนิสที่เป็นลูกชายของนักเทนนิสโตสมัยก่อนแล้วที่เราดูเนาะมาตีแล้วนะตัวนี้นะ
6: ครับ
5: ครับผมบอกมานะครับเมื่อวานดูโอดิซี่หนังเขาดีจริงครับแต่พี่สมชายแกชอบหรือเปล่าก็หนังไม่ได้แบบเครียดนะหนังแอคชั่นด้วยเน
6: า
5: ะว่าไหม
6: ครับ
5: ครับ
6: บรรยากาศไปดูฟังเพลงแล้วก็คุ้มแล้ว
5: เอาเหรออ ื
6: ม
5: โอ้เดี๋ยวภาพสวยนะ
6: ภาพสวยบรรยากาศดีเพลงกระหึ่ม
5: ครับแต่ภาพสวยเนาะให้เล่าไหมล่ะแล้วไปบนเกาะแล้วเจออะไรบ้างเน
6: า
5: ะเอา
6: เล่าไปเถอะ
5: แต่ละเกาะเจออะไร
6: นะยาย 2-3,000 ปีแล้ว
5: อ๋อเหรออ ันนี้มาจากนิยายใช่ไหม
6: มาจากนิยายอะไรนะบทกวีบทอะไรของอะไรโฮเมอร์หรืออะไรอ่ะ
5: เออ
6: สองสามพันปีแล้ว
5: ครับ
6: คงไม่มีใครมาบอกว่าสปอยหรอก
5: หรอ
6: เพราะว่าเขารู้ตอนจบกันหมดแล้ว
5: ตอนจบนะเป็นยังไงเนาะ
6: เออ
5: เฮ้ยแต่หนังดีเนาะ
6: ตอนจบไม่รู้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะ
5: แ
6: ต่ว
5: ่
6: าเนื้อเรื่องอะไรมันเหมือนในนิยายแหละ
5: ครับ
6: ก็ทำดีอ่ะอลังการอ่ะแค่ชุดของไอ้อากาเมนอนนี่ก็คุ้มค่าตัวแล้ว
5: สุดยอดนะเมื่อวานหกล้มเจ็บขามากแต่ก็ต้องไปทำงานนะครับ ใครคือคนที่ทำคลอดหยองในวงการวิทยุครับใช่คุณเจ๋งหรือเปล่าครับหรือแกเกิดมาเองกระดังเองฮะคุณหยองเนี่ยฮะขนาดรถถังยังกลับไปซบวันแชมเปี้ยนชิพแล้วเจ๋งจะมีโอกาสกลับไปนินทาบ้างหรือเปล่านะครับออกมาขอโทษเจ๋หมิงเดี๋ยวแกก็หายโกรธครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับแกนะฮะครับแต่ไม่ค่อยได้เจอแกเท่านั้นเองนะฮะทำไมเลบอนเจมย้ายทีมข่าวใหญ่จังครับถ้าเปรียบฟุตบอลจะประมาณไหนครับ
6: โอ้เลบอนเจมมันก็คือเมสซี่เนี่ยแหละฮะ
5: ก็เหมือนเมสซี่ย้ายไปอินเตอร์ไมมี่มาเนี้ยเนาะ
6: เออ
5: คล้ายไหม
6: มันก็คือเมสซี่โรนัลโดเนี่ยแหละครับ
5: ครับ
6: ใช่
5: ใช่ไหม
6: เฉพาะเลบอนเจมนี่ก็คือดังสุดในยุคปัจจุบันนี้ที่มีเล่นอยู่นะแล้วก็ถ้าเทียบกับตลอดการคนหลายคนก็ยกให้เลบอนเจมนี่แหละเป็นนักบาสที่ดีที่สุดตลอดกาลน่ะแต่มันก็แล้วแต่นะไอ้เรื่องตลอดกาลก็อย่างที่บอกไปมันแล้วแต่คนชอบอะไรอย่างงี้ไงบางคนก็อาจจะชอบจอแดนมากกว่าหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปชอบโคบี้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเลบอนเจมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะที่คนก็ต้องไปพูดถึงอ่ะก็ซีซั่นที่แล้วขนาดแกอายุ40 41เนี่ยแกยัง20แต้มต่อเกมอ่ะ
5: เหรออ
6: ืมทำเป็นเล่นไป
5: ก็เหมือนโดเนาะแมนเลบอนเจมอ่ะ
6: เออ
5: มีวินัยสูง
6: การดูแลร่างกาย
5: อะไรเงี้ย
6: สุดยอดอ่ะก็แล้วก็มีแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยคนที่ชอบเยอะไงเพราะว่าเลบอนเจมก็เล่นสนุกด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองด้วยก็ตลอดชีวิตการเล่นแกตั้งแต่ปี2003อ่ะแกทำเฉลี่ย20แต้มต่อเกมเฉลี่ย20แต้มต่อเกมทุกซีซั่นน่ะ
5: โอ้ถือว่าดีไหมฮะ20เกมต่อแต้ม20แต้มต่อเกมฮะ
6: ถือว่าแบบโคตรมาตรฐานน่ะ
5: ครับ
6: คือนักบาสตัวแบบท็อปๆบางคนน่ะพอฤดูกาลท้ายๆบางทีก็โอ้โหหล่นมาเหลือ10กว่าแต้มบางคนแล้วเลขตัวเดียวก็มีนะนะครับแต่ระบนเจมส์นี่คือเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยอายุ44เวทนี่พอยังล่อไป 20.9 แต้มต่อเกมอ่ะก็สุดยอดอ่ะนะสำหรับระบนเจมส์อ่ะก็นั่นแหละประมาณเมสซี่พี่โดฮะ
5: ครับเน
6: า
5: ะก็เหมือนโดเหมือนเมสซี่อะเน
6: า
5: ะ
6: ครับใช
5: ่คุณเจงไปดูหรือยังครับเรื่อง The String ครับนำแสดงโดยนิวแมนโรเบิร์ตเรดฟอร์ดเดี๋ยวจะลา Netflix จากคุณหงไฮเวย์ครับผมโอ้ยังไม่ได้ดูหนังเลยฮะ ครับดูหนังล่าสุดก็อย่างที่บอกไปฮะเรื่อง Odyssey นี่แหละฮะครับไม่ได้เข้าหนังนานเนี่ยไม่ได้เข้าโรงหนังนานนะฮะโ
6: อ
5: ้ค่าหนังก็ขึ้นมาเท่าตัวเนาะ
6: เคล็บ
5: Netflix อ๋อเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะนะของโรเบิร์ตเรดฟอร์ดใช่ไหมได้ได้จัดให้นะฮะบอกว่าสวัสดีครับพอครับรุ่นผมยังใช้จดหมายจีบสาวและโทรเลขขอเงินนะแม่ตอนเรียนอยู่เลยครับคุณเจนคุณรถเคยใช้หรือเปล่าครับผมไม่ทันนะโทรเลขเนี่ยผมจะมาทันในอะไรนะบัตรเอทีเอ็ม
6: ครับ
5: ใช่ไหมคุณรถ
6: ใช่
5: แล้วก็อะไรนะแล้วบัตรเอทีเอ็มผมใช้ไม่เป็นนะตั้งแต่คุณโดดมันเสียบตรงไหนฮะ
6: เอ้า
5: ใช้ไม่เป็นไง
6: เออ
5: บัตรเครดิตเนี่ยก็มาใช้ตอนทำงานแล้วนะคุณโดด
6: ครับ
5: เอาอะไรคุณรู้ว่าบัตรเครดิตมันเหมือนบัตรเอทีเอ็มไงไปกดเงินไปก็ว่าไปกดไม่ได้ฮะ
6: เอ้า
5: ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
6: ข้อครับ
5: เออนะแล้วก็โทรศัพท์แรกๆในสมัยเด็กไงแล้วก็ไปหยอดเหรียญคุณรถมันต้องหยอดเหรียญใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่
5: ผมเอาเหรียญมาใส่ตัวนี้ฮะมาใส่ตรงที่เวลาเราโทรศัพท์เสร็จเนี่ยเหรียญถ้าว่าเราโทรศัพท์แล้วมันมีเงินทอนใช่ไหมล่ะ
6: ม
5: ันจะตกมาใช่ไหม
6: ครับ
5: ผมไปหยอดตรงนั้นแหละฮะครับผมไ
6: อ
5: หยอดตรงช่องที่มันเอาเงินคืนอ่ะครับพี่ผมทำไมมันไม่ได้ฮะเรียบร้
6: อ
5: ยไม่รู้เรื่องเลยฮะครับสมัยเด็กกันเนาะ
6: ครับ
5: โทรศัพท์สาธารณะนะแต่ก่อนเน
6: า
5: ะแล้วก็มาอะไรนะโทรศัพท์สาธารณะก็เป็นนี่ไงใช่ไหมอะไรนะเป็นการ์ดอ่ะใช่ไหมฮะ
6: ใช่
5: การ์ดที่เป็นขององค์การโทรศัพท์มั้ย
6: เออ
5: ใช่ไหม
6: ครับ
5: แล้วจะมีไลน์อะไรพวกนี้ด้วยเน
6: า
5: ะสมัยก่อนอ่ะเวลาเราโทรหาสาวก็ต้องไปที่ไกลเป็นเที่ยงอ่ะเนาะที่อยู่ในสวนสาธารณะอะไรพวกนี้อ่ะไกลๆอ่ะ
6: ครับ
5: เพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาต่อเราใช่ไหมล่ะ
6: เออ
5: นะฮะพี่ออนคะซิกเซอร์เนี่ยได้วีเจซิงมาเล่นด้วยหรือคะหรือว่าไงฮะ
6: วีเจเอ็ดคอมฮะ
5: เอาเหรอฮะ
6: วีเจซิงแล้วนักกอล์ฟจ้ะ
5: นักกอล์ฟจ้ะ
6: เออ
5: บอกว่าน้องครูเนี่ยตื่นสนาบอกไปแล้วนะฮะฟีฟ่าชูนโยบายใหม่รวยไม่ไหวแล้วเว้ยวันนี้นะฮะ
6: อ๋อ ก็รวยจริงฮะ
5: ก็ทำเงินอ่ะเนาะ
6: ครับ
5: ก็ดูฟุตบอลโลกครั้ง

0: อะไรนะดอทมูลไง
1: อ๋อครับผม
0: ดอทมูลกับเซเลโซซาก้า
1: อืม
0: ก็ดอทมูลเขาปีซีซั่นไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเตะ2เกมอ่ะ
1: ครับ
0: เอออื
1: มก็มี2เกมนะติดตามหน้าไทยเอสเพลย์นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: คุณฟุกก็โหมบรรยายทางโมโนแม็กด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมฟุกน่าจะรุ่นน้องมั้งเรารุ่นพี่ไม่แน่ใจ
0: น่าจะไล่ๆกันละมั้งหรืออาจจะรุ่นน้องนิดๆหน่อยๆอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เออเหร
0: อฟุกอ่ะฟุกก็ตอนนี้ไปทุกช่องอ่ะฮะ
1: เอา
0: ครับเออแข่งกับแชมป์อยู่ตอนนี
1: ้เฮ้ยเหรออ
0: ืม
1: ไปทุกช่องเลยเหรอ
0: ใช่
1: อ๋อครับผม
0: วันนั้นยังเห็นภาพบอลเด็กกับแชมป์อยู่เลยอ่ะครับ
1: เฮ้ยอันนี้ก็ทุกทางเหมือนกันเหรอ
0: เออใช่เอกราชงานเอกราชงาน
1: อ๋อเอกราชเหมือนกันนะ
0: เอกราชทุกทางงาน
1: โอ้เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้นี่เขาไปเอ้ยก็บรรยายบอลโลกต่อบอลโลกด้วยเนี่ยใช่ไ
0: หมใช่ใช
1: ่อืมอืมอื
0: ม
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อบรรยายฟุตบอลโลกก็ไปเหมือนกัน
0: ไปหมดอะ
1: แล้วก็ไปแชมป์ก็ไปอีกเหรออ่
0: าใช่พาบอลเด็กกับแชมป์ด้วยก็อืมครับช่วงนี้วิ่งหน้าดูงาน
1: โอ้เหรออื
0: มอ
1: ืมสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับผมขยันนะเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็ติดตามได้ทาง S Play นะ
1: ใช่ฮะ
0: เออ
1: เออนะครับบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวดูข้อความทางเฟซหน่อยกันนะคุณโดนะนะครับมีถามมานะครับว่า Happy Birthday Monet BK48 นะฮะบาเยอร์สัมภาษณ์ใครบ้างครับผม
0: ก็ไม่ค่อยได้อะไรไทยเท่าไหร่ครับช่วงนี
1: ้เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ได้ไหมเวอร์เยอะก็ไม่มีใครเนาะ
0: ยังไม่ค่อยนั่นต้องโละของเก่าๆทิ้งไปด้วยเออเมื่อคืนมีอุ่นเครื่องในบาเยอร์น่ะ
1: ครับ
0: เห็นไมค์คอนยิงด้วยนะ
1: ใช่ไมค์คอน
0: ยิงไปสองลูกอ่ะ
1: อืม
0: เจอกับอะไรเนี่ยอีเกิลอะไรซึ่งก็เห็นถล่มเป็นประจำอยู่แล้วทีมเนี้ยไมค์คอนยิงไปสองลูกนะเมื่อวานนี้ไมค์คอนยิงไปสองลูก
1: อืมครับผม
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ไม่รู้ปีนี้จะได้โอกาสมากน้อยขนาดไหนนะสำหรับทางไมค์คอนนะครับไบเยิร์นที่ได้ไปก็จริงมันเป็นข่าวไปตั้งนานแล้วไอ้ชื่อเลยนะไอ้ไซบาลี่อ่ะ
1: อืมอ
0: ืม
1: ไอ้กองหน้าโมร็อกโก
0: ใช่
1: ครับ
0: ไซบาลี่อ่ะนะครับตัวใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้มีอะไรอ๋อมีนาทาเนียลบราวน์ลื
1: ม
0: นาทาเนียลบราวน์ไง
1: อ๋อไอ้แบ็คแบ็คซ้าย
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออนาทาเนียลบราวน์แล้วก็ไซบาลี่นะครับ
1: ครับ
0: ตัว
1: อืม
0: ที่เป็นตัวหลักๆหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกกลับมาจากที่ให้เขายืมตัวซึ่งไอ้พวกนี้ก็ต้องมานั่งเล่ขายไงหลายๆตัวเลยพวกแบบอิซาชาโบยี่ไบอันซาลาโกซาอะไรพวกนี้เห็นมีข่าวก็ยังเล่ขายอยู
1: ่
0: ก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: อืม
1: ก็ไม่ข้อในกฎ2ประตูนะคุณรถ
0: ใช่
1: ชนะไอ้อะไรแล้วร็อกทักเอโก้นะ
0: ครับ
1: ทีมสมัครเล่นนะฮะก็ในแคว้นบาวาเรียเนาะก็ชนะไม่เยอะเท่าไหร่นะ 15-0 นะ
0: ครับ
1: โหดมากเลยนะ
0: อ
1: ืมนะครับ
0: ใช่
1: มีถามมานะครับเรื่องของบาเยอร์เนาะนะครับรับชมฟังแถวริมแม่น้ำโขงในมุกดาหารสมุทรเขตนะครับนี่จะเขินคนสปป.ลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเอเชียนเกม2030ประเทศกาตาร์กลับมารีเทิร์นนะครับใช่ไหม
0: ใช่
1: จ
0: ะพาเป็นกาตาร
1: ์จะพากาตาร์เนาะจะได้ว่าตอนนั้นเป็นปี2006เนาะ
0: ใช่กาตาร์ปีเท่าไหร
1: ่2030ครับกาตาร์2006ไง
0: ครับ
1: เหมือนแชมป์ไปทำข่าวมั้งปีนั้นนะ
0: ครับ
1: ครับปีที่สั้นอะที่แอนฟิลด์นะครับเห็นบาโคล่าลงเล่นชวนแน่นอนครับผมแมตติบาโคล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าค่าตัวก็น่าจะร้อยล้านขึ้นเนาะ
0: เออ
1: ลิปูสู้หรือเปล่าฮะซื้อโอลิเซ่ไม่ได้กว่าฮะเหรอ
0: ไม่ขายฮะ
1: เอาเหรอฮะ
0: เออ
1: บอกว่าเช้านี้มาวิ่งอ่ะอากาศดีครับวิ่งอะไรฮะโคนัสมุงตาหลวงสักอย่างไม่แน่ใจคุณเจฟคอนแก่นเนาะครับงั้นเอาตู้กับข้าวมาแทนตู้เย็นดีไหมฮะเขาบอกมาฮะที่จริงเขาชื่อเขาไม่ได้ชื่อตู้เย็นกับตู้กับข้าวนะคุณโด
0: ดใช
1: ่ตู้แช่ไม่ใช่เนาะ
0: ไม่ใช่
1: อะไรนะอีบิ๊กทวีนอะไรเนาะมันเลยแบบออกเสียงเป็นตู้เย็นอะเน
0: า
1: ะ
0: มันเขียนคล้ายๆตู้เย็นน่ะบ้านเราก็เลยเรียกว่าตู้เย็นไง
1: ใ
0: ช่
1: บอกว่า

0: บูเดสซิก้านะครับก็ออกเปลี่ยนแล้วเนาะนะครับฤดูกาลนี้ก็เป็นเอสไปยิงสดด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ติดตามได้ส่วนลีก้า2ลีก้า3ก็ BG ใช่มั้ยคุณรส
1: เห็นเอสก็ถ่ายลีก้า2อยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: ใช่ถ่ายลีก้า2อยู่แต่ว่าลีท่า BG ก็จะเป็นลีก้า2กับลีก้า3
0: อืมอื
1: ม
0: นั้นออกไอออนไลน์เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: อืม
1: เอาไปเห็น BG จะนี่แล้วนะหนังสือวันนี้มันสุดท้ายแล้วนะราคาเดิม50บาทอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: เออเขาจะขึ้นราคาเป็น100บาทแล้วนะ
0: อาว
1: ใครยังไม่ได้สมัครก็วันน่าจะวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะขึ้นราคาแล้วนะครับ
0: อ้าว
1: เออรีบๆนิดนึง
0: รีบนิดนึงนะวันนี้นะ
1: วันนี้น่าจะยังทันอยู่นะ
0: ครับ
1: ราคาเดิม50บาทอยู่
0: สวัสดีครับพี่นะครับตอนเช้าคุณเจ๋งสวัสดีนะครับเมื่อคืนดูคลิปที่ภาคสวีเดนกับอังกฤษชอบที่คุณโอ๊ตคำพูดที่ว่าอะไรนะพระเจ้าสลาตันนะครับเขาบอกมาฮะสวีเดนอังกฤษยังไงฮะคุณโอ๊ตฮะ
1: ไม่รู
0: ้เอ้า
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ๋อนั่นเป็นคลิปไอช่องของผมละมั้ง
0: เอาเหรอฮะ
1: เออ
0: สมยศระหว่างแมวสมยศแดงยวนกับแชมป์ปลาหมึกนะครับสปอร์ตสตรีเนี่ยต้องระวังใครมากกว่ากันครับคุณรถมองว่าใครฮะ
1: พอกันทั้งคู่แหละฮะ
0: เอา
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงทั้งคู
0: ่เอาเหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: อันตรายทั้งคู่ฮะ
0: อันตรายเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่นะเขาล้างมือในอัดของเขาแล้วบ้างทั้งสองคนอ่ะ
1: เหรออื
0: ม
1: อ๋อแมวก็นั่นแล้วเหรอเลิกเจ้าชู้แล้วเหรอ
0: ก็ยังมาเดินเหมือนคุณรถ
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ครับ
0: เสือยังเป็นเสือนะ
1: เออ
0: ก็เวลาที่ลงไปข้างล่างนะนะครับอ้าวเจ๋งมาหาใครอ๋อมาหาบกแมวครับผมอ๋อมาพี่เสือเหรออื
1: ม
0: โหเรียกพี่เสือนะ
1: ครับ
0: ทำไมเรียกพี่เสือพี่ไทเกอร์เนาะ
1: เออ
0: ชื่อเล่นชื่อเขาชื่อไทเกอร์บ้างหรือว่าไงฮะ
1: อ๋อแมวไม่ใช่เหรอชื่อแมวไม่เหรอทำไมยกเลเวลอัพเลเวลเป็นเสือเลย
0: พี่เสือไง
1: ครับ
0: พี่ไทเกอร์ไง
1: อ
0: เออนะครับก็ระวังทั้งสองระวังทั้งคู่เลยฮะครับเวลาไปไหนมาไหนเนาะ
1: เออ
0: แต่ว่าเอชิตเกมครั้งนี้ครับที่นาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจิใช่ไหมล่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกันยายนนี้นะฮะก็อยากให้ระวังตัวนะครับผมมีสมาร์ทสตีนะระวังด้วยนะฮะจะมีผู้ชายที่ชื่อรัชนิโพลนะครับไปทำข่าวด้วย
1: ครับ
0: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะ
1: เอ
0: ชิตเกมครั้งนี้ฮะรัชนิโพลเนี่ยก็แหมใช้ได้เหมือนกันฉายาเขาคือรัชนิโพลหรือว่าเนมเชียงรายครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: หมือนพี่หม่ำเลยนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: เอางี้เดี๋ยวอีก10 20ปีเราก็จะมีนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่น
0: อาจจะมีอาจจะมี
1: อ๋อครับ
0: ครับเขาแต่งงานแล้วเขาจะแต่งงานแล้วคุณเนมอ่ะ
1: ครับ
0: ที่บอกไปไง
1: เ
0: ขียนแต่การ์ดเขียนในชื่อเจ้าบ่าวอ่ะ
1: ครับ
0: เจ้าสาวไม่รู้ใคร
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ก็เนี่ยไปหาข้างหน้านี่ไง
0: เอาเหรอฮะไมค์คอนโชคดีนะครับที่ไม่ได้เล่นให้ทีมชาติไทยนะครับไม่งั้นคงต้องประมาณนี้เนาะเขาบอกโชคดีใช่ไหมฮะก็แต่ใจถูกเนาะ
1: ครับ
0: โอเลน้องก็ได้รับโอกาสจากไอ้กอล์ฟนีด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ก็ยิง2ประตูอะ
1: ครับ
0: นะครับน้องจะเล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายไหมคุณโด
1: ดใช่
0: ว่าไหม
1: เล่นเป็นตัวฝั่งซ้าย
0: ฝั่งซ้ายเนาะเหมือนในวินิสูจูเนียมาเนี่ยเนาะแรดฟอร์ดเนี่ย
1: เอ
0: า
1: ก็ได้อยู่ถ้าขึ้นมาแบบแรดฟอร์ดก็ถือว่าโอ้โหอู้ฟู่อยู่นะ
0: เหรอ
1: เอาแรดฟอร์ดช่วงนึงนี่ค่าจ้าง 300,000 กว่านะ
0: เหรอ
1: เ
0: ออ
1: ถ้าขึ้นมาดังแบบแรดฟอร์ดได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
0: ครับ
1: น
0: ะฮะส่วนย้ายทีมก็จอร์จสโตนไปแล้วใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่ไงไอ้นี่ฮาวไง
0: เอ้ยนี่ฮาวทำไมเอ้ยออกคุณโดนะ
1: ออกแล้วก็ขายแกสักเกี้ยงเลยฮะไอ้นี่ฮาวอยู่ทำอะไรล่ะฮะ
0: เหรอ
1: ไปดีกว่าครับไม่มีนักเตะจะใช้แล้วไอ้นี่ฮาวบอกโอ้ล่อขายสักเกี้ยงเลย
0: ก็เห็นว่าจะเป็นไอ้อันนั้นนะคุณโดนะเป็นไอ้อันนั้นนะ
1: เจสโซ่
0: มาเที่ยวเยสโซ่มา
1: ก็กุญซือของอาวาเลย
0: ครับ
1: ใช่ก็เครือเดียวกันอยู่แล้วอ่ะเจ้าของมันก็กลุ่มทุนซาอุไงเครือเดียวกันนะครับก่อยดีฮาวคือก็มีข่าวจริงดีฮาวเขาจะออกอยู่แล้วแต่ว่าแกบอกเดี๋ยวคุมให้ก่อนละกันจนกว่าจะหาโค้ชมาได้นะครับถ้าหาโค้ชมาได้แล้วแกก็จะไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนทิศทางของสโมสรกับ เป้าหมายของแกอะไรมันอาจจะแบบตอนนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยได้แล้วมั้งแล้วก็ดีฮาเองก็ผลงานที่ผ่านมาก็อาจจะเริ่มแบบตันๆแล้วด้วยอ่ะคือนิวคาสเซิลมันก็ตันด้วยไงเพราะว่ามันไปเจอกฎการเงินมันก็เสริมอะไรลำบากใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าคุณไม่ได้มีความสำเร็จแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ยกระดับเป็นแบบเชลซีแมนซิตี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้มันทำแบบนั้นมันยากเพราะมันเจอกฎการเงินค้ำเอาไว
0: ้
1: จริงๆนิวคาสเซิลเป็นทีมที่รวยมากไงแต่มันใช้ตังค์ไม่ได้แบบสมัยก่อนแบบเชลซียุคเสียหมีอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ทุ่มทุกปีซึ่งปัจจุบันนิวคาสเซิลมันก็ทำไม่ได้พอไม่ได้ก็เนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปเต็มไปหมดเลย
0: เรียบร้อยนะลาออกเลยนะ
1: ก็ไปเลย
0: ไปดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ดูเดตโตนาลี่ไปแล้วใช่ไหมไอ้
0: กีมาไล
1: กีมาไลก็กำลังจะไปอาร์เซนอลมีข่าวอยู
0: ่
1: แอนโทนีกอร์ดอนก็ไปแล้วอีซักก็ไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนใช่ไหมตัวดีๆตัวที่มันเคยช่วยกันประสบความสำเร็จมันก็ไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เอ็ดดี้ฮาวก็บอกผมก็ไปด้วยดีกว่า
0: เอาเรียบร้อยข่าวซาอุซ่าสนามบนยอดอาคารสูง350เมตรนะครับที่ไทยมีสนามรถแข่งนะครับสร้างบนเขานะครับมีมาก่อนแล้วครับผมสงสัยมาดูงานที่ประเทศไทยหรือเปล่าเอาไม่อ๋อบอกว่าเครื่องแรกผมใช้ Easy Core ครับแล้วขยับมาใช้เพจของฮัจจิสันครับผมEasy Core เนี่ยมือถือป่ะคุณรถ
1: Easy Core จำไม่ได้แล้วฮะแต่ชื่อมันคุ้นๆอยู่นะ
0: คุ้นอยู่นะ
1: เออ
0: แต่ก่อนเป็นอะไรอ่ะแต่ก่อนเราเวลาเราหยอดเหรียญแล้วนะหยอดเหรียญโทรศัพท์ไงแล้วมาเป็นไอ้การ์ดอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เขาเรียกอะไรจำไม่ได้อืมยองกับโจอี้ประกาศความพร้อมวันจันทร์ว่างเสมอเขาบอกมาฮะอุ๊ยเหรออ
1: ืม
0: นินทากลับมาใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: สวัสดีค่ะคุณเจงคุณโอ๊ตนะครับรอพี่เจงคัมแบ็กนินทานะครับฮากูยองเยอะนะฮะอืมยองฮากว่าถ้วย ACL ย่อมาจากอาหรับครับหรือเปล่ารับจัดแข่งแต่สนามกลางซาอุฮะ
1: ล่าสุดก็ให้ซาอุเป็นเจ้าภาพรอบชิงเหมือนเดิมนะอีก3ปีนะฮะ
0: โอ้โหอ๋อซะอ๋อในอีก3ปีข้างหน้าหรือว่า3ปีต่อเนื่องเลยฮะ
1: 3ปีต่อเนื่องเลยฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: สุดยอด
1: อืม FC แชมเปี้ยนลีกไง
0: กลุ่มทุนอินเดียเนี่ยซื้อหุ้นลิเวอร์พูลหรือยังครับก็มีข่าวอยู่เนาะ
1: เอออ
0: ันนี้ก็ต้องติดตามกันนะฮะ
1: ครับ
0: ว่ามั้ย
1: ใช่
0: อืมเออเมื่อประมาณนี้เนาะนะครับกลุ่มทุนก็โหไม่แน่ใจจะปล่อยหรือเปล่าลิเวอร์พูลอ่ะแต่ว่าถ้าราคาดีก็พร้อมปล่อยนะ
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นซื้อมาตั้งแต่300 200 300เองAFF SG อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมนะฮะอ่ะก็ซื้อก็ดีนะจะได้มีเงินมาซื้อนักเตะนะฮะ
1: ครับ
0: ครับลิเวอร์พูลเนาะเห็นว่าเมื่อวานนี้เตะเสร็จเนี่ยเคยที่จวนไม่รู้ปีปัญหาอะไรกับพวกฟิล์มโปงแล้วก็สโมสรนะ
1: อ้าว
0: เห็นว่ามีปะทะคารมันกันสักอย่างอ่ะ
1: สาวแล้ว
0: เหรอไม่ถึงกับสาวนะเหมือนคุยกันเนี่ยคุยกันแบบเหมือนทะเลาะกันอ่ะ
1: อ๋
0: อ
1: ครับครับ
0: ครับผมพี่เจเนี่ยทันนะโทรศัพท์ PCT หรือเปล่าทันใช่ไหมเราไม่ได้ใช้เป็นของเพื่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้โทรศัพท์ที่บ้านใช่ไหมมือถือบ้านในคอนโด
1: ใช
0: ่ก็ถูกดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ถูกกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปไงแต่ว่าฟังก์ชันอะไรมันก็น้อยกว่าใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เอาไว้โทรอย่างเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้ตอนนั้นเท่มากเน
1: า
0: ะPCT เน
1: า
0: ะ
1: คือมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะเพราะมือถือช่วงนึงมันก็แพงมากไงช่วงที่มันเข้ามาใหม่ๆมันก็ราคามันก็ต้องแบบเศรษฐีว่าน่าถือซื้อได้อ่ะ
0: พี่โอ๊ตได้โพสหรือเปล่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ฟุกหรือเปล่าครับอ้าวไม่เหมือนโพสเหมือนแนทเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีฮะ
0: ถ้าแนทต้องมีเป็นเกียรติอย่างมากใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม สวัสดีเข้ามาลิพูได้ใครบ้างครับผมลิพูเหรอได้ใครบ้างฮะโอ้โหใครบ้างที่ได้มา ก็มีนะคุณโดนเนาะจำไม่ได้ไหมก่อนเนาะเลบอนย้ายไปอยู่ทีมไหนครับซิกเซอร์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผมเวลาภาคกี่โมงผมเคยทันอยู่หลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยครับผมไม่แน่ใจไม่เงินเนาะอะไรนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่แจ็คเล็กมาอ้าวไม่ใช่นะฮะคนละคนนะฮะเอาวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับนะครับลุ้นเนอะการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายปีตอนนี้จีโน่ของเรา

0: เราก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับบอกว่าอยากเห็นทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับจอร์เจียอีกรอบครับผมโอ้โหไม่ได้เลยวะตอนนั้นก็เดินทางไปลำบากเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่จอร์เจียไงนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเวลาตีสี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมและคุณโดดลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 2016736
1: ที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 6นาฬิกา33นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์ค่ะเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะต่อน้อยอัจฉราเชิดชูมาประจำการเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังสุขสิ้นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าโอ้โหเงินออกตั้งแต่วันจันทร์นะหลายคนบอกเงินออกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามสุขสิ้นเดือนแล้วนะคะฝนฟ้าก็ตกนะคะช่วงนี้แล้วก็การจราจรค่ะเข้ากทม.เย็นวันนี้ก็น่าจะคึกคักหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์คึกคักน่าดูนะคะอย่างไรก็ตามค่ะฝนฟ้าพยากรณ์อากาศก็บอกว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระวังน้ำท่วมด้วยนะคะการจราจรขับรถเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะมาเริ่มต้นสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังวันนี้แต่นำเบาๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจาก TNN Healthออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังเรื่องของการหัวเราะคุณผู้ฟังหัวเราะ2นาทีมีประโยชน์ต่อหัวใจเท่ากับการเดิน20นาทีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็บอกว่าแม้หัวเราะครั้งหนึ่งเนี่ยอายุยาวไปถึง10ปีนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเสียงหัวเราะคือยาที่ดีที่สุดในทางการแพทย์มีหลักฐานมาสนับสนุนแนวคิดนี้จริงมีงานวิจัยจาก University of Maryland Medical Center นะคะก็พบว่าการหัวเราะค่ะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของหลอดเลือดที่ดีขึ้นโดยเยื่อบุหลอดเลือดจะขยายตัวแล้วก็ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพหัวใจและก็หลอดเลือดงานวิจัยเขาใช้อาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี20คนนะคะผู้ที่เข้าร่วมถูกให้ดูทั้งสื่อที่ทำให้หัวเราะสื่อที่ก่อให้เกิดความเครียดนะคะคุณผู้ฟังในคนคนเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบผลนะคะนักวิจัยเขาก็วัดขยายตัวของหลอดเลือดด้วยเทคนิคของเขาเองก่อนและหลังการรับชมผลปรากฏว่าหลังหัวเราะหลอดเลือดขยายดีขึ้นชัดเจนในขณะเดียวกันความเครียดนั้นก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างเห็นได้ชัดเสียงหัวเราะไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์นะคะแต่ก็ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายประการอย่างเช่นเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจการใช้ออกซิเจนในระยะสั้นก่อนเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายช่วยให้หลอดเลือดนั้นขยายตัวเพิ่มปริมาณเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลกระตุ้นการเขาเรียกว่าสารเอนโดฟินนะคะและระบบรางวัลในสมองและที่สำคัญอาจจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและเพิ่มความทนต่อความเจ็บปวดผลทางสรีรวิทยาเหล่านี้นะคะได้รับการอธิบายเพิ่มเติมในงานทบทวนด้านสุขภาพหลายฉบับเขาก็ชี้ชัดว่าการหัวเราะมีบทบาททั้งต่อหัวใจระบบประสาทแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่อร่างกายเราไปดูนิดนึงประโยชน์ต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะคุณผู้ฟังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าการหัวเราะสามารถช่วยให้หลอดเลือดนั้นขยายตัวแล้วก็ทำให้เลือดนั้นไหลเวียนดีขึ้นการหัวเราะลดความดันโลหิตชั่วคราวการหัวเราะลดฮอร์โมนความเครียดซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจการหัวเราะนั้นเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL และก็สนับสนุนการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดกลไกเหล่านี้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดในระยะยาวได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีข้อมูลว่าผู้ที่มีแนวโน้มหัวเราะน้อยเนี่ยอาจจะพบหลอดเลือดหัวใจได้บ่อยมากกว่าซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ขันกับสุขภาพหัวใจคุณผู้ฟังใช่ค่ะอารมณ์ขันกับสุขภาพหัวใจหัวเราะแทนการออกกำลังกายได้ไหมเขาบอกว่าหัวเราะครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะทดแทนการออกกำลังกายหรือว่าการเดินได้20นาทีแต่ว่าจะเปรียบเทียบการหัวเราะ ให้ผลใกล้เคียงกับการออกกำลังกายเบาๆได้แต่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ชี้ว่าการหัวเราะไม่สามารถทดแทนการออกกำลังกายได้นะแบบแอโรบิกได้โดยตรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการหัวเราะวันละวัน 10-15 นาทีอาจจะช่วยเผาผลาญพลังงานเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ยังให้ประโยชน์ด้านผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพจิตควบคู่กันไปด้วยวิธีเพิ่มเสียงหัวเราะนะคะคุณผู้ฟังดูภาพยนตร์ตลกใช้เวลากับเพื่อนพูดคุยเรื่องรู้สึกสบายใจฝึกโยคะหัวเราะหรือกิจกรรมบำบัดด้วยเสียงหัวเราะเปิดใจต่ออารมณ์ขันในชีวิตประจำวันการเพิ่มเสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดูแลหัวใจที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนหูไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงรอยยิ้มเครียดทั้งวันอันนี้ก็ไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังสรุปก็คือเสียงหัวเราะไม่ใช่เพียงความสุขชั่วคราวแต่ว่ามันมีผลในเชิงชีวภาพต่อระบบหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็ฮอร์โมนความเครียดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการหัวเราะนั้นช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดความเครียดสนับสนุนสุขภาพหัวใจแม้อาจจะไม่อาจแทนทดแทนการออกกำลังกายได้แต่การหัวเราะสม่ำเสมอก็เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายและทรงพลังในชีวิตประจำวันนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งนำมาฝากกันในวันศุกร์แบบนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังค่ะ SMS ร่วมพูดคุยนะคะ4689899ค่ะ4689899พูดคุยทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีหลายคนเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเราเปิดท่าสบายๆขึ้นในรายการที่ทิฏฐานนะครับทั้งเรื่องที่จะมาเล่าก็เป็นเรื่องสุขภาพท่านแต่เรื่องสบายๆนะครับเรื่องคำถามก็ถามได้เลยแล้วก็ถามสดได้ด้วยในช่วงเบรกที่2นะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้พูดเรื่องกระเนื้อตามที่สัญญาไว้นะครับกระกอลอเรือสระกระเนื้อคนไทยเนี่ยมีชื่อใช้สำภาษาไทยแต่โบราณๆนี่ครับมีชื่อหลายๆอันที่เราแปลไม่ออกนะอย่างคำว่ากระเนี่ยต้องเต่าแปลออกกระแปลว่าอะไร
3: โอ้โหอาจารย์ไม่ออกอ่ะเพราะมันประกอบเป็นคำอื่นได้เยอะแยะเลยกระเทียมกระโถนกระเช้า
0: เยอะแยะเลยใช่แต่ว่าความหมายของปู่ย่าตายายเราถ้าเกิดขึ้นตามตัวนะท่านฟังมันหมายถึงเป็นติ่งเนื้อเป็นเนื้อนูนๆเล็กๆทำนองนั้นแหละที่โบราณก็จะเจอกับญาติพี่น้องของเขาเองในบ้านอะไรเงี้ยคุณผู้ใหญ่ในบ้านก็จะเจอได้เราก็นำมาเรียกชื่อกันว่านี่กระแปลว่าอะไรก็ตามแต่มันนูนๆขึ้นมานั่นแหละท่านฟังครับทีนี้กระเนื้อก็แปลว่าเป็นเนื้อนูนๆขึ้นมาจากผิวหนังซึ่งผมถามจริงเลยลองดูตามทุกร่างกายท่านนะครับพอท่านเลยวัยรุ่นมานะวัยรุ่นเนี่ยหาไม่เจอหรอกไอ้พวกเนื้อนูนๆพวกเนี้ยเพราะว่าเนื้อเขาเนียนมากยิ่งเด็กผู้หญิงฮอร์โมนเพศหญิงกำลังเจริญรุ่งเรืองในร่างกายมันก็จะเนียนสุดๆเนียนทุกอย่างเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันช่วยเด็กผู้ชายจะมีบ้างได้นิดหน่อยเนื้อนูนตรงนั้นตรงนี้จากรอยสิวที่มันไม่ยุบลงแต่ทั้งหมดทั้งหลายแล้วนี่คือสิวก็คือสิวที่มันไม่ยุบแต่ว่ากระที่พูดถึงนี่คือก็มันเพิ่งขึ้นมาใหม่ไงขึ้นมาเป็นพิเศษส่องดูตามให้ชัดๆไปเล็งให้ชัดๆจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อนูนๆที่เจอบ่อยบนใบหน้าก็เจอได้ครับเช่นตรงแถวใต้หนังตาล่างแก้มใต้หนังตาล่างมันอาจจะมีบางจุดเป็นมันนูนๆขึ้นมาตาม
3: คอ
0: ลำคอเราลำคอเลยนะสันสันซ้ายฝาหน้าหลังเนี่ยนะอาจจะมีติ่งถ้าลำคอมักจะเป็นติ่งขึ้นมาเลยเห็นมันติ่งหิวๆก็ได้เลยนะ
3: คลำด
0: ู
3: ก
0: ัน
3: คลำด
0: ู
3: ก
0: ัน
3: หนูรู้สึกว่ามีติ่งเล็กๆติ่งหนึ่งอาจารย์นั่นแก่แล้วใช่ไหม
0: คุณเดียวพอดีใช่ครับอันนี้เป็นบางทีเรียกว่าติ่งเนื้อชาวบ้านแบบรุ่นเราสมัยใหม่นะเป็นติ่งเล็กติ่งมือเลยนะแต่โบราณนี่กะแต่ว่ากะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันดูขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆเรียกว่ากะกะเนื้อจึงเป็นเนื้อที่มันเป็นติ่งขึ้นมาซึ่งบางคนอาจจะเป็นนูนๆขึ้นมาเป็นติ่งเป็นเม็ดเป็นติ่งได้ที่คอแถวๆคอแถวๆหลังแล้วต้นแขนนะรักแร้พวกนี้เขาก็มีได้บางคนก็เป็นลักษณะของเป็นเนื้อแผ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว สีตอนแรกๆก็จะเป็นสีเดียวกับผิวหนังเราครับท่านผู้ฟังสีคล้ายๆกับผิวหนังเราเนี่ยสีผิวสองสีนี่แหละครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งผ่านไปสัก8เดือนปีหนึ่งปีครึ่งมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนสีเพราะไปโดนแสงแดดบางทีคนไทยอะนะก็โดนแดดบ้างแล้วเมืองไทยเมืองที่มีแดดอะผิวหนังก็จะเพิ่มสีมากขึ้นอาจจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็น้ำตาลแก่ๆสีก็เปลี่ยนแปลงอยู่ก็สี่ห้าปีสิ่งเนื่องต่างเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นใหญ่ขึ้นนิดหน่อยซึ่งเป็นการแผ่ขยายพื้นที่บนผิวหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นติ่งเนื้อก็จะหิ้วได้เลยจับและหิ้วได้นอนนี่นะครับผมพูดเล่นนะหิ้วลงกลางไม่ใช่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นแผลเป็นแผ่นที่แบบแผ่มันจะโตก็จะโตแบบขยายพื้นที่กินพื้นที่เพิ่มขึ้นแบบเพื่อนบ้านที่มันมารบเราเนี่ยไอ้เขมรเนี่ยนะครับที่ข้างๆบ้านเราที่มาแย่งพื้นที่เรานะกินใจแดงเข้ามาให้พักอาศัยให้เป็นที่หลบเวลาตอนนั้นมีการลบกับเขมรแดงเนี่ยนะก็ให้ประชาชนในหลบเข้ามาพอเข้ามาปั๊บมากินพื้นที่เรากินเข้ามาในชายแดนเราสร้างเป็นหมู่บ้านกันมาแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยคือสไตล์เนี่ยครับแล้วแบบคล้ายๆสกะเนื้อมันเติบโตขึ้นบนผิวหนังมันก็จะขยายพื้นที่กว้างขึ้นเพิ่มสีขึ้นจากสีเนื้อกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน้ำตาลแก่แต่ก็อยู่เรามาหลายปีนะครับ2ปี3ปี4ปีท่านฟังลองหาดูนะครับพออายุมากขึ้นเลย30ปีขึ้นไป40ปีนะครับมันจะต้องมีสักติ่งสองติ่งนั่นแหละถ้าละเอียดละออดูดีๆนะครับก็จะเป็นติ่งบ้างเป็นพื้นที่แผ่ๆบ้างนี่แหละครับที่คุณหมอทางด้านผิวหนังหมอจัตวิทยานะจัตวิทยานี่เป็นภาษาทางแปลเป็นไทยหมอสาขาโรคผิวหนังซึ่งจะดูแลคนไทยในการผิวหนังทั้งหมดหลายแหล่นะครับก็จะเจอผิวหนังเหล่านี้ครับที่นูนๆขึ้นมาเรียกว่ากระเนื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใจเย็นเลยที่เห็นนะครับเพราะ 99% ที่มันจะไม่เป็นเนื้อร้ายเลยเป็นเนื้อดีจะอยู่กับเราไปตื้อไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นมันก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนมองเห็นว่าปู่ย่าตายายเราที่อยู่กับเรามาอายุมากขึ้นก็เห็นแบบนี้ดีได้อยู่นะเต่านึกถึงภาพยายเต่าที่บ้านที่มีไหมไอ้ตะนี่กระเนื้อสีเงี้ยที
3: ่มี
0: ตาเข้มๆเห็น
3: เมื่อก่อนเห็นไม่ชัดนะอาจารย์เห็นไม่ชัดแต่พอ80-85-90จะเริ่มเห็นความเข้มของกระแล้วอาจารย์
0: เห็นไหมมันเริ่มมีการเปลี่ยนสีโชว์ออกมาว่าฉันเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีอายุเยอะอายุยั่งยืนอายุยืนนะถ้าเป็นฝรั่งนะเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นwisdom spot ก็ตั้งชื่อให้มันดูโก้เก๋ wisdom แปลว่าผู้มีสติปัญญาเลิศนะแปลว่าประสบการณ์ฉันผ่านมาผ่านชีวิตมาเยอะก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนมี ประสบการณ์ต่างๆมีความรู้ต่างอยู่ในตัวฉันเนี่ยเยอะถึงแม้ฉันร่างกายฉันจะแก่ลงก็ตามมันแปลทํานองนี้นะครับ wisdom spot ฝรั่งก็เรียกตอนอยู่ต่างประเทศผมก็เห็นเขาเรียกว่า wisdom spot ผมก็มองก็แต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่คนพวกผิวขาวนะเพราะเมืองเขาไม่ค่อยมีแดดนะท่านผู้ฟังครับมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่หรอกแต่มันไปส่องดูข้างๆเอียงๆดูต่อก็จะเห็นมันนูนขึ้นมานิดๆนะขยายพื้นที่ขึ้นตามคอก็มีติ่งบ้างแต่เขาไม่ได้กระเขาเรียกเป็น wisdom spot ตุ่มของความมีสติปัญญาสูงส่งนะทำนองนี้นะครับว่างไปในเมืองไทยกลับมาดูกันจริงเราเรียกว่ากระครับทั้งติ่งทั้งเนื้อเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันตัวมันเองจะไม่เปลี่ยนเป็นเนื้อละ

0: ายนะเป็นเนื้อดีอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่ามันรำคาญแล้วก็ดูไม่สวยคนไข้ปัจจุบันนี้พออายุเข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆ 35-40 ปีก็มักจะไปหาคุณหมอผิวหนังซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยสร้างสถานะของคุณหมอผิวหนังให้ร่ำรวยขึ้นได้เพราะไอ้กรานเนื้อเนี่ยครับ เยอะแยะเลยบางคลินิกอันนี้มันคลินิกเอกชนนะท่านยอมซื้อเครื่องเลเซอร์ราคาแพงนะแต่หลักๆมารักษากระเนื้อเป็นส่วนใหญ่คนไข้มาเยอะเลยนะเพราะคนไข้สมัยใหม่เขาต้องการสวยงามต่างๆเอาสวยงามเป็นหลักนะมีตุ่มเนื้อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยดูไม่สวยก็ให้หมอตัดเสียตังค์หน่อยแต่ราคาแพงโรงพยาบาลรัฐบาลก็ทำให้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวผิวหนังก็จะมีห้องรับตัดเลเซอร์นะครับใช้หลายเลเซอร์ช่วยก็จะมีหลายวิธีในการรักษาแต่ว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายแล้วก็สบายใจนะครับค่อยๆทำค่อยๆเลิกไปเรื่อยๆไปบางคนมี 30-40 เม็ดผลร่างกายก็มีนะไปหาคุณหมอก็จะค่อยๆเลือกตัดเอามันไหนที่มันโชว์ออกมาชัดเจนมากเด่นมากก็จะเอาซะก่อนเช่นบริเวณต้นคอบริเวณใบหน้าบริเวณคางอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนก็เลือกเอาค่อยๆไล่ทำไปเทียนิดนะครับไม่รีบร้อนอะไรกระเนื้อจึงเป็นคำพูดที่ชาวบ้านเนี่ยอย่างพวกเราต้องสัมผัสถามว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเหตุกระเนื้อก็คืออายุมากขึ้นครับแต่ครั้งก็จริงฝรั่งก็ว่าเขาเรียกว่า wisdom spot นะครับเราก็เรียกว่าติ่งหรือตุ่มแห่งความมีอายุยืนก็แล้วกันในเมืองไทยเนี่ยนะกระเนื้อมันมีสีออกเนื้อเมื่อเนื้อออกน้ำตาลได้บ้างบางคนอายุมากขึ้นก็เป็นสีเข้มๆเกิดจากการโดนแสงแดดแยะโดนแดดแยะแดดมันกระตุ้นให้ผิวหนังเราเนี่ยครับคือตุ่มติ่งเราเนี่ยสร้างเม็ดสีออกมาเข้มขึ้นจนกระทั่งจากสีเนื้อเรากลายเป็นสีเข้มๆขึ้นน้ำตาลเข้มๆขึ้นให้เห็นชัดเจนอันนี้เป็นลักษณะของการโดนแดดจากกรรมพันธุ์ก็ได้แต่ในสุภาพสตรีนะครับจะพบว่าหลังจากที่ตั้งท้องคลอดลูกเนี่ยนะตั้งท้องสัก9เดือนแล้วคลอดบุตรเนี่ยมันจะมักจะมีติ่งพวกนี้กระเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นตามรอยต่างเช่นต้นคอบ้างตามหน้ารักแร้บ้างอะไรพวกนี้นะครับเยอะขึ้นอาจจะเพราะฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรพวกนี้ครับทำให้มีขึ้นสรุปคือเกิดขึ้นเองตามวัยอายุมากขึ้นพ้นวัยกลางคนระยะต้นขึ้นไปมันจะมีได้เยอะบวกกับการที่จะมีแสงแดดสัมผัสบ่อยๆเปลี่ยนสีขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่กับเรานานๆไปก็จะเพิ่มขยายพื้นที่ขึ้นเพิ่มพื้นที่กินพื้นที่ขึ้นบุกไปหาไปเอาพื้นที่คนอื่นเข้ามามากอะไรนี้ครับก็ไปทำให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับการรักษาถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับมันมีมาเยอะแล้วก็สมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องจี้ด้วยความเย็นนะคลายโอเทอราปีที่ดูความเย็นก็เอากระบอกที่มันมีการพ่นไนโตรเจนเหลวที่มันเย็นจัดๆพ่นเข้าบริเวณที่มีลักษณะของการเป็นติ่งได้ซึ่งบางทีก็ใช้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็ตุ่มก้อนเนื้อในพวกนี้มันก็จะเย็นจัดพอเย็นจัดมันก็จะเริ่มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ดูดออกไปลอกออกไปใน 2-3 สัปดาห์ต่อมามีวิธีนึงคือจี้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจี้ใช้ไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วก็ไปจี้มันให้มันหลุดออกไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะคุณหมอสมัยใหม่ก็จะใช้ชื่อเท่ๆ เครื่องเลเซอร์มันเต่าเคยทำป่ะเลเซอร์
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยห นูว่ามันแพงอ่ะหนูก็เลยไม่ทำ
0: มันแพงใช่มันได้ราคาดีเลเซอร์เนี่ยนะแท็กจี้ไฟฟ้าหรือจี้ด้วยความเย็นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าที่พูดถึงระบบเอกชนเขานะรัฐบาลเรายังทำให้คนไข้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเครื่องอะไรเหมาะสมก็เอาอันนั้นเป็นชวนรักษาให้ถ้าเหมาะกับเลเซอร์เช่นอยู่ใกล้พื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงสูงอะไรพวกนี้ก็จะทำใช้เลเซอร์ช่วยให้นะกับสิ่งที่แล้วแต่ความเหมาะสมในการรักษามีวิธีการจี้จะจุดที่เป็นเนื้อเหล่านี้ครับ3วิธีที่พูดถึงนี่แหละครับจี้ด้วยความเย็นไครโอเทอราปีจี้ด้วยไฟฟ้าอิเล็กทริคอลเทอราปีหรือจะใช้เครื่องอุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเลเซอร์พวกนี้ครับที่ใช้ในการรักษาพวกเนื้อตื้นๆพวกนี้นะครับพวกไฝพวกเนื้อตื้นๆพวกนี้มันก็จะเป็นเลเซอร์ที่ทำมาจาก

0: าร์บอนไดออกไซด์ CO2 CO2 เลเซอร์นะครับอาบเรทีฟเลเซอร์ทำผิวใช้เลเซอร์พวกนี้จะมีฤทธิ์ความลึกลงไปไม่ลึกนะครับอยู่แค่ผิวหนังเราก็จะช่วยลอกอะไรต่างที่ผิดปกติบนผิวหนังได้ทั้งไฝทั้งกระเนื้อพวกนี้ครับแล้วแต่ก็ใช้กันแล้วก็มีประโยชน์มากในการใช้เพราะมันก็กำหนดความลึกของความการรักษาได้ดีนะก็ทำให้ได้ผลดีทุกรายนะครับกระนี้เป็นสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังไม่สบายใจท่านต้องตรวจสอบดูนะครับเจอแง่แง่คนละอย่างแล้วกันเม็ดหนึ่งแหละนะครับเม็ดหนึ่งสองเม็ดตัวเราเองก็พบบ่อยๆขึ้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ที่ไม่ทำให้เดือดร้อนอะไรก็ว่ากันไปอาจารย์สะดวกของท่านนะครับเอาสวยงามเป็นหลักแต่ถ้าเกิดตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันเดือดร้อนกับเราเช่นใต้หนังตาล่างอะไรพวกนี้ครับก็ทำให้เราดูไม่สวยอยู่ใบหน้าก็ปรึกษาคุณหมอผิวหนังมันก็จะช่วยจัดการให้เพื่อความเหมาะสมจะใช้เลเซอร์ช่วยใช้ความเย็นช่วยแล้วแต่กันว่ากันไปเป็นเจ้าๆไปให้ฟังก็สบายใจเลยนะครับว่าถ้าเป็นกระเนื้อจริงๆที่ประเด็นปัญหาคือว่าต่อฟังดีๆนะครับพอมันเป็นติ่งเนื้อขึ้นมานูนๆเนี่ยชาวบ้านอย่างเราอ่ะนี่รายการนี้มันจะรายการเพื่อชาวบ้านนะชาวบ้านเราจะรู้ไหมว่าเนี่ยว่ามันคือกระเนื้อแน่ๆสัญญาได้ไหมเนี่ยถ้าจะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ไปเดือดร้อนกับมันเนี่ยสักปีสองปีมันจะเป็นเนื้อร้ายไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมความคิดของพวกชาวบ้านพวกเราดีสุดนะครับวิธีง่ายสุดก็คือเฝ้าดูสักสองสามเดือนมันโตเร็วขึ้นไหมถ้ามันโตเร็วขึ้นในช่วงสองสามสี่เดือนนะครับอันนี้ไปหาหมอเลยเพราะลักษณะนิสัยมันร้ายแน่แน่โตเร็วไอ้กระเนื้อพุ่นแล้วครับมันไม่โตเร็วครับอยู่เราเป็นปีๆยังเพิ่มขนาดเพิ่มพื้นที่ขึ้นนิดหน่อยไม่เด่นขึ้นมากแล้วก็มักจะไม่ค่อยนูนสำคัญสุดคือมันจะไม่มีแผลแตกแผลลอยๆแผลจากไอ้ก้อนเนี้ยผิวหนังพวกเนี้ยครับจะไม่มีแผลเลือดออกมาให้เห็นมันจะเป็นเนื้อเนียนๆอยู่กับเรานั่นแหละอยู่เป็นเพื่อนกันไปแต่ถ้ามีแผลมีเลือดออกอะไรต่างมีการอักเสบอันนี้ยอมรับไม่ได้นะติ่งเนื้อเหล่านั้นอาจจะเป็นติ่งที่ไม่ใช่ติ่งเนื้อที่เราเข้าใจก็ได้ครับหรือถ้ามันขยายตัวเร็วมากเลยอะอยู่ดี 3-4 เดือนผ่านไปเอ้าจากเม็ดเดียวกลายเป็น20กว่าเม็ด30เม็ดอันนี้มันเพิ่มพวกพองเยอะเกินไปผิดปกติอันนี้ต้องไปหาคุณหมอทันทีนะครับไม่รอช้าแต่ถ้าเป็นกระเนื้อเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปเฉื่อยแฉะไปเรื่อยๆนะครับฟังเข้าใจนะครับท่านผู้ฟังแต่ดีสุดจะตัดสินว่ามันเป็นกระเนื้อหรือเปล่ายอมเสียเวลาหนึ่งครั้งไปหาคุณหมอผิวหนังที่ไหนก็ได้หมอสาขาโรคผิวหนังนะครับเขาจะมีประสบการณ์ในการดูกระเนื้อมาเยอะแล้วกว่าจะเป็นหมอผิวหนังได้ก็ต้องเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะครับเขาได้ดูช่วยแล้วบอกเราว่าคุณพี่อันนี้มันกระเนื้อค่ะค่อยๆเฝ้าระวังดูก็ได้นะถ้าเดือดร้อนก็มาตัดออกเพื่อให้สวยงามคำพูดอย่างนี้ครับแปลว่าเป็นกระเนื้อแบบที่ที่ไม่เกเรไม่ร้ายแรงคุณก็จะรอเวลาดูได้ตามที่เหมาะสมนะครับเฝ้าดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปให้เวลาเป็นหลายเดือนได้ยกเว้นที่เราเล่าไว้แล้วนะครับมีรอยแผลจากติ่งเนื้อนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพิ่มปริมาณพักพวกขึ้นเยอะเกินไปในคราวเดียวกันนูนขึ้นเยอะกว่าธรรมดาแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเยอะแยะยอมไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นการบ่งบอกบางอย่างในร่างกายเราก็ได้เช่นมีเนื้อลายๆในระบบทางเดินอาหารส่งผลให้มีสารบางอย่างไปกระตุ้นให้เจ้าติ่งพวกนี้มันโตขึ้นเร็วเกินไปซึ่งนั้นจะเจอนานๆเจอนานๆยากมากจะเจอได้นะครับแต่ก็เตือนกันไปเฉยๆผมกำลังเล่าให้ท่านฟังว่ากระเนื้ออยู่กับท่านมาได้เยอะแยะแล้วมีกันแทบจะทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นมันเกิดจากกระทุกกระตุ้นโดยตามวัยอายุมากขึ้นบวกกับถ้ามีฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องเช่นหญิงตั้งครรภ์อาจจะมีติ่งเนื้อเพิ่มขึ้นได้ในช่วงตั้งครรภ์นะครับคือถ้าเป็นแบบเป็นคนอายุมากแล้วก็เฝ้าดูไปสักพักหนึ่งถ้าต้องการความสวยงามก็ปรึกษาคุณหมอผิวหนังนะครับซึ่งมีการรักษาที่ไม่ยุ่งยากคุณก็ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยครับเพราะเลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็ฉีดชืดๆแล้วก็กลับบ้านละเป็นเลเซอร์แบบที่เป็นอะเบรทีฟเลเซอร์นะครับคือมันออกฤทธิ์ลงผิวที่ผิวเราตื้นๆไม่ลึก ไม่เหมือนกับเลเซอร์รักษาอื่นๆเช่นการผ่าตัดอันนั้นเป็นเลเซอร์ที่มีฤทธิ์แรงนะครับแล้วแต่ขนาดของมันเองก็ว่ากันไปตามนี้ก็สบายใจได้ครับเรื่องติ่งเนื้อฟังแล้วสบายๆแต่ท่านก็มีสำรวจดูดีๆนะครับตามข้อพับตามแหล่งดังมันจะมีติ่งๆต้นคอบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอันนี้ก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเอาวันสบายๆเดือนที่สองเราก็ต่อเลยนะครับจะได้มีการถามสดได้ด้วยนะครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตกลับไปตรงที่การรักษานิดนึงนะคะหนูเห็นบางโรงพยาบาลก็มีพวกสารเคมีมียาอะไรเนี่ยไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรแค่หยอดยาตรงเนี้ยมันก็จะหลุดไปอันนี้เป็นด้วยไหมอาจารย
0: ์แล้วมักจะเลือกทำกับพวกหูดหูดคนละแบบกันนะครับหูดผิวบนเป็นจะหยาบๆดูจากการตรวจดูเนี่ยผมถึงบอกว่าไปหาหมอผิวหนังสักครั้งนึงอะมีติ่งเนื้ออยู่ที่ร่างกายท่านก็งงๆว่าอะไรวะเนี่ยจะเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีหรือว่าดีแง่ๆอะไรเงี้ยนะก็คือกระดูกเนื้อได้ดีแง่ๆเข้าไปให้หมอไปดังก็ดูสักครั้งนึงถ้าเป็นหูดนะครับคุณหมอเขาดูออกเขาแยกได้หมอผิวหนังนี่ก็ถูกฝึกมาในการตรวจแบบดูลักษณะเฉพาะของมันเองเพราะเนื้อที่ผิวหนังเรานี่มีสารพัดติ่งสารพัดก้อนเลยนะมันเยอะแยะหมดแต่ผิวหนังมันเนี่ยมันจะบอกได้เยอะถ้าเป็นพวกหูดเขาจะมาใช้วิธีแต้มยานะครับบางทีก็ใช้ไครโอเทอราปีคือความเย็นและเจ้าเย็นเหลวนะครับที่มีความเย็นสูงก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็จะรักษาแต่เย็นเหลวนี่ความเย็นมันขนาดว่าโอ้โหลบเยอะเลยนะเย็นจืดในเซลล์พวกหูดพวกอะไรนั้นก็จะล่อนตัวออกไปได้ในอนาคตนะครับ
1: คุณผู้ฟังมีประสบการณ์ไหมคะเรื่องของกระเรื่องของติ่งเนื้อ SMS มาร่วมพูดคุยกันช่วงหน้าเราเปิดสายด้วยค่ะ022485937เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้7นาฬิกา1นาทีค่ะคุณฟังกลับมาในช่วงนี้ถามมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอปัญญาท่านก็พูดถึงเรื่องของกระหรือว่าติ่งเนื้อนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคือกระหรือว่ากระเนื้อที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคือเนื้องอกผิวหนังเล็กๆติ่งเนื้อเล็กๆนะคะก็พบได้มากในผู้ที่สูงอายุนะคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าตุ่มคนแก่ได้หรือเปล่าต้องถามอาจารย์นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับอาจารย์ครับเบทที่สองนะครับต่อได้เลยนะคะ
1: ไอ้กะเนื้อที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหนูเรียกติ่งคนแก่ได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ เพราะมันจะเกิดคนอายุมากขึ้นนะครับสาวๆหนุ่มๆไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเนื้อหนังมันจะตึง เต่งตึงอยู
1: ่